0: เป็นคนไม่ได้มีความรู้อะไรลึกซึ้งครับก่อนอื่นครับไปเจอกับผู้เชี่ยวชาญท่านแรกของเราก่อนท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมุนไพรครับดูว่ามีข้อมูลอะไรบ้างที่คุณยังไม่เคยรู้ครับ
1: ผมนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เภสัชกรเฉลิมพงษ์แสนจุ้มนะครับปัจจุบันเป็นผู้ช่วยคณบดีนะครับคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สารสำคัญนะสารหลักที่อยู่ในฟ้าทะลายโจรเนี่ยนะครับเราจะคุ้นชื่อมากเลยนะครับว่าแอนโดกราฟโฟไลสารตัวนี้นะครับมีการศึกษามาอย่างมากนะครับงานวิจัยเนี่ยทั้งในประเทศไทยแล้วก็ทั้งในต่างประเทศก็คือมีฤทธิ์ในการต้านกระดาษเสกมีฤทธิ์ในการปรับเปลี่ยนภูมิคุ้มกันนะครับหรือที่เราเรียกว่าเป็นอิมมูโนโมดูเลเตอร์แล้วก็มีฤทธิ์ในการเขาเรียกว่าเป็นนิวโรโปรเทคทีฟก็คือว่าเป็นปกป้องเนาะเกี่ยวกับพวกระบบประสาทอย่างเงี้ยนะครับในบัญชีหลักแห่งชาติเนี่ยซึ่งประกาศล่าสุดเมื่อปี2563นะมีฟ้าทะลายโจรเดียวๆเนี่ยนะครับมีการนำมาใช้สำหรับในการที่ดูแลนะครับหรือว่ารักษานะครับอาการที่ท้องเสียนะครับที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อซึ่งก็มีระยะเวลาการใช้อย่างน้อยประมาณสัก3วันนะครับถ้าเกิดว่าอาการไม่ดีขึ้นเนี่ยต้องไปพบแพทย์อะไรเงี้ยคือเป็นการดูแลสุขภาพเบื้องต้นนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงคือเป็นเรื่องของเกี่ยวกับพวกไข้หวัดที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียหรือว่าเชื้อจุลชีพอื่นๆอะไรเงี้ยนะครับจริงๆตอนนี้ก็มีบทความในสื่อออนไลน์อะไรเงี้ยก็มีหลายบทความที่น่าสนใจนะจะเป็นบทความจากกรมการแพทย์แผนไทยกรมการแพทย์ทางเลือกนะครับของกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่มีการทดสอบนะครับการใช้ฟ้าทะลายโจรนะครับในผู้ป่วยที่ติดเชื้อนะโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่รวมถึงนะครับการทดสอบในหลอดทดลองนะครับตรงนี้ก็ต้องมาประเมินอีกอย่างว่าหลอดในหลอดทดลองกับในคนจริงๆอ่ะกระบวนการไม่เหมือนกันอีกแล้วนะครับเพราะว่าในหลอดทดลองคือตัวสารอ่ะจะสัมผัสกับเชื้อด้วยตรงอะไรเงี้ยนะครับถ้าเกิดว่ามาใช้ในมนุษย์หรือว่าในการทดสอบในสัตว์เนี่ยมันก็จะมีกระบวนการที่ว่ามีการดูดซึมเนาะนะครับการลำเลียงไปยังอวัยวะเป้าหมายอะไรเงี้ยนะครับก็ส่วนเนี้ยก็จะมีส่วนสำคัญอีกเหมือนกันนะครับแล้วก็ในการใช้จากแต่ละคนอะไรเงี้ยครับพื้นฐานของแต่ละคนอ่ะไม่เหมือนกันบางคนอาจจะมีโรคประจำตัวนะครับบางคนอาจจะใช้ยาหลายตัวด้วยเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ต้องคอยระวังแล้วว่าถ้าเกิดว่ามีการใช้ยาแผนปัจจุบันร่วมด้วยอยู่เนี่ยก็ต้องปรึกษาแพทย์ผู้ดูแลหรือปรึกษาเภสัชกรอะไรเงี้ยครับว่าสามารถที่จะทานตัวฟ้าทะลายโจรได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับ

จริงๆแล้วเนี่ยช่วงนี้เนาะมันมีการระบาดของโควิด19เนาะที่เราเห็นนะครับก็ได้จนจะขาดตลาดมากคนทุกคนบอกว่าน่าจะใช้ป้องกันได้อะไรเงี้ยนะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยนะครับป้องกันอ่ะถามว่าดีไหมมันก็ดีนะครับแต่ในความเป็นจริงผมคิดว่าเวลาใช้เนี่ยใช้ในตอนที่มีอาการแล้วนะครับไม่ได้เป็นใช้ในการป้องกันรวมถึงจากการทดสอบนะครับในหลอดทดลองเพราะว่าไม่ได้ป้องกันการติดเชื้อเข้าไปในร่างกายเรานะครับไม่ได้ป้องกันแต่คือว่าช่วยในการที่จะลดการแบ่งตัวหรือเพิ่มจำนวนของเชื้อตัวไวรัสโคโรนาเนี่ยนะครับการที่ติดเชื้อตัวนี้ครับจะมีสองกระบวนการกระบวนการที่เชื้ออินเฟกหรือว่าเข้าไปในร่างกายเนาะพอมันเกิดการติดเชื้อแล้วเนี่ยจะมีพาร์ทหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นสไตโตไคน์สตอร์มคือว่าเกิดการเป็นพายุสไตโตไคน์คือเกิดการตอบสนองอย่างรุนแรงกับตัวเชื้อที่เข้าไปในร่างกายดังนั้นเนี่ยนะครับคาดการว่านะครับตัวแอนโดบาฟอไรน์เนี่ยนะครับน่าจะไปช่วยนะครับในการที่ปรับเปลี่ยนภูมิคุ้มกันไม่ให้เกิดการตอบสนองที่ต่อพายุไซโตไคน์ที่รุนแรงมากเกินในการทดสอบในผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนาก็จะเห็นว่าคนไข้รีคอเวอร์เร็วขึ้นก็อาจจะเกิดจากการที่ร่างกายเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนภูมิคุ้มกันให้ไม่ตอบสนองต่อภูมิคุ้มกันที่เกิดจากการติดเชื้อที่มันรุนแรงมากเกินไปแล้วแต่สภาวะอาการของผู้ป่วยด้วยว่ามีอาการติดเชื้อในปอดไหมเพราะว่าก็จะมีการใช้ยาที่มันแตกต่างกันวัคซีนไทโจนมันมีผลต่อเอนไซม์บางชนิดนะครับที่ตับต้องไปประเมินด้วยว่าทั้งคุณหมอและเภสัชกรก็จะร่วมกันประเมินว่ามันจะมีผลต่อตัวยาที่จะให้กับผู้ป่วยไหมอะไรเงี้ยครับจริงๆสามารถซื้อทานได้ไหมสามารถซื้อทานได้แต่คือว่าอย่างที่บอกแหละว่ามันไม่ได้ใช้ในการป้องกันมันก็เป็นข้อมูลที่ยังถกเถียงกันอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้คือที่มีรายงานชัดเจนคือใช้ในตอนที่มีอาการมากกว่าที่ใช้ในการป้องกันครับที่มีการจำหน่ายในเชิงพาณิชย์นะครับในร้านยาอะไรที่เราเห็นเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่นะครับกลุ่มตรงนี้ก็คือว่าเป็นกลุ่มที่พาวเดอร์นะครับก็คือว่าเป็นผงสมุนไพรฟ้าทลายโจรเนี่ยนะครับที่มันจุในแคปซูลนะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็จะเป็นกลุ่มที่ผ่านการสกัดมาแล้วนะครับซึ่งกระบวนการสกัดตรงนั้นนะครับก็ต้องเป็นสกัดด้วยกระบวนการที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเนาะอย.อนุญาตให้ใช้อะไรเงี้ยตรวจทำลายอินซีหรือกรณีโซเวนเนี่ยนะครับก็ต้องมีการตรวจว่ามันไม่คงเหลืออยู่นะหลังจากที่ละเหยหรือว่ารีมูฟเนาะขจัดตัวทำลายไปแล้วเนี่ยก็เหลือเฉพาะสารที่เราต้องการนะครับแต่ตรงสารตรงนั้นก็ต้องมาวิเคราะห์อีกนะว่ามีปริมาณแอนโดกราฟอไรน์เนี่ยครับอยู่ปริมาณเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มสมุนไพรนะครับในกลุ่มที่1หรือว่าในกลุ่มที่2ที่เป็นเรื่องของสารสกัดตรงนั้นน่ะก็ต้องทำการวิเคราะห์เช่นเดียวกันในการที่จะเลือกซื้อจริงๆเนี่ยนะครับอย่างน้อยเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเลือกซื้อในร้านยาเนี่ยหรือในกลุ่มของที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพเนี่ยโดยความเห็นส่วนตัวนะครับด้วยคุณภาพของร้านที่จำหน่ายเนาะร้านนี้น่าจะมีการคัดกรองผลิตภัณฑ์มาแล้วนะครับที่ผ่านการรับรองจากอย.จริงๆแล้วเนี่ยนะครับจริงๆในผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้นะครับในประเทศไทยเนี่ยมีไม่กี่ยี่ห้อนะครับที่เป็นเจ้าตลาดอยู่เนาะนะครับ 3-4 ยี่ห้อเนี่ยนะครับมีการคัดเลือกสายพันธุ์มาแล้วควบคุมคุณภาพตั้งแต่กระบวนการปลูกจนถึงกระบวนการผลิตระหว่างผลิตก็จะมีการควบคุมผีคือตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีความปลอดภัยทำในการใช้นะครับแล้วก็มีความน่าเชื่อถือนะครับแต่สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนนะครับที่มีการจำหน่ายเหมือนกันเนาะจริงๆตรงนี้นะครับทางหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นั้นๆเนี่ยก็จะเข้าไปดูแลนะครับในกระบวนการผลิตนะครับให้เป็นไปตามมาตรฐานเหมือนกันซึ่งตรงนั้นนะครับในการเลือกซื้อหลายต้องประเมินจาก1ดูเรื่องของว่าหมดอายุหรือยังใช่ไหมครับ2ก็คือดูบรรจุภัณฑ์ว่ามันมิดชิดไหมนะครับแล้วก็เวลาอยู่ไปในแผงแคปซูลอะไรเงี้ยนะครับมีรอยอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยเราอาจต้องประเมินจากมาตรฐานนะครับของผลิตภัณฑ์นะครับในการที่เราจะเลือกซื้ออย่างน้อยเราก็ต้องดูว่าโรงงานผลิตเนี่ยได้1ก็คือทะเบียนจากอย.นะครับ2ก็คือดูว่าได้มาตรฐาน GMP มั้ยหรือว่า PICS นะครับมันก็จะมีตราเนาะการันตีแปะอยู่ตรงข้างบรรจุภัณฑ์อะไรเงี้ยอย่างน้อยก็ทำให้เรามีความมั่นใจในระดับนึงนะครับระดับนึงนะครับว่าเราเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

การต้มเนี่ยนะครับพอให้ความร้อนเป็นระบบปุ๊บมันจะทำให้กระบวนการสกัดเนี่ยได้ดีขึ้นแต่สารที่สกัดได้มากขึ้นเนี่ยมันจะไม่ใช่เอนโดกราฟไลน์เฉยๆละมันก็จะมีสารอื่นๆด้วยที่อยู่ในใบจริงๆในใบก็จะมีคลอโรฟิลล์อีกถูกไหมครับดังนั้นสกัดมันก็จะมีสีออกเขียวๆอะไรเงี้ยนะครับหรืออาจจะมีสีน้ำตาลที่เกิดจากการที่ใบมันแห้งไปแล้วนะครับคลอโรฟิลล์เปลี่ยนฟอร์มอย่างเงี้ยครับเปลี่ยนรูปแบบไปแต่คือว่าที่ได้มาเนี่ยมันก็จะมีเอนโดกราฟไลน์อยู่ส่วนนึงนะครับก็จะมีสารอื่นอยู่ด้วยนะครับเรื่องของความกังวลน่ะก็คือฟ้าทลายโจรตรงนั้นเก็บไว้นานหรือยังถ้ามันมีความชื้นมันมีโอกาสที่จะเกิดพวกแบคทีเรียหรือว่าเชื้อราขึ้นได้ถึงแม้ว่าผ่านกระบวนการต้มไปเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีเชื้อที่มันติดสปอร์อะไรเงี้ยครับสปอร์อาจจะไม่ถูกทำลายก็ได้อะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะมีความเสี่ยงกับผู้ที่จะบริโภคผมว่ามันขึ้นอยู่กับวัตถุดิบมากกว่าแหละที่จะเอามาต้มตรงนั้นนะครับว่า ตอนที่เอามาต้มเนี่ยนะครับจะเป็นสมุนไพรเก็บไว้นานหรือยังอีกส่วนนึงคือถ้าเราปลูกเองแล้วเราบอกว่าเราไม่ใช่สารเคมีนั่นโอเคก็น่าจะปลอดภัยแต่บางแห่งเราก็ไม่รู้ว่าเราซื้อมาแล้วเนี่ยนะครับเขาเพราะปลูกมาด้วยเดียวกันมีการใช้ยาฆ่าแมลงไหมมีการใช้สารปราบศัตรูพืชอื่นๆไหมหรือว่าสารกำจัดพวกฟันแทะอย่างพวกหนูอะไรเงี้ยสารหนูอะไรเงี้ยครับมันอาจจะปนเปื้อนมาก็ได้ถ้าเกิดว่าเรามั่นใจว่าวัตถุดิบของเรานะครับเรียกว่ามีคุณภาพแล้วก็มีความปลอดภัยในการต้มกินอ่ะก็สามารถทำได้แต่เราไม่รู้ว่าปริมาณแอนโดกราฟไลน์ที่ได้ออกมานั้นคือเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์โดยหลักการของการใช้ฟ้าทลายโจรนะครับที่มีรายงานมาเนี่ยนะครับในการสำหรับไม่ว่าจะเป็นอาการท้องเสียหรือว่าอาการหวัดที่อยู่ในมาเชียหลักเนี่ยนะครับก็ใช้ในกรณีที่มีอาการแล้วนะครับไม่ได้ใช้สำหรับในการป้องกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าทานในระยะเวลานานเนี่ยมันจะทำให้เกิดอาการแขนขาชาหรือว่าอ่อนแรงได้ในกรณีที่ใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลายาวเกินไปโดยปกติเนี่ยครับสำหรับในมาเชียหลักเนี่ยที่แนะนำให้ใช้สำหรับรักษาอาการท้องเสียหรืออาการหวัดเนี่ยใช้เวลา3วันนะครับถ้าไม่หายหรือว่ามีอาการรุนแรงขึ้นไม่ดีขึ้นเลยเนี่ยต้องไปพบแพทย์แล้วนะครับเพราะว่าอันนั้นคือเป็นดูแลสุขภาพเบื้องต้นนะเป็น primary care นะครับสำหรับในการใช้นะครับแต่อีกส่วนนึงก็ต้องคอยระวังเหมือนกันเพราะว่าการใช้ไม่ว่าสมุนไพรอื่นๆครับรวมถึงฟ้าทลายโจรร่วมกับยาปัจจุบันเนี่ยนะครับมันจะมี herb drug interaction ที่มันเกิดอันตรายกิริยาคือว่าเหมือนยาตีกันเพราะว่าบางตัวอย่างที่บอกว่ามันไม่ควรจะใช้ร่วมกับยาที่ป้องกันริ่มเลือดนะมันอาจจะทำให้ไอ้เลือดมันเหลวเกินไปอะไรเงี้ยนะครับมีความเสี่ยงหรือว่ายาลดความดันเงี้ยพอใช้ร่วมกันปุ๊บกับยาลดความดันบางกลุ่มเสริมฤทธิ์ในการลดความดันที่มันมากเกินไปทำให้ผู้ป่วยเนี่ยเกิดความดันมันดรอปลงมากกว่าปกติเวลาเราทานยาเนี่ยมันจะเกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงตัวยาที่ตับแอนโดกราฟไลน์เนี่ยสามารถที่จะไปยับยั้งเอนไซม์บางตัวที่ตับพอไปยับยั้งบางตัวแล้วเนี่ยนะครับยาบางตัวที่มีการเปลี่ยนแปลง

ไซด์ตัวนั้นเนี่ยพอมันถูกยับยั้งปุ๊บเฮ้ยปริมาณมันก็จะสูงในเลือดมันก็จะทำให้เกิดอาการข้างเคียงของตัวยาแผนปัจจุบันที่ใช้อยู่ถึงบอกว่าเอ๊ะไม่ว่าสมุนไพรไหนหรือว่าฟ้าทะลายโจรเนี่ยถ้าเกิดว่าผู้ป่วยเนี่ยมีการใช้ยาแผนปัจจุบันอยู่หรือมีโรคประจำตัวอะไรเงี้ยต้องปรึกษาทั้งคุณหมอที่ดูแลนะครับหรือถ้าเกิดว่าไปที่ร้านยาก็จะต้องแจ้งเภสัชกรด้วยว่ามีโรคประจำตัวนะนะครับรวมถึงมีการใช้ยาแผนปัจจุบันตัวไหนอยู่บ้างนะครับเพื่อประเมินนะครับว่ามีความเสี่ยงหรือว่ามีโอกาสเกิดผลข้างเคียงเกิดขึ้นไหมถ้าเกิดจะใช้ฟ้าทะลายโจรหรือว่าสมุนไพรอื่นๆด้วยนะครับ

0: นั่นก็คือข้อมูลจากฝั่งแพทย์แผนไทยนะครับแต่เราต้องหาข้อมูลเพิ่มครับทีนี้เราไปฟังข้อมูลจากฝั่งของเภสัชกรกันบ้างครับซึ่งเราได้รับเกียรติจากดร.เภสัชกรหญิงอัญชลีจูทะพุทธินะครับท่านเป็นอดีตผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงานกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะครับและตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: โอเคครับอาจารย์ไม่พูดพร่ำทำเพลงครับเข้าเรื่องกันเลยครับอาจารย์คำถามที่หนึ่งครับการกินยาสมุนไพรเราจะกินยังไงให้มันปลอดภัยกับตัวเราครับ
1: ยาจากสมุนไพรเนี่ยจริงก็มีอยู่ในหลายรูปแบบนะคะถ้าพูดถึงยายิมนะเนาะที่เรามักจะใช้กันบ่อยเนี่ยมันก็มีทั้งยาที่มันเป็นอบแห้งแล้วก็บดมาตอกเม็ดหรือเอามาใส่แคปซูลนะคะบางผู้ผลิตเนี่ยนะคะก็มีการวิเคราะห์และควบคุมปริมาณสารสำคัญเช่นกันนะคะอาจจะต้องดูความจำเป็นของเราด้วยเนาะว่าเรากินสมุนไพรตัวนั้นเพื่ออะไรเนาะปัจจุบันนี้เนี่ยแบบไปหลงเชื่อเนาะโฆษณาออนไลน์เผื่อแนะนำอะไรแผนปัจจุบันเองเขาก็รักษาให้หายขาดไม่ได้ต้องกินยาเป็นประจำคนก็เบื่อการกินยาประจำอยากจะได้สมุนไพรมหัศจรรย์ช่วยให้เขาหายจากโรคเลยอะไรเงี้ยผู้บริโภคก็ตกเป็นเหยื่อคือจริงๆแล้วเนี่ยสนับสนุนนะคะให้ใช้ยาจากสมุนไพรในกรณีที่แบบว่าจะป่วยเล็กๆน้อยๆเนาะที่ไม่ได้รุนแรงมากอะไรอย่างเงี้ยจะปวดท้องเสียเจ็บคอไออะไรอย่างเงี้ยในบัญชียาหลักแห่งชาติเขาก็จะมียาสามัญประจำบ้านแผนโบราณที่สูตรมาแล้วว่ามันเวิร์กมันปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ย

0: ้าเรายกตัวอย่างจากฟ้าทลายโจรล่ะครับไอยาที่เป็นบทจากสมุนไพรแตกต่างกับไอคำว่าสารสกัดยังไงครับ
1: ส่วนใหญ่เวลาเอามาบดมันจุแคปซูลมันต้องเอาไปผ่านแร่งที่มีผงละเอียดแล้วค่อยมาบรรจุแคปซูลนะคะแต่ถ้าบดผงหยาบบางครั้งเขาก็เอาไปใส่ถุงชาแล้วก็เป็นยาชงก็มีส่วนถ้าเป็นสารสกัดเนี่ยก็คือเขาต้องเอาไปผ่านตัวทำละลายบางอย่างอาจจะเป็นแอลกอฮอล์เปอร์เซ็นต์สูงหรือแอลกอฮอล์เปอร์เซ็นต์ต่ำลงมาเช่น50-50กับน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะในเรื่องของที่คุยกันเรื่องการควบคุมปริมาณสารสำคัญอย่างฟ้าทลายโจรเป็นตัวอย่างเนี่ยค่ะส่วนใหญ่ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการควบคุมคุณภาพนะคะที่เป็นสารสกัดเนี่ยเขาก็จะระบุไว้ว่า1แคปซูลของเขาเนี่ยมีสารสำคัญที่เรียกว่าแอนโดรกราโฟไลน์เนี่ยอยู่กี่มิลลิกรัมก็ดูว่าขนาดแนะนำให้ใช้ต่อวันเนี่ยเท่าไหร่สมมติว่าบรรเทาการหวัดเนี่ยในขนาดที่เราแนะนำให้ใช้เนี่ยนะคะก็คือให้ได้แอนโดรกราโฟไลน์เนี่ยเท่ากับ60มิลลิกรัมต่อวันถ้าเป็นฟ้าทลายโจรที่เป็นผงอ่ะมีบางเจ้าควบคุมปริมาณสารสำคัญเช่นเดียวกันนะคะตามที่ตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทยหรือเราเรียกว่าไทยเฮอร์บอลฟาร์มาโคเปียมาตรฐานของฟ้าทลายโจรที่เป็นผงก็จะต้องมีสารสำคัญเรียกว่าโตโตแลคโตนไม่ต่ำกว่า 6% หรือมีแอนโดกราโฟไลน์ไม่ต่ำกว่า 1% แล้วเขาก็จะต้องเซตวิธีกินให้ได้สารแอนโดกราโฟไลน์เนี่ยประมาณ60เท่ากัน
0: แล้วถ้าสมมุติว่าเป็นแบบชาวบ้านเข้าขายกันเช่นเป็นแบบใบแห้งอย่างเงี้ยครับอาจารย์หรือว่าเป็นแบบเป็นผงบดเฉยๆอาจารย์แนะนำวิธีการใช้หรือวิธีการซื้อยังไงบ้างครับพวกนี้
1: จริงๆแล้วนะถ้าเป็นฟ้าทลายโจรนะพี่ว่าแทนที่จะซื้อเป็นแบบอย่างนี้เนาะซึ่งเราไม่รู้มันเก่าหรือไม่เก่าแค่ไหนอะไรอย่างนี้เนาะถ้าเป็นไปได้อุดเองอย่างอาจารย์จะชัวร์กว่าเนาะอย่างที่พี่บอกนะสารสำคัญในฟ้าทลายโจรเนี่ยไม่ค่อยเสถียรมากเท่าไหร่เนาะภายในปีนึงเนี่ยมันสามารถหายไปได้ถึง 25% ปริมาณสารสำคัญอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะใช้เป็นผงแบบนั้นน่ะพี่ว่าเราปลูกเองดีกว่ามั้ง
0: แล้วถ้าสมมติว่าเราปลูกเองอย่างเงี้ยครับอาจารย์วิธีการจะรับประทานเขาเนี่ยต้องทำยังไงอะครับอาจารย
1: ์ซึ่งข้อมูลอันนี้นะคะถ้าจะหาเนี่ยให้ไปที่สำนักงานข้อมูลสมุนไพรของคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลถ้าสมมติเราปลูกใช้เองหรือเราเข้าไปในครัวเป็นเครื่องเทศที่มีอยู่ในบ้านอะไรเงี้ยถ้าเราจะเอามันมาทำยาเพื่อรักษาแก้อาการง่ายๆเนี่ยเราจะใช้ยังไงถ้าปั้นลูกกลอนจะปั้นไซส์ขนาดไหนอะไรพวกเนี้ยนั่นเข้าไปดูจะมีเยอะเลยรวมทั้งฟ้าทลายโจรจะบอกไว้หมดเลย
0: แสดงว่าพวกยาแผนโบราณที่อยู่ในลิสต์ของทางองค์กรอะไรก็แล้วแต่ส่วนใหญ่จะผ่านการวิเคราะห์ในแล็บมาแล้วว่ามีการควบคุมคุณภาพอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ
1: ไม่เสมอไปนะคะส่วนใหญ่แล้วในตลาดบ้านเราเนี่ยที่วิเคราะห์คุณภาพเนี่ยจะมีน้อยเพราะว่าผู้ประกอบการของเราเนี่ยเป็นรายเล็กความสามารถการมีห้องแล็บที่จะมาวิเคราะห์เพราะเนี่ยไม่มีโดยเฉพาะอย่างยิ่งนี่ถ้าเป็นยาตำรับแผนไทยแล้วเนี่ยก็จะยิ่งควบคุมคุณภาพได้ยากเพราะมันมีองค์ประกอบหลายตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นยาแผนอะไรเนี่ยเขาจะต้องดูว่าสิ่งที่เขาเอามาผลิตเนี่ยมันใช่ตัวนั้นจริงๆคือต้องดูเรื่องของยาเนี่ยต้องมีทะเบียนมีผู้ผลิตที่เชื่อถือได้ตอนนี้อย.เขาก็มีเว็บไซต์ของเขาอะนะให้ดูได้นะคะว่าผลิตภัณฑ์นั้นอะมันมีทะเบียนหรือเปล่าได้รับอนุญาตหรือเปล่าสามารถเสิร์ชได้กับอย.นะคะที่เท่าที่ลองดูเนี่ยเราสามารถเสิร์ชใน Google แล้วก็เขียนตัวเช็คหลายอย่างมันก็พาไปหน้านี้เสมอเลยเป็นการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ส่วนรายละเอียดบนฉลากเนี่ยค่ะเราก็ต้องอ่านอีกทีนึงกันนะคะรายละเอียดบนฉลากที่เราต้องรู้ก็คือเรื่องของยานี้มีทะเบียนแน่อย่างที่บอกเนาะการันตีแล้วว่าขึ้นทะเบียนก็จะผ่านการสกรีนมาแล้วโดยผู้เชี่ยวชาญเนาะสิ่งอื่นที่ควรจะดูก็เรื่องของยาสิ้นอายุเมื่อไหร่นะคะต้องไม่ซื้อยาที่มันสิ้นอายุนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนาะเลือกยาที่แบบว่าผลิตมาค่อนข้างใหม่ไม่นานนักนะเพราะบางครั้งเนี่ยตัวยาที่เป็นสารสำคัญในสมุนไพรบางชนิดก็อาจจะสลายตัวง่ายหรือว่ายิ่งถ้าเก็บภาวะที่ไม่เหมาะสมร้อนเกินไปหรือว่ายาตากแดดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเสื่อมสลายได้เร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งหนึ่งที่ควรจะต้องดูบนฉลากยาด้วยเหมือนกันนะคะคือถ้าเป็นกรณีของข้อห้ามใช้เนี่ยเขาก็จะให้ใส่ไว้ในฉลากยาหรือว่าถ้าเป็นรายละเอียดที่มากกว่านั้นเนี่ยอาจจะเป็นเอกสารกำกับยานะอาจจะเอามาอ่านขอเขาอ่านดูหน่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยนะบางครั้งเนี่ยในเรื่องของข้อห้ามใช้เนี่ยถ้าเราอยู่ในกลุ่มที่ห้ามใช้เนี่ยเราก็ต้องไม่ซื้อผลิตภัณฑ์นั้นมากินถูกไหมคะ ย่างสมมติว่าตัวง่ายที่สุดคือห้ามใช้ในผู้ที่แพ้อะเช่นฟ้าทลายโจรเนี่ยอย.เนี่ยหลังจากเขามีประสบการณ์การใช้ฟ้าทลายโจรมาระยะหนึ่งเนี่ยมันจะมีรีพอร์ตถึงการแพ้แบบที่รุนแรงได้และอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคนไหนที่แพ้ฟ้าทลายโจรเนี่ยก็จะห้ามใช้เลยเพราะว่าด้วยระบบคุ้มกันเราแล้วเนี่ยนะคะถ้าเราแพ้เนี่ยแล้วยังกินต่อไปเนี่ยมันจะแรงขึ้นเรื่อยๆอย่างสมมติว่าฟ้าทลายโจรมันก็ดีอยู่อย่างนึงเวลาแพ้มันจะเริ่มจากเป็นผื่นเป็นอะไรก่อนเนาะถ้ายังกินอยู่ต่อไปเรื่อยๆเนาะมันจะแพ้รุนแรงขึ้นอาจจะถึงขนาดปากบวมหน้าบวมลิ้นปิดปากห้อยย้อยหลังหนังตานี่บวมแทบปิดอะไรประเภทนั้นเรียก NGOAD เนี่ยนะคะมันอาจจะเลยไปถึงขนาดนั้นก็ได้อันนี้เขาก็เลยเตือนไว้ว่าถ้าใครแพ้ก็อย่ากินอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าต้องระวังในคนที่เป็นโรคตับโรคไตอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเป็นมีโรคประจำตัวแบบนั้นเราไม่ต้องซื้ออันนี้มาใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: วิธีการเก็บรักษาพวกยาที่มาจากสมุนไพรอะครับควรจะเก็บที่ไหนของบ้านอย่างเงี้ยครับ
1: อย่าให้ตากแดดไปอยู่ในที่แห้งที่ค่อนข้างเย็นไม่ร้อนนะคะส่วนใหญ่แล้วยานะถ้าเก็บร้อนเนี่ยมันก็จะเสื่อมสลายได้เร็วขึ้นเพราะว่าอย่างเวลาเขาทดสอบยาเสื่อมสลายเนี่ยเขาจะแบบว่ามีวิธีการแบบเร่งให้มันสลายเร็วขึ้นเขาก็คือทำให้มันร้อนอะมันก็จะดูว่ามันจะสลายเร็วหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เก็บในที่แห้งและเย็นนะคะแล้วก็อย่าให้ตากแดดนะคะ
0: ตู้เย็นก็น่าจะเป็นที่ที่ดีที่สุด
1: ไม่บางทีก็ไม่จำเป็นต้องถึงเข้าตู้เย็นมั้งตู้เย็นเก็บอาหารก็ล้นแล้วเนาะถ้าเก็บยาด้วยก็ค่ะ
0: กินเข้าไปแบบต่อเนื่องเรื่อยๆเนี่ยมันมีผลอะไรบ้างไหมครับเอายกตัวอย่างเช่นอย่างฟ้าทะลายโจรก่อนก็ได้ครับ
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยพี่เป็นคนหนึ่งที่ไม่สนับสนุนการกินสมุนไพรต่อเนื่องเนาะเราต้องนึกว่าสมุนไพรคือยาเมื่ออาการต่างๆที่เราต้องการรักษาเนี่ยมันหายไปแล้วหลังจากใช้สมุนไพรก็ควรจะหยุดอะค่ะคือประเด็นของการกินต่อเนื่องเนี่ยมันก็อาจจะทำให้โอกาสเกิดสิ่งที่เขาเรียกว่า herb drug interaction คือสมุนไพรกับยาตีกันเพราะว่าคนหลายคนต้องใช้ยารักษาโรคประจำตัวเนาะแล้วคุณก็มาใช้สมุนไพรร่วมด้วยมันมีโอกาสที่จะทำให้ยาที่เรากินอยู่เนี่ยอาจจะเกิดพิษต่อร่างกายได้สมุนไพรบาง

0: อย่างเนี่ยเราอย่าคิดว่ามันปลอดภัยในที่เดี๋ยวนี้ผลิตภัณฑ์ก็เลิกไปแล้วเช่นเรื่องของขี้เหล็กหรือว่าอีกตัวนึงที่โอกาสเกิดได้สูงก็คือบอระเพ็ดเนาะบอระเพ็ดเนี่ยไม่ควรกินต่อเนื่องเป็นเวลานานพอดีว่ามันมีรายงานมีเปเปอร์ว่าบอระเพ็ดเนี่ยในสัตว์ทดลองในอะไรเนี่ยมันลดน้ำตาลได้ก็เลยมีการเอามาทดลองใช้เป็นยาลดน้ำตาลในเลือดประเทศไทยก็เคยมีการทำวิจัยทางคลินิกเนาะถึงประสิทธิผลในการลดน้ำตาลในเลือดของบอระเพ็ดแต่ปรากฏว่าอาการข้างเคียงที่ต่อตับเนี่ยมันเห็นชัดได้แม้เราทำการศึกษาในผู้ป่วยไม่กี่ร้อยรายก็เจอตั้งหลายรายเพราะฉะนั้นความเสี่ยงมันสูงเราก็ไม่ได้เอาตัวนี้มาผลิตต่อเป็นยาลดน้ำตาลในเลือดหรืออะไรเพราะว่ามันมีไซด์เอฟเฟกต์ตรงนี้แล้วยิ่งต่อมารายงานมันก็จะชัดเจนขึ้นว่ามันมีสารชื่ออะไรนะในนั้นที่ทำให้เกิดพิษต่อตับอะไรอย่างนี้เป็นต้นสมุนไพรแต่ละชนิดอะค่ะมันมีสารสำคัญอะอยู่ในนั้นอะหลายชนิดมากเนาะคุณกินต่อเนื่องนานๆมันก็โหลดตับที่เป็นตัวอะโบไลซ์ยาเป็นอะไรอย่างเงี้ย
1: เราพอจะมีที่ไหนในอินเทอร์เน็ตไหมครับที่เราพอจะไปหาข้อมูลเองได้ที่เป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือนะครับจากองค์กรเภสัชหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าสมุนไพรตัวนี
0: ้ตีกับอะไรบ้าง
1: ใช่ครับ
0: ฐานข้อมูลของสำนักงานข้อมูลสมุนไพรมหาลัยมหิดลเลยค่ะสำนักงานข้อมูลสมุนไพรเนี่ยค่ะบุ๊กมาร์กไว้เลยว่ามันมีฐานข้อมูลอีกอันนึงยังมีเรื่องเกี่ยวกับเช็คได้ว่าสมุนไพรเนี่ยจะตีกับยาอะไรบ้างเขาให้ใส่ไปเลยว่าสมมติคุณกินยาประจำชื่อนี้ชื่อนี้อยู่คุณอาจจะคีย์เข้าไปว่าฉันอยากจะกินยาสมุนไพรตัวนี้จะตีกันไหมมันจะมีผลเสียยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขามีให้เช็ค

0: โอเคครับอาจารย์น่าจะประมาณนี้ครับรบกวนอาจารย์แค่นี้ได้ข้อมูลดีๆเยอะมากเลยครับอาจารย์ขอขอบคุณมากๆครับ
1: ค่ะขอบคุณนะคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณผู้ดูครับรีบจำก่อนเลยครับสำนักงานข้อมูลสมุนไพรคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับมีอะไรไปเสิร์ชที่นั่นจะปรุงยาปลูกเองหลังบ้านเอามาทำเป็นลูกกลอนนี้ไหมหรือต้มหรือว่าเรากินยาแผนปัจจุบันตัวนี้อยู่มันจะขัดกับสมุนไพรที่เรากินหรือเปล่าไปเสิร์ชที่นั่นรับรองเคลียร์นะครับวันนี้เนี่ยผมรีบก่อนผมจะไปโทรหาคุณพ่อนะครับเพราะว่าพ่อผมบอกแล้วว่าตัวนี้เขาหลอกพ่อนะครับรีบโทรไปก่อนนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับคราวหน้าซื้อเก่งจะมาให้ข้อมูลอะไรกับคุณในการซื้อสินค้าหรือว่าซื้อบริการก็แล้วแต่นะครับรอติดตามชมนะครับเจอกันใหม่คราวหน้าครับบ๊ายบายครับ

เพื่อหานกพิราบในบ้านแต่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามได้กับเจ้าข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่านางนกแก้วเป็นคนใจบุญชอบเอาเศษอาหารที่เหลือจากการเลี้ยงสุนัขมาโปรยไว้ในบริเวณบ้านของตัวเก่าเพื่อให้นกพิราบบินมากินเศษอาหารเป็นประจำแต่ขี้นกก็ได้สร้างความสกปรกและทรงกินเหม็นรบกวนชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงแฮมบอปไล่จากนกพิราบอาจเป็นแหล่งพ่อพันธุ์เชื้อโรคได้เจ้าบ้านเป็นกระเลยไปยื่นหนังสือร้องเรียนตีสำนักงานเขตผู้อำนวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535ก็เลยมีคำสั่งให้นางนกแก้วเนี่ยยุติการฮื้ออาหารนกพิราบแล้วก็ฮื้อทำความสะอาดเก็บกวาดขี้นกมาฮื้อมีเศษอาหารตกข้างบนปื้นริมรั่วแล้วก็ฝาผนังรอบรั่วต่างๆนางนกแก้วหันว่าคำสั่งดังกล่าวมันบ่ถูกต้องพ่อเปิ้นฮื้ออาหารในบ้านของเปิ้นบ่น่าจะเป็นอหยังการออกคำสั่งของผอ.เขตเป็นการออกคำสั่งโดยปราศจากอำนาจพ่อผอ.เขตเนี่ยมีอำนาจห้ามการกระทำผิดเฉพาะในที่สาธารณะและสถานประกอบการของเอกชนต่ออันเปิ้นก็เลยนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดตีอ.351/2553คดีนี้ศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีมีเศษอาหารตกข้างและก็มีคือหื้อนกเกาะ 6-7 อันซึ่งมีนกพิราบเกาะอยู่บนคือจำนวนมากในคณะตีนกพิราบ

บินเข้าออกเพื่อกินเศษอาหารก็ทำให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายแฮมบะปอขี้นกก็ได้ส่งกลิ่นอับชื้นไปทั่วทั้งบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีและละแวกใกล้เคียงพฤติกรรมดังกล่าวจึงเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพแก่ผู้ฟ้องคดีอีกทั้งผู้อำนวยการเขตก็มีอำนาจในการออกคำสั่งห้ามบ่ฮื้อผู้ใดก่อเหตุรำคาญหรือฮื้อระงับเหตุได้บ่ว่าจะเป็นการกระทำนั้นๆจะอยู่ใน

วันอนันทมหิดลตรงกับวันที่9มิถุนายนของทุกปีถือเป็นอีกวันสำคัญของไทยเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8ผู้ทรงให้กำเนิดวงการแพทยศาสตร์ซึ่งได้สร้างคุณูปการอย่างใหญ่ยิ่งต่อวงการแพทย์และการศึกษาทรงมีพระราชปณิธานในการยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนด้วยทรงตระหนักว่าสุขภาพที่ดีคือพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศวันอนันทมหิดลยังเป็นวันที่ใช้ยกย่องบุคลากรทางการแพทย์ผู้เสียสละอุทิศตนเพื่อดูแลสุขภาพชีวิตของประชาชนด้วยความเมตตาความรับผิดชอบและจิตวิญญาณแห่งการให้จึงเป็นอีกหนึ่งวันที่เตือนให้เราทุกคนเห็นความสำคัญของสุขภาพการดูแลตนเองครอบครัวสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่53ตัณหาตอนที่2
1: ท่านอาจารย์ข้าขอตัวช่วยพาเข็มทองลงมาจากฟ้าขอรับ
2: โหนี่มันมังกร
3: อะไรกันเนี่ยพวกมันเอามังกรเข้ามาในสวนสนุกของข้าได้ยังไง
4: ว้า
1: ขึ้นมาด้วยกันสิเจ้าปันกันไปช่วยเข็มทองกัน
4: ครับไปด้วย
5: เอ้ยรอข้าด้วยอะเจ้านี่น่าสนใจพกไปเผื่อได้ใช้เย้ไปๆๆ
3: เจ้าพวกนี้บังอาจนัก
4: บินบินบิน
1: เข็มทองกลับลงมาอย่าบินขึ้นไปมันอันตราย
2: เข็มทองกลับมา
4: ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วอยากได้สตรอเบอรี่บอยอยากได้สตรอเบอรี่บอยโอป้าจ๋า
6: เข็มทองไม่ได้ยินพวกเราเลย
5: คิดอยู่แล้วว่าต้องเป็นแบบนี้เลยเอานี่มาด้วยเก่งปะล่ะ

0: ม่ได้ผลเลยล่ะ
1: เปลี่ยนแผนใหม่เถอะเราต้องเร่งความเร็วแซงหน้าเข็มทอง
2: อืมเจ้ามังกรเร่งความเร็วระดับ10แซงเข็มทองไปให้ได
3: ้หลบไปนะข้าจะไปเอาตุ๊กตา
2: พอแล้วเข็มทองเจ้าได้ตุ๊กตาเท่าไหร่ก็ไม่มีวันพอหรอกต้องอยากได้ตัวที่ดีกว่าไปเรื่อยๆเจ้ากำลังถูกตันหาหลอกให้อยากได้ไม่รู้จบอยู่นะ
3: อยากได้ก็ต้องได้อยากได้ต้องได้อย่ามาขวางทางข้านะ
0: ศิลาใช้พลังสัมมาทิฐิดูสิต้องได้ผลแน
2: ่จริงสิอืมฮะสัมมาทิฐิทะลุมิติมายา
3: ฮะข้าอยู่ที่ไหนเนี่ยบนฟ้าเหรอยัดยัดง่าตกแล้ว
2: ฮะเจ้ามังกรไปช่วยเข็มทองเร็ว
3: นึกว่าจะแย่ซะแล้วขอบใจนะ
1: เห็นหรือยังล่ะว่าตันหาน่ากลัวแค่ไหนหลอกให้เจ้าอยากได้ไม่สิ้นสุดรู้ตัวอีกทีก็ตกเป็นทาสของมันไปแล้ว
4: น้อยพวกมันทำลายความทะยานอยากของเข็มทองได้ยังไงกันเฮ้ยไม่ได้การต้องรีบส่งไปกับดักต่อไป
1: โอ้โหห้องนี้มีแต่กระจกเต็มไปหมดเลย
3: กระจกกระจกกระจกกระจกกระจกกระจกกระจกกระจกกระจก
0: แต่ทำไมบางคนยืนจ้องกระจกนิ่งค้างดูแปลกนะ
5: ขอต้อนรับสู่ห้องกระจกตันหา3ที่เรียงรายด้วยกระจก3แบบคือกระจกกามตันหากระจกภวตันหาและกระจกวิภวตันหาเชิญส่องดูให้พอใจเลยเจ้าค่ะรับรองว่าเพลิดเพลินจนลืมเวลาไปเลย
2: กระจก3แบบคืออะไรกันนะแยกย้ายกันไปสำรวจเถอะสนุกจังเหมือนมีวิชาแยกร่างได้เลยฮึบฮึบนี่แน่นี่แน่นี่แน
1: ่โอ้ยตาลายเห็นแต่ตัวเองเต็มไปหมดใครยังไม่ชอบส่องกระจกอยู
6: ่แบ่แบ่แบ่แบ่บื้อแบ
0: ่ตลกชะมัดเลยไอ้เอ๋ทำไมภาพในกระจกมัวๆไปล่ะเฮ้ยนั่นตัวเราอยู่ในกองซาลาเปาน่ากินสุดๆโหเห็นก็น้ำลายหกแล้วแถมได้กลิ่นหอมๆอีกข้าอยากกินไม่ไหวแล้ว
5: ติดกับกระจกกามตัณหาแล้วสินะตาเห็นซาลาเปาก็เกิดความอยากกินแถมยังคิดไปเองว่าได้กลิ่นหอมๆได้กินซาลาเปาอร่อยๆจริงๆอีกเจ้านี่ถูกกามคุณเล่นงานง่ายจริง
2: ๆฮึบฮะฮะฮะฮึบนี่แน่เฮ้ยฮะเย้ข้าปราบปีศาจที่ทำร้ายพ่อกับแม่ได้แล้วเฮ้ยในที่สุดเรา3คนก็ได้อยู่ด้วยกันข้าอยากให้พ่อกับแม่อยู่กับข้าแบบนี้ตลอดไปเลย
5: กับกระจกภวตัณหาอย่างง่ายดายแค่ข้าสร้างภาพสิ่งที่เจ้าอยากเป็นอยากให้คงอยู่ตลอดไปขึ้นมาหลอกเข้าหน่อยก็เชื่อซะแล้วเชิญหลงอยู่ตรงนี้ต่อไปเถอะ
1: ทำไมยิ่งเดินยิ่งงงทางออกจากห้องอยู่ตรงไหนกันเนี่ยฮึฮะเจ้าหมอนทองเจ้ากลับมาหาข้างั้นหรอเจ้าหมอนทองเอ้าฮะไม่นะเจ้าหมอนทองไม่เอาข้าไม่อยากเห็นภาพนี้ข้าไม่อยากเห็นเจ้าหมอนทองในสภาพนี้บอกให้หยุดฉายภาพนี้สักทีไงเล่า
5: โถโถโถน่าสงสารจริงๆเลยเห็นภาพสะเทือนใจเลยทนไม่ได้อยากให้มันสลายหายไปสินะนี่ล่ะเจ้าติดกับดักกระจกวิภวตัณหาเข้าให้แล้วเจ้าเด็กพวกนั้นหลงติดอยู่กับตัณหา3จนไม่อยู่กับปัจจุบันแหมไม่รู้จักความน่ากลัวของตัณหาซะแล้ว

0: ข้าจะกินซาลาเปา
1: เฮ้ยนั่นมันภาพลวงตาไม่ใช่ของจริง
0: เอ้
1: าดูชัดๆสิ
0: โอ้ยเจ็บนะเอ๊ะนี่มันกระจกนี่ซาลาเปาเมื่อกี้คือภาพลวงตาหร
1: อก็ใช่นะสิเจ้าน่ะโดนตันหาหลอกเข้าแล้ว
0: หาพลาดได้ไงเนี่ยจริงสิแล้วการกับศิลาล่ะเป็นไงกันบ้าง
1: ข้าก็ไม่รู้พี่ไปตามหาพวกนั้นกันเถอะไปเถอะ
2: เฮ้ยพวกมันหลุดออกมาจากกามตัณหาได้ยังไงกันเจ็บใจนะจริงสิยังเหลืออีก2คนต้องตามไปดูซะแล้ว
3: พ่อแม่อยู่กับข้าแบบนี้ตลอดไปนะข้าอยากอยู่กับพวกท่าน
0: ศิลาตื่นได้แล้วภาพในกระจกนั่นไม่ใช่ของจริงลืมตาขึ้นมองให้ชัดๆสิ
3: อย่ามายุ่งกับข้า
0: เอ้ย
4: ข้าไม่อยากเห็นหมอนทองตายข้าไม่ชอบเลย
1: นี่ออกจากที่นี่ได้แล้วเร็วเข้า
4: ข้าไม่อยากเห็นหมอนทองตายข้าไม่ชอบเลย
1: นี่มันภาพในอดีตที่สะท้อนสิ่งที่เจ้าไม่อยากเป็นต่างหากต้องสติแล้วมองให้ดีๆว่าตอนนี้เจ้าอยู่ที่ไหน
4: จริงด้วยนี่ข้าหลงตีโพยตีพายกับภาพลวงตาเหรอเนี่ย
1: ก็ใช่นะสิจะถูกตันหาหลอกแล้ว
4: ฮะ
1: แย่แล้วหนีได้
4: เ
2: จ็บใจนักมีคนหลุดรอดจากวิภวตันหาได้อีกแล้ว
4: เฮ้ยโมโห
3: ข้าอยากอยู่กับพ่อแม่แบบนี้ตลอดไปตลอดไปตลอดไปเอ๊ะนี่ข้ามาทำอะไรตรงนี้เนี่ย
0: เจ้าถูกตันหาหลอกนะสิรีบไปเถอะห้องจะถล่มแล้ว
4: เฮ้ยเฮ้ยเ
2: จ็บใจนะทั้งกามตันหาภวตันหาและวิภวตันหาหลอกพวกมันไม่ได้เลย
5: ไม่มีทางซะหรอกถ้าไม่ยอมแพ้ง่ายๆไอ้พวกมันหลงติดอยู่กับตันหาความทะยานอยากจนไปไหนไม่รอด
4: ฮ่า
6: ฮ่า
4: เฮ
6: ้
4: ย
6: เฮ้ยอะไรกันเนี่ย
7: แย่แล้วอยู่ๆทุกคนในสวนสนุกก็กลายเป็นตันหากันหมดเลยศิลาและเพื่อนๆจะทำอย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป
0: ในตอนต่อไปพวกศิลาถูกกองทัพตันหาความทะยานอยากรุมร้อมเต็มไปหมดเว้ยจะหนีได้ยังไงกันเนี่ยถ้าอยากรู้อย่าลืมติดตามชมตอนต่อไปนะครับ

วันอนันทมหิดลตรงกับวันที่9มิถุนายนของทุกปีถือเป็นอีกวันสำคัญของไทยเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัทธรามาธิปดินทร์รัชกาลที่8ผู้ทรงให้กำเนิดวงการแพทยศาสตร์ซึ่งได้สร้างคุณูปการอย่างใหญ่ยิ่งต่อวงการแพทย์และการศึกษาทรงมีพระราชปณิธานในการยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนด้วยทรงตระหนักว่าสุขภาพที่ดีคือพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศวันอนันทมหิดลยังเป็นวันที่ใช้ยกย่องบุคลากรทางการแพทย์ผู้เสียสละอุทิศตนเพื่อดูแลสุขภาพชีวิตของประชาชนด้วยความเมตตาความรับผิดชอบและจิตวิญญาณแห่งการให้จึงเป็นอีกหนึ่งวันที่เตือนให้เราทุกคนเห็นความสำคัญของสุขภาพการดูแลตนเองครอบครัวสังคม

0: Cloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์วิดีโอสตรีมมิ่งในยุคที่การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาแค่ปลายนิ้วสัมผัสเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์หรือ All Cloud คือศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาข้าราชการหรือประชาชนทั่วไปภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีบริการที่น่าสนใจมากมายทั้งการเรียนออนไลน์หรือ e-learning ซึ่งเปิดสอนหลากหลายวิชาทั้งเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับสารปกครองและคดีปกครองเฉพาะด้านต่างๆหรือสื่อการเรียนรู้ที่รวบรวมสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ motion graphic podcast infographic และสื่อรูปแบบอื่นๆมากมายให้เลือกชมตามความต้องการรวมถึงบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊กและระบบค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนที่สามารถอ่านหรือดาวน์โหลดได้อย่างสะดวกสบายบริการนี้มีขึ้นเพื่อรองรับทั้งนักอ่านที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือเล่มแบบดั้งเดิมและนักอ่านสายดิจิทัลที่นิยมอ่านผ่านอีบุ๊กให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามความถนัดและความสะดวกของแต่ละคนนอกจากนั้น All Cloud ยังมีอีกหนึ่งจุดเด่นที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้นั่นคือระบบดูถ่ายทอดสดซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงกิจกรรมสำคัญของศาลปกครองได้สะดวกและทันเหตุการณ์บริการนี้จะพาคุณไปร่วมรับชมการบรรยายการอบรมสัมมนาและกิจกรรมความรู้ต่างๆที่จัดโดยศาลปกครองได้แบบเรียลไทม์แค่เลือกช่องทางออกอากาศในหัวข้อที่สนใจก็รับชมได้ทันทีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเพียงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถติดตามเหตุการณ์สำคัญได้โดยไม่ต้องรอและถ้าอยากทราบว่าจะมีการถ่ายทอดสดเรื่องใดบ้างในอนาคตก็สามารถตรวจสอบกำหนดการล่วงหน้าได้จากปฏิทินไลฟ์สตรีมมิ่งซึ่งอยู่บนหน้าเว็บไซต์ช่วยให้ไม่พลาดเนื้อหาที่สนใจแต่สำหรับใครที่พลาดชมในเวลาจริงก็ไม่ต้องกังวลเพราะ All Cloud มีบริการรับชมรายการย้อนหลังโดยเลือกที่เมนูดูถ่ายทอดสดหรือวิดีโอสตรีมมิ่งและคลิกเลือกรายการที่ต้องการรับชมย้อนหลังได้ทันทีทั้งหมดนี้ถ่ายทอดด้วยภาพและเสียงคมชัดใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนรองรับการใช้งานทั้งบนคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตในรูปแบบเว็บไซต์ที่ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชัน All Cloud บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ทาง App Store หรือ Google Play คลิกเดียวเปิดโลกความรู้ All Cloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์เพราะกฎหมายปกครองเกี่ยวข้องกับทุกคนหากยังไม่เคยใช้งานลองเข้ามาสำรวจได้เลยวันนี้เรียนรู้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่กับสารปกครองผ่านระบบออนไลน์เข้าถึงสารปกครองแบบใกล้ชิดง่ายเพียงคลิกเดียว
1: ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครอง

0: หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว
1: สื่อแรงเป็นที่น่าสนใจและท็อปฟอร์มที่สุดในตอนนี้ติดตามเราได้ที่ปักหมุดสื่อศาลปกครองค่ะหมู่สื่อศาลปกครองในวันนี้ดิฉันมีสื่อประชาสัมพันธ์ของศาลปกครองที่น่าสนใจมานำเสนอค่ะนั่นคือคู่มือการดำเนินคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนคู่มือนี้จะทำให้คุณผู้ชมได้ทราบถึงรูปแบบและขั้นตอนของการดำเนินคดีในศาลปกครองที่ถูกต้องและชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถเปิดอ่านและดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ allcrowd.admincourt.go.th คลิกเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th ภายในคู่มือประกอบด้วยขั้นตอนการลงทะเบียนและการเข้าใช้งานผู้ใช้งานสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบผ่านเว็บไซต์ของศาลปกครองหรือเข้าสู่ระบบงานโดยตรงและเลือกวิธียืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือจะเลือกวิธีระบุชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านรวมถึงการกรอกรายละเอียดต่างๆเพื่อความสมบูรณ์พร้อมใช้งานการดำเนินคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองสูงสุดคดีฟ้องตรงแนะนำขั้นตอนการใช้งานและการดำเนินการในส่วนต่างๆของการดำเนินคดีปกครองตั้งแต่การยื่นคำฟ้องการยื่นคำให้การการยื่นคำคัดค้านคำให้การการยื่นคำให้การเพิ่มเติมการยื่นคำร้องคำขอการยื่นคำแถลงคำชี้แจงการดำเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมศาลการยื่นคำขอพิจารณาคดีโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบการประชุมทางจอภาพการยื่นคำตอบรับการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์การดำเนินคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุดคดีอุทธรณ์ผู้ใช้งานจะได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการในส่วนต่างๆตั้งแต่การยื่นคำอุทธรณ์คำพิพากษาการยื่นคำแก้อุทธรณ์การยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งคดีของท่านสำนวนคดีอิเล็กทรอนิกส์หากคุณผู้ชมมีความประสงค์จะดูรายละเอียดข้อมูลการยื่นเอกสารคู่ความคำร้องคำขอในคดีหรือต้องการเข้าถึงสำนวนคดีอิเล็กทรอนิกส์เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวคดีในคู่มือจะมีการอธิบายวิธีการเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่ายค่ะระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครองหากต้องการจะใช้ระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครองเพื่อตรวจสอบความคืบหน้าของการดำเนินงานคดีในศาลปกครองสามารถลงทะเบียนยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งานได้ที่เว็บไซต์ศาลปกครองซึ่งคู่มือนี้จะแนะนำช่องทางการเข้าสู่ระบบเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีของท่านและข้อมูลกำหนดระยะเวลาของคดีที่กระทบต่อประโยชน์สาธารณะรวมถึงติดตามความคืบหน้าของคดีที่ได้รับความเดือดร้อนจากความล่าช้าคู่มือ การดำเนินคดีปกครองทางนี้สำหรับประชาชนพร้อมให้คุณผู้ชมเปิดประสบการณ์การเข้าถึงระบบงานคดีที่ทันสมัยเพื่อสร้างความเข้าใจและทราบถึงขั้นตอนของการดำเนินคดีในศาลปกครองได้อย่างถูกต้องและสามารถนำไปใช้งานได้สะดวกและง่ายขึ้นค่ะครั้งหน้าปักหมุดสื่อศาลปกครองจะนำเสนอสื่อประเภทใดห้ามพลาดและฝากติดตามด้วยนะคะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ยนต์ที่นายอยากได
1: ้คุณลุงครับบนชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
2: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
0: เป็นแรงบันดาลใจยังไงล่ะคะ
2: ที่จริงเรื่องมันก็ตั้งแต่20กว่าปีก่อนตอนนั้นลุงเพิ่งเปิดร้านใหม
3: ่ๆพุทธศักราช2544
2: พวกหนังสือกีฬาก็จะอยู่ชั้นนี้แหละครับ
4: ขอโทษด้วยครับผมไม่อยากได้แล้ว
2: อ้าวทำไมล่ะครับ
4: จานเยอะแค่ไหนจะซ้อมเยอะแค่ไหนมันก็ไม่ทำให้ผมเก่งขึ้นหรอก
2: อย่าเพิ่งหมดกำลังใจสิครับ
4: จริงๆผมควรจะเลิกว่ายน้ำแล้วไปทำอย่างอื่นได้แล้ว
2: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกที่พูดถึงความพยายามผมอ่านจบแล้วคิดว่าน่าจะเหมาะกับคุณนะครับไม่นานลุงก็เห็นเขาคนนั้นในทีวีเขาได้ไปแข่งว่ายน้ำในฐานะตัวแทนทีมชาติอีกครั้งหนึ่งก็เคยมีเจ้าของกิจการที่ธุรกิจของเขาขาดทุนมาเป็นปีแต่ก็ไม่ยอมปลดพนักงาน
5: ไม่พวกเขาจะลำบากกว่าผมหลายเท่า
2: ผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับคุณเป็นผู้นำที่ดีเหมือนตัวละครในเรื่องติโตที่ในหลวงทรงแปลเป็นเรื่องของผู้นำคนหนึ่งนำพาประเทศฝ่าวิกฤตผมเชื่อว่าถ้าคุณมีความมุ่งมั่นและความพยายามเหมือนติโตน่าจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นนะครับแล้วก็สาวออฟฟิศคนหนึ่งที่เธอรู้สึกว่าเธอทุ่มเทให้กับบริษัทอย่างมากแต่เจ้านายไม่เคยเห็นคุณค่าจนเธออยากลาออกลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับเล่มนี้ในหลวงท่านแปลเป็นเรื่องของหน่วยสืบราชการลับที่พยายามช่วยให้บ้านเมืองรอดพ้นสงครามอยู่หลายปีโดยไม่มีใครรู้เพราะเขาเชื่อว่าการทำดีไม่จำเป็นที่ผลต้องเกิดกับตนเองแต่ควรให้เกิดกับบ้านเมือง
0: คุณลุงมีการ์ตูนไหมครับปิดเทอมแล้วอ่ะแม่บอกว่าให้อ่านการ์ตูนได้ครับ
2: งั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยเล่มนี้ในหลวงแต่งนะจะได้เห็นว่าคุณทองแดงนั้นมีความซื่อสัตย์ฉลาดและกตัญญูมากๆเลยละ
6: ว้าว

0: เฮ้ยดูดิคนทองแดง
1: โหผมขอทั้งสี่เล่มเลยได้ไหมครับปู่
2: อืมที่จริงของปู่ก็มีครบนะแต่อยู่ที่เพชรบุรีโน่นนะถ้าอย่างนั้นปู่ซื้อให้แม่เป็นของขวัญแล้วกัน
3: เป็นของขวัญที่ดีมากเลยนะครับเพราะหนังสือของในหลวงรัชกาลที่9ทั้งสนุกและมีข้อคิดทุกเล่มท่านทรงแตกฉานเรื่องภาษามากเลยล่ะครับ
4: แล้วพระองค์ท่านก็ใช้พระปรีชาสามารถทางภาษา
2: สอนให้คนมีหลักการในการดำเนินชีวิตทั้งเรื่องความพยายามการทำดีโดยไม่หวังผลความมุ่งมั่นที่จะผ่านพ้นวิกฤตและความซื่อสัตย์กตัญญู
3: และท่านก็ทรงต้องการให้เข้าถึงทุกคนด้วยนะแม้แต่ผู้มีปัญหาทางการมองเห็นก็มีพระมหาชนกฉบับอักษรเบรลด้วย
0: โหดีมากๆเลยค่ะ
3: อ้าวนี่ได้แล้วสี่เล่ม
1: โห
5: วันนี้ได้รู้ว่าหนังสือที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงแต่งและแปลทั้งนายอินผู้ปิดทองหลังพระติโตพระมหาชนกและเรื่องทองแดงทุกเล่มมีคำสอนและสร้างแรงบันดาลใจช่วยให้คนไทยมีหลักการในการดำเนินชีวิต

0: นี่รู้หรือเปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระอัจฉริยภาพทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะมีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะ
1: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายหรอครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ชาติตอนรวมน้ำใจสู้ภัยฝนฟ้าคะนอง
1: หนังสือยังสภาพดีมากอยู่เลยนะครับ
0: แต่แล้วเล่มก็น่าสนใจมากด้วยครับ
2: ใช่แล้วบางเล่มพี่เคยอ่านตอนเด็กๆด้วยนะสนุกมากเลย
0: ผมว่าเรารีบช่วยกันยกขึ้นรถกันเถอะครับเพราะเมื่อวาน DLTV เช็คข้อมูลข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติในช่วงฤดูร้อนแบบนี้จะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆยิ่งเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติทั้งลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปั่นป่วนรุนแรงด้วยครับ
1: ยิ่ง2วันมานี้อากาศร้อนอบอ้าวมากแล้วดูนู่นสิมีเมฆขนาดใหญ่ก่อตัวขึ้นในแนวดิ่งหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลมกระโชกฟ้าแลบฟ้าผ่าและมีฝนตกหนักได
2: ้รีบขนหนังสือขึ้นรถจะได้ตามไปสมทบพี่บาสกับครูพี่ส้มที่บ้านหนังสือชุมชนก่อนฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานพวกเราเนอะ
1: ครับ
2: ยังไม่ถึงไหนเลยรถก็ดันมาติดแงกซะนี่น่าจะถึงเกือบเย็นเลยนะ
0: นั่นสินะครับดีนะที่เมื่อวาน DLTV เช็คข่าวสภาพอากาศเลยไปแจ้งเตือนชาวบ้านให้เขาเตรียมเช็คสายไฟฟ้าภายในตัวบ้านและนอกบ้านเก็บข้าวของรอบๆบ้านย้ายของมีค่าลงที่ต่ำเพื่อกันพายุฝนฟ้าคะนองพัดสิ่งของปลิวว่อนกระจัดกระจายข้าวของเสียหายได้ตัดต้นไม้กิ่งไม้เพราะถ้าลมพายุพัดแรงมากอาจทำให้ต้นไม้หักล้มทับบ้านเสียหายได้เลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอเราต้องเตรียมถุงยังชีพที่จำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนและเอกสารสำคัญต่างๆรวมถึงเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
2: ดีมากเลย DLTVเพราะการเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองจะทำให้ความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตของเราลดน้อยลงได้งั้นพี่ว่าพี่ไลน์ไปบอกพี่บาสให้เตรียมรับมือก่อนดีกว่า
1: อย่างที่พี่อ้นเคยบอกเลยครับว่าการที่เราใช้การสื่อสารด้วยโซเชียลมีเดียหรือติดต่อกันผ่านแอปพลิเคชันในการให้ความรู้และเตือนภัยกันภายในกลุ่มมันมีส่วนช่วยให้พวกเราเตรียมความพร้อมได้ทันและปลอดภัยได้เยอะเลยครับ
2: ใช่แล้วต้นกล้าแล้วถ้าในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินไม่ว่าจะเป็นคนหูหนวกหรือคนหูตึงเขาก็จะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้การใช้วิธีพิมพ์และได้อ่านข้อความที่ส่งไปถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีเลยล่ะ
0: DLTV ขอถามหน่อยครับแล้วถ้าเกิดเรารู้ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นแน่ๆเราจะมีวิธีเตรียมรับมือสำหรับคนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินไหมครับ
2: ผู้บกพร่องทางการได้ยินเขาอาจจะไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าจากฝนฟ้าคะนองได้ดีเราก็ต้องฝึกให้เขาสังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติเหมือนที่ต้นกล้าสังเกตเลยถ้ามีเมฆฝนฟ้าคะนองก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะมีพายุแรงและฝนตกหนักได้แล้วก็ต้องตกลงทำความเข้าใจกันว่าถ้ามีสัญญาณภาษามือว่าลักษณะมือแบบนี้หมายถึงอะไรเช่นอันตรายหนีศูนย์อพยพให้ทุกคนรีบหนีออกจากสถานการณ์อันตรายหรือไปยังจุดหมายที่ได้มีการซักซ้อมกันไว้ทันทีอีกเรื่องคือต้องให้เขามีนกหวีดติดตัวไว้สำหรับเป่าขอความช่วยเหลือโดยมีการสอนแนะนำการใช้ที่ถูกต้องนะ
0: งั้นแสดงว่าในกรณีที่คนพิการบางคนมีปัญหาในการสื่อสารหลายๆอย่างเราก็ต้องทำการ์ดข้อมูลบุคคลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของบุคคลสำคัญหรือคนใกล้ชิดให้เขาพกติดตัวตลอดเวลาใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วเพราะเราจะสามารถช่วยเหลือเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเรื่องการฝึกซ้อมอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก็สำคัญนะจะต้องทำอย่างสม่ำเสมอมันจะช่วยสร้างความคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนเพื่อช่วยให้พวกเขาไม่สับสนหรือตื่นตระหนกและมีสติเมื่อเจอกับสถานการณ์จริงยังไงล่ะ
1: แล้วเด็กอย่างต้นกล้าจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างครับ
2: เด็กๆทุกคนช่วยได้นะเพียงแค่ในชุมชนได้มีการนัดหมายและตกลงกันกับหน่วยงานสถานที่มีการประสานงานที่ชัดเจน พื่อจะได้ตอบสนองความต้องการแบบเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยและที่สำคัญคนใกล้ชิดและคนในชุมชนควรทำความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาด้านการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินตอนที่เกิดภัยพิบัติเนี่ยเมื่อมีการเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจกันอะไรๆก็จะง่ายขึ้นมากเลยล่ะโดยเฉพาะในศูนย์อพยพเราต้องจัดพื้นที่ส่วนตัวมีที่สงบสำหรับพวกเขามีแสงสว่างที่พอเพียงเพื่อให้คนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินได้เห็นข้อความรูปภาพภาษาท่าทางภาษามือได้ชัดเจนอ้าวถึงแล้วครูพี่ส้มสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับครูพี่ส้มพี่บาสอยู่ไหนล่ะครับ
2: พี่บาสขอไปพักในห้องเก็บเครื่องมือด้านหลังแกคงเหนื่อยมากเพราะทำงานตั้งแต่เช้าตรู่เลยค่ะงั้นพวกเรารีบช่วยกันขนหนังสือลงกันก่อนนะเพราะดูท่าฝนจะตกแน่ๆเลย
1: ครับหวังว่าเราจะขนหนังสือกันเสร็จก่อนที่พายุฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานเรานะครับ
0: นั่นนะสิยังไงแล้วทุกคนอย่าไปยืนหลบใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะ
1: รับทราบฉันจำได้เรื่องที่นายเคยเตือนไว้ทั้งให้หลบในอาคารที่ปลอดภัยก่อนเป็นอย่างแรกและห้ามอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าเพราะลมพายุจะพัดให้หักโค่นลงมาทับได้ต้องระวังพวกหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมถ้าโดนเข้าจะเป็นอันตรายมากเลยนะครับ
3: เก่งมากเลยต้นกล้า

0: อีกอย่างที่สำคัญเวลาที่มีฝนฟ้าคะนองและมีฟ้าผ่าด้วยอย่ากางร่มที่ปลายยอดร่มเป็นโลหะในที่โล่งแจ้งเด็ดขาดเพราะเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่าเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ต้องระวังนะเด็กๆ
1: ครับพี่อ้นอย่าเพิ่งตกเลยนะฝนถ้าฝนตกลงมาอีกหนังสือเปียกหมดแน่เลย
0: ไม่เป็นไรนะยกลงได้เท่าไหนก็เท่านั้นนะเด็กๆเอาความปลอดภัยเป็นหลักนะ
2: ครับโอ้ยแย่แล้วครับพี่อ้นพายุมาไม่ทันตั้งตัวเลยครับเอาไงดี
1: นั่นสิทำไงดีทำไงดีดูสิลมพัดแรงจนถังขยะล้มเลย
0: เร็วเข้าพวกเรารีบเข้าไปข้างในอาคารกันก่อนเพื่อความปลอดภัยเร็วเข้าทุกคนไปเร็ว
1: โอ้ยอะไรเข้าตาผมก็ไม่รู้ครับ
2: อ้นกล้ารีบเข้าไปข้างในกันก่อนเถอะมาเดี๋ยวฉันประคองไปเอง
0: เร็วเข้าดีเอาทีวีอ้นกล้ารีบเข้าไปหลบข้างในเร็ว
3: ครับ
2: ตอนนี้ทุกคนช่วยกันปิดประตูหน้าต่างอย่าอยู่ใกล้ผนังห้ามใช้โทรศัพท์ห้ามเล่นอินเทอร์เน็ตเมื่ออยู่ภายนอกอาคารหรือที่โล่งแจ้งต้องถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดเพราะในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหากเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาจะเป็นอันตรายทั้งข้าวของเครื่องใช้และเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยนะครับแล้วอย่าเพิ่งออกไปข้างนอกเด็ดขาดนะครับ
0: ต้นกล้าเป็นยังไงบ้าง
1: ดีขึ้นแล้วครับ
0: อ๋อให้ไปตามพี่บาสได้ได้แต่เดี๋ยวไลน์บอกก่อนดีกว่า
1: ตอนนี้ฝนก็ตกพี่บาสจะเห็นข้อความที่พี่อ้นส่งไปเหรอครับ
0: โทรศัพท์มือถือของพี่บาสเปิดเป็นระบบสั่นไว้นะเวลามีข้อความเข้าจะมีการแจ้งเตือนไฟหน้าจอโทรศัพท์มือถือก็จะสว่างแล้วเครื่องก็จะสั่นด้วยนะพี่ส่งไปละบาสเอ้ยสงสัยจะเหนื่อยมากจริงๆสินะพายุเข้าฟ้าผ่าขนาดนี้ยังไม่ตื่นเลยงั้นทุกคนรออยู่ตรงนี้ก่อนนะ
1: เย้เย้เย้เย้เย้พี่บาสปลอดภัยแล้ว
0: นั่งพักก่อนพี่บาสในระหว่างที่เกิดภัยให้เรามีสติและใช้สัญญาณที่เป็นไฟกระพริบและวัสดุที่สั่นสะเทือนพวกสายรัดข้อมือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยสัญญาณรูปภาพสัญญาณไฟภาษามือการ์ดสำหรับสื่อสารข้อความสั้นๆเช่นรีบไปที่ทางออกก็จะช่วยเรื่องความปลอดภัยของชีวิตได้มากเลยละที่สำคัญเวลาที่เราจะให้ความช่วยเหลือให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดถ้ายิ่งใช้ภาษามือได้ก็จะยิ่งดีมากในศูนย์อพยพเองก็ต้องจัดหาล่ามภาษามือเพื่อไปเป็นอาสาสมัครล่ามภาษามือด้วยนะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจต้องให้กำลังใจใส่ใจรับฟังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าให้การช่วยเหลือในทุกภาคส่วนทั้งเรื่องการชดเชยค่าเสียหายจากภัยพิบัติเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวเรื่องการดูแลเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสร้างความรู้สึกปลอดภัยสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะพักก่อนนะบาสนี่พี่เองก็เพิ่งจะเคยเห็นบาสเขาเหนื่อยหอบก็วันนี้แหละ
1: เพราะพี่อ้นและครูพี่ส้มมีสติไม่ประมาทจึงทำให้เราสามารถช่วยเหลือพี่บาสได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยยังไงล่ะครับ
2: นี่แหละครับข้อดีของการที่เราเตรียมตัวป้องกันอย่างดีเราจึงคิดหาทางแก้ไขได้ทันทีนะเดี๋ยวถ้ามั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วก็ค่อยตรวจสอบสายไฟและเสาไฟตัวอาคารต้นไม้ด้านนอกข้าวของต่างๆว่าเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันที
1: นี่รูปอะไรเหรอครับพี่อ้นในจอมือถือครูพี่ส้มมาครับ
0: อ๋อรูปโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุงน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดสกลนครเป็นโครงการที่นายหลวงรัชกาลที่9มีพระราชดำริไว้เมื่อปี2535เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งและแก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนเพราะจังหวัดสกลนครเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนรุนแรงต่อมาในหลวงรัชกาลที่10ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดให้ภาครัฐสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ยังคั่งค้างให้สำเร็จและให้ตรวจสอบปรับปรุงอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง22แห่งในจังหวัดสกลนครให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยด้วยนะ
1: พระองค์ทรงห่วงพวกเราคนไทยเสมอมาเลยนะครับ
2: ส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วม BLTV จะร่วม

รวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินจะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้ในกรณีที่บางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินได้บ้างแต่ไม่ดีมากเรียกว่าคนหูตึงผู้บกพร่องทางการได้ยินต้องฝึกให้สังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติควบคู่ไปด้วยเมื่อเกิดภัยต้องมีสติการใช้วิธีพิมพ์หรือเขียนข้อความการใช้ภาษามือที่ตกลงกันไว้การใช้นกหวีดและการพกการ์ดข้อมูลสำคัญติดตัวเสมอเมื่อเกิดภัยถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีในระหว่างการอพยพออกจากที่เกิดเหตุได้อย่างปลอดภัย

0: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
1: เมอันตรายรีบหนี
2: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก

MCIU DLTV สื่อแอนิเมชันเรื่อง Searching ตามหาพ่อหายรายวิชาวิทยาการคำนวณระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6

0: แนะนำตัวละครเข็มทิศพ่อของเข็มทิศหลวงพ่อพ่อค้าลูกชิ้นแม่ค้าน้ำผลไม้ปั่นณบ้านหลังหนึ่งมีสองพ่อลูกอาศัยอยู่ด้วยกันลูกชายมีชื่อว่าเข็มทิศวันหนึ่งเข็มทิศตื่นมาไม่เจอพ่อจึงรู้สึกวิตกกังวลเขาจึงเดินตามหาพ่อในห้องต่างๆของบ้านเช่นห้องครัวห้องนั่งเล่นแต่ก็ยังไม่เจอเลยจึงเดินออกมาหาบริเวณรอบๆบ้านแต่ก็ยังไม่เจออยู่ดี
1: พ่อครับพ่อครับพ่ออยู่ที่ไหนครับอยู่ในครัวหรือเปล่าครับเอ๊ะไม่มีนี่นาหรือว่าพ่อจะอยู่ในห้องนั่งเล่นเอ๊ะที่นี่ก็ไม่มีแล้วเราต้องไปหาพ่อต่อที่ไหนดีล่ะหรือว่าพ่อจะรดน้ำต้นไม้อยู่ข้างนอกบ้านวิ่งไปดูดีกว่าที่นอกบ้านก็ไม่มีเอายังไงต่อล่ะทีนี้เดี๋ยวเข้าไปในบ้านไปเอาโทรศัพท์โทรหาพ่อดีกว่าโอ้พ่อไม่รับโทรศัพท์เลยแล้วจะโทรกลับมาหาเราไหมเนี่ยโอ้พ่อไปไหนนะที่ก็หาไม่เจอเลยเอ๊ะแล้วเราจะไปหาพ่อที่ไหนดีนะโอ้นี่ไงนี่คือรูปสถานที่ที่เรา

เคยไปกับพ่อนี่นาเราน่าจะตามหาพ่อจากสถานที่ในภาพพวกนี้ที่พ่อเคยพาเราไปได้แต่ว่าสถานที่แต่ละแห่งอยู่ที่ตรงไหนล่ะแล้วเราจะไปยังสถานที่แต่ละที่ได้ถูกต้องยังไงดีนะนึกออกแล้วเราต้องค้นหาสถานที่ต่างๆที่เคยไปกับพ่อใน Google Map แล้วเราจะต้องพิมพ์คำว่าอะไรล่ะเนี่ยคิดออกแล้วคุณครูเคยสอนให้เราใช้แอป Google Map ในการค้นหาสถานที่ต่างๆแต่เอ๊ะวัดที่พ่อเคยพาเราไปชื่อว่าอะไรล่ะนึกก่อนเย้นึกออกแล้วต้องรีบพิมพ์ก่อนเดี๋ยวลืมนี่พิมพ์คำว่าวัดเขาวังในช่องค้นหาแล้วกดที่ปุ่มค้นหาโอ้เจอแล้วเรานี่มันเก่งไม่ใช่ย่อยเลยนั่นเนี่ยนี่แล้วก็เข้าไปที่กดปุ่มเส้นทางทีนี้เราต้องเจอพ่อแน่เลย

0: นมัสการครับหลวงพ
1: ่อสวัสดีเข็มทิศว่ายังไงมีเรื่องอะไรหรือเปล่ามีอะไรจะให้หลวงพ่อช่วยไหม
0: หลวงพ่อครับพ่อของผมหายไปไหนก็ไม่รู้ผมหาไม่เจอเลยพ่อของผมได้มาที่วัดไหมครับหลวงพ่อเห็นบ้างไหมครับ
1: ตั้งแต่เช้าก็ยังไม่เห็นมาที่วัดเลยนะแล้ววันนี้ก็ไม่ใช่วันพระแล้วที่วัดก็ไม่ได้มีการจัดงานอะไรด้วยนะ
0: แล้วครับหลวงพ่อแล้วผมจะต้องไปตามหาพ่อต่อที่ไหนดีนะงั้นผมจะลองตามหาดูที่สวนสาธารณะที่เคยไปกับพ่อละกันนะครับขอบคุณมากนะครับหลวงพ่ออ่ะเดี๋ยวเข้ากูเกิลแมปต่อดีกว่าเมื่อหน้าจอแสดงผลลัพธ์การค้นหาขึ้นมาเอ๊ะทำไมพิมพ์คำว่าสวนจักรีแล้วมีชื่อหลายชื่อขึ้นมาล่ะเนี่ยและชื่อก็ไม่ตรงกับที่เราจะหาด้วยโอ้งั้นเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นใช้เสียงแทนการพิมพ์ข้อความตามที่ครูเคยสอนดูดีกว่ากดปุ่มที่ไมโครโฟนแล้วก็พูดว่าสวนสาธารณะจักรีที่ราชบุรีว้าวเจอแล้วนี่แหละที่นี่แหละไปตามหาพ่อกันเลยโอ้นี่ไปที่เส้นทางให้ Google Map นำทางไปตามหาพ่อที่สวนสาธารณะจักรี

0: ถามใครดีหาคนที่หน้าตาใจดีหน่อยละกันอ้าวนี่ไงคนนี้ดีกว่าพ่อค้าลูกชิ้นปิ้งเคยเห็นผู้ชายคนนี้ไหมครับ
1: ไม่คุ้นเลยนะไม่เคยเห็นเลย
0: แน่ใจนะครับลองคิดดูดีๆอีกครั้งหน่อยนะครับ
1: แน่สิลุงขายอยู่ตรงนี้มาตั้งแต่เช้าแล้วไม่เห็นคนที่หน้าตาแบบนี้ผ่านมาเลย
0: ไม่เป็นไรครับขอบคุณมากเลยนะครับ

งั้นเดี๋ยวผมลองไปหาที่ตลาดดูอีกที่ละกันนะครับตลาดพิมพ์ชื่อตลาดสนามหญ้าอ๋อนี่ไงเจอแล้วไปที่ปุ่มเส้นทางเพื่อให้ Google Map นำทางไปตามหาพ่อที่ตลาดสนามหญ้ากันเลย

0: ถามใครดีล่ะทีนี้โอ้ยเหนื่อยลองถามคุณป้าที่ขายน้ำปั่นดีกว่าเคยเห็นผู้ชายคนนี้ไหมครับ
1: ไม่เห็นนะวันนี้ไม่ค่อยมีคนมาซื้อของที่ตลาดเลยจ้ะป้าจำได้ว่ายังไม่เห็นพ่อของเรามาที่ตลาดเลย
0: ไม่เป็นไรครับคุณป้าขอบคุณมากครับเอายังไงต่อดีนะเนี่ยตอนนี้คิดไม่ออกแล้วกลับบ้านก่อนละกัน

0: ผมออกไปตามหาพ่อตั้งนาน
1: พ่อก็ออกไปซื้ออาหารและขนมเค้กมาให้ไงครับวันนี้เป็นวันเกิดของลูกนะแล้วลูกไปตามหาพ่อที่ไหนมาบ้างและไปอย่างไรเนี่ย
0: ผมปั่นจักรยานไปตามหาพ่อที่วัดเขาวัง

สวนจักรีและก็ไปที่ตลาดสนามหญ้าครับ

0: แล้วลูกไปแต่ละแห่งถูกด้วยเหรอไหนลองเล่ามาให้พ่อฟังสิลูก
1: ไปถูกทั้ง3ที่เลยครับผมใช้เว็บ Google Map ค้นหาข้อมูลของแต่ละสถานที่ตามที่เคยเรียนกับคุณครูที่โรงเรียนเลยครับ
0: แล้วการใช้ Google Map ในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเพื่อค้นหาข้อมูลสถานที่ต่างๆต้องทำยังไงบ้างไหนลองบอกให้พ่อฟังหน่อย
1: เริ่มจากเราต้องเปิดแอป Google Map ก่อนนะครับแล้วพิมพ์ชื่อสถานที่ที่เราต้องการค้นหาลงไปในช่องค้นหา

แล้วกดที่ปุ่มค้นหาครับจากนั้นรอสักครู่หน้าจอก็จะแสดงผลลัพธ์ที่เราต้องการค้นหาขึ้นมาแล้วเราก็คลิกไปที่ชื่อสถานที่ที่เราต้องการจะไปครับจากนั้นกดที่ปุ่มเส้นทางเพื่อปักหมุดสถานที่ครับแล้วก็กดปุ่มเริ่มต้นเพื่อให้ Google Map บอกเส้นทางนำเราไปยังสถานที่ที่เราเลือกครับ

0: ได้อย่างถูกต้องซึ่งจะช่วยให้เราไปยังสถานที่นั้นได้อย่างสะดวกและช่วยให้เราไม่หลงทางด้วยนะครับ
1: ครับพ่อได้เวลาทานอาหารและขนมเค้กฉลองวันเกิดกันแล้วนะครับ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันครับชั่วโมงที่แล้วเราเรียนกันไปเรื่องการอธิบายความหมายของคำศัพท์เรื่อง
2: คุณช้างขุนแผน
1: ตอน
2: กำเนิดพลายงาม
1: เรื่องขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงามซึ่งก็ให้นักเรียนทุกคนเนี่ยทั้งต้นทางและปลายทางได้เรียนรู้เกี่ยวกับการอธิบายคำศัพท์ใช่ไหมนักเรียนก็จะได้รู้คำศัพท์เรื่องขุนช้างขุนแผนเพราะเวลาที่ไปอ่านบทร้อยกรองไปอ่านจับใจความหรืออ่านถอดความจากบทร้อยกรองเรื่องขุนช้างขุนแผนเนี่ยนักเรียนก็จะสามารถเข้าใจเนื้อเรื่องได้ดีเพราะว่าเข้าใจคำศัพท์แล้วเข้าใจความหมายเวลาที่นักเรียนแปลความเนี่ยก็จะทำให้แปลความได้เข้าใจและง่ายยิ่งขึ้นเพราะนักเรียนมีพื้นฐานของคำศัพท์มาแล้วและทุกๆชั่วโมงในหน่วยการเรียนรู้ที่2ก็จะต้องมีการทบทวนจับคู่คำศัพท์เดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะครับสำหรับชั่วโมงนี้ครูก็มีทบทวนความรู้จับคู่คำศัพท์มาให้นักเรียนนะครับโดยครูก็จะยกตัวอย่างคำศัพท์มาให้ทั้งหมดกี่คำครับ
2: 5คำ
1: มีมาให้ทั้งหมด5คำนะครับคำแรกอ่านว่า
2: สีสว่าง
1: คำที่2
2: ยิ่งยวด
1: คำที่3
2: ไทยสัน
1: คำที่4
2: สงคาน
1: และคำที่5
2: โสภา
1: และครูก็มีความหมายมาให้มีคำว่าป่าไม้เจ้าอาวาสผู้หญิงที่งดงามความปลอดภัยและเยี่ยมที่สุดคำแรกสีสวัสดิ์นักเรียนคิดว่าหมายความว่าอะไรดูนะครับว่าถูกต้องไหมเอาปรบมือให้ตนเองความปลอดภัยเช่นเดินทางโดยสวัสดิภาพต่อมานะครับคำว่ายิ่งยวดยิ่งยวดแปลว่าอะไรครับแปลว่าเยี่ยมยอดเยี่ยมจริงๆต่อมาไพรสันเคยได้ยินไหมป่าดงพงไพรไพรสันแปลว่าป่าไม้นะครับและต่อมาสมภารสมภารท่านสมภาร

0: ท่านเจ้าอาวาสนะครับและคำสุดท้ายโสภาแปลว่าผู้หญิงที่งดงามเรามาดูคำถามชวนคิดของชั่วโมงนี้คำถามคือนักเรียนรู้จักการอ่านออกเสียงประเภทใดบ้างนักเรียนรู้จักการอ่านออกเสียงประเภทใดบ้างการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองและบทร้อยแก้วแต่ครูเนี่ยเอาบทร้อยแก้วขึ้นมาก่อนซึ่งในชั่วโมงนี้เราจะเน้นไปที่เรื่องของการอ่านบทร้อยกรองนะครับคำถามข้อต่อมานะครับการอ่านบทร้อยกรองอย่างที่ครูบอกว่าชั่วโมงนี้เราจะเน้นไปที่การอ่านบทร้อยกรองครูจึงถามนักเรียนว่าการอ่านบทร้อยกรองที่ดีและถูกต้องควรอ่านอย่างไรในความคิดของนักเรียนนั้นทั้งต้นทางและปลายทางนักเรียนพอจะบอกได้ไหมว่าการอ่านบทร้อยกรองที่ดีและถูกต้องจะต้องอ่านอย่างไรใครตอบได้บ้างครับชัตรมงคลอ่านอย่างไรครับ
1: ไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปครับ
0: อ่านแบบไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปแล้วน้ำเสียงจะต้องเป็นยังไงน้ำเสียงในการอ่านบทร้อยกรอง
2: เสียงดังฟังชัด
0: เสียงดังฟังชัดและมีน้ำเสียงที่ไพเราะแล้วเวลาในเรื่องของการแบ่งจังหวะการอ่านต้องแบ่งจังหวะให้ถูกต้องไหม
2: ต้องแบ่งจังหวะให้ถูกต้องค
0: ่
2: ะ
0: ตามฉันทลักษณ์ของบทร้อยกรองนั้นๆเอาปรบมือให้เพื่อนดังที่บอกนะครับก็ต้องอ่านโดยแบ่งจังหวะให้ถูกต้องตามรูปแบบฉันทลักษณ์ของบทร้อยกรองนั้นๆแล้ววันนี้นะครับครูก็จะให้นักเรียนนั้นฟังการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองแล้วร่วมการแสดงความคิดเห็นซึ่งบทร้อยกรองที่ครูนำมานั้นคือตอนกำเนิดพลายงาม
3: เสภาขุนช้างขุนแผนตอนกำ

0: หลังจากที่นักเรียนทั้งต้นทางและก็ปลายทางนะครับได้ฟังการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองจากบทร้อยกรองที่นักเรียนเห็นที่หน้าจอไปแล้วนักเรียนรู้สึกอย่างไรนักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับนักเรียนคิดว่าการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองเมื่อสักครู่นี้เป็นตัวอย่างที่ดีหรือไม่สำหรับครูนะครับก็เป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะครับทั้งน้ำเสียงการแบ่งจังหวะวรรคตอนในการอ่านแล้วก็การใช้เสียงในการทอดเสียงเอื้อนไหมครับแล้วนักเรียนปลายทางล่ะครับคิดว่าตัวเราเนี่ยสามารถอ่านออกเสียงได้แบบนี้หรือไม่ขอบคุณสื่อเสียงประกอบการสอนการอ่านบทร้อยกรองเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงามจากนางสาวเพ็ญนภาทองแม้นตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการโรงเรียนดมวิทยาคารตำบลดมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต3และวันนี้อย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วนะครับว่าจะเรียนในเรื่องของการอ่านบทร้อยกรองเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงามนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นักเรียนต้องบอกหลักการอ่านออกเสียงให้ได้ต้องบอกว่าการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองเนี่ยเป็นอย่างไรจะต้องมีหลักการอย่างไรบ้างเมื่อบอกหลักการได้แล้วก็ต้องอ่านออกเสียงให้ทำไมให้ถูกต้องแล้วก็อ่านให้ได้ด้วยนะครับและสุดท้ายก็ต้องบอกคุณค่าของการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองก่อนอื่นเลยให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ความหมายของบทร้อยกรองนี้ครูไม่ได้พิมพ์มาเป็นความเรียงหรือร้อยแก้วแต่ครูได้แต่งเป็นบทประพันธ์ให้นักเรียนอ่านพร้อมกันแล้วลองวิเคราะห์ว่าความหมายของบทร้อยกรองนี้เป็นยังไงพร้อมยังพร้อมแล้วมาอ่านพร้อมกันเลยครับบทร้อยกรองบทประพันธ์ชนิดหนึ่ง
1: รูปแบบซึ่งเรียบเรียงตามฉันทะลักษณ์เกิด
0: ลองวิเคราะห์ดูสิครับลองช่วยกันวิเคราะห์ความหมายของบทร้อยกรองและบทร้อยกรองเนี่ยเขาบอกว่าเวลาที่อ่านจะต้องอ่านตามจังหวะเห็นไหมว่าเกิดจังหวะเกิดลีลาเกิดรสรสในที่นี้ไม่ใช่รสชาติไม่ใช่รสหวานรสเปรี้ยวรสเค็มแต่เป็นรสแห่งความสุขความทุกข์ความโศกความเศร้ารถแห่งความตื่นเต้นหรือรถแห่งความสงสารนะครับและสุดท้ายถ้าใครได้รู้จักบทร้อยกรองเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะทำไมเกิดความหลงไหลนะครับเรามาดูการอ่านบทร้อยกรองให้ต้นทางและปลายทางลองอ่านความหมายพร้อมกันนะครับ3 4

0: ก็จะต้องอ่านให้ถูกท่วงทำนองของคำประพันธ์ตามฉันทละของคำประพันธ์นั้นๆ นะครับต่อมาเขาบอกว่าบทร้อยกรองเรื่องคุณช้างคุณแผนเนี่ยตอนกำเนิดพลายงามนะครับมีลักษณะการแต่งเป็นกลอนเสภาสอดคล้องกับรูปแบบฉันทละของกลอนสุภาพซึ่งกลอนสุภาพเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีจำนวนคำตั้งแต่7ถึง9ก็คือ7 8 9นะครับก็สามารถแบ่งวรรคได้ง่ายด้วยไม่ยากคำถามชวนคิดนะครับสมมุติว่าถ้านักเรียนได้มีโอกาสอ่านบทร้อยกรองนักเรียนจะทำอย่างไรเพื่อให้อ่านได้ไพเราะและถูกต้องนักเรียนจะทำอย่างไรเพื่อให้อ่านได้ไพเราะและถูกต้องศิรวิทย์เคยไปแข่งท่องบทอักขยานน่าจะบอกได้ว่าจะต้องทำอย่างไรให้อ่านได้ไพเราะ
1: ต้องแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้องแล้วก็อ่านคำศัพท์ให้ถูกต้องครับ
0: อ่านคำศัพท์แบ่งวรรคตอนแล้วก็น้ำเสียง
1: ไพเราะ
0: น้ำเสียงไพเราะอัปโรมือให้เพื่อนและอย่างที่บอกนะครับก็จะต้องเว้นวรรคตอนเว้นจังหวะให้ถูกต้องน้ำเสียงต้องสัมพันธ์กับเรื่องถ้าเป็นบทที่เศร้าน้ำเสียงต้องทำไมสั่นเครือน้ำเสียงต้องเศร้าโศกตามเนื้อเรื่องนะครับแต่ถ้าเป็นบทโกรธน้ำเสียงต้องดุดันแล้วก็ใส่อารมณ์ความรู้สึกสุดท้ายต้องมีการเอื้อนเสียงเช่นมางมองอย่างเงี้ยมีการทอดเสียงเอื้อนเสียงนะครับแล้ววันนี้เราก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการอ่านบทร้อยกรองก่อนที่นักเรียนจะไปอ่านบทร้อยกรองได้นั้นก่อนที่จะไปฝึกอ่านนั้นเดี๋ยวเรามาดูหลักการอ่านบทร้อยกรองกันก่อนนะครับข้อแรกต้องศึกษาบทร้อยกรองที่จะอ่านให้เข้าใจแจ่มแจ้งถามกลุ่มที่5ทำไมจะต้องศึกษาครับ
2: เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นค่ะ
0: เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นกลุ่มไหนจะเพิ่มเติมไหมเดี๋ยวให้1ดาวไปก่อนอัปโรมมือให้เพื่อนกลุ่มอื่นมีเพิ่มเติมขยายความไหมทำไมจะต้องศึกษาบทร้อยกรองกลุ่มที่2ขอใหม่ด้วยครับ
3: เพื่อให้อ่านได้กระชับมากขึ้นค่ะ
0: เพื่อให้อ่านได้กระชับมากขึ้นก็ยังไม่ถูกต้องแต่ว่าไม่เป็นไรให้กำลังใจกลุ่มอื่นเอาปรบมือให้เพื่อนกลุ่มอื่นครับกลุ่มอื่นใครสามารถขยายความว่าทำไมจะต้องศึกษาบทร้อยกรองที่อ่านให้เข้าใจแจ่มแจ้ง
1: จะทำให้เราเข้าใจเรื่องแล้วก็เว้นวรรคได้ถูกต้องครับ
0: ถูกต้องปรบมือให้เพื่อนแต่ละกลุ่มที่ตอบมานะครับคำตอบก็ใกล้เคียงการที่เราศึกษาบทร้อยกรองที่เราจะอ่านมันจะทำให้เราเนี่ยเข้าใจเรื่องได้มากขึ้นแล้วก็อ่านได้ถูกต้องสมมุติว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่มีแต่ความเศร้าโศกนักเรียนก็จะสามารถอ่านได้ถูกต้องแล้วก็น้ำเสียงสัมพันธ์กับเรื่องนะครับต่อมาข้อที่2เว้นจังหวะให้ถูกต้องตามฉันทละกลุ่มไหนขยายความได้ยกมือเลยครับทำไมต้องเว้นจังหวะให้ถูกต้องด้วยเราอ่านโดยเว้นจังหวะตามใจเราได้ไหมไม่ได้เราต้องเว้นจังหวะให้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์งั้นไปต่อข้อ3ออกเสียงให้ถูกต้องตามอักขรวิธีรอเรือและรอลิงคำควบกล้ำที่มีตัวรอเรือแล้วก็ตัวรอลิงเนี่ยต้องออกเสียงให้ทำไมถูกต้องชัดเจนไปต่อข้อที่4น้ำเสียงไพเราะสนอหูเสียงดังพอประมาณทำไมต้องเสียงดังพอประมาณกลุ่มไหนบอกได้กลุ่มที่3
1: ถ้าเราออกเสียงไพเราะครับก็จะทำให้ผู้ฟังชอบแล้วถ้าเราออกเสียงชัดเจนผู้ฟังเขาก็จะได้ยินแล้วก็จะชอบเราในการพูดครับ
0: ในการอ่าน
1: ในการอ่านด้วยครับ
0: ทำไมต้องเสียงดังพอประมาณเสียงเบาๆได้ไหม
1: ไม่ได้ครับ
0: เสียงดังมากได้ไหม
1: ไม่ได้ครับ
0: ไม่ได้เพราะ
1: ถ้าเราเสียงดังเกินไปก็จะทำใ เสียงนั้นจะไม่ไพเราะครับไม่พอดีแล้วก็ทำให้เสียงดังเกินไป
0: ถูกต้องมารับ1ดาวสาเหตุที่ต้องอ่านเสียงดังพอประมาณข้อที่5เขาบอกว่าอ่านบทร้อยกรองต้องเน้นอารมณ์และความรู้สึกตามเนื้อเรื่องและสุดท้ายต้องมีบุคลิกภาพที่ดีในการอ่านยิ้มแย้มแจ่มใสตั้งใจอ่านแล้วก็มีมารยาทในการอ่านก็จบไปแล้วเกี่ยวกับการเรียนรู้เรื่องการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองเมื่อนักเรียนทราบหลักการแล้วเดี๋ยวจะลองให้นักเรียนเนี่ยลองเรียนรู้เกี่ยวกับการแบ่งจังหวะพร้อมกันเพราะในการอ่านบทร้อยกรองก็ต้องรู้จักการแบ่งจังหวะด้วยถ้ามีกี่คำ7คำเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2 2 3หรือ2 3 2ก็ได้แล้วถ้ามี8คำล่ะถ้ามี8คำกลุ่มไหนจะตอบยกมือเลยกลุ่ม5ให้1ดาว
2: ถ้ามี8คำแบ่งเป็น3 2 3ค่ะ
0: ถูกต้องครับนักเรียนครับก่อนหน้านี้ครูลืมให้ดาวกลุ่มที่4ศิรวิทย์เอาไปติดเดี๋ยวเพื่อนเสียใจขอโทษนะครับและกลุ่มที่5ที่ตอบถูกเมื่อสักครู่นี้ก็รับไป1ดาวเช่นเดียวกันและต่อไปถ้ามี9คำกลุ่มไหนกลุ่มที่4กลุ่มที่4ยกมือค้างไว้นานแล้วมี9คำแบ่งจังหวะอย่างไร
4: แบ่งเป็น3 3 3ครับ
0: แบ่งเป็น3 3 3ถูกต้องรับไป1ดาวเพราะฉะนั้นในการอ่านบทร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพ7คำแบ่งจังหวะเป็น2 2 3หรือ2 3 2ถ้ามี8คำแบ่งจังหวะเป็น3 2 3และถ้ามี9คำก็จะแบ่งจังหวะเป็น3 3 3นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างพร้อมกันครานั้นวันทองผ่องโสภาแบบนี้ก็จะเป็น7คำใช่ไหมก็จะแบ่งได้เป็น2 2 3อยู่เคหากับขุนช้างให้หมางหมองมี9คำก็จะแบ่งเป็น3 3 3ไม่มีสุขทุกเวลา

0: นองมี9คำแบ่งเป็น
1: 3
0: และสุดท้ายด้วยว่าท้อง10เดือนไม่เคลื่อนคลานมีกี่คำครับ
1: 8
0: ก็จะแบ่งได้เป็น
1: 3 2 3
0: ต่อมานะครับจะคลอดบุตรสุดปวดให้รวดเร้าครูโอไม่ได้ใส่เครื่องหมายแบ่งจังหวะวรรคตอนมาให้หาตัวแทนตัวแทนกลุ่มไหนยกมือครับกลุ่มที่1ยกมือก่อนกลุ่มที่1กลุ่มที่1บอกครูครับว่าจะแบ่งจังหวะอย่างไร
2: จะคลอดบุตรแล้วก็ขีดค่ะ
0: ครับ
2: สุดปวดแล้วก็ขีดค่ะ
0: ครับ
2: ให้รวดแล้วแล้วก็ขีด2ขีดค่ะ
0: ต่อมาครับ
2: ตึงหัวเน่าขีดค่ะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยต้นขา
0: ต่อไปครับ
2: แสงหิ่งห้อยพลอยพรายพร่างสายตา
0: วรรคสุดท้าย
2: จะเรียกหาเจ้าขุนช้างให้หมางใจค่ะ
0: ถูกไหม
1: ถูก
0: ปลายทางถูกไหมครับถูกปรบมือให้เพื่อนถ้าแบบนี้มีช่องว่างให้นักเรียนทําได้ทั้งต้นทางและปลายทางสามารถทําได้เพราะครูมีช่องว่างมาให้เว้นวรรคมาให้นักเรียนสังเกตได้แต่ต่อไปตัวอักษรชิดกันหมดเลยกลุ่มไหนแบ่งได้บ้างให้ดูก่อนให้ต้นทางและปลายทางดูกลุ่ม2ยกมือไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วยกันกลุ่ม2กลุ่ม2บอกมาเลยครับว่าวรรคตรงไหนบ้าง
3: แต่นวดนวดแล้วก็ขีดค่ะ
0: แต่นวดนวดแล้วก็ขีด
3: ปวดมวนแล้วก็ขีดค่ะ
0: ปวดมวนแล้วก็ขีด
3: ให้ปวนปั่นแล้วก็ขีด2ขีดค
0: ่
3: ะ
0: ขีด2ขีดนะครับต่อมา
3: สุดจะกลั้น
0: สุดจะกลั้น
3: แล้วก็ขีด
0: ขีดบอกครูด้วยนะ
3: กรอกหน้าแล้วก็ขีด
0: ครับ
3: น้ำตาไหลแล้วก็ขีด2ขีดค่ะ
0: ปลายทางดูไปพร้อมกันแล้วก็ทำกิจกรรมไปพร้อมกันปลายทางเนี่ยอาจจะออกมาเอานิ้วชี้ที่หน้าจอก็ได้ขีดที่หน้าจอก็ได้นะครับต่อไปวรรคที่3
3: พยุงท้องแล้วก็ขีดค
0: ่
3: ะ
0: พยุงท้อง
3: ร้องเรียกแล้วก็ขีดค่ะ
0: ร้องเรียกแล้วก็ขีด
3: พวกข้าไทยค่ะ
0: พวกข้าไทย
3: ขีด2ขีดค่ะ
0: 2ขีดนะครับ
3: จะขาดใจแล้วก็ขีดค่ะแล้วช่วยแล้วก็ขีดค่ะด้วยแม่คุณแล้วก็ขีด2ขีดค่ะ
0: ถูกไหมครับเพื่อนๆลองประเมินการตอบคำถามการทำงานของเพื่อนถูกไหมถูกนักเรียนทราบไหมครับว่าขีด1ขีดกับ2ขีดต่างกันอย่างไรจริงๆแล้ว1ขีดเนี่ยมันเป็นเว้นจังหวะแบบสั้นแต่ถ้า2ขีดเว้นจังหวะยาวหน่อยยาวกว่าขีดเดียวเช่นแต่นวดนวดปวดมวนให้ปวดปั่นเว้นยาวนิดนึงถึงจะเริ่มวรรคต่อไปแต่ถ้าเป็นขีดเดียวอยู่ในวรรคเนี่ยแต่นวดนวดปวดมวนให้ปวดปั่นสุดจะกลั้นกรอกหน้าน้ำตาไหลพยุงท้องร้องเรียกพวกข้าไทยจะขาดใจแล้วช่วยด้วยแม่คุณเห็นไหมว่า2ขีดจะต้องเว้นวรรคทำไมยาวกว่า1ขีดเดี๋ยวให้กลุ่มที่ตอบถูกเมื่อสักครู่กลุ่มไหนบ้างกลุ่มที่1กับกลุ่มที่2คนละ1ดาวปรบมือให้เพื่อนหลังจากที่นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับได้ลองแบ่งจังหวะการอ่านบทร้อยกรองซึ่งครูก็นำเนื้อหามาจากขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงามนะครับซึ่งมันสอดคล้องกับกลอนสุภาพนะครับจำนวนคำที่ให้นักเรียนได้ฝึกแบ่งเมื่อสักครู่นี้ก็จะทำให้นักเรียนเนี่ยเข้าใจและแบ่งจังหวะได้ถูกต้องนะครับปลายทางก็ศึกษาไปพร้อมๆกับต้นทางด้วยนะครับและวันนี้นะครับกิจกรรมพัฒนาบทเรียนของครูนะครับที่จะให้นักเรียนนั้นก็คือให้นักเรียนลองแบ่งจังหวะ

0: ังหวะอ่านบทร้อยกรองแล้วก็ฝึกอ่านไปพร้อมๆกันแต่ในวันนี้ครูจะพานักเรียนทำไปพร้อมกับครูเลยนะครับบทบาทครูปลายทางนะครับรบกวนคุณครูปลายทางแจกใบงานที่2เรื่องการอ่านบทร้อยกรองนะครับแล้วก็ประเมินวิธีการทำงานด้วยนะครับส่วนนักเรียนนั้นทำใบงานที่2ทุกคนเปิดไปใบงานที่2เรื่องการอ่านบทร้อยกรองหน้าที่เท่าไหร่ครับต้นทางบอกปลายทางด้วย
1: 52
0: หน้าที่52นะครับปลายทางเปิดแบบฝึกหัดชุดกิจกรรมไปหน้าที่52ใบงานเรื่องการอ่านบทร้อยกรองหน้าตาก็จะแบบนี้นะครับมีบทร้อยกรองมาให้จะเป็นวรรคทั้งซ้ายมือแล้วก็ขวามือนะครับการเขียนก็จะแบ่งวรรคอย่างนี้ต้นทางและปลายทางดูหน้าจอพร้อมกันดูหน้าจอครับครูแบ่งวรรคมาให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวให้นักเรียนขีดไปตามกับครูเลยนะครานั้นวันทองผ่องโสภาอยู่เคหากับขุนช้างให้หมางหมองไม่มีสุขทุกเวลาน้ำตานองด้วยว่าท้อง10เดือนไม่เคลื่อนคลาจะคลอดบุตรสุดปวดให้รวดร้าวสังเกตว่าพอจบแต่ละวรรคก็จะมีเส้น2ขีดเส้นแบ่งจังหวะ2เส้นนะครับตึงหัวเหนาเหน็ดเหนื่อยเมื่อต้นขาแสงหิ่งห้อยพลอยพรายพร่างสายตาจะเรียกหาเจ้าขุนช้างให้หมางใจแต่นวดนวดปวดมวนให้ป่วนปั่นสุดจะกลั้นกรอกหน้าน้ำตาไหลพยุงท้องร้องเรียกพวกข้าไทยจะขาดใจแล้วช่วยด้วยแม่คุณปลายทางทันไหมขีดเส้นแบ่งจังหวะตามหน้าจอที่คุณครูกำลังพานักเรียนฝึกไปพร้อมๆกันต้นทางเสร็จยังครับส่วนใหญ่เสร็จแล้วปลายทางเสร็จยังครับเสร็จแล้วนะครับต่อไปขุนช้างตื่นฟื้นตัวหัวผงกเห็นเมียตกใจผวาออกหวาวุ่นประคองนางพลางบนเอาต้นทุนอย่าท้อแท้แม่คุณจงแข็งใจถ้ามี7คำก็จะแบ่งเป็น2 2 3หรือ2 3 2ถ้ามี8คำก็จะแบ่งเป็น3 2 3และถ้ามี9คำก็จะแบ่งเป็น
2: 3 3 3
0: เก่งมากต่อไปนะครับพลางดูท้องร้องว่าออกแล้วสิตั้งสติอารมณ์จะข่มให้นางวันทองร้องเสือกกลิ้งเกลือกไปขุนช้างได้หมอนรองประคองคอเรียกหาฆ่าคนโอลมานนี่คือ7คำเรียกหาฆ่าคนโอลมาน7คำนะครับนอกชานพวกผู้หญิงออกวิ่งสอแบบนี้9คำ3 3 3ให้ไปรับยายสายกับยายยอวรรคนี้มี8คำก็จะเป็น3 2 3แต่ล้วนหมอตำแยเซ็งแซ่มานางวันทองใกล้จะคลอดแล้วก็ไปรับหมอตำแยมาสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีหมอตำแยในการทำพยาบาลคลอดพยาบาลการทำคลอดนะครับต่อมาเข้าถือท้องต้องถูกว่าลูกดำปลายทางทันไหมแบ่งจังหวะให้ถูกต้องนะครับเอาหน้าคว่ำไขว่ขวางไปข้างขวาช่วยผันแปรแก้ไขใกล้เวลาบ้างตำยาขยำส้ม

อบน้ำร้อนนางวันทองร้องให้ใจจะขาดพอกรรมชวาทคำนี้อ่านว่ากรรมชวาทนะครับวาตะปะทะถอนอรุณฤกษ์เบิกสุรินทินนกรอุทรคลอนเคลื่อนคลอดไม่วอดวายพอผลท้องร้องแว้แสดงว่าทำไมพลายงามเกิดยังเกิดแล้วนางแม่หวีดหน้าซีดอกสั่นมิ่งขวัญหายคุณช้างมองร้องอ้ายหนูเป็นผู้ชายแสดงว่าคลอดลูกออกมาคลอดบุตรออกมาเป็นผู้ชายทั้งย่ายายเยี่ยมลูกให้หยูกยาเมื่อเด็กคลอดก็ต่างดีใจนะครับแต่ต่อไปครูไม่แบ่งมาให้ครูไม่พาแบ่งแล้วให้ต้นทางและปลายทางแบ่งด้วยตนเองจะปรึกษากันภายในกลุ่มก็ได้เดี๋ยวให้เวลานะครับเริ่มกิจกรรมได้เลยครับ

0: เป็นอย่างไรครับลองฝึกแบ่งจังหวะการอ่านบทร้อยกรองด้วยตนเองแบ่งได้ไหมต้นทางแบ่งได้ไหมครับ
1: ได
0: ้ปลายทางล่ะครับแบ่งได้ไหมเดี๋ยวให้ต้นทางและปลายทางนะครับแก้คำในใบงานเขียนให้ถูกต้องในใบงานเป็นละม่อมปลายทางแก้ให้ถูกต้องด้วยนะครับแก้เสร็จหรือยังแก้ไขเสร็จยังครับเดี๋ยวเราจะไปต่อในเรื่องของการอ่านบทร้อยกรองเลยนะครับหลังจากที่นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้ฝึกแบ่งจังหวะการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองไปแล้วเราได้ฝึกแบ่งจังหวะว่าถ้า7คำแบ่งยังไง2 2 3หรืออาจจะเป็น2 3 2ก็ได้ถ้า8คำก็จะแบ่งเป็น3 2 3ใช่ไหมครับและถ้า9คำก็จะแบ่งเป็น3 3 3ซึ่งนักเรียนก็ได้ฝึกไปแล้วเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวต่อไปนะครับจะให้นักเรียนฟังตัวอย่างการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองซึ่งคุณครูเนี่ยก็จะคัดตอนมาจากตอนกำเนิดพลายงามที่เรากำลังเรียนอยู่กันนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูคำชี้แจงก่อนเลยนะครับคำชี้แจงคือให้นักเรียนนะครับตั้งใจฟังการอ่านบทร้อยกรองเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงามเพื่อเป็นแนวทางในการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองของตนเองพร้อมหรือยังครับเรามาดูสไลด์แรกเริ่มต้นจากครานั้นวันทองผ่องโสภาอยู่เคหากับขุนช้างให้หมางหมองถ้านักเรียนพร้อมแล้วเรามาฟังตัวอย่างกันอ่านกันเลยครับ
2: ขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงาม

0: คุณ
1: เป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับการอ่านบทร้อยกรองในช่วงแรกนักเรียนสามารถอ่านได้ไหมครับพอจะเป็นตัวอย่างให้นักเรียนทั้งต้นทางและก็ปลายทางได้ฝึกอ่านนะครับต่อมาในช่วงที่สองช่วงที่สองนี้ก็จะเป็นช่วง

0: ที่ขุนช้างตื่นฟื้นตัวหัวผงกเห็นเมียตกใจผวาออกหวาวุ่นสไลด์ช่วงนี้นะครับเดี๋ยวจะให้นักเรียนฟังการอ่านนะครับตั้งใจฟังแล้วก็จดจำวิธีการอ่านออกเสียงการเอื้อนเสียงทอดเสียงแล้วก็การแบ่งจังหวะในการอ่านด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วมาฟังกันเลยครับ
1: ขุนช้างตื่นฟื้นตัวหัวผงก

นักเรียนครับหลังจากที่นักเรียนได้ฟังตัวอย่างการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองไปทั้ง2ช่วงแล้วนะครับเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนทั้งต้นทางและก็ปลายทางนั้นได้ฝึกทำกิจกรรมอ่านออกเสียงบทร้อยกรองไปพร้อมๆกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องมาขอบคุณนะครับผู้ที่อ่านออกเสียงเป็นตัวอย่างให้กับเราขอขอบคุณสื่อเสียงประกอบการสอนการอ่านบทร้อยกรองเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงามจากว่าที่ร้อยตรีหญิงภาริสาธนสิริงามตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการโรงเรียนแกลงวิทยาสถาวรตำบลทางเกวียนอำเภอแกลงจังหวัดระยองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรีระยองครับต่อไปนะครับก็จะให้นักเรียนทั้งต้นทางได้ฝึกกันจริงๆแล้วนะครับให้ฝึกกิจกรรมการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองถ้าพร้อมแล้วปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับ

ต่อมาในส่วนของการสรุปกิจกรรมในวันนี้นะครับสรุปความรู้เกี่ยวกับการอ่านบทร้อยกรอง 1. ต้องศึกษาบทร้อยกรองที่จะอ่านให้เข้าใจใช่ไหม 2. ต้องทำไมครับแบ่งจังหวะวรรคตอนให้ถูกต้อง 3. ออกเสียงให้ถูกต้องโดยเฉพาะตัวรอเรือและรอลิงต่อมาครับน้ำเสียงต้องไพเราะต่อมาอารมณ์ความรู้สึกต้องไปตามเรื่องและสุดท้ายมีมารยาทและบุคลิกภาพที่ดีนะครับคำถามสรุปบทเรียนในวันนี้การอ่านบทร้อยกรองมีคุณค่าต่อผู้อ่านอย่างไรจะทำให้เราเป็นคนยังไงครับถ้าเราอ่านบ่อย

0: ทราบซึ้งในบทประพันธ์ไหมทราบซึ้งนะครับดูคำตอบก็จะเกิดความทราบซึ้งในบทร้อยกรองเพลิดเพลินจะลงใจเป็นการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมไทยแล้วก็เป็นความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งด้วยนะครับและชั่วโมงต่อไปเราจะเรียนกันในเรื่องของการอ่านจับใจความเรื่องขุนช้างขุนแผนชั่วโมงที่1เพราะมีเลข1ห้อยท้ายด้วยสิ่งที่ต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปใบความรู้ที่3เรื่องการอ่านจับใจความต่อไปครับใบงานที่3เรื่อง
1: การอ่านจับใจความสำคัญ
0: และอย่าลืมนะครับหนังสือวรรณคดีลำนำชั้นประถมศึกษาของเรานะครับต่อมาสามารถดาวน์โหลดได้ที
1: ่ www.elcv.ac.th
0: สำหรับชั่วโมงนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้ก็อยากจะฝากให้นักเรียนทุกคนกลับไปทบทวนไปฝึกอ่านบทร้อยกรองทั้งต้นทางและก็ปลายทางด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: จากคดีปกครองตอนเหตุสุดวิสัยหรือจงใจประมาทเลินเล่อคดีปกครองเรื่องนี้เป็นกรณีของพันโทเก่งกาจข้าราชการทหารได้ขับรถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปประชุมระหว่างเดินทางได้เกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายเนื่องจากสุนัขวิ่งตัดหน้ารถยนต์และได้หักรถยนต์หลบทำให้เฉี่ยวชนกับรถยนต์ของคู่กรณีที่แล่นสวนทางมาต่อมาผู้บัญชาการทหารบกได้มีคำสั่งระงับการปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินให้แก่ทหารผู้เสียชีวิตตามมติของคณะกรรมการพิจารณาปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินเพราะเห็นว่าอุบัติเหตุเกิดจากความประมาทเลินเล่อของทหารผู้นั้นเองถือเป็นการเสียชีวิตจากการกระทำความผิดตามข้อ8ของข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการพิจารณาบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินพ.ศ. 2529หลังจากภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายของนายทหารผู้เสียชีวิตอุทธรณ์คำสั่งและผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ยืนตามคำสั่งเดิมภรรยาของพันโทเก่งกาจจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้มีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งระงับการปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการตายของพันโทเก่งกาจเป็นเหตุสุดวิสัยมิใช่เกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเมื่อเสีย

ียชีวิตขณะไปประชุมซึ่งเป็นการปฏิบัติราชการในเวลาเหตุฉุกเฉินจึงเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมดังกล่าวเนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าซึ่งโดยภาวะวิสัยและพฤติการไม่อาจคาดเห็นหรือคาดหมายได้ว่าจะเกิดความเสียหายขึ้นหรือเพราะเหตุสุดวิสัยและไม่ปรากฏว่าพันโทเก่งกาจผู้เสียชีวิตขับรถยนต์ด้วยความเร็วสูงเกินสมควรหรือเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดดังนั้นพฤติการจึงเชื่อได้ว่าอุบัติเหตุเกิดจากสุนัขคำสั่งของผู้บัญชาการทหารบกที่ให้ระงับการปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้บัญชาการทหารบกที่สั่งระงับการปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินให้กับพันโทเก่งกาจข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนสารปกครอง1355

วันอนันทมหิดลตรงกับวันที่9มิถุนายนของทุกปีถือเป็นอีกวันสำคัญของไทยเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัตถมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8ผู้ทรงให้กำเนิดวงการแพทยศาสตร์ซึ่งได้สร้างคุณูปการอย่างใหญ่ยิ่งต่อวงการแพทย์และการศึกษาทรงมีพระราชปณิธานในการยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนด้วยทรงตระหนักว่าสุขภาพที่ดีคือพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศวันอนันทมหิดลยังเป็นวันที่ย่องบุคลากรทางการแพทย์ผู้เสียสละอุทิศตนเพื่อดูแลสุขภาพชีวิตของประชาชนด้วยความเมตตาความรับผิดชอบและจิตวิญญาณแห่งการให้จึงเป็นอีกหนึ่งวันที่เตือนให้เราทุกคนเห็นความสำคัญของสุขภาพการดูแลตนเองครอบครัวสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: ดังตัวอย่างตามขั้นตอนก่อนฟ้องคดีคืออะไรคดีปกครองวลคำกับศาลปกครองในวันนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยกันค่ะปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมาย

กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการทำตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อน

รหรือวิธีการโต้แย้งคัดค้านการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะเช่นคำสั่งไม่อนุญาตหรือคำสั่งวินิจฉัยอุทธรณ์และเป็นคำสั่งที่ไม่ได้ออกโดยคณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งนั้นจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งภายใน15วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งนั้นเสียก่อนเมื่อไม่พอใจผลการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาจึงจะสามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ค่ะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนครับในวันนี้นะครับกลับมาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6อยู่กับคุณครูทรงพลลิ้มทรงธรรมหรือว่าครูฟุกนั่นเองครับนักเรียนครับในวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยนะครับสำหรับในวันนี้นะครับครูฟุกจะพานักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับมาเรียนรู้กันในเรื่องของการหาครน.โดยการหารนั่นเองครับและเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะครับนักเรียนก็ต้องหาครน.ของจำนวนนับไม่เกินสามจำนวนโดยการหารได้อย่างถูกต้องนั่นเองครับนักเรียนนักเรียนครับจากที่นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้การหาครน.มาเนี่ยนักเรียนเรียนรู้มาถึงกี่วิธีแล้วครับ2วิธีใช่ไหมครับคือวิธีแรกคือการหาผลคูณรวมและวิธีที่2คือการแยกตัวประกอบนะครับสำหรับในต้นชั่วโมงนี้นะครับครูฟุกจะให้นักเรียนเนี่ยมาทบทวนในเรื่องของการหาครน.นะครับโดยการแยกตัวประกอบนะครับเดี๋ยวครูฟุกจะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับหาครน.ของ18และ24โดยการแยกตัวประกอบครับถ้านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยครับ

0: นักเรียนครับนักเรียนได้ครน.ของ18และ24เนี่ยคือจำนวนใดครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาหาครน.ของ18และ24โดยการแยกตัวประกอบครับขั้นตอนแรกทำอย่างไรครับแยกตัวประกอบของ18แยกตัวประกอบของ18ได้อย่างไร
1: 2คูณ3คูณ3
0: ได้เป็น2คูณ3คูณ3นะครับหรือเรียนคิดง่ายๆนักเรียนหาจำนวนนับ2จำนวนที่คูณกันได้18ครูฟุกคิดเลย2คูณ9 2เป็นตัวประกอบเฉพาะแล้วใช่มั้ยแต่9เป็นยังยังนักเรียนก็ต้องเขียน9ให้อยู่ในรูปของการคูณของตัวประกอบเฉพาะคืออะไรครับ3 คูณ3ใช่มั้ยครับก็นี่ไงใช่มั้ยจากนั้นครับนักเรียนแยกตัวประกอบของ24ได้อย่างไรครับ
1: 2คูณ2คูณ2คูณ3
0: ได้ดังนี้เลยใช่มั้ยครับนักเรียนเดี๋ยวเล่นคิดง่ายอะไรคูณกันได้24ครูฟุกคิดเลย8คูณ3 8เป็นตัวประกอบเฉพาะของ24หรือยัง
1: ย
0: ังเอาเขียน8ให้อยู่ในรูปการคูณของตัวประกอบเฉพาะก็คือ2คูณ2คูณ2จากนั้นเนี่ยก็คูณแล้วเข้าไปคูณ3นั่นเองครับจากตรงนี้ครับเมื่อนักเรียนแยกตัวประกอบของ18และ24เสร็จแล้วนะครับให้นักเรียนพิจารณาตัวหารร่วมที่มากที่สุดคืออะไรครับ2คูณ3นะครับก็คือ2คูณ3นั่นเองนะครับนักเรียนแสดงว่า2คูณ3คือตัวที่มันซ้ำใช่ไหมครับนักเรียนเวลานักเรียนพิจารณาตัวที่มันซ้ำเนี่ยมันต้องซ้ำในการแยกตัวประกอบของใครครับ18และก็ต้องซ้ำในการแยกตัวประกอบของ24ก็คือ2คูณ3ก็คือตัวหารร่วมที่มากที่สุดใช่ไหมครับได้2คูณ3มาแล้วให้นักเรียนพิจารณาระหว่างตัวประกอบเฉพาะที่เหลือของ18และ24มีอะไรซ้ำกันอีกไหมมีไหมครับ
2: ไม่มี
0: นะครับไม่มีอะไรซ้ำกันแล้วนะครับจากนั้นเราเอาตัวประกอบเฉพาะที่

0: เหลือมันทำอะไรกันเลยนำมาคูณกันนะครับนี่ก็คูณอะไรต่อคูณ3คูณ2คูณ2ซึ่งเวลานักเรียนคูณเนี่ยครูฟุกได้บอกเทคนิคไปแล้วใช่ไหมครับถ้านักเรียนคูณ2คูณ3เป็น6 6คูณ3เป็น18 18คูณ2เป็น36 36คูณ2เป็น72นักเรียนอาจจะคิดได้ยากใช่ไหมครับตรงนี้นักเรียนอาจจะจับเป็นคู่ใช้2คูณ3ก่อนเป็น6เก็บเอาไว้นะจากนั้นตัวที่เหลือคือ2คูณ3เป็น6 6คูณ2 12แล้ว12ไปคูณ6กลายเป็นอะไรครับ12คูณ6 72นะครับไม่เห็นไหมเวลาครูจับคู่คูณเนี่ยครูจะทำให้จำนวนนั้นยังอยู่ในแม่สุดคูณของเราใช่ไหมครับนักเรียนก็จะคิดได้อย่างรวดเร็วนั่นเองครับหนึ่งก็ได้คอรนอนะครับของ18และ24คือ72นั่นเองครับนักเรียนครับตอนนี้นักเรียนได้หาคอรนอโดยวิธีการแยกตัวประกอบนักเรียนคิดว่าเราสามารถหาคอรนอโดยวิธีการหารได้ไหมครับได้ไหมเพราะว่าหอรมอเนี่ยยังหาโดยวิธีการหารได้เลยคอรนอจะหาโดยวิธีการหารได้ไหมได้หรือไม่ได้เราต้องมาพิสูจน์กันครับนักเรียนเดี๋ยวนักเรียนตั้งใจดูนะครับถ้าเราจะหาคอรนอของ18และ24โดยวิธีการหารนะครับทำคล้ายๆการหาหอรมอเลยนักเรียนก็เขียน18และ24ให้อยู่ในบรรทัดเดียวกันนะครับและเขียนเครื่องหมายหารสั้นใช่ไหมจากนั้นนักเรียนพิจารณาสิครับว่ามีจำนวนนับใดที่หาร18และ24ได้ลงตัวครับ
1: 2
0: อะไรนะ2ได
1: ้
0: 3ได้นะครับนักเรียนดูเลยว่าอะไรหารได้เนี่ยตอบครูฟุกว่า2ครับ3ครับก็ได้ทั้ง2จำนวนแต่ครูฟุกขอเลือก2นะครับนักเรียนครับ2หาร18ได้ผลหารเป็น
1: 9
0: 2หาร24ได้ผลเป็น12จากตรงนี้ครับนักเรียนได้ผลหารเป็น
1: 3
0: 3หาร12ได้ผลหารเป็น
1: 4
0: ตอนนี้ผลหารของเราเป็น3และ4มีจำนวนนับใดที่หาร3และ4ได้ลงตัวครับ
1: 1
0: มีอะไรครับ
1: 1
0: แสดงว่ามี1เพียงจำนวนเดียวเท่านั้นใช่ไหมครับที่หาร3และ4ได้ลงตัวเมื่อนักเรียนพบแล้วว่าถ้าตัวหารเป็น1นักเรียนต้องอะไรเลยหยุดการหารการหยุดการหารของเรานะครับนักเรียนอย่าลืมนักเรียนต้องขีดเส้นใต้กี่เส้น
1: 2
0: เส้นนะครับตรงนี้นักเรียนต้องขีดเส้นใต้2เส้นนะครับจากนั้นครับนักเรียนครับแล้วนักเรียนเนี่ยต้องนำจำนวนใดมาคูณกันบ้างนะครับถึงจะได้คอรนอของ18และ24ครับนี่ลองสังเกตอย่างไรไปสังเกตจากการหาคอรนอโดยการแยกตัวประกอบนักเรียนดูสิครับว่าจากตรงนี้นักเรียนนำจำนวนใดมาคูณกันบ้างแล้วมาสังเกตกับตรงนี
1: ้2คูณ3คูณ3คูณ4
0: 2คูณ3คูณ3คูณ4ครูฟุกถาม2คูณ3เนี่ยมาจากไหน
2: จากต
0: ัวอะไร
2: ตัว
0: อะไรเรียกว่าตัวอะไร
2: ตัวหาร
0: จากตัวหารใช่ไหมซึ่ง2เนี่ยหาร18และ24ได้ลงตัวและ3เนี่ยหาร9และ2ได้ลงตัวแสดงว่า2กับ3เนี่ยเป็นตัวหารร่วมใช่ไหมครับและนักเรียนนำ2กับ3มาคูณกันก็เป็นตัวหารร่วมที่มากที
1: ่สุด
0: ก็คือนี่ไงสิ่งที่เราหาจากการแยกตัวประกอบใช่ไหมครับแสดงว่านักเรียนตอบว่าเอา2คูณ3นะครับ2คูณ3ซึ่งเป็นตัวหารใช่ไหมครับเอาตัวหารมาคูณจากนั้นทำไงต่อนักเรียนดูสิเรามี2คูณ3แล้วสังเกตว่าเราต้องเอาอะไรมาคูณต่อครับ
1: 3
0: เอา3ใช่ไหม3ตรงนี้เป็นผลหารใช่ไหมครับนำ3มาคูณเริ่มเหมือนกันยังเหมือนกันยังครับเหมือนกันแล้วต่อไปครับเอาอะไรมาคูณอีก
1: 4
0: อ้าวแต่ตรงนี้เป็น2คูณ2อ่ะ
2: 2
0: ไม่ใช่2อ๋อเพราะ2คูณ2ก็คือเป็นอะไร4นั่นเองแสดงว่านักเรียนต้องอะไรมาคูณต่อ
1: 4
0: คูณ4ครับนั่นนะครับนักเรียนจากนั้นผลคูณไปเท่าไหร่ครับ
1: 72
0: นั่นเองครับนักเรียนจากตรงนี้แสดงว่าคอรนอเท่ากันมั้ยครับเท่ากันแสดงว่าเราสามารถหาคอรนอโดยใช้วิธีการหารได้ไหมครับ
1: ได้
0: นะครับซึ่งเราได้พิสูจน์กันแล้วตรงนี้นะครับนักเรียนแสดงว่า72นั้นเป็นจำนวนนับที่น้อยที่สุดที่หารด้วย18และ24ได้ลงตัวนะครับเราต้องมาตรวจสอบกันนะครับ72หารด้วย18ได้ผลหารเป็น
1: 4
0: เท่าไหร่ครับ

0: 24
1: ถูกต้องครับจากนั้นครับ72หารด้วย24ได้ผลหารเป็น
2: 3
1: นักเรียนครับจากตรงนี้นะครับครูฟุกอยากจะเพิ่มเติมนะครับให้กับนักเรียนทางต้นทางและปลายทางนะครับจากตรงนี้นะครับนักเรียนจะเห็นได้ว่า72ซึ่งเป็นคอร์นอของเราใช่ไหมครับหารด้วย18เนี่ยเท่ากับ4ซึ่งหารได้ลงตัวและ72หารด้วย24เนี่ยเท่ากับ3ใช่ไหมครับซึ่งหารได้ลงตัวผลหารของเราเป็นอะไรครับผลหารตรงนี้เป็น4และผลหารตรงนี้เป็น3นั่นเองครับครูฟุกถามที่ผลหารเป็น4กับผลหารเป็น3มีอะไรหารผลหารตรงนี้ได้ไหมมีอะไรหารได้บ้าง
2: 1
1: นั่นเองเห็นไหมครับว่าจากผลหารเป็น4และ3เนี่ยแล้วนั่นเองคิดว่าตัวหารร่วมของเราเป็น1แสดงว่า72เนี่ยเป็นคำตอบที่ถูกต้องนี่เป็นการตรวจสอบคำตอบครับว่าคอร์นอที่หารนั้นถูกต้องหรือไม่ถูกต้องโดยนักเรียนพิจารณาจากตอนเราตรวจสอบคำตอบนะครับผลหารเป็น4กับผลหารเป็น3นักเรียนพบว่าตัวหารร่วมเป็น1ใช่ไหมครับแสดงว่าคอร์นอของเราที่หามาได้เนี่ยจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองครับนักเรียนจากตรงนี้นักเรียนหาคอร์นอโดยใช้วิธีการหารได้แล้วใช่ไหมครับตรงนี้นักเรียนหาคอร์นอโดยใช้วิธีการหารของจำนวนนับกี่จำนวน
2: 2
1: จำนวนข้อต่อไปครูฟุกเพิ่มเป็น3จำนวนนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาหาคอร์นอของ16 24และ36กันนะครับโดยวิธีการหานะครับนักเรียนทางต้นทางและปลายทางนะครับตั้งใจฟังดีๆนะครับจากนั้นครับให้นักเรียนเขียน16 24และ36ไว้ในบรรทัดเดียวกันนะครับแล้วเขียนเครื่องหมายหารสั้นนะครับจากนั้นให้นักเรียนพิจารณานะครับว่ามีจำนวนนับใดนะครับที่หาร16 24และ36ได้ลงตัวมีอะไรครับมี22หารได้เพราะทุกจำนวนนี้เป็นจำนวนคู่2หารได้ครับมี4นะครับนักเรียนจากตรงนี้ครับครูฟุกขอเลือก4นะครับนำ4มาหาร4หาร16ได้ผลหารเป็น
2: 4
1: 4หาร24ได้ผลหารเป็น
2: 6
1: 4หาร36ได้ผลหารเป็น
2: 9
1: นะครับจากตรงนี้นักเรียนเห็นนะครับว่า4สามารถหารทุกจำนวนได้ลงตัวนะครับหาทุกจำนวนได้ลงตัวจากนั้นครับนักเรียนพิจารณาผลหารของเราคือ4 6มีจำนวนนับใดที่หาร4 6และ9ได้ลงตัวครับ
2: 1
1: อะไรนะ
2: 1
1: มี1เพียงจำนวนเดียวใช่ไหมครับจากนั้นครับนักเรียนเมื่อนักเรียนพบแล้วนะครับว่ามี1เพียงจำนวนเดียวที่หาร4 6และ9ได้ลงตัวครับเราจะยังไม่หยุดนะเราจะไปต่อนะครับไปต่อจากนั้นครับให้นักเรียนพิจารณานะครับจำนวนนับนะครับที่หาร4 6และ9ได้ลงตัวอย่างน้อย2จำนวนอีก1ครั้งนะครับให้นักเรียนหาจำนวนนับที่หาร4 6และ9ได้ลงตัวอย่างน้อย2จำนวนครับเช่นนักเรียนหาจำนวนนับมาหาร4กับ6ได้ไหมใช่4กับ6อะไรหารได้ครับ
2: 2
1: นักเรียนอาจจะเลือกนํา2ไปหาร4กับ6ใช่มั้ยครับหรือนักเรียนเลือก3ได้ไหม
2: ได
1: ้นํา3ไปหารอะไร
2: 6
1: กับ9เนี่ยนักเรียนต้องเลือกจะนําจำนวนใดดีมาหารอะไรครับ
2: 2
1: เพื่อเลือก2นะครับครูฟุกก็เลือก2นะครับนักเรียนครูฟุกนํา2ไปหาร4ได้ผลหารเป็น
2: 2
1: นํา2ไปหาร6ได้ผลหารเป็น
2: 3
1: แล้ว2หาร9ลงตัวมั้ยครับ
2: ไม
1: ่ลงตัวถ้าหารไม่ลงตัวให้นักเรียนเขียน9ไว้เช่นเดิมนะครับถ้าหารไม่ลงตัวให้เขียนไว้เช่นเดิมนะครับจากนั้นพิจารณาสิครับว่ามีจำนวนนับใดที่หาร2 3และ9ได้ลงตัวอย่างน้อย2จำนวนครับ
2: 3
1: อะไรนะครับ
2: 3
1: 3หารอะไรลงตัว
2: 3
1: หาร3และ3หาร
2: 9
1: ใช่ไหมนะครับก็นํา3มาหาร3หาร2ลงตัวไหมครับ
2: ไม
1: ่ลงตัวทำไง
2: เ
1: ขียน2ไว้เช่นเดิมจากนั้นนํา3ไปหาร3ได้ผลหารเป็น
2: 1
1: นํา3ไปหาร9ได้ผลหารเป็น
2: 3
1: นะครับจากตรงนี้นะครับนักเรียนผลหารเป็น2 1และ3มีจำนวนนับใดหารได้ครับ
2: 1
1: มีอะไรนะ
2: 1
1: มี1

0: เพียงจำนวนเดียวเท่านั้นใช่ไหมครับที่2 1และ3ได้ลงตัวดังนั้นเราควรทำอะไรหยุดการหารโดยการขีดเส้นใต้กี่เส้น2เส้นนะครับดังนี้เลยนะครับนักเรียนจากตรงนี้ครับเรามาสรุปนะครับว่าคอรนอของ16 24และ36เนี่ยคืออะไรนะครับโดยต้องนำจำนวนใดมาคูณกันบ้างครับนำจำนวนใดมาคูณกันบ้างมี4คูณอะไรครับ
1: 2
0: คูณ2คูณ
1: 3
0: ซึ่ง4 2และ3เนี่ยเรียกว่าตัวหารแสดงว่านักเรียนต้องนำตัวหารทุกตัวมาทำอะไรกันลูกคูณกันนะครับนำ4คูณ2คูณ3และอย่าลืมนำผลหารทุกจำนวนทำอะไรกัน
1: มาค
0: ูณกันก็คือคูณอะไรเข้าไปครับ
1: 2
0: คูณ2คูณ1และคูณ3อ้าวได้ผลคูณเป็นเท่าไหร่เท่าไหร่ครับ144ใช่ไหมครับนักเรียนครับเดี๋ยวนักเรียนมาดูพร้อมกันนะครับครูฟุกจะใช้หลักการจับคู่โดยการที่จะคูณแล้วเนี่ยไม่ให้เกิดในแม่สุคูณของเรานะครับครูฟุกพิจารณางี้นักเรียนตั้งใจดูนะครับทางต้นทางและปลายทางดูดีๆนะครับครูฟุกนำสังเกตนะครับครูฟุกนำ4คูณ3เป็นเท่าไหร่ครับ
1: 12
0: เก็บใส่กระเป๋าไว้12นะครับจากนั้นนักเรียนดูดีนะครูฟุกนำ2คูณ2
1: 4
0: คูณ1
1: 4
0: คูณ3
1: 12
0: ใช่ไหมครับและจากเมื่อสักครู่นี้เราเก็บเอาไว้อยู่เท่าไหร
1: ่
0: 12ก็จะกลายเป็น12คูณ12เป็น144นั่นเองครับนักเรียนเห็นไหมครับไม่ยากเลยนะครับนักเรียนนำเทคนิคตรงนี้ไปใช้ได้นะครับก็ได้คอรนอเป็น144นะครับนักเรียนและตอบให้เรียบร้อยเป็นตัวเลขไทยครับและอย่าลืมเราต้องมาตรวจสอบก่อนนะครับว่า144เนี่ยเป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือไม่นะครับโดยนักเรียนต้องนำ144เนี่ยไปหารด้วยอะไรครับหารด้วยหารด้วย16ได้ผลหารเป็นเท่าไหร่ครับ
1: 9
0: นั่นเองครับนักเรียนจากนั้นครับนักเรียนก็ต้องนำ144ไปหารด้วยอะไรครับ
1: 24
0: ได้ผลหารเป็น
1: 6
0: นั่นเองครับจากนั้นครับนักเรียนนำ144ไปหารด้วย36นะครับได้ผลหารเป็นเท่าไหร่ครับ
1: 4
0: ผลหารเป็น4นั่นเองครับนักเรียนจากนั้นครับนักเรียนมาพิจารณาที่ผลหารผลหารของเราเป็นอะไรครับเป็นมีผลหารเป็น9ผลหารเป็น
1: 6
0: ผลหารเป็น
1: 4
0: เอ๊ตัวหารร่วมเป็นเท่าไหร่แล้วเนี่ย6 9ด้วย4ตัวหารร่วมเป็น
1: 1
0: เอ๊นักเรียนครับเมื่อตัวหารร่วมของผลหารเป็น1เนี่ยแสดงว่า144ของเราถูกต้องไหมถูกต้องนะครับเมื่อนักเรียนพบว่าผลหารของเรานะครับก็คือ9 6และ4เนี่ยมีตัวหารร่วมเป็น1ใช่ไหมครับแสดงว่า144ที่เราหามาได้นั้นก็คือคอรนอเป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองครับนักเรียนจากตรงนี้ครับเพื่อเพิ่มเติมความเข้าใจของทั้งเรียนต้นทางและปลายทางครับเรามาดูกันที่ใบกิจกรรม 1.12 ครับว่าเราจะทำอะไรกันบ้างนะครับนักเรียนครับก่อนจะทำกิจกรรมทุกอย่างนะครับเราต้องฟังคำชี้แจงก่อนนะครับครูฟุกนะครับขอชี้แจงคุณครูปลายทางนะครับว่าครูปลายทางเนี่ยต้องปฏิบัติอะไรบ้างนะครับคุณครูปลายทางครับแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มละ 3-4 คนนะครับและแจกใบกิจกรรม 1.12 นั่นเองครับในระหว่างนักเรียนทำแบบฝึกหัดนะครับให้คุณครูเดินดูให้คำแนะนำและตรวจสอบความถูกต้องนะครับสำหรับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางตั้งใจฟังคำชี้แจงดีๆนะครับให้นักเรียนทุกหมาคอรนอของจำนวนที่กำหนดนะครับซึ่งเราจะอยู่ในใบกิจกรรมนั่นเองครับและเสร็จแล้วนะครับวันนี้ครูฟุกอาจจะซูมนักเรียนนะครับเป็นตัวแทนกลุ่มมานำเสนอนะครับซึ่งใบกิจกรรมในวันนี้มีอยู่ด้วยกันกี่ข้อครับนักเรียน2ข้อนะครับทำทั้ง2ข้อเลยนะครับทั้งต้นทางและปลายทางครับถ้านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วนะครับลงมือทำได้เลยครับ

เรียนครับทำกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับทั้ง2ข้อเลยนะครับเรียนปลายทางเป็นอย่างไรบ้างครับทำเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวจะมาตรวจสอบความถูกต้องกันนะครับในวันนี้นะครับครูฟุกนะครับจะซูมตัวแทนกลุ่มนะครับจำนวน2กลุ่มที่จะมาเฉลยนะครับใบกิจกรรมของเรานะครับกลุ่มแรกนะครับที่ครูฟุกจะเลือกเฉลยข้อ1นะครับก็คือ

0: กลุ่ม4ครับข้อ1นะครับและนักเรียนที่จะมาเฉลยข้อ2นะครับครูฟุกขอเลือกเป็นกลุ่ม3ครับที่จะมาเฉลยข้อ2นะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับผลงานของเพื่อนกลุ่ม4และกลุ่ม3กันนะครับว่าถูกต้องหรือไม่ครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับในข้อที่1ครับหาครณของ27และ30ครับนักเรียนนำจำนวนใดมาหารครับ
1: นำ3มาหาร27และ30ค่ะ
0: 3หาร27ได้ผลหารเป็นเท่าไหร่ครับ
1: 3หาร27ได้ผลหารเป็น9ค่ะ
0: จากนั้นครับ
1: 3หาร30ได้ผลหารเป็น10ค่ะ
0: จากนั้นตอนนี้ผลหารของเราเป็น9และ10ใช่ไหมครับมีจำนวนนับใดที่หารได้ครับ
1: 1ค่ะ
0: นักเรียนเห็นไหมครับว่ามี1เพียงจำนวนเดียวนะครับที่หาร9และ10ได้ลงตัวดังนั้นเราจึงสิ้นสุดการหารครับแล้วครณของ27และ30เนี่ยนักเรียนนำจำนวนใดมาคูณกันบ้างครับ
1: 3คูณ9คูณ10ค่ะ
0: ได้ผลคูณเป็น
1: 270ค่ะ
0: 270นั่นเองครับนักเรียนครับจากตรงนี้ถูกต้องไหมครับถ้าถูกต้องนะครับขีดเครื่องหมายถูกให้กับกลุ่มของตนเองเลยนะครับถ้ามองก็แก้ไขด้วยปากกาแดงนะครับนักเรียนจากนั้นครับข้อ1เสร็จเรียบร้อยแล้วปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ข้อ2ครับครูฟุกเลือกกลุ่ม3เอาไว้ครับ1คนครับออกมาเลยครับนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ข้อ2นะครับก็คือหาครณของ24 48และ60นะครับมีจำนวนนับใดที่หาร24 48และ60ได้ลงตัวทุกจำนวนเลยครับหนูนับจำนวนใดมาหารครับ
1: 12ค่ะ
0: หาร12หาร24ได้ผลหารเป็น
1: 2ค่ะ
0: 12หาร48ได้ผลหารเป็น
1: 4
0: 12หาร60ได้ผลหารเป็น
1: 5
0: ตอนนี้ผลหารของเราเป็นอะไรบ้างครับ
1: 2 4 5
0: 2 4และ5นักเรียนครับ2 4และ5มีจำนวนนับใดที่หาร2 4และ5ได้ลงตัวทุกจำนวนเลยครับ
1: 1
0: อะไรครับ
1: 1
0: ตอนนี้เมื่อตัวหารของเราเป็น1เพียงจำนวนเดียวเท่านั้นนักเรียนก็ต้องพิจารณาต่อว่ามีจำนวนนับใดนะครับที่หาร2 4และ5ได้ลงตัวอย่างน้อย2จำนวนครับหนูอะไรมาหาร
1: 2ค
0: ่
1: ะ
0: 2 2หารอะไรครับ
1: 2หาร2ค่ะ
0: ได้ผลหารเป็น
1: 1
0: จากนั้นครับ
1: 2หาร4ได้ผลหารเป็น2ค่ะ
0: 2หาร5ลงตัวมั้ยครับ
1: ไม่ลงค่ะ
0: เมื่อไม่ลงตัวเราต้องทำไง
1: ใส่5ค
0: ่
1: ะ
0: ใส่5ไว้เช่นเดิมใช่มั้ยครับจากนั้นครณ.เกิดจากนำอะไรมาคูณกันบ้างครับ
1: 12คูณ2คูณ1คูณ2คูณ5เท่ากับ240ค่ะ
0: ครณ.ของเราเป็น240กลุ่มอื่นๆถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมครับถูกต้องนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับจากตรงนี้นะครับเราก็ได้ตรวจสอบกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้านักเรียนปลายทางตรวจสอบไม่ทันนะครับเดี๋ยวครูฟุกจะขึ้นให้นักเรียนปลายทางตรวจสอบอีก1ครั้งนะครับเดี๋ยวมาตรวจสอบกันเลยครับ

0: นักเรียนปลายทางตรวจสอบกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับสำหรับสิ่งที่เรียนได้เรียนรู้กันในวันนี้นะครับเราเรียนรู้อะไรไปบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนกันนะครับนักเรียนนักเรียนครับครูฟุกยังถามว่าครน.ของ24 48และ60เนี่ยคือจำนวนใดครับและคืออะไรนะ240นะครับเอเพราะอะไรครับเพราะ240เป็นจำนวนที่อะไรเลย
1: ที
0: ่น้อยที่สุดที่หารด้วย
1: 24 48และ60ได้ลงตัว
0: นะครับแล้วนักเรียนเนี่ยมีวิธีการหาครน.นะครับโดยการหาเนี่ยนักเรียนมีขั้นตอนอะไรบ้างได้ลองมาสรุปขั้นตอนกันหน่อยสิครับขั้นตอนแรกทำยังไงครับ
1: หาจำนวนน
0: ับ
1: หาจำนวนนับได้ลงตัว
0: แสดงว่า

0: เรียนต้องหาจำนวนนับเนี่ยมาหารจำนวนนับที่โจทย์กำหนดให้เนี่ยได้ลงตัวอะไรก่อนได้ลงตัวทุกจำนวนใช่ไหมได้ลงตัวทุกจำนวนใช่ไหมครับเมื่อนักเรียนหารจำนวนนับทุกจำนวนได้ลงตัวแล้วเนี่ยก็พิจารณาสิครับว่าเอ๊ะนักเรียนก็ต้องหาจำนวนนับนะครับมาหาจำนวนนับเหล่านั้นได้ลงตัวอย่างน้อย2จำนวนใช่ไหมครับและเมื่อนักเรียนพบว่าผลหารที่ได้เนี่ยมี1เท่านั้นที่หารได้ลงตัวเราต้องอะไรเลยต้องหยุดการหารใช่ไหมหรือสิ้นสุดการหารใช่ไหมครับและคอร์นอของเราก็เกิดจากนำตัวหารกับผลหารมาทำอะไรกัน
1: คู
0: ณกันนะครับนำตัวหารและผลหารของทุกจำนวนมาคูณกันนะครับนักเรียนครับในบางกรณีเนี่ยเวลานักเรียนทำโจทย์หรือที่หารด้วยจำนวนนับเหล่านั้นได้ลงตัวนั่นเองครับนักเรียนจากตรงนี้นะครับเรามาดูกันต่อครับนักเรียนคือแบบหาร 1.12 ครับมีอะไรบ้างมาดูกันเลยนะครับมีอยู่ทั้งหมด8ข้อครับนักเรียนครูฟุกเนี่ยอยากให้นักเรียนเนี่ยฝึกฝนนะครับอาจจะต้องทำทุกข้อนะครับเพื่อตรวจสอบว่านักเรียนเนี่ยเข้าใจในบทเรียนมากน้อยเพียงใดนะครับถึงครูปลายทางจะบริหารจัดการตามความเหมาะสมได้เลยนะครับจากนั้นครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับนักเรียนบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะมาเจอกันในเรื่องของการหาคอร์นอของจำนวนนับครับเพราะจากตรงนี้นักเรียนได้เรียนการหาคอร์นอไปครบทั้งกี่วิธีแล้วกี่วิธี2หรือ3
1: 3
0: วิธีคือการหาผลคูณร่วมการแยกตัวประกอบและการหารจากตรงนี้เนี่ยนักเรียนต้องเลือกแล้วว่านักเรียนจะใช้วิธีใดในการหาคอร์นอนะครับเวลาทำข้อสอบหรือทำแบบฝึกหัดใดๆก็แล้วแต่นะครับนักเรียนต้องเลือกให้ได้แล้วบอกเหตุผลให้ได้ว่าเราใช้วิธีนี้เพราะอะไรนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรามาพบกันนะครับและสิ่งที่ครูปลายทางต้องเตรียมนะครับก็คือแบบฝึกหัด 1.13 นะครับใบกิจกรรม 1.13 นั่นเองครับนักเรียนครับอย่าลืมมาตรวจสอบความเข้าใจกันนะครับเตรียมตัวพร้อมยังครับเตรียมตัวนะครับถ้าพร้อมแล้วยกครับชูให้เพื่อนปลายทางดูหน่อยเร็วโบกให้เพื่อนปลายทางดูหน่อยนะครับก็ได้หน้ายิ้มกันทุกคนเลยนะครับเอาเก็บให้เรียบร้อยครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดแบบฝึกหัดนะครับใบกิจกรรมได้ตามนี้เลยนะครับในชั่วโมงนี้นะครับครูฟุกก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่สารปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการต่อมสำนึกอักเสบหรือไงรายการคลิปละครสั้นอารมณ์ดีที่จะมาร่วมกันสร้างสรรค์ต่อมสำนึกพลเมืองดีให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่และผู้ชมทั่วไปด้วยสาระและความสนุกสนานครับ
1: มาร่วมด้วยช่วยกันกระตุ้นต่อมสำนึกดีสร้างสรรค์สังคมดีๆให้น่าอยู่ในวิถีประชาธิปไตยนั่นเองค่ะ
0: และสำหรับวันนี้นะครับเราจะพาทุกคนนะครับไปสำรวจกับพฤติกรรมยอดแย่ของคนในสังคมไม่ให้เรื่องเหล่านี้กลายเป็นเรื่องไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ชินครับ
1: ใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะขอเปิดประเด็นที่เราจำเป็นจะต้องมีวินัยกันบ้างค่ะกับเรื่องที่หลายคนเนี่ยเอื้อมระอากันสุดๆเลยค่ะนั่นก็คือการแซงคิวค่ะพี่ปอน
0: ยิ่งชั่วโมงเร่งด่วนนะครับผมบอกเลยว่าชิงไหวชิงพริบกันสุดๆ
1: ใช่ค่ะบางคนเนี่ยหน้าตาดีเป็นถึงพระเอกนางเอกแต่พอเจอคิวเข้าหน่อยเนี่ยกลายเป็นโจรกระจอกเลยนะคะ
0: แค่เข้าคิวตามปกติเนี่ยมันยากเย็นอะไรเขามาก่อนเรามาทีหลังทำไมเราถึงรอไม่ได
1: ้ถูกต้องค่ะแล้วจะเป็นยังไงถ้าตัวเอกในละครคลิปสั้นของเราเนี่ยแซงคิวแบบไม่แคร์ซื้อ
0: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรามาร่วมสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีไปด้วยกันกับตอนที่มีชื่อว่า
1: จะต่อคิวกี่โมงคะ

0: ได้ตลอดเลยอย่
1: างขอทำให้แอร์ยิ้มได้ตลอดชีวิตได้ไหมล่ะจ๊ะ
0: ไอ้ฝังหวาน
1: ไปฟังเลย
0: บอกว่าไอ้หิวแล้วว่าไปหาอะไรกินกันดีกว่า
1: ได้สิจ๊ะไปสิ
0: เขาอยากกินร้านนี้อ่ะว่าแถวยาวมากเลยอ่ะอดกินแน่เลย
2: ไม่ต้องห่วงอยู่กับบิ๊กเนี่ยเดี๋ยวได้รับคิวแบบ VIP เลย
1: รับรองได้กินทุกร้านแน่นอนมานี่เลยเบบี
3: ้คิวที่1เชิญค่ะ
1: คุณพี่ครับคุณพี่สวยๆนั่นแหละ
2: โอ้ยตายแล้วคุณพี่จำผมได้ไหมครับเนี่ยที่เราเจอกันที่งานทอดกฐินวัดป่าบางยางอะครับ
4: ฉันนับถือศาสนาคริสต์
2: อ๋อจำได้แล้วร้านกุ้งเผา
4: แพอาหารทะเล
2: อ
4: ๋
2: อจำได้แล้วผมเนี่ยสับสนเองผมจำผิดนี่เมื่อกี้ผมเดินมาตั้งแต่300เมตรเนี่ยผมมองไกลๆนึกว่าอัมพัชราภามายืนรอคิวนะครับเนี่ย โอ้โหเบลล่าร้านนี้ โอ้โหคุณพี่นี่แหม
4: ถึงตาถึง
2: ใช่ใช่ไหมล่ะครับ
3: ตาถึงที่สองเชิญค่ะ
4: ที่สองเหรออ
2: าจจะเดี๋ยวคุณพี่เฮ้ยเพชรร้านไดมอนด์วังหิน
4: เฮ้ยเธอเก่งมากเลยรู้ได้ยังไงฉันเพิ่งซื้อมาเลยนี
2: ่พี่นี่ตาถึงมากคนก็สวยเพชรก็สวยนี่นะคุณพี่เกินเร็วกว่านี้หน่อยเนี่ยนางสาวไทยคนแรกไม่เกินฝันครับคุณพี่แ
1: หมไปรีบไปรีบไปรีบไปกัน
4: โอ้โหคุยที่รักหูยจะได้เข้ากี่โมงมาเนี่ยแถวยาวมากเลยอ่ะขอปวดท้องไม่ไหวแล้วอ่ะทำไงดี
1: โอ้มันไม่เป็นไรนะที่รักคบกับบิ๊กอะรับรองได้แซงคิวแบบ VIP
0: ยังไงอ่ะที่รักใช้วิธีนี้มันจะดีหรอ
1: ดีสิที่รักตรงวิธีนี้แหละเราถึงจะได้แซงคิวได
0: ้โอ้คนนี้กันนานเกิน
2: ช่วยด้วยครับช่วยด้วยช่วยแบ่งผมด้วยครับช่วยแต่ที่รักแล้วแซงคิวไหวไหมที่รักไหวไหม
0: เดี๋ยวจะคลอดลูกเหรอคะ
2: จะครับ
0: ตายแล้ว
2: ตอนนี้ดีไม่ดีลูกจะไหลออกมาพร้อมครับ
0: โอ้โหเป็นอันนี้นี่เธอทั้งหลายให้คนท้องแซงคิวพวกเราไปก่อนเนาะ
2: โอ้ขอบคุณมากเลยครับ
0: ไปเลยไปเลย
2: โอ้ที่รักระวังระวังที่รักนี่โอ้ท่านไว้ดีๆนะที่รัก
1: ครับ
0: โอ้ดีแล้ว
2: เอ้าแซนจ๋าที่รักเป็นไงบ้างจ้าแม่
5: ขอบคุณนะคะ
2: โอ้ลูกจ๋าน
0: ี่ท้องแรกเหรอคะ
2: ท้องแรกคุณนี่เป็นผู้หญิงครับ
1: คลอดแล้วลูกสาวจริงๆด้วยชื่อจินตลา
0: โหนี่อยากจะแซงคิวเข้าห้องน้ำนี่ต้องลงทุนหลอกคนอื่นเขาขนาดนี้เชียวเหรอฮะ
6: ใช
0: ่ต้องสำนึกอักเสบหรือไงเห็นแก่ตัวไอ้พวกไม่มีวินัยชอบเอาเปรียบชาวบ้านเขาที่แกรู้ไหมคนไทยมีปัญหาก็เพราะว่ามีคนอย่างพวกแกประเทศชาติมีปัญหาก็เพราะว่ามีคนอย่างพวกแกแกทำแบบนี้ยังไงเฮ้ย
1: พอแล้วครับ
0: ไม่ชอบไม่ยอมเปิดไว้ฉันไม่รับ
1: เข็ดแล้ว
0: ไอ้ทำอย่างนี
7: ้มีคนเดียวเลยอ่ะแผนมีทั้งหมดเลยอ่ะทำเราโดนด่าไปด้วยเลยเราเลิกกัน
0: โอ้โหสมน้ำหน้า
2: ไอ้แม
8: ่ทำตัวน่าแรงเกียรติในสังคมนั้นง่ายแต่ทำแล้วละอายเกียรติใจแค่ไหน
0: คือแบบหน้ามึนมาก
9: พี่ว่าพี่บิ๊กเนี่ยคงทำจนชินแล้วก็เป็นนิสัยแล้วล่ะบอกเลยว่าพฤติกรรมแบบนี้น่ารังเกียจสุด
10: ๆใช่แล้วค่ะสุดท้ายไอซ์ตัดสินใจเลิกกับคนแบบนี้ซีว่ามันยังน้อยไปนะคะจริงๆเนี่ยต้องจัดการแบบไม่ให้มีที่ยืนในสังคมไปเลยเพราะว่าวินัยในตัวเองเนี่ยยังทำไม่ได้เลยจะไปดูแลครอบครัวให้ดีได้ยังไงคะ
9: แต่เพื่อนๆแล้วก็คุณผู้ชมเนี่ยสิครับเขาจะคิดกันยังไงเราลองไปฟังกันเลยดีกว่าครับ
10: ไปกันเลยค่ะ
11: คนชอบแซงคิวเร็วครับถ้าคุณรีบแล้วไปแซงคิวคนอื่นก็รีบเหรอครับถ้าจะให้พูดว่าทำแบบนี้มันละเมิดสิทธิของคนอื่นผมคิดว่ามันไม่เหมาะสมกับคนแบบนี้ครับ
12: ผมว่าถ้าสถานการณ์ที่จำเป็นจริงๆขอกันดีๆก็น่าจะมีคนเห็นใจครับแต่ถ้าเราต้องแซงคิวเพื่อตัวของเราเองแล้วทำให้คนอื่นเกิดปัญหาอย่างนี้ก็ไม่โอเคครับ
13: แซงคิวยังไม่ต้องทำหรอกค่ะแค่คิดก็ไม่ควรมีอยู่ในสมองเลยเพราะเอาจริงๆในสามัญสำนึกของทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่ามันผิดถ้ายังมีที่ยืนในสังคมเลิกเถอะค่ะนิสัยแบบนี้เพราะจะมีแต่คนลุมสาปแช่งคุณ
9: ดูเหมือนว่าทุกคนเนี่ยจะรังเกียจการแซงคิวเหมือนกันหมดเลยนะครับแต่จะว่าไปเนี่ยตั้งแต่เช้าจนมืดที่เราออกมาจากบ้านก็เจอแต่คนแซงคิวตลอดทั้งวัน
10: ใช่แ แล้วค่ะว่าวินัยเนี่ยควรเริ่มต้นตั้งแต่ที่บ้านค่ะ
9: ถ้าบ้านของเราน่าอยู่สังคมของเราก็จะน่าอยู่ครับ
10: สำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนและผู้ติดตามรายการต่อมสำนึกอักเสบหรือไง
9: หวังว่าทุกคนเนี่ยจะได้รับเรื่องราวดีๆแล้วก็ข้อคิดดีๆไปด้วยกันนะครับแล้วเจอกันใหม่วันเสาร์หน้า 11:00 น.สวัสดีครับ
10: สวัสดีค่ะ

0: แบบพอเพียงอย่างนี้เลย
1: ของมันต้องมีป่ะ
2: ชอบก็จัดไปอย่าตร

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางด้วยนะครับในรายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้พบกับคุณครูวิทวัฒน์ศรีเมฆหรือคุณครูแอมอีกเช่นเคยครับและแน่นอนครับเรื่องที่เราเรียนกันในวันนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องอวัยวะในระบบย่อยอาหารมีลักษณะและหน้าที่อย่างไรนั่นเองครับซึ่งในชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้ทำการรวบรวมข้อมูลจากการอ่านการ์ตูนเรื่องลีมอนผจญภัยซึ่งทำให้เราได้ทราบไปว่าในระบบย่อยอาหารนั้นประกอบไปด้วยอวัยวะใดบ้างและแต่ละอวัยวะนั้นมีหน้าที่อย่างไรนะครับโดยในวันนี้ก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันนั้นคุณครูจะขอทบทวนความรู้นักเรียนโดยการเล่นเกมครับวันนี้คุณครูมีเกมให้นักเรียนเล่นด้วยนะครับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมเปิดแผ่นป้ายนะครับแล้วด้านหลังแผ่นป้ายนี้จะมีข้อความที่เกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหารอยู่เป็นชื่ออวัยวะนะครับถ้าขึ้นชื่ออวัยวะไหนมานะครับให้นักเรียนช่วยกันตอบนะครับว่าอวัยวะนั้นมีลักษณะและหน้าที่อย่างไรในการตอบนั้นให้ยกมือนะครับถ้าใครคิดได้แล้วว่าอวัยวะนั้นมีลักษณะและหน้าที่อย่างไรยกมือครับยกมือก่อนจะได้ตอบก่อนนะครับและเมื่อนักเรียนตอบถูกแล้วนะครับคุณครูก็จะมีรางวัลให้นะครับอันนี้เป็นตัวแทนของรางวัลที่ครูจะให้นะครับและท้ายคาบคุณครูก็จะสรุปว่าใครได้กี่คะแนนนะครับทีนี้หลังแผ่นป้ายนะครับนอกจากจะมีชื่ออวัยวะในระบบย่อยอาหารแล้วนะครับก็จะมีคะแนนพิเศษบวกอยู่ในนี้ด้วยนะครับถ้าหนูโชคดีเปิดเจอคะแนนพิเศษหนูก็รับคะแนนพิเศษไปเลยนะครับหรืออาจจะมีแผ่นป้ายว่างอยู่นะครับถ้าไม่มีอะไรเลยก็เปิดใหม่นะครับดังนั้นก็ต้องลุ้นเอาว่านักเรียนจะเปิดเจอกับอะไรหลังแผ่นป้ายนะครับโดยในการเปิดแผ่นป้ายเดี๋ยวคุณครูจะขอให้เป็นตัวแทนแต่ละกลุ่มนะครับเป็นตัวแทนแต่ละกลุ่มบอกนะครับว่าจะเปิดแผ่นป้ายไหนก่อนซึ่งพอคุณครูเปิดแผ่นป้ายแล้วนักเรียนสามารถแย่งกันตอบได้เลยโอเคไหมครับต่างคนต่างตอบได้เลยนะครับอันนี้เป็นคะแนนส่วนตัวของนักเรียนไปเลยนะครับเป็นคะแนนพิเศษพร้อมไหมครับพร้อมแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเราให้กลุ่มหนึ่งครับเลือกเปิดมา1แผ่นป้ายครับเอาหมายเลขไหนครับหมายเลข7นะครับเปิดแล้วเจออวัยวะใดทุกคนช่วยกันยกมือแล้วก็ตอบลักษณะและหน้าที่นะครับถ้าตอบถูกรับรางวัลไปเลยพร้อมแล้วดูครับเชิญครับเจอคำว่าตับนะครับ
2: ตับสร้างน้ำดีแล้วเก็บที่ถุงน้ำดีค่ะ
1: ตับทำหน้าที่ในการ
2: สร้างน้ำดี
1: สร้างน้ำดีแล้วนำไปเก็บไว้ที่
2: ถุงน้ำดีค่ะ
1: ถุงน้ำดีจากนั้นส่งต่อไปที่ไหนครับ
2: ส่งต่อที่ลำไส้เล็กค่ะ
1: ส่งต่อไปที่ลำไส้เล็กเพื่ออะไรครับ
2: เพื่อให้ไขมันแตกตัวจนมีขนาดเล็กลงค่ะ
1: เพื่อช่วยให้ไขมันแตกตัวตับมีลักษณะเป็นอย่างไรครับพอจะบอกได้ไหม
2: ก็ยังลีลีเหมือนเดิม
1: น่าจะเป็นลีลีเหมือนเดิมเป็นก้อนเนื้อขนาดใหญ่นะครับเดี๋ยวคุณครูขึ้นรูปไปให้ดูนะครับโอเคขอบคุณมากครับรับคะแนนไป1คะแนนวิ่งมาเลยโอเคครับหมายเลขต่อไปฝั่งนี้ยกก่อนครับเชิญได้ข้อความหลอดอาหารนะครับหลอดอาหารมีลักษณะอย่างไรและหน้าที
2: ่อ
1: ะไรคร
2: ับมีลักษณะเป็นหลอดครับ
1: ลักษณะเป็นหลอด
2: ครับผม
1: อยู่บริเวณไหนครับ
2: อยู่บริเวณลำคอครับ
1: อยู่บริเวณลำคอโอเคครับ
2: มีหน้าที่ในการบีบคายอาหารเพื่อให้เล็กลงแล้วก็ส่งไปยังกระเพาะอาหารครับ
1: ทำหน้าที่ในการบีบดันอาหารเพื่อไปสู่กระเพาะอาหารนั่นเองโอเคถูกต้องไหมครับเพื่อนๆถูกต้องรับไปเลย1คะแนนโอ้โหต่อไปกลุ่มที่3เปิดหมายเลขไหนครับ

0: หมายเลข12นะครับโอเคเพื่อนๆช่วยกันนะครับเริ่มครับทวารหนักโอเคมีเพื่อนยกมือตอบแล้วครับไวมากทวารหนักมีลักษณะและหน้าที่อย่างไรครับ
1: มีลักษณะเป็น
0: พูดได้เลยครับ
1: เป็นท่อค่ะ
0: เป็นท
1: ่
0: อ
1: แล้วก็มีหน้าที่นำกากอาหาร
0: นำกากอาห
1: าร
0: ออกจากร่างกายถูกต้องไหมครับเพื่อนๆถูกต้องรับคะแนนไปเลยต่อไปครับกลุ่มที่4เปิดแผ่นป้ายไหนดีครับ
2: 2
0: หมายเลข2นะครับโอเคไปครับลำไส้ใหญ่มีเพื่อนกลุ่มนี้ตอบอีกแล้วเชิญครับมีลักษณะและหน้าที่อย่างไร
3: ลำไส้ใหญ่มีหน้าที่ดูดนะ
0: เอาลักษณะก่อนครับลำไส้ใหญ่มีลักษณะอย่างไรคร
3: ับ ลักษณะเป็นท่อคดไปคดมาค
0: ่
3: ะ
0: เป็นท่อคดไปคดมาอยู่ในท้องเรานะครับลำไส้ใหญ่จะมีขนาดใหญ่กว่าลำไส้เล็กนะครับ
3: มีหน้าที่ในการดูดน้ำและเกลือแร่เข้าสู่ร่างกายครับ
0: ใช้คำว่ามีหน้าที่ในการดูดซึมสารอาหารต่างๆนะครับรวมถึงน้ำและเกลือแร่เข้าสู่ร่างกายด้วยถูกต้องนะครับรับไปเลย1คะแนนต่อไปกลุ่มที่5เปิดแผ่นป้ายครับ
4: 6
0: หมายเลข6นะครับพร้อมแล้วไปครับปากโอเคกลุ่มที่6ตอบได้ครับปากมีลักษณะและหน้าที่อย่างไรครับ
5: ปากมีลักษณะเป็น
0: เป็นแบน
5: แล้วก็ปากนี้จะมีปากกับฟันมีไว้บดเคี้ยวอาหารค่ะ
0: ปากข้างในปากมีฟันสำหรับใช้บดเคี้ยวอาหารมีอะไรอีกไหมครับ
5: ลิ้น
0: มีลิ้นใช้ทำอะไรครับ
5: ลิ้นมีไว้คลุกเคล้าชิ้นอาหารกับน้ำลาย
0: คลุกเคล้าอาหารกับน้ำลายนะครับปากก็จะเป็นช่องเนาะมีริมฝีปากบนมีริมฝีปาก
5: ล
0: ่างทำหน้าที่ในการย่อยอาหารประเภทไหนครับ
5: ประเภทคาร์โบไฮเดรต
0: คาร์โบไฮเดรตโอเครับไป1คะแนนครับโอเคคราวนี้กลับมาที่กลุ่ม1เปิดแผ่นป้ายอีก1ครั้งครับ
4: 9
0: หมายเลข9นะครับไปครับเชิญครับข้างหลังลำไส้เล็กนะครับมีลักษณะและหน้าที่อย่างไรเชิญครับตอบได้เลย
5: เป็นเส้นขดๆยาวๆค่ะ
0: เป็นเส้นขดๆยาวๆใช้คำว่าเป็นท่อดีกว่านะครับเป็นท่อขดอยู่ในร่างกายของเรานะครับซึ่งเป็นท่อที่มีขนาดยาวอยู่พอสมควรนะครับลำไส้เล็กทำหน้าที่อะไรครับ
5: ทำหน้าที่ย่อยโปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรต
0: ย่อยโปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตหมดหรือยังครับหน้าที่ของลำไส้เล็ก
5: ดูดซึมสารอาหาร
0: ทำหน้าที่ในการดูดซึมสารอาหารด้วยปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับรับไปอีกหนึ่งคะแนนต่อไปครับกลุ่มที่2เอาหมายเลขไหนครับเอาหมายเลข1นะครับโอเคไปพร้อมกันนะครับเชิญครับตับอ่อนมีลักษณะและหน้าที่อย่างไรเชิญครับโอ้ยเพื่อนยกมือไวมากนะครับ
3: ตับอ่อนมีลักษณะเป็นแท่งยาวๆครับ
0: เป็นแท่งยาวๆเรียวยาวนะครับ
3: มีหน้าที่ส่งเอนไซม์มาช่วยย่อยคาร์โบไฮเดรตมันครับ
0: ตับอ่อนก็คือทำหน้าที่ในการสร้างเอนไซม์นะครับแล้วก็ส่งไปที่ไหนครับ
3: ส่งไปที่ลำไส้เล็ก
0: ส่งไปที่ลำไส้เล็กเพื่อช่วยในการย่อยนั่นเองเก่งมากครับผมให้เพื่อนหน่อยต่อไปกลุ่มไหนเปิดแผ่นป้ายครับกลุ่มที่3โอเคครับเชิญเลือก1แผ่นป้ายเอาหมายเลข4นะครับโอเคไปแล้วครับบวก1คะแนนไปฟรีๆเลยครับต่อไปครับกลุ่มที่4เอาหมายเลขไหนครับหมายเลขที่11นะครับไปครับกระเพาะอาหารอุ้ยยกไวมากเชิญครับเชิญครับกระเพาะอาหารมีลักษณะและหน้าที่อย่างไร
5: ลักษณะคล้ายๆตัวเจครับ
0: ลักษณะเป็นคล้ายๆตัวเจ

0: มี
1: หน้าที่คือย่อยโปรตีนครับ
0: มีหน้าที่ในการ
1: ย่อยโปรตีน
0: โปรตีนเก่งมากครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับรับคะแนนไปเลยต่อไปครับกลุ่มที่5เปิดแผ่นป้ายถูกไหมครับเอาหมายเลขไหนครับ
2: 10
0: หมายเลข10นะครับได้คะแนนพิเศษไหมเอ่ยไปโอ้ยบวกอีก1คะแนนไม่ต้องตอบคำถามเลยครับมาครับเหลือ5กับ8 5กับ8น่าจะไม่มีอะไรแล้วครับเพราะว่าที่เหลือนี้เป็นว่างเปล่านะครับโอ้โหแล้วก็ไม่มีใครเปิดได้เลยนะครับโอเคอันนี้ถือเป็นการทบทวนความรู้นะครับจากชั่วโมงที่ผ่านมาที่ได้จากการอ่านการ์ตูนเรื่องรีมอนผจญภัยซึ่งเราจะต้องใช้ข้อมูลเหล่านี้นะครับในการทำกิจกรรมในวันนี้ครับซึ่งกิจกรรมในวันนี้นะครับก็ยังคงอยู่กับกิจกรรมเดิมนะครับกิจกรรมที่1อวัยวะในระบบย่อยอาหารมีลักษณะและหน้าที่อย่างไรเรามาดูจุดประสงค์ของกิจกรรมในวันนี้กันนะครับข้อแรกเลยนะครับนักเรียนจะต้องบรรยายลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะในระบบย่อยอาหารได้ซึ่งคุณครูก็ดูแล้วว่านักเรียนทำได้อยู่แล้วในข้อนี้นะครับซึ่งดูจากการเล่นเกมของนักเรียนนะครับตอบได้กันไวมากเลยนะครับข้อถัดไปครับนักเรียนจะต้องจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะในระบบย่อยอาหารนั่นเองครับอันนี้ก็คือจุดประสงค์ที่เราจะต้องทำได้ในวันนี้นั่นเองครับถัดมาดูใบงานที่เราจะใช้กันในวันนี้นะครับจะเป็นใบงานเรื่องลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะในระบบย่อยอาหารซึ่งจะอยู่ในหน้าที่28และหน้าที่29นะครับในส่วนของคุณครูปลายทางก็สามารถดาวน์โหลดเตรียมไว้ให้กับนักเรียนปลายทางได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกิจกรรมกันในวันนี้ครับไม่ยากเลยมีแค่ข้อเดียวนะครับจะเป็นข้อที่4ซึ่งจะต่อจากชั่วโมงก่อนหน้านี้นั่นเองครับเช่นเดิมครับให้นักเรียนอ่านวิธีการทำกิจกรรมในใจและบอกคุณครูให้ได้ว่าจะต้องทำอะไรในชั่วโมงนี้ครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ

0: เอาละครับตอนนี้นักเรียนก็ได้อ่านวิธีการทำกิจกรรมเสร็จแล้วถูกไหมครับในวันนี้นักเรียนจะต้องทำอะไรบ้างครับ
1: กระตุ้นความคิดเพื่อวางแผนหารูปแบบของแบบจำลอง
0: โอเคเราจะต้องระดมความคิดก็คือช่วยกันคิดนั่นเองนะครับในการวางแผนเพื่อหารูปแบบในการสร้างแบบจำลองนะครับวันนี้เราจะต้องช่วยกันนะครับหาว่าเราจะสร้างแบบจำลองแบบใดนะครับตามชั่วโมงที่ผ่านมานะครับเพื่อที่เราจะนำแบบจำลองนั้นไปใช้อธิบายลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะในระบบย่อยอาหารนะครับที่ใช้ในการย่อยอาหารและการดูดซึมสารอาหารเอาไปไหนครับเอาไปใช้กับผู้ที่ยังอ่านจับใจความไม่คล่องนั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวจะมีเกณฑ์ให้ดูนะครับทีนี้ก่อนที่จะไปดูเกณฑ์กันนะครับคุณครูก็ให้พวกเรามาดูรูปแบบของแบบจำลองที่เราจะสร้างก่อนนะครับอันนี้คือสิ่งที่นักเรียนจะต้องจดบันทึกในชั่วโมงนี้นะครับจดบันทึกลงไปในใบกิจกรรมของกลุ่มตนเองนะครับแบบแรกเลยนะครับก็คือรูปแบบของแบบจำลองที่จะสร้างนะครับซึ่งมันมีได้หลากหลายรูปแบบเลยเดี๋ยวคุณครูอาจจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูตัวอย่างแบบจำลองก่อนว่ามีแบบไหนบ้างนะครับซึ่งนักเรียนไม่จำเป็นต้องทำตามคุณครูนะครับสามารถสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆหรือถ้ามีไอเดียในการออกแบบแบบจำลองอยู่แล้วก็สามารถทำได้เลยนะครับลองมาดูแบบแรกครับอันนี้ครับแบบจำลองแบบนี้นะครับอาจจะใช้กระดาษนะครับเอามาพับให้มีลักษณะเหมือนกับอวัยวะในระบบย่อยอาหารแบบนี้ถ้าใครมีความสามารถด้านการพับกระดาษก็สามารถใช้เป็นเทคนิคการพับกระดาษได้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างแบบจำลองนะครับถัดไปอันนี้อาจจะเป็นอยู่ในลักษณะของโมบายนะครับนักเรียนอาจจะวาดรูปหรืออาจจะปริ้นรูปภาพมาก็ได้นะครับแล้วแต่ความสะดวกของนักเรียนเลยนะครับปริ้นออกมาแล้วก็เอามาจัดให้อยู่ในรูปแบบของโมบายนะครับที่มีรูปภาพของอวัยวะในระบบย่อยอาหารพร้อมกับมีคำบรรยายเล็กน้อยนะครับเพื่อให้เราเข้าใจได้ยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ดูไว้เป็นแนวทางนะครับว่านักเรียนถนัดแบบไหนอยากจะทำแบบไหนนะครับหรือถ้าไม่ชอบ2แบบนี้อาจจะทําแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้เป็นการใช้เปเปอร์มาเช่รู้จักไหมครับเอากระดาษหนังสือพิมพ์หรือกระดาษเหลือใช้นะครับมาผสมกับน้ําผสมกับกาวลาเท็กซ์นะครับแล้วก็เอามาปั้นขึ้นรูปจากนั้นก็รอให้แห้งแล้วก็เอามาระบายสีก็ได้ถ้าใครชอบงานปั้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับหรืออาจจะจัดจานอาหารแบบนี้ก็ได้เอาอาหารหรือผักต่างๆนะครับหรืออาจจะเป็นวัสดุอื่นๆก็ได้ไม่ได้จำกัดนะครับเอามาจัดเรียงให้มีลักษณะคล้ายกับอวัยวะในระบบย่อยอาหารนะครับอันนี้ก็สามารถทำได้เป็นขนมเป็นลูกกวาดได้หมดเลยหรือเป็นของเหลือใช้ก็ได้นะครับไม่จำกัดความคิดหรืออาจจะใช้ของเหลือใช้อย่างเช่นกล่องนมอย่างนี้นะครับกระดาษแข็งแกนกระดาษทิชชู่อย่างนี้เอามาจัดวางหรือเอามาตกแต่งให้มีลักษณะคล้ายกับอวัยวะนะครับแบบนี้ก็ได้เช่นกันหรืออาจจะใช้เป็นการวาดรูปภาพแล้วก็พร้อมกับคำเขียนบรรยายลงกระดาษก็ได้เช่นกันนะครับอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างที่เอามานำเสนอให้กับนักเรียนนะครับซึ่งไม่จำเป็นต้องทำตามคุณครูอันนี้เป็นแค่แนวไอเดียเฉยๆถ้าใครมีไอเดียที่เจ๋งแล้วก็แหวกแนวกว่านี้ก็สามารถทําได้เลยนะครับซึ่งในวันนี้นักเรียนจะต้องคุยกันในกลุ่มวางแผนกันในกลุ่มนะครับทีนี้ในการทําแบบจําลองนะครับหนูเมื่อหนูคุยกันในกลุ่มแล้วได้ข้อตกลงกันแล้วว่าจะทําแบบไหนหนูก็จดบันทึกไปเลยยกตัวอย่างเช่นถ้าจะทําแบบ3มิติหนูก็เขียนเลยว่ารูปแบบของแบบจําลองที่จะสร้างเป็นแบบ3มิตินะครับขึ้นอยู่กับกลุ่มของนักเรียนตัดสินใจวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะใช้ต้องใช้อะไรบ้างต้องคุยกันนะครับถ้ามีการตัดก็อาจจะต้องใช้คัตเตอร์หรือกรรไกรต้องใช้กาวไหมนะครับนะครับอันนี้หรือต้องใช้สีในการตกแต่งไหมหรือใครใช้ดินน้ำมันในการปั้นวัสดุอุปกรณ์นักเรียนจดลงไปด้วยนะครับพร้อมกับระบุไปเลยว่าใครจะเป็นผู้ที่เตรียมอุปกรณ์เหล่านี้มาวัสดุเหล่านี้มาเดี๋ยวในชั่วโมงถัดไปเราจะต้องมาสร้างแบบจำลองนี้จริงๆกันนะครับวันนี้ให้ออกแบบก่อนนะครับ นักเรียนก็สามารถเขียนไว้ได้เลยว่าใครจะเป็นคนเตรียมมาเพื่อเป็นการย้ำเตือนนักเรียนนะครับจากนั้นให้ร่างแบบของแบบจำลองก่อนคิดได้แล้วว่าเราจะทำแบบไหนวาดภาพออกมานะครับตรงนี้แต่ละกลุ่มเขียนได้ตามแบบที่นักเรียนออกแบบเลยนะครับอาจจะวาดภาพออกมาเป็นภาพร่างนะครับพร้อมกับข้อมูลที่เราจะเขียนใส่ลงไปอาจจะไม่ต้องเขียนยาวมากนะครับเขียนสรุปสั้นๆลงไปตรงนี้เข้าใจไหมครับเข้าใจนะอ่ะโอเคอันนี้เป็นแบบร่างของแบบจำลองซึ่งในกลุ่มต้องจดบันทึกลงไปในแบบบันทึกกิจกรรมของนักเรียนนะครับอ่ะวันนี้เป็นงานกลุ่มนะครับในกลุ่มอาจจะจดบันทึกลงไปในใบกิจกรรมของนักเรียนเนี่ยสัก1คนหรือ2คนก็ได้นะครับอ่ะหรือถ้าทุกคนสามารถจดลงในใบกิจกรรมของตนเองได้ก็สามารถจดบันทึกลงได้เลยนะครับคราวนี้ต้องเน้นย้ำเรื่องนี้นิดหนึ่งเพราะว่าสำคัญมากเกี่ยวกับเกณฑ์ในการสร้างแบบจำลองนะครับว่าแบบจำลองที่เราสร้างนั้นจะต้องมีกฎเกณฑ์อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูข้อแรกนะครับแบบจำลองที่นักเรียนสร้างนั้นจะต้องระบุชื่ออวัยวะและระบุหน้าที่ของอวัยวะในระบบย่อยอาหารได้ถูกต้องและครบถ้วนนะครับในแบบจำลองจะต้องมีการเขียนชื่ออวัยวะและก็หน้าที่ด้วยนะครับตรงนี้เข้าใจไหมครับโอเคดูข้อถัดไปในแบบจำลองนะครับจะต้องนำเสนอลักษณะของอวัยวะที่สอดคล้องกับลักษณะของจริงหมายความว่าถ้าหนูจะสร้างแบบจำลองที่เกี่ยวกับปากถูกไหมปากที่หนูทำมาก็ต้องมีลักษณะคล้ายกับของจริงอาจจะไม่ต้องเหมือนมากแต่ว่าดูรู้ว่าเป็นปากโอเคไหมครับอ่ะกระเพาะอาหารทำออกมาแล้วแบบจำลองของหนูก็ต้องบอกเมื่อมีคนมาดูเนี่ยก็ต้องบอกได้ว่าอันนี้คือกระเพาะอาหารต้องสอดคล้องกับลักษณะจริงตรงนี้เข้าใจไหมครับ

โอเคเยี่ยมเลยถัดไปข้อที่3แบบจำลองสามารถใช้อธิบายลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะในระบบย่อยอาหารได้ก็คือสร้างออกมาแล้วต้องอธิบายได้ว่าลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะนั้นๆทำหน้าที่อย่างไรนะครับข้อถัดไปแบบจำลองจะต้องช่วยให้คนที่อ่านจับใจความไม่คล่องอย่าลืมนะครับจากชั่วโมงที่ผ่านมานะครับในสถานการณ์มีเพื่อนที่ยังอ่านไม่คล่องอยู่นะครับดังนั้นแบบจำลองนี้จะต้องช่วยให้คนเหล่านี้นะครับเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะในระบบย่อยอาหารได้นั่นเองและข้อสุดท้ายแบบจำลองต้องมีรูปแบบที่น่าสนใจอันนี้คือเกณฑ์ในการสร้างแบบจำลองของเรามีใครสงสัยเกณฑ์ในข้อไหนไหมครับไม่มีโอเคครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคุณครูจะปล่อยให้เหลือกันนะครับพร้อมทั้งคอยให้คำแนะนำเมื่อนักเรียนพบปัญหานะครับตรงนี้ถ้าคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางพร้อมแล้วก็สามารถเริ่มทำกิจกรรมได้เลยครับ

ขออนุญาตเพิ่มเติมให้กับนักเรียนปลายทางนะครับในส่วนของข้อมูลที่จะใช้นะครับสามารถย้อนกลับไปดูข้อมูลจากการ์ตูนเรื่องลีมอนผจญภัยได้เลยนะครับและก็ถ้านักเรียนปลายทางมีอุปกรณ์ในการสืบค้นข้อมูลนะครับก็สามารถใช้สืบค้นข้อมูลได้นะครับเพื่อเป็นไอเดียหรือแนวทางในการวางแผนเพื่อสร้างแบบจำลองนั่นเองครับซึ่งตอนนี้นักเรียนต้นทางก็มีการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งอื่นๆนะครับเพื่อหาไอเดียหรือแนวทางในการสร้างแบบจำลองอยู่นะครับเดี๋ยวช่วงนี้ก็ให้เวลานักเรียนในการทำกิจกรรมต่อได้เลยครับ

เอาละครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายชั่วโมงกันแล้วนะครับนักเรียนต้นทางของเราก็ได้ช่วยกันระดมความคิดนะครับในการวางแผนแล้วก็ออกแบบจำลองนะครับซึ่งก็อาจจะยังไม่เสร็จดีนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราลองไปดูความก้าวหน้าของเพื่อนๆนะครับว่าตอนนี้เพื่อนวางแผนไปถึงไหนแล้วนะครับลองมาไล่ดูแต่ละกลุ่มนะครับว่าเพื่อนๆจะสร้างแบบจำลองในรูปแบบไหนกันบ้างอ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูกลุ่มแรกกันเลยครับว่าเป็นอย่างไร

0: สำหรับกลุ่มนี้หนูเลือกที่จะทำแบบจำลองในรูปแบบใดครับ
1: สองมิติ
0: ใช้มันปลายทางได้ยินด้วยครับ
2: จะใช้รูปแบบจำลอง2มิติค
0: ่
2: ะ
0: เพื่อนเพื่อนกลุ่มนี้นะครับจะสร้างแบบจำลองในแบบ2มิตินะครับซึ่งวัสดุอุปกรณ์มีอะไรบ้างครับ
2: มีฟิวเจอร์บอร์ดดินน้ำมันปากกาเคมีปากกาตัดเส้นค่ะ
1: ด
2: ิน
1: สอ
2: ดินสอด้วยค่ะ
0: ดินสอโอเคอันนี้ได้แบ่งหน้าที่กันหรือยังว่าใครเป็นคนเตรียมวัสดุอุปกรณ์ชนิดไหนมา
2: แบ่งแล้ว
0: แบ่งแล้วดีมากนะครับเดี๋ยวพอจะมีแบบร่างของแบบจำลองให้ดูไหมครับ
2: มีค่ะ
0: มีโอเคอันนี้เป็นของเพื่อนนะครับอันนี้นะครับเป็นแบบร่างของแบบจำลองซึ่งก็อาจจะยังไม่เสร็จนะครับด้วยเวลาที่จำกัดของเรานะครับเดี๋ยวเพื่อนๆก็จะกลับไปทำต่อให้เสร็จนะครับอันนี้ก็คือเป็นความก้าวหน้าของเพื่อนนะครับเดี๋ยวลองไปดูกลุ่มถัดไปกันนะครับว่าเพื่อนจะสร้างแบบจำลองแบบใดนะครับเดี๋ยวเชิญกลุ่มนี้ครับเดี๋ยวเราลองมาดูเพื่อนกลุ่มนี้กันบ้างครับว่าจะสร้างแบบจำลองออกมาในรูปแบบไหนครับ
3: รูปแบบ3มิติค
0: ่ะเป็นแบบ3มิติพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมว่าหนูจะทำยังไงครับในกลุ่มของนักเรียน
3: ปั้นดินน้ำมัน
0: หนูจะปั้นดินน้ำมัน
3: ให้ขึ้นเป็นรูปสูงขึ้นมาเป็นรูประบบอาหารต่างๆ
0: ปั้นดินน้ำมันเป็นแบบนูนสูงขึ้นมาใช่ไหมครับให้มีลักษณะคล้ายกับอวัยวะในระบบย่อยอาหารโอเคดีเลยครับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้มีอะไรบ้างครับ
3: มีดินน้ำมัน
0: ดินน้ำมัน
3: คัตเตอร
0: ์คัตเตอร์เพื่อนๆช่วยกันตอบได้นะช่วยก
3: ัน ครับฐาน
0: รองถาดรองโอเคครับ
1: ปากกา
0: ปากกา
1: ฟิวเจอร์บอร์ด
0: ฟิวเจอร์บอร์ดโอเคพอจะมีแบบร่างให้ดูไหมครับอันนี้โอเคให้กล้องดูหน่อยครับอันนี้ก็เป็นแบบร่างแบบจำลองของเพื่อนนั่นเองนะครับซึ่งก็อาจจะยังไม่เสร็จดีนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้ลงตัวเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้นักเรียนปลายทางได้ดูว่าตอนนี้เพื่อนได้ร่วมกันวางแผนมาถึงขั้นไหนแล้วนะครับซึ่งในตอนทําจริงก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้นะครับไม่ได้ฟิกว่านักเรียนอาจจะต้องทําตามนี้นะครับโอเคครับขอบคุณกลุ่มนี้มากครับครับเดี๋ยวเรามาดูเพื่อนกลุ่มถัดไปนะครับว่าจะสร้างแบบจำลองในรูปแบบไหนครับกลุ่มนี้จะสร้างแบบจำลองเป็นรูปแบบไหนครับ
4: สร้างจากสิ่งของเหลือใช้ค่ะ
0: เพื่อนจะนำสิ่งของเหลือใช้มาสร้างเป็นแบบจำลองอันนี้ก็น่าจะอยู่ในรูปแบบของแบบ3มิติถูกไหมครับเอามาทำยังไงครับพอจะเล่าได้ไหม
4: ก็ประมาณว่าเอาสิ่งของเหลือใช้ที่มีลักษณะคล้ายๆกับระบบย่อยอาหารมาวางต่อกันบนจานค
0: ่
4: ะ
0: อ๋อเอามาวางบนจานหรือเป็นฐานรองนะครับซึ่งวัสดุและอุปกรณ์ที่หนูจะใช้มีอะไรบ้างครับ
4: บางอย่างยังไม่แน่ใจค่ะ
0: บางอย่างยังไม่แน่ใจเอาที่แน่ใจก่อนก็ได้ครับตอนนี้ที่วางแผนไว้แล้ว
4: ลำไส้เล็กจะใช้เป็นด้ายยาวๆมาวางขดๆกันค
0: ่ะลำไส้เล็กจะใช้เป็นด้ายยาวๆเอามาวางขดกันโอเคครับ
4: ส่วนลำไส้ใหญ่จะใช้เป็นแกนทิชชู่ค
0: ่
4: ะ
0: ลำไส้ใหญ่จะใช้เป็นแกนทิชชู่เอามาวางโอเคครับ
4: หลอดอาหารก็จะเป็นหลอดเอามาวางต่อกัน
0: หลอดอาหารก็จะเอาหลอดมาวางต่อกัน
4: แล้วก็จะมีสีน้ำค่ะ
0: มีสีเอามา
4: ระบายเพื่อของบางอย่างสีไม่เหมือนค่ะแล้วก
0: ็
4: จะมีกาวเอามาติดของต่างๆค่ะอย่างเช่นหลอดหรือว่าแกนทิชชู่ค่ะแล้วก
0: ็
4: จะมีจานเป็นที่รองด้วยค่ะ
0: อันนี้หนูได้แบ่งหน้าที่กันหรือยังว่าใครต้องเตรียมอะไรมาบ้างในชั่วโมงหน้าย
4: ังไม่ค่อยเท่าไหร
0: ่ตอนนี้ยังไม่ได้แบ่งหน้าที่กันถูกไหมแต่ว่าเดี๋ยวท้ายชั่วโมงนี้นักเรียนจะต้องที่กันนะว่าใครต้องเตรียมอะไรมาบ้างในชั่วโมงหน้าโอเคอันนี้ถือว่าก้าวหน้าไปได้เยอะพอสมควรแล้วครับเดี๋ยวลองไปดูกลุ่มถัดไปครับว่าวางแผนไปถึงไหนแล้วนะครับกลุ่มนี้ครับนักเรียนจะสร้างแบบจำลองในรูปแบบใดขอไม้ให้เพื่อนด้วยโอเค
5: การตัดแปะ3มิติค่ะ
0: เพื่อนในกลุ่มนี้จะทำเป็นการตัดแปะแบบ3มิติยังไงครับลองอธิบายให้ฟังได้ไหมครับใช่ลองเล่าว่าหนูจะทำยังไงครับเล่าให้เพื่อนฟัง
5: นำกระดาษสีมาตัดให้เป็นรูปค่ะ
0: นำกระดาษสีมาตัดให้เป็นรูป
5: ใช่แล้วก็นำกล่องกระดาษมาเรียงๆกันไว้แล้วก็นำกระดาษสีไปแปะที่กล่องกระดาษค
0: ่
5: ะ
0: อ๋อก็จะมีกล่องกระดาษมาแล้วก็เอากระดาษสีที่ทำเป็นรูปแล้วเอามาติดที่กล่องกระดาษถูกไหมครับ
5: ใช่ค่ะ
0: โอเคแล้วต้องใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างครับ
5: มีกระดาษสีแล้วก็กาวกรรไกรแล้วก็กล่องกระดาษค่ะ
0: มีกระดาษสีกาวกรรไกรกล่องกระดาษโอเคประมาณนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็ยังไม่ได้วางแผนเสร็จสมบูรณ์ถูกไหมครับเดี๋ยวจะต้องกลับไปคิดต่อเนาะอันนี้แบ่งหน้าที่กันหรือยังว่าใครจะต้องเตรียมอะไรมาบ้างในชั่วโมงถัดไปยังนะครับนักเรียนอย่าลืมนะครับต้องแบ่งหน้าที่กันให้เพื่อนเตรียมอุปกรณ์มาด้วยนะครับเดี๋ยวลองไปดูความก้าวหน้าของกลุ่มถัดไปนะครับว่าเพื่อนวางแผนจะทำแบบจำลองอย่างไรนะครับสำหรับกลุ่มนี้นักเรียนจะสร้างแบบจำลองในรูปแบบใดครับ
6: การปั้นดินน้ำมันครับ
0: ใช้เป็นการ
6: ปั้นดินน้ำมัน
0: ปั้นดินน้ำมันเป็น3มิติขึ้นมาไหมหรือว่าเป็นแค่นูน
6: เป็นแค่นูนไอ้3มิติเลยก็ได
0: ้เป็น3มิติออกมาคล้ายของจริงเลยถูกไหมครับโอเคแล้ววัสดุอุปกรณ์ที่เราจะใช้มีอะไรบ้างครับ
6: ดินน้ำมันครับแล้วก็ไม้จิ้มฟันตะเกียบแล้วก็จานรองครับ
0: โอเคอันนี้แบ่งหน้าที่กันหรือยังว่าใครเตรียมอะไรบ้าง
6: ยังไม่ได้แบ่งหน้าที่คร
0: ับยังไม่ได้แบ่งหน้าที่นะโอเคหนูจะต้องแบ่งหน้าที่กันนะครับว่าใครจะต้องเตรียมอะไรบ้างอันนี้พอจะมีแบบร่างให้เพื่อนได้ดูด้วยไหมครับโอเคเดี๋ยวอันนี้ให้เพื่อนให้เพื่อนปลายทางได้ดูนะครับว่าแบบร่างที่เพื่อนจะปั้นออกมาจะเป็นอย่างไรนะครับซึ่งก็อาจจะยังไม่สมบูรณ์ดีนะครับนักเรียนก็สามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับว่าถ้าหากตรงไหนต้องปรับปรุงหรือแก้ไขนะครับก็สามารถปรับเปลี่ยนได้เลยนะครับและตรงนี้นะครับก็เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งนะครับจากนักเรียนของห้องต้นทางของเราในส่วนของนักเรียนปลายทางนั้นก็สามารถออกแบบแล้วก็วางแผนได้ตามที่นักเรียนออกแบบเลยนะครับอาจจะไม่จำเป็นต้องทำตามนักเรียนต้นทางก็ได้นะครับทำตามที่ตัวเองถนัดแล้วก็ให้สื่อความหมายออกมาได้ตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ข้างต้นได้เลยนะครับเอาละครับตอนนี้เราก็ได้เห็นแนวทางของเพื่อนแล้วนะครับว่าเพื่อนๆของเรานั้นจะสร้างแบบจำลองในรูปแบบใดกันบ้างนะครับก็พอได้เห็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับมาถึงท้ายชั่วโมงแล้วนะครับก็เรามาสรุปผลการทำกิจกรรมกันสักนิดหนึ่งนะครับว่าตอนนี้เราได้ทำกิจกรรมอะไรไปบ้างและได้ความรู้อะไรไปบ้างนะครับในส่วนของความรู้นั้นนะครับก็ใช้ความรู้จากต้นชั่วโมงนะครับก็คือระบบย่อยอาหารจะประกอบไปด้วยอวัยวะต่างๆที่ทำหน้าที่ร่วมกันในการย่อยและการดูดซึมสารอาหารเข้าสู่ระบบหมุนเวียนโลหิตนะครับแล้วก็รำเรียงส่วนต่างๆของร่างกายเพื่อให้ส่วนต่างๆของร่างกายนั้นได้นำไปใช้ประโยชน์ในการเจริญเติบโตของร่างกายนะครับแล้วก็สร้างพลังงานแล้วก็ทำกิจกรรมอื่นๆแล้วก็ใช้เพื่อการดำรงชีวิตและทำกิจกรรมต่างๆของพวกเรานั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นการสรุปข้อมูลหรือความรู้ที่ได้จากการทำกิจกรรมนะครับแล้วก็ในส่วนนี้นักเรียนต้นทางของเรานะครับก็ได้ออกแบบจำลองมาได้ส่วนหนึ่งแล้วนะครับซึ่งก็จะกลับไปออกแบบต่อให้เสร็จนะครับแล้วก็เตรียมวัสดุอุปกรณ์เพื่อที่จะนำมาทำแบบจำลองในชั่วโมงถัดไปนั่นเองนะครับและนอกจากนี้ในชั่วโมงนี้นะครับนักเรียนก็ได้เล่นเกมแล้วก็มีรางวัลติดไม้ติดมือกันไปด้วยนะครับไหนใครที่ได้รับรางวัลบ้างชูขึ้นหน่อยครับโอเคมีหลายคนเลยนะครับได้รับรางวัลกันอันนี้ก็ถือเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆนะครับที่มอบให้ในส่วนของชั่วโมงถัดไปนะครับแน่นอนเรายังคงเรียนกันอยู่เกี่ยวกับเรื่องอวัยวะในระบบย่อยอาหารมีลักษณะและหน้าที่อย่างไรนะครับสำหรับสิ่งที่นักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางจะต้องเตรียมมาในชั่วโมงถัดไปนะครับก็จะเป็นใบงานเรื่องลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะในระบบย่อยอาหารซึ่งจะมีแบบร่างของแบบจำลองที่นักเรียนจะสร้างอยู่ในนั้นนั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับนักเรียนจะต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์สำหรับทำแบบจำลองมาด้วยนะครับนักเรียนจะต้องแบ่งหน้าที่กันเพื่อจัดเตรียมสิ่งของนะครับหรือคอยเตือนกันนะครับว่า ใครจะต้องเตรียมอะไรมาในชั่วโมงถัดไปตรงนี้เน้นย้ำว่าห้ามลืมนะครับถ้านักเรียนลืมนำมาก็จะไม่สามารถสร้างแบบจำลองต่อได้ในชั่วโมงถัดไปครับและในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับก็พบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปครับวันนี้สวัสดีครับ
7: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: รู้หรือไม่คดีปกครองมีลักษณะสำคัญอยู่2ประการคือ 1. คู่กรณีอย่างน้อยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 2. เป็นคดีที่เกิดจากการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจากการใช้อำนาจทางปกครองหรือการดำเนินกิจการทางปกครองไม่ว่าจะเป็นการออกกฎคำสั่งทางปกครองหรือปฏิบัติการทางปกครองหรือการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรหรือเป็นคดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองหรือเป็นคดีที่กฎหมายกำหนดให้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: หรือไม่ว่าศาลปกครองเปิดให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมศาลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้แล้วทั้งในกรณียื่นคำฟ้องใหม่ต่อศาลปกครองชั้นต้นหรือกรณียื่นอุทธรณ์คำพิพากษาผู้ฟ้องคดีที่ยื่นคำฟ้องโดยขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลตามอัตราที่กฎหมายกำหนดซึ่งหากเป็นการยื่นคำฟ้องผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพียงเลือกหัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์ซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลพร้อมทั้งกรอกจำนวนทุนทรัพย์ที่ต้องการให้ชดใช้ระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมศาลให้โดยอัตโนมัติหรือหากผู้ยื่นคำฟ้องต้องการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลก็ให้เลือกที่หัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์แต่ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลค่ะ เมื่อส่งคำฟ้องเรียบร้อยแล้วจะได้รับรหัสอ้างอิงเพื่อเป็นหลักฐานการยื่นคำฟ้องโดยระบบจะส่งรหัสให้ทางอีเมลที่ผู้ยื่นคำฟ้องได้ลงทะเบียนไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานและติดตามคำฟ้องในระหว่างที่ยังไม่มีการออกหมายเลขคดีดำจากนั้นเลือกที่ปุ่มชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลซึ่งอยู่ทางด้านขวามือเพื่อเลือกช่องทางการชำระเงินโดยจะชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือขอใบแจ้งการชำระเงินเพื่อนำไปชำระด้วยวิธีการอื่นก็ได้เช่นการชำระด้วยเงินสดเช็คแคชเชียร์เช็คตั๋วแลกเงินดราฟต์หรือชำระด้วยบัตรเครดิตบัตรเดบิตบัตรอื่นใดในลักษณะเดียวกันณที่ทำการศาลปกครองหรือนำใบแจ้งการชำระเงินดังกล่าวไปชำระผ่าน ATM หรือเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยหรือหากชำระเป็นแคชเชียร์เช็คตั๋วแลกเงินดราฟต์ก็สามารถส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ศาลปกครองได้ค่ะอย่างไรก็ตามมีวิธีการชำระค่าธรรมเนียมศาลที่ง่ายและสะดวกมากกว่านั้นคือการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-payment ซึ่งมีทั้งหมด3ช่องทางได้แก่การชำระผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตชำระโดยหักบัญชีธนาคารและชำระผ่านทางอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งค่ะโดยเมื่อคลิกที่ปุ่มชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลแล้วระบบจะให้เลือกว่าจะชำระค่าธรรมเนียมศาลด้วยวิธีใดให้คลิกเลือกที่ชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และเลือกช่องทางที่ประสงค์จะใช้ชำระค่าธรรมเนียมศาลจากนั้นคลิกที่ปุ่มถัดไปเมื่อผู้ฟ้องคดีตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องแล้วให้คลิกที่ปุ่มชำระเงินและคลิกที่ปุ่มไปหน้าชำระค่าธรรมเนียมที่อยู่มุมขวาล่างแต่หากต้องการเปลี่ยนช่องทางการชำระเงินให้คลิกที่ปุ่มเลือกวิธีการชำระเงินระบบจะกลับสู่หน้าวิธีการชำระเงินอีกครั้งค่ะในกรณีที่เลือกชำระค่าธรรมเนียมศาลด้วยบัตรเครดิตผู้ฟ้องคดีจะต้องเลือกประเภทของบัตรเครดิตที่จะใช้ชำระเงินและกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและคลิกที่ปุ่ม Submit ระบบจะขึ้นรายละเอียดให้ตรวจสอบหากถูกต้องให้คลิกที่ปุ่ม Yes จากนั้นระบบจะให้ตรวจสอบรายละเอียดการชำระเงินอีกครั้งหากเห็นว่าถูกต้องแล้วให้คลิกที่ปุ่ม Submit ใส่เลขรหัส OTP และกด Confirm หน้าจอจะปรากฏรายละเอียดการทำรายการชำระเงินซึ่งถือว่าเสร็จสิ้นขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมศาลและหากไม่ประสงค์จะทำรายการใดๆต่อไปให้คลิกเลือกออกจากระบบได้เลยค่ะการชำระค่าธรรมเนียมศาลทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆยกเว้นการชำระด้วยบัตรเครดิตเท่านั้นที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเพิ่มเติมตามอัตราที่ธนาคารเจ้าของบัตรกำหนดค่ะในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีออกจากระบบแล้วและกลับไปยื่นชำระค่าธรรมเนียมศาลภายหลังเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วให้คลิกเลือกศาลปกครองที่ได้ยื่นคำฟ้องไว้จากนั้นเลือกที่การดำเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมศาลแล้วเลือกชำระค่าธรรมเนียมศาลกรอกรหัสอ้างอิงหรือหมายเลขคดีดำโดยผู้ฟ้องคดีสามารถระบุทุนทรัพย์เพื่อให้ระบบคำนวณค่าธรรมเนียมศาลหรือระบุค่าธรรมเนียมที่ต้องการชำระจากนั้นระบบจะเข้าสู่หน้าชำระค่าธรรมเนียมศาลในกรณีที่มีคำฟ้องหลายคดีสามารถคลิกที่ปุ่มคดีของท่านที่มุมขวาบนระบบจะแสดงคดีทั้งหมดที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำฟ้องไว้จากนั้นคลิกที่ปุ่มข้อมูลการยื่นฟ้องในคดีที่ต้องการจะชำระผ่านอิเล็กทรอนิกส์สามารถดำเนินการได้จนจบกระบวนการด้วยขั้นตอนการใช้งานที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนและไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาที่ทำการศาลปกครองค่ะหากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสายด่วนศาลปกครอง1355

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ก็ได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแล้วนะว่าความเสียหายมันมหาศาลโชคดีที่ไม่มีใครเสียชีวิตนะต่อไปเราจะระวังมากกว่านี้ครับเราจะอยู่เฝ้าตลอดเวลาที่เราเผาไร่กำจัดวัชพืชทุกครั้งเลยครับทางที่ดีอย่าไปเผามันเลยมันมีแต่ผลเสียมากกว่าผลดียิ่งจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
1: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอ DLTV
2: ไฟป่าส่งผลกระทบหลายด้านอย่างผลกระทบต่อพืชพันธุ์ในป่าไม้เพราะไปทำลายสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ผลกระทบต่อสัตว์ป่าและสิ่งมีชีวิตเล็กๆในป่าให้ได้รับบาดเจ็บล้มตายที่หนีรอดก็ขาดที่อยู่อาศัยรวมไปถึงแหล่งอาหารถูกทำลายส่วนผลกระทบต่อดินที่สิ่งปกคลุมดินถูกเผาทำลายเมื่อฝนตกน้ำที่ไหลบ่าไปตามหน้าดินจะพัดพาหน้าดินอันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยไม่สามารถกักเก็บน้ำและธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชได้และผลกระทบต่อน้ำแหล่งน้ำจะเต็มไปด้วยตะกอนและขี้เถ้าจากไฟป่าให้ลำห้วยขุ่นเมื่อดินตะกอนไปทับถมในแม่น้ำมากขึ้นลำน้ำก็จะตื้นเขินทำให้เกิดอุทกภัยสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนและทรัพย์สินเป็นอย่างมาก
3: ไฟป่าอันตรายจริง
0: ๆวันนี้ปู่เลยชวนทุกคนมาทำกิจกรรมที่ชื่อว่าป่าเปียกซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อมุ่งช่วยเหลือบรรเทาทุกภัยจากไฟป่าอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันป่าเปียกสามารถช่วยป้องกันปัญหาของไฟป่าโดยการนำเอาหลักการที่แสนง่ายดายแต่ได้ประโยชน์อย่างมหาศาลซึ่งมีด้วยกัน6วิธีวันนี้เราจะเลือกวิธีแรกมาทำกันก่อนนั่นก็คือการปลูกต้นกล้วยในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นช่องว่างของป่าประมาณ2เมตรข้อดีของวิธีนี้คือถ้าหากเกิดไฟไหม้ป่าขึ้นต้นกล้วยจะเป็นแนวปะทะไฟได้ดีเพราะต้นกล้วยสามารถอุ้มน้ำไว้ได้มากกว่าพืชชนิดอื่นๆทำให้ลดการสูญเสียน้ำลงไปได้มากมาเรามาลงมือกันปลูกเป็นแนวเป็นแถวให้ห่างกันต้นละ2เมตรนะทุกคน
3: ได้ครับ
0: ส่วนอีก5วิธีของป่าเปียกก็จะมีการจัดทำระบบป้องกันไฟไหม้ป่าโดยการใช้แนวคลองส่งน้ำและปลูกพืชตามแนวคลองไปด้วยวิธีต่อมาก็เป็นการสร้างระบบการควบคุมไฟป่าด้วยแนวป้องกันไฟของป่าเปียกโดยการอาศัยน้ำในชลประทานและน้ำฝนมาช่วยวิธีต่อมาคือการปลูกต้นไม้ที่โตเร็วคลุมแนวร่องน้ำเพื่อให้ความชุ่มชื้นค่อยๆทวีขึ้นและแผ่ขยายออกไปทั้งสองร่องน้ำทำให้ต้นไม้งอกงามและมีส่วนช่วยป้องกันไฟป่าได้เป็นอย่างดีเพราะว่าไฟป่านั้นมักจะเกิดขึ้นง่ายหากป่าขาดความชุ่มชื้นอีกวิธีคือการสร้างฝายโดยการปิดกั้นร่องน้ำหรือลำธารเป็นระยะระยะจะช่วยให้ดินเกิดความชุ่มชื้นแผ่ขยายก็ไปทั้งสองด้านกลายเป็นป่าเปียกและวิธีสุดท้ายคือการสูบน้ำเข้าไปในระดับที่สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วปล่อยน้ำลงมาทีละน้อยให้ค่อยๆไหลซึมดินเพื่อช่วยเสริมการปลูกป่าบนพื้นที่สูงในรูปภูเขาป่าให้กลายเป็นป่าเปียกซึ่งสามารถป้องกันไฟป่าได้อย่างมาก
4: โอ้โหทฤษฎีป่าเปียกของในหลวงรัชกาลที่9ยอดเยี่ยมมากๆเลยครับ

0: อย่างน้อยวันนี้เราก็ทำป่าเปียกสำเร็จไปหนึ่งวิธีแล้วสัปดาห์ต่อไปเราค่อยนัดกันต่อช่วยกันนะทุกคนเพราะทุกครั้งที่มีไฟป่าเกิดขึ้นเนี่ยมันโหดร้ายและอันตรายมากไฟป่าลุกลามแบบที่ควบคุมได้ยากแล้วยิ่งถ้ามีพวกเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเยอะก็จะยิ่งลุกลามเร็วขึ้น
1: เชื้อเพลิงธรรมชาติในป่ามีอะไรบ้างเหรอคะคุณตา
0: ก็พวกดินอินทรีย์ที่มีการ

0: ทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาใบไม้กิ่งไม้แห้งหญ้าท่อนไม้ตอไม้วัชพืชไม้พุ่มใบไม้สดต้นไม้ประมาณนี้แหละจ้ะหลานงั้นทบทวนสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่าที่มาจากมนุษย์กันอีกรอบนะทุกคนจะได้จำได้แม่น
1: ๆได้เลยค่ะ
0: สาเหตุการเกิดไฟป่าจากมนุษย์หนึ่งเก็บหาของป่าบางทีเราจุดไฟเพื่อเพิ่มแสงสว่างในขณะที่อยู่ในป่าหรือเผาป่าเพื่อกระตุ้นการงอกของเห็ดหรือกระตุ้นการแตกใบใหม่ของพืชหรือเพื่อไล่ตัวมดแดงออกจากรังรมควันไล่ผึ้งพวกนี้ถือเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่ามากที่สุดสาเหตุที่สองการเผาไร่เป็นสาเหตุที่สำคัญรองลงมาและถ้าเราไม่ทำแนวกันไฟและไม่อยู่ควบคุมไฟก็ลุกลามได้สาเหตุที่3การล่าสัตว์ด้วยการจุดไฟไล่ให้สัตว์หนีออกจากที่ซ่อนแต่ไฟที่จุดกลับลุกลามกลายเป็นไฟป่าไงล่ะอ้าวที่เหลือให้ปู่บอกบ้างเหนื่อยขอพักก่อนมาต่อนะสาเหตุที่4คือการเลี้ยงสัตว์แบบปล่อยให้หากินเองตามธรรมชาติก็มักจะลักลอบจุดไฟเผาป่าให้โล่งให้มีสภาพเป็นทุ่งหญ้าสาเหตุต่อมาสาเหตุที่5ความประมาทความคึกขนองจากการเข้าไปพักแรมในป่าก่อกองไฟแล้วลืมดับหรือทิ้งก้นบุหรี่ลงพื้นป่าบางครั้งการจุดไฟเผาป่าจุดไฟเล่นเพื่อความสนุกสนานแค่นั้นส่วนสาเหตุสุดท้าย6คือการแกล้งจุดส่วนใหญ่จะมาจากการที่ชาวบ้านในพื้นที่มีปัญหาขัดแย้งเรื่องที่ทำกินหรือถูกจับกุมจากการกระทำผิดในเรื่องป่าไม้กับหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ก็มักจะหาทางแก้แค้นเจ้าหน้าที่ด้วยการเผาป่านะ
2: ทำไมทำแบบนั้นได้นะแบบนี้ไม่ดีเลย
3: ไม่น่าจะทำแบบนั้นเลย
2: แย่จังเลยนะ
3: มันน่าเกลียดจริ ง
2: แย่จัง
4: คุณตาครับเล่าตอนที่คุณตากับพี่เจ้าหน้าที่มาดับไฟป่าที่นี่ให้ฟังหน่อยสิครับ
0: อ๋อได้สิไฟป่าที่เกิดที่นี่ก็อย่างที่เรารู้ว่ามันมาจากการเผาไร่กำจัดวัชพืชใช่ไหมแต่ไฟที่จุดดันลุกลามตอนนั้นมีชาวบ้านโทรมาแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ก็รีบไปให้ถึงที่เกิดเหตุพอถึงก็รีบสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันไฟทั้งชุดทั้งหมวกถุงมือรองเท้าที่ป้องกันไฟและควันไฟต้องก้มต่ำมองหาบริเวณที่สามารถเข้าไปดับไฟป่าให้ได้ตอนนั้นไฟมันลุกลามเร็วมากทุกคนต้องตั้งสติสงบสติอารมณ์ไม่ให้ตื่นตระหนกแล้วที่แย่กว่านั้นนะลมมันเปลี่ยนทิศทางตอนที่เจ้าหน้าที่กำลังดับไฟทำให้ต้องรีบเคลื่อนย้ายรถและอุปกรณ์ดับไฟไปอยู่ในทิศเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ที่สุดที่ไฟป่าไม่น่าจะไหม้มาถึงได้
5: นานไหมครับกว่าจะสกัดไฟป่าได้
0: เกือบ2ชั่วโมงเลยล่ะโชคดีมากที่วันนั้นสายฝนมาช่วยพวกเราเอาไว้ทำให้สกัดไฟป่าได้เร็วหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เข้าควบคุมพื้นที่เพื่อไม่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปแล้วก็ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่แล้วก็ประเมินเหตุการณ์ประเมินความเสียหายและวางแผนฟื้นฟูพื้นป่าอย่างมีระบบแบบแผนรวมถึงแผนการเยียวยาความเสียหายต่อไปนะส่วนชาวบ้านในพื้นที่เกิดเหตุและพื้นที่เสี่ยงก็ต้องฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดแต่ต่อจะบอกให้นะทุกคนว่าปัญหาเกี่ยวกับป่าไม้เสื่อมโทรมของประเทศไทยยังมีอีกมากมายหลายพื้นที่อย่างทางภาคเหนือย้อนกลับไปกว่า30ปีก่อนพื้นที่บนดอยสูงจังหวัดเชียงรายกลายเป็นผืนดินน้ำตาลแดงของภูเขาหัวโล้นทอดยาวสุดลูกหูลูกตาและเมื่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าของพวกเราเสด็จมาเยือนดอยตุงเป็นครั้งแรกจึงมีพระราชปฏิฐานที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งพื้นที่และชีวิตชาวไทยภูเขาและทรงจัดตั้งโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของป่าและต้นน้ำที่เคยเสื่อมโทรมให้กลับมีสภาพที่อุดมสมบูรณ์ดังเดิมโดยการปลูกป่าปลูกจิตสำนึกรักป่า ร้อมกับการสร้างอาชีพทางเลือกใหม่เปิดโอกาสให้คนบนดอยตุงมีอาชีพมีรายได้สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยละทุกคนนี่ก็เกือบ2เดือนได้แล้วนะกว่าเราจะได้เข้ามาฟื้นฟูป่ากันนะ
2: เจ้าหน้าที่คุณตาและทีมอาสาสมัครกู้ภัยทุกคนคงจะเหนื่อยและต้องเสียสละมากๆเลยครับปรบมือสิครับรออะไรถ้างั้น DLTV ขอเสริมเรื่องการเตรียมรับมือก่อนเกิดไฟป่าหน่อยได้ไหมครับ
1: ดีเลยปู่กำลังจะบอกให้ DLTV ช่วยให้ข้อมูลเสริมบอกทุกคนอยู่พอดีเลย
2: สิ่งแรกเลยที่เราต้องทำก็คือแจ้งเหตุไฟป่าทันทีที่เราพบเห็นหลังจากนั้นเราต้องเคลียร์พื้นที่ให้รถดับเพลิงเดินทางและเข้าถึงได้สะดวกง่ายต่อการจัดการปัญหาไฟลุกลามและไม่ทำตัวเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ส่วนอย่างอื่นที่เราต้องใส่ใจก็คือเราต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะช่วงฤดูแล้งเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าศึกษาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดกรณีไฟป่าและต้องหลีกเลี่ยงทุกอย่างที่จะก่อให้เกิดไฟป่าทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีกองใบไม้หรือหญ้าแห้งระวังถังแก๊สถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟระมัดระวังการเผาหญ้าในฤดูแล้งให้มากขึ้นเป็นพิเศษทำแนวกันไฟบริเวณบ้านและเข้าร่วมซักซ้อมการอพยพเวลาที่มีไฟป่าเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟให้มีติดบ้านไว
5: ้โอ้โหข้อมูลมาเป็นชุดเลย
2: ในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดจากมนุษย์ที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะลองเข้าไปดูกันได้ครับ
6: ขายของ
0: วันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะ
6: ขอบคุณเหมือนกันค่ะ
2: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดจากมนุษย์เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นการเก็บหาของป่าการเผาไร่การแกล้งจุดไฟเล่นการล่าสัตว์การเลี้ยงสัตว์ความประมาทและความคึกขนองทฤษฎีป่าเปียกช่วยป้องกันปัญหาไฟป่าถือเป็นหลักการที่แสนง่ายแต่ได้ประโยชน์อย่างมหาศาล
5: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าน
2: ี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
7: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้วเหรอ
2: พลังแสงทะลุมิติ
7: โอ้โหเฮ้ยนี่มัน
2: ก็ใช่นะสิ

0: การวิจัยตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยน้ำลายเนี่ยนะคะคือมันง่ายใครๆก็บ้วนน้ำลายเป็นเราแปรงฟันเราอะไรเราก็บ้วนน้ำลายเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแล้วก็เข้าถึงปริมาณประชากรหรือคนไข้ได้อย่างรวดเร็ว
1: เดี๋ยวจะขอให้คุณสุภิตเนี่ยบ้วนน้ำลายเบาๆนะคะใส่ไปในกระป๋องไม่ต้องไอไม่ต้องขากเสมหะนะคะแล้วก็ปิดฝาให้สนิทแล้วก็พันด้วยพาราฟีนแล้วก็ใส่ซอง10หลอก2ชั้นปิดให้สนิทแล้วส่งให้หมอนะ
0: การแยงจมูกแล้วก็แยงคอเราต้องใช้ไม้เข้าไปแยงทำให้เกิดการระคายและเกิดความเสี่ยงเนื่องจากว่าเวลาคนไข้ไอออกมาจามออกมาผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยต้องมีความเสี่ยงในการรับอย่างนี้ตลอดเวลาเนี่ยเรามีทางเลือกหรือเปล่าจุดประสงค์ของการทำวิจัยครั้งนี้คือเราต้องการจะรู้ว่าถ้าเราทำงานวิจัยหรือทำการตรวจโควิด-19 ด้วยน้ำลายเนี่ยนะคะมันจะเทียบเท่ากับการทำมาตรฐานคือการแยงจมูกและแยงคอหรือเปล่าก็มีที่มาในงานวิจัยเบื้องต้นจากประเทศจีนที่เกี่ยวข้องกับการเจอรีเซปเตอร์ซึ่งเป็นการจับของเชื้อความน่าสนใจก็คือไปเจอว่ามันจับในช่องปากลำคอในต่อมน้ำลายและที่ลิ้นก็เลยสนใจว่าเอ๊ะมันจะมีเชื้ออยู่ในน้ำลายหรือเปล่าก็เลยเป็นที่มาที่เราคุยกันว่าเอ๊ะเราลองมาดูไหมเปรียบเทียบกับทางโพรงจมูก
1: อาจารย์เอกช่วยเปิดให้ดูคนที่ negative อะค่ะว่า housekeeping จีนเนี่ยยัง positive อยู่ไหมคะ
2: อันนี้ก็เป็น negative ก็ positive
3: วิธีการจริงๆเราก็เอาตัวอย่างจากหลังโพรงจมูกนะครับแล้วก็ตัวอย่างจากที่เป็นน้ำลายเก็บตัวอย่างมาจากคนคนเดียวกันนะครับประมาณ200ลายนะครับหลังจากนั้นเราก็เอามาสู่ห้องปฏิบัติการแล้วก็มา inactivate เชื้อก่อนก็คือทำให้เชื้อมันอ่อนประสิทธิภาพหรือว่าทำให้เชื้อมันตายลงนะครับจากนั้นเราก็เอามาสกัดสารพันธุกรรมนะครับหลังจากที่เราสกัดสารพันธุกรรมของทั้ง2อันเราก็ไปทำ RT-PCR ตามปกติถ้าตรวจพบเชื้อซามันก็จะขึ้นเป็นลักษณะเป็น A shape นะครับ
0: สิ่งสรุปที่เราทำออกมาเนี่ยเราพบว่า100คนที่แยงจมูกเราพบโรคเนี่ยเราพบว่าจากน้ำลายเราจะตรวจเจอประมาณ 84-85 คนลึกๆเราคิดว่าถ้ามันดีกว่านี้เนี่ย 90 กว่าเปอร์เซ็นต์เราคงจะแฮปปี้มากๆแต่หลังจากที่เราเห็นผลออกมาแล้วเนี่ยทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยก็ได้มาคอลลาโบเรตและเอาข้อมูลตรงนี้นำไปใช้จริงหน้างานที่บางละมุงผลก็น่าพอใจทำให้ชุมชนนั้นเข้าถึงการวินิจฉัยได้มากขึ้นสามารถควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ
1: การตรวจด้วยน้ำลายนะคะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายค่ะโดยการตรวจแบบเติมเนี่ยมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 5,000 บาทนะคะแต่ว่าการตรวจด้วยน้ำลายเนี่ยเนื่องจากเราไม่ต้องใช้ชุดอุปกรณ์ PPE แล้วก็หน้ากาก N95 แล้วเนี่ยทำให้ค่าใช้จ่ายเนี่ยอยู่ที่ 1,500 บาทค่ะที่โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะจะเริ่มรับบริการตรวจทางน้ำลายกลางเดือนพฤษภาคมค่ะแล้วก็ผู้ที่เข้ารับการตรวจเนี่ยก็จะต้องทราบข้อจำกัดก็คือชุดตรวจเนี่ยมีความไวอยู่ประมาณ 85% นะคะดังนั้นเนี่ยผู้ที่รับการตรวจเราก็จะเรียกว่าเป็นการตรวจคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงมากๆสัมผัสเชื้อหรือว่าจะทำการผ่าตัดเนี่ยก็ยังควรตรวจด้วยวิธีมาตรฐานอยู่ค่ะ
0: รู้สึกภูมิใจนะคะที่จริงๆทีมรามาธิบดีได้มีบทบาทในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้เกิดขึ้นกับประชาชนแล้วก็สังคมไทยแล้วยังคิดว่าเราสามารถที่จะต่อยอดในการพัฒนาการศึกษานี้ในโครงการอื่นๆมากขึ้นคือเราเองในฐานะบุคลากรทางการแพทย์ของมหิดลเรารู้ถึงคำบรรณิธานปัญญาของแผ่นดินแล้วก็ความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยที่จะสร้างองค์ความรู้ใหม่นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมไทยเราพร้อมที่จะดำเนินการต่อไปในการที่จะเป็นปัญญาของแผ่นดินเสมอค่ะ
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
5: ์หากเป็นหนี้บัตรเครดิตบัตรเครดิตรูดปุ๊บเป็นหนี้ปั๊บจะเป็นอย่างไรหากเราผิดนัดชำระหนี้สิ่งที่ลูกหนี้ต้องเจอหากผิดนัดชำระหนี้ค่าติดตามทวงถามจะถูกคิดและถูกทบไปในรอบบินถัดไปโดยแต่ละธนาคารก็จะมีอัตราค่าติดตามทวงถามที่แตกต่างกันไปดอกเบี้ยผิดนัดชำระคือดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายเพิ่มจากอัตราดอกเบี้ยเดิมในกรณีที่เราผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตรวมไปถึงค่าปรับเมื่อจ่ายหนี้ล่าช้าเกินระยะเวลาที่กำหนดโดยหากยังไม่จ่ายหนี้ดอกเบี้ยก้อนดังกล่าวก็จะถูกคิดทบไปเรื่อยๆจนกลายเป็นหนี้ก้อนใหญ่ได้

สำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหรือ3งวดหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะเสียเครดิตและอาจถูกรายงานข้อมูลค้างชำระหนี้หรือเครดิตบูโรในช่วงนี้เจ้าหนี้จะพยายามติดต่อลูกหนี้เพื่อให้วางแผนจ่ายหนี้ใหม่กฎหมายของไทยได้ให้สิทธิแก่ทางลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องในระหว่างพิจารณาคดีและหลังศาลมีคำพิพากษาเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายซึ่งลูกหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องกับเจ้าหนี้คือสถาบันการเงินธนาคารหรือติดต่อผ่านกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้ไม่ยอมไกล่เกลี่ยเจรจากับเจ้าหนี้หรือการเจรจาไม่เป็นผลคดีความจะเข้าสู่ชั้นศาลในขั้นตอนนี้ลูกหนี้สามารถไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในชั้นศาลได้ในกรณีลูกหนี้ไม่ยอมไปไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินได้กรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อศาลมีคำพิพากษาให้เจ้าหนี้ซึ่งก็คือสถาบันการเงินชนะคดีโดยถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้คืนตามคำพิพากษาภายใน30วันเจ้าหนี้ก็จะมีสิทธิ์ยึดทรัพย์หรืออายัดสิทธิ์เรียกร้องของลูกหนี้ได้ศาลจะแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อออกหมายยึดและอายัดทรัพย์สินขึ้นมาและทรัพย์สินที่เจ้าหนี้สามารถยึดได้มีดังนี้ 1. ของมีค่าได้แก่เครื่องประดับที่มีมูลค่าอย่างเพชรพลอยนาฬิกาสร้อยคอทองคำ 2. รถยนต์มอเตอร์ไซค์ในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้และต้องไม่เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ 3. บ้านและที่ดินในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้ทั้งที่ติดจำนองหรือไม่ติดจำนอง 4. เสื้อผ้าและเฟอร์นิเจอร์ที่มีมูลค่ารวมกันเกิน 20,000 บาท 5. เครื่องมือในการประกอบอาชีพที่มีมูลค่ารวมแล้วเกิน 100,000 บาทและ 6. การอายัดเงินเดือนและเงินลงทุนลูกหนี้ผู้ที่จะถูกอายัดเงินเดือนนี้สามารถเป็นได้ทั้งพนักงานเอกชนและพนักงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่งแม้บัตรเครดิตจะช่วยให้เราสะดวกสบายในการจ่ายเงินแต่ผลที่ตามมาหากผิดชำระหนี้บัตรเครดิตก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆดังนั้นหากใช้บัตรเครดิตแล้วก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องชำระยอดใช้จ่ายให้ตรงเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหายุ่งยากตามมาทางที่ดีที่สุดคือการมีความรับผิดชอบและไม่ก่อหนี้เกินตัวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: จอดรถหน้าบ้านเร่งเครื่องเสียงดังแถมยังเหม็นน้ำมันรถอีกร้องเรียนไปกับเขตกันแล้วก็ยังเหมือนเดิมไม่รู้จะทำยังไงดีเสียสุขภาพจิตสุดๆอยากจะฟ้องร้องให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลย
5: มีประเด็นกับเพื่อนบ้านนี่เป็นปัญหาสุดคลาสสิกจริงๆนะครับแต่คุณพี่เช็คการทำหน้าที่ของทางเขตและเจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆดีแล้วใช่ไหมครับว่ามีข้อบกพร่องไม่ได้รับการแก้ไขไม่งั้นจะเป็นอย่างนี้นะครับ

มีผู้ฟ้องคดีท่านหนึ่งมีปัญหากับเพื่อนบ้านเรื่องที่จอดรถและชอบใช้พื้นที่ส่วนรวมทำกิจกรรมส่วนตัวร้องทางเขตแล้วผู้ฟ้องก็ยังไม่พอใจกับการแก้ไขปัญหาของทางเขตเลยยื่นฟ้องต่อผู้อำนวยการเขตเพราะละเลยต่อหน้าที่ทำงานล่าช้าและยังกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าเมื่อผู้อำนวยการเขตได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ฟ้องคดีแล้วก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันไปตรวจสอบสถานที่และพบว่ามีการจอดรถยนต์บริเวณถนนตรงข้ามบ้านของผู้ฟ้องคดีเจ้าหน้าที่จึงได้แนะนำการจอดรถให้กับเจ้าของเพื่อความสะดวกของผู้สัญจรใช้ทางร่วมโดยให้จอดเป็นการชั่วคราวและให้จอดแนวผนานกับถนนไม่ควรจอดแนวทะแยงเพื่อความสะดวกของผู้สัญจรร่วมและไม่ให้ตั้งวางสิ่งของหรือวัตถุใดๆบนถนนและล้างรถบนถนนโดยเด็ดขาดศาลท่านเห็นว่าผู้อำนวยการเขตได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยตักเตือนแนะนำผู้กระทำความผิดสั่งให้ผู้กระทำความผิดแก้ไขจัดการทำความสะอาดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยให้หมดไปนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังได้เข้าไปติดตามผลอย่างต่อเนื่องโดยได้ดำเนินการตรวจตาและกวดขันเมื่อพบการกระทำความผิดก็ได้มีการจับกุมและเปรียบเทียบปรับหรือว่าได้ทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดแล้วนะครับอีกทั้งยังมีหนังสือประสานแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวไปยังสถานีตำรวจเพื่อให้ดำเนินการกรณีการจอดรถบริเวณหน้าบ้านของผู้ฟ้องคดีและมีหนังสือแจ้งผลการดำเนินการกับผู้ฟ้องคดีพร้อมกำชับผู้กระทำความผิดไม่ให้กระทำอีกและกำชับเจ้าหน้าที่ของตนให้ตรวจตาอย่างต่อเนื่องต่อไปถือว่าผู้อำนวยการเขตได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีแล้วนะครับกรณีนี้ไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวราช้าเกินสมควรและไม่ได้เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยครับคดีนี้จึงพิพากษายกฟ้องคดีนี้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบตามที่กฎหมายกำหนดและให้อำนาจแล้วไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ราช้าโดยได้มีการตรวจตาติดตามผลและดำเนินการแจ้งสถานีตำรวจให้ทราบข้อร้องเรียนเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าความเสียหายยังคงมีอยู่ก็สามารถร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้หากไม่มีการดำเนินการก็สามารถร้องเรียนต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อไปครับกราบเรียนคุณพี่นะครับร้องตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งว่าได้ร้องเรียนและประสานงานครบทุกขั้นตอนแล้วและหากเจ้าหน้าที่ยังละเลยหรือทำงานล่าช้าไม่ได้แก้ไขปัญหาและไม่มีอะไรดีขึ้นให้คุณพี่มายื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้เลยไม่มีการยกฟ้องเหมือนคดีนี้แน่นอนครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบ

วันอนันทมหิดลตรงกับวันที่9มิถุนายนของทุกปีถือเป็นอีกวันสำคัญของไทยเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัตถมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8ผู้ทรงให้กำเนิดวงการแพทยศาสตร์ซึ่งได้สร้างคุณูปการอย่างใหญ่ยิ่งต่อวงการแพทย์และการศึกษาทรงมีพระราชปณิธานในการยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนด้วยทรงตระหนักว่าสุขภาพที่ดีคือพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศวันอนันทมหิดลยังเป็นวันที่ใช้ยกย่องบุคลากรทางการแพทย์ผู้เสียสละอุทิศตนเพื่อดูแลสุขภาพชีวิตของประชาชนด้วยความเมตตาความรับผิดชอบและจิตวิญญาณแห่งการให้จึงเป็นอีกหนึ่งวันที่เตือนให้เราทุกคนเห็นความสำคัญของสุขภาพการดูแลตนเองครอบครัวสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

0: ดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง MBT นะคะวันนี้วันอังคารที่9มิถุนายน2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหานชันชัยส่วนล่างภาษามือนะคะวันนี้พบกับคุณคมคิดสรรสนเกียรติค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้ครับเราไปเริ่มที่เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเกิดเหตุคนร้ายไม่ต่ำกว่า10คนบุกเข้าโรงไฟฟ้าชียมวนอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีแล้วก็วางระเบิดแสวงเครื่อง3ลูกครับเบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตและล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับก็มีเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดรถยนต์ตำรวจหน้าโรงเรียนบ้านปูไลอำเภอรามันจังหวัดยะลาขณะปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของครูนักเรียนเช้านี้เมื่อเวลา 8:35 นาทีครับคนร้ายไม่ทราบกลุ่มลอบวางระเบิดรถยนต์ของตำรวจบริเวณริมถนนโรงเรียนบ้านปูไลหมู่ที่6ตำบลบาลออำเภอรามันจังหวัดยะลาจุดเกิดเหตุห่างจากโรงเรียนประมาณ100เมตรส่งผลให้ผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายและรถยนต์ราชการได้รับความเสียหายเบื้องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุตำรวจสังกัดหมวดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษยะลา12นำกำลังเข้าออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนเส้นทางและอำนวยความสะดวกรักษาความปลอดภัยให้แก่ครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในช่วงเช้าของการเปิดเรียนตามมาตรการคุ้มครองครูและสถานศึกษาเมื่อรถยนต์ของตำรวจขับมาถึงจุดเกิดเหตุคนร้ายที่แฝงตัวอยู่ได้จุดชนวนระเบิดขึ้นทันทีแรงระเบิดส่งผลให้รถยนต์ของตำรวจพลิกคว่ำมีผู้ได้รับบาดเจ็บรวม3คนเป็นนายตำรวจ2นายและก็ประชาชนในพื้นที่อีก1คนในงานความมั่นคงจังหวัดยะลาครับก็มีการสั่งยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดทั่วทุกจุดเสี่ยงแล้วและเมื่อคืนนี้ในช่วงเที่ยงคืน40นาทีครับได้เกิดเหตุระเบิดภายในโรงไฟฟ้าชีวมวลในพื้นที่หมู่1บ้านมะพร้าวต้นเดียวอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเบื้องต้นไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเนื่องจากเหตุเกิดขึ้นในช่วงกลางคืนเบื้องต้นนั้นเป็นระเบิดแสวงเครื่อง3ลูกขณะเกิดเหตุครับมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพนักงานปฏิบัติหน้าที่อยู่ภายในโรงไฟฟ้าตามปกติก่อนที่กลุ่มคนร้ายไม่ต่ำกว่า10คนซึ่งปิดบังใบหน้าพร้อมอาวุธปืนสงครามเดินออกมาจากพื้นที่ป่าด้านหลังโรงไฟฟ้าแล้วก็ปีนรั้วเข้าไปภายในจากนั้นได้ข่มขู่และสั่งให้เจ้าหน้าที่ออกจากพื้นที่ก่อนลงมือวางระเบิดบริเวณจุดจ่ายไฟหลังจากนั้นกลุ่มผู้ก่อเหตุก็ได้อาศัยความมืดหลบหนีเข้าป่าไปอย่างรวดเร็วจากเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเจ้าหน้าที่ได้ปิดการจราจรบนทางหลวงหมายเลข418ปัตตานียะลาทั้ง2ช่องทางเป็นระยะทางกว่า4กิโลเมตรโดยให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางรองในการสัญจรแทนขณะที่ภายในโรงไฟฟ้ายังคงถูกปิดเนื่องจากยังไม่สามารถยืนยันได้ว่ามีการวางวัตถุระเบิดเพิ่มเติมไว้ภายในหรือไม่
1: มาดูความคืบหน้าเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะทางกระทรวงการคลังก็เตรียมประชุมทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเร็วที่สุดนะคะโดยตั้งเป้าค่ะทบทวนแล้วเสร็จก่อนวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ย้ำนะคะว่าต้องการอุดการรั่วไหลในสวัสดิการของรัฐแล้วก็ไปช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงค่ะนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังได้กล่าวนะคะว่าจะเร่งนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจภาคและสังคมตามขั้นตอนทางกฎหมายให้เร็วที่สุดค่ะตั้งเป้าจะได้ข้อสรุปก่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ในวันที่17กรกฎาคมนี้ซึ่งการตัดสินใจว่าจะคงหลักเกณฑ์นี้ไว้หรือยกเลิกต้องคำนึงถึงทุกข้อมูลทุกมิติความจำเป็นแล้วก็รับฟังเสียงสะท้อนจากสังคมควบคู่กันไปด้วยสำหรับการจัดสรรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบนี้ค่ะรัฐบาลมีความตั้งใจที่จะแก้ปัญหาสำคัญ2ด้านไปพร้อมกันได้แก่การลดปัญหาการรั่วไหลของสิทธิ์เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้ยากจนจริงได้รับสิทธิ์โดยใช้การคัดกรองจากฐานข้อมูลที่ได้รับการพัฒนาแล้วก็มีความแม่นยำสูงขึ้นทั้งจากกรมสรรพากรแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการเร่งค้นหาผู้ตกหล่นที่ลำบากอย่างแท้จริงแต่ไม่สะดวกเดินทางมาลงทะเบียนด้วยตนเองซึ่งขณะนี้ก็ได้ระดมสรรพกำลังจากเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่อย่างหนักเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนและเมื่อมีมติผลการประชุมออกมาแล้วก็จะมีการชี้แจงให้รับทราบอย่างเป็นทางการต่อไป
0: และอีกหนึ่งโครงการในการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับนั่นคือโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ก็มีประชาชนใช้สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่องนะครับชาวบ้านที่แล้วก็เป็นชาวไทยมุสลิมในพื้นที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราที่วันนี้

0: ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปสำรวจดูนะครับก็พบว่าออกมาจับจ่ายใช้ซื้อสิ่งของต่างๆในตลาดนัดกันอย่างคึกคักกันเดียวครับทำให้บรรยากาศต่างๆถือว่าเป็นการกระตุ้นยอดขายได้เป็นอย่างดีที่ตลาดสุเหร่าองค์บริเวณหน้ามัสยิดกูวาติลอิสลามอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราชาวบ้านในพื้นที่ครับทั้งชาวไทยและพี่น้องชาวไทยมุสลิมก็ทยอยออกมาจับจ่ายใช้สอยกันอย่างคึกคักแม้จะต้องเร่งรีบเพราะว่าสภาพอากาศอาจจะไม่เอื้ออำนวยเท่าไหร่ฝนกำลังจะตกเนี่ยนะครับแต่บรรยากาศส่วนใหญ่ก็ยังพบว่าประชาชนยังคงเลือกใช้สิทธิ์ผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40กับร้านค้าที่ติดป้ายเข้าร่วมโครงการซึ่งก็มีการเชิญชวนลูกค้าให้ใช้สิทธิ์ในการซื้อสินค้าราคาเพียง 40% ของราคานะครับยังชาวไทยมุสลิมท่านหนึ่งเปิดเผยว่าเคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสมาก่อนเมื่อโครงการไทยช่วยไทยพลัสเปิดให้ลงทะเบียนจึงสามารถรับสิทธิ์ได้โดยไม่ยากและในช่วงเวลาปกติจะซื้อสินค้าน้อยกว่านี้แต่เมื่อมีโครงการและมีร้านค้าที่ร่วมอยู่รายการนี้อยู่ใกล้บ้านเลยทำให้ตัดสินใจซื้อสินค้ามากขึ้น
1: รู้สึกประหยัดขึ้นค่ะจากก็คือประหยัดมาครึ่งนึงก็ยังดีกว่าเราจ่ายเต็มจำนวนนะคะแล้วก็หนูก็เคยได้สิทธิ์มาแล้วก็คือแค่กดยืนยันรับสิทธิ์ก็คือไม่ได้ยุ่งยากก็จับจ่ายสินค้าได้มากขึ้น
0: ไปฟังทางฝั่งแม่ค้ากันบ้างนะครับอย่างท่านนี้เป็นแม่ค้าขายไก่สดบอกแบบนี้ครับว่ายอดขายเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะลูกค้าที่ใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสมักจะเลือกซื้อสินค้าในกลุ่มราคาหลักร้อยเพิ่มมากขึ้นว่าจะเป็นปีกกลางน่องไก่อกไก่แล้วก็สันในไก่ซึ่งปกติสินค้ากลุ่มนี้จะขายได้น้อยกว่าเนื่องจากจะมีราคาสูงกว่าไก่ในส่วนอื่น
2: เยอะขึ้นนะคะเยอะขึ้นยอมรับว่ามันเยอะขึ้นเพราะว่าบางคนเขาก็แบบตังน้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนน่ะเขาก็ใช้แบบวันนี้เขาใช้ตังของเขาน้อยแต่ว่าใช้ตังของรัฐบาลเยอะเขาจะซื้อเยอะเพิ่มขึ้นบางคนใช้หมดเลยฉันว่าดีนะคะกระตุ้นเศรษฐกิจทำให้ลูกค้าอยากออกมาใช้เยอะถ้าอยู่บ้านก็ไม่ได้ใช้ตัวนี้
3: คดีการกักตุนน้ำมันที่คลังน้ำมันจังหวัดอ่างทองนะคะก็มีการออกหมายเรียกนายสุรัตน์ซึ่งก็เป็นน้องชายของเสียตื่อคอสโมเขารับทราบข้อกล่าวหาทางดีไซน์ก็ชี้แจงนะคะเพราะว่าไปตรวจเส้นทางการเงินแล้วก็พบว่าเป็นคนที่รับผลประโยชน์ตัวจริงของบริษัทค่ะที่ตรวจพบว่ามีการปลอมปนน้ำมันแต่ว่าเจ้าตัวยังให้การปฏิเสธพร้อมกับจับตาวันศุกร์นี้ที่ไอจะประชุมสรุปสำนวนคดีกักตุนน้ำมันทุกสำนวนค่ะพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษได้กล่าวถึงกรณีที่นายสุรัตน์สุขเจริญไกรศรีน้องชายของเสียตือคอสโมเข้าพบพนักงานสอบสวนก่อนกำหนดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาในคดีพิเศษกรณีการปลอมปนน้ำมันเชื้อเพลิงของบริษัททริกเลียนปิโตรเทรดดิ้งจำกัดจังหวัดอ่างทองเพื่อจำหน่ายคดีนี้ค่ะแม้ว่านายสุรัตน์ไม่ได้มีชื่อปรากฏในโครงสร้างผู้บริหารอยู่เลยแต่ว่า DSI มีหลักฐานสำคัญก็คือเส้นทางการเงินที่โอนตรงเข้าบัญชีนิติบุคคลซึ่งชี้ชัดว่านายสุรัตน์คือผู้บริหารแล้วก็รับผลประโยชน์ตัวจริงอยู่เบื้องหลังเบื้องต้นนะคะผู้ต้องหายังให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและขอส่งพยานหลักฐานเพื่อหักล้างในภายหลังคดีนี้ค่ะมีผู้ต้องหาแล้ว3รายคือบริษัททริเรียนปิโตรเทรดดิ้งในฐานะนิติบุคคลกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนของบริษัทและนายสุรัตน์ค่ะ
4: ในระบบการสอบสวนของเราเนี่ยเป็นระบบกล่าวหานะครับพนักงานสอบสวนก็จะมีหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานก่อนว่าตามข้อเท็จจริงเนี่ยมีพยานหลักฐานพอที่จะกล่าวหาหรือไม่ซึ่งในเคสเนี้ยก็มองแล้วว่ามีพฤติกรรมที่น่าจะร่วมกันกระทำความผิดกับผู้ต้องหาก่อนหน้านี้2รายนะครับก็เลยเชิญมารับทราบข้อกล่าวหาซึ่งทางผู้ถูกกล่าวหาก็เข้ามาพบแล้วนะครับแล้วก็ได้รับทราบข้อเท็จจริงที่พนักงานสอบสวนเห็นว่าเข้าลักษณะที่เป็นความผิดแล้วนะครับหลังจากนี้เนี่ยผู้ต้องหาเองก็มีสิทธิ์ที่จะนำพยานหลักฐานที่มองว่าตนเองเป็นผู้บริสุทธิ์เนี่ยมาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาก็เป็นกระบวนการสอบสวนทั่วไปตามปกติก็ปฏิเสธตามข้อหาที่พนักงานสอบสวนได้แจ้งไปนะครับว่าเป็นเรื่องของการร่วมกันในการที่จะปลอมปนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกระทำการใดๆเพื่อให้น้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยมีคุณภาพเนี่ยไม่เป็นไปตามที่มีการประกาศกำหนดไว้นะครับ
5: อ้างว่าไม่ได้ทำ
4: ก็ปฏิเสธว่าไม่ได้กระทำความผิด
3: นอกจากนี้นะคะ DSI ยังขยายผลเชิงรุกค่ะตรวจสอบใบกำกับการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางเรือจำนวน166ฉบับที่กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน8ข้อสำคัญตามกฎหมายล่าสุดก็ออกหมายเรียกนิติบุคคลระดับมหาชนซึ่งก็เป็นโรงกลั่นยักษ์ใหญ่6แห่งในประเทศไทยให้เข้ารับ

0: ทราบข้อกล่าวหาในวันที่11และ12มิถุนายนนี้ซึ่งยังไม่มีรายใดทำเรื่องขอเลื่อนนะคะสำหรับภาพรวมการดำเนินคดีกักตุนน้ำมันพันตำรวจตรีวรนันท์เปิดเผยว่าวันศุกร์นี้ล่ะค่ะอธิบดี DSI จะเรียกประชุมใหญ่คณะพนักงานสอบสวนทุกชุดเพื่อเร่งรัดแล้วก็ติดตามความคืบหน้าทุกสำนวนคดีโดยเฉพาะกรณีน้ำมันล่องหนกลางทะเลสุราษฎร์ธานี60ล้านลิตรที่มีการตรวจสอบเที่ยวเรือต้องสงสัยถึง99เที่ยวเพื่อสรุปสำนวนสั่งฟ้องดำเนินคดีต่อไป
1: ทางด้านสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะครับขณะนี้กองทัพไทยยังคงติดตามอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องหากจำเป็นนะครับที่ต้องเกิดการปะทะกันขึ้นก็ขอให้มั่นใจว่ากองทัพนั้นมีความพร้อมในทุกด้านแต่ย้ำนะครับว่าการใช้กำลังทหารจะเป็นหนทางสุดท้ายพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชากล่าวถึงภาพรวมสถานการณ์ไทยกัมพูชาว่าในวันศุกร์นี้จะมีการหารือระหว่างหน่วยงานความมั่นคงเพื่อประสานด้านนโยบายและการปฏิบัติให้สอดคล้องเป็นเอกภาพตามนโยบายของรัฐบาลทั้งการปิดด่านหรือการไม่เจรจาใดๆเนื่องจากกัมพูชาเลือกใช้กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลแทนที่จะเปิดโอกาสให้มีการเจรจาระหว่างกันทั้งนี้ไทยยังคงยึดมั่นการปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมรวมถึงกฎหมายระหว่างประเทศและหลักมนุษยธรรมสากลไทยไม่ใช่ฝ่ายรุกรานก่อนและจะไม่มีการยั่วยุจากฝ่ายไทยอย่างแน่นอนซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยายามติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อเลือกทางที่ดีที่สุดให้ประเทศชาติและคนไทยส่วนข่าวสารที่ปรากฏในหลายสื่อบางเรื่องนั้นไม่เท็จจริงและสร้างความเข้าใจผิดจึงขอความร่วมมือประชาชนให้ติดตามข่าวสารจากหน่วยงานความมั่นคงเพื่อรับทราบข้อมูลที่ถูกต้องพลอากาศเอกประภาสยังให้ความมั่นใจอีกว่ากองทัพไทยนั้นมีความพร้อมมากกว่าการปะทะในครั้งที่ผ่านๆมาทางด้านของกำลังพลความได้เปรียบจากภูมิประเทศซึ่งอยู่ในจุดที่สูงกว่ากัมพูชาเกือบทุกจุดแต่ก็อาจมีเหตุการณ์ยั่วยุเกิดขึ้นที่นำไปสู่การยกระดับสถานการณ์แต่ก็ย้ำว่าการใช้กำลังนั้นจะเป็นทางเลือกสุดท้าย
2: ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเรานึกภาพนะเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยเราอยู่ตีนเขาแต่ครั้งนี้เราอยู่ข้างบนแล้วเราอยู่ในภูมิประเทศที่ได้เปรียบทั้งหมดอันจะมีบางจุด2จุดเท่านั้นแหละที่อาจจะต้องมีกระบวนการไม่ว่าจะเป็นเดิน745หรือบริเวณสัตว์ไร้สมซึ่งเราก็อยู่ในกระบวนการของพวกเราก็ขอให้มั่นใจว่าน้องๆทหารมีความพร้อมแล้วที่ยาวตั้ง700กว่า800กิโลมันก็ต้องมีบางจุดที่เกิดขึ้นอาจจะมีเหตุการณ์ไปแค่จุดเล็กๆแต่ว่าจุดในแนวรวมเนี่ยจะไม่โอกาสที่จะเกิดขึ้นก็อาจจะมีแต่ถ้ามีแล้วเราก็พร้อมซัพพอร์ตเพราะน้องเขามีกฎการปะทะอยู่แล้วจากเบาเช่นมีทะเลาะก็คุยก่อนเจรจาก่อนแล้วก็มาเรื่อยๆมีการใช้อาวุธจากเบาไปหาหนักเขายิงหนึ่งเรายิงหนึ่งยิงสองแล้วจนสุดท้ายถ้ามันถึงจุดจริงๆแล้วอะเราพร้อมแต่เป็นหนทางสุดท้าย
0: ไปดูคดีทางยาเสพติดกันบ้างนะคะตำรวจได้ส่วนที่กำลังจับผู้ต้องหาค้ายาเสพติด2คนที่มีการลำเลียงยาบ้ากว่า1ล้านเม็ดแล้วก็ไอซ์อีก30กิโลกรัมค่ะลงพื้นที่ภาคใต้ขณะที่กำลังมุ่งหน้าผ่านจังหวัดสุราษฎร์ธานีผู้ต้องหาให้การรับสารภาพบอกว่ารับงานขนส่งยาเสพติดเนี่ยผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE ค่ะตำรวจทางหลวง5นะคะจับกุมนายพลภูสินอายุ39ปีชาวนครศรีธรรมราชแล้วก็นางสาวเวียงสวรรค์อายุ32ปีชาวสปป.ลาวนะคะพร้อมกับของกลางยาบ้าจำนวน 1,373,800 เม็ดค่ะไอซ์รวม30กิโลกรัมยึดรถยนต์ Toyota สีเทาหมายเลขทะเบียน9กไก่ยยักษ์667กรุงเทพรถยนต์ Honda สีดำหมายเลขทะเบียนกไก่จจ4154พังงาจำนวน1คันรวมถึงโทรศัพท์อีกจำนวน3เครื่องโดยจับกุมได้นะคะบนถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข41กิโลเมตรที่157อำเภอท่าฉางจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะก่อนการจับกุมตำรวจทางหลวงก็ได้รับแจ้งจากกองกำกับการ4กองบังคับการสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดว่ามีเครือข่ายลำเลียงยาเสพติดลงภาคใต้แล้วก็กำลังจะมุ่งหน้าผ่านจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งได้จัดกำลังรถสายตรวจตามจุดต่างๆจำนวน4คันจนกระทั่งไปพบรถเป้าหมาย2คันคันแรกเนี่ยเป็นรถยนต์ Honda สีดำเมื่อเจ้าหน้าที่แสดงตนก็พยายามที่จะขับหลบหนีแล้วก็ย้อนสอนเข้าไปจอดที่ร้านขายของฝากคนขับแล้วก็คนโดยสารก็หลบหนีนะคะพบยาเสพติดทั้งหมดส่วนอีกคันเป็นรถยนต์ Toyota สีเทามีสองสามีภรรยาเป็นผู้ขับแล้วก็นั่งโดยสารมาในรถเป็นลักษณะของรถนำทางค่ะ นายพลภูสินผู้ต้องหาให้การรับสารภาพบอกว่าเป็นคนขับรถนำแล้วก็สำรวจเส้นทางรับงานผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE เพื่อยาเสพติดไปส่งทางภาคใต้ส่วนนางสาวเวียงสวรรค์ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาค่ะ
1: ส่วนการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อเย็นวานนี้นะครับหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงหรือว่านรคเขตหนองคายครับก็สามารถสกัดจับผู้ลักลอบลำเลียงยาเสพติดบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงบ้านผาแดงตำบลสังคมอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายจับผู้ต้องหาได้3คนพร้อมรถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก2คันแล้วก็ตรวจยึดยาบ้าได้5กระสอบรวมประมาณ 1,900,000 เม็ดก่อนนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายขณะที่ก่อนหน้านั้นในช่วงเช้าชุดปฏิบัติการพิเศษศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพเรือร่วมกับหน่วยงานภาคปราบปรามยาเสพติดสกัดจับผู้ต้องสงสัยจากพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงจังหวัดบึงกาฬจนสามารถตรวจจับกลุ่มผู้ต้องหาได้1คนบนทางหลวงหมายเลข2009หมู่3ตำบลนาตาลอำเภอท่าคันโทพร้อมของกลางคือไอซ์10กระสอบน้ำหนักประมาณ450กิโลกรัม
0: จากเหตุการณ์ไฟไหม้ในชุมชนริมคลองนางหงเขตปทุมวันเมื่อวานนี้นะคะก็ส่งผลให้มีผู้ประสบภัยบางส่วนต้องอพยพเข้าไปอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวแล้วก็รอรับการช่วยเหลือเยียวยาค่ะวันนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็นำคณะลงพื้นที่ไปสำรวจความเดือดร้อนแล้วก็จะเร่งคัดกรองกลุ่มเปราะบางเพื่อให้เข้าถึงสิทธิ์และสวัสดิการอย่างทั่วถึงค่ะนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะได้นำคณะผู้บริหารกระทรวงและหน่วยเคลื่อนที่เร็วจากศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนวัดสะบัวพร้อมติดตามสถานการณ์แล้วก็รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนนายนิกรเปิดเผยนะคะว่าได้รับรายงานเหตุเพลิงไหม้ทางกระทรวงพม.ก็ส่งทีมลงพื้นที่ในทันทีเพื่อดูแลประชาชนโดยเฉพาะในกลุ่มคนพิการกลุ่มเปราะบางที่อาจตกหล่นจากระบบสวัสดิการรวมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือพร้อมย้ำว่าทางพม.จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนควบคู่กับการดูแลฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้ประสบภัยในระยะยาวเพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีอีกครั้ง
3: วันนี้ผมก็มาลงพื้นที่มาเยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ที่ประสบภัยนะครับก็มีหลายคนที่ยังอยู่ที่นี่แล้วก็มีหลายท่านทราบจากการลงพื้นที่เมื่อกี้นี้ก็ทราบว่ามีบางท่านอาจจะยังไม่ได้รับการลงทะเบียนสิทธิที่สามารถดูแลได้จากกระทรวงพม.ท่านมอบท่านปลัดแล้วก็ทีมงานลงทะเบียนอาจจะมีบางส่วนที่เป็นอย่างเช่นผู้พิการนะครับก็ให้จัดการทำลงทะเบียนเป็นคนพิการแล้วก็จะได้รับสิทธิเลยนะครับ
0: นอกจากสิ่งของอุปโภคบริโภคที่ทางกระทรวงพม.มอบแก่ผู้ประสบภัยแล้วนะคะยังมีภาคีเครือข่ายภาคประชาชนโดยสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติที่สนับสนุนเงินช่วยเหลือ 70,000 บาทพร้อมข้าวสารอาหารแห้งและสิ่งของที่จำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยด้วย
1: ทางด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้ประสบเหตุไฟไหม้ชุมชนริมคลองนางหงนะครับเร่งสั่งดูแลผู้ป่วยและก็ผู้สูงอายุส่วนสาเหตุของต้นเพลิงนั้นอยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบอัคคีภัยจากเหตุเพลิงไหม้ชุมชนริมคลองนางหงย่านพระราม6พร้อมกับมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเดินทางไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวภายในโรงเรียนวัดสะบัวเพื่อติดตามสถานการณ์และก็รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยโดยจากการตรวจสอบพบว่าเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้ส่งผลให้มีผู้ได้รับผลกระทบรวม70คนในจำนวนนี้มีผู้เข้าพักอาศัยภายในศูนย์พักพิงชั่วคราว43คนส่วนที่เหลือพักอาศัยอยู่กับญาติเป็นการชั่วคราวพลตำรวจเอกกิตรัตน์ได้สั่งการให้ประสานแพทย์จากโรงพยาบาลตำรวจเข้าดูแลผู้ประสบภัยที่มีอาการป่วยติดเตียงหลังยารักษาโรคได้รับความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้พร้อมเร่งจัดหาเวชภัณฑ์และยาที่จำเป็นมาทดแทนโดยเร็วรวมถึงให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่มีปัญหาทางสายตาและไม่สามารถนำแว่นสายตาออกมาจากจุดที่เกิดเหตุได้ทัน ส่วนความคืบหน้าในการสอบสวนหาสาเหตุเพลิงไหม้นั้นขณะนี้พนักงานสอบสวนได้สอบปากคำพยานไปแล้วหลายปากขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานได้เข้ามาตรวจสอบพื้นที่และเก็บรวบรวมพยานวัตถุพยานอย่างละเอียดเบื้องต้นนั้นพบว่ามีบ้านเรือนจำนวน 3-4 หลังได้รับความเสียหายอย่างหนักต้องรอผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อยืนยันข้อเท็จจริงต่อไป

0: ที่นายอยากได
1: ้คุณลุงครับบนชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
2: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
0: เป็นแรงบันดาลใจยังไงล่ะคะ
2: ที่จริงเรื่องมันก็ตั้งแต่20กว่าปีก่อนตอนนั้นลุงเพิ่งเปิดร้านใหม
3: ่ๆพุทธศักราช2544
2: พวกหนังสือกีฬาก็จะอยู่ชั้นนี้แหละครับ
4: ขอโทษด้วยครับผมไม่อยากได้แล้ว
2: อ้าวทำไมล่ะครับ
4: จานเยอะแค่ไหนจะซ้อมเยอะแค่ไหนมันก็ไม่ทำให้ผมเก่งขึ้นหรอก
2: อย่าเพิ่งหมดกำลังใจสิครับ
4: จริงๆผมควรจะเลิกว่ายน้ำแล้วไปทำอย่างอื่นได้แล้ว
2: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกที่พูดถึงความพยายามผมอ่านจบแล้วคิดว่าน่าจะเหมาะกับคุณนะครับไม่นานลุงก็เห็นเขาคนนั้นในทีวีเขาได้ไปแข่งว่ายน้ำในฐานะตัวแทนทีมชาติอีกครั้งหนึ่งก็เคยมีเจ้าของกิจการที่ธุรกิจของเขาขาดทุนมาเป็นปีแต่ก็ไม่ยอมปลดพนักงาน
5: ไม่พวกเขาจะลำบากกว่าผมหลายเท่า
2: ผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับคุณเป็นผู้นำที่ดีเหมือนตัวละครในเรื่องติโตที่ในหลวงทรงแปลเป็นเรื่องของผู้นำคนหนึ่งที่พยายามพาประเทศฝ่าวิกฤตผมเชื่อว่าถ้าคุณมีความมุ่งมั่นและความพยายามเหมือนติโตน่าจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นนะครับแล้วก็สาวออฟฟิศคนหนึ่งที่เธอรู้สึกว่าเธอทุ่มเทให้กับบริษัทอย่างมากแต่เจ้านายไม่เคยเห็นคุณค่าจนเธออยากลาออกลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับเล่มนี้ในหลวงท่านแปลเป็นเรื่องของหน่วยสืบราชการลับที่พยายามช่วยให้บ้านเมืองรอดพ้นสงครามอยู่หลายปีโดยไม่มีใครรู้เพราะเขาเชื่อว่าการทำดีไม่จำเป็นที่ผลต้องเกิดกับตนเองแต่ควรให้เกิดกับบ้านเมือง
6: คุณลุงมีการ์ตูนไหมครับ
0: ปิดเทอมแล้วอ่ะแม่บอกว่าให้อ่านการ์ตูนได้ครับ
2: งั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยเล่มนี้ในหลวงแต่งนะจะได้เห็นว่าคุณทองแดงนั้นมีความซื่อสัตย์ฉลาดและกตัญญูมากๆเลยละ
7: ว้าว
0: โอ้ยเฮ้ยดูดิคุณทองแดง
1: โหผมขอทั้ง4เล่มเลยได้ไหมครับปู่
8: อืมที่จริงของปู่ก็มีครบนะแต่อยู่ที่เพชรบุรีโน่นนะถ้าอย่างนั้นปู่ซื้อให้แม่เป็นของขวัญละกัน
2: เป็นของขวัญที่ดีมากเลยนะครับเพราะหนังสือของในหลวงรัชกาลที่9ทั้งสนุกและมีข้อคิดทุกเล่มท่านทรงแตกฉานเรื่องภาษามากเลยล่ะครับ
9: แล้วพระองค์ท่านก็ใช้พระปรีชาสามารถทางภาษา
8: สอนให้คนมีหลักการในการดำเนินชีวิตทั้งเรื่องความพยายามการทำดีโดยไม่หวังผลความมุ่งมั่นที่จะผ่านพ้นวิกฤตและความซื่อสัตย์กตัญญู
2: และท่านก็ทรงต้องการให้เข้าถึงทุกคนด้วยนะแม้แต่ผู้มีปัญหาทางการมองเห็นก็มีพระมหาชนกฉบับอักษรเบรลด้วย
0: โหดีมากๆเลยค่ะ
2: เอานี่ได้แล้ว4เล่ม
1: โห
10: วันนี้ได้รู้ว่าหนังสือที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงแต่งและแปลทั้งนายอินผู้ปิดทองหลังพระติโตพระมหาชนกและเรื่องทองแดงทุกเล่มมีคำสอนและสร้างแรงบันดาลใจช่วยให้คนไทยมีหลักการในการดำเนินชีวิต

0: สวัสดีครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ต้นทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนทุกโรงเรียนเลยนะครับสำหรับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับโดยพบกับครูวิวิทยาปัญญายืนและวันนี้นะครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางปลายทางจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องมารยาทในการทำงานกับสมาชิกในครอบครัวและผู้อื่นนะครับสิ่งสำคัญเลยนะครับตอนนี้ขอให้นักเรียนทางและต้นทางหยิบเอาสมุดวิชาการงานอาชีพขึ้นมาครับเมื่อได้สมุดขึ้นมาแล้วนะครับอย่าลืมว่าเราจะต้องจดวันที่ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ชื่อเรื่องครับระหว่างที่รอนักเรียนจดวันที่แล้วก็ชื่อเรื่องนั้นนะครับครูวิขอแจ้งถึงจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้เลยนะครับจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้มีทั้งหมดอยู่3ข้อนะครับข้อที่1นะครับนักเรียนสามารถอธิบายมารยาทในการทำงานกับสมาชิกในครอบครัวและผู้อื่นได้ข้อที่2นักเรียนสามารถเขียนแผนผังความคิดเกี่ยวกับมารยาทในการทำงานกับสมาชิกในครอบครัวและผู้อื่นได้และข้อสุดท้ายนะครับนักเรียนเห็นประโยชน์ของการทำงานกับสมาชิกในครอบครัวและผู้อื่นครับจุดประสงค์ของครูวิวันนี้มีทั้งหมด3ข้อเชื่อได้ว่านักเรียนทุกคนทำได้อย่างแน่นอนเลยนะครับเอาละครับตอนนี้มาถึงช่วงคำถามชวนคิดกันนะครับครูวิอยากจะถามนักเรียนที่อยู่ต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับเพราะเหตุใดเราควรมีมารยาทที่ดีในการทำงานกับสมาชิกในครอบครัวและผู้อื่นเพราะเหตุใดเราควรมีมารยาทที่ดีในการทำงานกับสมาชิกในครอบครัวและผู้อื่นครับตอนนี้ถ้านักเรียนได้คำตอบแล้วกฎกติกาเช่นเดิมเลยนะครับเราไม่แย่งกันตอบนะครับเราจะต้องยกมือแล้วจึงตอบคำตอบนั้นนะครับตอนนี้นักเรียนที่อยู่ปลายทางสามารถที่จะตอบคำตอบนั้นกับครูปลายทางได้เลยครับระหว่างนี้นะครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางครับใครได้คำตอบแล้วบ้างครับขอตัวแทนกลุ่มที่1เลยนะครับเป็นผู้กล้าที่จะมาตอบคำตอบของเราในวันนี้นะครับ
1: เพราะจะได้ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ค่ะ
0: เก่งมาก
1: แล้วก็ไม่มีความขัดแย้งกับคนอื่นค่ะ
0: ถูกต้องครับเก่งมากเลยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับยอดเยี่ยมเลยนะครับแล้วมีกลุ่มใดอยากจะตอบบ้างครับตอนนี้ขออีกสัก1คนได้ไหมครับกลุ่มที่3ตอบได้ไหมครับเพราะเหตุใดกันครับเราจะต้องมีมารยาทที่ดีนะครับในการทำงานขออีกหนึ่งคนได้ไหมครับกลุ่มไหนดีครับกลุ่มที่2พร้อมที่จะตอบไหมครับหรือกลุ่มที่4ครับขอตัวแทนกลุ่มที่4สักหนึ่งคนได้ไหมครับ
2: พอจะทำให้เราทำงานกับคนอื่นได้เรียบง่ายค่ะแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะ
0: เก่งมากเลยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเชื่อได้ว่าทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางนะครับก็สามารถที่จะตอบคำตอบนี้กันได้ทุกคนเลยนะครับเอาละครับมาฟังคำตอบจากครูวิกันบ้างนะครับเพราะเหตุใดเราต้องมีมารยาทที่ดีในการทำงานกับสมาชิกในครอบครัวและผู้อื่นนะครับเพื่อที่ว่าให้ทุกคนที่ทำงานร่วมกันนั้นมีความสบายใจในการทำงานซึ่งจะช่วยให้งานต่างๆนั้นสำเร็จได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วงานที่เราทำเป็นกลุ่มเป็นคณะนั้นก็จะมีคุณภาพนะครับและราบรื่นครับสำหรับมารยาทในการทำงานร่วมกับสมาชิกในครอบครัวและผู้อื่นนั้นนะครับมีแนวทางดังนี้เลยนะครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางปลายทางอย่าลืมนะครับว่าจะต้องจดบันทึกไว้ด้วยนะครับสำหรับในข้อที่1นั้นนะครับ

านตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนะครับสังเกตได้ว่าทุกคนในครอบครัวของเราก็จะมีหน้าที่แตกต่างกันออกไปนะครับดังนั้นเด็กๆก็จะมีงานและก็มีหน้าที่ใช่ไหมครับในบ้านงานนั้นนะครับถ้าเราทำตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนะครับงานของเราก็จะสำเร็จลุล่วงด้วยดีนะครับด้วยความขยันอดทนรับและซื่อสัตย์นะครับสิ่งสำคัญเราได้รับมอบหมายทำอะไรก็ตามเราก็ต้องทำด้วยความตั้งใจเต็มที่เต็มพลังกับงานนั้นๆ นะครับสำหรับในข้อที่2นั้นนะครับไม่เกี่ยงงานหรือเอาเปรียบผู้อื่นนักเรียนในห้องนี้เคยเกี่ยงงานกับเพื่อนไหมครับเคยไหมครับไม่เคยใช่ไหมครับเพราะการเกี่ยงงานนั้นนะครับหรือเอาเปรียบผู้อื่นเป็นการแสดงถึงความไม่มีน้ำใจทำให้ผู้อื่นนั้นเดือดร้อนไม่มีใครต้องการที่จะทำงานร่วมด้วยนะครับสังเกตได้ว่าใครที่ชอบเอารัดเอาเปรียบส่วนใหญ่แล้วเพื่อนก็จะไม่ให้ทำงานร่วมด้วยหรือไม่ให้เข้ากลุ่มด้วยนะครับสำหรับในข้อที่3นั้นนะครับมีความกล้าในการเสนอความคิดเห็นอย่างมีเหตุมีผลและไม่ผิดศีลธรรมนะครับเพื่อให้การทำงานนั้นประสบความสำเร็จเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวนะครับและในข้อที่4นะครับยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นบ้างในกลุ่มนะครับเพราะความคิดเห็นของผู้อื่นนั้นอาจจะมีประโยชน์ต่อการทำงานและก่อให้เกิดผลดีมากกว่าผลเสียนะครับหรืออาจจะได้ความคิดใหม่ๆขึ้นมาด้วยนะครับสำหรับในข้อที่5นั้นนะครับยอมรับมติส่วนใหญ่ของผู้ร่วมงานนั่นก็คือมาใช้เป็นแนวปฏิบัติในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่เราได้ตั้งไว้นะครับซึ่งเวลาที่เราทำงานนั้นอย่าลืมว่าเราจะต้องมีการลงมติด้วยให้วาดภาพนั้นภาพนี้นะครับแล้วเราก็จะฟังเสียงส่วนใหญ่นะครับแล้วเราจึงจะนำมาปฏิบัตินะครับสำหรับข้อที่6นั้นนะครับช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการทำงานนะครับตามกำลังความสามารถและโอกาสที่พบนะครับยกตัวอย่างเช่นนักเรียนอาจจะได้รับมอบหมายนะครับให้ช่วยผู้ปกครองประกอบอาหารในครัวเรือนของเรานะครับหรือถ้านักเรียนมาโรงเรียนนักเรียนอาจจะช่วยเพื่อนๆทำความสะอาดห้องเรียนก็ได้นะครับนี่ก็คือเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการทำงานครับสำหรับในข้อที่7นั้นนะครับพูดคุยด้วยวาจาสุภาพนะครับไม่ตะคอกเสียงดังและไม่แสดงกิริยาอาการที่ไม่เหมาะสมเมื่อเกิดความไม่พอใจขณะที่เราทำงานเวลาที่มีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันเราอาจจะสื่อสารไปในทางที่บวกนะครับเพื่อป้องกันการทะเลาะและการเกิดปัญหาต่างๆในการทำงานครับสำหรับในข้อที่8นั้นนะครับไม่คัดลอกเรียนแบบผลงานผู้อื่นนะครับเช่นประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้เรียนแบบผู้อื่นได้ไหมครับไม่ได้เลยนะครับเพราะอาจติดลิขสิทธิ์ก็ได้นะครับหรือคัดลอกการทำรายงานโครงงานต่างๆนะครับซึ่งเป็นการเสียมารยาทอย่างมากเลยนะครับดังนั้นเราไม่ควรคัดลอกและเรียนแบบผลงานของผู้อื่นครับต่อไปในข้อที่9นะครับร่วมมือร่วมใจกันระดมความคิดในการแก้ปัญหานะครับและข้อที่10นะครับกล่าวคำว่าขอบคุณนะครับทุกครั้งนะครับเมื่อมีผู้อื่นทำงานแทนหรือช่วยเหลืองานของตนเองและกล่าวคำขอโทษนะครับเมื่อทำงานผิดพลาดหรือเป็นข้อบกพร่องจนเกิดอุปสรรคนะครับสิ่งสำคัญเลยนะครับอย่าลืมนะครับพูดให้ติดปากนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะนะครับหรือถ้ามีข้อผิดพลาดก็กล่าวคำขอโทษนะครับสำหรับในข้อที่11นั้นนะครับมีน้ำใจและรู้จักชื่นชมผู้อื่นบ้างนะครับเมื่อทำงานได้ดีหรือประสบความสำเร็จนะครับถ้าเพื่อนทำงานพลาดครับหรือพลาดไปนะครับไม่ควรที่จะซ้ำเติมนะครับเพื่อนๆนะครับเพราะอาจจะทำให้เกิดความเสียใจได้นะครับและนี่นะครับก็เป็นตัวอย่างนะครับที่ครูยกมาให้นักเรียนนะครับสิ่งใดก็ตามที่เราทำแล้วนะครับทำให้เกิดสิ่งดีงามกับตัวตนนั้นก็คือเป็นมารยาทที่ดีในสังคมนะครับตอนนี้สังเกตได้ว่าทั้งต้นทางและปลายทางก็มีการจดบันทึกไว้ใช่ไหมครับเอาละครับเดี๋ยวครูวิจะพาทำกิจกรรมนะครับสำหรับกิจกรรมวันนี้

จะเป็นอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับบทบาทของนักเรียนนะครับวันนี้นะครับครูวิจะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มละ 4-6 คนนะครับแล้วให้นักเรียนนั้นนะครับร่วมกันคิดวิเคราะห์เขียนแผนผังความคิดนะครับพร้อมกับส่งตัวแทนนะครับกลุ่มออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนหลังจากที่เราทำงานเสร็จสิ้นนะครับสำหรับบทบาทของครูปลายทางนั้นนะครับครูวิขอความอนุเคราะห์คุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับแบ่งกลุ่มให้กับนักเรียนนะครับกลุ่มละ 4-6 คนนะครับหลังจากนั้นช่วยควบคุมดูแลนักเรียนขณะที่ทำกิจกรรมนะครับพร้อมกับสุ่มตัวแทนออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนเลยนะครับนี่ก็จะเป็นกิจกรรมของครูวินะครับกิจกรรมมารยาทในการทำงานนะครับกับสมาชิกในครอบครัวและก็ผู้อื่นนะครับคำชี้แจงนั้นนะครับให้นักเรียนแบ่งกลุ่มละ 4-6 คนนะครับร่วมกันคิดวิเคราะห์และเขียนแผนผังความคิดนะครับเรื่องมารยาทในการทำงานกับสมาชิกในครอบครัวและผู้อื่นนะครับตัวอย่างเช่นนะครับเดี๋ยวคุณครูจะแจกกระดาษนะครับหลังจากนั้นให้นักเรียนเขียนหัวข้อนะครับตรงกลางหน้ากระดาษเลยนะครับมารยาทในการทำงานกับสมาชิกในครอบครัวและผู้อื่นนะครับแล้วนักเรียนก็เขียนแตกออกไปเลยครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเน้นย้ำนะครับเราจะต้องระดมความคิดกันนะครับตอนนี้ถ้านักเรียนที่อยู่ปลายทางและต้นทางพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วก็สามารถลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: ตอนนี้นะครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางได้ทำงานเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวครูวิขอสุ่มนักเรียนนะครับกลุ่มที่1ออกมานำเสนอเลยนะครับขอตัวแทนกลุ่มที่1เลยครับ
1: มารยาทในการทำงานกับสมาชิกในครอบครัวและผู้อื่นแสดงความเคารพต่อความคิดเห็นและแนวคิดของผู้อื่นแม้ว่าอาจจะแตกต่างจากความคิดเห็นของตนเองสื่อสารอย่างชัดเจนและตรงไปตรงมาหลีกเลี่ยงการใช้คำพูดที่อาจทำให้เกิดเข้าใจผิดเคารพความเป็นส่วนตัวของแต่ละคนทั้งในที่ทำและในบ้านหลีกเลี่ยงการกล่าวหาหรือการทำให้เกิดความรู้สึกไม่ดีต่อกันข้อสุดท้ายค่ะยอมรับในความสามารถของแต่ละคนและให้การสนับสนุนเมื่อมีโอกาสค่ะ
0: เก่งมากเลยนะครับเพื่อนๆปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับสุดยอดเลยนะครับเดี๋ยวขอเชิญตัวแทนกลุ่มที่2ออกมานำเสนอหน่อยครับ
2: มารยาทในการทำงานกับสมาชิกในครอบครัวและผู้อื่น 1. ใช้ภาษาที่สุภาพและจัดการอารมณ์อย่างเหมาะสม 2. ให้ความสำคัญกับการรับฟังอย่างตั้งใจไม่ขัดจังหวะและแสดงให้เห็นความสนใจในสิ่งที่ผู้อื่นพูด 3. ช่วยเหลือและให้คำปรึกษาเมื่อสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนร่วมงานต้องการความช่วยเหลือ 4. ไม่เกี่ยงงานกับผู้อื่น 5. เมื่อเกิดความขัดแย้งให้พูดอย่างใจเย็น
0: เก่งมากเลยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับกลุ่มต่อไปนะครับขอเชิญกลุ่มที่3ครับ
3: มารยาทในการทำงานกับสมาชิกในครอบครัวและผู้อื่นครับ 1. รับผิดชอบต่อหน้าที่และงานที่ตนเองได้รับมอบหมายครับ 2. ให้โอกาสและสิทธิเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในงานครับแล้วก็พูดคุยด้วยวาจาสุภาพครับให้เกียรติและยอมรับความสามารถและผลงานของเพื่อนร่วมงานครับสุดท้ายนะครับรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่การทำงานของตนครับ
0: เก่งมากเลยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับต่อไปขอตัวแทนกลุ่มที่4นะครับออกมานำเสนอครับ
4: มารยาทในการทำงานกับสมาชิกในครอบครัวและผู้อื่น 1. ใช้ภาษาสุภาพและเป็นมืออาชีพในการสื่อสารในการพูดและการเขียน 2. รับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานอย่างตั้งใจไม่ขัดจังหวะ 3. ส่งงานและปฏิบัติตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้

0: 4. รักษาความสะอาดและความเรียบร้อยของตัวเอง 5. เสนอความช่วยเหลือและเมื่อและขออภัยครับเสนอความช่วยเหลือเมื่อเห็นว่าเพื่อนร่วมงานต้องการ
1: เก่งมากเลยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับและกลุ่มสุดท้ายนะครับกลุ่มที่5ครับเชิญเลยครับ
2: มารยาทในการทำงานกับสมาชิกในครอบครัวและผู้อื่น 1. การรับฟังและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น 2. แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบในทุกด้านของการทำงาน 3. หลีกเลี่ยงการใช้ภาษาหยาบคายหรือทำพูดที่อาจทำให้ผู้อื่นรู้สึกผิด 4. ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างเป็นมิตรและสร้างสรรค์ 5. การให้เกียรติผู้อื่นและการยอมรับในความสามารถของผู้อื่นครับ
1: เก่งมากเลยนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเชิญเลยครับผลงานนะครับของนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับทำออกมาได้ดีเยี่ยมเลยนะครับเชื่อได้ว่านักเรียนที่อยู่ปลายทางนั้นก็สามารถทำได้ดีเยี่ยมเช่นกับนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับเอาละครับมาถึงช่วงสุดท้ายของเรานะครับช่วงสรุปบทเรียนนะครับครูวิสรุปได้ดังนี้เลยนะครับการทำงานร่วมกับสมาชิกในครอบครัวและผู้อื่นนั้นนะครับควรมีมารยาทที่ดีต่อกันซึ่งจะช่วยให้งานต่างๆนั้นนะครับสำเร็จได้อย่างรวดเร็วราบรื่นไม่มีปัญหาและได้ผลงานที่มีคุณภาพนะครับสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนั้นนะครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางต้นทางจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการจัดอาหารให้สมาชิกในครอบครัวนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมมานั้นนะครับได้แก่ใบงานที่1การจัดอาหารให้สมาชิกในครอบครัวนะครับสำหรับใบงานและใบความรู้นี้นะครับครูวินะครับขอให้คุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับช่วยดาวน์โหลดให้กับนักเรียนด้วยนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: ตัวอย่างคดีปกครองที่ไกล่เกลี่ยสำเร็จตอนสัญญาประกอบการรถโดยสารประจำทางการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถระงับข้อพิพาทได้โดยวิธีการที่เรียบง่ายไม่ยุ่งยากและถูกต้องตามกฎหมายโดยดำเนินการได้ในคดี

0: มีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองเช่นเดียวกับคดีนี้ที่หน่วยงานของรัฐยื่นฟ้องนายซื่อตรงซึ่งเป็นคู่สัญญาให้รับผิดชำระเงินค่าตอบแทนตามสัญญาสัมปทานประกอบการรถโดยสารประจำทางเรื่องมีอยู่ว่าหน่วยงานขนส่งแห่งหนึ่งตกลงทำสัญญากับนายซื่อตรงให้ประกอบการรถโดยสารประจำทางโดยให้นำรถตู้เข้าร่วมเดินรถในเส้นทางที่กำหนดเป็นระยะเวลา10ปีในสัญญากำหนดให้นายซื่อตรงชำระค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเดือนละ 1,000 บาทหากผิดนัดชำระจะต้องเสียดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ15ต่อปีนายซื่อตรงเดินรถมาระยะหนึ่งแต่เกิดเหตุทำให้ผิดนัดไม่สามารถชำระค่าตอบแทนได้ตามสัญญาจนกระทั่งหน่วยงานขนส่งมีหนังสือบอกเลิกสัญญาและทวงถามให้นายซื่อตรงชำระค่าตอบแทนที่ยังค้างอยู่พร้อมดอกเบี้ยแต่นายซื่อตรงกลับเพิกเฉยหน่วยงานขนส่งจึงยื่นฟ้องนายซื่อตรงต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ชำระเงินตามสัญญาดังกล่าวในช่วงที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นนายซื่อตรงคิดไปคิดมาคิดแล้วนั่งคิดนอนคิดก็คิดได้ว่าตนทำผิดสัญญาจริงหากเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีแล้วศาลพิพากษาให้ชำระค่าตอบแทนที่ค้างอยู่พร้อมดอกเบี้ยซึ่งอาจจะต้องชำระเงินทั้งหมดในคราวเดียวหากเป็นเช่นนั้นเห็นทีจะทำให้ตนมีปัญหาติดขัดด้านการเงินได้เป็นแน่นายซื่อตรงจึงยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้คดียุติลงด้วยดีเมื่อศาลรับคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจากนายซื่อตรงแล้วจึงได้แจ้งให้หน่วยงานขนส่งซึ่งเป็นคู่กรณีทราบหน่วยงานขนส่งพิจารณาแล้วยินยอมเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดังกล่าวผลของการไกล่เกลี่ยปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนายซื่อตรงตกลงชำระค่าตอบแทนการอนุญาตให้เข้าร่วมเดินรถโดยสารที่ค้างจ่ายพร้อมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งดอกเบี้ยผิดนัดชำระตามสัญญาให้กับหน่วยงานขนส่งเป็นเงินรวม 90,000 บาทนายซื่อตรงเห็นว่าเงิน 90,000 บาทเป็นเงินจำนวนไม่น้อยคงไม่สามารถจ่ายได้ในคราวเดียวจึงขอผ่อนชำระเป็นรายเดือนเดือนละไม่น้อยกว่า 1,500 บาทโดยจะผ่อนชำระเงินทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายใน2ปีหรือ24งวดนับแต่วันที่ผ่อนชำระงวดแรกซึ่งหน่วยงานขนส่งยินยอมให้ผ่อนชำระแต่หากนายซื่อตรงผิดสัญญาทั้งสองฝ่ายให้ถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีคดีนี้ยุติได้ภายใน90วันด้วยความพึงพอใจของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
0: รู้หรือไม่ศาลปกครองเป็นองค์กรตุลาการแยกต่างหากจากศาลยุติธรรมทำหน้าที่ตัดสินคดีปกครองซึ่งก็คือข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายหนึ่งกับประชาชนอีกฝ่ายหนึ่งหรือเป็นข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันเองอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
2: วันอนันทมหิดลตรงกับวันที่9มิถุนายนของทุกปี ถือเป็นอีกวันสำคัญของไทยเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัธมรามาธิบดินรัชกาลที่8ผู้ทรงให้กำเนิดวงการแพทยศาสตร์ซึ่งได้สร้างคุณูปการอย่างใหญ่ยิ่งต่อวงการแพทย์และการศึกษาทรงมีพระราชปณิธานในการยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนด้วยทรงตระหนักว่าสุขภาพที่ดีคือพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศวันอนันทมหิดลยังเป็นวันที่ใช้ยกย่องบุคลากรทางการแพทย์ผู้เสียสละอุทิศตนเพื่อดูแลสุขภาพชีวิตของประชาชนด้วยความเมตตาความรับผิดชอบและจิตวิญญาณแห่งการให้จึงเป็นอีกหนึ่งวันที่เตือนให้เราทุกคนเห็นความสำคัญของสุขภาพการดูแลตนเองครอบครัวสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

0: ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายได้ผลเร็ว
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันครับชั่วโมงที่แล้วเราเรียนกันไปเรื่องการอธิบายความหมายของคำศัพท์เรื่อง

0: ตอน
1: กำเนิดพลายงาม
0: เรื่องขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงามซึ่งก็ให้นักเรียนทุกคนเนี่ยทั้งต้นทางและปลายทางได้เรียนรู้เกี่ยวกับการอธิบายคำศัพท์ใช่ไหม

0: หน่วยการเรียนรู้ที่2ก็จะต้องมีการทบทวนจับคู่คำศัพท์เดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะครับสำหรับชั่วโมงนี้ครูก็มีทบทวนความรู้จับคู่คำศัพท์มาให้นักเรียนนะครับโดยครูก็จะยกตัวอย่างคำศัพท์มาให้ทั้งหมดกี่คำครับ
1: ไทสัน
0: คำที่4
1: สงคาน
0: และคำที่5
1: โสภา
0: และครูก็มีความหมายมาให้มีคำว่าป่าไม้เจ้าอาวาสผู้หญิงที่งดงามความปลอดภัยและเยี่ยมที่สุดคำแรกสีสวัสดิ์นักเรียนคิดว่าหมายความว่าอะไร
1: ความปลอดภัย
0: ดูนะครับว่าถูกต้องไหมอ่ะปรบมือให้ตนเองความปลอดภัยเช่นเดินทางโดยสวัสดิภาพต่อมานะครับคำว่ายิ่งยวดยิ่งยวดแปลว่าอะไรครับแปลว่าเยี่ยมยอดเยี่ยมจริงๆถูกต้องต่อมาไพรสันเคยได้ยินไหมป่าดงพงไพรไพรสันแปลว่าป่าไม้นะครับและต่อมาสมภารสมภารท่านสมภารเจ้าอาวาสนะครับและคำสุดท้ายโสภาแปลว่าผู้หญิงที่งดงามเรามาดูคำถามชวนคิดของชั่วโมงนี้คำถามคือนักเรียนรู้จักการอ่านออกเสียงประเภทใดบ้างนักเรียนรู้จักการอ่านออกเสียงประเภทใดบ้างการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองและบทร้อยแก้วแต่ครูเนี่ยเอาบทร้อยแก้วขึ้นมาก่อนซึ่งในชั่วโมงนี้เราจะเน้นไปที่เรื่องของการอ่านบทร้อยกรองนะครับคำถามข้อต่อมานะครับการอ่านบทร้อยกรองอย่างที่ครูบอกว่าชั่วโมงนี้เราจะเน้นไปที่การอ่านบทร้อยกรองครูจึงถามนักเรียนว่าการอ่านบทร้อยกรองที่ดีและถูกต้องควรอ่านอย่างไรในความคิดของนักเรียนนั้นทั้งต้นทางและปลายทางนักเรียนพอจะบอกได้ไหมว่าการอ่านบทร้อยกรองที่ดีและถูกต้องจะต้องอ่านอย่างไรใครตอบได้บ้างครับชัตรมงคลอ่านอย่างไรครับ
2: ไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปครับ
0: อ่านแบบไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปแล้วน้ำเสียงจะต้องเป็นยังไงน้ำเสียงในการอ่านบทร้อยกรอง
3: เสียงดังฟังชัด
0: เสียงดังฟังชัดและมีน้ำเสียงที่ไพเราะแล้วเวลาในเรื่องของการแบ่งจังหวะการอ่านต้องแบ่งจังหวะให้ถูกต้องไหม
3: ต้องแบ่งจังหวะให้ถูกต้องค
0: ่ะตามฉันทลักษณ์ของบทร้อยกรองนั้นๆอ่ะปรบมือให้เพื่อน ดังที่บอกนะครับก็ต้องอ่านโดยแบ่งจังหวะให้ถูกต้องตามรูปแบบฉันทลักษณ์ของบทร้อยกรองนั้นๆและ วันนี้นะครับครูก็จะให้นักเรียนนั้นฟังการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองแล้วร่วมการแสดงความคิดเห็นซึ่งบทร้อยกรองที่ครูนำมานั้นคือตอนกำเนิดพลายงาม
4: เสภาขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิด

หลังจากที่นักเรียนทั้งต้นทางและก็ปลายทางนะครับได้ฟังการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองจากบทร้อยกรองที่นักเรียนเห็นที่หน้าจอไปแล้วนักเรียนรู้สึกอย่างไรนักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับนักเรียนคิดว่าการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองเมื่อสักครู่นี้เป็นตัวอย่างที่ดีหรือไม่สำหรับครูนะครับก็เป็นตัวอย่างที่ดี

0: เลยนะครับทั้งน้ำเสียงการแบ่งจังหวะวรรคตอนในการอ่านแล้วก็การใช้เสียงในการทอดเสียงเอื้อนเสียงใช่ไหมครับแล้วนักเรียนปลายทางล่ะครับคิดว่าตัวเราเนี่ยสามารถอ่านออกเสียงได้แบบนี้หรือไม่ขอบคุณสื่อเสียงประกอบการสอนการอ่านบทร้อยกรองเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงามจากนางสาวเพ็ญนภาทองแม้นตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการโรงเรียนดมวิทยาคารตำบลดมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต3และวันนี้อย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วนะครับว่าจะเรียนในเรื่องของการอ่านบทร้อยกรองเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงามนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นักเรียนต้องบอกหลักการอ่านออกเสียงให้ได้ต้องบอกว่าการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองเนี่ยเป็นอย่างไรจะต้องมีหลักการอย่างไรบ้างเมื่อบอกหลักการได้แล้วก็ต้องอ่านออกเสียงให้ทำไมให้ถูกต้องแล้วก็อ่านให้ได้ด้วยนะครับและสุดท้ายก็ต้องบอกคุณค่าของการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองก่อนอื่นเลยให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ความหมายของบทร้อยกรองนี้ครูไม่ได้พิมพ์มาเป็นความเรียงหรือร้อยแก้วแต่ครูได้แต่งเป็นบทประพันธ์ให้นักเรียนอ่านพร้อมกันแล้วลองวิเคราะห์ว่าความหมายของบทร้อยกรองนี้เป็นยังไงพร้อมยังพร้อมแล้วมาอ่านพร้อมกันเลยครับบทร้อยกรองบทประพันธ์ชนิดหนึ่ง
1: รูปแบบซึ่งเรียบเรียงตามฉันทะลักษณ์เกิดจังหวะลีลารสงดงามนักใครรู้จักต้องหลงไหล
0: ลองวิเคราะห์ดูสิครับลองช่วยกันวิเคราะห์ความหมายของบทร้อยกรองและบทร้อยกรองเนี่ยเขาบอกว่าเวลาที่อ่านจะต้องอ่านตามจังหวะเห็นไหมว่าเกิดจังหวะเกิดลีลาเกิดรสรสในที่นี้ไม่ใช่รสชาติไม่ใช่รสหวานรสเปรี้ยวรสเค็มแต่เป็นรสแห่งความสุขความทุกข์ความโศกความเศร้ารสแห่งความตื่นเต้นหรือรสแห่งความสงสารนะครับและสุดท้ายถ้าใครได้รู้จักบทร้อยกรองเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะทำไมเกิดความหลงไหลนะครับเรามาดูการอ่านบทร้อยกรองให้ต้นทางและปลายทางลองอ่านความหมายพร้อมกันนะครับ3 4

0: ก็จะต้องอ่านให้ถูกท่วงทำนองของคำประพันธ์ตามฉันทละของคำประพันธ์นั้นๆ นะครับต่อมาเขาบอกว่าบทร้อยกรองเรื่องคุณช้างคุณแผนเนี่ยตอนกำเนิดพลายงามนะครับมีลักษณะการแต่งเป็นกลอนเสภาสอดคล้องกับรูปแบบฉันทละของกลอนสุภาพซึ่งกลอนสุภาพเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีจำนวนคำตั้งแต่7ถึง9ก็คือ7 8 9นะครับซึ่งก็สามารถแบ่งวรรคได้ง่ายด้วยไม่ยากคำถามชวนคิดนะครับว่าถ้านักเรียนได้มีโอกาสอ่านบทร้อยกรองนักเรียนจะทำอย่างไรเพื่อให้อ่านได้ไพเราะและถูกต้องนักเรียนจะทำอย่างไรเพื่อให้อ่านได้ไพเราะและถูกต้องศิรวิทย์เคยไปแข่งท่องบทอักขยานน่าจะบอกได้ว่าจะต้องทำอย่างไรให้อ่านได้ไพเราะ
1: ต้องแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้องแล้วก็อ่านคำศัพท์ให้ถูกต้องครับ
0: อ่านคำศัพท์แบ่งวรรคตอนแล้วก็น้ำเสียง
1: ไพเราะ
0: น้ำเสียงไพเราะปรบมือให้เพื่อนและอย่างที่บอกนะครับก็จะต้องเว้นวรรคตอนเว้นจังหวะให้ถูกต้องน้ำเสียงต้องสัมพันธ์กับเรื่องถ้าเป็นบทที่เศร้าน้ำเสียงต้องทำไมสั่นเครือน้ำเสียงต้องเศร้าโศกตามเนื้อเรื่องนะครับแต่ถ้าเป็นบทโกรธน้ำเสียงต้องดุดันแล้วก็ใส่อารมณ์ความรู้สึกสุดท้ายต้องมีการเอื้อนเสียงเช่นมางมองอย่างเงี้ยมีการทอดเสียงเอื้อนเสียงนะครับแล้ววันนี้เราก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการอ่านบทร้อยกรองก่อนที่นักเรียนจะไปอ่านบทร้อยกรองได้นั้นก่อนที่จะไปฝึกอ่านนั้นเดี๋ยวเรามาดูหลักการอ่านบทร้อยกรองกันก่อนนะครับข้อแรกต้องศึกษาบทร้อยกรองที่จะอ่านให้เข้าใจแจ่มแจ้งถามกลุ่มที่5ทำไมจะต้องศึกษาครับ
2: เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นค่ะ
0: เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นกลุ่มไหนจะเพิ่มเติมไหมเดี๋ยวให้1ดาวไปก่อนเอาปรบมือให้เพื่อนกลุ่มอื่นมีเพิ่มเติมขยายความไหมทำไมจะต้องศึกษาบทร้อยกรองกลุ่มที่2ขอใหม่ด้วยครับ
3: เพื่อให้อ่านได้กระชับมากขึ้นค่ะ
0: เพื่อให้อ่านได้กระชับมากขึ้นก็ยังไม่ถูกต้องแต่ว่าไม่เป็นไรให้กำลังใจกลุ่มอื่นเอาปรบมือให้เพื่อนกลุ่มอื่นครับกลุ่มอื่นใครสามารถขยายความว่าทำไมจะต้องศึกษาบทร้อยกรองที่อ่านให้เข้าใจแจ่มแจ้ง
1: จะทำให้เราเข้าใจเรื่องแล้วก็เว้นวรรคได้ถูกต้องครับ
0: ถูกต้องปรบมือให้เพื่อนแต่ละกลุ่มที่ตอบมานะครับคำตอบก็ใกล้เคียงการที่เราศึกษาบทร้อยกรองที่เราจะอ่านมันจะทำให้เราเนี่ยเข้าใจเรื่องได้มากขึ้นแล้วก็อ่านได้ถูกต้องสมมุติว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่มีแต่ความเศร้าโศกนักเรียนก็จะสามารถอ่านได้ถูกต้องแล้วก็น้ำเสียงสัมพันธ์กับเรื่องนะครับต่อมาข้อที่2เว้นจังหวะให้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์กลุ่มไหนขยายความได้ยกมือเลยครับทำไมต้องเว้นจังหวะให้ถูกต้องด้วยเราอ่านโดยเว้นจังหวะตามใจเราได้ไหมไม่ได้เราต้องเว้นจังหวะให้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์งั้นไปต่อข้อ3ออกเสียงให้ถูกต้องตามอักขรวิธีรอเรือและรอลิงคำควบกล้ำที่มีตัวรอเรือแล้วก็ตัวรอลิงเนี่ยต้องออกเสียงให้ทำไมถูกต้องชัดเจนไปต่อข้อที่4น้ำเสียงไพเราะสนอหูเสียงดังพอประมาณทำไมต้องเสียงดังพอประมาณกลุ่มไหนบอกได้กลุ่มที่3
1: ถ้าเราออกเสียงไพเราะครับก็จะทำให้ผู้ฟังชอบแล้วถ้าเราออกเสียงชัดเจนผู้ฟังเขาก็จะได้ยินแล้วก็ชอบเราในการพูดครับ
0: ในการอ่าน
1: ในการอ่านด้วยครับ
0: ทำไมต้องเสียงดังพอประมาณเสียงเบาๆได้ไหม
1: ไม่ได้ครับ
0: เสียงดังมากได้ไหม
1: ไม่ได้ครับ
0: ไม่ได้เพราะ
1: ถ้าเราเสียงดังเกินไปก็จะทำใ เสียงนั้นจะไม่ไพเราะครับไม่พอดีก็ทำให้เสียงดังขึ้นไป
0: ถูกต้องมารับ1ดาวสาเหตุที่ต้องอ่านเสียงดังพอประมาณข้อที่5เขาบอกว่าอ่านบทร้อยกรองต้องเน้นอารมณ์และความรู้สึกตามเนื้อเรื่องและสุดท้ายต้องมีบุคลิกภาพที่ดีในการอ่านยิ้มแย้มแจ่มใสตั้งใจอ่านแล้วก็มีมารยาทในการอ่านก็จบไปแล้วเกี่ยวกับการเรียนรู้เรื่องการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองเมื่อนักเรียนทราบหลักการแล้วเดี๋ยวจะลองให้นักเรียนเนี่ยลองเรียนรู้เกี่ยวกับการแบ่งจังหวะพร้อมกันเพราะในการอ่านบทร้อยกรองก็ต้องรู้จักการแบ่งจังหวะด้วยถ้ามีกี่คำ7คำเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2 2 3หรือ2 3 2ก็ได้แล้วถ้ามี8คำล่ะถ้ามี8คำกลุ่มไหนจะตอบยกมือเลยกลุ่ม5ให้1ดาว
2: ถ้ามี8คำแบ่งเป็น3 2 3ค่ะ
0: ถูกต้องครับนักเรียนครับก่อนหน้านี้ครูลืมให้ดาวกลุ่มที่4ศิรวิทย์เอาไปติดเดี๋ยวเพื่อนเสียใจขอโทษนะครับและกลุ่มที่5ที่ตอบถูกเมื่อสักครู่นี้ก็รับไป1ดาวเช่นเดียวกันและต่อไปถ้ามี9คำกลุ่มไหนกลุ่มที่4กลุ่มที่4ยกมือค้างไว้นานแล้วมี9คำแบ่งจังหวะอย่างไร
1: แบ่งเป็น3 3 3ครับ
0: แบ่งเป็น3 3 3ถูกต้องรับไป1ดาวเพราะฉะนั้นในการอ่านบทร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพ7คำแบ่งจังหวะเป็น2 2 3หรือ2 3 2ถ้ามี8คำแบ่งจังหวะเป็น3 2 3และถ้ามี9คำก็จะแบ่งจังหวะเป็น3 3 3นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างพร้อมกันครานั้นวันทองผ่องโสภาแบบนี้ก็จะเป็น7คำใช่ไหมก็จะแบ่งได้เป็น2 2 3อยู่เคหากับขุนช้างให้หมางหมองมี9คำก็จะแบ่งเป็น3 3 3ไม่มีสุขทุกเวลาน้ำตานองมี9คำแบ่งเป็น
4: 3 3
0: 3และสุดท้ายด้วยว่าท้อง10เดือนไม่เคลื่อนคลานมีกี่คำครับ
4: 8
0: ก็จะแบ่งได้เป็น
4: 3 2 3
0: ต่อมานะครับจะคลอดบุตรสุดปวดให้รวดเร้าครูโอไม่ได้ใส่เครื่องหมายแบ่งจังหวะวรรคตอนมาให้หาตัวแทนตัวแทนกลุ่มไหนยกมือครับกลุ่มที่1ยกมือก่อนกลุ่มที่1กลุ่มที่1บอกครูครับว่าจะแบ่งจังหวะอย่างไร
1: จะคลอดบุตรแล้วก็ขีดค่ะ
0: ครับ
1: สุดปวดแล้วก็ขีดค่ะ
0: ครับ
1: ให้รวดแล้วแล้วก็ขีด2ขีดค่ะ
0: ต่อมาครับ
1: ตึงหัวเน่าแล้วขีดค่ะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยต้นขา
0: ต่อไปครับ
1: แสงหิ่งห้อยพลอยพรายพร่างสายตา
0: วรรคสุดท้าย
1: จะเรียกหาเจ้าขุนช้างให้หมางใจค่ะ
0: ถูกไหมปลายทางถูกไหมครับถูกปรบมือให้เพื่อนถ้าแบบนี้มีช่องว่างให้นักเรียนทำได้ทั้งต้นทางและปลายทางสามารถทำได้เพราะครูมีช่องว่างมาให้เว้นวรรคมาให้นักเรียนสังเกตได้แต่ต่อไปตัวอักษรชิดกันหมดเลยกลุ่มไหนแบ่งได้บ้างให้ดูก่อนให้ต้นทางและปลายทางดูกลุ่ม2ยกมือไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วยกันกลุ่ม2กลุ่ม2บอกมาเลยครับว่าวรรคตรงไหนบ้าง
3: แต่นวดนวดแล้วก็ขีดค่ะ
0: แต่นวดนวดแล้วก็ขีด
3: ปวดมวนแล้วก็ขีดค่ะ
0: ปวดมวนแล้วก็ขีด
3: ให้ปวนปั่นแล้วก็ขีด2ขีดค
0: ่
3: ะ
0: ขีด2ขีดนะครับต่อมา
3: สุดจะกลั้น
0: สุดจะกลั้น
3: แล้วก็ขีด
0: ขีดบอกครูด้วยนะ
3: กรอกหน้าแล้วก็ขีด
0: ครับ
3: น้ำตาไหลแล้วก็ขีด2ขีดค่ะ
0: ปลายทางดูไปพร้อมกันแล้วก็ทำกิจกรรมไปพร้อมกันปลายทางเนี่ยอาจจะออกมาเอานิ้วชี้ที่หน้าจอก็ได้ขีดที่หน้าจอก็ได้นะครับต่อไปวรรคที่3
3: พยุงท้องแล้วก็ขีดค
0: ่
3: ะ
0: พยุงท้อง
3: ร้องเรียกแล้วก็ขีดค่ะ
0: ร้องเรียกแล้วก็ขีด
3: พวกข้าไทยค่ะ
0: พวกข้าไทย
3: ขีด2ขีดค่ะ
0: 2ขีดนะครับ
3: จะขาดใจแล้วก็ขีดค่ะแล้วช่วยแล้วก็ขีดค่ะด้วยแม่คุณแล้วก็ขีด2ขีดค่ะ
0: ถูกไหมครับเพื่อนๆลองประเมินการตอบคำถามการทำงานของเพื่อนถูกไหมถูกนักเรียนทราบไหมครับว่าขีด1ขีดกับ2ขีดต่างกันอย่างไรจริงๆแล้ว1ขีดเนี่ยมันเป็นเว้นจังหวะแบบสั้นแต่ถ้า2ขีดเว้นจังหวะยาวหน่อยยาวกว่าขีดเดียวเช่นแต่นวดนวดปวดมวนให้ปวดปั่นเว้นยาวนิดนึงถึงจะเริ่มวรรคต่อไปแต่ถ้าเป็นขีดเดียวอยู่ในวรรคเนี่ยแต่นวดนวดปวดมวนให้ปวนปั่นสุดจะกลั้นกรอกหน้าน้ำตาไหลพยุงท้องร้องเรียกพวกข้าไทยจะขาดใจแล้วช่วยด้วยแม่คุณเห็นไหมว่า2ขีดจะต้องเว้นวรรคทำไมยาวกว่า1ขีดเดี๋ยวให้กลุ่มที่ตอบถูกเมื่อสักครู่กลุ่มไหนบ้างกลุ่มที่1กับกลุ่มที่2คนละ1ดาวประมือให้เพื่อนหลังจากที่นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับได้ลองแบ่งจังหวะการอ่านบทร้อยกรองซึ่งครูก็นำเนื้อหามาจากคุณช้างคุณแผนตอนกำเนิดพลายงามนะครับซึ่งมันสอดคล้องกับกลอนสุภาพนะครับจำนวนคำที่ให้นักเรียนได้ฝึกแบ่งเมื่อสักครู่นี้ก็จะทำให้นักเรียนเนี่ยเข้าใจและแบ่งจังหวะได้ถูกต้องนะครับปลายทางก็ศึกษาไปพร้อมๆกับต้นทางด้วยนะครับและวันนี้นะครับกิจกรรมพัฒนาบทเรียนของครูนะครับที่จะให้นักเรียนนั้นก็คือให้นักเรียนลองแบ่งจังหวะการอ่านบทร้อยกรองแล้วก็ฝึกอ่านไปพร้อมๆกันแต่ในวันนี้ครูจะพานักเรียนไปพร้อมกับครูเลยนะครับบทบาทครูปลายทางนะครับรบกวนคุณครูปลายทางแจกใบงานที่2เรื่องการอ่านบทร้อยกรองนะครับแล้วก็ประเมินวิธีการทำงานด้วยนะครับส่วนนักเรียนนั้นทำใบงานที่2ทุกคนเปิดไปใบงานที่2เรื่องการอ่านบทร้อยกรองหน้าที่เท่าไหร่ครับต้นทางบอกปลายทางด้วย
5: 52
0: หน้าที่52นะครับปลายทางเปิดแบบฝึกหัดชุดกิจกรรมไปหน้าที่52ใบงานเรื่องการอ่านบทร้อยกรองหน้าตาก็จะแบบนี้นะครับมีบทร้อยกรองมาให้จะเป็นวรรคทั้งซ้ายมือแล้วก็ขวามือนะครับการเขียนก็จะแบ่งวรรคอย่างนี้ต้นทางและปลายทางดูหน้าจอพร้อมกันดูหน้าจอครับครูแบ่งวรรคมาให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวให้นักเรียนขีดไปตามกับครูเลยนะครานั้นวันทองผ่องโสภาอยู่เคหากับขุนช้างให้หมางหมองไม่มีสุขทุกเวลาน้ำตานองด้วยว่าท้อง10เดือนไม่เคลื่อนคลาจะคลอดบุตรสุดปวดให้รวดร้าวสังเกตว่าพอจบแต่ละวรรคก็จะมีเส้น2ขีดเส้นแบ่งจังหวะ2เส้นนะครับตึงหัวเหนาเหน็ดเหนื่อยเมื่อยต้นขาแสงหิ่งห้อยพลอยพรายพร่างสายตาจะเรียกหาเจ้าขุนช้างให้หมางใจแต่นวดนวดปวดมวนให้ป่วนปั่นสุดจะกลั้นกรอกหน้าน้ำตาไหลพยุงท้อง ร้องเรียกพวกข้าไทยจะขาดใจแล้วช่วยด้วยแม่คุณปลายทางทันไหมขีดเส้นแบ่งจังหวะตามหน้าจอที่คุณครูกำลังพานักเรียนฝึกไปพร้อมๆกันต้นทางเสร็จยังครับส่วนใหญ่เสร็จแล้วปลายทางเสร็จยังครับเสร็จแล้วนะครับต่อไปขุนช้างตื่นฟื้นตัวหัวผงกเห็นเมียตกใจผวาออกหวาวุ่นประคองนางพลางบนเอาต้นทุนอย่าท้อแท้แม่คุณจงแข็งใจถ้ามี7คำก็จะแบ่งเป็น2 2 3หรือ2 3 2ถ้ามี8คำก็จะแบ่งเป็น3 2 3และถ้ามี9คำก็จะแบ่งเป็น
4: 3 3 3
0: เก่งมากต่อไปนะครับพลางดูท้องร้องว่าเออออกแล้วสิตั้งสติอารมณ์จะ

มให้นางวันทองร้องเสือกกลิ้งเกลือกไปขุนช้างได้หมอนรองประคองคอเรียกหาฆ่าคนโอละมานนี่คือ7คำเรียกหาฆ่าคนโอละมาน7คำนะครับบนนอกชาญพวกผู้หญิงออกวิ่งสอแบบนี้9คำ3 3 3ให้ไปรับยายสายกับยายยอวรรคนี้มี8คำก็จะเป็น3 2 3แต่ล้วนหมอตำแยเซ็งแซ่มานางวันทองใกล้จะคลอดแล้วก็ไปรับหมอตำแยมาสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีหมอตำแยในการทำพยาบาลคลอดพยาบาลการทำคลอดนะครับต่อมาเข้าถือท้องต้องถูกว่าลูกดำปลายทางทันไหมแบ่งจังหวะให้ถูกต้องนะครับเอาหน้าคว่ำไขว่ขวางไปข้างขวาช่วยผันแปรแก้ไขใกล้เวลาบ้างตำยาขยำส้มต้มน้ำร้อนนางวันทองร้องให้ใจจะขาดพอกรรมชวาทคำนี้อ่านว่ากรรมชวาทนะครับวาตะปะทะถอนอรุณฤกษ์เบิกสุรินทร์ทินนกรอุทรคลอนเคลื่อนคลอดไม่วอดวายพอผลท้องร้องแว้แสดงว่าทำไมพลายงามเกิดยังเกิดแล้วนางแม่หวีดหน้าซีดอกสั่นมิ่งขวัญหายขุนช้างมองร้องอ้ายหนูเป็นผู้ชายแสดงว่าคลอดลูกออกมาคลอดบุตรออกมาเป็นผู้ชายทั้งย่ายายเยี่ยมลูกให้หยูกยาเมื่อเด็กคลอดก็ต่างดีใจนะครับแต่ต่อไปครูไม่แบ่งมาให้ครูไม่พาแบ่งแล้วให้ต้นทางและปลายทางแบ่งด้วยตนเองจะปรึกษากันภายในกลุ่มก็ได้เดี๋ยวให้เวลานะครับเริ่มกิจกรรมได้เลยครับ

0: เป็นอย่างไรครับลองฝึกแบ่งจังหวะการอ่านบทร้อยกรองด้วยตนเองแบ่งได้ไหมต้นทางแบ่งได้ไหมครับ
1: ได
0: ้ปลายทางละครับแบ่งได้ไหมเดี๋ยวให้ต้นทางและปลายทางนะครับแก้คำในใบงานเขียนให้ถูกต้องในใบงานเป็นละม่อมปลายทางแก้ให้ถูกต้องด้วยนะครับแก้เสร็จหรือยังแก้ไขเสร็จยังครับเดี๋ยวเราจะไปต่อในเรื่องของการอ่านบทร้อยกรองเลยนะครับหลังจากที่นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้ฝึกแบ่งจังหวะการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองไปแล้วเราได้ฝึกแบ่งจังหวะว่าถ้า7คำแบ่งยังไง2 2 3หรืออาจจะเป็น2 3 2ก็ได้ถ้า8คำก็จะแบ่งเป็น3 2 3ใช่ไหมครับและถ้า9คำก็จะแบ่งเป็น3 3 3ซึ่งนักเรียนก็ได้ฝึกไปแล้วเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวต่อไปนะครับจะให้นักเรียนฟังตัวอย่างการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองซึ่งคุณครูเนี่ยก็จะคัดตอนมาจากตอนกำเนิดพลายงามที่เรากำลังเรียนอยู่กันนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูคำชี้แจงก่อนเลยนะครับชี้แจงคือให้นักเรียนนะครับตั้งใจฟังการอ่านบทร้อยกรองเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงามเพื่อเป็นแนวทางในการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองของตนเองพร้อมหรือยังครับเรามาดูสไลด์แรกเริ่มต้นจากครานั้นวันทองผ่องโสภาอยู่เคหากับขุนช้างให้หมางหมองถ้านักเรียนพร้อมแล้วเรามาฟังตัวอย่างการอ่านกันเลยครับ
2: ขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงาม

0: คุณ
1: เป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับการอ่านบทร้อยกรองในช่วงแรกนักเรียนสามารถอ่านได้ไหมครับพอจะเป็นตัวอย่างให้นักเรียนทั้งต้นทางและก็ปลายทางได้ฝึกอ่านนะครับต่อมาในช่วงที่2ช่วงที่2นี้ก็จะเป็นช่วงที่ขุนช้างตื่นฟื้นตัวหัวผงกเห็นเมียตกใจผวาออกหวาวุ่นสไลด์ช่วงนี้นะครับเดี๋ยวจะให้นักเรียนฟังการอ่านนะครับตั้งใจฟังแล้วก็จดจำวิธีการอ่านออกเสียงการเอื้อนเสียงทอดเสียงแล้วก็การแบ่งจังหวะในการอ่านด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วมาฟังกันเลยครับ
0: คุณ

นักเรียนครับหลังจากที่นักเรียนได้ฟังตัวอย่างการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองไปทั้ง2ช่วงแล้วนะครับเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนทั้งต้นทางและก็ปลายทางนั้นได้ฝึกทำกิจกรรมอ่านออกเสียงบทร้อยกรองไปพร้อมๆกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องมาขอบคุณนะครับผู้ที่อ่านออกเสียงเป็นตัวอย่างให้กับเราขอขอบคุณสื่อเสียงประกอบการสอนการอ่านบทร้อยกรองเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงามจากว่าที่ร้อยตรีหญิงภาริษาธนสิริงามตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการโรงเรียนแกลงวิทยาสถาวรตำบลทางเกวียนอำเภอแกลงจังหวัดระยองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรีระยองครับต่อไปนะครับก็จะให้นักเรียนทั้งต้นทางได้ฝึกกันจริงๆแล้วนะครับให้ฝึกกิจกรรมการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองถ้าพร้อมแล้วปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับ

0: ต่อมาในส่วนของการสรุปกิจกรรมในวันนี้นะครับสรุปความรู้เกี่ยวกับการอ่านบทร้อยกรอง 1. ต้องศึกษาบทร้อยกรองที่จะอ่านให้เข้าใจใช่ไหม 2. ต้องครับแบ่งจังหวะวรรคตอนให้ถูกต้อง 3. ออกเสียงให้ถูกต้องโดยเฉพาะตัวรอเรือและรอลิงต่อมาครับน้ำเสียงต้องไพเราะต่อมาอารมณ์ความรู้สึกต้องไปตามเรื่องและสุดท้ายมีมารยาทและบุคลิกภาพที่ดีนะครับคำถามสรุปบทเรียนในวันนี้การอ่านบทร้อยกรองมีคุณค่าต่อผู้อ่านอย่างไรจะทำให้เราเป็นคนยังไงครับถ้าเราอ่านบ่อยๆทราบซึ้งในบทประพันธ์ไหมทราบซึ้งนะครับดูคำตอบก็จะเกิดความทราบซึ้งในบทร้อยกรองเพลิดเพลินจะลงใจเป็นการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมไทยแล้วก็เป็นความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งด้วยนะครับและชั่วโมงต่อไปเราจะเรียนกันในเรื่องของการอ่านจับใจความเรื่องขุนช้างขุนแผนชั่วโมงที่1เพราะมีเลข1ห้อยท้ายด้วยสิ่งที่ต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปใบความรู้ที่3เรื่องการอ่านจับใจความต่อไปครับใบงานที่3เรื่องและอย่าลืมนะครับหนังสือวรรณคดีลำนำชั้นประถมศึกษาของเรานะครับต่อมาสามารถดาวน์โหลดได้ที
1: ่ www.elcv.ac.th
0: สำหรับชั่วโมงนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้ก็อยากจะฝากให้นักเรียนทุกคนกลับไปทบทวนไปฝึกอ่านบทร้อยกรองทั้งต้นทางและก็ปลายทางด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

่คือรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะสำหรับน้องๆที่กำลังก้าวสู่วัยทำงานถ้าอยากจะทราบว่าเราควรจัดการเงินในชีวิตอย่างไรฝากติดตามและ subscribe YouTube Mahidol Channel ด้วยนะคะเราจะก้าวสู่1ล้าน subscribe ไปด้วยกันค่ะที่เพิ่งจบใหม่นะคะแล้วก็เริ่มทำงานเนี่ยเริ่มมีเงินเดือนเป็นของตัวเองก็คงจะมีความรู้สึกว่ามีอิสระในการใช้เงินนะคะมีอิสระในการที่จะไปเที่ยวไหนก็ได้ใช้จ่ายยังไงก็ได้นะคะแต่อย่าลืมว่าณวันนี้เรายังไม่มีภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวเรายังไม่ได้มีเป้าหมายในการใช้ชีวิตอย่างชัดเจนนะคะซึ่งอาจจะทำให้มีความลำบากในภายหลังได้ค่ะความท้าทายของคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งก้าวสู่วัยทำงานเนี่ยมีด้วยกัน2ประเด็นนะคะประเด็นแรกก็คือเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ทำให้เขาซื้อสินค้าออนไลน์ค่อนข้างบ่อยนะคะซึ่งก็จะต้องระมัดระวังในการใช้จ่ายนะครับนอกเหนือจากการซื้อสินค้าออนไลน์แล้วนะคะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเนี่ยจะมีบัตรเครดิตเอาไว้ใช้จ่ายอีกด้วยนะคะข้อดีของการมีบัตรเครดิตเนี่ยก็คือเป็นความสะดวกสบายในการใช้จ่ายแต่ข้อควรระวังก็คือว่าเป็นการซื้อก่อนแล้วผ่อนทีหลังนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเราต้องระมัดระวังเนื่องจากเราไม่ได้จับจ่ายใช้สอยด้วยเงินสดเรามีสถิติจากธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยบอกกล่าวเอาไว้ว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยเป็นหนี้ตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะเป็นหนี้นานแล้วก็กว่าจะปลดหนี้เนี่ยก็เลยวัยเกษียณไปแล้วค่ะนอกจากประเด็นทางด้านไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่แล้วนะคะยังมีอีกประเด็นหนึ่งก็คือวิถีชีวิตและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะตลาดแรงงานในปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่าต้องการคนรุ่นใหม่ที่มีทักษะใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นดังนั้นเราก็ต้องหมั่นเพิ่มพูนความรู้และทักษะใหม่ๆให้แก่ตัวเองจะได้เป็นที่ต้องการของตลาดต่อไปเรื่อยๆนะคะประเด็นที่สองก็คือว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยจะแต่งงานแล้วก็มีลูกช้าลงนะคะหลายคนอยากจะมีชีวิตโสดแล้วก็มีความอิสระมากขึ้นนะคะดังนั้นเราก็คงจะต้องเตรียมตัวสำหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อจะได้พึ่งพาตัวเองได้ค่ะดังนั้นจากประเด็นเรื่องของไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะประกอบกับสภาวะสังคมที่เปลี่ยนไปด้วยเนี่ยนะคะจะทำให้เราต้องพิจารณาเรื่องการวางแผนการเงินถึง4เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องของการวางแผนของการรู้ใช้นะคะเพราะว่าเรามักจะใช้จ่ายได้ง่ายกว่าเจเนอเรชันอื่นนะคะเนื่องจากเรามีสินค้าช้อปปิ้งออนไลน์ได้มากขึ้นนะคะเรามีการใช้บัตรเครดิตบ่อยขึ้นนะคะเราต้องบริหารจัดการเรื่องของการรู้ใช้ให้ดีนะคะประเด็นที่2ก็คือรู้จักเก็บออมนะคะคนรุ่นใหม่เนี่ยจะต้องพิจารณาเรื่องของการเก็บออมก่อนเนื่องจากว่าเราจะไม่ทราบเลยว่าในอนาคตเนี่ยจะมีสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะการวางแผนเรื่องที่3นะคะก็ควรจะเข้าใจเรื่องของการวางแผนเรื่องการเสียภาษีนะคะเราคงจะไม่อยากเสียภาษีมากเกินความจำเป็นจริงไหมคะถึงแม้ว่าการเสียภาษีจะนำไปพัฒนาประเทศก็ตามนะคะการวางแผนภาษีเนี่ยจะทำให้เราช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ส่วนหนึ่งทีเดียวค่ะนอกเหนือจากนั้นนะคะก็จะเป็นเรื่องของการวางแผนในการที่เราจะอาจจะมีภาระหนี้เกิดขึ้นนะคะคนไหนที่มีภาระบัตรเครดิตอย่าลืมนะคะชำระเงินให้เต็มจำนวนทุกครั้งนะคะเพราะว่าดอกเบี้ยบนบัตรเครดิตเนี่ยแพงมากทีเดียวค่ะขอแถมท้ายอีกนิดนึงนะคะสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ยังชอบท่องเที่ยวนะคะควรวางแผนประกันชีวิตไว้ด้วยนะคะเผื่อเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดเนี่ยคนที่อยู่เบื้องหลังเราจะได้ไม่เดือดร้อนในภายหลังค่ะพบกันใหม่ตอนหน้ากับรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องจัดการเงินทองให้ดีนะคะ

0: วันอนันทมหิดลตรงกับวันที่9มิถุนายนของทุกปีถือเป็นอีกวันสำคัญของไทยเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหันทมหิดลพระอัตถมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8ผู้ทรงให้กำเนิดวงการแพทยศาสตร์ซึ่งได้สร้างคุณูปการอย่างใหญ่ยิ่งต่อวงการแพทย์และการศึกษาทรงมีพระราชปณิธานในการยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนด้วยทรงตระหนักว่าสุขภาพที่ดีคือพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศวันอนันทมหิดลยังเป็นวันที่ใช้ยกย่องบุคลากรทางการแพทย์ผู้เสียสละอุทิศตนเพื่อดูแลสุขภาพชีวิตของประชาชนด้วยความเมตตาความรับผิดชอบและจิตวิญญาณแห่งการให้จึงเป็นอีกหนึ่งวันที่เตือนให้เราทุกคนเห็นความสำคัญของสุขภาพการดูแลตนเองครอบครัวสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
1: มุ่งมั่นพัฒนาระบบ

0: การพิจารณาคดีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ ocloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า ocloud หรือศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองทาง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อประชาชน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะเด็กๆเรามาดูแนวข้อสอบเรื่องจำนวนนับกันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยโจทย์ข้อที่1ผลลัพธ์ของ142,538บวกกับในวงเล็บ241,532ลบด้วย24,102เท่ากับเท่าใดเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์142,538บวกกับในวงเล็บ241,532ลบด้วย24,102ต้องพิจารณาหาค่าในวงเล็บก่อนได้เท่ากับ142,538บวกกับ217,430ได้ผลลัพธ์เท่ากับ359,968ดังนั้น142,538บวกกับในวงเล็บ241,532ลบด้วย24,102ได้ผลลัพธ์เท่ากับ359,968นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่2ผลลัพธ์ของในวงเล็บ200,000

บวกกับ457,812ลบด้วย514,200ต้องพิจารณาหาค่าในวงเล็บก่อนจะได้726,000ลบด้วย514,200จะได้เท่ากับ457,812ลบด้วย514,200ได้ผลลัพธ์เท่ากับ211,800นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่3 183,457 ลบด้วย 42,875 บวกกับ 24,382 เท่ากับเท่าใดเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะเนื่องจากโจทย์ข้อนี้มีการดำเนินการ2การดำเนินการคือการบวกและการลบเราจะคำนวณจากซ้ายไปขวาจะได้ในวงเล็บ 183,457 ลบด้วย 42,875 บวกกับ 24,382 หาค่าในวงเล็บก่อนจะได้ 145,82 บวกกับ 24,382 ได้เท่ากับ164,964จะได้ว่า 183,457 ลบด้วย 42,875 บวกกับ 24,382 ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 164,964 นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่4ผลลัพธ์ของในวงเล็บ 100,000ลบกับ 75,432 บวกกับในวงเล็บ 2,133 คูณกับ 15 มีค่าเท่ากับเท่าใดเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะในวงเล็บ 100,000 ลบด้วย 75,432 บวกกับในวงเล็บ 2,133 คูณกับ 15 จะต้องพิจารณาหาค่าในวงเล็บก่อนซึ่ง 100,000 ลบด้วย 75,432 มีค่าเท่ากับ 24,568 และ 2,133 คูณกับ15มีค่าเท่ากับ 31,995 จะได้ 24,568 บวกกับ 31,995 มีค่าเท่ากับ 56,563ดังนั้นในวงเล็บ 100,000 ลบด้วย 75,432 บวกกับในวงเล็บ 2,133 คูณกับ 15 มีค่าเท่ากับ 56,563 นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่5ผลลัพธ์ของ287,600ลบด้วย 4,354 คูณกับ22มีค่าเท่ากับเท่าใดเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์ 287,600 ลบกับ 4,354 คูณกับ22เป็นการดำเนินการด้วยการลบและการคูณตามหลักของการคำนวณหากไม่มีวงเล็บจะหาค่าผลคูณหรือผลหารก่อนแล้วจึงหาค่าผลบวกหรือผลลบสำหรับโจทย์ข้อนี้จะต้องหาผลคูณก่อนแล้วจึงหาผลลบเราจึงนำ 4,354 คูณกับ22เสียก่อนเมื่อได้คำตอบแล้วจึงนำไปลบออกจาก 287,600 จะได้ 287,600 ลบด้วยในวงเล็บ 4,354 คูณกับ22ซึ่ง 4,354 คูณกับ22ได้เท่ากับ 95,788จะได้ 287,600 ลบด้วย 95,788 จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ 191,812 ดังนั้น 287,600 ลบกับ 4,354 คูณกับ22ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 191,812 นั่นเองค่ะ

ข้อที่6ผลลัพธ์ของ358,990บวกกับในวงเล็บ3,275ลบด้วย18,433แล้วคูณด้วย30มีค่าเท่ากับเท่าใดเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์358,990บวกกับในวงเล็บ3,275ลบกับ18,433คูณด้วย30เราต้องพิจารณาหาค่าในวงเล็บก่อนซึ่ง3,275ลบกับ18,433มีค่าเท่ากับ11,842จึงได้358,990บวกกับ11,842และคูณด้วย30จะเห็นว่าเป็นการดำเนินการด้วยการบวกและการคูณโดยไม่มีวงเล็บซึ่งหลักการคำนวณจะต้องหาผลคูณหรือผลหารก่อนแล้วจึงหาผลบวกหรือผลลบสำหรับการหาผลลัพธ์ของประโยคนี้จะต้องหาผลคูณก่อนแล้วจึงนำผลลัพธ์ที่ได้ไปบวกกับ358,990จะได้358,990บวกกับในวงเล็บ11,842คูณด้วย30ซึ่ง11,842คูณด้วย30ได้ผลลัพธ์คือ355,260จะได้ว่า358,990บวกกับ355,260ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 76,150 ดังนั้น358,990บวกกับในวงเล็บ3,275ลบกับ18,433คูณด้วย30ได้ผลลัพธ์เท่ากับ76,150นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่7พิธานได้รับมรดกเป็นเงิน 987,600 บาทจึงนำเงิน 245,780 บาทไปชำระหนี้แล้วแบ่งเงินที่เหลือออกเป็น5ส่วนส่วนละเท่าๆกันถามว่าพิธานแบ่งเงินแต่ละส่วนคิดเป็นเงินกี่บาทเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์พิธานได้รับมรดกเป็นเงิน 987,600 บาทนำเงินไปชำระหนี้ 245,780 บาทแล้วแบ่งเงินที่เหลือออกเป็น5ส่วนส่วนละเท่าๆกันโจทย์ถามว่าพิธานแบ่งเงินแต่ละส่วนคิดเป็นเงินกี่บาทเราสามารถสร้างประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้ในวงเล็บ 987,600 ลบออกด้วย245,780ทั้งหมดหารด้วย5เท่ากับเท่าใดจากประโยคสัญลักษณ์ข้างต้นในวงเล็บ987,600ลบออกด้วย245,780ทั้งหมดหารด้วย5เราจะต้องทำในวงเล็บก่อนซึ่ง987,600ลบออกด้วย245,780ได้ผลลัพธ์คือ 741,820 แล้วนำไปหารด้วย5จะได้ผลลัพธ์คือ 148,364 ดังนั้นพิธานแบ่งเงินแต่ละส่วนส่วนละ 148,364 บาทนั่นเองค่ะข้อที่8กวินแบ่งเงิน 785,455 บาทออกเป็น2ส่วนโดยส่วนที่1ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนจำนวน45คนและอีกส่วนหนึ่งจะบริจาคให้กับโรงพยาบาลถ้านักเรียนแต่ละคนได้รับทุนการศึกษาคนละ 13,750 บาทถามว่ากวินบริจาคให้โรงพยาบาลกี่บาทเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์บอกว่ากวินมีเงิน 785,455 บาทมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน45คนนักเรียนแต่ละคนได้รับทุนการศึกษาคนละ 13,750 บาทส่วนที่เหลือบริจาคให้โรงพยาบาลโจทย์ถามว่ากวินบริจาคเงินให้โรงพยาบาลกี่บาทเราสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้ 785,455 ลบด้วยในวงเล็บ 13,750 คูณกับ45เท่ากับเท่าใดจากประโยคสัญลักษณ์ข้างต้น
785,455 ลบด้วยในวงเล็บ 13,750 คูณกับ45เราต้องทำในวงเล็บก่อนซึ่ง 13,750 คูณกับ45ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 618,750 จะได้785,455 ลบด้วย 618,750 ซึ่งมีผลลัพธ์เท่ากับ 166,705 ดังนั้นกวินบริจาคให้โรงพยาบาล 166,705 บาทนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่ 9ในแต่ละเดือนชาชายมีรายได้จากเงินเดือนเดือนละ 34,580 บาทมีรายจ่ายเดือนละ 27,845 บาทและเงินส่วนที่เหลือเป็นเงินออมอยากทราบว่าใน1ปีชาชายจะมีเงินออมรวมทั้งหมดกี่บาทเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์ชาชายมีรายได้จากเงินเดือนเดือนละ 34,580 บาทมีรายจ่ายเดือนละ 27,845 บาทส่วนที่เหลือเป็นเงินออมในแต่ละเดือนโจทย์ถามว่าในเวลา1ปีหรือ12เดือนชาชายจะมีเงินออมรวมทั้งหมดกี่บาทเราสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้ในวงเล็บ 34,580 ลบด้วย27,845 คูณกับ12มีค่าเท่ากับเท่าใดจากประโยคสัญลักษณ์ข้างต้นในวงเล็บ 34,580 ลบด้วย 27,845 คูณกับ12เราต้องหาผลลัพธ์ในวงเล็บเสียก่อนซึ่ง 34,580 ลบด้วย 27,845ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 6,735 จะได้ 6,735 คูณกับ12ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 8,820 ดังนั้นชาติชายจะมีเงินออมรวมทั้งหมด 8,820 บาทนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่10สุนีมีเงินเก็บ 258,562 บาทแม่ให้มาเพิ่มอีก 314,238 บาทและนำทองคำที่สะสมไปขายได้เงิน 48,090 บาทถ้าสุนีต้องการแบ่งเงินทั้งหมดให้ลูก10คนคนละเท่าๆกันลูกแต่ละคนจะได้เงินคนละกี่บาทเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์สุนีมีเงินเก็บ 258,562 บาทแม่ให้มาเพิ่มอีก 314,238 บาทนำทองคำที่สะสมไปขายได้เงิน 48,090 บาทสุนีต้องการแบ่งเงินให้ลูกทั้งหมด10คนคนละเท่าๆกันโจทย์ถามว่าลูกแต่ละคนจะได้เงินคนละกี่บาทเราสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้ในวงเล็บ258,562 บวกกับ 314,238 บวกกับ 48,090 ทั้งหมดหารด้วย10เท่ากับเท่าใดจากประโยคสัญลักษณ์ข้างต้นในวงเล็บ 258,562 บวกกับ 314,238 บวกกับ 48,090 ทั้งหารด้วย10เราต้องหาผลลัพธ์ในวงเล็บก่อนซึ่ง 258,562 บวกกับ 314,238 บวกกับ 48,090 ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 98,890 จะได้ 98,890 หารด้วย10ซึ่งได้ผลลัพธ์เท่ากับ 98,089ดังนั้นลูกแต่ละคนจะได้รับเงินคนละ 98,089 บาทนั่นเองค่ะ

สวัสดีค่ะเด็กๆเรามาดูแนวข้อสอบเรื่องเวลากันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยโจทย์ข้อที่1จากรูปนาฬิกาบอกเวลาใดจะเห็นว่าเข็มสั้นชี้เลยเลข11เยื้องมาทางเลข12ส่วนเข็มยาวชี้เลยเลข2มา2ขีดพอดีในเวลากลางวันเราจะอ่านว่า11นาฬิกา12นาทีส่วนในเวลากลางคืนเราจะอ่านว่า23นาฬิกา12นาทีค่ะโจทย์ข้อที่2จากรูปนาฬิกาบอกเวลาใดจะเห็นว่าเข็มสั้นชี้เลยเลข8เยื้องมาทางเลข9ส่วนเข็มยาวชี้เลยเลข7มา1ขีดพอดีในเวลากลางวันเราจะอ่านว่า8นาฬิกา36นาทีส่วนในเวลากลางคืนเราจะอ่านว่า20นาฬิกา36นาทีค่ะโจทย์ข้อที่3เด็กชายภูริใช้เวลาในการทำข้อสอบ2ชั่วโมง45นาทีโดยสอบเสร็จเวลา15นาฬิกา30นาทีจงหาว่าเด็กชายภูริเริ่มสอบเวลาเท่าใดสำหรับแนวคิดของโจทย์ข้อนี้เราจะใช้แผนภาพแสดงการแก้ปัญหาจากโจทย์จะเห็นว่าเด็กชายภูริสอบเสร็จในเวลา15นาฬิกา30นาทีดังนั้นหากพิจารณาตามแผนภาพจะเห็นว่าเวลา15นาฬิกา30นาทีย้อนไป1ชั่วโมงจะตรงกับเวลา14นาฬิกา30นาทีและเวลา14นาฬิกา30นาทีย้อนไป1ชั่วโมงจะตรงกับเวลา13นาฬิกา30นาทีและจากเวลา13นาฬิกา30นาทีย้อนไป30นาทีจะตรงกับเวลา13นาฬิกาและย้อนไปอีก15นาทีจะตรงกับเวลา12นาฬิกา45นาทีดังนั้นภูริเริ่มทำข้อสอบในเวลา12นาฬิกา45นาทีนั่นเองค่ะและโจทย์ข้อนี้เด็กๆสามารถใช้วิธีการคำนวณในการแก้ปัญหาก็ได้นะคะโดยมีขั้นตอนการแก้ปัญหาดังนี้ก่อนอื่นเราจะเริ่มต้นด้วยการเขียนหน่วยก่อนนะคะสำหรับโจทย์ข้อนี้มี2หน่วยคือหน่วยนาฬิกาและหน่วยนาทีภูริสอบเสร็จเวลา15นาฬิกา30นาทีเวลาที่ภูริใช้ในการทำข้อสอบ2ชั่วโมง45นาทีในการหาคำตอบเราจะนำเวลาที่ภูริสอบเสร็จคือเวลา15นาฬิกา30นาทีลบออกด้วยเวลาที่ภูริใช้ทำข้อสอบคือ2ชั่วโมง45นาทีจะเห็นว่าในหน่วยนาทีตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบให้ไปยืมหน่วยนาฬิกามา1ซึ่งแปลงเป็น60นาทีหน่วยนาฬิกาจะเหลือ14นาฬิกาส่วนหน่วยนาทีให้นำ30มาบวกกับ60รวมเป็น90นาทีจากนั้นในหน่วยนาทีนำ90นาทีลบด้วย45นาทีเหลือ45นาทีและหน่วยนาฬิกานำ14ลบออกด้วย2เหลือ12ดังนั้นภูริเริ่มทำข้อสอบในเวลา12นาฬิกา45นาทีนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่4นาย B เริ่มอ่านหนังสือเวลา23นาฬิกาเมื่อเวลาผ่านไป3ชั่วโมง30นาทีจะตรงกับเวลาใดสำหรับแนวคิดของโจทย์ข้อนี้เราจะใช้วิธีการคำนวณในการแก้ปัญหาดังนี้ก่อนอื่นเราจะเริ่มต้นด้วยการเขียนหน่วยก่อนนะคะสำหรับโจทย์ข้อนี้มี2หน่วยคือหน่วยนาฬิกาและหน่วยนาทีนาย B เริ่มอ่านหนังสือในเวลา23นาฬิกานาย B ใช้เวลาในการอ่านหนังสือ3ชั่วโมง30นาทีในการหาคำตอบเราจะนำเวลาที่นาย B เริ่มอ่านหนังสือคือเวลา23นาฬิกา0นาทีมาบวกกับเวลาที่นาย B ใช้อ่านหนังสือคือเวลา3ชั่วโมง30นาทีจะได้ว่าในหน่วยนาที00บวกกับ30ได้เท่ากับ30และในหน่วยนาฬิกา23บวกกับ3ได้เท่ากับ26จะได้ว่า
นายบีอ่านหนังสือเสร็จในเวลา26:30แต่เวลาใน1วันมีเพียง24ชั่วโมงจะได้ว่าเวลา26:30เป็นเวลา2:30ของวันถัดไปนั่นเองค่ะดังนั้นนายบีอ่านหนังสือเสร็จในเวลา2:30ข้อที่5น้องวิวใช้เวลาในการทำการบ้านวิชาคณิตศาสตร์2:36และใช้เวลาในการทำการบ้านวิชาวิทยาศาสตร์น้อยกว่าวิชาคณิตศาสตร์อยู่1:12จงหาว่าน้องวิวใช้เวลาในการทำการบ้านวิชาวิทยาศาสตร์นานเท่าใดสำหรับแนวคิดของโจทย์ข้อนี้เราจะใช้วิธีการคำนวณในการแก้ปัญหาดังนี้ก่อนอื่นเราจะเริ่มต้นด้วยการเขียนหน่วยก่อนนะคะสำหรับโจทย์ข้อนี้มี2หน่วยคือหน่วยชั่วโมงและหน่วยนาทีน้องวิวใช้เวลาในการทำการบ้านวิชาคณิตศาสตร์2:36และใช้เวลาในการทำการบ้านวิชาวิทยาศาสตร์น้อยกว่าวิชาคณิตศาสตร์อยู่1:12ในการหาคำตอบเราจะนำเวลาที่น้องวิวใช้ทำการบ้านวิชาคณิตศาสตร์คือ2:36มาลบออกด้วยเวลาที่น้องวิวใช้ทำการบ้านวิชาวิทยาศาสตร์ที่น้อยกว่าเวลาใช้ทำการบ้านวิชาคณิตศาสตร์1:12จะได้ว่าในหน่วยนาที36ลบกับ12ได้เท่ากับ24นาทีและในหน่วยชั่วโมง2ลบกับ1ได้เท่ากับ1ชั่วโมงดังน้องวิวใช้เวลาในการทำการบ้านวิชาวิทยาศาสตร์นาน1:24นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่6แม่วิ่งออกกำลังกายวันละ2:25เป็นเวลา4วันจงหาว่าแม่ใช้เวลาในการออกกำลังกายรวมเป็นเวลาเท่าใดสำหรับแนวคิดของโจทย์ข้อนี้เราจะใช้วิธีการคำนวณในการแก้ปัญหาดังนี้ก่อนอื่นเราจะเริ่มต้นด้วยการเขียนหน่วยก่อนนะคะสำหรับโจทย์ข้อนี้มี2หน่วยคือหน่วยชั่วโมงและหน่วยนาทีแม่วิ่งออกกำลังกายใน1วันใช้เวลา2:25แม่ออกกำลังกายเป็นเวลา4วันในการหาคำตอบเราจะนำ4คูณกับเวลาที่แม่ใช้วิ่งออกกำลังกายใน1วันคือ2:25จะได้ว่า4คูณกับ25ได้เท่ากับ100และ4คูณกับ2ได้เท่ากับ8จึงได้ว่าแม่ใช้เวลาในการออกกำลังกายทั้งหมด8:100แต่100นาทีคิดเป็น1กับอีก40นาทีจะได้เป็น9:40ดังนั้นแม่ใช้เวลาออกกำลังกายรวมทั้งสิ้น9:40นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่7คุณตาใช้เวลาในการเดินทางไปบ้านคุณยาย2:30ถ้าคุณตาออกเดินทางในเวลา16:10คุณตาจะเดินทางถึงบ้านคุณยายในเวลาใดสำหรับแนวคิดของโจทย์ข้อนี้เราจะใช้วิธีการคำนวณในการแก้ปัญหาดังนี้ก่อนอื่นเราจะเริ่มต้นด้วยการเขียนหน่วยก่อนนะคะสำหรับโจทย์ข้อนี้มี2หน่วยคือหน่วยนาฬิกาและหน่วยนาทีคุณตาเริ่มออกเดินทางในเวลา16:10ใช้เวลาในการเดินทางไปบ้านคุณยาย2:30ในการหาคำตอบเราจะนำเวลาที่คุณตาเริ่มออกเดินทางคือเวลา16:10มาบวกกับเวลาที่คุณตาใช้เดินทางไปบ้านคุณยายคือ2:30จะได้ในหน่วยนาที10บวกกับ30ได้เท่ากับ40ในหน่วยนาฬิกา16บวกกับ2ได้เท่ากับ18ดังนั้นคุณตาจะเดินทางถึงบ้านคุณยายในเวลา18:40นั่นเอง

ค่ะโจทย์ข้อที่8มาตาลดาเดินทางไปตลาดในเวลา6:30 นและกลับถึงบ้านเวลา7:45 นมาตาลดาเดินทางไปตลาดใช้เวลานานเท่าใดสำหรับแนวคิดของโจทย์ข้อนี้เราจะใช้วิธีการคำนวณในการแก้ปัญหาดังนี้ก่อนอื่นเราจะเริ่มต้นด้วยการเขียนหน่วยก่อนนะคะสำหรับโจทย์ข้อนี้มี2หน่วยคือหน่วยชั่วโมงและหน่วยนาทีมาตาลดากลับถึงบ้านในเวลา7:45 นมาตาลดาเริ่มเดินทางออกไปตลาดในเวลา6:30 นในการหาคำตอบเราจะนำเวลาที่มาตาลดากลับถึงบ้านคือเวลา7:45ลบออกด้วยเวลาที่มาตาลดาเริ่มออกเดินทางไปตลาดคือเวลา6:30ในหน่วยนาที45ลบออกด้วย30จะได้เท่ากับ15ในหน่วยชั่วโมง7ลบด้วย6ได้เท่ากับ1ดังนั้นมาตาลดาใช้เวลาในการเดินทางจากบ้านไปตลาด1 ชั่วโมง 15 นาทีนั่นเองค่ะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายคลายเครียดค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายแบบง่ายๆแต่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงค่ะกับดิฉันสายกัลยาจงรัตนชูชัยรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและคุณผู้ชมนะคะก็สามารถรับชมรายการของเราค่ะได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการหรือ ETV ค่ะซึ่งก็เป็นประจำนะคะสายก็จะมากับพี่ทนายใจดีนะคะที่จะมาพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายแบบสบายๆสไตล์ทนายวิรัติค่ะโดยในวันนี้นะคะเรื่องราวที่ทรายนำมาฝากคุณผู้ชมนะคะก็เป็นเรื่องราวที่ใกล้ตัวคุณผู้ชมมากเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ชมที่เดินเท้านะคะหรือขับรถเองหรือว่านั่งรถโดยสารประจำทางนะคะก็ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ค่ะเรื่องของกฎหมายจราจรค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันในช่วงพบทนายกันเลยดีกว่าค่ะ

0: เข้าสู่ช่วงพบทนายค่ะและตอนนี้นะคะสายก็นั่งอยู่กับพี่ทนายอารมณ์ดีของเราแล้วนะคะขอต้อนรับพี่ทนายวิรัตหวังปิติพานิชค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายการจราจร
1: ครับ
0: อย่างที่พี่วิรัตเคยเห็นไหมคะบ่อยๆเลยเวลาเข้าเว็บไซต์ต่างๆเดี๋ยวนี้จะมีคลิปละเขาจะมีกล้องติดรถอะไรเยอะมากขึ้นละมีอุบัติเหตุอะไรเราก็เห็นหมด
1: ครับ
0: หลายครั้งปัดหน้ากันอยากเห็นบ่อยๆอย่างคลิปที่โด่งดังที่ผ่านมาที่รถ18ล้อไล่เบียดรถกระบะ
1: ครับ
0: ค่ะอันนั้นกรณีแบบนี้นี่ เดี๋ยวจะผิดจะถูกยังไงเดี๋ยวเราว่ากันทีหลังแต่อยากจะถามพี่ทนายวิรัตก่อนว่าถ้าเราเป็นผู้ขับขี่หรือผู้เดินเท้าตามถนนอย่างเงี้ยค
1: ่
0: ะกฎหมายที่เกี่ยวกับจราจรนะคะเราต้องรู้เรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก่อนดีคะ
1: จริงๆถ้าเป็นคนที่ไม่ได้ขับรถเอาก่อนเบื้องต้นคือคนไม่ได้ขับรถเนี่ยก็ต้องรู้เรื่องสัญญาณไฟจราจรนะครับตรงไหนเป็นทางเท้าตรงไหนเดินได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับแล้วก็ต้องรู้ว่าไฟจราจรอย่างตอนนี้บางทีเราเข้าใจกันผิดกันหมดนะครับอย่างไฟเหลืองไฟสีเหลืองเนี่ยเราก็ไปมองเป็นเรื่องรีบเร่ง
0: ใช่ต้องผ่านมันไปให้ได
1: ้ผ่านไปให้ได้นะครับจริงๆมันกฎหมายก็บอกว่าจะต้องชะลอและหยุดเราก็เข้าใจกันผิดหมดนะครับยิ่งเจอแดงเนี่ยเรามันก็ผ่าไปเพราะว่าอีกเดี๋ยวมันจะหยุดละอะไรเงี้ยนะครับ
0: ยิ่งเดี๋ยวนี้นี่เห็นเวลามีไม่มองไฟตัวเองละมองไฟอีกแถบนึงเป็นไฟแดงละตัวเองนี่ก็ยังไม่ทันเขียวนะรีบออกไปเลยอย
1: ่
0: างนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อย
1: ปัญหาเยอะครับ
0: แล้วก็เรื่องราวอย่างกรณีที่ซายยกตัวอย่างเมื่อสักครู่มีการปัดหน้าปัดหลังก
1: ัน
0: อันนี้กฎหมายจะคุ้มครองใครยังไงบ้างเด
1: ี๋
0: ยวเราไปติดตามรับชมละครกันดีกว่าไหมคะ
1: ได้ครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะเราไปติดตามรับชมละครนะคะในเรื่องแรกกันว่าจะเป็นยังไงนะคะติดตามรับชมได้เลยค่ะ
2: ทอนต้องขับรถไปหาลูกค้าอยู่เป็นประจำวันนี้ก็เช่นกันทอนต้องไปพบลูกค้าโดยมีนาทีนั่งรถไปด้วย
3: วันนี้ออกพื้นที่ครั้งแรกตื่นเต้นไหมน้อง
4: ว้าว
5: ตื่นเต้นมากพี่ไม่รู้ว่าที่อบรมมาจะใช้ได้หรือเปล่าเนี่ยตื่นเต้นจนลืมไปแล้วเนี่ยไม่รู้จะทำงานไงพี
6: ่ไม่ต้องตื่นเต้นน้องเดี๋ยวดูพี่เป็นตัวอย่างรับรองขายได้ขายดีแน่นอนมาขึ้นรถ
5: ครับพี่
2: ทอนขับรถอยู่ที่เลนขวาตลอดเพราะคิดว่าตนเองขับรถเร็ว
5: พี่ครับรู้สึกคันหลัง
6: คันหลังก็เก่าสิน้อง
5: ก็ดีนะครับพี่ ไม่ใช่ครับผมหมายถึงรถคันข้างหลังอะครับดูเขาจะรีบๆนะครับพี่เราน่าจะหลบไปเขาไปก่อน
6: ไม่หลบหรอกเพราะพี่ก็ขับเร็วพี่ขับเลนนี้ถูกแล้ว
2: รถคันที่ตามมาบีบแตรและเปิดไฟสูงจนสุดท้ายจึงเร่งเครื่องแซงซ้ายแล้วปาดหน้ารถของทองจนเสียหลัก
5: โอ้ยพี่ผมบอกแล้วไงว่าเขารีบอ่ะ
6: สงสัยจะจริงพี่ว่าเราไปมองก่อนดีกว่านะโอ้โห
0: คุณผู้ชมคะเป็นมารยาทในการขับขี่ที่ไม่ควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างอย่างมากเลยทีเดียวนะคะเพราะว่ามันดูเป็นอันตรายกับผู้อื่นด้วยนะคะพี่วิรัติคะเล่นแซงซ้ายไปปาดหน้าเลยนะคะอย่างนี้เผื่อมีรถคันอื่นเข้ามาด้วยนี่ประสบอุบัติเหตุกันยาวหลายคันแย่เลยค่ะในเรื่องนี้เชื่อเลยว่าคนขับที่เขาปาดหน้าเนี่ยเขาคงมีความเชื่อว่าขับช้าต้องชิดซ้ายอันนี้ขับช้านี่ต้องชิดซ้ายจริงไหมคะ
1: จริงๆจะขับช้าหรือขับเร็วเนี่ยก็ต้องชิดซ้ายไปก่อนนะครับเพียงแต่ว่าตามกฎหมายแล้วเนี่ยเขาถือว่าจะแซงเนี่ยต้องไปทางเลนขวานะครับแต่พอเมื่อมีการแซงแล้วเนี่ยก็ต้องกลับมาอยู่เลนซ้ายนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่ความเหมาะสมด้วยนะครับคงไม่ใช่เทนตรงว่าจะต้องขับทางซ้ายอย่างเดียวนะครับผม
0: ก็คือมารยาทการขับขี่นี่ก็เหมือนการขึ้นบันไดเลื่อนที่เราใช้กันเป็นประจำอยู่แล้วตามห้างสรรพสินค้าคือควรจะหลบมาทางซ้ายเพื่อให้คนที่
1: ร
0: ีบได้เดินขึ้นทางขวาไป
1: คือหลักๆง่ายก็คือขึ้นลงทางซ้ายคิดง่ายๆขึ้นหรือลงทางซ้ายนะครับอย่างในต่างประเทศอย่างสิงคโปร์ผมไปทำงานไปทำคดีที่นู่นเห็นเลยครับแต่เราเองกับเราติดที่ประเทศไทยไง
0: ค
1: ือฉันลงบันไดเลื่อนฉันจะซ้ายฉันจะขวา
0: สบายๆ
1: ม
0: ัน
1: ก็เรื่องของฉัน
0: เรียงแถวหน้ากระดานกันมาเลย
1: ใช่แต่พอเราไปที่นั่นปั๊บเราไปขึ้นเราไปตอนขึ้นเนี่ยเราไปทางขวามั่งซ้ายเขาก็จะสะกิดเราเขาจะบอกเราว่า ทางซ้ายนะขวานี่ไว้สำหรับเร่งจริงๆเราก็อ้อบังอ้อเลยนะครับก็ตอนแรกก็อายเขินนะครับเพราะว่าเขาสอนให้คนเขามีวินัยครับแต่ของเราก็วินัยแต่น้อยหน่อยนะครับ
0: อันนี้กฎจราจรของเขาเหมือนเราไหมคะที่จะต้องขับทางซ้ายแล้วก็เพื่อที่จะ
1: คือกฎหมายเหมือนกันหมดนะครับเพียงแต่ว่าบางประเทศเขาก็ขับทางขวาอะไรก็ต้องก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าโดยหลักจราจรทั่วโลกก็คล้ายๆกันไม่ต่างกันมากนะครับ
0: ค่ะและในกรณีตามละครเมื่อสักครู่นี
1: ้
0: ถ้าเกิดกรณีทางกฎหมายขึ้นแล้วอันนี้สมมติว่าจับได้คนที่ปาดหน้าก
1: ็
0: จับได้ทั้งคู่มีเรื่องมีราวกันตรงนี้ใครจะผิดบ้างคะแล้วใครจะได้รับโทษยังไงบ้าง
1: คือโดยหลักแล้วการที่เราขับไปบนท้องถนนก็ไม่มีปัญหาอะไรครับเพียงแต่ว่าถ้าเราไปปาดหน้าคนอื่นเขาเนี่ยมันก็ต้องมีความผิดอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดในกรณีที่ปาดแล้วเนี่ยเกิดคันหลังต้องไปชนหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ย

0: คราวนี้ต้องมาดูแล้วว่าใครจะต้องรับโทษเรื่องของประมาทนะครับผม
1: ยิ่งสมัยนี้นี่มีกล้องวงจรปิดติดรถกันเยอะด้วยมีหลักฐานเลย
0: ยิ่งตอนนี้บนท้องถนนก็มีกล้องแล้วครับมีแทบจะทุกถนนน
1: ะ
0: นะครับ
1: เรียกว่าเถียงกันไม่ได้เลยทีเดียวว่าคุณทำหรือไม่ได้ทำมันมีหลักฐานเป็นภาพชัดเจนเลย
0: ใช่ครับ
1: คำมาพูดถึงความเร็วแล้วค่ะพี่วิรัติ
0: ครับ
1: ไซสงสัยมานานแล้วว่าการขับรถเนี่ยความเร็วเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าผิดกฎจราจรความเร็วช้าเท่าไหร่หรือเร็วเกินไปเท่าไหร่ถึงจะผิด
0: ครับค่ะคือของเราเนี่ยคือเรามีกฎหมายนะครับเรามีกฎหมายกำหนดเอาไว้นะครับแต่เพียงแต่ว่าคนไทยเนี่ยเราพอเหยียบคันเร่งปั๊บโอ้โหเราเหยียบกันไปไกลมากนะครับแล้วก็เร่งกันจนลืมว่าเราจะเขาเรียกอะไรเราจะยังใช้บนท้องถนนนี้หรือเปล่านะครับจริงๆตามกฎหมายแล้วเนี่ยเขาจะใช้ที่ว่าขั้นต่ำเนี่ยอยู่ที่90นะกิโลเมตรต่อชั่วโมงขั้นต่ำนะครับอ
1: ันนี้คือขั้นต่ำแต่ถ้าขับช้ากว่านั้นล่ะคะ
0: ก็ได้ครับไม่มีปัญหา
1: อันนี้คือไม่ถือว่าผิดกฎหมาย
0: ไม่ผิด
1: คุณจะมาโดนข้อหาขับรถช้านี่
0: ไม่ใช่คือแต่คือขั้นต่ำว่าคือขั้นต่ำกฎหมายไว้นะครับเพราะบางที่เนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะเร่งถึง90ก็ได้ยังไม่ถึงครับแต่ว่าสูงสุดที่เขาให้ใช้คือไม่ควรจะเกิน120
1: แต่ถ้ารถเราเหยียบได้เกิน120หรอคะ
0: เราขับเนี่ยพอเราขับเร็วเนี่ยอย่างบางที่เนี่ยเขามีการกำหนดความเร็วเอาไว้
1: มีกล้องตรวจจับด้วย
0: ใช่อย่างในบางที่อย่างมอเตอร์เวย์อะไรเงี้ยครับเขาจะมีการกำหนดความเร็วเอาไว้เขาจะมีป้ายเห็นเลยครับว่าคุณเนี่ยจะขับได้ประมาณนี้ถ้าเกิดเขาถ้าคุณขับเร็วกว่านี้เนี่ยเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่เอาตำรวจมาจับเลยนะครับ
1: ค่ะ
0: เขาจะเช็คกล้องแล้วก็มีใบสั่งส่งไปถึงที่บ้านเลย
1: มีหลักฐานด้วยอันนี้มอเตอร์เวย์อ่ะเป็นทางแบบเร่งด่วนอยู่แล้วอ่ะขับเร็วกว่าถนนปกติไม่ได้หรอคะพี่วิรัติคะ
0: ก็เขาก็จะมีกำหนดเอาไว้ครับแต่ว่าก็คงไม่เกินนั้นส่วนใหญ่เขาก็ไม่เกิน120ครับนะครับผม
1: ก็คือความเร็วนี่คือเร็วได้แต่ต้องอยู่ในกรอบของกฎจราจรด้วย
0: ครับยิ่งผมว่ายิ่งเร็วมากเนี่ยยิ่งอันตราย
1: ค่ะ
0: นะครับถ้าเราขับช้าเนี่ยเรายังสามารถควบคุมได้แต่ถ้าเราขับเร็วเนี่ยโอกาสที่จะควบคุมในขณะที่มันเกิดฉุกเฉินเรื่องต่างเนี่ยมันจะทำได้ยากนะครับ
1: แล้วทรายค่ะตามเว็บไซต์อันนี้เป็นกรณีที่เห็นบ่อยเลยเรื่องของรถที่จะกลับรถ
0: ครับ
1: เพราะโดยส่วนใหญ่ทางกลับรถเวลาเราจะกลับรถเราต้องชิดทางขวาใช่ไหมคะเพื่อจะเป็นที่เขาเรียกกันว่าทางยูเทิร์น
0: ใช่ครับ
1: ค่ะที่มันเป็นรูปตัวยูนะคะ
0: ครับ
1: รถที่กำลังรอกลับรถเปิดไฟเลี้ยวแล้วนะคะ
0: ค
1: ให้สัญญาณแล้วว่าจะกลับรถละจะเลี้ยวขวาละแต่รถคันหลังค่ะมาด้วยความเร็วสูง
0: ครับ
1: เบรกไม่อยู่ค่ะชนท้าย
0: ครับ
1: ตรงนี้ใครผิดคะ
0: คืออย่างนี้กฎหมายก็บอกว่าเวลาที่คุณจะขับตามหลังคนอื่นเนี่ยจะต้องทิ้งระยะช่วงให้เกิดความปลอดภัยคือระยะเบรกที่ปลอดภัยนะครับเมื่อคุณขับมาตามหลังผู้อื่นเนี่ยเขาจะกลับรถก็ตามเนี่ยแต่คุณจะต้องดูก่อนว่าเขาอยู่ในระยะที่คุณป้องกันภัยได้หรือไม่นะครับแต่พอคุณเข้ามาคุณขับด้วยความเร็วเนี่ยมันก็จะเกิดการชนถูกไหมครับแต่บางทีในบางกรณีเขาก็สู้กันนะครับว่าคุณกลับรถโดยฉุกเฉินก็มีซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องข้อที่จริงว
1: ่าอันนี้ก็คือยังไงคะฉุกเฉินคืออยู่ซ้ายปุ๊บตีไฟเลี้ยว
0: เข้ามาเลย
1: ทันที
0: ใช่ใช่ก็ต้องมาดูนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะว่ามันก็จะเกิดคดีขึ้นมาตรงที่ว่าการที่เขากลับรถเนี่ยอาจจะกลับฉุกเฉินหรือเปล่าหรือปาดเข้ามาแล้วกลับโดยเร็วเงี้ยคันหลังอาจจะตามไม่ทันอะไรเงี้ยครับ
1: ก็ต้องดูในรายละเอียดกันอีกทีน
0: ึ
1: ง
0: ใช่ใช่ครับต้องมาดูอีกทีนึง
1: อันนี้ขอขยับจากจุดเดิมไปนิดนึง
0: อัน
1: นี้จุดเมื่อสักครู่นี้ก็คือแค่เปิดไฟเลี้ยวนะคะเตรียมที่จะเลี้ยวแล้วถ้าอย่างนี้เขาได้โค้งไปแล
0: ้
1: วนะตีโค้งเพื่อจะกลับรถแหละ คือก็ตัวรถเนี่ยอาจจะปิดกลางรถอีกเลนหนึ่งละแต่เกิดการชนเข้ากลางคันเลยตรงนี้นี่เหมือนกันไหมคะว่าจะต้อง
0: คืออีกคันหนึ่งที่มาทางเอกจริงๆแล้วเขาก็เป็นทางของเขานะครับเพียงแต่ว่ายังไรเสียเนี่ยกฎหมายบอกคุณจะต้องดูครับข้างหน้าคุณนะครับคุณต้องมีระยะที่ปลอดภัยนะครับระยะเบรกที่ปลอดภัยแต่ว่าไม่ใช่คุณขับมาเร่งอย่างเดียวได้เลยนี่อันนี้ก็ไม่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราต้องมาดูว่าถ้าเป็นการกลับรถแล้วมีการส่งสัญญาณไฟบริเวณนั้นเนี่ยมีป้ายสัญญาณสามารถกลับรถได้นะครับตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะกลับได้เพียงแต่ว่าต้องมาดูว่ามันเป็นการกลับฉุกเฉินไหมมีการเปิดไฟเลี้ยวไหมนะครับและคันนี้มีความประมาทหรือไม่ที่จะขับมาทางตรงนะครับตรงนี้ต้องมาดูข้อที่จริงอีกทีนึงนะครับว่าใครผิดใครถูก
1: ครับผมแต่ในกรณีที่มีป้ายบอกว่าห้ามกลับรถอันนี้ก็เคยเห็น
0: ชัดเจน
1: อันนั้นชัดเจนคือคนที่กลับรถต้องผิด
0: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นเราเห็นป้ายอะไรที่เขาห้ามเขาเตือนก็ไม่ควรที่จะ
0: ใช่คือเราต้องหัดสังเกตป้ายอะครับผมว่าป้ายเนี่ยแต่ก็บางทีก็เห็นให้เห็นใจนะบางทีป้ายก็หายบ้างอะไรบ้างนะครับก็อาจจะต้องมีการกวดขันเรื่องนี้ด้วยนะครับ
1: ค่ะค่ะ อีกคำถามนึงอันนี้คือแบบคาใจมากเลยเรื่องของรถมอเตอร์ไซค์ที่ขับบนทางคู่ขนานบนถนนใหญ่อย่างเช่นถนนวิภาวดีอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับ
1: เขาห้ามมอเตอร์ไซค์เข้าไปใช้เลนนั้นแล้วเข้าไปใช้แล้วเกิดกรณีการชนกันขึ้นมาอย่างงี้มอเตอร์ไซค์ผิดมั้ยคะ
0: คือหลักใหญ่ก่อนคือมอเตอร์ไซค์ก็มีความผิดละคือเข้าไปในเขตที่เขาห้าม
1: ข้อ
0: ที่1และเกิดในกรณีเกิดอุบัติเหตุเนี่ยถ้าตนเองเป็นคนประมาทด้วยก็ต้องรับผิดนะครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะทางที่ดีนะคะในการใช้รถใช้ถนนนะคะนอกจากเราต้องระวังตัวเราเองแล้วนะคะเราต้องคอยดูคอยระวังผู้อื่นด้วยนะคะว่ารถมาทางไหนนะคะเราต้องคอยหลบนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเรื่องของสัญญาณการจราจรค่ะไม่ว่าจะเป็นบนพื้นถนนหรือว่าป้ายต่างๆนะคะต้องคอยดูให้ดีเพื่อที่จะลดอุบัติเหตุแล้วก็เราจะได้ไม่ต้องทำผิดกฎจราจรด้วยค่ะและเรื่องราวของกฎจราจรนะคะรายการของเราก็ยังมีมาฝากอีกค่ะเราไปรับชมละครเรื่องต่อไปกันเลยค่ะ
2: จอยเป็นพนักงานออฟฟิศแห่งหนึ่งซึ่งวันนี้เป็นวันศุกร์สิ้นเดือนเอกเพื่อนสาวประเภท2จึงชวนจอยไปฉลองที่เงินเดือนออก
3: พี่เอกคืนนี้จะพาน้องไปเที่ยวไหนดีคะ
4: ไปร้านใกล้ๆนี่แหละพอดีพี่ไปลองชิมอาหารมาอร่อยใช้ได้เลยแหละผู้ชายก็เยอะด้วยแหละแก
3: พี่เอกเลี้ยงด้วยนะ
4: เอางั้นเลยเหรอก็ได้ได้ได้ได้ไปจอยไปทางซ้ายนะแล้วก็ตรงอีก500เมตรก็จะเจอแยกไฟแดงแล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็ตรงอีก300เมตรแล้วก็จะเจอไฟแดงไฟแดงนึงแล้วก็เลี้ยวขวาอีก100เมตรก็ถึงร้านแล้วล่ะ
3: บอกทางซะยาวขนาดนี้จอยจะจำได้ไหมล่ะพี่แล้วแยกที่พี่บอกมาเนี่ยมันมีไฟเขียวเลยเหรอจอยต้องผ่าไฟแดงทุกแยกเลยใช่ไหมพี
4: ่ถูกต้องแล้วค่ะน้องว้าจะบ้าเหรอมันเป็นภาษาเรียกต้องรอไฟเขียวสิจ๊ะขืนไปตอนไฟแดงอ่ะตำรวจก็เรียกสิยะนี่นี่นี่นี่แยกนี้เลี้ยวซ้ายเลยน้อง
3: จะเลี้ยวเลยเหรอพี่แต่มันไฟแดงอยู่นะ
4: เราไม่เคยได้ยินเหรอคะว่าเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดไปเลยค่ะ
3: พี่เอกทำไมตำรวจเรียกเราล่ะ
4: สงสัยเขาเห็นพี่สวยอ่ะเขาเลยอยากคุยด้วยแหละ
3: จอยว่าไม่น่าจะใช่นะพี่
5: สวัสดีครับขอดูใบอนุญาตขับขี่หน่อยครับคุณ
3: เห็นไหมพี
1: ่ค่ะคุณผู้ชมคะอันนี้คิดไปเองจนคุณตำรวจเรียกกันเลยทีเดียวนะคะพี่รัฐอันนี้นี่คุณท่านนี้นี่เขาคิดไปเองไหมคะว่าเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดหรือว่ากฎจราจรจริงๆแล้วมันเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดอย่างที่เขาคิดจริงๆ
0: จริงๆเลี้ยวซ้ายมันก็ผ่านตลอดแหละครับเพียงแต่ว่าคืออย่างมันไม่ใช่ว่าเห็นตรงในขนาดที่ว่าคุณจะซ้ายผ่านตลอดอย่างเดียวนะครับคือมันก็ต้องดูเหตุการณ์ดูป้ายจราจรของแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันนะครับอย่างแยกอย่างแถวบ้านผมเนี่ยแถวถนนจันทร์เนี่ยมันเป็นเลี้ยวซ้ายนะครับแต่มันไม่ได้เขียนว่าผ่านตลอดมันจะมีไฟด้วย
1: จะเป็นแยกเดียวกับคุณคนนี้หรือเปล่า
0: เออนะครับมันจะต้องดูไฟว่าเอ้ยมันยังไงนะครับและจริงๆแล้วถึงแม้ว่าจะเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดก็จริงเนี่ยแต่เวลาที่เราจะเลี้ยวเนี่ยก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องหยุดก่อนนะครับหยุดแล้วเราก็ดูซ้ายทีนึงนะครับแล้วก็ดูขวาทีนึงก่อนนะครับไม่ใช่ว่าเราอยู่ดีก็พูดพลาดไปเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยคุณจะไปอ้างว่าเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดคุณจะไปชนกับใครคุณก็ชนะไม่ใช
1: ่
0: ก่อนอื่นคุณต้องจะเลี้ยวเนี่ยคุณต้องซ้ายทีก่อนดูนะครับดูก่อนดูซ้ายว่ามีรถทางด้านนี้มาหรือไม
1: ่
0: ดูขวาทางด้านนี้มีมาไหมนะครับเราถึงจะค่อยเลี้ยวซ้ายนะครับแล้วก็เลี้ยวเนี่ยก็ต้องดูว่าความเร็วเหมาะสมที่จะไม่ให้คันอื่นมาชนเราหรือไม่นะครับตรงนี้คือสิ่งที่เราจะต้องดูก็คือเรื่องเขาเรียกอะไรเตรียมตัวให้ดีครับรู้จักกฎจราจรให้ดีแล้วก็อย่างที่ผมบอกอย่างที่คราวต้นๆบอกว่าต้องมีการวางแผนนะครับจะเดินทางไม่ให้แบบเรานึกจะไปไหนก็ไปไม่ได้นะครับ
1: อย่างเช่นสีแยกนี่คือถ้าเป็นสีแยกที่เราไม่เคยผ่านเราก็ต้องดูสักนิดนึงว่าเขามีป้ายเครื่องหมายจราจร
0: บ
1: อกไหมว่าสามารถเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดได้หรือเปล่า
0: เพราะแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะครับ
1: ค่ะอันนี้ถ้าไปที่ไม่เคยชินก็ต้องระวังในการขับขี่นิดนึงนะคะในส่วนอีกเรื่องนึงพูดถึงเรื่องสี่แยกเราจะไม่ถามเรื่องนี้ไม่ได้เลยค่ะ
0: ครับ
1: สี่แยกเนี่ยเวลาบางท่านบางที่ที่ไม่มีไฟแดงหรือว่ามีก็ตามเวลารถทางตรงค่ะใครเห็นบางท่านเปิดไฟฉุกเฉินหรือว่าที่ชาวบ้านเขาเรียกกันทั่วไปว่าไฟพาหมากที่มันจะกระพริบตึ๊บตึ๊บตึ๊บสองข้างเหมือนไฟเลี้ยวอะค่ะ
0: ครับ
1: บางทีไซมองไม่เห็นอีกข้างนึงไซยังคิดว่าเขาเปิดไฟเลี้ยวเลยตรงนี้นี่ เป็นกฎจราจรไหมคะจำเป็นต้องเปิดไหมคะเวลาผ่านแยก
0: จริงๆตามกฎหมายแล้วไฟคือไฟพาหมากที่ว่านี่นะครับจริงไว้สำหรับเป็นเรื่องของการรถฉุกเฉินรถเสียรถอะไรต่างๆนะครับแต่เรากันดันไปใช้อีกแบบหนึ่ง
1: ซึ่งจริงๆใช
0: ่ไม่ควรจะใช้นะครับถ้าคุณจะทำยังไงคุณก็ต้องใช้ไฟที่ถูกต้องไปนะครับแต่ว่าไฟผ่าหมากเนี่ยไว้สำหรับที่เราจอดข้างทางเช่นเกิดอุบัติเหตุอะไรเงี้ยครับมันก็ทำให้คนอื่นเขารับทราบว่าตรงนี้นะครับช่องทางนี้นะครับมีปัญหา
1: อันนี้อีกเรื่องนึงที่ใส่จะไม่ถามไม่ได้เลยเวลารถชนเห็นแล้วจะมาพ่นสเปรย์มาอะไรกันใส่ก็สังเกตค่ะว่าเส้นถนนเนี่ยนอกจากที่จะตีเอาไว
0: ้
1: ให้เราสามารถขับรถได้ถูกช่องของเราแล้วมันยังมีบทบาทสำคัญเกี่ยวกับกฎหมายไหมคะเวลารถชนกันเนี่ยค่ะ
0: ครับคือเส้นมันมีเส้นสองส่วนคือเส้นทึบใช่ไหมฮะกับเส้นปากใช่ไหมฮะ
1: เซงไม่รู้เลยมันต่างกันยังไง
0: คือถ้าเป็นเส้นทึบเนี่ยเราจะห้ามแซงนะครับคือว่าจะเราขับมาแล้วเนี่ยปรากฏว่าคันหน้าเราเนี่ยมันขับช้าโดยหลักแล้วเราจะแซงเนี่ยแต่ถ้าเลนเนี่ยมันเป็นเส้นทึบครับเส้นหนาๆเนี่ยนะครับมันจะห้ามแซง
1: อันนี้คุณตำรวจเห็นเรียกได้เลยไหมคะ
0: โดนครับ นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเส้นแบบเป็นเส้นปะครับซึ่งอันนี้คือกฎหมายเขาอนุญาตให้สามารถแซงได้ คือเรียกว่าเปลี่ยนเลนได้อย่างนั้นดีกว่า นะครับ
1: กรณีหนึ่งไซอ่ะเจอกับตัวเลยทุกครั้งที่เปลี่ยนเลนค่ะ
0: ครับ
1: ส่วนใหญ่จะไม่เปิดไฟเลี้ยวกัน คือถ้าจะมาทางขวาก็ไม่ตีไฟเลี้ยวว่าจะเปลี่ยนมาเลนทางขวา
0: ครับ
1: ตรงนี้กฎจราจรเลยหรือว่าเป็นมารยาททั่วไป
0: คือเป็นกฎจราจรครับคือถ้าคุณจะเลี้ยวคุณก็ต้องเปิดไฟครับเปิดไฟเพื่อที่จะบอกคันหลังนะครับแต่ถ้าเกิดในกรณีคุณไม่บอกแต่คุณดันเลี้ยวไปแล้วนะครับแล้วก็มีการชนเนี่ยตอนนี้ก็ต้องมานั่งดูกันว่ามันมีข้อเท็จจริงอย่างนั้นหรือไม่นะครับ
1: ตรงนี้สามารถนำมาโต้แย้งได้
0: ใช่ก็ต้องนั่งต่อสู้คดีกันเพราะว่าคันหลังอาจจะไม่รู้แต่มันก็มีว่าบางทีเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเรื่องของการประมาทร่ว
1: ม
0: คือต่างฝ่ายต่างประมาท
1: อีกคนก็ไม่เปิดไฟเลี้ยวแหละแต่อีกคนก็ขับมาเร็วเกินไป
0: ใช่คือบางทีมันต้องดูว่าถ้าเราได้ทำตามนั้นอย่างเช่นถ้าเราอย่างเราขับตามหลังมาเนี่ยเราก็ตั้งใจแล้วว่าเราจะดูคันหน้าอย่างดีนะครับจะไม่ชนแน่ๆอย่างนี้ก็อาจจะไม่ผิดก็ได้แต่ถ้าเขามีการเปลี่ยนเลนกระทันหันไม่เปิดไฟด้วยคันที่เราชนก็ต้องมาดูข้อเท็จจริงในศาลอีกทีนึงนะครับ
1: ก็ต้องดูแลกันนิดนึงดูแลอารมณ์ตัวเองด้วยในการขับขี่นะคะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกฎจราจรนะคะที่เกี่ยวข้องกับสัญญาณจราจรนะคะที่ทำให้คุณผู้ชมเข้าใจมากขึ้นนะคะว่าเราควรจะใช้ไฟเลี้ยวตอนไหนนะคะแล้วก็ควรจะดูสัญญาณจราจรให้ดีนะคะในการขับขี่ค่ะแล้วเราก็ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับกฎจราจรอีกเรื่องนึงมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: น็อตขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปซื้อกับข้าวที่ตลาดเป็นประจำและทุกครั้งก็จะเพลิดเพลินกับวิวสองข้างทาง
6: วันนี้กินอะไรดีไปหาของกินที่ตลาดดีกว่าเย
2: ้น็อตขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปตลาดเหมือนทุกครั้งซึ่งเป็นเวลาเดียวกับฝ้ายที่รอจะเลี้ยวรถเข้าตลาดน็อตมัวแต่มองข้างทางจนชนเข้ากับท้ายรถของฝ้าย
6: โอ้ย
7: คุณขับรถยังไงเนี่ยมาชนท้ายรถฉันเนี่ยฮะ
6: โอ้ยอะไรเนี่ยยังมาว่ากันอีกเห็นไหมเนี่ยว่าผมเจ็บอยู่ไม่รู้แหละเอาค่าเสียหายมาเลย
7: อ้าวทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะคุณมาชนรถฉันเนี่ยคุณสิต้องเป็นคนจ่ายจะมาเรียกร้องเอาอะไร
6: ไม่รู้แหละคุณไม่รู้หรอกว่ารถเล็กอะถูกเสมอยังไงอะคุณก็ต้องจ่ายถ้าไม่จ่ายอะผมจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดโอ้โอ้ย
1: แหมคุณผู้ชมคะตัวเองชมนกชมไม้จนเพลินนะคะยังจะไปเรียกร้องค่าเสียหายจากเขาอีกในกรณีนี้เลยค่ะพี่รัฐคะเขาบอกเขาเป็นรถเล็กค่ะเขาเรียกร้องค่าเสียหายรถเล็กต้องเป็นฝ่ายถูกเสมอไปรถใหญ่ต้องเป็นฝ่ายผิดเสมอไปอันนี้ถูกต้องไหมคะ
0: จริงๆจะเป็นความเชื่ออย่างนั้นนะครับแต่ความเชื่อไม่ใช่ทั้งเรื่องกฎหมายนะครับคือกฎหมายไม่ได้บอกว่าขนาดเล็กขนาดใหญ่ขนาดเล็กไปชนใครไม่ผิดหรือขนาดใหญ่ชนใครไม่ผิดเป็นการที่เรา ไปจินตนาการกันจริงๆแล้วตามกฎหมายเนี่ยคือต้องดูข้อเท็จจริงนะครับข้อเท็จจริงว่าถ้ารถเล็กเนี่ยถูกก็คือถูกนะครับรถใหญ่ถูกก็คือถูกนะครับไม่ใช่ว่าถ้ารถใหญ่ไปชนรถเล็กอย่างไรเสียเนี่ยรถใหญ่ไม่ไปชอบไม่ใช่นะครับต้องดูเป็นกรณีไป
1: กรณีนี้รถเล็กเข้าไปชนเองเลย

0: แต่จะเรียกร้องค่าเสียหาย
1: อย่างนี้ไม่ใช่ครับคือจริงๆแล้วคุณต้องรับผิดชอบเขานะครับต้องโดยหลักก็คือต้องรับผิดชอบตัวเองด้วยแล้วก็รับผิดชอบความเสียหายของคู่กรณีด้วย
0: เพราะฉะนั้นอย่างในกรณีละครนี้ก็คือคุณที่ขับรถยนต
1: ์
0: สามารถเรียกร้องค่าเสียหายกับคุณคนขับมอเตอร์ไซค์ที่ชอบมือลอย
1: ได้ครับเพราะว่ามันแล้วใครประมาทนะครับในคดีจราจรเราดูที่ว่าใครประมาทใครละเมิดกันนะครับใครประมาทคนนั้นก็ต้องรับผิดชอบนะครับ
0: อันนี้ก็ต้องว่ากันต่อไป
1: ใช่ซึ่งความเสียหายก็ต้องมาดูว่าเสียหายขนาดไหนเช่นผมต้องเปลี่ยนแผงคอนโซลอะไรของผมต้องต่างนานะครับแผงไฟหน้าก็ต้องมาดูว่าจริงๆเขาเสียไปเท่าไหร่ตรงนี้เป็นค่าเสียหายนะครับ
0: แล้วถ้าสมมติในเรื่องนี้คุณขับคุณคนที่ขับรถมอเตอร์ไซค์เมามาด้วยล่ะคะ
1: ก็เป็นอีกเรื่องนึงก็
0: ค
1: ือส่วนหนึ่งก็คือประมาทก่อนนะครับอีกเรื่องนึงก็คือว่าถ้ามีการตรวจพบแอลกอฮอล์ในร่างกายก็จะมีผิดความผิดอีกฐานนึงนะครับ
0: อันนี้ก็คือไม่ว่าคุณคนที่ขับมอเตอร์ไซค์จะเป็นคนผิดหรือถูกแต่ถ้าเกิดว่าเมาแล้วขับตรงนี้ก็คือจะต้องโดนในโทษฐานของการเมาแล้วขับก่อนเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับอันนี้เป็นอีกความผิดฐานหนึ่งนะครับ
0: และในส่วนที่ใครจะผิดใครจะถูกในการขับขี่ก็ต้องไปดูในรายละเอียด
1: ไปดูข้อจริงแต่ว่าโดยหลักก็จะสันนิษฐานไว้ก่อนนะครับว่าคนที่เมาก็น่าจะผิดนะครับแต่ก็ในทางอย่างนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูว่าข้อที่จริงเป็นยังไงนะครับถ้าเกิดคุณไปขับแล้วคุณไปทำความเดือดร้อนเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยคุณก็ต้องรับผิดชอบอยู่ดีนะครับ
0: ทางที่ดีก็คือถ้าเมาก็นอนอยู่บ้านนะคะ
1: คือผมว่าถ้าอย่างผมยกตัวอย่างให้คนหลายคนนะครับเวลาที่เราไปเที่ยวในที่ที่เขาเรียกอะไรไปเที่ยวยังเที่ยวกลางคืนอย่างเงี้ยครับหรือว่าที่ต้องมีการดื่มผมแนะนำนะครับว่าถ้าคิดว่าจะต้องไปแล้วเนี่ยก็ไม่เอารถไปนะครับหรือว่าถ้าไปแล้วดันไปติดลมไปดื่มเนี่ยผมแนะนำว่าจอดเถอะ
0: นอนในรถเลยดีกว่า
1: จอดหรือว่าเราสามารถที่จะเอาไปจอดไว้ที่ไหนเขาให้จอดแล้วเราก็กลับแท็กซี่มาพรุ่งนี้เช้าเราสะดวกเราค่อยไปจะดีกว่าเพราะว่าระหว่างทางเนี่ยก็จะมีปัญหามากมายเหมือนอย่างเพื่อนผมเนี่ยเขามีไปเวลาไปสังสรรค์อะไรก็ตามเนี่ยพอไปเสร็จปุ๊บบ้านเขาต้องไกลเงี้ยนะครับแล้วผมเห็นว่าก็เขาก็เอารถมาจอดที่บ้านผมนะครับแล้วเขาก็กลับแท็กซี่ไปพออีกสักวันหนึ่งเช้าลุกขึ้นเขาก็มารับรถมันก็ดีกว่าน
0: ั่
1: งแท็กซี่กลับบ้านสบายใจกว่า
0: เป็นอันตรายต่อผู้อื่นด้วยถ้าเมา
1: ใช่ใช่ครับมันจะเป็นหลายกรณีเกิดหนึ่งคุณถูกจับเนี่ยคุณจะต้องเรื่องของการมีแอลกอฮอล์ขับรถมีแอลกอฮอล์ก็โดนละ นะครับเดี๋ยวนี้เขาขังกันก่อนนะครับแล้วก็ขึ้นศาลเช้าเลยนะครับ
0: ก็คือยังไงคุณก็ต้องได้นอนในห้องได้ไปที่ฮ่องกงละ
1: ใช่ไปฮ่องกงครับนะครับก็มันก็เลยเดี๋ยวนี้แล้วพอมีโทษนี้นะครับจะต้องไปบำเพ็ญการกุศลต่างๆนะครับ
0: ต้องบำเพ็ญประโยชน์ด้วย
1: ใช่ใช่นี่ก็ไม่ไหวแล้วครับแล้วก็ถ้าเลยเถิดเป็นท่านเกิดไปขับรถให้ใครเกิดคนอื่นเขาเสียชีวิตขึ้นไหมเนี่ยโอ้ต้องรับผิดชอบกันเยอะมาก
0: ยาวเลยทีเดียวนะคะอีกเรื่องนึงค่ะที่ใส่เจอบ่อยเลยแถวบ้านบางท่านขับรถมอเตอร์ไซค์เอามาซื้อกับข้าวที่ตลาดใกล้ๆนะคะขับย้อนสอน
1: ครับ
0: ค่ะที่ภาษาชาวบ้านทั่วไปเขาเรียกว่าขับย้อนสอนคือขับผิดเลนนั่นเองค่ะ
1: ครับ
0: แทนที่คุณจะขับไปในทางของคุณกลับมาใช้อีกแถบนึงถ้าอย่างนี้กรณีเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับคนที่ขับรถย้อนสอนตรงนี้เขาสามารถจะเรียกร้องอะไรจากคนที่ขับรถชนเขาได้ไหมคะ
1: คือหลักก่อนนะครับว่าการขับย้อนสอนเนี่ยก็คือคุณก็ผิดละอันนี้เบื้องต้นนะครับไม่ว่าคุณจะยังไงคุณต้องผิดความผิดแต่ปัญหามีอยู่ว่าแล้วคนที่ไปถูกกระทบเนี่ยหรือว่าถูกขับแล้วเขาไปชนด้วยเนี่ย
0: ค
1: ุณประมาทหรือเปล่าไม่เคยมีกรณีคดีนะครับเป็นเด็กแว้นนะครับแกขับรถแล้วก็ขับรถสวนกลับมานะครับ
0: สวนขับย้อนสอน
1: ย้อนสอนกลับมานะครับแล้วปรากฏว่าก็มีรถเหมือนกันเนี่ยเขาขับตามเลนเขานี่แหละแล้วเขาก็เชื่อว่าเขาถูกก็เลยขับชนกันเลย
0: โอ้ยตายแล้ว
1: นะครับผลก็คือคนขับรถมอเด็กแว้นก็เสียชีวิต
0: อันนี้คือมีเจตนาที่จะชนเลยใช่ไหม
1: ก็คือเขาถือว่าเขาก็มั่นใจว่าเขาขับถูกเลนนะครับผลก็คือคดีนี้ศาลท่านก็มองว่ามันเป็นการเรื่องคุณประมาทร่วมนะครับคุณก็รู้อยู่แล้วว่าเขาขับมาคุณก็ต้องระมัดระวังด้วยไม่ใช่ว่า คุณคิดว่าคุณมาถูกทางคุณก็จัดกันเต็มเงี้ยก็ไม่ใช่นะครับ
0: แต่นี้ศาลก็ดูที่เจตนาแล้วก็ดูหลักฐานพยานอะไรรอบข้างใช่ไหมคะ
1: ครับผม
0: ค่ะอันนี้กฎจราจรก็คือไม่ได้มีกฎตายตัวว่าใครถูกเล่นผิดเล่นแล้วจะเป็นคนผิดเสมอไป
1: ใช่ก็ต้องดูข้อเท็จจริงอีกทีนึงนะครับ
0: เพราะฉะนั้นนี่การขับรถมีน้ำใจให้กันนะคะ
1: ดีกว่า
0: ให้อภัยกันจะดีกว่า
1: ถ้าหนึ่งคือเราขับรถต้องมีน้ำใจสองก็คือถ้าเราไม่พร้อมอย่างที่ผมบอกคือถ้าไปทะเลาะคนที่บ้านมาอารมณ์ไม่ดีหรือว่าเราขับรถแล้วเราเมาอะไรเงี้ยผมว่าหยุดเถอะพักดีกว่านะครับ
0: อีกกรณีนึงเลยที่น่ากลัวมาก

0: การบางคนนะคะอาจจะทะเลาะกันมาหรืออะไรอารมณ์ชั่ววูบอะค่ะ
1: ครับ
0: วิ่งมาให้รถชน
1: ครับ
0: ตรงนี้รถที่ผ่านมาพอดีเป๊ะกับเหตุการณ์นั้นเลยชนเสียชีวิตเข้าตรงนี้นี่จะมีการตัดสินยังไงคะในเรื่องคดี
1: คือโดยหลักแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องส่วนใหญ่เนี่ยมันก็ผมประเด็นเนี้ยผมเคยทำนะครับก็คือว่าเป็นลักษณะว่าเขาทะเลาะคนที่บ้านมาแล้วเขาวิ่งออกมาครับวิ่งจากบ้านนะครับแล้วก็วิ่งออกจากฟุตบาทแล้วก็วิ่งลงถนนทางลูกความผมก็ขับมาปกติครับมันก็ทันหันมากครับก็ชน
0: ก็คือไม่ได้ใช้ความเร็วอะไร
1: แล้วก็ปกติเลยครับแต่มันเนื่องจากว่าเขาลงถนนโดยกระทันหันจริงๆนะครับทางนี้เขาก็ทำยังไงได้เขาก็ต้องบ้านไปแต่ว่าในสุดท้ายก็ต้องพิสูจน์นะครับว่าเราได้ขับมาได้ใช้ความระมัดระวังแล้วแต่ว่าเนื่องจากว่าคนนี้เขาลงมาแบบก็ทันทันจริงๆนะครับตรงนี้ก็ต้องมาดูอีกทีหนึ่งนะครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะในการใช้รถใช้ถนนนะคะเราก็ควรใช้ตามกฎนะคะต้องดูป้ายจราจรนะคะแล้วก็ทำให้ถูกกฎจราจรนะคะอย่าพยายามแหวกกฎนะคะไม่ว่าคุณจะรีบร้อนแค่ไหนนะคะคุณก็ต้องทำตามกฎที่วางไว้นะคะและอีกอย่างนึงค่ะเรื่องของน้ำใจนะคะเราควรมีน้ำใจกับคนรอบข้างนะคะแล้วก็คอยระมัดระวังนะคะรถรอบข้างให้ดีนะคะนอกจากที่จะระมัดระวังตัวเราเองแล้วนะคะและสำหรับในวันนี้ค่ะที่จะลืมไม่ได้เลยนะคะต้องขอขอบคุณพี่ทนายวิรัตมากค่ะที่มาให้ความรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายกฎจราจรของเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับ
0: สำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วค่ะคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ต้องการจะรับชมรายการของเราย้อนหลังนะคะก็สามารถรับชมรายการของเรานะคะได้ทางเว็บไซต์ www.etvthai.tv ค่ะและสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่มีข้อข้องใจนะคะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายนะคะก็สามารถที่จะสอบถามเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายนะคะโดยการแอดไลน์หรือว่า Twitter นะคะของพี่ทนายวิรัตได้ตามที่ปรากฏด้านหน้าจอนี้ค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะทรายแล้วก็ทีมงานพร้อมด้วยพี่วิรัตน์นะคะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ETV ภูมิใจเสนอ

0: รายการกฎหมายคลายเครียดปี2
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับนี่คือรายการกฎหมายคลายเครียดปี2ครับผมแน่นอนครับหน้าที่ของผมตลอดหาเรื่องในช่วงแรกนะครับจะหาเรื่องราวข้อสงสัยเกี่ยวกับตัวบทกฎหมายไปถามทนายวิรัตน์ในช่วงทนายคลายฉงนนะครับและตอนนี้ผมพาคุณผู้ชมทุกคนมาอยู่ที่วัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดปราจีนบุรีวัดแก้วพิจิตรนั่นเองครับ

ู้ชมครับวัดแก้วพิจิตรแห่งนี้เป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่รัชสมัยรัชกาลที่5เลยนะครับแล้วก็มีการบูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่ในปีพ.ศ. 2461โดยพระยาอภัยภูเบศรครับวัดแห่งนี้มีความโดดเด่นด้านสถาปัตยกรรมนะครับจะเห็นว่ามีการผสมผสานวัฒนธรรมทั้งไทย

0: แขกรับเชิญคนแรกแล้วนะครับเขาจะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายในประเด็นเรื่องอะไรบ้างพบกับเขาในช่วงตลอดหาเรื่องครับ
1: ช่วงตลอดหาเรื่อง
0: คุณผู้ชมครับตอนนี้ได้เวลาพูดคุยกับแขกรับเชิญท่านแรกในช่วงตลอดหาเรื่องแล้วนะครับพี่มาศสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: เรื่องราวของพี่มาศเป็นยังไงเล่าให้ผมฟังหน่อยครับ
2: คือมีคนรู้จักนะคะเขาเอาที่ไปจำนองไว้แต่นี่เขาจะหมดเขาเรียกอะไรนะหมดที่สัญญาไว้วันสุดท้ายเลยแล้วเขามาบอกให้ไปถ่ายคืนถ่ายให้เป็นของตัวเอง
0: ให้เป็นของตัวเองคือเหมือนให้พี่มาศไปช่วยถ่ายให้หน่อยค
2: ือ
0: เขายังไม่มีเงินถ่ายว่าง
2: ั้นใช่ๆแ
0: ล้วยังไงต่อฮะ
2: ตอนนี้ก็อยู่ๆมาก็เขาก็จะขอซื้อคืน
0: อ๋อคือหลังจากถ่ายเรียบร้อยเป็นชื่อเราแล้วเขามีเงินแล้วจะขอซื้อคืน
2: เขาจะไปหามารวมตัวกันกับพี่น้องเขาบางคนเขาไม่อยากขายเขาบอกเป็นมรดกของพ
0: ่อเป็นที่แบบไหนกว้างใหญ่ขนาดไหนขอรายละเอียดหน่อยครับ
2: 3งานค่ะ3งานกว่าแล้วก็มีห้องแถวอยู่12ห้อง
0: โหเยอะเหมือนกันนะฮะ
2: บ้าน1หลัง
0: บ้านอีกหลังนึงด้วยเป็นที่จำนวนกว้างใหญ่พอสมควรแล้วก็มีสิ่งปลูกสร้างด้วยนะฮะตึกแถว12ห้องบ้านอีก1หลังบนที่3งานกว่า
2: เป็นห้องแถวชั้นเดียวเนี่ย
0: ห้องแถวชั้นเดียว
2: ข้างโรงงานค่ะ
0: ครับแล้วจำนวนเงินเท่าไหร่บอกได้มั้ยครับ
2: ก็ได้ก็ล้าน65
0: ตอนที่เราไปถ่ายมาเนี่ยล้าน65
2: ค่ะ
0: แล้วเขาบอกว่าเป็นที่มรดกเขาเปลี่ยนใจแล้วเขาอยากจะซื้อคืนรวบรวมเงินซื้อคืนกับพี่กับน้องเขาเนี่ยเรามีการแบบว่าคิดหรือว่าบวกเพิ่มเติมบ้างไหมครับเพราะตอนนี้เป็นที่เราแล้วนี
2: ่บวกค่ะเพราะบางส่วนเราก็ต้องไปกู้มา
0: ครับ
2: ก็บวกค่ะ
0: เราคิดเขาในราคาเท่าไหร่ครับในการขายคืนไป
2: ก็ประมาณ2.3 ล้าน
0: สองล้านสามนะฮะ
2: ค่ะ
0: แล้วยังไงต่อครับ
2: คือเขาก็โอเคนะเขาก็ไม่ต่อสักคำ
0: เลยสองล้านสามไม่ต่อเลยเหรอ
2: เขาอยากได้คืนอ่ะ
0: เพราะว่าอยากได้คืนจริง
2: ๆพี่น้องบางคนเขาอยากได้คืน
0: ครับผม
2: ตอนนี้คือว่าการทำสัญญาเนี่ยคือว่าก็คุยกับเขาคือจะให้เขาเอาเงินมาวาง150,000ให้เวลาก็3เดือนถ้าภายใน150,000จำนวนเงินที่เหลือเนี่ยใน3เดือนเนี่ยคือเขาต้องเอาเงินนั้นมาซื้อคืน
0: ก็คืออีก2ล้านกว่าเนี่ยภายใน3เดือนได้หามาให้ได้ว่าง่าย150,000เป็นเงินมัดจำ
2: ใช่
0: มัดจำตามข้อตกลงนะฮ
2: ะ
0: มีสัญญาเรียบร้อยนะครับมีผู้ค้ำประกันด้วย
2: ไม่มีแต่ว่าไปที่อำเภอนะ
0: ที่ดินก็คือถูกต้องเลยจากกรมที่ดินเลยเป็นรายลักษณ์อักษรเลยไม่ได้เป็นสัญญาที่ร่างขึ้นมาเองนะครับ
2: ใช่ใช่
0: ต่อหน้าเจ้าพนักงานเลยนะฮะแล้วยังไงฮะข้อสงสัยของพี่มาศคือ
2: ก็มีอีกอย่างนึงคือว่าสมมติว่าเขาไม่ได้ว่ากันนะถ้าเขาถ่ายคืนไม่ได้อย่างเงี้ยในกรณีที่เขายังอยู่บ้านหลังนั้นอยู่เราสามารถจะให้เขาออกได้เร็วประมาณกี่เดือนคร
0: ับอ๋อนั่นหมายความว่าในตั้งแต่ช่วงเวลาที่พี่มาศไปจ่ายเงินแทนเขาอ่ะแล้วก็เอาที่มาเป็นของพี่มาศเพื่อไม่ให้แบงค์ยึดเนี่ยเขายังอยู่บ้านนั้นมาตลอด
2: เขายังอยู
0: ่อยู่มาตลอดจนกระทั่งเขาจะขอซื้อที่กลับเป็นของเขาเขาก็ยังอยู่ในบ้านหลังเดิมในระยะเวลาที่ผ่านมาสงสัยเฉยๆว่าถ้าสมมุติว่าครบกำหนด3เดือนแล้วเขาไม่มาถ่ายคืนไม่มีเงินมาให
2: ้
0: บ้านเป็นของเราโดยสมบูรณ์แล้วเราจะมีสิทธิ์ให้เขาออกไปจากบ้านหลังนี้ได้ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
0: หรือใช้วิธีการยังไงบ้าง
2: ใช่ค่ะ
0: นี่คือเรื่องที่พี่มาสงสัยมีอะไรสงสัยเพิ่มเติมอีกไหมครับ
2: ก็ใช้ระยะเวลาเท่าไหร่กันถึงจะออกได้
0: ใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ในการดำเนินการให้คนเนี้ยออกไปจากบ้านเป็นคนเดียวเลยหรือว่าอยู่กันเป็น
2: ครอบครัวค่ะ
0: เป็นครอบครัวด้วยนะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณพี่มาที่นำประสบการณ์มาแบ่งปันกันนะครับ
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ก่อนจะไปฟังคำตอบจากทนายวิรัตไปประมวลภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนกันอีกครั้งแล้วไปฟังคำตอบกันในช่วงทนายคลายฉงนครับ
3: มีคนรู้จักมาบอกให้มาช่วยถ่ายที่ดินและตึกแถวที่นำไปจำนองซึ่งกำลังจะถูกยึดมาจึงไปถ่ายออกมาเป็นชื่อของตนเป็นเงิน 1.65 ล้านบาทโดยให้เจ้าของเดิมอาศัยอยู่ก่อนได้ต่อมาเจ้าของที่คนเก่าก็รวบรวมเงินจากญาติพี่น้องเพื่อจะซื้อคืนเพราะเป็นที่มรดกมาศจึงคิดบวกจากราคาเดิมเพราะตนไปกู้มาซื้อและขายคืนในราคา 2.3 ล้านบาทซึ่งเจ้าของเก่าก็ตกลงโดยที่มาศคิดว่าจะทำสัญญา

0: ให้วางเงินมัดจำจำนวน 150,000 บาทและให้เวลา3เดือนในการมาซื้อมาจึงสงสัยว่าหากไม่มีเงินมาซื้อจะสามารถยึดเงินมัดจำได้เลยหรือไม่โดยจะให้เจ้าของเดิมออกจากบ้านที่อยู่อย่างถูกต้องได้อย่างไรและใช้เวลาแค่ไหน
1: ช่วงทนายคลายฉงน
2: ต้อนรับเข้าสู่ช่วงทนายคลายฉงนกับทรายกัลยาจงรัตนชูชัยค่ะและเป็นประจำเช่นเคยนะคะทรายก็จะมากับพี่ทนายใจดีของเราค่ะพี่ทนายวิรัติหวังปิติพานิชค่ะสวัสดีค่ะพี่วิรัติ
3: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับ
2: ค่ะพี่วิรัติคะเรื่องราวของพี่มาศเมื่อสักครู่นี้ก่อนที่ทรายจะถามคำถามของพี่มาศทรายถามคำถามของตัวเองก่อนได้ไหมคะ
3: ครับ
2: เรื่องของคำว่าจำนำจำนองขายฝากทรายได้ยินมานานแล้ว
3: ครับ
2: แต่ไม่เคยเข้าใจเลยค่ะว่าพวกนี้สิ่งที่ทรายพูดมานี่มันคือ
3: มันแตกต่างกันเลยนะครับคำว่าจำนำเนี่ยนะครับก็คือเป็นสังหาริมทรัพย์ก็คือพวกของที่เป็นเคลื่อนไหวได้ต่างๆนะครับเช่นวิธีน้องเป็นนั้นลงรับจำนำเนี่ย
2: แหวนเพชร
3: เป็นการจำนำกับจำนำด้วยเป็นแหวนเพชร
2: ครก
3: อะไรอย่างเงี้ยนะครับพวกนี้เป็นการจำนำทั้งสิ้น
2: ค่ะ
3: จำนองครับเป็นไงครับจำนองก็คือส่วนใหญ่เป็นอสังหาริมทรัพย
2: ์ค่ะ
3: นะครับก็คือเป็นพวกบ้านที่ดินแล้วก็พวกเครื่องจักรต่างๆที่เคลื่อนย้ายลำบากอะไรเงี้ยนะครับ
2: อะไรที่อยู่กับที่แล้วก็เคลื่อนย้ายลำบากคือเป็นการจำนอง
3: ใช่ตรงนี้เขาเป็นการจำนองแล้วก็ขายฝากนะครับขายฝากนี่ก็จะแตกต่างคือว่าตัวเวลาที่สมมติว่าน้องทรายมีที่ดินนะครับแล้วต้องการที่จะได้เงินจากก้อนหนึ่งน้องทรายก็เอามาฝากพี่นะครับคือเอาที่ดินเนี่ยมาขายฝากพี
2: ่
3: ผลเป็นไงครับก็คือที่ดินเนี่ยถูกโอนมาที่พี่ละนะครับเพียงแต่ว่ามีข้อตกลงว่าเดี๋ยวน้องทรายเนี่ยอาจจะมาถ่ายถอนคืนได
2: ้มีสัญญามีระยะเวลาในการถ่ายถอน
3: ใช่ไม่เกิน3ปีนะครับน้องต้องตกลงกับพี่ในที่สำนักงานที่ดินว่าน้องจะมาคืนเมื่อไหร่นะครับจะแตกต่างจากตรงจำนองตรงที่จำนองเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะว่ากรรมสิทธิ์เป็นของน้องแต่เพียงแต่จะไปติดจำนองเอาไว้เวลาน้องจะซื้อขายอะไรต่างๆต้องมาขออนุญาตผู้รับจำนองนะครับ
2: ค่ะแล้วอย่างนั้นผู้ที่รับขายฝากจะได้กำไรในส่วนไหนคะจากการ
3: มีดอกเบี้ยไงครับมีดอกเบี้ยด้วยนะครับแล้วถ้าในกรณีที่น้องมาขายฝากแล้วปรากฏว่าน้องไม่มาถ่ายถอนในเวลาที่กำหนด
2: ค่ะ
3: อันนี้ก็จบที่ก็เป็นของพี่วิรัติเลย
2: แล้วในส่วนของเรื่องราวของพี่มาศเนี่ยจะเรียกว่าขายฝากหรือจะเรียกว่าจำนองได้คะ
3: พี่ไม่แน่ใจว่าเขาเป็นลักษณะไหนนะครับแต่ว่าฟังจากตรงนี้อาจจะเป็นขายฝากเพราะต้องมีการมาถ่ายถอนคืน
2: ค่ะ
3: นะครับตรงนี้เนี่ยพี่ก็จะว่ามันเป็นการขายฝาก
2: ะ
3: นะครับแล้วก็มีระยะเวลาที่กำหนดจะต้องมาถ่ายถอนคืนนะครับ
2: ค่ะมาถึงขั้นตอนเป็นเรื่องของการขายฝากแล้วนะคะหรือว่าจำนองอะไรก็แล้วแต
3: ่ครับ
2: แต่มาถึงขั้นตอนของพี่มาศที่รับเงินเขามาแล้ว 150,000 บาท
3: ครับ
2: ค่ะเป็นเงินที่สำหรับเหมือนประกันไว้ก่อนว่าเดี๋ยวจะมาถ่ายถอนคืนภายในระยะเวลา3เดือน
3: ครับ
2: ถ้า3เดือนเขาไม่มาพี่มาศริบเงินเขามีความผิดไหมคะ
3: ไม่มีความผิดครับก็คือว่าจริงๆแล้วคือเหมือนว่าเขาจะกลับมาซื้อคืนนี่แหละนะครับแต่ปรากฏว่าถ้าภายใน3เดือนเนี่ยตามที่คุณกำหนดในสัญญาแล้วถ้าไม่มาคืนก็เป็นอันคนที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเจ้าของที่ดินเนี่ยเขาก็ริบได้เลย
2: แล้วสามารถริบที่ได้ไหม
3: ก็ที่มันเป็นของชื่อเขาอยู่แล้วนะครับตั้งแต่แรกแล้วนะครับตรงนี้ก็เขาไปว่าอีกทีหนึ่งนะครับ
2: ค่ะแล้วในส่วนของการอยู่อาศัยคือพี่มาศเนี่ยเป็นคนใจดีมากนะจากที่ฟังก็คือ
3: ครับ
2: ก็ยังปล่อยให้เจ้าของที่เดิมอาศัยอยู่นะคะ
3: ครับ
2: ถ้าเป็นแบบนี้ในช่วงระยะเวลาที่รอ3เดือนเนี่ยว่าเขาจะมาให้เงินถ่ายถอนที่คืนไหม
3: ครับ
2: พี่มาสามารถให้เขาออกไปจากที่อยู่อาศัยนั้น
3: คือในระหว่างนี้มันมีข้อตกลงอยู่ก็ยังไม่ได้นะครับแต่เพื่อหลังจากนี้แล้วเนี่ยถ้าไม่ได้เนี่ยก็ต้องออกถ้าออกไม่ยอมออกก็ต้องฟ้องขับไล
2: ่
3: นะครับ
2: แล้วในส่วนของที่ดินคือไม่ได้มีแต่ที่ดินอย่างเดียวมันมีสิ่งปลูกสร้างอยู่ในนั้นด้วยมีตึกแถวด้วยแล้วก็บ้านด้วยตึกแถวระหว่างที่รอการเขามาถ่ายคืนสามารถนำตึกแถวเนี้ยไปให้คนอื่นเช่าให้เกิดรายได้ได้ไหมคะ
3: ก็ได้ครับแต่เราต้องคือแต่ถ้ามีในระหว่างมีสัญญาณอยู่เนี่ยมันก็ยังทำอะไรไม่ได้นะครับจนกว่าจะครบสัญญาแล้วเนี่ยแล้วเขาไม่ยอมออกเราก็ต้องฟ้องขับไล่นะครับแล้วก็พอเขาออกไปแล้วถึงเอามาให้คนอื่นเช่าได้
2: ก็คือ3เดือนนี้ถ้าเกิดไม่มีเงินมาถ่ายถอนคืนแล้วก็ยังไม่ออกไปก็คือต้องไปฟ้องขับไล่
3: ใช่
2: ค่ะฟ้องขับไล่นี่มีวิธีการกระบวนการยังไงบ้าง
3: ก็คือเอาไปให้ทนายความเนี่ยนะครับเดี๋ยวเขาฟ้องขับไล่ให้ก็คือให้ออกจากพื้นที่ไปนะครับ
2: ค่ะพี่วิรัติเคยทำคดีแล้วมีเคสอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องที่ดินที่เป็นปัญหาอยากจะยกตัวอย่างให้เราฟังบ้าง
3: ส่วนใหญ่ที่ดินเนี่ยพี่ถ้าพี่จะเจอนะส่วนใหญ่เป็นเรื่องการที่เราไปซื้อที่ดินมากกว่าเวลาที่เราไปซื้อที่ดินเนี่ยเราไม่ได้เช็คให้ดีนะครับก็คือว่าบางทีที่ดินมันมีปัญหามาก่อนแล้วเราไปซื้อที่ดินเนี่ยอย่างทอดมัน สมมติว่าน้องสายไปซื้อที่ดินจากที่ไหนสักแห่งนึงไง
2: ค่ะ
3: ก่อนหน้าน้องสายเนี่ยเขามีการที่มีการเรียกโกงกันไปโกงกันมานะครับเขามีสิทธิ์ที่จะเพิกถอนทั้งสายถึงหนึ่งขั้นน้องสายได้เลย
2: ถ้าอย่างนั้นเราจะทำยังไงคะเวลาซื้อที่ดิน
3: ก็ต้องระมัดระวังพอระมัดระวังไม่บ้าคือเราต้องไปดูสารบบสารบบของที่ดินที่สำคัญมากนะครับเราจะไปดูว่าที่ดินเนี้ยเริ่มเดิมทีมันมาจากไหนนะครับแล้วใครเป็นเจ้าของมาแล้วบ้างนะครับบางทีเราอาจจะต้องจำเป็นบ้างบางทีอาจจะโทรศัพท์ไปถามเขาบ้างนะครับอย่างที่สำนักงานพี่เนี่ยพี่ก็จะเป็นรับเช็คเรื่องเนี้ยเรื่องว่าความพร้อมของที่ดินเราก็ต้องไปตรวจสอบว่าที่ดินเนี่ยมีปัญหาไหมบางทีเนี่ยบางทีสามีภรรยาเขาเป็นคู่สมรสกันแต่ชื่อมันมีแค่สามีดันขายอยู่คนเดียวผลก็คือภรรยาไม่ได้ขายด้วย
2: อ๋อต้องส่วนนี้ในการขายที่ดินภรรยาต้องยินยอม
3: ต้องยินยอมด้วยแต่เขาไม่ได้มายินยอมนะครับแต่คนที่รับซื้อไปก็ไม่รู
2: ้
3: ผลก็คือตรงนี้ก็ถูกเพิกถอนครึ่งหนึ่ง
2: ถ้าเพิกถอนปุ๊บแล้วเงินที่จ่ายไปแล้วจะเรียกคืนยังไง
3: ก็นั่นแหละคือปัญหาคือทางเราก็ต้องไม่เรียกคืนจากคนที่ขายเรา
2: อันนั้นก็เป็นความของคนที่มาขายกันต่อไปอีก
3: เพราะว่าเราต้องเช็คให้ดีอ่ะพูดง่ายๆนะครับ
2: ถ้าเขามีเจตนาสุจริตอยู่แล้วเขาคงจะต้องไปคุยกับภรรยาเขาหรือว่าคนที่เป็น
3: เราสันนิษฐานไว้ก่อนคนอายุแล้วเราล้านเนี่ยมันต้องมีครอบครัวแหละนะครับจะต้องมีคนมาเซ็นยินยอมนะครับ
2: ในส่วนตรงนี้ถ้ายังตรวจสอบไม่ได้ยังไงว่าที่ดินมีที่มาที่ไปยังไงก็คือสามารถไปตามสำนักงานทนายความได้เพื่อให้สำนักงานทนายความตรวจสอบที่มาที่ไปของที่ดินได
3: ้
2: ในกรณีเราตรวจสอบเองไม่ได้นะคะอีกข้อสงสัยนึงค่ะพี่วิรัตคะเรื่องของบ้านอย่างไซมีบ้านอย่างเงี้ยบ้านไซผ่อนหมดแล้วเป็นกรรมสิทธิ์ของไซแล
3: ้
2: วแต่พอดีขาดเงินค่ะ
3: ครับ
2: นำบ้านไปเข้าที่เขาเรียกภาษาชาวบ้านว่าเอาไปเข้ากับธนาคารแล้วเพื่อแลกเงินมาใช้ตรงนี้เรียกว่าเป็นธุรกรรมการทำอะไรคะ
3: ก็เป็นลักษณะการจำนองนะครับก็คือว่าคือเอาเงินเอาที่ดินไปเข้าเพื่อจำนองนะครับตรงนี้เนี่ยกรรมสิทธิ์ยังไม่โอนกรรมสิทธิ์ยังคงอยู่กับน้องสายตลอด
2: แล้วถ้าอย่างนี้เราต้องผ่อนชำระยังไงคะ
3: ก็คือชำระเป็นรายงวดนะครับก็คือตกลงกันว่าแต่เพียงแต่ว่าเมื่อไหร่ที่มันชำระเสร็จเนี่ยทางเขาก็จะมาถอนจำนองไปนะครับ
2: ก็คือต้องชำระไปรายงวดแล้วถ้าไม่มีเงินชำระล่ะคะตรงนี้จะเป็นยังไงต่อไป
3: น้องสายต้องหาหนุ่มๆมาเป็นคนจ่ายนะครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นก็คือคุณก็ต้องถ้าถูกแม่สุดท้ายเนี่ยไม่ชำระไม่ได้เนี่ยนะครับทางแบงก์เขาก็ต้องฟ้องเรียกภาษากฎหมายเรียกฟ้องบังคับจำนอง
2: ค้างชำระกี่เดือนคะถึงจะโดนยึดไปคะ
3: ถ้าตามของกฎหมายของแบงก์ชาตินะครับก็ประมาณ3เดือน NPL ก็3เดือนเขาก็เริ่มฟ้องได้ละนะครับ
2: ค่ะพี่วิรัตมีอะไรที่จะฝากถึงคุณผู้ชมไหมคะที่ตอนนี้อาจจะอยากขายที่ดินซื้อที่ดินหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับที่ดินอยู่อะค่ะ
3: ครับก็อย่างนี้นะครับถ้าในเรื่องการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์หรือบ้านหรือที่ดินเนี่ยนะครับผมแนะนำนะครับว่าควรจะไปตรวจสอบสารบบก็คือตอนที่เราติดต่อขอซื้อเนี่ยนะครับเราควรจะเอาโฉนดของเขาสำเนาโฉนดเนี่ยนะครับไปตรวจสอบที่สำนักงานที่ดินว่าที่ดินดังกล่าวเนี่ยมีปัญหาไหมมีการซื้อมาโดยถูกต้องหรือไม่นะครับเพราะว่าเวลาที่มีความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยเราจะถูกเพิกถอนทั้งสายเลยซึ่งอาจจะต้องเสียเงินฟรีนะครับ
2: ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะก็ผ่านไปแล้วนะคะเรื่องราวของการซื้อขายที่ดินการจำนองที่ดินนะคะเรื่องราวต่อไปจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นไปติดตามรับชมที่คุณตูนกันได้เลยค่ะ
4: ขอบคุณทนายวิรัตสำหรับคำตอบด้วยนะครับตอนนี้มาคุยกับเจ้าของเรื่องคนที่2บ้างดีกว่านะครับพี่อารีสวัสดีครับ
5: ค่ะ
4: เรื่องราวเป็นยังไงเล่าให้ผมฟังหน่อยครับ
5: อ๋อก็คือมีคนมาขอความช่วยเหลือ
4: ครับ
5: จะขอกู้ยืมเงินเขาเป็นครูค่ะเป็นข้าราชการจะขอยืมเงินสองแสน
4: บาทโอ้ยืมเยอะด้วยนะฮะ
5: เขาบอกว่าถ้าเขา early retire ก่อนกำหนดเขาจะคืนให้หมด
4: พี่อาริได้มีการถามว่ายืมไปทำอะไรทำไมเยอะขนาดนั้น
5: ก็ถามนะคะแต่เขาก็บอกว่าพี่จำเป็นจริงพี่มีค่าใช้จ่ายนี่นั่นโน่นอะไรจิปาถะไปหมดอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่จะไม่ให้เนิ่นนานหรอกนะพี่ขอเวลาแค่2ปีเอง
4: 2ปีกับเงิน 200,000 มีการเซ็นสัญญาหรือว่ามีการคิดดอกเบี้ยไหมครับ
5: ค่ะเขาก็จะจ่ายทุกเดือนตกเดือนละ 4,000 บาทต่อเดือนนะคะ
4: 4,000 บาทนี่รวมดอกยังครับ
5: อันนี้รวมเฉพาะดอกนะคะดอกอย่างเดียวต่อเดือนที่เขาจะต้องจ่ายเราเพราะว่าเราคิดแล้วร้อยละ2ใช่ไหมคะ
4: แล้วเงินต้นเหรอฮะ
5: เงินต้นเนี่ยยังไม่จ่ายคือเขาสัญญาไว้ว่า 2ปีภายใน2ปีเขาจะคืนให้
4: คือเงินต้นจะคืนตอนไหนไม่รู้แหละภายใน2ปีเนี้ยแต่ในระหว่างเนี้ยแต่ละเดือนต้องจ่ายเดือนละ 4,000 เพื่อเป็นดอกเบี้ย
5: ใช่
4: แล้วมีการเซ็นสัญญาเป็นรายลักษณ์อักษรมั้ยครับ
5: เป็นรายลักษณ์อักษรเขาก็จะเอา

0: เพื่อนครูด้วยกันเนี่ยมาเซ็นค้ำประกัน
1: โอ้มีตำแหน่งทางราชการเซ็นค้ำประกันด้วย
0: ใช่ใช่
1: ค้ำประกันกี่ท่านครับ
0: 3
1: คนรวมเจ้าตัวก็เป็นคุณครู4คนเลยที่อยู่ในเอกสารฉบับนี้นะฮ
0: ะ
1: แล้วหลังจากนั้นยังไงต่อครับ
0: ก็พอผมปรากฏว่าพอเขาเออร์ลี่รีทายเสร็จปุ๊บเขาก็นิ่งเฉยไม่ยอมเอาเงินมาคืนให้อะไรเงี้ยเราก็พยายามสอบถามว่าตกลง early retire แล้วได้เงินคืนพี่หรือยังอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาอ่ะยังไม่สามารถคืนให้ได้เลยเพราะว่าเขามีปัญหาเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องคือเขาเป็นหนี้หลายทาง okay. ไม่ได้เป็นหนี้เรา
1: คือสัพเพเหระแล้วแต่จะมีเหตุผลส่วนตัวนะ
0: ใช่
1: ใช่แต่ว่าจนถึงตอนนั้นจนถึงวันที่เขา early retire นับตั้งแต่เวลาที่เขายืมเงินเนี่ยผ่านไปนานแค่ไหนคร
0: ับ ก็เกือบ5ปีเหมือนกัน
1: 5ปี
0: ค่ะ
1: ก็คือเลยกำหนดสัญญามาแล้วแน่นอน
0: ใช่แล้วเขาก็ผมก็กดดอกเขาก็ไม่มีให้เราอีกเพราะเขาบอกว่าเงินบำนาญที่เขาได้รับอ่ะมันไม่พอกับที่เขาจะมาให้
1: จ่ายดอก 4,000 เนี่ยนะ
0: ใช่
1: เอาก่อนหน้านี้ยังมีจ่ายเลยตอนนี้ไม่จ่ายแล้ว
0: ตอนนี้ไม่จ่ายแล้ว
1: ว่าง่าย
0: ๆคือ
1: เงินต้น 200,000 ก็ไม่มีคืนให้
0: ใ
1: ดอกเบี้ย 4,000 รายเดือนก็หยุดจ่ายไปด้วย
0: หยุดจ่ายด้วย
1: แล้วเราทำไงนะคราวนี
0: ้ก็เลยเรียกคุยว่าจะเอายังไงในเมื่อในสัญญาเขียนไว้เป็นมั่นเหมาะว่าคุณน่ะยอมรับโดยทุกข้อแล้วทำไมถึงทำแบบนี้อะไรเงี้ยเขาเลยบอกว่าไม่เอาดอกได้ไหมจะคืนต้นเขาพูดอย่างเงี้ยแต่ขอผ่อน
1: ต่อรอง
0: ต่อรอง
1: คือจากเดิมที่ผ่อนเฉพาะดอกตอนเนี้ยดอกขอแบบไม่จ่ายละขอผ่อนเฉพาะเงินต้นแล้วกันท
0: ่
1: านโทษฮะเงินต้นที่เขาใช้มาแล้วเท่าไหร่แล้วเหลืออีกเท่าไหร่ครับจนถึงตรงน
0: ี้ที่ตีไว้นะคะที่มานั่งนับนั่งบวกทั้งเงินต้นทั้งดอกแล้วก็เป็นแสนเราก็เลยอ่ะงั้นตัดให้เลยให้มันเหลือแสนหนึ่งท้วน
1: ๆแสนท้วน
0: ใช่
1: เฉพาะเงินต้น
0: ใช่
1: แล้วผ่อนจ่ายเดือนละเท่าไหร่ครับ
0: ให้ผ่อนจ่ายเดือนละ1,000เห็นแล้ว
1: ใจดีมากเดือนละ1,000เดียวครับคุณผู้ชมก็ฟังดูไม่น่ามีปัญหานะ
0: ก็พอผมปรากฏว่าเขาก็ยอมให้เซ็นตัวใหม่อีกเซ็นสัญญาอันใหม่อีกว่าจะยินยอมขอจ่ายเดือนละ 1,000 บาททุกเดือน
1: เพราะว่าเงื่อนไขเปลี่ยนแล้วนะครับสัญญาเดิมเนี่ยเป็นสัญญา 200,000 บาทจ่ายเดือนละ 4,000 เฉพาะดอกเบี้ยไม่รวมเงินต้นแต่ครั้งนี้เป็นสัญญาฉบับใหม่แล้วนะฮะที่ห่างกันกี่ปีครับกับฉบับแรก
0: ก็5ปีเหมือนกัน
1: 5ปีโดยประมาณนะฮะ
0: แรกๆเขาก็จ่ายอยู่เขาก็จ่ายมาได้อยู่ประมาณปีนึงพอต่อมาเขาก็
1: เริ่ม 12,000 เองส
0: ินั่นแหละ
1: คร
0: ับเพราะว่าจะจดไว้ตลอดเนี่ยฮะว่าเขาให้มาเท่าไหร่อะไรเงี้ยให้เขาเซ็นด้วยว่าเขาจ่ายเรามาเงี้ย
1: จากตรงนั้นจนถึงตอนนี้กี่ปีแล้วนะฮะ
0: ก็รวมแล้วก็5ปี
1: อ้าวงี้แปลว่าทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่อยู่มาเป็น10ปีแล้วสิ
0: ใช่ๆ
1: โหนานมากเป็นหนี้ที่อายุยาวนานร่วมทศวรรษเลยนะครับ
0: ใช
1: ่ๆคำถามของพี่อารีคืออ
0: ยากจะทราบว่าที่เขายินยอมเซ็นให้เราว่าเขาจะจ่ายเดือนละ1,000เนี่ยเราจะสามารถไปฟ้องร้องเขาได้หรือเปล่า
1: ครับนี่สั้นๆง่ายๆได้ใจความฟ้องร้องได้หรือเปล่ายังไงบ้างดีกว่าเนาะเผื่อทนายวิรัตจะได้มีคำอธิบายเพิ่มเติมนะครับวันนี้ขอบคุณพี่อารีที่นำเรื่องราวมาแบ่งปันขอให้ได้คืนโดยเร็วนะฮะ
0: ขอบพระคุณมากครับ
1: ไปรวบรวมเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วชมในรูปแบบการ์ตูนกันอีกครั้งก่อนจะไปฟังคำตอบจากทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงนครับ
2: มีครูคนหนึ่งมาขอยืมเงินอารีจำนวน 200,000 บาทและสัญญาว่า2ปีหลังจากออกจากราชการจะใช้คืนทั้งหมดโดยทำสัญญาว่าคิดดอกเบี้ยเป็นร้อยละ2ต่อเดือนคือจ่ายเดือนละ 4,000 บาทเพื่อเป็นดอกเบี้ยโดยมีคนค้ำประกัน3คนต่อมาครูเริ่มจ่ายไม่ไหวและขอต่อรองว่าจะไม่จ่ายดอกเบี้ยได้หรือไม่โดยจะคืนเงินต้นให้อารีจึงทำสัญญาฉบับใหม่ขึ้นมาโดยให้จ่ายเดือนละ 1,000 บาทจนครบ 100,000 บาทที่เป็นเงินต้นที่เหลือทั้งหมดหลังจากส่งได้1ปีก็ขาดส่งจนเวลาร่วงเลยมา5ปีอารีจึงสงสัยว่าจะสามารถฟ้องร้องโดยการใช้สัญญาตัวล่าสุดได้หรือไม
3: ่พี่วิรัตคะเรื่องราวของพี่อารีผ่านมาเป็น10ปีแล้วก็ยังไม่ได้เงินคืนตรงนี้ช่วงเวลายาวนานขนาดนี้พี่อารียังมีสิทธิ์ที่จะทวงถามทวงเงินคืนกลับมาได้ไหมคะ
4: คือจริงๆพวกคดีกู้ยืมเงินนะครับอายุความ10ปีนะครับก็ต้องดูว่ามาดูว่าวันที่ชำระหนี้คือวันไหนนะครับต้องมาดูว่าอันนั้นคือนับจากวันนั้นสมมติว่าเอาง่ายๆเหมือนน้องทรายยืมพี่เนี่ยสัก 100,000 บาทแล้วน้องทรายตกลงกันว่าปีหน้า

0: เดือนมกราจ่ายพี
1: ่
0: ปรากฏว่าน้องสายไม่จ่ายนะครับเราก็จะนับตั้งแต่1มกราเป็นต้นไปเนี่ย1มกราปี60เนี่ยนับไป10ปีนี่คืออายุความมันนะครับถ้าเกินกว่านี้ฟ้องได้แต่ถ้าเข้ามาสู้เรื่องอายุความแพ้นะครับ
1: แต่ในส่วนของพี่อารีมีการเซ็นสัญญา2รอบเลยค่ะพี่วิรัตห้าปีแล้วจากเริ่มแรกที่ยืมเงินเลยผ่านมา5ปีได้เซ็นสัญญาอีกก็คือพี่อารีใจดีด้วยนะคะแล้วก็แถมยังคือคงขอแค่เงินต้นคืนก็ยังดีเนี่ยก็เลยยอมว่าให้จ่ายแค่เงินต้นก็ได้สัญญาระหว่าง5ปีนั้นจะนับยังไงคะ
0: นับ
1: ยังนับเป็นเดิมไหม
0: ฉบับแรกก็ถูกยกเลิกไปนะครับมันนับอันหลังตัวนี้ก็ต้องมาดูว่าวันที่ชำระแต่ถ้าอย่างนี้ฟังนี้น่าจะยังอยู่ในอายุความแต่นะครับ
1: ค
0: ือมันจะมีความแตกต่างเรื่องอายุความอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเป็นการกู้ยืมเงินนะครับแล้วจ่ายครั้งเดียวอายุความ10ปีนะครับแต่ในกรณีที่เป็นการ
1: ผ่อนชำระ
0: นะครับเป็นรายงวดเงี้ยอายุความ5ปี
1: ทำไมสั้นกว่าคะ
0: มันเป็นกฎหมายที่เขากำหนดมานะครับเป็นการผ่อนเนี่ยเขาจะให้อายุความแค่5ปีเท่านั้น
1: เพราะฉะนั้นพี่อารีนี่ใกล้หรืออาจจะหมดอายุความไปแล้วด้วยซ้ำ
0: ใช่ต้องไปดูว่าวันที่ชำระหนี้ครั้งสุดท้ายเนี่ยคือวันที่เท่าไหร
1: ่ค่ะ
0: นะครับ
1: ตรงนี้ที่เขายืมเงินพี่อารีไปคือบังเอิญเขาเป็นข้าราชการด้วยก็คือมีเงิน early retire นี่แหละที่เป็นตัวตั้งให้พี่อารีเชื่อใจว่าเออเขาได้มาแล้วจะคืนสุดท้ายก็ไม่คืนและในสัญญายังมีเพื่อนที่เป็นข้าราชการของเขามาเป็นผู้ค้ำประกันด้วยตรงนี้เพื่อนเขาต้องมีส่วนในการชดใช้หนี้พี่อารี
0: มีส่วนครับก็คือต้องรับผิดชอบด้วยร่วมกันนะครับก็คือถ้าไม่ชำระก็ต้องฟ้องร่วมกันหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่ค้ำครูกี่คนก็ค้ำก็รับผิดชอบหมดนะครับ
1: ค่ะตรงนี้พี่วิรัตมีอะไรพอที่จะแนะนำพี่อารีได้ไหมคะว่าควรจะเริ่มยังไงก่อนเพราะว่าเวลาล่วงเลยมาขนาดนี้แล้ว
0: เอาสัญญามาดูครับเอาสัญญามาดูว่าวันที่ต้องครบกำหนดชำระหนี้คือวันไหนของใบที่2น
1: ะ
0: แล้วก็ดูว่ามันยังพอมีอายุความถ้ามีรีบเลยครับฟ้องร้องนะครับเพราะบางทีมันเฉียดกันวัน2วันเนี่ยนะครับเพราะเวลาเราจะมาดูวิธีปุ๊บอ่ะมันหมดอายุความแล้วนะครับ
1: ค่ะเรื่องนี้เรื่องสินนะคะคุณผู้ชมก็ไม่ควรชะล่าใจเนาะถ้าเกิดเจ้าหนี้เขาถ้าลูกหนี้เขายังไม่จ่ายหนี้ให้กับเราเราก็ควรจะติดตามให้ถึงที่สุดถูกไหมคะพี่วิรัต
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ควรจะมีการขยับขยื่นต่อสัญญาไปเรื่อยๆไหมคะเพื่อที่จะให้คดีมันไม่ขาดอย่างเงี้ยค่ะ
0: ก็ทำได้นะครับเพียงแต่ว่าไม่แนะนำดีกว่าเพราะว่า ควรจะรีบจัดการให้เร็วที่สุดเพราะว่า ถ้าเราไม่ถ้ายังปล่อยไปเนี่ยคุณไม่ได้รับการชำระหนี้แน่นอนนะคร
1: ับค่ะแล้วพี่อารีเนี่ยเขาให้กู้มีดอกเบี้ยด้วยดอกเบี้ยก็คือร้อยละ2ต่อเดือนตรงนี้พี่อารีทำถูกต้องไหมคะ
0: มันเกินกว่าดอกเบี้ยที่กฎหมายกำหนดนะครับถ้าร้อยละ2เท่ากับ1ปีเนี่ยร้อยละ24ซึ่งมันสูงกว่าร้อยละ15
1: ซึ่งกำหนดเขาต้องไม่เกินเท่าไหร่
0: ไม่เกินร้อยละ15ครับ
1: ร้อยละ15ก็คือพี่อารีเนี่ยถ้าจะให้ถูกต้องก็ต้องคิดดอกเบี้ย1.5
0: ใช่หรือว่าเขียนไปเลยครับร้อยละ15ต่อปีนะครับชัดเจนนะครับ
1: ตรงนั้นก็จะไม่ผิดแล้วแบบนี้เขาจะมาฟ้องพี่อารีกลับได้ไหมคะ
0: มีสิทธิ์แจ้งความนะครับเพียงแต่ว่าของเรานี่ฟ้องเราก็ฟ้องเฉพาะในส่วนของต้นเงินต้นเท่านั้นนะครับดอกเบี้ยนี่เป็นโมฆะอยู่แล้ว
1: ค่ะใช่มองไปถึงว่าคู่กรณีไม่ใช่คู่กรณีเรียกว่าลูกหนี้เนาะลูกหนี้พี่อารีค่ะถ้ายังไม่ early retire เป็นข้าราชการอยู่พี่อารีสามารถดำเนินการทวงหนี้ในแบบอื่นได้ไหมเช่นไปหักบัญชีเงินเดือนหรือว่าไปฟ้องร้อง
0: ไม่ได้เลยเป็นข้อต้องห้ามของคนที่เป็นข้าราชการเลยนะครับถ้าคนเป็นข้าราชการเนี่ยจะไปอายัดเงินในบัญชีไม่ได
1: ้พูดอย่างนี้หมายถึงว่าถ้าเป็นเอกชนได้หรอคะ
0: เป็นเอกชนบัญชีเงินเดือนได้
1: จริงเหรอคะ
0: ใช่ครับ
1: ทำไมถึงต่างกัน
0: คือมันเป็นข้อกำหนดว่าสมัยก่อนเนี่ยมันมีเคยมีการตกลงกันเลยว่าข้าราชการสมัยก่อนเนี่ยคล้ายๆว่า เงินจำนวนดังกล่าวเนี่ยมันเป็นของหลวงแล้วก็อยากให้ข้าราชการเนี่ยยังคงสามารถทำงานได้ถ้าเราให้ยึดเงินเดือนของข้าราชการเนี่ยซึ่งมันมีอยู่น้อยนะตรงๆนะครับตรงนี้มันก็ทำให้เขาทำงานไม่ได้มันก็เลยออกกฎหมายมาตัวหนึ่งนะครับในประมวลวิธีพิจารณาความแพ่งเนี่ยห้ามไปอายัดเงินเดือนของข้าราชการ
1: นั่นหมายถึงว่าถ้าข้าราชการในปัจจุบันนี้เป็นหนี้บัตรเครดิต
0: ครับ
1: ทางธนาคารก็ไม่สามารถไปอายัดได้หรอคะ
0: ไม่ได้ครับอายัดเงินเดือนไม่ได้เลย
1: น่าจะดำเนินการ
0: ก็ไปอายัดในส่วนอื่นครับบัญชีเงินฝากของเขาที่อื่นก็ได้นะครับเพราะว่าบัญชีเงินเดือนคงไม่ได้เลย
1: ค่ะเรื่องการเป็นหนี้เป็นสินติดตัวแบบนี้มีเจ้าหนี้ติดตัวแบบนี้มีส่วนที่จะทำให้ถึงขั้นฟ้องล้มละลายกันได้ไหมคะเหมือนกันไม่ผ่อนบ้านต่อเลย
0: คือถ้ายอดหนี้เกิน1ล้านบาทเนี่ยสามารถฟ้องได้นะครับถ้าต่ำกว่า1ล้านบาทไม่ได้
1: ต้องยอดหนี้เกิน1ล้านบาท
0: ใช่
1: เราต้องกำหนดไหมคะว่าต้องกู้กับธนาคารเท่านั้นหรือว่านอกระบบก็ได้
0: นอกระบบก็ได้ถ้าคุณมีถึงจริงอ่ะก็คือ1ล้านบาทนะครับแล้วก็สามารถที่ฟ้องน้องได
1: ้อย่างเช่นถ้าสายไปขอยืมเงินพี่วิรัต
0: ครับ
1: 1ล้านบาท
0: ก็คือถ้าสมมติว่าน้องกู้ยืมเงินพี่1ล้านบาทใช่ไหมแล้วปรากฏว่าพี่ไม่น้องไม่จ่ายละนะครับพี่ก็ฟ้องน้องในข้อหาเรื่องของการล้มละลายได้นะครับ
1: ถ้าอย่างนั้นสายต้องรีบไปเป็นข้าราชการ
0: ก็มันจะมันแต่มันจะเป็นอย่างนี้ครับคือข้าราชการเนี่ยมันก็มีข้อจำกัดเหมือนกันถ้าเกิดสมมติว่าเป็นคนที่มีหนี้สินพ้นล้นตัวอย่างเช่นสุดท้ายเนี่ยเกิดเป็นหนี้จริงๆแล้วก็ถูกฟ้องล้มละลายเนี่ยก็ต้องออกจากราชการเลยนะ
1: อ๋อก็คือไม่มีสิทธิ์ไปอายัดเงินในบัญชีของข้าราชการแต่มีสิทธิ์ฟ้องให้ข้าราชการล้มละลายได
0: ้ใช่แล้วก็เพียงแค่สมมติว่าในกรณีที่เขาล้มละลายเนี่ย
1: ค่ะ
0: เราก็ส่งแค่คำสั่งศาลว่าพนักงานคนนี้ราชการคนนี้เนี่ย
1: ค่ะ
0: เขาเรียกอะไรนะเป็นบุคคลล้มละลายเท่านั้นนะครับออกจากราชการแน่นอนเพราะว่าคุณสมบัติของผู้จะเป็นข้าราชการเนี่ยจะต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
1: ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวของกฎหมายนะคะที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเรามากทีเดียวนะคะใจหวังว่าคุณผู้ชมจะได้รับความรู้นะวันนี้ไปเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะและที่จะลืมไม่ได้เลยค่ะต้องขอขอบพระคุณพี่ทนายใจดีของเราที่นำเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับกฎหมายนะคะมาไขข้อข้องใจให้กับเราค่ะขอบคุณค่ะพี่วิรัตน์ค่ะค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายในเรื่องอื่นจากพี่วิรัตน์นะคะก็สามารถติดตามได้ตามเพจที่หน้าจอนี้นะคะค่ะและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากจะชมรายการของเราย้อนหลังก็ชมได้ที่เว็บไซต์ของ ETV เลยค่ะที่ www.etvthai.tv ค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะที่จะลืมไม่ได้เลยต้องขอบคุณพี่ตูนค่ะที่ไปตามหาเรื่องนะคะตลอดหาเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายมาฝากเราค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วค่ะสายพี่วิรัตและทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: บุคคลที่มีสภาพร่างกายหรือว่ามีความพิการไม่ว่าทางด้านไหนก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณมุ่งมั่นแล้วก็คุณมีความรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างคุณทำได้ให้คุณต่อสู้กับอุปสรรคที่มันเป็นอุปสรรคที่คุณคิด
1: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

าชีพทนายความยื่นฟ้องคณะกรรมการอัยการในกรณีที่ตนนั้นไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้มีคุณสมบัติในการสอบคัดเลือกเป็นอัยการผู้ช่วยด้วยเหตุผลที่ผู้ฟ้องคดีมีรูปกายพิการ

ชื่อสิริมิตรนามสกุลบุญมูลนะครับเป็นชาวจังหวัดกำแพงเพชรจบการศึกษาปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยรามคำแหงจบเนติบัณฑิตไทยจากสำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาจบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะนิติศาสตร์ปัจจุบันนี้ประกอบอาชีพทนายความครับตั้งแต่ปี2539จนถึงปัจจุบันเดิมทีเนี่ยเรามีแรงบันดาลใจมาตั้งแต่ช่วงเด็กๆแล้วล่ะว่าเนี่ยเราอยากจะรับใช้สังคมเราอยากจะอยากจะให้สังคมเนี่ยได้รับความเป็นธรรมต่อมาเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าเราเป็นข้าราชการอัยการเนี่ยโอกาสที่จะรับใช้สังคมเนี่ยมันจะมีมากกว่าและสังคมจะเปิดกว้างมากกว่าความน่าเชื่อถือการยอมรับของสังคมจะดูดีกว่าต่อมาเมื่อประมาณปี2544เนี่ยเราก็มีโอกาสได้ไปสมัครสอบเป็นอัยการผู้ช่วยปรากฏว่าหลังจากที่เราสมัครสอบแล้วเนี่ยทางคณะกรรมการอัยการเนี่ยไม่ประกาศรายชื่อเราเป็นผู้มีสิทธิสอบตอนนั้นเราก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราไม่มีสิทธิสอบเราก็มีหนังสือถึงคณะกรรมการอัยการว่าเหตุผลในการตัดสิทธิสอบของเรานี่คืออะไรทางคณะกรรมการอัยการเนี่ยเขาก็ตอบมาบอกว่าเนื่องจากว่าเรามีร่างกายไม่เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการอัยการก็เลยตัดสิทธิสอบเรา

ความแตกต่างทางกายภาพเป็นเรื่องที่เราต้องทำความเข้าใจเสียใหม่ว่าความต่างที่รูปกายมิได้มีผลกับความต่างด้านความสามารถและสติปัญญาเช่นกรณีทนายหัวใจเพชรผู้นี้ต้องยกให้เป็นกรณีศึกษาเพราะเขาเองก็สามารถปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างตามกติกาของวิชาชีพได้อย่างไม่บกพร่องแล้วด้วยเหตุผลใดจึงเกิดการแบ่งแยกความต่างทางกายขึ้น

คือหลังจากที่คณะกรรมการอัยการเนี่ยตัดรายชื่อผู้มีสิทธิสอบของเราแล้วเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะว่าเราถูกเลือกปฏิบัติต่อมาเนี่ยเราก็เห็นว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยมันสามารถที่จะขึ้นศาลปกครองได้เราก็เลยนำคดีต่างๆเนี่ยขึ้นมาสู่ศาลปกครองหลังจากนั้นเราก็พยายามจะรวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิธีการทำงานโดยให้ทางอัยการจังหวัดในขณะนั้นนะรับรองว่าตัวเราเองเนี่ยสามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งทนายความได้อย่างสมบูรณ์หลังจากเรายื่นฟ้องขึ้นมาปุ๊บเนี่ยกระบวนการของศาลปกครองเองเนี่ยมันการแสวงหาข้อเท็จจริงของศาลปกครองตัวศาลปกครองกลางเองเนี่ยส่งข้อโต้แย้งหรือคำให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยประเด็นหนึ่งคำสั่งในการตัดสินสอบของในกรณีของผมเนี่ยชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่หลังจากนั้นศาลปกครองกลางก็มีคำวินิจฉัยว่าคำสั่งในการตัดสินสอบของผมก็ชอบด้วยรัฐธรรมนูญในช่วงที่เราทราบคำวินิจฉัยของศาลปกครองชั้นต้นหรือศาลปกครองกลางนะฮะเราจึงยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุด

บางทีการที่ชายคนนี้รู้จักหน้าที่และเคารพคุณค่าของตัวเองในฐานะการเป็นมนุษย์ทำให้แม้มีอุปสรรคที่อาจดูยิ่งใหญ่ในสายตาใครๆแต่มันก็ไม่ใหญ่ไปกว่าความภาคภูมิใจในตัวตนที่เขาเป็น

วันที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำวินิจฉัยเราไม่ได้ไปฟังคำวินิจฉัยที่ศาลปกครองสูงสุดแต่ทางสำนักงานศาลปกครองสูงสุดเนี่ยมีจดหมายแจ้งคำวินิจฉัยเราก็ไปเปิดดูหน้าสุดท้ายหรือว่าคำชี้แจงสุดท้ายอ่านดูแล้วก็บอกว่ากับคำวินิจฉัยของศาลปกครองกลางเราก็มีความรู้สึกตื่นเต้นเราอยากจะรู้เหตุผลแล้วก็เลยกลับมาอ่านดูว่าการที่จะตัดสิทธิสอบหรือจะละเมิดสิทธิต่างๆก็ควรจะต้องคำนึงถึงสภาพความเป็นจริงโดยที่ไม่ต้องใช้ดุลพินิจที่เกินขอบเขตในลักษณะอย่างนั้นนะครับ

ก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณคณะตุลาการศาลปกครองกลางหรือว่าศาลปกครองสูงสุดนะครับที่มีคำวินิจฉัยสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญในการรองรับสิทธิและเสรีภาพของเราเพราะว่าสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเนี่ยมันติดเกิดติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดมันไม่ใช่ว่าบุคคลหนึ่งบุคคลใดมาใช้ดุลพินิจในการจำกัดสิทธิแล้วก็ผมยังเชื่อมั่นในกระบวนการในการรองรับสิทธิและเสรีภาพของศาลปกครองหรือว่าศาลรัฐธรรมนูญครับผม

ศาลปกครองเนี่ยสามารถที่จะมีคำวินิจฉัยรองรับสิทธิและเสรีภาพของเราได้และถ้าเกิดว่าประชาชนทั่วๆไปถูกหน่วยงานของรัฐก็ดีละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพเนี่ยผมขอชี้หรือเชิญชวนนำเรื่องหรือคดีเนี่ยขึ้นสู่ศาลปกครองและผมเชื่อว่าศาลปกครองเนี่ยสามารถที่จะคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลทั่วๆไปตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้ครับ

0: หลังจากเขาขุดลอกแล้วนี่ที่นาพ่อเสียไป5ไร่กว่าๆก็รู้สึกเสียดายแหละเพราะว่าที่ดินเป็นของปู่ย่าเขาหาไว้ให้
1: ก็รู้สึกเสียดายจ้ะเวลาถ้าขุดไปแล้วมันก็จะเบิดก็สิบ่มีที่น่าทํากินจ้ะ
2: เป็นโครงการพัฒนาของรัฐที่ไม่ได้ถามความเห็นจากชาวบ้านก่อนนะฮะคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเป็นการละเมิดสิทธิอย่างหนึ่ง

คุณจะรู้สึกอย่างไรเมื่อการขุดลอกลำห้วยเพื่อสาธารณะกลายเป็นภาระส่วนบุคคลเหตุการณ์นี้เราต้องย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2548เมื่อผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นเพื่อเรียกร้องสิทธิที่พึงจะได้รับ

สวัสดีค่ะชื่อยายม้วนพิมพ์คดอยู่บ้านเลขที่73บ้านวังน้ำขาวหมู่5อำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะจุดร่วมต้นครั้งแรกก็มีผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยมาเอาใบมาให้เซ็นจะได้ไม่ถ่วงความเจริญเขาจะลอกคลองลำพะเนียงแต่พอเซ็นไปแล้วนี่มันไม่ได้ลอกมันขุดลึกก็เลยหมดไร่หมดนานั่นแหละค่ะพอดีก็วาดภาพดูสภาพนาของเรามันเป็นพะเนียงคดมานี่มันต้องตามลำห้วยมานี่ป้าก็ใจหายหมดเลยนามันเหลือแค่80กว่าตารางวาจะไม่รู้จะทำยังไงนั่งร้องไห้อยู่บ้านหมดน้ำตาเลยอยู่คนเดียวนะลูกก็ไม่ได้อยู่ด้วยก็เลยมาคุยกับพ่อวิเชียรนี่แหละแกก็เลยบอกว่าจะพาไปขึ้นศาลปกครองขอนแก่นก็เลยไปด้วยกันครั้งแรกประมาณ14คนเลยมีการคุยกันมีทนายมารับเอาใบที่พวกศาลรวบรวมไปศาลก็นัดให้ไปไต่สวนกันแต่ไม่เจอส่วนประธานสักทีไม่เจอคนที่มาทำของเราหมดไม่เจอกัน

ผมวิเชียรศรีจันนนท์ครับมีอาชีพทำนาทำสวนอยู่ที่หมู่บ้านวังน้ำขาวนี่แหละครับทางการเข้ามาไม่การตกลงกับชาวบ้านเพียงแต่เป็นการแจ้งให้ทราบว่าจะขุดลำพะเนียงผู้ที่มีผลกระทบคือผู้ที่มีที่นาติดลำพะเนียงขอให้บริจาคที่แค่นี้เลยครับรู้เรื่องศาลปกครองมาจากเจ้าหน้าที่ของชนประทานเองนั่นแหละคือเราทะเลาะกันเขาบอกว่าอยากได้ค่าเสียหายต้องไปฟ้องเอาที่ศาลปกครองขอนแก่นนนท์เขาบอกผมก็เลยทำเรื่องให้ส่งไปที่สภาทนายความก็เลยหลังจากนั้นอาทิตย์นึงก็มีทนายมาช่วยก็รีบทำ

ฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดียืนยันเป็นมั่นเหมาะว่าได้ดำเนินการตามระเบียบแบบแผนที่ควรจะเป็นทุกขั้นทุกตอนแต่แล้วยายถึงเกิดเหตุความไม่เข้าใจในข้อตกลงระหว่างผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดี

ากระดาษมาให้เซ็นนี่เป็นกระดาษเปล่าๆไม่มีตัวหนังสือให้อ่านไม่มีอักษรอะไรเลยเซ็นชื่อไปเฉยๆมีแต่เซ็นชื่อนายขอนายกไปเป็นลำดับกันเฉยๆจะขุดลอกที่ดินไม่มีเลยค่ะกระดาษขาวๆไม่มีตัวหนังสือก็มีแค่นี้แหละก็เซ็นกันแล้วเขาก็ไปที่ใหม่

0: ็พิพากษาแม่ม้วนให้ชนะคดีแล้วเขาคัดค้านว่าไม่ชาวบ้านเซ็นยินยอมแล้วที่ศาลปกครองขอนแก่นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคือกรมชนเป็นผู้จ่ายค่าชดเชยไม่น่าจะถูกต้องขอให้กลับคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นขอให้ยกคำฟ้องเสียเขาไปอุทธรณ์มาว่าอย่างนี้แหละ
1: ทางส่วนประธานเขาก็ว่าไม่ให้พอเขาหาว่าเราเซ็นไปแล้วก็เซ็นข้างเดียวเราไม่รู้ไงก็เลยพูดกันไปว่าเซ็นข้างเดียวไม่รู้ก็มาเซ็นกันว่าแต่จะลอกอย่างเดียวไม่ได้ว่าขุดอันนี้มันไม่ระบุลึกถึงว่าความกว้างแค่นั้นความยาวแค่นั้นความลึกแค่นั้นไม่ได้ระบุในกระดาษเลย

ฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดียื่นอุทธรณ์ทำให้เรื่องราวดำเนินสู่ศาลปกครองสูงสุดผลสรุปออกมาจะเป็นอย่างไรคงต้องไปดูกันที่การพิจารณาคดีขององค์คณะตุลาการในศาลปกครองสูงสุด

0: ราไปกันที่ศาลปกครองกันทั้งกลุ่มเลยครับ30กว่าคนแล้วมีนักศึกษามหาลัยขอนแก่นด้วยแล้วนักศึกษาแลกเปลี่ยน CE ด้วยที่ไปฟังคำพิพากษาในวันนั้นหายใจกันตุ้มๆต่อมๆคิดว่าจะแพ้อะไรนี่แหละพอพิพากษาบอกว่าให้ยืนตามศาลต้นทุกคนต่างก็ดีใจออกจากห้องพิจารณาคดีลืมใส่รองเท้าเลยหลายคน
1: อยากจะให้ชนประธานนี่เห็นใจพวกประชาชนบ้างทุกอย่างที่ประชาชนขอร้องเพราะว่าถ้ามันหมดแล้วมันก็หมดไปเลยมันไม่มีที่ทำกินจริงๆเพราะประชาชนเรามันไม่มีที่ดินมากมีแค่ทำกินทุกวันถ้ามีที่ดิน3ไร่4ไร่มันก็หมุนกินได้ประชาชนก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรขอร้องชนประธานมากๆถ้าประชาชนขอร้องก็เห็นใจประชาชนหน่อยแต่อยากได้อยู่ความเจริญเอาความเจริญทางอื่นทุกคนที่จะเจออยู่นี้จะโดนอยู่นี่ก็ขอร้องส่วนประธานอย่าให้ทำต่อไปค่ะมันแค่นี้ล่ะค่ะ

จะขอขอบคุณศาลปกครองที่ให้ความอบอุ่นจากประชาชนที่หมดไร่หมดนาฉันขอบคุณมากๆค่ะที่มีอยู่มีกินอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะศาลปกครองช่วยเหลือประชาชนก็ขอยกย่องชมเชยศาลปกครองที่ช่วยเหลืออย่างใจบุญเลยค่ะมีแค่นี้ละค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: วันอนันทมหิดลตรงกับวันที่9มิถุนายนของทุกปีถือเป็นอีกวันสำคัญของไทยเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัครรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8ผู้ทรงให้กำเนิดวงการแพทยศาสตร์ซึ่งได้สร้างคุณูปการอย่างใหญ่ยิ่งต่อวงการแพทย์และการศึกษาทรงมีพระราชปณิธานในการยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนด้วยทรงตระหนักว่าสุขภาพที่ดีคือพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศวันอนันทมหิดลยังเป็นวันที่ใช้ยกย่องบุคลากรทางการแพทย์ผู้เสียสละอุทิศตนเพื่อดูแลสุขภาพชีวิตของประชาชนด้วยความเมตตาความรับผิดชอบและจิตวิญญาณแห่งการให้จึงเป็นอีกหนึ่งวันที่เตือนให้เราทุกคนเห็นความสำคัญของสุขภาพการดูแลตนเองครอบครัวสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

ารปกครองได้เปิดระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการยื่นฟ้องคดีปกครองโดยผู้ที่ประสงค์จะฟ้องคดีผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์นั้นสำหรับการใช้งานครั้งแรกจำเป็นจะต้องลงทะเบียนก่อนนะคะการลงทะเบียนก็ไม่ยุ่งยากเพียงทำตามขั้นตอนง่ายๆดังนี้ค่ะขั้นตอนแรกผู้ใช้งานจะต้องเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองโดยสามารถเข้าได้2ช่องทางคือเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th จากนั้นคลิกที่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองโดยตรงทาง e-litigation.admincourt.go.th ก็ได้ค่ะเมื่อเข้ามาแล้วจะปรากฏหน้าจอระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ให้คลิกที่ปุ่มคลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนหน้าจอจะแสดงข้อกำหนดการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เมื่อผู้ใช้งานอ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดดังกล่าวแล้วให้คลิกที่ช่องยอมรับข้อกำหนดการใช้งานและคลิกที่ปุ่มถัดไปซึ่งอยู่ทางด้านขวามือค่ะขั้นตอนนี้ผู้ใช้งานจะต้องกรอกรายละเอียดซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลโดยจะต้องกรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมายดอกจันให้ครบถ้วนโดยเฉพาะข้อมูลในช่องไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลควรระบุอีเมลให้ถูกต้องและเป็นอีเมลที่ใช้งานเป็นประจำเนื่องจากศาลจะติดต่อผู้ใช้งานผ่านทางอีเมลนี้ค่ะเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนและตรวจสอบความถูกต้องแล้วให้คลิกที่ปุ่มถัดไปซึ่งอยู่ทางด้านขวามือระบบจะให้กำหนดชื่อผู้ใช้หรือ username และรหัสผ่านหรือ password ซึ่งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านนี้จะใช้ทุกครั้งในการเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ผู้ใช้งานควรจดจำและเก็บรักษาไว้เป็นความลับเพราะหากมีการนำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้ใดเข้าใช้งานในระบบศาลจะถือว่าเจ้าของชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านนั้นเป็นผู้เข้าใช้งานค่ะเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มถัดไปซึ่งอยู่ทางด้านขวามือระบบจะแสดงข้อมูลทั้งหมดที่ผู้ใช้งานได้กรอกไว้เพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งหากพบว่าข้อมูลยังไม่ถูกต้องครบถ้วนผู้ใช้งานสามารถกลับไปแก้ไขได้โดยคลิกที่ปุ่มก่อนหน้าแต่หากผู้ใช้งานเห็นว่าข้อมูลถูกต้องครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มลงทะเบียนค่ะหลังจากคลิกปุ่มลงทะเบียนแล้วระบบจะให้กรอกรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียวหรือ OTP ซึ่งผู้ใช้งานจะได้รับผ่านทางอีเมลที่ได้แจ้งไว้ตอนกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนเมื่อกรอก OTP เสร็จแล้วให้คลิกที่ปุ่มตกลงระบบจะแจ้งยืนยันการลงทะเบียนทางอีเมลของผู้ใช้งานซึ่งจะถือว่าผู้ใช้งานได้ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วและสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อยื่นฟ้องคดีปกครองได้ทันทีค่ะรู้หรือไม่ในการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ว่าจะเป็นการยื่นฟ้องด้วยช่องทางใดเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจคำฟ้องเบื้องต้นแล้วเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับฟ้องจะประทับตรารับคำฟ้องออกหมายเลขคดีดำและออกใบรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีซึ่งจะมีการนำคำฟ้องเสนอต่อศาลเพื่อพิจารณามีคำสั่งเกี่ยวกับคำฟ้องต่อไปจากนั้นเมื่อศาลมีคำสั่งรับฟ้องแล้วและได้ดำเนินการพิจารณาคดีและอ่านคำสั่งหรือคำพิพากษาในคดีนั้นเสร็จสิ้นแล้วเจ้าหน้าที่จะออกเป็นหมายเลขคดีแดงต่อไปข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

Ha ha ha!

0: สวัสดีครับรายการซีรีส์วิถีคนวันนี้เดินทางมาที่อำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราบ้านที่เรามานี้มีแม่น้ำบางปะกงแม่น้ำสายสำคัญของชาวบ้านที่นี่ไหลผ่านนะครับพวกเขาบอกกับเราว่าการขึ้นลงของน้ำบางปะกงนั้นมีผลต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนที่นี่ทั้งในลำคลอง
1: ได้ปลาดุกทะเลตวงครับ
0: แปลงนา
2: เพราะข้าวันนี้ไม่ชอบน้ำลึก
0: และป่าจากนะครับ
3: เฮ้ยอันนี้เนื้อดีนี่นี่เนี่ยกว่าจะได้มันหนักมันยาก
4: ครับนี่ก็คือชุมชนบ้านปากคลองอ้อมใหญ่ครับถ้าเข้ามาที่นี่ครับก็จะเจอคลองกับแม่น้ำติดกันครับจะไปเชื่อมต่อกับแม่น้ำบางปะกงครับผม
0: ผู้ใหญ่ออฟคนนี้พาเราเดินชมในชุมชนเราเจอว่าคนที่นี่โชคดีหลายเรื่องเลยนะครับ
5: อันนี้ปนิน
0: โดยเฉพาะการทำมาหากินซึ่งสามารถทำได้หลากหลายรูปแบบ
6: พี่อันนี้ทำอะไรคะ
7: ดักกุ้งครับ
8: ก็พอประหยัดค่ากับข้าวของชาวบ้านได้หนึ่งมื้อครับ
0: ส่วนหนึ่งก็มาจากการที่มีน้ำบางปะกงซึ่งยังมีความอุดมสมบูรณ์นั้นไหลผ่านนั่นเอง
7: ก็น้ำนี่เราทำประตูล้มลุกก็เข้ามาจากน้ำแม่น้ำบางปะกงอ่ะถ้าเวลาเราจะเอาน้ำออกก็ดันไปให้น้ำระบายออกไปพอน้ำได้จำนวนเราก็เกี่ยวเหล็กขึ้นมาแค่นี้เสร็จเรียบร้อยพวกกุ้งพวกปลามันก็มาตามน้ำ
6: ทำอะไรกันอยู่คะ
0: เราไปบ้านของลุงสุชาติสามีป้าละอองคนนี้นะครับ
6: ลุงสุชาติสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีครับ
6: วันนี้ลุงสุชาติกับป้าอองจะไปไหนกัน
9: เดี๋ยวจะไปเปิดน้ำตั้งนาน
10: จะไปตัดจานต่อค่ะ
11: ตอนเที่ยงๆน้ำมันจะขึ้นเราต้องรีบเปิดก่อน
0: ที่บ้านของลุงทำให้เราได้รู้ครับว่าแปลงนาของคนที่นี่นั้นมีความพิเศษมากนั่นคือการทำนาร่วมกับการเลี้ยงสัตว์น้ำในที่ผืนเดียวกันดังที่เราเห็นในภาพชาวบ้านที่นี่เรียกว่านาขาวังนะครับ
11: ตอนก่อนเนี่ยมันน้ำเค็มมันท่วมเราก็ต้องขุดเป็นคันอย่างเงี้ยเพื่อกันน้ำเค็ม

0: วันนี้เอาออกแค่30เซนก่อนจากพื้นนาน่ะเดี๋ยวพวกนี้เอาออกอีก10เซนทยอยเอาออกเพราะว่าปลากุ้งมันมีเนี่ยมันปรับตัวไม่ทันถ้าเปิดแห้งเลยอ่ะมันก็จะลอยลอยแล้วนกเข้ามานกเข้ามาแล้วนกก็จะมาย่ำข้าวถ้าเราค่อยๆปล่อยค่อยๆปล่อยกุ้งปลามันก็จะปรับตัวได
1: ้ลักษณะการทำนาขาวังอย่างนี้มีทั่วไปในพื้นที่บ้านเขาดินในนาของลุงสุชาตินอกจากข้าวจะรวงโตแล้วปลาก็มีมากทีเดียวลุงบอกกับเราว่าเกี่ยวข้าวเสร็จก็จะจับขายลุงโชว์ให้เราดูด้วยล่ะครับ
0: ก็มีก็นันนี่น้อยเนี่ยไม่เยอะเหมือนวานนะเมื่อวานยังได้ถึง 2-3 กิโลอยู่ทั้งนาอย่างเงี้ยมันมีความสุขอากาศเราเกิดแล้วเราก็ดีอาหารการกินเนี่ยก็กินปลากินกุ้งกินปูไงมันก็ไม่ยาก
1: ส่วนน้าประสิทธิ์คนนี้บ้านและที่นาของน้าก็อยู่ใกล้กับลำคลองเหมือนกันนะครับแกกำลังเชิญชวนเราลงน้ำไปกับแกเพื่อไปดูการหาปลาครับ
2: ไปตักรอบกับพี่กันเนี่ย
3: ตักรอบ
2: ไปเปล่าไปเลยเฮ้ยจะไม่ทัน
3: คนพี่ช่วยนี่สิ
2: น้ำมันมิดหลังรอบน้ำมันจมแล้วมันตักไม่ได
4: ้แม่น้ำบางปะกงเราไม่ว่าจะเป็นระดับไหนเราก็สามารถหากินกับมันได้ส่วนน้ำที่แห้งเลยชาวบ้านก็จะไปลงงมกุ้งงมปลาถ้าน้ำขึ้นอยู่ระดับกลางเนี่ยเราก็สามารถดักโป๊ะดักรอบสามารถหากินได้
1: เครื่องมือหากินของชาวบ้านก็คือที่เราเห็นอยู่นี้เรียกว่ารอบนะครับจะวางไว้ในน้ำริมฝั่ง
2: อันนี้ว่าตักกุ้งตักปลาครับจะมีบ้างไม่แน่ใจเพราะน้ำมันท่วมรอบแล้ว
1: ความพิเศษของเครื่องมือชนิดนี้ก็คือเมื่อน้ำลดเจ้าของรอบก็จะเอาที่ช้อนปลาแบบนี้มาตักปลากันอย่างที่เห็นนะครับซึ่งส่วนใหญ่ปลานั้นเป็นปลาทะเล
2: ได้ปลาดุกทะเลตวงครับ
4: ครับอันนี้เป็นโป๊ะครับที่ชาวบ้านทำไว้ดักปลาครับก็จะมีปลาสารพัดครับทั้งปลาทั้งกุ้งทั้งปูจะมีปนอยู่ครับ
2: ระวังปลาดุกทะเลปลาดุกทะเลระวังนะครับระวังนะครับ
5: อันนี้มันผิดกฎหมายไหมครับพี
4: ่ไม่ผิดครับ
2: ลูกเดียวก็พอกินแล้วครับเนี่ยปนินปนินน่ากลัวเนี่ยมันไปดูลูกอื่นบ้างอันนี้น้ำมันท่วมแล้วจะตักไม่ทัน
4: ลูกนี้หมดแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูลูกอื่นครับ
2: เดี๋ยววิ่งข้ามไปฝั่งนู้นแล้วตรงนู้นตรงบ้านเก่าตรงนกไปดูน้ำมันท่วมหมดแล้วตักไม่ทัน
5: มีกี่ลูกคะ
2: มีอยู่ประมาณ 15-20 ลูก
5: จำได้ยังไงว่าอยู่ตรงไหนอะคะ
2: ก็อันนี้มันก็ทำกันมาตั้งแต่สมัยโบราณก็รู้เลยว่าเขตใครแค่ไหนแค่ไหนก็จะแบ่งเขตกันทำแถบเนี่ยของผมทั้งหมดยันถึงปากคลองบ้านนู่นนะยาวขึ้นไปเนี่ยสองฝั่งแม่น้ำ
6: นี่ได้อะไรฮะ
2: อันนี้ปลากระพงขาวครับน่าจะช้อนได้แค่สองรอบเท่านั้นแหละไม่มีละ
7: อันนี้หมดแล้วเหรอคะ
2: มันยังไม่หมดแต่มันตักไม่ได้จมน้ำหมดแล้วเรามาไม่ทันน้ำ
5: ช้อนตักได้ทั้งปีไหมคะ
2: ก็ทั้งปีหลังจากนี้ไปก็ทีนี้ปลาพวกนี้ก็จะไม่ค่อยมีทีนี้ก็จะเป็นพวกปลาที่ส่งปลาสวยงามเป็นปลาตู้แล้วเราก็จะเก็บปลาพวกนั้นขายต
1: ่
2: อ
1: แม่น้ำบางปะกงนั้นสมบูรณ์นะครับไม่ว่าเราจะผ่านไปตรงไหนก็จะเห็นการหาปลาอยู่ทั่วไป
2: อันนี้ก็วางเบ็ดลาวครับ
1: เมื่อมองไปรอบๆนอกจากผืนน้ำบางปะกงที่กว้างแล้วต้นไม้เขียวๆที่เราเห็นอยู่นั้นก็คือป่าจากผู้ใหญ่บอกกับเราว่าป่าจากนั้นมีประโยชน์เป็นอย่างมากช่วยไม่ให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งแล้วก็ยังเป็นแหล่งรายได้ของคนที่นี่มาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายาย
4: ใบจากเราก็มาทำเป็นหลังคามุงจากได้ส่วนก้านเราก็จะมาทำเป็นขนาดเย็บจากส่วนดอกเราก็มาทำแกงทำกับข้าวอะไรได้ส่วนลูกมันเราก็สามารถมาผ่าขายได้อีกครับมีประโยชน์ทุกอย่างครับ
8: มาสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีค่ะ
8: อยู่ตรงไหนคะ

0: เขาเรียกเอาข้าวแกงแล้วเดี๋ยวเราก็ลิด
1: ป้าเอียดและป้าอองอายุใกล้70ปีแล้ว
2: ไม่ขี้เกียจอยู่ที่เฉยอ่ะ
1: ป้าบอกกับเราว่าสุขภาพไม่ค่อยดีนะครับ
3: ปวดหลัง
0: เนี่ยแบกจานไม่ได้นะ
2: อายุเยอะแล้วอ่ะหลังมันก็เลยไม่ดี
1: แต่ว่าเวลาอยู่กับจากแล้วสบายสบาย
4: ทำมันก็เพลินดีแล้วมันก็ได้ตังค์ด้วย
3: เวลาลิฟต์มันเพลินดีแกรกยิ่งใบดียิ่งเพลิน
1: ป้าบอกว่าทำไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พัก
5: เหนื่อยแล้วก็หนักไม่มีใครบังคับเราเลยนี่คือท่าที่สบายที่สุดเหรอคะ
3: สบาย
2: พักทุกระยะ
1: ทั้งสองคนนั้นตัดเพื่อนำไปเย็บตับจากนะครับ
2: ไปเย็บแล้วก็ไปมุงบ้านนี่น่ะเดี๋ยวนี้เขาไม่มุงบ้านแล้วก็มุงซุ้ม
6: ใบมันเป็นยังไงถึงใช้ไม่ได้คะ
2: มันเล็กแล้วมันรู
7: เล็กรูไม่เอา
1: ป้าบอกว่าทางจาก1ทางตัดมาแล้วใช้ประโยชน์ได้แทบทุกส่วน
2: พอลิดนี่เสร็จเราก็ต้องมัดแล้วให้เขาขนไปบ้านจ้างเขาเนี่ยหลังมันเนี่ยเขามีดเฉาะแล้วก็ถกออกมาก็ไว้มัดมาไง
1: จริงๆนะครับเราเห็นว่าป้านั้นไม่ทิ้งส่วนไหนเลย
2: เนี่ยไปผ่าเดี๋ยวจะผ่าให้ดูนะเขาเรียกเอาไปทำขนาดเนี่ย
5: ท่อนนี้เราผ่าเป็นกี่ชิ้น
2: 3มั่ง2มั่งมันแห้งแล้วเราก็เอาไอ้เนี่ยไปทอนแล้วก็มาเย็บ
6: มีเทคนิคการเรียงไหมอะคะ
2: เนี่ยคือว่าผมมันตกก็ต้องคว่ำแบบเนี้ยเนี่ยมันจะอมน้ำเนี่ย
7: มันจะเน่าเหรอครับ
2: จะเน่า
7: อ๋อเราเลยคว่ำใช่ไหมครับ
2: คว่ำแล้วน้ำไอ้ตรงนี้มันแข็ง
6: พื้นที่วางราวจะต้องเลือกยังไงคะ
2: ที่ว่างไงแต่ส่ง
6: ได้กี่มัด
1: สองพี่น้องตัดจากอยู่ด้วยกันก็จริงนะครับแต่ว่าไม่ได้อยู่ใกล้กัน
2: ก็มันก็ต้องหาอย่างนี้แหละค่ะเพราะมันจะมีบริเวณที่เราตัดไงบางทีก็แบบเสร็จก่อนก็ไปก่อน
1: ต่างคนต่างตัดป้าบอกว่าอยู่แซงใครแซงมัน
5: ไม่ต้องช่วยกันหรอคะต่างคนต่างทำเหรอพี่น้อง
2: ต่างคนต่างทำต่างคนต่างกิน
1: เห็นป้าตัดจากฉับฉับแบบนี้หลายคนอาจจะไม่สบายใจกลัวว่าป่าจากจะหมดไปแต่ผู้ใหญ่บอกกับเราว่าการตัดนี่แหละครับคือวิธีดูแลของคนที่ทำมาหากินกับต้นจาก
8: ก็เท่ากับเราบำรุงมันเสร็จเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ตัดเลยเขาจะเรียกว่าป่าจากตกขโมงมันจะรกมากเลยใบมันจะแห้งมันจะใช้ไม่ได้เนี่ยก็ไม่มีประโยชน์เราต้องคอยตัดคอยรักษามันอยู่เรื่อยทำให้มันได้อยู่กับเราไปนานๆครับ
1: ป่าจากนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญของชาวบ้านที่นี่เป็นอย่างมากนะครับอย่างที่เห็นว่าต้นจากนั้นชาวบ้านสามารถเอามาทำอะไรได้หลายๆอย่าง
2: เย็บก็ยี่ผ้าตับ
1: ไม่เว้นแม้แต่ลูกจากซึ่งต้องไปเจอกับคนที่เก่งเรื่องนี้นั่นก็คือลุงดิษนะครับ
8: ครับเดี๋ยวผมจะพาไปหาลุงประดิษฐ์ครับลุงประดิษฐ์จะไปตัดมงจากกี่โมงครับผม
9: เอานี้เอาแค่พร้อมตอนไหนก็ไป
8: ครับครับ
1: รองเท้าในการลุยไปตัดลูกจากนั้นสำคัญมากๆต้องใช้รองเท้าที่เรียกว่านินจาร
9: องเท้านินจานี่ขาดไม่ได้เลยกันหนามกันเพียงกันหอยบาด
1: การไปหาลูกจากนั้นก็เข้าไปในป่าจากนี่แหละครับ
9: ตัวเล็กมันกินเนี่ยพาเข้าป่าแต่เด็ก
1: ลุงดิดกับน้องแบงกำลังเดินลุยโคลนเข้าไปหาลูกจากนะครับ
10: จะไปลุยอ่ะ
11: มันมีวิธีสังเกตนะพี่
9: มาลงตรงนี้นะจะได้มีที่ยึด
11: มันจะมีกิ่งไม้ตรงนี้ครับถ้าไม่อยากกิ่งไม้จะ
1: ซึ่งทิ้ง

0: que confiar, um patinho.
1: เป็นเนื้อแบบนี้กินได้ใช้ได้อะเดี๋ยวเราได้หลายๆมุงแล้วเราก็วางไว
2: ้มุงจากที่แบงค์และลุงดิดเอามานั้นก็คือผลจากหลายๆลูกที่รวมกันอยู่เป็นช่อหรือว่าเป็นทลายอย่างที่เราเห็นนะครับภายในผลก็มีเมล็ดลักษณะเป็นรูปไข่มีสีขาว
1: ๆนี่2อันนี้ดีนี่
2: ซึ่งเราเรียกกันว่าลูกจากนั่นเองครับลุงดิดก็จะเดินหาไปเรื่อยๆแล้วก็จะค่อยๆเฉาะดูว่าอันไหนใช้ได้บ้างนะครับ
1: นี่ลูกอ่อนอันนี้ใช้ไม่ได้มีเนื้อบางไม่เอา
3: แล้วเราก็ปล่อยไว้อย่างนี้
1: แล้วปล่อยไว้อย่างนี้
3: แล้วม
1: ัน
3: จะเสียไหมครับผม
1: ไม่เสียแต่มันจะเสียลูกเสียแค่ลูกนึงอ่ะเนื้อมันเล็กอันนี้เอาไว้ก่อนไม่เอาอีกอาทิตย์นึงเนื้อจะเต็มเลย
2: ลุงดิดเดินเฉาะเลือกมงจากตัดและวางให้แบงค์แบกไปกองนะครับ
1: ตัดแล้วก็วางไม่ให้มันถูกดินอ่ะผมก็ตัดไปเรื่อยๆไปแล้วก็เรียกหลานให้มาหิ้วไปกองไว้นี้
4: ปู่ตัดได้เยอะบางที3กอนึงมี3หม่งครับก็ยกไปทั้ง3นะครับ
2: รวมๆแล้วก็น่าจะหลาย10หม่งทีเดียวครับ
4: ได้อยู
2: ่ลุงดิดตัดหม่งจากได้มากได้เวลาผ่าแล้วล่ะครับ
1: ตัดใบมาปูก่อนแค่กันตัวที่เราผ่าไม่ให้มันเปื้อนเนื้อเยอะเกินไปถ้าไม่งั้นมันไปล้างลำบาก
5: ลุงอันนี้เรียกว่าทำอะไร
1: อันนี้คือทำที่ที่รองไม้หมอนผ่าลูกจากต้องรองถ้าไม่รองเดี๋ยวตัวนี้มันดื้อมันดิ้นมันนี่ทุบออกก่อนทุบออกจากมุงมันพอเราต่อยออกจากมุงแล้วก็ผ่าแล้วมันจะเป็นแบบนี้นี่เนื้อไม่เต็มร้อยก็ใช้ได้อยู่นี่อันนี้เนื้อดีนี่นี่กินเนื้อหมดเลยเหลือแต่กะลานี่ภาษาบ้านเขาดินนี่เขาเรียกว่าเอือนเอือนหมดแล้วอันนี้เนื้อไม่ค่อยดีเนี่ยมันเป็นเนื้อเป็นหลุมๆอยู่ตรงนี้เดี๋ยวชิมเอาผู้ใหญ่เอา
6: สุดยอดครับตัดจากป่าเลยครับกินแทนน้ำได้ครับเวลากระหายน้ำ
1: แม่งมันฮูดด้วยเด็ด
2: ลุงบอกกับเรานะครับว่าถ้าเข้ามาผ่าลูกจากจะขาดแบงค์ไม่ได้เลยครับ
1: คนเดียวผมไม่มาหรอกคือมันช้าน่ะแล้วอีกเรื่องของเรื่องผมแค่ไม่เคยเป็น
2: เพราะลุงนั้นถนัดกับการหาและการผ่าเท่านั้น
1: ผ่าด้วยแคะด้วยผมไม่มา
2: ส่วนถ้าเป็นการแคะก็ต้องยกให้กับน้องแบงค์เป็นผู้ช่วยละครับ
1: ต้องมีคนมาแคะ
2: ลุงดิดบอกกับเราว่าการมาตัดลูกจากทำได้ทั้งเวลาน้ำขึ้นและน้ำลงซึ่งก็จะสนุกไปแ
1: ขวน้ำขึ้นเนี่ยขึ้นเต็มนี่มานี่จากมันลอยมันจะลอยขึ้นมาเราก็เก็บผ่าแต่ผมว่าผ่าง่ายสบายดีมันไม่ลื่นมือ
5: มีรายได้จากลูกจากวันละกี่บาท
1: เอาเป็นพื้นฐานต่อวันวันละ300ไม่ขาด2คนนี้ก็600เลยนี่ปู่หลานพอแล้ว
5: เนื้อสวยไหมคะล
1: ุ
5: ง
1: โอ้เนื้อไม่ค่อยสวยเท่าไหร่พอแล้ววันนี้พอ
2: ลูกจากนั้นสามารถนำเอาไปเชื่อมหรือว่าทำลอยแก้วอร่อยทีเดียวครับ
1: ดูดอกจากว่ามันอยู่ลักษณะไหน
2: เข้าป่าจากทั้งทีไม่ได้มีแค่ลูกจากเท่านั้น

0: นะครับ
1: นี่ดอกนี
0: ่ลุงบอกกับเราว่าถ้าเจอดอกจากก็ต้องเก็บไปด้วย
2: ดอกนี่เราเอาไปทำอะไรครับ
1: เอาไปนั่นแหละไปแกงส้มไปต้มใส่กะทิแล้วก็จิ้มน้ำพริกเผาจากใช้น้ำแบบเนี้ยมันจะไม่ฝาด
0: การเก็บดอกจากนั้นยากเหมือนกันนะครับเพราะว่าฝังอยู่ลึกทีเดียว
3: ทำอย่างนี้เพื่ออะไรคะ
2: ทำโยกโยกคุณได้ถอนออก
1: นี่คือได้สุดนี่คือได้สุดดอกเลย
3: ดอกจากครับ
0: ปู่กับหลานได้ลูกจากและดอกจากตามความตั้งใจแล้วนะครับแต่ว่าในป่าจากยังมีของมากกว่านั้นนั่นก็คือปูแสมที่สองคนนี้กำลังจะดัก
3: นี่คืออุปกรณ์การดักปู
4: กินเหยื่อมันกินยังไงครับ
1: ก็พอมันเข้าไปแล้วมันก็ไปดึงเหยื่อตัวนี้ดึงมาทางนี้มันก็ปิด
3: เราใช้อะไรเป็นเหยื่อคะ
1: ใช้หัวใช้ปูครับ
4: ดูนี่มีปูดูจากอะไรครับ
1: ดูจากรอยมันนี่
3: จะเป็นรอยเข้าแล้วออกบางทีก็จะเป็นขี้มันครับ
4: เราวางไว้กี่วันครับ
1: วางวันนี้พรุ่งนี้เช้าผมมากู้มาเก็บ
0: ลุงดิดกับแบงค์ขนโมงจากและลูกจากกลับบ้านแล้ว
5: เราจะไปตัดโมงจากทางเรือ
0: ในขณะที่น้าประสิทธิ์ขับเรือออกไปขนใบจากและโมงจากที่สวนนารุ่งสวนจากนี้อยู่ติดริมน้ำและน้ำก็เริ่มขึ้นสูงแล้วล่ะครับ
6: ถึงแล้วหรอคะ
7: ถึงแล้วป่าเนี่ย
6: แถวนี้จากหนาแน่นไหมคะ
7: จากมันก็แน่นนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีคนทำ
6: สมัยก่อนคนทำเยอะไหม
7: เยอะครับสมัยก่อนเยอะ
6: แต่มาทางเรือเหรอคะ
7: ทางนี้มันก็ต้องใช้เรืออย่างเดียว
0: การใช้เรือเข้าไปตัดจากนั้นต้องอาศัยเวลาน้ำขึ้นและน้ำลงและขนาดของเรือที่ต้องพอดี
7: ทางเรือมันลำบากตอนช่วงน้ำแห้งอ
6: ่
7: ะ
6: เข้าล่องนี้
7: ใช่เรือเราเข้าไม่ได้หลอดนิดเดียวเอง
0: วันนี้เรือของน้าประสิทธิ์ที่มากับทีมงานมากันลำค่อนข้างใหญ่ไม่สามารถเข้าไปในคลองซอยได้ก็เลยต้องจอดและเดินเข้าไป
8: หมดแดง

0: อบมันจะเป็น
1: มัดมือใช้สองหอบ
2: นารุ่งตัดจากได้แค่2มัดแบกมาขึ้นเรือที่จอดอยู่ไม่ไกล
3: ช่วงนี้น้ำกำลังเริ่มขึ้นครับก็เราก็จะใช้เรือถ่ายจากได้เรือเราก็มาจอดรอ
4: ทำไป
2: หาโมงจากกลับบ้านได้อีกนิดหน่อย
1: เดี๋ยวพอเยอะๆเราก็ล่องออกไปหาเรือข้างนอก
3: เราไม่ต้องยกครับซึ่งเป็นวิธีที่ประหยัดแรงฝาจิ้วครับ
5: ตอนที่น้ำไม่ขึ้นมันจะเป็นยังไงคะ
1: มันก็จะเป็นหลอดต่อไปครับแล้วพอน้ำขึ้นเราก็จะเอาเรือเข้ามาถ่ายจากได
5: ้
1: เพราะจะตัดจากอยู่ปลายปลา
6: ไหวไหมลุงไหวไหม
1: ไหวลุงยังเฟี้ยวอยู
5: ่พอแล้วเหรอคะวันนี
1: ้พอแล้วครับเอาเท่านี้ก่อนครับ
2: การใช้ชีวิตของผู้คนที่นี่นั้นเราสังเกตนะครับว่ามีคนบางส่วนที่พึ่งป่าจากเป็นหลัก
1: เราทำมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายรุ่นพ่อรุ่นแม่ทำต้องทำต่อเนื่องอะไรเงี้ยมันก็มีความสุขนะครับทำไปได้เหือออกได้สนุกไป

0: ที่มันติดในข้าวหมูทุกกระป๋องเลยแบงค์อ
1: ย่างแบงค์และปูที่เมื่อได้ปูแสมมาจากป่าจากแล้วภารกิจต่อมาก็คือการรับจ้างขนใบจากให้กับป้าเอียดและป้าอง
2: ลุงดิดรู้ได้ไงว่าจากของใครเป็นของใครครับ
3: คือเราดูลักษณะที่เขาปลูกอ่ะมันไม่เหมือนกัน
1: เราสังเกตนะครับว่าป่าจากนั้นน้ำเริ่มจะขึ้นลุงต้องเดินอย่างระมัดระวังทีเดียว
3: อันนี้ของยายองอันนี้ของยายเอียด
4: เวลาแบกเปียกๆแบบนี้มันหนักขึ้นไหมคะ
5: ครับถ้าแบกอันนี้จะเป็นน้ำหรือยา
3: ไปส่งที่บ้านยายเอียดนู้เข้าวัดไปนู
6: ้อ๋อครับ
7: โลกนี้มีความแตกต่างอย่าลืมว่าโลกเป็นแบบนั้น
1: เรารู้มาอย่างหนึ่งว่าป่าจากที่นี่ส่วนใหญ่นั้นชาวบ้านเช่ากันเป็นปีๆนะครับแต่คนที่นี่ก็ช่วยกันดูแล
8: ถ้าเราอยู่ทุกวันนี้ถ้าไม่มีการโดนไล่ที่ไม่มีนายทุนไม่เอาคืนเราก็จะใช้ชีวิตธรรมชาติของเราอยู่แบบนี้อยากให้มันอยู่ไปนานจนชั่วลูกชั่วหลานอีกทีครับป่าพึ่งคนคนพึ่งป่าท้องนาพึ่งคนคนพึ่งท้องนาครับ
7: เราจะเปลี่ยนอะไรต้องไม่ลืมตัวตนความสุขของคนนั้นก็แตกต่าง
1: ขอบพระคุณสำหรับการติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: วันอนันทมหิดลตรงกับวันที่9มิถุนายนของทุกปีถือเป็นอีกวันสำคัญของไทยเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัธมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8ผู้ทรงให้กำเนิดวงการแพทยศาสตร์ซึ่งได้สร้างคุณูปการอย่างใหญ่ยิ่งต่อวงการแพทย์และการศึกษาทรงมีพระราชปณิธานในการยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนด้วยทรงตระหนักว่าสุขภาพที่ดีคือพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศวันอนันทมหิดลยังเป็นวันที่ใช้ยกย่องบุคลากรทางการแพทย์ผู้เสียสละอุทิศตนเพื่อดูแลสุขภาพชีวิตของประชาชนด้วยความเมตตาความรับผิดชอบและจิตวิญญาณแห่งการให้จึงเป็นอีกหนึ่งวันที่เตือนให้เราทุกคนเห็นความสำคัญของสุขภาพการดูแลตนเองครอบครัวสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
1: รู้หรือไม่ตอนมอบอำนาจทำอย่างไรในการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีจะมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมปิดอากรสแตมป์และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจโดยรับรองสำเนาถูกต้องมาด้วยถ้ามอบอำนาจให้ดำเนินการแทนครั้งเดียวต้องปิดอากรสแตมป์10บาทแต่หากมอบอำนาจให้ดำเนินการหลายครั้งหรือให้ดำเนินการทั้งคดีต้องปิดอากรสแตมป์30บาทศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมบ้านครับผม
1: ก็มาอยู่กันที่จังหวัดอะไรฮะ
2: จังหวัดระยอง
1: อีกทีนึงอีกทีนึง
2: จังหวัดระยองระยองได
1: ้แล้วเดียว
2: จังหวัดระยอง
0: จังหวัดระยองจังหวัดระยองนะฮะซึ่งวันนี้ก็มาที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งเขาผ่านน้ำท่วมมา
2: ไอ้ยา
0: ไอ้ยา
2: ไอ้ยา
1: เป็นเสียงแห่งความเรียกว่าเห็นอกเห็นใจกันแล้วกันนะฮะก็มีปัญหาความชื้นเป็นปัญหาหลักเลยแล้วถ้าเกิดเป็นบ้านที
2: ่
1: แน่นอนแน่นอนเลยนะฮะความชื้นยังคงค้างอยู
2: ่
1: อะไรเงี้ยแล้วมันก็ส่งผลกับเรื่องของพื้นเรื่องของสิ่งตกแต่งต่างๆในบ้านซึ่งวันนี้เราก็จะมาช่วยเหลือกันแล้วกัน
2: พูดเปรยพูดเปรยสิ่งตกแต่งต่างๆในบ้าน
1: แล้ว
2: มาดูแล
1: ก็เข้าไปดูกันเลยดีกว่าว่าข้างในมีอะไรสวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับ
1: ขออนุญาตบุกบ้านฮะพี่กุ้งเป็นเจ้าของบ้านนะฮะนี่โอเคบ้านก็ดูปกตินี่นะพี่กุ้งครับ
3: ไม่อะไม่
1: ไม่ปกติ
2: ไม่ไม
1: ่คือดูเผินๆอาจจะปกติดีแต่ถ้าดูดีๆจะไม่ปกติทำไมมันยังไง
3: ดูตู้เย็นพี่เห็นไหมพี่
1: ตู้เย็นไซส์ใหญ่มากสูงจังเลยพิเศษ
2: ฐานยกขึ้นมา
1: โอ้ฐาน
2: มีเก้าอี้ด้วย
1: อ๋อคือมีฐานแล้วก็มีเก้าอี้ไว้หยิบของตู้เย็นด้วยไม่ปกติแล้ว
2: คือหนีขึ้นไปแล้วเลย
1: ปกติมันท่วมเหรอ
3: ปกติมันก็ไม่ท่วมเข้าบ้านเนาะแต่ว่าคราวนี้มันท่วมเยอะ
1: เยอะเลย
3: ใช่พี่ก็เลยต้องเนี่ยต้องทำหนีน้ำ
1: อุ้ยอุ้ยผมเห็นมีบัวอะไร
3: ใช่ค่ะ
1: หลุดด้วย
3: นี่เดี๋ยวจะชี้ให้ดู
1: เชิญเชิญตามมาก็ตามมานะ
3: เชิญค่ะ
1: ขออนุญาตนะครับขออนุญาตครับ
3: นี่
1: โอ้โห
3: หลุดล่อน
1: นี่คือ
3: นี่ค่ะ
2: บัวเก่า
3: บัว
2: ปัญหาที่เราพูดถึง
3: ใช่ที่ว่าน้ำมันท่วมเนาะแล้วมันมีความชื้นมีอะไรแล้วก
1: ็จากผนังออกมาแล้วมันก็เลยหลุดล่อน
3: แล้วก็ประกอบกับช่างทำไว้ไม่ได้มาตรฐาน
1: มากอ๋อโอเค
2: หลุดง่ายเลย
1: เปลี่ยนซะเลยนะเดี๋ยวเปลี่ยนซะเลยนะฮะไม่ต้องห่วงพี่กุ้งเดี๋ยวเราจัดการเรื่องของบัวซึ่งเดี๋ยวเราจะไปที่ร้านบัวเลยเห็นได้ข่าวว่าแถวๆนี้มีร้านบัวแบบมีให้เลือกเยอะแยะมากมายแล้วก็เป็นบัวแบบไม่กลัวน้ำด้วย
3: ดี
1: นะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันเป็นอย่างไรนะครับไปด้วยกันครับ
3: โอเคค่ะ
1: แวบนี่แป๊บเดียวเรามาโผล่ตรงนี้เลยนะครับเรามาโผล่ที่ระยองทำไมลงมาอยู่ข้างล่างอ๋อลงอยู่ข้างล่างอ๋อ
2: ล็อกไว้ตรงน
1: ี้อ๋อล็อกไว้ตรงนี้รู้นั่นแหละกล้องแบบใช่ล็อกตรงนี
2: ้
1: โอเคก็คือเราจะมาร้านบัว
2: ก็คือจะซื้อไปปลูกใช่ไหมคะ
1: ครับผมก็มีบัวสายบัวหลวงไม่ใช่ฮะบัวพื้นบัวผนังนั่นแหละเออนะต้องไปดูซิว่ามีแบบไหนให้เลือกบ้างนะฮะได้ข่าวว่ามีแบบใหม่ๆมาให้ดูเยอะเลยแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็อัปเดตหมดแล้วแต่ก่อนมันจะเป็นวัสดุแบบเอ้ย MDF อะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้คือมีความนิยมแบบใหม
2: ่ดูจากหน้าร้านซะก่อนโมเดิร์นแค่ไหน
1: เ
2: รา
1: สุดเลย
2: เข้าไปดูข้างในกัน
1: ค่ะวันนี้เราใช้เป็นบัวอะไร
4: เป็นบัว PVC
1: PVC
4: ใช่แล้วก็ติดตั้งรวดเร็ว
1: ตักง่าย
4: โดนน้ำได้ผมไม่กี่ใบ
1: เจ๋งว่ะ
2: มันก็จบแล้วล่ะในตัวของ
4: ใช่แล้วค่ะ
1: ราคาเป็นไง
4: ถ้าในตัวของวัสดุรวมติดตั้งนะคะถ้าประมาณ2นิ้วก็อยู่ประมาณ150 บาทต่อเมตร
1: เฮ้ยเหรอ
4: ใช่ค่ะ

0: โอ้สวยงามมากเลย
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: พี่มิง
2: พี่มิง
1: พี่มิงนี่คือเป็นร้านบัวจริงๆเลยแหละนะ
2: ใช่
1: ก็คือเข้ามาก็คือบัวบ้างเลยไปหมดเลยสวยงามนะครับโอเคเราจำหน่ายอะไรบ้าง
2: ของที่บริษัทจะมีจำหน่ายพวกผืนกระเบื้องหยางนะคะแล้วก็พวกบัวคิ้ววัวผนังนี่แหละค่ะในการขายบ้านค่ะ
1: คือใหญ่เป็นระบบนะเป็นระบบเดียวกันนะคือก็คือมีทั้งกับเรื่องของกระเบื้องหยางด้วยแล้วก็มีเรื่องของการปิดความเรียบร้อยด้วยพูดถึงเรื่องฟังก์ชันก็ดีเลยตัวบัวผนังบัวพื้นเนี่ยคือเราเอาไว้ทำอะไรบ้าง
2: จริงๆบัวผนังใช้สำหรับเป็นวัสดุนะคะในการปิดขอบพื้นรอยต่อพื้นประมาณนี้ค่ะเพราะว่าบางทีเวลาเราปูพื้นไปบางวัสดุอาจจะต้องมีการเว้นระยะห่างในการติดตั้ง
1: ใช่
2: ไหมคะดังนั้นตัวบัวผนังเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการปิดขอบรอยต่อให้มีความสวยงามมากขึ้น
1: โอเคคือไม่ให้มันเห็นว่ามันมี
2: ร่องมีช่องว่าง
1: หน่อยนึง
2: ใช่ค่ะเพราะอย่างเช่นวัสดุที่แบบอาจจะต้องเว้นระยะพวกพื้นกระเบื้องยางพื้นลามิเนตประมาณนี้ค่ะแล้วก็พื้นไม้พวกนี้ค่ะ
1: โอเค
2: แล้วนอกจากนั้นบัวผนังมันยังช่วยในเรื่องของการกันเปื้อนได้ด้วยหรือจะเรียกว่าบัวผนังกันเปื้อนก็ได
1: ้
2: ค่ะ
1: ยังไงมันกันเปื้อนยังไงฮะ
2: จริงๆกันเปื้อนในที่นี้หมายถึงว่าถ้าสมมติว่าบางบ้านที่เราไม่ได้มีบัวผนังทำความสะอาดไปมันอาจจะเป็นคราบสกปรกตาม
1: ผนังเดินภาพเวลาถูพื้นดีกว่าน้ำมันจะมีแบบว่าไอตัวน้ำที่แบบว่าถูฝุ่นจากพื้นแล
2: ้
1: วถูชิดผนังปั๊บมันก็แจ๊ะเข้าไปมันก็ดำ
2: ดำค่ะตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการแบบป้องกันการถูพื้นชนผนัง
1: และ
2: จะทำตัวทำความสะอาดง่ายด้วย
1: โอเคมาพูดถึงเรื่องของวัสดุกันบ้างดีกว่าวัสดุอะไรว่าที่เขาใช้ผลิตทำบัวผนังในปัจจุบันนี้สมัยก่อนเนี่ยจะเห็นเยอะพวก MDF พวกอะไรเงี้ย
2: ใช่ค่ะ
1: มันยังมันคงใช้อยู่ไหม
2: คือจริงๆตอนนี้ยังมีหลากหลายวัสดุให้ลูกค้าเลือกนะ
1: ครับ
2: ก็จะเป็นบัว PVC ที่เราเห็นอยู
1: ่
2: ข้างหลังนี้แล้วก็ตามท้องตลาดทั่วไปจะมีบัว MDF ส่วนใหญ่ MDF เนี่ยจะใช้กับพวกพื้นไม้ลามิเนตจะมาคู่กันแล้วก็จะมีพวกบัวเชื้อรา
1: โอเคไม้เทียม
2: ใช่ค่ะไม้เทียมทำสีอีกทีนึง
1: ครับ
2: แล้วก็จะมีบัวไม้จริง
1: โอเคอ
2: ันนี้ข้อจำกัดเขาก็คือราคาเขาอาจจะสูงแล้วก็อาจต้องใช้ช่างเฉพาะในการติดตั้ง
1: โอเค
2: นะคะแล้วก็อาจจะมีพวกบัวยางที่เห็นในออฟฟิศโรงพยาบาลใช่ไหมคะน่าจะเคยเห็นบ้างแล้วก็จะมีบัวที่ใช้จากพื้นกระเบื้องแล้วมาตัดเป็นชิ้นงาน
1: โอเคเข้าใจคือเนื้อเดียวกับกระเบื้องเลย
2: ใช่
1: เป
2: ็
1: นแบบบัวทำเป็นบัว
2: ใช่แล้วค่ะอันนั้นก็อะแดปต์
3: มันมีวัสดุหลากหลาย
2: เยอะมากค่ะ
3: อย่างนี้เรามีวิธีการเลือกยังไงหรือว่ามันมีอะไรจำเป็นว่าอันนี้จะต้องใช้อันนี้เพราะอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ย
2: จริงๆตอนนี้ถามว่าส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความชอบของลูกค้ามากกว่าแล้วก็ของที่หาง่ายในตลาดตอนนี้ก็จะเป็นพวกบัว PVC ซึ่งเพราะว่าเขาจะมีสีให้เลือกเยอะมากตามที่แบบลูกค้าชอบเลยประมาณนี้ค่ะ
3: ตอนนี้นิยมที่สุดคือบัว PVC
2: ใช่แล้วค่ะ
3: มันดีกว่าบัวอื่น
2: จริงจริงบัว PVC นะคะก็อย่างที่บอกเป็น PVC ก็ผลิตจากพลาสติกทีเนี้ยการใช้งานมันมีความเหนียวมีความทนไม่เป็นมอดไม่ผุกร่อน
1: ไม่มีมอดมากินเราเนี่ยดูส
2: ิใช่แล้วก็ปวกไม่กินอันนี้ที่สำคัญดูดน้ำได
1: ้
2: ค่ะ
1: เล่าสู่คนฟังนะไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีมันดีอะไรแต่ว่า MDF เนี่ยมันมีเรื่องของรา
2: ใช่ค่ะ
1: คือถ้าเกิดว่าบ้านคุณเนี่ยมีความชื้นหรือว่าเป็นบ้านชั้นไหนชั้น1ติดพื้นเนี่ย
2: ใช่
1: แล้วมันมีความชื้นตามร่องกระเบื้องหรืออะไรก็ตามขึ้นมาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเป็นเชื้อราภายในเยอะมาก
2: ด้วยค่ะบางทีอาจจะเป็นแบบดอกเห็ดขึ้นมาก
1: ็น่ากลัวทีเดียวนะเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกให้ใช้ถูกโซนไม่ได้ขอใช้ไม่ได้แต่ว่าให
2: ้
1: ใช้ในโซนแห้ง
2: ใช่ค่ะอาจจะเป็นชั้นบนบ้าน
1: ถูกต้องก็เป็นเรื่องการเลือกใช้แต่ว่าอย่างที่พี่มิงบอกว่า PVC มีเลือกเยอะแยะมากมายเลย
2: ใช่สีก็มีให้เลือกเยอะมากแล้วก็จริงๆตัว PVC เนี่ยมีขนาดให้ลูกค้าเลือกด้วย
1: อ๋อ
2: จะเป็นความ
1: บัวมันมีขนาดมาตรฐานเท่าไหร่ครับพี
2: ่ความสูงของบัวจะมี2นิ้วนะคะ3นิ้วแล้วก็ 3.8 นิ้วแล้วก็4นิ้ว
1: 4นิ้ว
2: ใช่ส่วนความหนาก็มีอีกนะม
1: ี
2: ความหนา8มิลค่ะหนึ่งเซนครึ่งแล้วก็2เซน
1: โอ้ย2เซนก็มีหนาๆนะ
2: ใช่ค่ะ
1: ส่วนใหญ่มาแบบเยอะเลยขอบเลย
2: ใช่ใช่ค่ะก็จะให้ความสวยงามตัดขอบเลยว่าอย่
1: าง
2: น
1: ั้นแต่ส่วนใหญ่ก็จะตัดขอบเทราเนาะ
2: ใช่ไ
1: ม่ได้แบบตัดเป็นเหลี่ยมๆตรงๆอย่าง
2: น
1: ี้
2: ใช่ตอนนี้เดี๋ยวนี้อาจจะแบบนิยมปิดหัวเพื่อซ่อนมุมบวกประมาณนั้นค่ะแล้วก็ในส่วนของสีก็แล้วแต่ว่าลูกค้าอาจจะเลือก1ตามความชอบ2 อาจจะดูจากสีพื้นสีผนังหรือว่าสีวงกบประตูบ้าน
1: ครับ
2: ก็อาจจะเลือกแบบใกล้เคียงหรือตามชอบได้เลยค่ะ
1: โอเคซึ่งที่นี่เขามีเลือกเยอะแยะมากมายมาดู
2: ได้ครับ
1: โอเควันนี้เราจะใช้เป็นบัวอะไร
2: วันนี้ที่จะเลือกไปใช้เปลี่ยนที่บ้านคุณกุ้ง
1: ครับ
2: นะคะจะเป็นบัว PVC
1: PVC อ่าที่บอกมันมีอะไรนะทนทานใช่ไหมทนทานน้ำหนักก็ไม่ได้หนัก

0: เลย
1: ใช่ค่ะติดตั้งรวดเร็ว
2: ติดตั้งรวดเร็วปรับง่ายทำงานง่าย
1: สะดวกแล้วก
3: ็โ
1: ดนน้ำได้ผูกไม่กิน
2: ผูกไม่กินโดนน้ำได้
1: ใช่
2: เจ๋งว่ะ
3: มันก็จบแล้วล่ะในตัวของม
1: ัน ใช่
2: จริ งราคาเป็นไงอ่ะ
1: ราคาตอนนี้จริงๆถ้าในตัวของวัสดุรวมติดตั้งนะคะถ
2: ้
1: าประมาณ2นิ้วก็อยู่ประมาณ150บาทต่อเมตร
2: อุ้ยเหรอ
1: ใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเป็น3นิ้วก็อยู่ประมาณ170 3.8 นิ้วก็ประมาณ190ประมาณนี้ค่ะส่วน4นิ้วก็ประมาณ200 นิด
2: ๆตัวบัวเนี่ยเวลาติดตั้งคือเราเป็นการติดตั้งแบบแห้งเลย
1: ใช่ค่ะ
2: แห้งแล้วแห้งไม่มีการแบบมาเลอะเทอะแล้วก็คือตัวตะปูมันก็จบในตัวมันน่ะ
1: ใช่แล้วค่ะ
2: โอเคแล้วก็ไม่ทำให้เขาเรียกอะไรไม่ทำให้ผนังเสียหายเข้าไปในเนื้อปูด้วย
1: ด้วยค่ะจะเป็นแบบนั้นด้วยค่ะแล้วก็จริงๆการแก้ไขงานในอนาคตก็อาจจะง่ายด้วย
2: โอเคถ้าอย่างนั้นเราก็เอาของแล้วก็ไปจัดการบ้านกุ้งกันดีกว่า
1: ได้ค่ะ
2: คุณผู้ชมหลายท่านอาจจะสงสัยว่าบัวพื้นบัวผนังนี่ต้องติดตั้งยังไง
1: ในกรณีของบ้านคุณกุ้งเราอาจจะต้องรื้อในส่วนของบัวผนังเดิมออกก่อนโดยการใช้คัตเตอร์กรีดมุมบนมุมล่างนะคะเพื่อไม่ให้สีผนังเนี่ยมันหลุดมาพร้อมกับตัวบัวที่เราจะมาจะรื้อออก
2: ไม่งั้นถ้าเกิดเราไปแซะออกกระ
1: ดาษมาทำลายแล้วก็สีเลยประมาณนั้นค่ะจากนั้นก็อาจจะต้องดูว่าอันเก่าที่เขาติดตั้งไปมันติดตั้งด้วยวิธีการแบบไหนเราอาจจะต้องทำความสะอาดนิดหน่อยประมาณนี้ค่ะทีนี้ในเรื่องของการติดตั้งตัวบัว PVC นะคะช่างเขาจะใช้ในเรื่องของตัวเครื่องตัดสับก็คือเครื่ององศา
2: โอเค
1: ค่ะประวัติชิ้นงานมาแล้วก็ตัดเข้ามุมเข้า45องศาหลังจากนั้นก็อาจจะใช้ในส่วนของวัสดุในการแบบติดตั้งเข้าชิ้นงานอีกทีก็คือพวกอาจจะเป็นตะปูกาวตะปู
2: ตอนนี้กาวตะปู
1: ใช่ค่ะแต่ถ้าสมัยก่อนก็อาจจะใช้พวกกาวลาเท็กกาวฟิวหรือกาวยางอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันอาจจะใช้กาวตะปูในการติดตั้งแล้วก็ใช้ตัวกาวร้อนช่วยประยุงตัวชิ้นงานเสร็จแล้วก็อาจจะทำความสะอาดแล้วก็เก็บชิ้นงานด้วยอะคริลิกซีแลนซึ่งอาจจะเป็นสีใกล้เคียงพื้นใกล้เคียงผนังก็ดูดล้างหน้างานอีกทีประมาณนี้

0: เราตีเป็นโครงอย่างนี้เลยนะ
1: ตีเป็นโครงเราเสริมขึ้นไปเพื่อป้องกันเรื่องความชื้นจากพื้นแล้วก็น้ำ
0: โอ้ที่เทสทาเรียบร้อย
1: เรียบร้อยครับ
2: ทาเครื่องแล้ว
1: เรียบร้อยครับ
3: เ
1: ดี๋ยวค่อยขยับเอา

0: มันก็จะมีเฟอร์นิเจอร์ของพี่บางชิ้นมันแช่น้ำมันก็เกิดการบวมน้ำพี่ก็เลยอยากให้แก้ไขให้นิดนึงมีการเปลี่ยนฐานให้พี่เนาะมันจะได้แข็งแรงขึ้นแล้วก็จะมีเคาน์เตอร์ชงกาแฟค่ะอยากจะให้เพิ่มฐานให้สูงกว่าเดิมอีกนิดนึงจะได้เวลาน้ำท่วมพี่จะได้ไม่ต้องยกขนของอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: หลังจากปัญหาเรื่องของบัวฟื้นผ่านไปนะครับเราก็จะมากันถึงเรื่องของเฟอร์นิเจอร์กันบ้างซึ่งเฟอร์นิเจอร์ก็ได้ผลกระทบจากน้ำท่วมเหมือนกัน
2: เยอะ
1: ไหมครับคุณอันสาครับ
2: เยอะเลยครับถ้าเฟอร์นิเจอร์พวกไม้จริงก็มี
1: แต่คุณก็มาอยู่ระยองด้วยเหมือนกัน
2: ครับผม
1: มาอยู่หลายวันแล้วว
2: ิหลายวันแล้ว
1: ไม่ได้ที่หน้าบ้านเลย
3: มาอยู่ก่อนเราอีกนะคะนี่เตรียมอะไรเธอทำอะไรเต็มไปหมดเลย
2: ไม้ทำเสือเดี๋ยวอยู่หลายวันเสียงแห้งไม้
3: เขาไม่พี่กินน้ำ
2: มันร้อนพี่ไม่ได้กิน
1: ประมาณยังไงมันคือยังไง
2: ไม้พวกนี้จะทำเสริมขาพวกเฟอร์นิเจอร์พวกตู้ชั้นโชว์อะไรพวกนี้
1: เสริมขาหรือว่าเราจะยกเฟอร์นิเจอร์เหล่านั้นไว้บนนี้เหรอ
2: ใช่ครับจากของเดิมที่ขามันชำรุดจากน้ำท่วมมันเป็นไม้พวกไม้ MDF ที่กุผิววิเนีย
4: เนี่ย MDF อีกแล้วนะ
2: เพราะว่าเขาข้างบนมันไม่เสื่
1: อม
2: ด้านล่างที่เจอน้ำเจออะไร
1: มันยุ่ย
2: ต้อง
1: คืออย่างนี้มาพูดเรื่อง MDF กันมาเยอะนะฮะคือหลายๆคนอาจจะคิดว่าเรามาทำ MDF มันดูเป็นตัวร้ายหรือเปล่า
2: ไม่
1: ดูแบบว่าเป็นอะไรที่แบบว่าไม่น่าใช้หรือเปล่า
2: อ
1: ันนี้เรียนตามตรงว่าใช้ได้นะครับแล้วก็ในโซนที่เหมาะสมในโซนที่เหมาะสมหมายถึงอะไร MDF เนี่ยมันคือ medium density fiber นะครับ
2: ม
1: ันคือเส้นใยที่อัดด้วยกาวแล้วก็ความดันนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่เหมาะหรอกครับกับการที่มาใช้ในโซนที่มีความ

0: พื้น
1: หรือที่
0: เป็นกระดาษนะ
2: ใช่ครับ
3: มาเป็นฐานมา
2: ลับเป็นกระดาษหรือเศษไม้อะไรพวกนี
0: ้ลาขึ้นนะอันนี้ถึงไม่ยุ่ยก็ลาขึ้นลาขึ้นเกิดอะไรขึ้นบ้างพวกระบบทางเหนือใจเราสุขภาพเราทำยังไงอยู่ในห้องใช่ไหมอากาศวนเวียนเออไปหาหมอแกจะไปหาหมอโอ้โหแล้วทำชมอยู
3: ่ทำยังไงเอ้าไปหาหมอ
0: ลาขึ้นไปหาหมอไม่ได้แต่ระบบทางเหนือใจจะต้องไปหาหมอเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้น MDF ใช้ได้แต่ว่าต้องใช้ในโซนที่เหมาะสมนะครับอย่างเฟอร์นิเจอร์ที่เป็น MDF ก็ต้องเลือกใช้ในโซนที่แบบเป็นชั้นบนหรืออะไรก็ตามที่อาจจะเรียกว่าไม่ค่อยสัมผัสความชื้นโดยตรงสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็หลีกเลี่ยงยากเพราะฉะนั้นอันนี้ที่เราใช้เป็นไม้จริง
2: ไม้จริงครับเราจะเปลี่ยนฐานล่างมันเลยช
0: ิ้
2: นที่ชำรุดเราก็จะเปลี่ยนตัวนี้ออกก็จะมีอยู่ประมาณ3ชิ้นเพราะนอกนั้นเฟอร์นิเจอร์ส่วนมากของที่บ้านหลังเนี้ยเขาเป็นไม้จริงเลยก็ซึ่งเจอน้ำท่วมเหมือนกันแต่ปัญหาตรงนั้นทางความสะอาดได้
0: ครับ
2: ฮะ
0: โอเคก็คือเรียกว่าในพื้นที่พื้นผิวจะมีการเลอะเทอะมีลงลาดำแล้วก็ค่อยขัดออก
2: ขัดออกได้
0: ขัดออกใสออกให้ได้เนื้อไม้แล้วก็
3: ทาสีใหม่ให้มันเหมือนเดิม
0: รักษาเนื้อไม้ให้เรียบร้อย
2: ใช่เราก็
0: ส่วนขาใหม
2: ่ขาใหม่เราร
0: ูปแบบเป็นไงครับรูปแบบ
2: ก็ขาฐานเดิมเราจะประกอบขึ้นมาสี่เหลี่ยมแล้วก็เข้ารูปตามฐานเดิมทั้งหมดเลย
0: ก็คือเอารูปเฟอร์นิเจอร์มาดูเลยแต่ที่ว่าฐานเดิมเป็นยังไง
2: ฐานเดิมเป็นยังไงแล้วก็วัดขนาดเท่านั้นแล้วก็ประกอบแบบฐานขึ้นมาแล้วก็จับยึดด้วยสกรูแล้วก
3: ็แทนที่ไปเลย
2: ใช่ครับป้องกันแล้วเผื่อเวลาเขาต้องใช้งานอยู่เยอะเพราะเขาวางของไว้เยอะมาก
0: เยอะมากด้วย
3: ต้องแข็งแรง
0: แล้วเรายกขึ้นทำไงฮะ
2: เราก็จะยก
0: ตัวเฟอร์นิเจอร์ขึ้น
2: เฟอร์นิเจอร์เก่ายกออกมาแล้วก็ดูแล้วก็จะตัด
0: อ๋อคือเราต้องเอาเฟอร์นิเจอร์เอาของออกจากตู้แหละ
2: ใช่ครับต้องเอาของออก
0: ถูกไหม
2: ใช่ครับ
0: อ๋อแล้วก็มาทำใหม่ซะ
2: ใช่ครับ
0: โอเคกี่ตัวนะฮะ
2: สามชิ้น
0: สามชิ้นฮะก็เป็นสาเหตุที่ทำไมพี่สาต้องมาค้างคืนที่นี่แล้วก็คือกว่าจะยกกว่าจะอะไรคือหรือของ
2: เอาเรื่องอยู่เหมือนกัน
0: สุดยอดเลยนะฮะถ้ามันจะมากก็ทำสิ่งนี้เพื่อคุณได
1: ้
0: ยอดไปเลยนะฮะโอเคแล้วอย่างนี้มันก็คือเป็นฐานสี่เหลี่ยม
2: เป็นฐานสี่เหลี่ยมเดี๋ยวประกอบไม้ด้วยยึดด้วยสกรูเนี่ยไม้พวกนี้
3: ค่ะ
0: ไม้ประสาน
2: ไม้ประสาน
0: สุดฮิตของเรา
2: ใช่ครับสุดฮิตเลย
0: แ
2: ล้
0: วราคาไม่แพง
2: ราคาไม่แพง
0: ใช้ตลอด
3: ใช่
2: แล้วเราเชื่อเรื่องความแข็งแรงเราใช้ความหนาของไม้มันก็โอเคใช้ได้ไม่ได้ใช้แบบบางๆ10มิล12ม
0: ิลก็คือตัวขามันหนาพอที่เป็นโครงสร้างในตัวมันเองแล้ว
2: ใช่ครับ
0: ส่วนแล้วตัวนี้ฮะที่เจาะยึดเนี่ย
2: ตัวนี้ยึดสกรูด้านนี
0: ้สกรูเลย
2: ใช่ครับสกรูยึดไปเลยเพราะว่าเราจะไม่ปืนลมพวกนี้ยิงแล้วไม่ค่อยแข็งแรง
0: โอเค
2: ตะปูตอกลิ่มตอกเดือยจะแข็งแรง
0: ปืนยิงตะปูลมเนี่ยปกติใช้สำหรับพวกแบบตกแต่งผิวงานที่ไม่ต้องรับแรงรับน้ำหนักมากไม่ได้เคลื่อนย้ายบ่อยไม่ได้มีการเลื่อนนู่นนี่แต่ถ้าเป็นเลื่อนแบบนี้ยังไงก็ต้องสกรูเพราะมันแข็งแรงกว่า
2: แข็งแรงครับ
0: นะครับยึดกับโครงสร้างไปเลยอ่ะโอเคลุยครับ

0: มาดูขาแต่ละตัวจะยังไงพี่โหนี่คือเดี๋ยว
1: นะฮะ
0: อันนี้คือพี่เอามาเหรอ
2: พี่ถอดจากตัวพื้นฐานขาตู้โชว์ตัวเดิม
0: อ๋อนี่คือตู้เดิมนี่ขาตู้เดิม
2: ขาตู้เดิมเพราะว่าเราไม่ได้เสริมแบบเหมือนแบบขาพวกเคาน์เตอร์พวกอะไรเพราะว่าตัวเนี้ยเค้ามีขาสแตนเลสอยู่แล้วก็ถอดจากของเดิมมาซึ่งของเดิมมันเป็นไม้ชันอ้อยโหหนักกว่า MDF อีก
0: คือมันคือแน่นอนยุ่ยแน่นอน
2: ยุ่ยเลยเปลือกชิ้นเลย
1: เหมือนกระดาษดีๆนี่
0: ใช่คือกระดาษ
2: ก็เลยไปรื้อเปลี่ยนเป็นไม้แผ่นเต็มๆให
0: ้อ่ะโอเค
2: หนักตัวเลยสบาย
0: ก็เรียกว่าอันนี้แข็งแรงแน่นอนนะครับแล้วก็ไม่น่าจะผุง่ายๆ
2: ไม่ครับเรื่องความชื้นเรื่องอะไรรับได้สบาย
0: แน่นอนเลยนี่คือเรื่องของขาตู
2: ้
0: แล้วไอ้ขาเคาน์เตอร์อะไรเงี้ยพี่เตรียมไว้ฮะ
2: เตรียมไปแล้วครับนี่ไงขาเคาน์เตอร์
0: อ๋อเราตีเป็นโครงอย่างนี้เลยนะ
2: ตีเป็นโครงเราเสริมขึ้นไปเพื่อป้องกันเรื่องความชื้นจากพื้นแล้วก็น้ำ
0: โอเคโอ้นี่เททาเรียบร้อย
2: เรียบร้อยครับ
1: ทาเรียบแล้ว
2: เรียบร้อยครับนี่เลยตัวนี
1: ้เก็บ
2: ท
1: าง
2: เคาน์เตอร์
0: กี่เซนนะนี
2: ่10เซน
0: โอ้ก็เยอะนะ
2: เยอะครับเสริมมา10เซนแต่ว่าสูงมากกว่านี้เคาน์เตอร์มันใช้งานยาก
0: มันใช้ไม่ได้ต้องปีนใช่แล้ว
2: ปีน
0: ขย่ง
1: เพราะบาร์ที่เขามีตอนนี้มันคือบาร์แบบสูงแล้วมันไม่ใช่บาร์แบบโป๊ะอย่างน
0: ี้
1: ถ
0: ้
1: าสูง
2: ว
1: ันนี้ก็คือต้อง
0: เสริมวันนี้ก็ไม่ไหวแล้ว
2: ใช่เสริมตัวนี้ก็เป็นตู้โชว์เอ้ยชั้นทีวี
1: เป็นตู้โชว์
2: ตู้ธรรมดา
0: ตู้โชว
1: ์ตู้โชว์
2: ตัวนี้ก็ยกให้พ้นความชื้นจากพื้นและเรื่องน้ำท่วมด้วย
0: โอ้โห
2: เขาต้องการอย่างนั้น
0: เป็นเซตเดียวกันนะก็เรียกว่าทำทีเดียวเลย
2: ใช่ครับ
0: เรื่องราวของการเสริมเฟอร์นิเจอร์ให้สูงขึ้นนะฮะหลายท่านอาจจะแบบอุ้ยทำยังไงมันทำได้

0: ได้เหรอทำได้นะครับ
1: ได้
0: แล้วก็ต้องดูวัสดุที่เป็นพื้นของตัวเฟอร์นิเจอร์เดิมด้วย
1: ใช่อ
0: ย่างที่พี่สาบอกว่าบางอันเป็นคานอ้อยอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: โอ้โหเนี่ยตัวนี้ต้องเปลี่ยนเลยไอ้ตัวหลัก
0: ที่บอกว่ามันไม่ใช่ไม่ดีแต่ว่าในบางพื้นที่
2: มันต้องใช้งานให้ถูกใช้งานให้เหมาะกับมัน
0: ถูกต้องถูกต้องแล้วความแข็งแรงอันนี้แข็งแรงกว่าแน่นอนเพราะว่าเป็นไม้จริงเป
1: ็
0: นไม้ประสานจริงแต่ว่าเป็นไม้จริงนะฮะก็เรียกว่าอายุการใช้งานน่าจะนานกว่าทนทาน
1: ใช่ครับ
0: นะครับต่อไปก็คือการติดตั้งแล้วเราจะเอาไปติดตั้งในพื้นที่แล้วนะครับไปดูดีกว่าครับ
1: เดี๋ยวค่อยขยับเอา
3: ของพี่สาต้องเดิน
1: นะได้เดี๋ยวนะ
3: นิดเดียวนิดเดียว1เซน2เซนโอเคพอแล้ว
1: พี่อ่ะลองไปเดี๋ยวแล้วก็สไลด์ทํา
3: ได
1: ้เอาเสมอเลยนะเอาขอบเสมอนะ

0: เรียบร้อยนะฮะสำหรับภารกิจช่างประจำบ้านวันนี้นะครับทั้งเรื่องของการเปลี่ยนบัวใหม่หมดเลยนะฮะ
1: สะอาดเรียบร้อยเนียนกริบเลย
0: จากบัวที่เป็น MDF เป็นอะไรเงี้ยก็คือมีความชื้นไม่ได้แล้วต้องเป็น PVC นะครับก็จริงๆบัวมีหลายวัสดุก็เลือกใช้ให้ถูกต้องกับพื้นที่และความต้องการของคุณรวมถึงงบประมาณด้วย
1: ใช่แล้ว
0: มีหลายความหนามีหลายความกว้างด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของเฟอร์นิเจอร์ยังไง
1: นี่ค่ะเราก็มีการยกระดับขึ้นมาแล้วนะเผื่อว่าน้ำท่วมครั้งหน้าอะไรอย่างนี้ก็จะได้ไม่ต้องกังวลแล้วนะคะวัสดุก็แข็งแรงทนทาน
0: ใช่นี่ยกขึ้นมาแต่ยกมาไม่เยอะมากเ
1: พราะว่านี่ก็ยังใช้งานได้อยู่
0: ถูกต้องแล้วยกเยอะกว่านี้เนี่ยก็ต้องยืนรับประทานกันดี
1: แล้ว
0: นี่แล้วนะฮะไม่ได้นะฮะก็ยกขึ้นมาพอประมาณ10เซนนะกำลังดีกำลังใช้งานเลยแล้วก็เป็นวัสดุที่เรียกว่าน่าจะทนต่อน้ำท่วมได้ดีกว่า
1: ใช่แล้วก็รับแรงได้เป็นโครงสร้างได้นะคะนี่ก็พี่สาจัดการในเรื่อง
0: การให้ทั้งหมดเลยนะครับโอเคถ้าเกิดว่าใครที่มีปัญหาแบบนี้นะฮะหรือว่ามีปัญหาอย่างอื่นที่อยากจะให้เราไปลองช่วยแก้ปัญหาดูก็สามารถส่งเรื่องมาได้ในเพจ
1: ใช่คำว่าลองช่วย
0: ลองช่วย
1: ลองดู
0: บางทีไปหน้างานบางทีเราอาจจะแก้ไม่ได้ก็ได้เพราะว่า
1: ใช่มันก็ต้องมันมีดีเทลยิบย่อยเยอะแยะปัญหามันไม่ได้แก้ง่ายๆนะนี่เราต้องใช้ช่างผู้เชี่ยวชาญ
0: ถ้าเกิดเขาร
1: ายการเราต้องกี่ปี
0: ถ้าเกิดไปบ้านเขาเงี้ยแล้วบ้านเขาผนังร้าวตั้งแต่ชั้นสองมาชั้นหนึ่งคุณจะช่วยเขาได้ยังไง
1: ทุบค่ะ
0: เออ
1: ใช่ไห
0: ม
1: ใช่ถูกต้อง
0: ขอความกรุณา
1: ส่งเข้ามา
0: เออส่งเข้ามาดีกว่านะครับโอเควันนี้ผมกับนาทิพย์ลาก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหานี้ปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านอำเภอเป็นบุ๊คช่างประจำบ้านติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน
2: อมรินทร์ทีวี
3: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือ

ให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: วันอนันทมหิดลตรงกับวันที่9มิถุนายนของทุกปีถือเป็นอีกวันสำคัญของไทยเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัตถมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8ผู้ทรงให้กำเนิดวงการแพทยศาสตร์ซึ่งได้สร้างคุณูปการอย่างใหญ่ยิ่งต่อวงการแพทย์และการศึกษาทรงมีพระราชปณิธานในการยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนด้วยทรงตระหนักว่าสุขภาพที่ดีคือพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศวันอนันทมหิดลยังเป็นวันที่ใช้ยกย่องบุคลากรทางการแพทย์ผู้เสียสละอุทิศตนเพื่อดูแลสุขภาพชีวิตของประชาชนด้วยความเมตตาความรับผิดชอบและจิตวิญญาณแห่งการให้จึงเป็นอีกหนึ่งวันที่เตือนให้เราทุกคนเห็นความสำคัญของสุขภาพการดูแลตนเองครอบครัวสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
1: คดีปกครองวลคำกับศาลปกครองในวันนี้จะนำคุณผู้ชมมาพบกับช่วงพิเศษนั่นคือช่วงคนละคำจะคอมเมนต์ค่ะของคุณผู้ชมในช่อง YouTube ของเราที่อยากให้เล่าความหมายและอธิบายความให้กระจ่างของคำต่างๆในคดีปกครองค่ะมาเริ่มคำแรกกันเลยค่าธรรมเนียมศาลโดยปกติการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลค่ะยกเว้นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองคดีละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นที่ฟ้องขอให้ศาลสั่งให้มีการชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในอัตราร้อยละ2ของทุนทรัพย์แต่ไม่เกิน 200,000 บาทค่ะสำหรับทุนทรัพย์ส่วนที่เกิน50ล้านบาทขึ้นไปคิดในอัตราร้อยละ 0.1 ค่ะซึ่งหากชนะคดีศาลก็จะคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางส่วนตามส่วนแห่งการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีค่ะหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์ค่ะเมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ค่ะและคำถัดไปค่ะผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะคะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดค่ะและต้องเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมายนะคะถ้าเป็นบุคคลผู้ไร้ความสามารถจะดำเนินคดีได้ก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดไว้ในเรื่องความสามารถเสียก่อนค่ะเช่นในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นเด็กจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมแต่ถ้าเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปศาลอาจจะอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรค่ะและนี่คือช่วงพิเศษคนละคำจากคอมเมนต์ที่จะเชื่อมโยงความเข้าใจร่วมกันระหว่างคุณผู้ชมกับศาลปกครองและช่วงพิเศษแบบนี้มีมาอีกแน่นอนค่ะรอติดตามนะคะ
2: รู้หรือไม่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเพื่อทำหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะในปัจจุบันมีอยู่หลายรูปแบบแต่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีลักษณะเป็นหน่วยงานทางปกครองที่สามารถถูกฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้มี2ประเภทคือ 1. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติเช่นการรถไฟแห่งประเทศไทยการประปาส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงและ 2. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาเช่นองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรเป็นต้นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: สวัสดีครับกฎหมายเพื่อประชาชนช่วงบัลลังก์คุณธรรมเปิดประตูดูศาลผ่านบัลลังก์คุณธรรมมสธในวันนี้นะครับเราก็ยังคงอยู่กันที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจากตอนที่ผ่านมาเราก็ได้มีการพูดถึงในเรื่องของโครงสร้างนะครับรูปแบบหรือกระบวนการที่เกี่ยวข้องในศาลเยาวชนและครอบครัวกันไปแล้วสำหรับวันนี้เราจะต้องมาดูกันนะครับว่าความแตกต่างหรือทางเลือกอื่นๆในการดำเนินคดีกับบุคคลที่เราเรียกเขาว่าเด็กหรือเยาวชนเนี่ยนะครับมันจะมีความแตกต่างไปจากการดำเนินคดีกับบุคคลที่เป็นผู้ใหญ่แล้วหรือไม่อย่างไรรวมถึงเกี่ยวกับเรื่องของผลจากการที่ทำเกี่ยวกับมาตรการต่างๆที่เกี่ยวข้องที่เป็นพิเศษโดยเฉพาะเนี่ยนะครับจะมีผลอะไรอย่างไรบ้างและวันนี้เราก็จะได้รับความรู้เรื่องราวเหล่านี้นะครับจากวิทยากรท่านเดิมนะครับที่ยังคงอยู่กับเราตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับนั่นก็คือคุณเนตินันท์สุขชุมนิติกรโครงการสนับสนุนการบังคับคดีประกันกลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: ครับวันนี้ต้องรบกวนพาไปดูในศาลเพิ่มเติมอีกนะครับเพราะเนื้อหาเราค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียวนะครับผมอยากจะทราบนะครับหรือบางทีหลายๆท่านคุณผู้ชมก็อาจจะอยากจะทราบเหมือนกันว่าที่ตอนที่ผ่านมาที่เราได้คุยกันว่าการดำเนินคดีเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนเนี่ยมันมีความละเอียดอ่อนและมีความพิเศษกว่านะครับก็เลยอยากจะลองสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของความต่างนะฮะระหว่างการดำเนินคดีของเด็กและเยาวชนกับตัวผู้กระทำที่เป็นผู้ใหญ่ครับว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง
1: ครับก็อยากจะขอเรียนนะครับว่าเด็กหรือเยาวชนที่กระทำความผิดในตอนแรกๆที่เราได้คุยกันนะครับก็คือเราจะมีการตรวจสอบการจับนะครับสามารถขอประกันได้ขอถ้าคดีอัตราโทษไม่เกิน10ปีนะครับก็จะสามารถขอปล่อยชั่วคราวโดยไม่ต้องวางหลักประกันทีนี้เราไม่ได้พูดถึงในขั้นในชั้นเมื่อฟ้องมาแล้วนะครับเมื่อพนักงานอัยการเนี่ยได้รับการสรุปสำนวนจากพนักงานสอบสวน
0: ครับ
1: พนักงานอัยการฟ้องเด็กหรือเยาวชนเนี้ยต่อศาลแล้วกระบวนการเนี้ยมันจะเหมือนไหมมันจะเหมือนกับกรณีศาลปกติที่เอาพยานหลักฐานเข้าสืบ มีคำพิพากษาแค่นั้นหรือเปล่าถ้าตอบเลยก็คือว่าไม่นะครับซึ่งกระบวนการของศาลเยาวชนและครอบครัวนะครับต้องอยากจะเน้นย้ำนะครับเรามุ่งที่จะมีการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กดังนั้นเราจะมีทั้งกระบวนการเชิงสมานฉันท์กระบวนการหักเหคดีเนี่ยออกจากกระบวนการยุติธรรมปกติเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลครับก็เพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับตัวเด็กและก็สังคมครับผมซึ่งกระบวนการเนี่ยที่ศาลเยาวชนและครอบครัวนะครับนำมาใช้เนี่ย

0: การแทนการดำเนินคดีอาญาหลังฟ้องนะครับแล้วก็มาตรา132
1: อันนี้เดี๋ยวต้องชี้แจงนิดนึงว่าเป็นกฎหมายตามพ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวใช่ป
0: ่ะใช่เลยครับผมซึ่งมาตรา132ก็คือมาตรการแทนการพิพากษานะครับซึ่งถามว่า3 มาตรการนี้มีหลักเกณฑ์หรือว่าความสำคัญอะไรอย่างไรบ้างก็อยากจะขอบอกคร่าวๆนะครับว่าในส่วนของมาตรา86นะครับเขาจะใช้ในกรณีที่ในชั้นสถานพินิจสมมตินายกกระทำความผิดนะครับนายกกระทำความผิดตรวจสอบการจับแล้วอยู่ในช่วงอาจจะเลย30วันเพราะมันต้องผัดฟ้องนะครับอยู่ช่วงผัดฟ้องทางสถานพินิจเห็นว่านายกกระทำความผิดดังกล่าวเนี่ยอัตราโทษไม่เกิน5ปีแล้วก็นายกสำนึกผิดรวมทั้งตัวผู้เสียหายก็ได้รับการเยียวยาและก็ไม่ติดใจนะครับทางสถานพินิจเนี่ยก็จะสามารถที่จะจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูโดยการจัดทำแผนเนี่ยเสนอให้ท่านอัยการก่อนนะครับแล้วก็ให้ศาลพิจารณาภายใน30วันเนี่ยซึ่งเมื่อเด็กแผนเหล่านี้แผนตัวเนี้ยตามมาตรา86ก็คือเห็นว่าเด็กสามารถที่จะไปทำงานบริการสังคมนะครับซึ่งถ้าเขาทำครบจำนวนชั่วโมงตามแผนเนี่ยก็จะพนักงานอัยการก็จะมีคำสั่งไม่ฟ้อง
1: ประเภทงานพวกบริการสังคมที่เด็กและเยาวชนจะไปทำในมาตรการเหล่านี้มีอะไรบ้างฮะ
0: ก็จากที่เห็นนะครับก็จะเป็นการไปบำเพ็ญประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นที่วัดหรือที่สถานที่ราชการต่างๆอาจจะเป็นการไปทำความสะอาดนะครับหรือว่าไปช่วยงานซึ่งก็จะให้ผู้มีอำนาจในสถานที่นั้นๆเป็นคนรับรองจำนวนชั่วโมงนะครับซึ่งอัตราเนี่ยก็จะระบุเลยว่าแผนเนี่ยจะไม่เกิน30ชั่วโมงซึ่งเด็กๆหลายๆคนที่กระทำความผิดนะครับเล็กน้อยก็ได้รับประโยชน์ตรงนี้ซึ่งเมื่อมีคำสั่งไม่ฟ้องก็เด็กก็จะไม่ถือเป็นต้องมีคำพิพากษาหรือเคยต้องโทษอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ในส่วนของมาตรา90เมื่อกี้เรามาตรา86โดยสถานพินิจมาตรา90เขาเรียกว่ามาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาหลังฟ้องคำว่าหลังฟ้องคืออะไรพนักงานอัยการฟ้องและศาลท่านเห็นว่าคดีนี้มีอัตราโทษไม่เกิน20ปีรวมทั้งแล้วก็ผู้เสียหายก็อาจจะมีหรือไม่มีถ้ามีก็ต้องยินยอมเด็กต้องสำนึกผิดศาลก็จะมีคำสั่งส่งให้ทางสถานพินิจนะครับทำแผนใช่แต่นี่ก็คือหลังฟ้องนะครับก็ทำแผนได้เหมือนกันแล้วก็กิจกรรมก็เป็นไปเพื่อการบำบัดฟื้นฟูใช่แล้วก็ศาลก็จะจำหน่ายคดีชั่วคราวนะครับแล้วก็ระยะเวลาแผนนี้ก็อาจจะมีทั้งการติดตามประเมินผลโดยพนักงานพินิจเพราะว่ามันเป็นเรื่องของชั้นสถานพินิจการบำเพ็ญประโยชน์ก็มีหรือว่ากิจกรรมอื่นใดของทางสถานพินิจของแต่ละจังหวัดนั้นๆเนี่ยแล้วก็ถ้าเกิดปฏิบัติครบถ้วนก็ศาลก็จะมีคำสั่งยุติคดีเด็กก็จะไม่มีคดีติดตัวแต่ว่าถ้าในส่วนของศาลเยาวชนเนี่ยการรายงานตัวนะครับคือแผนจะกำหนดเป็นห่วงปีเหมือนกันแหละจนจะถึงนับแต่วันที่ยุตินับแต่วันที่จำหน่ายชั่วคราวจนถึงวันยุติเนี่ยแล้วก็จะมีการรายงานตัวซึ่งการรายงานตัวก็อยากจะบอกว่าเป็นการรายงานตัวต่อผู้พิพากษาสมทบก็คือแต่ละท่านก็คือเหมือนกับจะรับเคสไปเลยว่านางก็ดูเด็กเนี่ยในจำนวนอัตราเด็กเท่านี้ก็จะติดตามผลเลยว่าเนี่ยภายในปีเนี่ยเด็กแล้วก็จะมีการตรวจฉี่ด้วยสำหรับเด็กบางประเภทที
1: ่หาสารเสพติด
0: ใช่ครับผมตรวจสารเสพติดในปัสสาวะนะครับซึ่งก็ยังมีหลายๆคนที่ก็ยังหวนกลับไป
1: ก็เป็นสีม่วงอยู่
0: ใช่ซึ่งถ้าเกิดปฏิบัติครบถ้วนนะครับก็จะยุติคดีโดยไม่ต้องมีคำพิพากษาเด็กได้ประโยชน์ไปแต่ถ้าเกิดอย่างเมื่อกี้ตรวจปัสสาวะแล้วพบปัสสาวะสีม่วงพบสารเสพติดอันนี้ก็ศาลก็จะยกคดีขึ้นมาพิจารณาเพื่อมีคำพิพากษาต่อไปซึ่งก็จะมีอยู่ในรูปแบบของการหักเหการสมานฉันท์ในการประชุมกลุ่มอะไรพวกนี้ก็ศาลเยาวชนก็จะนำกลเม็ดตรงนี้มาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้แก่เกิดแก่สังคมแล้วก็กับตัวเด็กเองครับผม
1: ครับตรงนี้น่าสนใจนิดนึงนะครับเรื่องของเกี่ยวกับมาตรการที่เรียกว่าการหักเหที่ว่าเนี่ยนะครับที่เกี่ยวกับกระบวนการสมานฉันท์ผมได้ยินคุณเน

0: ตินันพูดเนี่ยก็เลยอยากจะลองขยายความนิดนึงนะครับว่าไอ้กระบวนการยุติธรรมสมานฉันท์ในศาลเยาวชนและครอบครัวเนี่ยมันมีหลักการสำคัญยังไง
1: ถ้าหลักการสำคัญจริงๆนะครับก็คือการที่มันคือความร่วมมือมันคือความเข้าใจมันคือเราต้องมีเจตจำนงร่วมกันทั้งไม่ว่าจะเป็นโจทย์จำเลยรวมทั้งตัวพ่อแม่ผู้ปกครองว่าโอเคเด็กเนี่ยควรได้รับโทษเท่านี้พอแล้วแล้วที่เหลือผู้เสียหายได้กันเยียวยาพอแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดผลดีกับทั้งตัวเด็กกับทั้งทุกอย่างกับตัวสังคมเนี่ยครับคือการสมานฉันท์ตามแนวทางของศาลเยาวชนที่นำมาปฏิบัติครับซึ่งจาก3วิธีนี้เมื่อกี้เราจะได้ยินคำว่ายุติคดีอ่ะแล้วเด็กได้ประโยชน์ยังไง
0: เด็กได้ประโยชน์ยังไงฮะ
1: ครับผมซึ่งการยุติคดีเนี่ยก็คือผลการยุติคดีนะครับในวันสุดท้ายเนี่ยก็จะมีการส่งผลตัวเนี้ยไปที่พนักงานสอบสวนสภ.หรือว่าที่จับ
0: ที่รับผิดชอบ
1: ใช่ที่จับกลุ่มเด็ก
0: ในพื้นที่
1: ใช่เพื่อที่จะส่งผลตัวนี้ไปที่ทะเบียนประวัติอาชญากรรมเพื่อลบประวัติการกระทำผิดดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าเราจะเคยเห็นว่าเด็กที่กระทำความผิดเนี่ยก็จะสามารถเป็นผู้รักษาอัยการได
0: ้ก็คือเรียกว่าประวัติยังไม่เสีย
1: ใช่
0: แต่เขาจะไปสมัครงานหรือว่าเรียกว่ามันก็คือผ้าขาวไปเลย
1: ใช่
0: นะครับก็ถือว่าเหมือนกับไม่เคยกระทำความผิดหรืออย่างนั้นป่ะ
1: ใช่ครับผมนั่นคือคำว่าการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูกันให้โอกาสให้เขากลับเข้าสู่สังคมไม่ไปเป็นการสร้างตาบาปให้แก่ตัวเด็กแล้วก็ให้เด็กออกมาสู่สังคมได้แบบโอเคฉันเหมือนหลายๆคนที่มาที่ศาลเยาวชนผมก็จะบอกว่าเราคงไม่ต้องเจอกันอีกแล้วแล้วถือว่าเราเนี่ยได้รับบทเรียนก่อนคนอื่นนะดังนั้นบทเรียนตัวนี้เราจำไว้เลยแล้วเราอย่าไปทำผิดอีก
0: ในวันนี้นะครับเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการพิเศษต่างๆที่ทางคุณเนตินันได้นำเสนอให้กับคุณผู้ชมก็คงจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ชมแล้วก็อาจจะรวมถึงในเรื่องของเป็นอุทาหรณ์ด้วยนะครับว่าในการกระทำความผิดนั้นโดยเฉพาะในเรื่องของการที่เป็นผู้กระทำที่เป็นเด็กและเยาวชนนั้นมันมีความละเอียดอ่อนอย่างไรแล้วก็จริงๆแล้วสังคมก็ยังเน้นเรื่องของการให้โอกาสมากกว่าการลงโทษนะครับและสำหรับวันนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณคุณเนตินันท์สุขชุมเป็นอย่างมากเลยนะครับสำหรับเนื้อหาที่ดีในวันนี้ขอบคุณมากเลยครับ
2: สวัสดีค่ะค่ะกลับมาพบกันนะคะในช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีค่ะ
3: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มีละครมาให้ชมเหมือนเดิมค่ะพี่อ้อย
2: ค่ะ
3: นะคะอีกแล้วค่ะละครของเรานะคะวันนี้นะคะก็อาจจะเกี่ยวกับทั้งผู้ชายและผู้หญิงแล้วก็เกี่ยวกับคนขับขี่บนถนนด้วยนะคะว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เราจะทำยังไงดีชื่อตอนว่าเมาแล้วขับค่ะพี่อ้อยค่ะ
2: ค่ะจะเป็นยังไงไปชมละครกันเลยค่ะ
3: ค่ะ
4: เอ้าพี่พิมพ์วันนี้มาทำงานแต่เช้าเลยนะ
5: อันเกิดเรื่องขึ้นเมื่อคืนนะสิเธอไม่ได้ดูคลิปในข่าวหรอ
4: ข่าวอะไรหรอไม่ได้ดูเลยเมื่อคืนหลับตั้งแต่หัววันเลยอ่ะ
6: เอ้ามันเรื่องอะไรกันน่ะ
5: ก็เมื่อคืนอ่ะก๊อฟขับรถชนคนแถมโดนข้อหาเมาแล้วขับอีก
6: โอ้ยก๊อฟเมาประจำอยู่แล้ว
4: แล้วเป็นไงบ้างเนี่ยพี่ก๊อฟนั่นไงพี่ตูนมาแล้ว
5: ตูนก๊อฟแฟนเธอเป็นไงบ้าง
4: เรื่องราวมันเป็นยังไงเหรอพี่ตูน
7: คืออย่างนี้เมื่อคืนเราไปงานเลี้ยงแล้วก๊อฟมันก็ดื่มเหมือนเดิมแหละเราก็เตือนแล้วว่าอย่าดื่มสุดท้ายตอนกลับก็ไปขับรถชนคนนะสิ
4: แล้วคนที่โดนชนเขาเป็นยังไงบ้างอ่ะ
7: ก็ไม่ได้เป็นอะไรเยอะหรอกก็แค่เจ็บนิดหน่อยแต่ที่แย่กว่านั้นก็คือตำรวจดันมาเห็นพอดีแล้วตำรวจก็ได้กลิ่นแอลกอฮอล์จากก๊อฟไงก็เลยรู้ว่าก๊อฟอ่ะเมาแล้วขับ
5: แต่เราเห็นในคลิปอ่ะก๊อฟทะเลาะกับตำรวจด้วยนะ
7: ก็ก๊อฟมันไม่ยอมไปโรงพักนะสิก็เลยทะเลาะกับตำรวจตามคลิปนั่นเลยอ
6: ่
7: ะ
6: อ้าวแล้วอย่างนี้ก๊อฟจะโดนข้อหาอะไรบ้างเนี่ย
2: ค่ะจากละครนะคะอันนี้ตอบง่ายเลยค่ะว่าผิดแน่ๆแหละ
3: เมาแล้วก็ขับด้วย
2: ใช่ตรงตัวมากเลยนะคะแต่ในกรณีนี้นะคะอยากจะให้ทุกคนได้เข้ามาดูในพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะในเรื่องนี้นะคะจะเกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติจราจรค่ะพ.ศ.2522ค่ะในเรื่องนี้นะคะก็คือบอกไว้เลยว่าผู้ที่จะขับขี่ยานพาหนะเนี่ยจะต้องไม่มีการมึนเมาหรือดื่มสุราเกิดขึ้นนะคะอันนี้ห้ามไว้เลยนะคะและสำหรับกรณีนี้นะคะเมื่อมีการเมานะคะแล้ว

0: ก็แน่นอนว่ามีความผิดเกิดขึ้นนะคะในกรณีนี้นะคะในเรื่องนี้แบ่งการเมาแล้วขับออกเป็น4กรณีด้วยกันค่ะกรณีแรกนะคะเป็นกรณีเมาแล้วขับแบบปกติไม่ได้ไปทำร้ายใครก่อนค่ะยังไม่ทันได้ทำร้ายนะคะกรณีนี้นะคะก็มีโทษยาไว้นะคะต้องบอกก่อนว่าพรบ.จราจรเนี่ยเป็นพรบ.ที่มีโทษทางอาญานะคะทางแพ่งและทางปกครองด้วยนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะเมาแล้วขับเฉยๆเนี่ยก็มีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีนะคะแล้วก็ปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 20,000 บาทนะคะหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะแล้วก็รวมถึงสามารถที่จะถูกยกเลิกการใช้ใบอนุญาตขับขี่ได้ด้วยเลยนะคะ
1: ค่ะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเป็นการเมาแล้วขับนะคะทำให้ได้รับอันตรายสาหัสนะคะคือยังไงคะได้รับอันตรายสาหัสคือเสียอวัยวะสมมุติผู้เสียหาย
0: เป็นไปตามเหมือนมาตรา297นะคะ
1: ตามประมวลกฎหมายอาญาก็คือสูญเสียอวัยวะสำคัญนะคะหรือว่า
0: ตาบอดแขนขาขาดหรือว่าจิตพิการหรือว่าร่างกายไม่สมประกอบ
1: ค่ะอันนี้นะคะเขาเรียกว่าได้รับอันตรายสาหัสถ้าเมาแล้วขับแล้วทำให้ผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยได้รับอันตรายสาหัสนะคะก็คือจะต้องระวางโทษนะคะระวางโทษจำคุกตั้งแต่2ถึง6ปีนะคะหรือนะคะปรับโทษปรับก็คือ 40,000 ถึง 120,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะแล้วก็จะถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่เนี่ย2ปีค่ะพี่ออยถ้าเมาแล้วขับทำให้คนที่รับความเสียหายเนี่ยถึงแก่ความตายเลย
0: ค่ะ
1: โทษก็จะรุนแรงขึ้นอันนี้นะคะก็คือจะมีโทษจำคุกตั้งแต่นะคะ 3-10 ปีนะคะหรือโทษปรับนะคะโทษปรับก็คือตั้งแต่ 40,000 ถึง 200,000 บาทนะคะซึ่งหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะซึ่งในกรณีนี้นะคะถ้าเกิดตายเนี่ยนะคะเสียชีวิตเนี่ยนะคะก็ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่นะคะตลอดเลยนะคะ
0: ห้ามขับอ๋อแน่นอนเพราะว่าคนตาย
1: ไปเลยนะคะ
0: เมื่อกี้เราข้ามไปนิดนึงค่ะวันนี้พี่ก้อยลืมพูดในกรณีที่2นะคะเมื่อกี้มีเมาแล้วขับแบบปกติใช่ปะคะแล้วก็ขอมาสเต็ปที่2ก็คือเมาแล้วขับแล้วก็ทำอันตรายแก่บุคคลอื่นเฉยๆก่อนนะคะอันตรายเฉยๆนะยังไม่สาหัสนะคะอันนี้ก็มีโทษจำคุกค่ะก็คือตั้งแต่1ถึง5ปีนะคะแล้วก็อาจจะมีโทษปรับด้วยนะคะก็คือปรับตั้งแต่ 20,000 จนถึง 100,000 บาทนะคะรวมถึงสามารถที่จะถูกพักใช้ใบอนุญาตขับขี่หรืออาจจะถูกยกเลิกไปเลยก็ได
1: ้ค่ะอันนี้ก็คือแล้วแต่ดุลพินิจของศาลนะคะพี่อ๋อ
0: แล้วแต่ความเสียหายที่มันเกิดขึ้นด้วย
1: ใช่ค่ะทีนี้เรามาดูต่อค่ะแล้วทีนี้ค่ะความเสียหายที่เกิดขึ้นตัวพรบ.คุ้มครองไหมที่ถ้าสมมุติว่าเป็นเรื่องที่ค่ารักษาพยาบาลคนบาดเจ็บอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
0: เพราะว่าในเรื่องของจราจรเราก็รู้กันอยู่แล้วนะคะว่ามีกฎหมายอื่นๆมาควบคุมรวมถึงประกันอันนี้คิดว่าทุกท่านแหละก็คือต้องมีต้องทำด้วยแล้วก็พรบ.ประกัน
1: ใช่ค่ะ
0: พรบ.คุ้มครอง
1: ผู้ประสบภัยจากรถนะคะคือพรบ.ตัวนี้นะคะคือเวลาเราไปต่อทะเบียนรถเนี่ยเขาจะให้ทำพรบ.ทุกครั้งนะคะค่ะคือเราต้องมาดูก่อนนะคะว่าการทำประกันภัยรถยนต์นะคะจะคุ้มครองแบบไหนอย่างไรนะคะ
0: อันนี้แล้วแต่บริษัทประกันเลยนะคะต้องดูให้ดีด้วยนะคะว่าจริงๆเนี่ยเขามีการคุ้มครองเหมือนกันนะคะแม้ว่าอาจจะเกิน50มิลลิกรัมที่กฎหมายกำหนดก็ตาม
1: ซึ่งนั้นปริมาณแอลกอฮอล์ใช่
0: ไหมคะอันนั้นผิดอยู่แล้วนะคะผิดตามพรบ.จราจรแต่ว่าในการประกันเนี่ยเป็นเรื่องที่เราทำกับบริษัทประกันเนี่ยเขาก็อาจจะคุ้มครองให้โดยมีเงื่อนไขต่างๆที่มันแตกต่างไป
1: ในส่วนของพระราชบัญญัติพอเขาเรียกว่าตัวพรบ.นะคะคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเนี่ยนะคะคือถ้าเราทำไปแล้วเนี่ยไอ้พรบ.ตัวเนี้ยเขาจะไม่สนใจนะคะว่าคุณเมาแล้วขับหรือไม่เมาแล้วขับนะคะถ้ามันเกิดความเสียหายขึ้นเขาจะจ่ายให้ก่อนค่ะพี่ย้อยนะคะจะต่างจากการเราทำประกัน
0: ประกันเนี่ยกฎหมายไม่ได้บังคับแต่พรบ.เนี่ยบังคับ
1: ใช่เพราะฉะนั้นก็คือถ้าสมมติว่ามันมีการความเสียหายเกิดขึ้นค่ารักษาพยาบาลต่างๆเนี่ยนะคะเขาก็จะจ่ายให้
0: จ่ายให้ก่อนเลย
1: ใช่ใช่ค่ะแล้วเขาก็จะไปฟ้องร้องอีกทีนึงว่าใครเป็นคนผิดอะไรยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มีคำตอบค่ะพี่ออยก็คือว่าเมาแล้วขับเนี่ยผิด
0: ผิดแน่แหละ แต่ว่าท่านผู้ชมจะได้ทราบได้ชัดเจนขึ้นค่ะว่าผิดอะไรแล้วมันไล่เรียงเป็นสเต็ปยังไงบ้างนะคะรวมถึงพรบ.ที่เกี่ยวข้องแล้วก็การทำประกันแล้วก็อีกส่วนนึงนะคะตามละครเมื่อกี้ที่เห็นบอกว่ามีการขัดขืนไม่ยอมไปโรงพักอะไรนะคะอันนี้ก็คือยังเป็นความผิดอีกส่วนนึงนะคะอาจจะไม่ได้รุนแรงมากนะคะเป็นกรณีที่ขัดขืนคำสั่งเจ้าพนักงานนะคะอันนี้ก็มีความผิดระหุโทษนะคะตามมาตรา367นะคะ
1: ค่ะนี่ก็คือคำตอบของเรื่องนี้ในวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
1: กระดิ่งลั่นบ้านทนาย
0: กระดิ่งดังอีกแล้วแสดงว่ามีท่านผู้ชมถามคำถามอีกแล้วค่ะอาจารย์คะ
1: แปลว่าทุกคนที่มีปัญหามาที่นี่ได
0: ้มาสั่นกระดิ่งค่ะอาจารย์คะคือท่านผู้ชมทางบ้านที่ถามมาวันนี้ค่ะท่านผู้ชมบอกว่าท่านผู้ชมเป็นเท้าแชร์ค่ะอาจารย์แล้วก็กำลังจะล้มวงแชร์ค่ะอาจารย
1: ์อ้าวทำไมอ่ะ
0: ก็คือท่านผู้ชมบอกว่าคนที่เปียแชร์ไปก่อนลูกวงที่เปียแชร์ไปก่อนแล้วเนี่ยเอาเงินไปหมดแล้วแล้วถึงเวลาส่งอ่ะไม่ยอมส่งค่ะบางคนก็ส่งมั่งไม่ส่งมั่งกระปริบกระปรอยจนกระทั่งมันไม่มีเงินเหลือค่ะอาจารย์คะแล้วทีนี้คนที่เปียมือหลังๆอ่ะมันก็ไม่ได้เงินสิคะอาจารย์แล้วเนี่ยท่านผู้ชมก็เลยกลัวว่าลูกแชร์คนหลังๆที่เขายังไม่ได้เปียค่ะอาจารย์คะเขาจะรวมตัวกันแล้วมาฟ้องท่านผู้ชมในฐานะที่เป็นเท้าแชร์ได้ไหมแล้วท่านผู้ชมควรจะทำยังไงถ้าไม่รู้จะทำยังไงท่านผู้ชมบอกจะล้มวงแชร์ซะเลยค่ะอาจารย์คะ
1: คุณไม่ต้องไปล้มมันหรอก
0: ค่ะ
1: ถึงเวลาลูกวงไม่จ่ายแล้วคุณจะแบกภาระต่อไปจ่ายให้เขานี่ก็ไม่ไหว
0: ไม่ไหวใช่ค่ะควรจะทำยังไงดีท่านผู้ชมบอกแม่กังวลเหลือเกินค่ะ
1: แต่ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมเนี่ยคงเคยเล่นแชร
0: ์หลายท่านเลยค่ะท่านผู้ชมหลาย
1: แชร์เนี่ยในทางกฎหมายไม่ถือว่าผิด
0: ค่ะ
1: ถ้าเป็นพวกประชาชนเอกชนทั่วๆไป
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าเป็นบริษัทต่างๆเนี่ยมาตั้งวงแชร์เนี่ย
0: ค่ะ
1: กฎหมายเขาห้ามนะอาจารย
0: ์อ๋อ
1: นะหรือเราตั้งวงแชร์เนี่ยสักเกินกว่า3วง
0: ค่ะ
1: ก็ผิดนะ
0: อ๋อ
1: วงหนึ่งเกินกว่า 300,000 บาท 300,000 บาท
0: ค่ะ
1: ก็ผิดนะ
0: อ๋อ
1: เขาเกรงว่าพวกคนเหล่านี้นี่ทำหลายๆวงเข้าอาจารย์ไปๆมาๆเนี่ย
0: มันยุ่งเลย
1: มันอีลุงตุงนางแล้วมันมีกำลังไม่ไหวแล้วมันก็จะเบี้ยวกันแล้วมันก็เบี้ยวกันบ่อยๆ
0: แล้วก็เป็นเรื่องเป็นราว
1: เพราะฉะนั้นตั้งการเล่นกันสิบคนคนละ 50,000 ไอ้คนละ 5,000 5,000 อย่างเก่งก็ 50,000
0: ค่ะ
1: หรือมือละหมื่นมือละหมื่น10คนอย่างเก่งก็ 100,000
0: ค่ะ
1: พอให้เงินเนี่ยมันช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้นะ
0: ฮะ
1: เขาก็ไม่ห้ามเอาละทีนี้เท้าแชร์เนี่ยอาจารย์รู้เปล่าว่าเป็นเนี่ยเป็นทำไม
0: ค่ะ
1: เป็นเพราะส่วนใหญ่ได้ไปก่อน
0: เ
1: พราะคนเป็นเท้านี่มักจะเอาเงินไปใช้ก่อนแล้วโดยไม่ต้องเสียดอกเสียดวงอย่างไรเห็นไหมฮะไม่ต้องเสียเลยเพราะฉะนั้นก็มีหน้าที่ในการรวบรวมสมาชิกแต่ละคนแต่ละคนให้มาจ่ายเงินตัวเท้าคนส่วนใหญ่ที่เขาเล่นกันเนี่ยเพราะเขาเห็นเท้าเป็นคนน่าเชื่อถือ และเท้าก็จะเป็นหลักประกันได้ว่าเอ้ยฉันจะรวบรวมเงินแต่ละคนแต่ละคนมาให้ได
0: ้
1: หรือจะมีปัญหาใดๆฉันก็เหมือนออกหน้ารับหน้ารับตาว่ารับผิดชอบ
0: ค่ะ
1: เอาละทีนี้กรณีที่มีอยู่10มือ เปียไปแล้ว4มือ
0: ค่ะ
1: ไอ้คนเปียไปแล้วเนี่ยอาจารย์เกิดอะไรขึ้นได้เงินไปแล้วสมมุติมือละ 5,000 ได้ไปแล้ว 50,000
0: ค่ะ
1: มือ2ก็ได้ไป 50,000
0: ค่ะ
1: มือ3ก็ 50,000
0: ค่ะ
1: มือ4ก็ 50,000
0: ค่ะ
1: พอรับเงินเสร็จ
0: ค่ะ
1: เหี่ยว
0: อ๋อใช่ใช่อาจารย์แบบท่านผู้ชมถามมาเนี่ย
1: แทนที่จะผ่อน 5,000 พร้อมดอกเบี้ยไปเรื่อยๆเบี้ยวเลย
0: ค่ะ
1: อย่างนี้ในทางกฎหมายถามว่าใครจะต้องรับผิดชอบ
0: ค่ะ
1: ทุกคนเนี่ยมือ5มือ6มือ7เขาก็ต้องพุ่งมาที่เท้าสิครับ
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะเท้าก็รับเงินไปแล้วด้วยเขาก็ต้องรับผิดชอบ
0: ค่ะ
1: คนที่จะต้องรับผิดชอบอีกด้วยก็คือมือ1มือ2มือ3มือ4ที่เบี้ยว คนมือ5มือ6เป็นผู้เสียหายทั้งสิ้นฟ้องทั้งเท้าได้และก็ฟ้องทั้งลูกวงแชร์ที่เบี้ยวได้เป็นคดีแพ่งไม่ใช่คดีอาญาดังนั้นใครที่เป็นลูกวงแชร์ก็ดีหรือเป็นเท้าแชร์ก็ดีเบี้ยวไม่จ่ายเงิน คนที่ได้รับความเสียหายตามบี้ตามฟ้องตามดำเนินคดีได
0: ้
1: ตามกฎหมายครับแม้จะไม่มีสัญญากันนะฮะก็เอาพยานบุคคลที่เล่นด้วยกันมานำสืบฟ้องร้องได้ครับ
0: ค่ะโอ้ท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมที่เป็นเท้าแชร์ก็อย่าเพิ่งกังวลอะไรนะคะคือคงไม่ใช่โดนคนเดียวนะคะยังไงก็มีพวกโดนอีกหลายคนนะคะถ้ายังไงดิฉันและอาจารย์แนะนำว่าควรจะไปคุยประนีประนอมกันดีกว่านะคะสำหรับคนที่รับเงินไปแล้วแล้วก็ยังไม่ได้เอามาส่งใช้คืนนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

ภาษากฎหมายในวันนี้เสนอคำว่าเจตนาเจตนาหมายถึงการกระทำโดยรู้สำนึกในการที่กระทำและในขณะเดียวกันผู้กระทำประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระทำนั้น

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันอังคารที่9มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้นะคะประเทศไทยก็ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งอยู่ค่ะจะเป็นพื้นที่ไหนบ้างเราไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศเมียนมาเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศลาวตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะและในส่วนของพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในวันนี้นะคะเป็นภาคเหนือได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตราดบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมและมุกดาหารบริเวณภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดจันทบุรีและตราดบริเวณภาคใต้ได้แก่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันนะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันนะคะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตราดบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมและมุกดาหารบริเวณภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครบริเวณภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและพัทลุงบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ในวันนี้นะคะขอให้ประชาชนในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ยนต์ที่นายอยากได
1: ้คุณลุงครับบนชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
2: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
0: เป็นแรงบันดาลใจยังไงเหรอคะ
2: ที่จริงเรื่องมันก็ตั้งแต่20กว่าปีก่อนตอนนั้นลุงเพิ่งเปิดร้านใหม
3: ่ๆพุทธศักราช2544
2: พวกหนังสือกีฬาก็จะอยู่ชั้นนี้แหละครับ
4: โทษด้วยครับผมไม่อยากได้แล้ว
2: อ้าวทำไมล่ะครับ
4: จานเยอะแค่ไหนจะซ้อมเยอะแค่ไหนมันก็ไม่ทำให้ผมเก่งขึ้นหรอก
2: อย่าเพิ่งหมดกำลังใจสิครับ
4: จริงๆผมควรจะเลิกว่ายน้ำแล้วไปทำอย่างอื่นได้แล้ว
2: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกที่พูดถึงความพยายามผมอ่านจบแล้วคิดว่าน่าจะเหมาะกับคุณนะครับไม่นานลุงก็เห็นเขาคนนั้นในทีวีเขาได้ไปแข่งว่ายน้ำในฐานะตัวแทนทีมชาติอีกครั้งหนึ่งก็เคยมีเจ้าของกิจการที่ธุรกิจของเขาขาดทุนมาเป็นปีแต่ก็ไม่ยอมปลดพนักงาน
5: ไม่พวกเขาจะลำบากกว่าผมหลายเท่า
2: ผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับคุณเป็นผู้นำที่ดีเหมือนตัวละครในเรื่องติโตที่ในหลวงทรงแปลเป็นเรื่องของผู้นำคนหนึ่งที่พยายามพาประเทศฝ่าวิกฤตผมเชื่อว่าถ้าคุณมีความมุ่งมั่นและความพยายามเหมือนติโตน่าจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นนะครับแล้วก็สาวออฟฟิศคนหนึ่งที่เธอรู้สึกว่าเธอทุ่มเทให้กับบริษัทอย่างมากแต่เจ้านายไม่เคยเห็นคุณค่าจนเธออยากลาออกลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับเล่มนี้ในหลวงท่านแปลเป็นเรื่องของหน่วยสืบราชการ

0: อาลับที่พยายามช่วยให้บ้านเมืองรอดพ้นสงครามอยู่หลายปีโดยไม่มีใครรู้เพราะเขาเชื่อว่าการทำดีไม่จำเป็นที่ผลต้องเกิดกับตนเองแต่ควรให้เกิดกับบ้านเมือง
1: คุณลุงมีการ์ตูนไหมครับปิดเทอมแล้วอ่ะแม่บอกว่าให้อ่านการ์ตูนได้ครับ
0: งั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยเล่มนี้ในหลวงแต่งนะจะได้เห็นว่าคุณทองแดงนั้นมีความซื่อสัตย์ฉลาดและกตัญญูมากๆเลยละ
2: ว้าว
1: โอ้ยเฮ้ยดูดิคุณทองแดง
3: โหผมขอทั้งสี่เล่มเลยได้ไหมครับปู่
4: ที่จริงของปู่ก็มีครบนะแต่อยู่ที่เพชรบุรีโน่นนะถ้าอย่างนั้นปู่ซื้อให้แม่เป็นของขวัญแล้วกัน
0: เป็นของขวัญที่ดีมากเลยนะครับเพราะหนังสือของในหลวงรัชกาลที่9ทั้งสนุกและมีข้อคิดทุกเล่มท่านทรงแตกฉานเรื่องภาษามากเลยล่ะครับ
5: แล้วพระองค์ท่านก็ใช้พระปรีชาสามารถทางภาษา
4: สอนให้คนมีหลักการในการดำเนินชีวิตทั้งเรื่องความพยายามการทำดีโดยไม่หวังผลความมุ่งมั่นที่จะผ่านพ้นวิกฤตและความซื่อสัตย์กตัญญู
0: และท่านก็ทรงต้องการให้เข้าถึงทุกคนด้วยนะแม้แต่ผู้มีปัญหาทางการมองเห็นก็มีพระมหาชนกฉบับอักษรเบรลด้วย
1: โหดีมากๆเลยค่ะ
0: เอานี่ได้แล้ว4เล่ม
3: โห
6: วันนี้ได้รู้ว่าหนังสือที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงแต่งและแปลทั้งนายอินผู้ปิดทองหลังพระติโตพระมหาชนกและเรื่องทองแดงทุกเล่มมีคำสอนและสร้างแรงบันดาลใจช่วยให้คนไทยมีหลักการในการดำเนินชีวิต

0: นี่รู้หรือเปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระอัจฉริยภาพทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะมีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะ
1: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายหรอครับ

0: บัดทางธรรมชาติตอนไฟป่าจากมนุษย์สุดอันตราย
1: พวกเราก็ได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแล้วนะว่าความเสียหายมันมหาศาลโชคดีที่ไม่มีใครเสียชีวิตนะต่อไปเราจะระวังมากกว่านี้ครับเราจะอยู่เฝ้าตลอดเวลาที่เราเผาไร่กำจัดวัชพืชทุกครั้งเลยครับทางที่ดีอย่าไปเผามันเลยมันมีแต่ผลเสียมากกว่าผลดียิ่งจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
2: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอดีแอลทีวี
0: ไฟป่าส่งผลกระทบหลายด้านอย่างผลกระทบต่อพืชพันธุ์ในป่าไม้เพราะไปทำลายสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ผลกระทบต่อสัตว์ป่าและสิ่งมีชีวิตเล็กๆในป่าให้ได้รับบาดเจ็บล้มตายที่หนีรอดก็ขาดที่อยู่อาศัยรวมไปถึงแหล่งอาหารถูกทำลายส่วนผลกระทบต่อดินที่สิ่งปกคลุมดินถูกเผาทำลายเมื่อฝนตกน้ำที่ไหลบ่าไปตามหน้าดินจะพัดพาหน้าดินอนุดมสมบูรณ์ไปด้วยไม่สามารถกักเก็บน้ำและธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชได้และผลกระทบต่อน้ำแหล่งน้ำจะเต็มกอนและขี้เถ้าจากไฟป่าทำให้ลำห้วยขุ่นเมื่อดินตะกอนไปทับถมในแม่น้ำมากขึ้นลำน้ำก็จะตื้นเขินทำให้เกิดอุทกภัยสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนและทรัพย์สินเป็นอย่างมาก
1: วันนี้ปู่เลยชวนทุกคนมาทำกิจกรรมที่ชื่อว่าป่าเปียกซึ่งเป็นทฤษฎี

0: และแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อมุ่งช่วยเหลือบรรเทาทุกภัยจากไฟป่าอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันป่าเปียกสามารถช่วยป้องกันปัญหาของไฟป่าโดยการนำเอาหลักการที่แสนง่ายดายแต่ได้ประโยชน์อย่างมหาศาลซึ่งมีด้วยกัน6วิธีวันนี้เราจะเลือกวิธีแรกมาทำกันก่อนนั่นก็คือการปลูกต้นกล้วยในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นช่องว่างของป่าประมาณ2เมตรข้อดีของวิธีนี้คือถ้าหากเกิดไฟไหม้ป่าขึ้นต้นกล้วยจะเป็นแนวปะทะไฟได้ดีเพราะต้นกล้วยสามารถอุ้มน้ำไว้ได้มากกว่าพืชชนิดอื่นๆทำให้ลดการสูญเสียน้ำลงไปได้มากมาเรามาลงมือกันปลูกเป็นแนวเป็นแถวให้ห่างกันต้นละ2เมตรนะทุกคน
1: ได้ครับ
0: ส่วนอีก5วิธีของป่าเปียกก็จะมีการจัดทำระบบป้องกันไฟไหม้ป่าโดยการใช้แนวคลองส่งน้ำและปลูกพืชตามแนวคลองไปด้วยวิธีต่อมาก็เป็นการสร้างระบบการควบคุมไฟป่าด้วยแนวป้องกันไฟของป่าเปียกโดยการอาศัยน้ำในชลประทานและน้ำฝนมาช่วยวิธีต่อมาคือการปลูกต้นไม้ที่โตเร็วคลุมแนวร่องน้ำเพื่อให้ความชุ่มชื้นค่อยๆทวีขึ้นและแผ่ขยายออกไปทั้งสองร่องน้ำทำให้ต้นไม้งอกงามและมีส่วนช่วยป้องกันไฟป่าได้เป็นอย่างดีเพราะว่าไฟป่านั้นมักจะเกิดขึ้นง่ายหากป่าขาดความชุ่มชื้นอีกวิธีคือการสร้างฝายโดยการปิดกั้นร่องน้ำหรือลำธารเป็นระยะระยะจะช่วยให้ดินเกิดความชุ่มชื้นแผ่ขยายเข้าไปทั้งสองด้านกลายเป็นป่าเปียกและวิธีสุดท้ายคือการสูบน้ำเข้าไปในระดับที่สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วปล่อยน้ำลงมาทีละน้อยให้ค่อยๆไหลซึมดินเพื่อช่วยเสริมการปลูกป่าบนพื้นที่สูงในรูปภูเขาป่าให้กลายเป็นป่าเปียกซึ่งสามารถป้องกันไฟป่าได้อย่างมาก
2: โอ้โหทฤษฎีป่าเปียกของในหลวงรัชกาลที่9ยอดเยี่ยมมากๆเลยครับ

0: อย่างน้อยวันนี้เราก็ทำป่าเปียกสำเร็จไปหนึ่งวิธีแล้วสัปดาห์ต่อไปเราค่อยนัดกันต่อช่วยกันนะทุกคนเพราะทุกครั้งที่มีไฟป่าเกิดขึ้นเนี่ยมันโหดร้ายและอันตรายมากไฟป่าลุกลามแบบที่ควบคุมได้ยากแล้วยิ่งถ้ามีพวกเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเยอะก็จะยิ่งลุกลามเร็วขึ้น
1: เชื้อเพลิงธรรมชาติในป่ามีอะไรบ้างเหรอคะคุณตา
0: ก็พวกดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาใบไม้กิ่งไม้แห้งหญ้าท่อนไม้ตอไม้วัชพืชไม้พุ่มใบไม้สดต้นไม้ประมาณนี้แหละจ้ะหลานงั้นเรามาทบทวนสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่าที่มาจากมนุษย์กันอีกรอบนะทุกคนจะได้จำได้แม่น
2: ๆ
3: ได
2: ้
3: เ
2: ลย
3: ค่ะ
0: สาเหตุการเกิดไฟป่าจากมนุษย์1เก็บหาของป่าบางทีเราจุดไฟเพื่อเพิ่มแสงสว่างในขณะที่อยู่ในป่าหรือเผาป่าเพื่อกระตุ้นการงอกของเห็ดหรือกระตุ้นการแตกใบใหม่ของพืชหรือเพื่อไล่ตัวมดแดงออกจากรังรมควันไล่ผึ้งพวกนี้ถือเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่ามากที่สุดสาเหตุที่2การเผาไร่เป็นสาเหตุที่สำคัญรองลงมาแล้วถ้าเราไม่ทำแนวกันไฟและไม่อยู่ควบคุมไฟก็ลุกลามได้สาเหตุที่3การล่าสัตว์ด้วยการจุดไฟไล่ให้สัตว์หนีออกจากที่ซ่อนแต่ไฟที่จุดกลับลุกลามกลายเป็นไฟป่าไงล่ะอ้าวที่เหลือให้ปู่บอกบ้างเหนื่อยขอพักก่อน
4: มาต่อนะสาเหตุที่4คือการเลี้ยงสัตว์แบบปล่อยให้หากินเองตามธรรมชาติก็มักจะลักลอบจุดไฟเผาป่าให้โล่งให้มีสภาพเป็นทุ่งหญ้าสาเหตุต่อมาสาเหตุที่5ความประมาทความคึกขนองจากการ

0: เข้าไปพักแรมในป่าก่อกองไฟแล้วลืมดับหรือทิ้งก้นบุหรี่ลงพื้นป่าบางครั้งการจุดไฟเผาป่าจุดไฟเล่นเพื่อความสนุกสนานแค่นั้นส่วนสาเหตุสุดท้าย6คือการแกล้งจุดส่วนใหญ่จะมาจากการที่ชาวบ้านในพื้นที่มีปัญหาขัดแย้งเรื่องที่ทำกินหรือถูกจับกุมจากการกระทำผิดในเรื่องป่าไม้กับหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ก็มักจะหาทางแก้แค้นเจ้าหน้าที่ด้วยการเผาป่านะ
1: ทำไมทำแบบนั้นได้นะแบบนี้ไม่ดีเลย
2: ไม่น่าจะทำแบบนั้นเลย
1: แย่จังเลยนะ
2: มันน่าเกลียดจริงๆ
1: แย่จัง
3: คุณตาครับเล่าตอนที่คุณตากับพี่เจ้าหน้าที่มาดับไฟป่าที่นี่ให้ฟังหน่อยสิครับ
0: อ๋อได้สิไฟป่าที่เกิดที่นี่ก็อย่างที่เรารู้ว่ามันมาจากการเผาไร่กำจัดวัชพืชใช่ไหมแต่ไฟที่จุดดันลุกลามตอนนั้นมีชาวบ้านโทรมาแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ก็รีบไปให้ถึงที่เกิดเหตุพอถึงก็รีบสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันไฟทั้งชุดทั้งหมวกถุงมือรองเท้าที่ป้องกันไฟและควันไฟต้องก้มต่ำๆมองหาบริเวณที่สามารถเข้าไปดับไฟป่าให้ได้ตอนนั้นไฟมันลุกลามเร็วมากทุกคนต้องตั้งสติสงบสติอารมณ์ไม่ให้ตื่นตระหนกและที่แย่กว่านั้นนะลมมันเปลี่ยนทิศทางตอนที่เจ้าหน้าที่กำลังดับไฟทำให้ต้องรีบเคลื่อนย้ายรถและอุปกรณ์ดับไฟไปอยู่ในทิศเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ที่สุดที่ไฟป่าไม่น่าจะไหม้มาถึงได
4: ้นานไหมครับกว่าจะสกัดไฟป่าได
0: ้เกือบ2ชั่วโมงเลยล่ะโชคดีมากที่วันนั้นสายฝนมาช่วยพวกเราเอาไว้ทำให้สกัดไฟป่าได้เร็วหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เข้าควบคุมพื้นที่เพื่อไม่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปแล้วก็ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่แล้วก็ประเมินเหตุการณ์ประเมินความเสียหายและวางแผนฟื้นฟูพื้นป่าอย่างมีระบบแบบแผนรวมถึงแผนการเยียวยาความเสียหายต่อไปนะส่วนชาวบ้านในพื้นที่เกิดเหตุและพื้นที่เสี่ยงก็ต้องฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดแต่ตาจะบอกให้นะทุกคนว่าปัญหาเกี่ยวกับป่าไม้เสื่อมโทรมของประเทศไทยยังมีอีกมากมายหลายพื้นที่อย่างทางภาคเหนือย้อนกลับไปกว่า30ปีก่อนพื้นที่บนดอยสวัสดิ์เชียงรายกลายเป็นผืนดินสีน้ำตาลแดงของภูเขาหัวโล้นทอดยาวสุดลูกหูลูกตาและเมื่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าของพวกเราเสด็จมาเยือนดอยตุงเป็นครั้งแรกจึงมีพระราชปฏิฐานที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งพื้นที่และชีวิตชาวไทยภูเขาและทรงจัดตั้งโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของป่าและต้นน้ำที่เคยเสื่อมโทรมใหกลับมีสภาพที่อุดมสมบูรณ์ดังเดิมโดยการปลูกป่าปลูกจิตสำนึกรักป่าพร้อมกับการสร้างอาชีพทางเลือกใหม่เปิดโอกาสให้คนบนดอยตุงมีอาชีพมีรายได้สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยละทุกคนนี่ก็เกือบ2เดือนได้แล้วนะกว่าเราจะได้เข้ามาฟื้นฟูป่ากันนะ
1: เจ้าหน้าที่คุณตาและทีมอาสาสมัครกู้ภัยทุกคนคงจะเหนื่อยและต้องเสียสละมากๆเลยครับปรบมือสิครับรออะไรถ้างั้น DLTV ขอเสริมเรื่องการเตรียมรับมือก่อนเกิดไฟป่าหน่อยได้ไหมครับ
0: ดีเลยปู่กำลังจะบอกให้ DLTV ช่วยให้ข้อมูลเสริมบอกทุกคนอยู่พอดีเลย
1: สิ่งแรกเลยที่เราต้องทำก็คือแจ้งเหตุไฟป่าทันทีที่เราพบเห็นหลังจากนั้นเราต้องเคลียร์พื้นที่ให้รถดับเพลิงเดินทางและเข้าถึงได้สะดวกง่ายต่อการจัดการปัญหาไฟลุกลามและไม่ทำตัวเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ส่วนอย่างอื่นที่เราต้องใส่ใจก็คือเราต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะช่วงฤดูแล้งเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าศึกษาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดกรณีไฟป่าและต้องหลีกเลี่ยงทุกอย่างที่จะก่อให้เกิดไฟป่าทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีกองใบไม้หรือหญ้าแห้งระวังถังแก๊สถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟระมัดระวังการเผาหญ้าในฤดูแล้งให้มากขึ้นเป็นพิเศษทำแนวกันไฟบริเวณบ้าน

0: านและเข้าร่วมซักซ้อมการอพยพเวลาที่มีไฟป่าเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟให้มีติดบ้านไว
1: ้โอ้โหข้อมูลมาเป็นชุดเลย
0: ในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดจากมนุษย์ที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะลองเข้าไปดูกันได้ครับ
2: ขายของ
3: วันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะ
2: ขอบคุณเหมือนกันค่ะ
0: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดจากมนุษย์เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นการเก็บหาของป่าการเผาไร่การแกล้งจุดไฟเล่นการล่าสัตว์การเลี้ยงสัตว์ความประมาทและความคึกขนองทฤษฎีป่าเปียกช่วยป้องกันปัญหาไฟป่าถือเป็นหลักการที่แสนง่ายแต่ได้ประโยชน์อย่างมหาศาล
1: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าน
0: ี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
4: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้วเหรอ
0: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหเฮ้ยนี่มันนอกโลก
0: ก็ใช่นะสิ
5: วันอนันทมหิดลตรงกับวันที่9มิถุนายนของทุกปีถือเป็นอีกวันสำคัญของไทยเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัครรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8ผู้ทรงให้กำเนิดวงการแพทยศาสตร์ซึ่งได้สร้างคุณูปการอย่างใหญ่ยิ่งต่อวงการแพทย์และการศึกษาทรงมีพระราชปณิธานในการยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนด้วยทรงตระหนักว่าสุขภาพที่ดีคือพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศวันอนันทมหิดลยังเป็นวันที่ใช้ยกย่องบุคลากรทางการแพทย์ผู้เสียสละอุทิศตนเพื่อดูแลสุขภาพชีวิตของประชาชนด้วยความเมตตาความรับผิดชอบและจิตวิญญาณแห่งการให้จึงเป็นอีกหนึ่งวันที่เตือนให้เราทุกคนเห็นความสำคัญของสุขภาพการดูแลตนเองครอบครัวสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: สารพันเรื่องไกลเกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองตอนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรข่าวสู้กระบวนการไกลเกลี่ยข้อพิพาทได้หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากนายสมชายได้รับความเดือดร้อนจากกิจการต่างๆที่อยู่แถวบ้านมีทั้งอู่ซ่อมรถที่ทำเสียงดังนักวูมีกลิ่นเหม็นและควันพิษจากท่อไอเสียรถยนต์ร้านอาหารสถานบันเทิงที่เปิดให้บริการจนค่ำมืดดึกดื่นเปิดเพลงเสียงดังเช้าเถื่อนจนชาวบ้านไม่ได้รับไม่ได้นอนและกิจการหอพักที่ปล่อยน้ำเสียจนท่วมน้นสาธารณะทำให้เกิด

0: กลิ่นเหม็นได้กลิ่นที่เหมือนอยากลั่งซึ่งทั้ง3กิจการได้สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับนายส้มชายอย่างแรงเลยถึงพ่อเรืองเป็นพันนี่นายส้มชายก็เลยไปร้องเรียนปัญหาที่เกิดขึ้นกับนายกเทศมนตรีแต่ว่าพอเวลาผ่านไปสักพักจนรู้สึกว่านานจังหู้แล้วปัญหาความเดือดร้อนรำคาญเดิมๆก็ยังคงอยู่นายส้มชายก็เลยตัดสินใจฟ้องนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดจนทำให้เป็นคดีขึ้นสู่ศาลปกครองพรามพรพอคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นคู่กรณีทั้งสองฝ่ายมีความต้องการที่จะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้คดีถึงที่สุดโดยเร็วศาลจึงนัดให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาเจรจาประนีประนอมเพื่อหาข้อยุติในกรณีพิพาทรวมกันหลังจากที่นายส้มชายนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดได้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทรวมกันแล้วผลปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยนายกเทศมนตรีตกลงจะใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการไม่ให้มีการประกอบกิจการอู่ซ่อมรถยนต์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและถ้าพบว่ายังมีการยอบทำกิจการพนันลาวนายกเทศมนตรีจะดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายหายเสร็จสิ้นภายใน60วันนับแต่วันที่ตรวจพบเหตุในส่วนของกิจการร้านอาหารสถานบันเทิงและกิจการห้องพักที่ตั้งอยู่แถวบ้านของนายส้มชายและทำให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญนายกเทศมนตรีตกลงจะใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายให้เสร็จสิ้นภายใน60วันนับแต่วันที่มีคำพิพากษาตามยอมและผู้ว่าราชการจังหวัดจะใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496ในการกำกับดูแลให้นายกเทศมนตรีใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการกับผู้ประกอบกิจการข้างตอนอย่างแข็งขัดแต่ถ้าว่านายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาให้ทั้งสองฝ่ายถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้พ้นเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีใส่ด่วนศาลปกครอง1355
1: ตัดตัวอย่างตามขั้นตอนก่อนฟ้องคดีคืออะไรคดีปกครองวลคำกับศาลปกครองในวันนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยกันค่ะปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการทำตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากกฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งคัดค้านการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะเช่นคำสั่งไม่อนุญาตหรือคำสั่งวินิจฉัยอุทธรณ์และเป็นคำสั่งที่ไม่ได้ออกโดยคณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งนั้นจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งภายใน15วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งนั้นเสียก่อนเมื่อไม่พอใจผลการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาจึงจะสามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ค่ะ

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับสวัสดีครับคุณผู้ดูและนี่คือรายการซื้อเก่งซื้อเก่งคือรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนที่คุณจะไปซื้อสินค้าอะไรสักหนึ่งอย่างนะครับว่าเอ๊ะเราจะซื้อสิ่งเนี้ยเรามีปัจจัยอะไรบ้างที่เราต้องคำนึงถึงนะครับเพราะอย่างที่ทราบกันดีเงินตอนนี้หายากมากๆเลยนะครับภรรยาผมเนี่ยหาเงินที่ผมซ่อนไว้มา3วันแล้วหายังไม่ใช่อย่างนั้นครับเวลาคุณจะใช้จ่ายอะไรออกไปเนี่ยรายการซื้อเก่งของเราเนี่ยอยากให้คุณคุ้มค่าที่สุดนะครับผมชื่อว่าเอ็ดดี้นะครับจะเป็นพิธีกรพาทุกท่านไปคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายครับสินค้าที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ครับบอกเลยว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของผมนิดนึงครับผมเชื่อว่าหลายๆบ้านน่าจะมีปัญหาเหมือนกับผมคือรุ่นคุณลูกเนี่ยนะครับจะมีปัญหากับรุ่นคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นผู้สูงอายุนั่นก็คือยาสมุนไพรครับอย่างที่บ้านผมครับคุณแม่เนี่ยจะให้มันเลยเป็นลังบอกว่านี่ลูก
1: เอาตัวนี้ไปเลยนะกินเช้าตัวนี้นะบ่ายต้มตัวนี้ทานนะเย็นเป็นตัวนี้นะ
0: คุณพ่อผมก็จะมีอีกตัวนึงนี่ลูก
1: เม็ดละ90บาทดีแน่นอนนะลูกเอาไปเลย
0: เราที่เป็นคนกลางเก่ากลางใหม่ครับเราก็จะสงสัยว่าเฮ้ยไอยาสมุนไพรที่เขาขายกันอยู่เนี่ยตัวไหนบ้างอะที่มันดีอย่างที่เขาว่าจริงๆตัวไหนอะที่หลอกลวงเราจะเลือกซื้อยังไงให้ดีที่สุดโดยเฉพาะช่วงนี้ครับสมุนไพรที่มาแรงพร้อมกับโควิดนั่นก็คือฟ้าทลายโจรครับเราควรจะเลือกซื้อยังไงให้ได้ของที่ดีที่สุดจะได้คุ้มเงินซื้อมาแล้วเนี่ยกินยังไงให้เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่เป็นโทษต่อร่างกายในระยะยาวหรือระยะสั้นก็แล้วแต่นะครับแต่เหมือนกับทุก EP ครับผมเป็นคนไม่ได้มีความรู้อะไรลึกซึ้งครับก่อนอื่นครับไปเจอกับผู้เชี่ยวชาญท่านแรกของเราก่อนท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมุนไพรครับดูว่ามีข้อมูลอะไรบ้างที่คุณยังไม่เคยรู้ครับ
2: ผมนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เภสัชกรเฉลิมพงษ์แสนจุ้มนะครับปัจจุบันเป็นผู้ช่วยคณบดีนะครับคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ารสำคัญนะสารหลักที่อยู่ในฟ้าทะลายโจรเนี่ยนะครับอาจจะคุ้นชื่อมากเลยนะครับว่าแอนโดกราฟไลน์สารตัวนี้นะครับมีการศึกษามาอย่างมากนะครับงานวิจัยเนี่ยทั้งในประเทศไทยแล้วก็ทั้งในต่างประเทศก็คือมีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบมีฤทธิ์ในการปรับเปลี่ยนภูมิคุ้มกันนะครับหรือที่เราเรียกว่าเป็นอิมมูโนมอดูเลเตอร์แล้วก็มีฤทธิ์ในการเขาเรียกว่าเป็นนิวโรโพลิทีฟก็คือว่าเป็นห้องเนาะเกี่ยวกับพวกระบบประสาทอะไรเงี้ยนะครับในบัญชีหลักแห่งชาติเนี่ยซึ่งประกาศล่าสุดเมื่อปี2563นะมีฟ้าทะลายโจรเดียวๆเนี่ยนะครับมีการนำมาใช้สำหรับในการที่ดูแลนะครับหรือว่ารักษานะครับอาการที่ท้องเสียนะครับที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อซึ่งก็มีระยะเวลาการใช้อย่างน้อยประมาณสัก3วันนะครับถ้าเกิดว่าอาการไม่ดีขึ้นเนี่ยต้องไปพบแพทย์อะไรเงี้ยคือเป็นการดูแลสุขภาพเบื้องต้นนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือเป็นเรื่องของเกี่ยวกับพวกไข้หวัดที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียหรือว่าเชื้อจุลชีพอื่นๆอะไรเงี้ยนะครับจริงๆตอนนี้ก็มีบทความในสื่อออนไลน์อะไรเงี้ยก็มีหลายบทความที่น่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นบทความจากกรมการแพทย์แผนไทยกรมการแพทย์ทางเลือกนะครับของกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่มีการทดสอบนะครับการใช้ฟ้าทะลายโจรนะครับในผู้ป่วยที่ติดเชื้อนะโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่รวมถึงนะครับการทดสอบในหลอดทดลองนะครับตรงนี้ก็ต้องมาประเมินอีกว่าหลอดในหลอดทดลองกับในคนจริงๆอ่ะกระบวนการไม่เหมือนกันอีกแล้วนะครับเพราะว่าในหลอดทดลองคือตัวสารอ่ะจะสัมผัสกับเชื้อโดยตรงอะไรเงี้ยนะครับถ้าเกิดว่าใช้ในมนุษย์หรือว่าในการทดสอบในสัตว์เนี่ยมันก็จะมีตัว

บวนการที่เรียกว่ามีการดูดซึมเนาะนะครับการลำเลียงไปยังอวัยวะเป้าหมายอะไรเงี้ยนะครับก็ส่วนเนี้ยก็จะมีส่วนสำคัญอีกเหมือนกันนะครับแล้วก็ในการใช้กับแต่ละคนอะไรเงี้ยครับพื้นฐานของแต่ละคนอ่ะไม่เหมือนกันบางคนอาจจะมีโรคประจำตัวนะครับบางคนอาจจะใช้ยาหลายตัวด้วยเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ต้องคอยระวังแล้วว่าถ้าเกิดว่ามีการใช้ยาแผนปัจจุบันร่วม

จริงๆแล้วเนี่ยช่วงนี้เนาะมันมีการระบาดของโควิด19เนาะที่เราเห็นนะครับประเทศไทยจะขาดตลาดมากเพราะทุกคนบอกว่าน่าจะใช้ป้องกันได้อะไรเงี้ยนะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยนะครับป้องกันเนี่ยถามว่าดีไหมมันก็ดีนะครับแต่ในความเป็นจริงผมคิดว่าเวลาใช้เนี่ยใช้ในตอนที่มีอาการแล้วนะครับไม่ได้เป็นใช้ในการป้องกันรวมถึงจากการทดสอบนะครับในหลอดทดลองเพราะว่าไม่ได้ป้องกันการติดเชื้อเข้าไปในร่างกายเรานะครับไม่ได้ป้องกันแต่คือว่าช่วยในการที่จะลดการแบ่งตัวหรือเพิ่มจำนวนของเชื้อตัวไวรัสโคโรนาเนี่ยนะครับการที่ติดเชื้อตรงนี้ทำจะมีสองกระบวนการกระบวนการที่เชื้ออินเฟกหรือว่าเข้าไปในร่างกายเนาะพอมันเกิดการติดเชื้อแล้วเนี่ยจะมีพาร์ทหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นสไตโตไคน์สตอร์มคือว่าเกิดการเป็นพายุสไตโตไคน์คือเกิดการตอบสนองอย่างรุนแรงกับตัวเชื้อที่เข้าไปในร่างกายดังนั้นเนี่ยนะครับคาดการว่านะครับตัวแอนโดบัฟเฟอร์ไรน์เนี่ยนะครับน่าจะไปช่วยนะครับในการที่ปรับเปลี่ยนภูมิคุ้มกันไม่ให้เกิดการตอบสนองที่ต่อพายุไซโตไคน์ที่รุนแรงมากเกินในการทดสอบในผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนาก็จะเห็นว่าคนไข้รีคอเวอร์เร็วขึ้นก็อาจจะเกิดจากการที่ร่างกายเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนภูมิคุ้มกันให้ไม่ตอบสนองต่อภูมิคุ้มกันที่เกิดจากการติดเชื้อที่มันรุนแรงมากเกินไปแล้วแต่สภาวะอาการของผู้ป่วยด้วยว่ามีอาการติดเชื้อในปอดไหมเพราะว่าก็จะมีการใช้ยาที่มันแตกต่างกันว่าถ้าในโจนมันมีผลต่อเอนไซม์บางชนิดนะครับที่ตับต้องไปประเมินด้วยว่าทั้งคุณหมอและเภสัชกรก็จะร่วมกันประเมินนะว่ามันจะมีผลต่อตัวยาที่จะให้กับผู้ป่วยไหมอะไรเงี้ยครับจริงๆสามารถซื้อทานได้ไหมสามารถซื้อทานได้แต่คือว่าอย่างที่บอกแหละว่ามันไม่ได้ใช้ในการป้องกันมันก็เป็นข้อมูลที่ยังถกเถียงกันอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้คือที่มีรายงานชัดเจนคือใช้ในตอนที่มีอาการมากกว่าที่ใช้ในการป้องกันครับที่มีการจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ครับในร้านยาเลยที่เราเห็นเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่สองกลุ่มตรงนี้ก็คือว่าเป็นกลุ่มที่พาวเดอร์นะครับก็คือว่าเป็นผงสมุนไพรฟ้าทลายโจรเนี่ยนะครับที่มันจุดในแคปซูลนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มที่ผ่านการสกัดมาแล้วนะครับซึ่งกระบวนการสกัดตรงนั้นนะครับก็ต้องเป็นหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพเนี่ยโดยความเห็นส่วนตัวนะครับด้วยคุณภาพของร้านที่จำหน่ายเนาะร้านนี้น่าจะมีการคัดกรองผลิตภัณฑ์มาแล้วนะครับที่ผ่านการรับรองจากอย.จริงๆแล้วเนี่ยนะครับจริงๆในผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้นะครับในประเทศไทยเนี่ยมีไม่กี่ยี่ห้อนะครับที่เป็นเจ้าตลาดอยู่เนาะนะครับ 3-4 ยี่ห้อเนี่ยนะครับมีการคัดเลือกสายพันธุ์มาแล้วมีการควบคุมคุณภาพตั้งแต่กระบวนการปลูกจนถึงกระบวนการผลิตระหว่างผลิตก็จะมีการควบคุมผีคือตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีความปลอดภัยทำในการใช้นะครับแล้วก็มีความน่าเชื่อถือนะครับแต่สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนนะครับที่มีการจำหน่ายเหมือนกันเนาะจริงๆตรงนี้นะครับทางหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นั้นๆเนี่ยก็จะเข้าไปดูแลนะครับในกระบวนการผลิตนะครับให้เป็นไปตามมาตรฐานเหมือนกันซึ่งตรงนั้นนะครับในการเลือกซื้อหลายต้องประเมินจาก1ดูเรื่องของหมดอายุหรือยังใช่ไหมครับ2ก็คือดูบรรจุภัณฑ์ว่ามันมิดชิดไหมนะครับแล้วก็เวลาอยู่ไปในแผงแคปซูลอะไรเงี้ยนะครับมันมีรอยอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องประเมินจากมาตรฐานนะครับของผลิตภัณฑ์นะครับในการที่เราจะเลือกซื้ออย่างน้อยเราก็ต้องดูว่าโรงงานผลิตเนี่ยได้1ก็คือทะเบียนจากอย.นะครับ2ก็คือดูว่าได้มาตรฐาน GMP มั้ยหรือว่า PICS นะครับมันก็จะมีตราเนาะการันตีแปะอยู่ตรงข้างบรรจุภัณฑ์อะไรเงี้ยอย่างน้อยก็ทําให้เรามีความมั่นใจในระดับหนึ่งครับระดับหนึ่งนะครับว่าเราเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

การต้มเนี่ยนะครับพอให้ความร้อนเป็นระบบปุ๊บมันจะทำให้กระบวนการสกัดเนี่ยได้ดีขึ้นแต่สารที่สกัดได้มากขึ้นเนี่ยมันจะไม่ใช่เอนโดกราฟไลเฉยๆละมันก็จะมีสารอื่นๆด้วยที่อยู่ในใบจริงๆในใบก็จะมีคลอโรฟิลล์อีกถูกไหมครับดังนั้นสกัดมันก็จะมีสีออกเขียวๆอะไรเงี้ยนะครับหรืออาจจะมีสีน้ำตาลที่เกิดจากการที่ใบมันแห้งไปแล้วนะครับคลอโรฟิลล์เปลี่ยนฟอร์มอะไรเงี้ยครับเปลี่ยนรูปแบบไปแต่คือว่าที่ได้มาเนี่ยมันก็จะมีเอนโดกราฟไลอยู่ส่วนนึงนะครับก็จะมีสารอื่นอยู่ด้วยนะครับเรื่องของความกังวลน่ะก็คือฟ้าทลายโจรตรงนั้นเก็บไว้นานหรือยังถ้ามันมีความชื้นมันมีโอกาสที่จะเกิดพวกแบคทีเรียหรือว่าเชื้อราขึ้นได้ถึงแม้ว่าผ่านกระบวนการต้มไปเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีเชื้อที่มันติดสปอร์อะไรเงี้ยครับสปอร์อาจจะไม่ถูกทำลายก็ได้อะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะมีความเสี่ยงกับผู้ที่จะบริโภคผมว่ามันขึ้นอยู่กับวัตถุดิบมากกว่าแหละที่จะเอามาต้มตรงนั้นนะครับว่า ตอนที่เอามาต้มเนี่ยนะครับจะเป็นสมุนไพรเก็บไว้นานหรือยังอีกส่วนนึงคือถ้าเราปลูกเองแล้วเราบอกว่าเราไม่ใช่สารเคมีนั่นโอเคก็น่าจะปลอดภัยแต่บางแห่งเราก็ไม่รู้ว่าเราซื้อมาแล้วเนี่ยนะครับเขาปลูกมาด้วยเดียวกันมีการใช้ยาฆ่าแมลงไหมมีการใช้สารปราบศัตรูพืชอื่นๆไหมหรือว่าสารกำจัดพวกฟันแทะอย่างพวกหนูอะไรเงี้ยสารหนูอะไรเงี้ยครับอาจจะปนเปื้อนมาก็ได้ถ้าเกิดว่าเรามั่นใจว่าวัตถุดิบ

ของเรานะคะก็เรียกว่ามีคุณภาพแล้วก็มีความปลอดภัยในการต้มกินน่ะก็สามารถทําได้แต่เราไม่รู้ว่าปริมาณแอโดฟลาที่ได้ออกมานั้นคือเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์โดยหลักการของการใช้ฟ้าทลายโจรนะครับที่มีรายงานมาเนี่ยนะครับในการสำหรับไม่ว่าจะเป็นอาการท้องเสียหรือว่าอาการหวัดที่อยู่ในมาเชียหลักเนี่ยนะครับก็ใช้ในกรณีที่มีอาการแล้วนะครับไม่ได้ใช้สำหรับในการป้องกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าทานในระยะเวลานานเนี่ยมันจะทำให้เกิดอาการแขนขาชาหรือว่าอ่อนแรงได้ในกรณีที่ใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลายาวเกินไปโดยปกติเนี่ยครับสำหรับในมาเชียหลักเนี่ยที่แนะนำให้ใช้สำหรับรักษาอาการท้องเสียหรืออาการหวัดเนี่ยใช้เวลา3 วันนะครับถ้าไม่หายหรือว่ามีอาการรุนแรงขึ้นไม่ดีขึ้นเลยเนี่ยต้องไปพบแพทย์แล้วนะครับเพราะว่าอันนั้นคือเป็นดูแลสุขภาพเบื้องต้นน้องไปแชร์นะครับสำหรับในการใช้นะครับแต่อีกส่วนนึงก็ต้องคอยระวังเหมือนกันเพราะว่าการใช้ไม่ว่าสมุนไพรอื่นๆนะครับรวมถึงฟ้าทลายโจรร่วมกับยาปัจจุบันเนี่ยนะครับมันจะมีเพิร์ฟดักแอคชั่นที่มันเกิดอันตรายกิริยาคือว่าเหมือนยาตีกันเพราะว่าบางตัวอย่างที่บอกว่ามันไม่ควรจะใช้ร่วมกับยาที่ป้องกันลิ่มเลือดนะมันอาจจะทำให้ไอ้เลือดมันเหลวเกินไปอะไรเงี้ยนะครับมีความเสี่ยงหรือว่ายาลดความดันเงี้ยพอใช้ร่วมกันปุ๊บกับยาลดความดันบางกลุ่มเสริมฤทธิ์ในการลดความดันที่มันมากเกินไปทำให้ผู้ป่วยเนี่ยเกิดความดันมันดรอปลงมากกว่าปกติเวลาเราทานยาเนี่ยมันจะเกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงตัวยาที่ตับแอนโดฟลายเนี่ยสามารถที่จะไปยับยั้งเอนไซม์บางตัวที่ตับพอไปยับยั้งบางตัวแล้วเนี่ยนะครับยาบางตัวที่มีการเปลี่ยนแปลงผ่านเอนไซม์ตัวนั้นเนี่ยพอมันถูกยับยั้งปุ๊บเฮ้ยปริมาณก็จะสูงในเลือดมันก็จะทำให้เกิดอาการข้างเคียงของตัวยาแผนปัจจุบันที่ใช้อยู่ถึงบอกว่าเอ๊ะไม่ว่าสมุนไพรไหนหรือว่าฟ้าทลายโจรเนี่ยถ้าเกิดว่าผู้ป่วยเนี่ยมีการใช้ยาแผนปัจจุบันอยู่หรือมีโรคประจำตัวอะไรเงี้ยต้องปรึกษาทั้งคุณหมอที่ดูแลนะครับหรือถ้าเกิดว่าไปที่ร้านยาก็จะต้องแจ้งเป็นสัจกรด้วยว่ามีโรคประจำตัวนะนะครับรวมถึงมีการใช้ยาแผนปัจจุบันตัวไหนอยู่บ้างนะครับเพื่อประเมินนะครับว่ามีความเสี่ยงหรือว่ามีโอกาสเกิดผลข้างเคียงเกิดขึ้นไหมถ้าเกิดจะใช้ฟ้าทลายโจรหรือว่าสมุนไพรอื่นๆด้วยนะครับ

0: นั่นก็คือข้อมูลจากฝั่งแพทย์แผนไทยนะครับแต่เราต้องหาข้อมูลเพิ่มครับทีนี้เราไปฟังข้อมูลจากฝั่งของเภสัชกรกันบ้างครับซึ่งเราได้รับเกียรติจากดร.เภสัชกรหญิงอัญชลีจูทะพุทธินะครับท่านเป็นอดีตผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงานกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะครับและตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: โอเคครับอาจารย์ไม่พูดพร่ำทำเพลงครับเข้าเรื่องกันเลยครับอาจารย์คำถามที่หนึ่งครับการกินยาสมุนไพรเราจะกินยังไงให้มันปลอดภัยกับตัวเราครับ
1: ยาจากสมุนไพรเนี่ยจริงก็มีอยู่ในหลายรูปแบบนะคะถ้าพูดถึงยายิมนะเนาะที่เรามักจะใช้กันบ่อยเนี่ยมันก็มีทั้งยาที่มันเป็นอบแห้งแล้วก็บดมาตอกเม็ดหรือเอามาใส่แคปซูลนะคะบางผู้ผลิตเนี่ยนะคะก็มีการวิเคราะห์และควบคุมปริมาณสารสำคัญเช่นกันนะคะอาจจะต้องดูความจำเป็นของเราด้วยเนาะว่าเรากินสมุนไพรตัวนั้นเพื่ออะไรเนาะปัจจุบันนี้เนี่ยแบบไปหลงเชื่อเนาะโฆษณาออนไลน์เอ่ยเผื่อแนะนำอะไรแผนปัจจุบันเองเขาก็รักษาให้หายขาดไม่ได้ต้องกินยาเป็นประจำคนก็เบื่อการกินยาประจำอยากจะได้สมุนไพรมหัศจรรย์ช่วยให้เขาหายจากโรคเลยอะไรเงี้ยผู้บริโภคก็ตกเป็นเหยื่อคือจริงๆแล้วเนี่ยสนับสนุนนะคะให้ใช้ยาจากสมุนไพรในกรณีที่แบบว่าจะป่วยเล็กๆน้อยๆเนาะที่ไม่ได้รุนแรงมากอะไรอย่างเงี้ยจะปวดท้องเสียเจ็บคอไออะไรอย่างเงี้ยในบัญชียาหลักแห่งชาติเขาก็จะมียาสามัญประจำบ้านแผนโบราณที่สูบมาแล้วว่ามันเวิร์กมันปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: าเรายกตัวอย่างจากฟ้าทลายโจรล่ะครับไอยาที่เป็นบทจากสมุนไพรแตกต่างกับไอคำว่าสารสกัดยังไงครับ
1: ส่วนใหญ่เวลาเอามาบดมันจุแคปซูลมันต้องเอาไปผ่านแร่งที่มีผงละเอียดแล้วค่อยมาบรรจุแคปซูลนะคะแต่ถ้าบดผงหยาบบางครั้งเขาก็เอาไปใส่ถุงชาแล้วก็เป็นยาชงก็มีส่วนถ้าเป็นสารสกัดเนี่ยก็คือเขาต้องเอาไปผ่านตัวทำละลายบางอย่างอาจจะเป็นแอลกอฮอล์เปอร์เซ็นต์สูงหรือแอลกอฮอล์เปอร์เซ็นต์ต่ำลงมาเช่น50-50กับน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะในเรื่องของที่คุยกันเรื่องการควบคุมปริมาณสารสำคัญอย่างฟ้าทลายโจรเป็นตัวอย่างเนี่ยค่ะส่วนใหญ่ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการควบคุมคุณภาพนะคะที่เป็นสารสกัดเนี่ยเขาก็จะระบุไว้ว่า1แคปซูลของ

0: ขาเนี่ยมีสารสำคัญที่เรียกว่าแอนโดรกราฟโฟไลน์เนี่ยอยู่กี่มิลลิกรัมก็ดูว่าขนาดแนะนำให้ใช้อ่ะต่อวันเนี่ยเท่าไหร่สมมติว่าบรรเทาอาการหวัดเนี่ยในขนาดที่เราแนะนำให้ใช้เนี่ยนะคะก็คือให้ได้แอนโดรกราฟโฟไลน์เนี่ยเท่ากับ60มิลลิกรัมต่อวันถ้าเป็นฟ้าทะลายโจรที่เป็นผงอ่ะมีบางเจ้าควบคุมปริมาณสารสำคัญเช่นเดียวกันนะคะตามที่ตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทยหรือเราเรียกว่าไทยเฮอร์บอลฟาร์มาโคเปียมาตรฐานของฟ้าทะลายโจรที่เป็นผงยาก็จะต้องมีสารสำคัญเรียกว่าโตโตแลคโตนนะคะไม่ต่ำกว่า 6% หรือมีแอนโดกราฟโฟไลน์ไม่ต่ำกว่า 1% แล้วเขาก็จะต้องเซตวิธีกินให้ได้สารแอนโดกราฟโฟไลน์เนี่ยประมาณ60เท่ากัน
1: แล้วถ้าสมมุติว่าเป็นแบบชาวบ้านเข้าขายกันเช่นเป็นแบบใบแห้งอย่างเงี้ยครับอาจารย์หรือว่าเป็นแบบเป็นผงบดเฉยๆอาจารย์แนะนำวิธีการใช้หรือวิธีการซื้อยังไงบ้างครับพวกนี
0: ้จริงๆแล้วนะถ้าเป็นฟ้าทลายโจรนะพี่ว่าแทนที่จะซื้อเป็นแบบอย่างนี้เนาะซึ่งเราไม่รู้มันเก่าหรือไม่เก่าแค่ไหนอะไรอย่างนี้เนาะถ้าเป็นไม่ได้ปลูกเองอย่างอาจารย์จะชัวร์กว่าเนาะอย่างที่พี่บอกนะสารสำคัญในฟ้าทลายโจรเนี่ยไม่ค่อยเสถียรมากเท่าไหร่เนาะภายในปีนึงเนี่ยมันสามารถหายไปได้ถึง 25% ปริมาณสารสำคัญอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะใช้เป็นผงแบบนั้นน่ะที่ว่าเราปลูกเองดีกว่ามั้ง
1: แล้วถ้าสมมุติว่าเราปลูกเองอย่างเงี้ยครับอาจารย์วิธีการจะรับประทานเขาเนี่ยต้องทำยังไงอะครับอาจารย
0: ์ซึ่งข้อมูลอันเนี้ยนะคะถ้าจะหาเนี่ยให้ไปที่สำนักงานข้อมูลสมุนไพรของคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลถ้าสมมติเราปลูกใช้เองหรือเราเข้าไปในครัวเป็นเครื่องเทศที่มีอยู่ในบ้านอะไรเงี้ยถ้าเราจะเอามันมาทำยาเพื่อรักษาแก้อาการง่ายๆเนี่ยเราจะใช้ยังไงถ้าปั้นลูกกลอนจะปั้นไซส์ขนาดไหนอะไรพวกนี้นั่นเข้าไปดูจะมีเยอะเลยรวมทั้งฟ้าทลายโจรจะบอกไว้หมดเลย
1: แสดงว่าพวกยาแผนโบราณที่อยู่ในลิสต์ของทางองค์กรอะไรก็แล้วแต่ส่วนใหญ่จะผ่านการวิเคราะห์ในแลบมาแล้วว่ามีการควบคุมคุณภาพอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ
0: ไม่เสมอไปนะคะส่วนใหญ่แล้วในตลาดบ้านเราเนี่ยที่วิเคราะห์คุณภาพเนี่ยจะมีน้อยเพราะว่าผู้ประกอบการของเราเนี่ยเป็นรายเล็กความสามารถการมีห้องแลบที่จะมาวิเคราะห์เพราะเนี่ยไม่มีโดยเฉพาะอย่างยิ่งนี่ถ้าเป็นยาตำรับแผนไทยแล้วเนี่ยก็จะยิ่งควบคุมคุณภาพได้ยากเพราะมันมีองค์ประกอบหลายตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นยาแผนอะไรเนี่ยเขาจะต้องดูว่าสิ่งที่เขาเอามาผลิตเนี่ยมันใช่ตัวนั้นจริงๆคือต้องดูเรื่องของยาเนี่ยต้องมีทะเบียนมีผู้ผลิตที่เชื่อถือได้ตอนนี้อย.เขาก็มีเว็บไซต์ของเขาอะนะให้ดูได้นะคะว่าผลิตภัณฑ์นั้นอะมันมีทะเบียนหรือเปล่าได้รับอนุญาตหรือเปล่าสามารถเสิร์ชได้กับอย.นะคะที่เท่าที่ลองดูเนี่ยเราสามารถเสิร์ชใน Google แล้วก็เขียนตัวเช็คหลายอย่างมันก็พาไปหน้านี้เสมอเลยเป็นการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ส่วนรายละเอียดบนฉลากเนี่ยค่ะเราก็ต้องอ่านอีกทีนึงกันนะคะรายละเอียดบนฉลากที่เราต้องรู้ก็คือเรื่องของยานี้มีทะเบียนแน่อย่างที่บอกเนาะการันตีแล้วว่าขึ้นทะเบียนก็จะผ่านการสกรีนมาแล้วโดยผู้เชี่ยวชาญเนาะสิ่งอื่นที่ควรจะดูก็เรื่องของยาสิ้นอายุเมื่อไหร่นะคะต้องไม่ซื้อยาที่มันสิ้นอายุนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนาะเลือกยาที่แบบว่าผลิตมาค่อนข้างใหม่ไม่นานนักนะเพราะบางครั้งเนี่ยตัวยาที่เป็นสารสำคัญในสมุนไพรบางชนิดก็อาจจะสลายตัวง่ายหรือว่ายิ่งถ้าเก็บภาวะที่ไม่เหมาะสมร้อนเกินไปหรือว่ายาตากแดดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเสื่อมสลายได้เร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งหนึ่งที่ควรจะต้องดูบนฉลากยาด้วยเหมือนกันนะคะคือถ้าเป็นกรณีของข้อห้ามใช้เนี่ยเขาก็จะให้ใส่ไว้ในฉลากยาหรือว่าถ้าเป็นรายละเอียดที่มากกว่านั้นเนี่ยอาจจะเป็นเอกสารกำกับยานะอาจจะเอามาอ่านขอเขาอ่านดูหน่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยนะบางครั้งเนี่ยในเรื่องของข้อห้ามใช้เนี่ยถ้าเราอยู่ในกลุ่มที่ห้ามใช้เนี่ยเราก็ต้องไม่ซื้อผลิตภัณฑ์นั้นมากินถูกไหมคะอย่างสมมติว่าตัวง่ายที่สุดคือห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ฟ้าทลายโจรเนี่ยอย.เนี่ยหลังจากเขามีประสบการณ์การใช้ฟ้าทลายโจรมาระยะหนึ่งเนี่ยมันจะมีรีพอร์ตถึงการแพ้แบบที่รุนแรงได้และอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคนไหนที่แพ้ฟ้าทลายโจรเนี่ยก็จะห้ามใช้เลยเพราะว่าด้วยระบบภูมิคุ้มกันเราแล้วเนี่ยนะคะถ้าเราแพ้เนี่ยแล้วยังกินต่อไปเนี่ยมันจะแรงขึ้นเรื่อยๆอย่างสมมติว่าฟ้าทลายโจรมันก็ดีอยู่อย่างนึงเวลาแพ้มันจะเริ่มจากเป็นผื่นเป็นอะไรก่อนเนาะถ้ายังกินอยู่ต่อไปเรื่อยๆเนาะมันจะแพ้รุนแรงขึ้นอาจจะถึงขนาดปากบวมหน้าบวมลิ้นบวมปากก้อยย้อยหลังหนังตานี่บวมแทบปิดอะไรประเภทนั้นเรียกแอนจิโอเอดิมาอะไรเนี่ยนะคะมันอาจจะเลยไปถึงขนาดนั้นก็ได้อันนี้เขาก็เลยเตือนไว้ว่าถ้าใครแพ้ก็อย่ากินอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าต้องระวังในคนที่เป็นโรคตับโรคไตอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเป็นมีโรคประจำตัวแบบนั้นเราไม่ต้องซื้ออันนี้มาใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: วิธีการเก็บรักษาพวกยาที่มาจากสมุนไพรอะครับควรจะเก็บที่ไหนของบ้านอย่างเงี้ยครับ
1: อย่าให้ตากแดดนะคะอยู่ในที่แห้งที่ค่อนข้างเย็นไม่ร้อนนะคะส่วนใหญ่แล้วยานะถ้าเก็บร้อนเนี่ยมันก็จะเสื่อมสลายได้เร็วขึ้นเพราะว่าอย่างเวลาเขาทดสอบยาเสื่อมสลายเนี่ยเขาจะแบบว่ามีวิธีการแบบเร่งให้มันสลายเร็วขึ้นเขาก็คือทำให้มันร้อนอะมันก็จะดูว่ามันจะสลายเร็วหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เก็บในที่แห้งและเย็นนะคะแล้วก็อย่าให้ตากแดดนะคะ
0: ตู้เย็นก็น่าจะเป็นที่ที่ดีที่สุด
1: ไม่บางทีก็ไม่จำเป็นต้องถึงเข้าตู้เย็นบางตู้เย็นเก็บอาหารก็ล้นแล้วเนาะถ้าเก็บยาด้วยก็ค่ะ
0: กินเข้าไปแบบต่อเนื่องเรื่อยๆเนี่ยมันมีผลอะไรบ้างไหมครับเอายกตัวอย่างเช่นอย่างฟ้าทลายโจรก่อนก็ได้ครับ
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยพี่เป็นคนหนึ่งที่ไม่สนับสนุนการกินสมุนไพรต่อเนื่องเนาะเราต้องนึกว่าสมุนไพรคือยาเมื่ออาการต่างๆที่เราต้องการรักษาเนี่ยมันหายไปแล้วหลังจากใช้สมุนไพรก็ควรจะหยุดอะค่ะคือประเด็นของการกินต่อเนื่องเนี่ยมันก็อาจจะทำให้โอกาสเกิดสิ่งที่เขาเรียกว่า herb drug interaction คือสมุนไพรกับยาตีกันเพราะว่าคนหลายคนต้องใช้ยารักษาโรคประจำตัวเนาะแล้วคุณก็มาใช้สมุนไพรร่วมด้วยมันมีโอกาสที่จะทำให้ยาที่เรากินอยู่เนี่ยอาจจะเกิดพิษต่อร่างกายได้สมุนไพรบางอย่างน่ะเราอย่าคิดว่ามันปลอดภัยมีที่เดี๋ยวนี้ผลิตภัณฑ์ก็เลิกไปแล้วเช่นเรื่องของขี้เหล็กหรือว่าอีกตัวนึงที่โอกาสเกิดได้สูงก็คือบอระเพ็ดเนาะบอระเพ็ดเนี่ยไม่ควรกินต่อเนื่องเป็นเวลานานพอดีว่ามันมีรายงานมีเปเปอร์ว่าบอระเพ็ดเนี่ยในสัตว์ทดลองในอะไรเนี่ยมันลดน้ำตาลได้ก็เลยมีการเอามาทดลองใช้เป็นยาลดน้ำตาลในเลือดประเทศไทยก็เคยมีการทำวิจัยทางคลินิกเนาะถึงประสิทธิผลในการลดน้ำตาลในเลือดของบอระเพ็ดแต่ปรากฏว่าอาการข้างเคียงที่ต่อตับเนี่ยมันเห็นชัดได้แม้เราทำการศึกษาในผู้ป่วยไม่กี่ร้อยรายก็เจอตั้งหลายรายเพราะฉะนั้นความเสี่ยงมันสูงเราก็ไม่ได้เอาตัวนี้มาผลิตต่อเป็นยาลดน้ำตาลในเลือดหรืออะไรเพราะว่ามันมีไซด์เอฟเฟกต์ตรงนี้แล้วยิ่งต่อมารายงานมันก็จะชัดเจนขึ้นว่ามันมีสารชื่ออะไรนะในนั้นที่ทำให้เกิดที่ต่อตับอะไรอย่างนี้เป็นต้นสมุนไพรแต่ละชนิดอะค่ะมันมีสารสำคัญอะอยู่ในนั้นอะหลายชนิดมากเนาะคุณกินต่อเนื่องนานๆมันก็โหลดตับที่เป็นตัวตัวไลซ์ยาเป็นอะไรอย่างเงี้ย
0: เราพอจะมีที่ไหนในอินเทอร์เน็ตไหมครับที่เราพอจะไปหาข้อมูลเองได้ที่เป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือนะครับจากองค์กรเภสัชหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าสมุนไพรตัวนี
1: ้ตีกับอะไรบ้าง
0: ใช่ครับ
1: ฐานข้อมูลของสำนักงานข้อมูลสมุนไพรมหาลัยมหิดลเลยค่ะสำนักงานข้อมูลสมุนไพรเนี่ยค่ะบุ๊กมาร์กไว้เลยว่ามันมีฐานข้อมูลอีกอันนึงยังมีเรื่องเกี่ยวกับเช็คได้ว่าสมุนไพรเนี่ยจะตีกับยาอะไรบ้างเขาให้ใส่ไปเลยว่าสมมติคุณกินยาประจำชื่อนี้อยู่คุณอาจจะคีย์เข้าไปว่าฉันอยากจะกินยาสมุนไพรตัวนี้จะตีกันจะมีผลเสียยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขามีให้เช็ค

0: โอเคครับอาจารย์น่าจะประมาณนี้ครับรบกวนอาจารย์แค่นี้ได้ข้อมูลดีๆเยอะมากเลยครับอาจารย์ขอขอบคุณมากๆครับ
1: ขอบคุณนะคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณผู้ดูครับรีบจำก่อนเลยครับสำนักงานข้อมูลสมุนไพรคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับมีอะไรไปเสิร์ชที่นั่น yeah. จะปรุงยาปลูกเองหลังบ้านเอามาทำเป็นลูกกลอนนี้ไหมหรือต้มหรือว่าเรากินยาแผนปัจจุบันตัวนี้อยู่มันจะขัดกับสมุนไพรที่เรากินหรือเปล่าไปเสิร์ชที่นั่นรับรองเคลียร์นะครับวันนี้เนี่ยผมรีบก่อนผมจะไปโทรหาคุณพ่อนะครับเพราะว่าพ่อผมบอกแล้วว่าตัวนี้เขาหลอกพ่อนะครับรีบโทรไปก่อนนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับคราวหน้าซื้อเก่งจะมาให้ข้อมูลอะไรกับคุณในการซื้อสินค้าหรือว่าซื้อบริการก็แล้วแต่นะครับรอติดตามชมนะครับเจอกันใหม่คราวหน้าครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

0: มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ลุงข้างบ้านนะคะชอบมาจอดรถหน้าบ้านเร่งเครื่องเสียงดังแถมยังเหม็นน้ำมันรถอีกร้องเรียนไปกับเขตกันแล้วก็ยังเหมือนเดิมไม่รู้จะทำยังไงดีเสียสุขภาพจิตสุดๆอยากจะฟ้องร้องให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลย
2: ประเด็นกับเพื่อนบ้านนี่เป็นปัญหาสุดคลาสสิกจริงๆนะครับแต่คุณพี่เช็คการทำหน้าที่ของทางเขตและเจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆดีแล้วใช่ไหมครับว่ามีข้อบกพร่องไม่ได้รับการแก้ไขไม่งั้นจะเป็นอย่างนี้นะครับมีผู้ฟ้องคดีท่านหนึ่งมีปัญหากับเพื่อนบ้านเรื่องที่จอดรถและชอบใช้พื้นที่ส่วนรวมทำกิจกรรมส่วนตัวร้องทางเขตแล้วผู้ฟ้องก็ยังไม่พอใจกับการแก้ไขปัญหาของทางเขตเลยยื่นฟ้องต่อผู้อำนวยการเขตเพราะละเลยต่อหน้าที่ทำงานล่าช้าและยังกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าเมื่อผู้อำนวยการเขตได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ฟ้องคดีแล้วก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันไปตรวจสอบสถานที่และพบว่ามีการจอดรถยนต์บริเวณถนนตรงข้ามบ้านของผู้ฟ้องคดีเจ้าหน้าที่จึงได้แนะนำการจอดรถให้กับเจ้าของรถยนต์เพื่อความสะดวกของผู้สัญจรใช้ทางร่วมโดยให้จอดเป็นการชั่วคราวและให้จอดแนวขนานกับถนนไม่ควรจอดแนวทะแยงเพื่อความสะดวกของผู้สัญจรร่วมและไม่ให้ตั้งวางสิ่งของหรือวัตถุใดๆบนถนนและล้างรถบนถนนโดยเด็ดขาดศาลท่านเห็นว่าผู้อำนวยการเขตได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยตักเตือนแนะนำผู้กระทำความผิดสั่งให้ผู้กระทำความผิดแก้ไขจัดการทำความสะอาดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยให้หมดไปนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังได้เข้าไปติดตามผลอย่างต่อเนื่องโดยได้ดำเนินการตรวจตาและกวดขันเมื่อพบการกระทำความผิดก็ได้มีการจับกุมและเปรียบเทียบปรับหรือว่าได้ทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดแล้วนะครับอีกทั้งยังมีหนังสือประสานแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวไปยังสถานีตำรวจเพื่อให้ดำเนินการกรณีการจอดรถบริเวณหน้าบ้านของผู้ฟ้องคดีและมีหนังสือแจ้งผลการดำเนินการกับผู้ฟ้องคดีพร้อมกำชับผู้กระทำความผิดไม่ให้กระทำอีกและกำชับเจ้าหน้าที่ของตนให้ตรวจตาอย่างต่อเนื่องต่อไปถือว่าผู้อำนวยการเขตได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการปัญหาตามข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีแล้วนะครับกรณีนี้ไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวราช้าเกินสมควรและไม่ได้เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยครับคดีนี้จึงพิพากษายกฟ้องคดีนี้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบตามที่กฎหมายกำหนดและให้อำนาจแล้วไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ราช้าโดยได้มีการตรวจตาติดตามผลและดำเนินการแจ้งสถานีตำรวจให้ทราบข้อร้องเรียนเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าความเสียหายยังคงมีอยู่ก็สามารถร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้หากไม่มีการดำเนินการก็สามารถร้องเรียนต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อไปครับกราบเรียนคุณพี่นะครับร้องตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งว่าได้ร้องเรียนและประสานงานครบทุกขั้นตอนแล้วและหากเจ้าหน้าที่ยังละเลยหรือทำงานล่าช้าไม่ได้แก้ไขปัญหาและไม่มีอะไรดีขึ้นให้คุณพี่มายื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้เลยไม่มีการยกฟ้องเหมือนคดีนี้แน่นอนครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบ

0: Flying Corporation วิจิตรกรรมเทคโนโลยีล้ำยุคที่จะพาคุณเพลิดเพลินไปกับนวัตกรรมแห่งการสื่อสารสมัยใหม่สู่ความเป็นเลิศในอุตสาหกรรมที่จะเติมเต็มความสำเร็จให้กับชีวิตของคุณและทำให้คุณสะดวกสบายดุจดั่งโบยบินอยู่บนท้องฟ้าบริการของเราเปิดเครือข่ายแล้วทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศให้โอกาสเราได้บริการ
1: อย่าไปเชื่อโฆษณานั่นนะครับ Flying Corporationกำลังหลอกลวงเยาวชนอย่างเราทุกคนให้ตกเป็นทาสของมันในวันนี้พวกเราจะมาเปิดโปงถึงความไม่ยุติธรรมของบริษัทนี้ให้ทุกคนได้รับรู้ถึงสิ่งที่พวกเราเจอสิ่งที่พวกเราเห็นสิ่งที่พวกเราถูกกระทำเราควรลุกขึ้นเพื่อตั้งคำถามกับการละเมิดที่น่าขยะแขยงเหล่านี้ต่อไปเราจะมาดู
2: เอาล่ะพี่ก็นั่งอยู่ทีมพวกเรามาหลายครั้งแล้วนะกว่าพี่จะเรียกพวกเรามาที่นี่แต่มันก็ไม่ใช่เพียงแค่ประเด็นจากในคลิปหรอกนะที่พี่เรียกพวกเรามา
3: แล้วพี่จะเรียกพวกเรามาที่นี่ได้เหตุผลอะไรครับ
2: พี่จะตอบคำถามให้ก็ได้นะแต่พวกเราต้องตอบคำถามพี่มาก่อน
3: เชิญพี่พูดเลย
2: คือจากกระแสอินเทอร์เน็ตในโลกไซเบอร์พี่ก็รู้นะว่าพวกเราดังมากแค่ไหนตั้งแต่ยอดวิวกวนกันจังของพวกเรามียอดวิวสูงมากที่สุดในประวัติการถึง1,500,000
3: ห้าล้านครับ
2: โอเค
3: ห้าล้าน
2: พี่อยากรู้ว่ามันเป็นมายังไงเล่าให้พี่ฟังหน่อยได้ไหมด้วยปากของเราเอง
3: โอเคครับคือเรื่องเป็นอย่างนี้ครับ

0: มาแล้วค่ะคุณไอซ์เนี่ยเด็กๆพวกนี้ที่เราติดต่อไปไงฮะ
1: สวัสดี
2: ครับ
1: สวัสดีจ้านั่งก่อน
0: นี่ค่ะคุณไอซ
1: ์ขอบใจจะบอยพวกเธอรู้ใช่ไหมว่าวันนี้เรามาทำอะไรกัน
2: อ๋อทราบครับก็วันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องการทำคลิปโฆษณาครับ
1: ไม่ใช่แค่นั้นนะจ๊ะแต่ประเด็นมันอยู่ที่สัญญาจ้ะพวกเธอต้องเซ็นมันวันนี้
2: ครับแต่เท่าที่ผมจำได้เนี่ยมันต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนไม่ใช่หรือครับ
0: ที่พวกเธอไม่ไว้ใจฝ่ายขอบเลยฮะ
1: ใจเย็นบอยพวกเธอฟังฉันนะจ๊ะโอกาสที่บริษัทยักษ์ใหญ่อย่างไฟคอปอย่างเราจะมาจ้างพวกเธอเนี่ยมันก็ไม่บ่อยใช่ไหมและถ้าวันนี้พวกเธอเดินออกไปโดยไม่เซ็นอะไรเลยโอกาสมันก็จะหายไปตามพวกเธอเลยนะเซ็นเลยจ้ะแล้วงานเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยอีกเดือนนึงเขาก็มารับเงินได้เลย
2: โอเคครับใครจะไม่ไว้ใจบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างไฟคอปนะครับ

0: ดูอะไรนี่ดิงานของพวกเราอ่ะได้ออนแอร์แล้วเว
1: ้
0: ย
1: เฮ้ยเออว่ะ
0: แต่พวกเรายังไม่ได้ตังค์อะไรนะเว้ย
1: เฮ้ยลองดูวันที่ดิ
0: เออเดี๋ยวกูลองดูปฏิทินดูก่อนเฮ้ยเออมันก็ครบกำหนดการรับค่าจ้างแล้วนะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวลองโทรหาพี่บอยดูก่อนนะ
2: ขอโทษด้วยนะน้องคือบริษัทเรามันมีปัญหาด้านการเบิกจ่าย

0: อนนี้เรากำลังตกลงกับเจ้าหน้าที่ถึงการเตรียมการแบ่งจ่ายอยู่ครับต้องเข้าใจนะว่าบริษัทเรามีหลายเรื่องที่ต้องดูแลงานงานของน้องอ่ะทางเรายังจ่ายให้ไม่ได้จริงๆฮะ
1: ให้กูทนไม่ไหวแล้ว3เดือนผ่านไปแล้วยังไม่เห็นตังค์เลยสักบาท
2: เออแล้วเราจะไงดีวะ
1: นั่นดิเฮ้ยงั้นเอาตามนี้

0: ี๋ยวพึ่งรอกูอยู่นี้ก่อนนะเดี๋ยวกูจะเข้าไปเคลียร์พี่บอยให้
1: เออโชคด
0: ี
1: มาก
2: ไปสู้ๆเว้ย
3: พี่น้องยังแกกล้ามาที่นี่อีกเหร
4: อคือผมจะมาถามความคืบหน้าของค่าจ้างที่ผมควรจะได้รับเมื่อ3เดือนที่แล้วครับ
3: โอ๊ยน้องบริษัทพี่มีอะไรต้องทำตั้งเยอะตั้งแยะแล้วเหตุผลพี่ก็บอกไปหมดแล้วไง
4: คือผมก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีครับ
3: งั้นเอาจริงๆเลยไหมล่ะพี่จะบอกให้นะงานที่น้องทำน่ะมันเสร็จก็จริงแต่มันก็ไม่ได้ครบตามข้อตกลงในสัญญาที่ให้ไว้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทพี่คงจ่ายเงินให้พวกน้องไม่ได้หรอกนะ
4: คือแต่มันไม่แฟร์นะครับพี่เพราะว่าบริษัทพางานของผมไปออนแอร์เรียบร้อยแล้วนะครับคือแบบนี้มันหมายความว่าไงครับ
3: ก็หมายความว่างานของพวกน้องเนี่ยมันเป็นสิทธิ์ของฟลายคอปตั้งแต่วันแรกที่พวกน้องเซ็นสัญญาแล้วไงพวกเราจะเอาไปทำอะไรก็ได้มันเป็นสิทธิ์ของเรา
5: พี่ก็อุตส่าห์บ่ายเบี่ยงเหตุผล
3: หวังว่าพวกเธอจะเลิกโทรกันมาสักทีไปเลยไปกลับไปได้แล้วพี่ไม่อยากจะเสียเวลากับพวกเธอแค่นี้มันก็เสียเวลามีค่าของพี่มากพออยู่แล้ว
6: เรื่องเป็นอย่างนี้นี่เอง
4: คือพวกเราเรียกร้องหลายทางครับทางคลิปวิดีโอเท่าที่พวกเราจะทำได้ทางเฟซบุ๊กบ้างก็มีไปเรียกร้องให้สภาทนายความคอยช่วยเหลือแล้วก็บางทีก็เป็นสื่ออย่างพวกพี่ด้วยครับคือพวกเราคิดว่าถ้าพวกเราไม่ทำอะไรสักอย่างเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมเนี่ยเด็กอย่างพวกเราเนี่ยก็คงจะต้องถูกผู้ใหญ่เร็วๆเนี่ยกดขี่ตลอดไปแล้วผมก็ไม่อยากให้เรื่องพวกเนี้ยเกิดขึ้นกับเด็กคนอื่นด้วยครับ
7: แล้วพี่จะบอกได้ยังครับว่าวันเนี้ยพี่ได้พวกเรามาที่นี่ด้วยเหตุผลอะไร
6: ก็ความย
7: ุ
6: ติธรรมยังไงล่ะน้องพี่เป็นนักข่าวพี่จะต้องยึดจรรยาบรรณรักษาความยุติธรรมให้แก่คนที่สมควรจะได้รับไปเราไปที่ห้องส่งกันไปบอกความจริงกับทุกคน

0: พวกนักข่าวมันโทรมาอีกแล้วค่ะคุณไอซ์เนี่ยมันบอกว่ารายการจะออนแอร์เร็วๆนี้แล้วด้วยนะฮะ
1: ไอ้พวกนี้มันยากจริงนะฉันบอกว่าไม่ไปฝ่ายขอบอย่างเราอ่ะไม่ใช่ฝ่ายผิดฉันยังนึกไม่ออกเลยนะว่าเราผิดตรงไหนก็ในเมื่อไอ้เด็กพวกนั้นน่ะมันเซ็นสัญญาเองมันก็ต้องยอมรับข้อตกลง
0: บอยก็ว่างั้นนะฮะ
1: เอางี้บอยจัดการโทรหาเด็กตัวการนั่นรู้ใช่ไหมว่าฉันหมายความว่ายังไงอย่าให้ไอ้เด็กพวกนี้มาทำลายบริษัทเราให้เสียภาพพจน์เด็ดขาด
0: ได้ฮะ
2: วินฟังพี่ดีๆนะวินคิดดีแล้วเหรอที่จะทำแบบ

คิดดีแล้วเหรอที่จะทำเรื่องเล็กให้กลายเป็นข่าวและบริษัทไฟร์คอปก็เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ที่มีชื่อเสียงมีบริษัทในเครือและบริษัทพันธมิตรมากมายถ้าพวกน้องยังคงจะทำให้เรื่องนี้บานปลายต่อไปพี่ขอยืนยันได้เลยว่าชื่อของน้องทั้งหมดจะถูกขึ้นแบล็คลิสต์กับบริษัทเหล่านี้ทั้งหมดและคงมีผลต่ออนาคตโดยตรงกับตัวน้องๆคิดให้ดีนะคิดให้ดี

0: น้องครับน้องใช่คนที่อยู่ในข่าวหรือเปล่าครับ
1: ใช่ครับ
0: และตอนนี้เรื่องไปถึงไหนแล้วล่ะครับ
1: ก็ตอนนี้กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการนะครับกว่าจะเสร็จเนี่ยคงต้องสู้กันอีกยาว
0: สู้ต่อไปเรื่อยๆนะครับน้องพี่เชื่อว่าคนจำนวนมากกำลังเฝ้ามองเราอยู่ตัวพี่เองก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องนะครับ
1: ขอบคุณมากครับแต่ผมจะไม่หยุดหรอกครับจนกว่าผมจะได้ในสิ่งที่สมควรจะได้เนี่ยกลับคืนมา
0: สิ่งที่ว่ามันคืออะไรหรอครับ
2: ความยุติธรรมครับ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันชื่อเดือนข้าราชการครูดิฉันเชื่อเสมอมาว่ากฎหมายคือความบริสุทธิ์ยุติธรรมแต่บางครั้งความยุติธรรมก็ไม่ได้เกิดจากการใช้หลักนิติศาสตร์เสมอไปอาจใช้หลักรัฐศาสตร์ร่วมด้วยเหมือนดั่งชีวิตจริงของดิฉันครูเดือนข้าราชการที่หลุดพ้นจากความรับผิดในการค้ำประกันประภาพี่กำลังจะไปห้องสมุดว่าจะไปหาหัวข้อเตรียมทำวิทยานิพนธ์จะไปด้วยกันกับพี่ไหม
1: ไปสิคะค่ะกำลังจะสมุดอยู่เมื่อกี
0: ้ในห้องสมุดปิดทุ่มนึงขากลับน่ะประภาจะติดรถกลับหอพักกับพี่ด้วยกันก็ได้นะ
1: ดีเลยค่ะประภาจะได้ไม่ต้องเดินกลับหอพักยิ่งกลัวฝนตกด้วย

0: อ้อพาพี่เดนคะพากำลังจะออกไปทานข้าวกลางวันข้างนอกพี่เดนจะฝากซื้ออะไรไหมคะ
1: โอ้ดีเหมือนกันนะงั้นพี่ฝากทั้งกลางวันแล้วก็เย็นด้วยเลยเอาผัดไทยราดหน้าแล้วก็ดูขนมผลไม้ให้พี่ด้วยแล้วกัน
0: เดี๋ยวมานะคะค่ะ
1: เมื่อดิฉันเรียนจบปริญญาโทแล้วก็ได้ย้ายมารับราชการที่กรุงเทพหลายปีผ่านไปประภาได้ติดต่อมาขอให้ดิฉันช่วยค้ำประกันการศึกษาสำหรับการเรียนต่อปริญญาโทของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งซึ่งถ้าประภาเรียนจบมหาวิทยาลัยที่ให้ทุนนั้นจะรับบรรจุเป็นข้าราชการทันทีด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครูและด้วยเมตตาธรรมที่พึงมีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันประกอบกับดิฉันได้พิจารณาแล้วเห็นว่าประภาเป็นคนดีมีน้ำใจขยันซึ่งเรียนจบปริญญาตรีได้เกียรตินิยมอันดับ2ดิฉันจึงค้ำประกันให้ประภาด้วยความเต็มใจสวัสดีค่ะดิฉันเดือนค่ะ
2: สวัสดีครับคุณเดือนคุณเดือนจะมาเซ็นสัญญาการค้ำประกันของนางสาวประภาใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะดิฉันเตรียมเอกสารต่างๆมาเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: งั้นคุณเดือน

0: ช่วยอ่านเงื่อนไขการค้ำประกันนะครับแล้วช่วยลงลายมือชื่อให้ผมด้วยนะครับปากกาครับ
1: เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ
0: เรียบร้อยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

ประภาเรียนไม่จบเลยเนี่ยขอให้ชดใช้เงินกรณีผิดสัญญาการเป็นนักศึกษาและสัญญาค้ำประกันจำนวนทุนทรัพย์ 381,827 บาทตอนนั้นดิฉันตกใจมากที่ทราบว่าประภาเรียนไม่จบจึงขอให้คนค้ำประกันคือดิฉันชดใช้เงินแทนทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยรวมกันกว่า 300,000 บาทหรือขอให้ประภาคนรับทุนทำงานรับราชการในหน่วยงานของรัฐประมาณ5ปี

0: วัสดีค่ะ
1: ประภานี่พี่เพิ่งได้รับหนังสือจากสำนักงานนิติการนะที่มหาวิทยาลัยที่ให้ทุนเธอน่ะแจ้งมาว่าเธอเรียนไม่จบแล้วประภามีอะไรหรอมันเกิดอะไรขึ้นหรอประภาเธอมีปัญหาอะไร
0: พี่เดือนพาขอโทษพี่จริงๆที่ทำให้พี่ต้องพลอยเดือดร้อนไปด้วยมันเป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆค่ะพาเองก็ไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้เลยเพราะพาเองก็อยากจะเรียนจบเหมือนกันจะได้ทำงานเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยในช่วงที่พากำลังทำวิทยานิพนธ์อยู่อะค่ะทางบ้านก็มีปัญหาคือน้าชายที่เขาส่งเสียพาและน้องชายเรียนมีปัญหาถูกจับในข้อหายาเสพติดค่ะ
1: แล้วพ่อแม่เธอไม่ได้ช่วยส่งเสียอะไรเลยเหรอ
0: พ่อแม่ของพาก็ไม่มีรายได้มากพอค่ะได้แต่หาเช้ากินค่ำไปวัน
1: ๆอ้าวแล้วเงินทุนที่มหาวิทยาลัยให้ล่ะที่ว่าเดือนละ 3,500 บาทนั่นน่ะ
0: สำหรับค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนพาเองก็ทำงานพิเศษเพิ่มเติมทั้งรับจ้างซักรีดปักคอตติสรับจ้างสอนพิเศษและรับจ้างพิมพ์รายงานเพราะค่าใช้จ่ายในกรุงเทพมันเยอะแยะไปหมดแล้วไหนจะค่าอุปกรณ์สิ่งของในการทดลองในห้องปฏิบัติการอีกเรียกว่าพาแทบจะไม่พออยู่พอกินนะคะ
1: แล้วตอนนั้นที่เกิดปัญหาเนี่ยนะประภาทำไมเธอไม่บอกพี่ตอนนั้นอ่ะพี่ช่วยเธอได้แน่นอน
0: หนูเกรงใจพี่มากค่ะแล้วตอนนั้นหนูก็คิดอะไรไม่ออกแล้วค่ะ
1: พี่ว่าตอนนี้เธอคงจะเครียดหน้าดูเหมือนกันนะถ้างั้นก็เดี๋ยวไว้เราค่อยคิดหาวิธีที่จะแก้ปัญหานี้แล้วกันเดี๋ยวตอนนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะ
0: ขอบคุณมากนะคะพี่เดือนสวัสดีค่ะ
1: จ้ะสวัสดีจ้ะ

0: ครียดถูกฟ้องใช้ทุนปริญญาโทสาวดิ่งคอนโดไปเรียนเมืองนอกไม่จบเรื่องนี้เหมือนประภาเลยนะเนี่ยแล้วประภาเป็นไงมั่งนะเดี๋ยวโทรหาประภาหน่อย
1: สวัสดีค่ะพี่เดือน
0: สวัสดีประภาเป็นไงบ้างหางานได้บ้างหรือยัง
1: ยังไม่ได้เลยค่ะพาเองก็พยายามหาทั้งในอินเทอร์เน็ตในหนังสือพิมพ์แล้วก็ถามตามหน่วยงานต่างๆแต่ก็ไม่มีที่ไหนเปิดรับเลยค่ะ
0: พี่ก็ช่วยถามเพื่อนๆที่ทำงานในหน่วยงานต่างๆหลายที่อยู่เหมือนกันนะแต่ก็ไม่มีที่ไหนที่ตรงตามวุฒิที่ประภาเรียนจบและบางที่นะก็รับเฉพาะคนที่จบปริญญาโท

0: แล้วเท่านั้นน่ะประภาฝ่ายนิติการแจ้งมาว่าวันศุกร์หน้าเนี่ยเราสองคนต้องขึ้นศาลปกครองกันแล้วตามระเบียบของมหาวิทยาลัยที่ให้ทุนน่ะนะ
1: แล้วเราจะทำยังไงกันดีคะพี่เดือนหนูขอโทษพี่ครั้งที่ทำให้พี่เดือดร้อนไม่รู้เราจะมีทางออกยังไงบ้างหนูทั้งกุ้มใจทั้งทุกข์ใจมากบางวันหนูแทบนอนไม่หลับเลยทั้งคืน
0: ประภายังไงก็อย่าคิดสั้นนะพี่เชื่อว่าทุกอย่างต้องมีทางออกพี่จะใช้สติของความเป็นครูและปัญญาที่ได้รับจากการเรียนนิติศาสตร์และความเชื่อในการทำความดีตามหลักศาสนาพุทธเนี่ยหาทางออกในเรื่องนี้ให้ได้ประภาอย่าคิดมากนะยังไงก็อย่าคิดสั้นนะ
1: หนูขอบคุณพี่เดือนมากจริงๆนะคะขอบคุณพี่จริงๆค่ะ
0: จ้ะแค่นี้ก่อนนะประภา
1: ค่ะสวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณเดือน
2: สวัสดีค่ะนิติกรคะเรื่องของเราสองคนเนี่ยดิฉันคิดหาทางออกอย่างนี้นะคะว่าในเงื่อนไขที่2ที่ว่าจะให้ประภาเนี่ยทำงานรับราชการในหน่วยงานของรัฐเป็นเวลาเท่าของระยะเวลาที่รับทุนก็คือประมาณ5ปีดิฉันกับประภาจะขอความเมตตาธรรมจากศาลปกครองขอให้ประภาได้ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่อัตราจ้างในมหาวิทยาลัยที่ประภาเรียนจบปริญญาตรีอย่างนี้จะพอได้ไหมคะ
3: อีกอย่างนึงนะคะหัวหน้าภาควิชาท่านเป็นอาจารย์เก่าของภาโดยได้ทำหนังสือยืนยันรับรองว่าตำแหน่งเจ้าหน้าที่อัตราจ้างจำเป็นต้องจ้างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา5ปีโดยต้องทำสัญญาจ้างปีต่อปีอย่างนี้จะได้ไหมคะ
0: ก็คงต้องลองเรียนเสนอศาลดูนะครับเพราะว่าแล้วแต่ดุลพินิจของศาลตอนนี้ก็จวนเวลาขึ้นศาลแล้วเพราะว่าเราไปกันเลยดีกว่า
2: จากนั้นดิฉันและประภาก็ได้รับความเมตตากรุณาจากศาลปกครองและมหาวิทยาลัยเจ้าของทุนที่ยินยอมให้ประภาทำงานชดใช้ทุนด้วยการเป็นเจ้าหน้าที่อัตราจ้างของมหาวิทยาลัยเป็นเวลา5ปีต่อเนื่องกันส่งผลให้ดิฉันหลุดพ้นจากความรับผิดในการค้ำประกันปีพ.ศ.2554เป็นปีแรกที่ประภาหลุดพ้นจากความรับผิดในการชดใช้ทุนปัจจุบันประภาก็ยังคงทำงานเป็นเจ้าหน้าที่อัตราจ้างและใช้เวลาส่วนหนึ่งในการศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโทเอกส่วนดิฉันก็กำลังศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยส่วนกลางที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครเช่นเดียวกันเรื่องราวดังกล่าวจะเห็นได้ว่าความยุติธรรมที่ดิฉันและประภาได้รับเป็นความยุติธรรมที่เกิดจากความเมตตาธรรมของศาลปกครองในการนำหลักรัฐศาสตร์และหลักนิติศาสตร์มาใช้ร่วมกันได้อย่างเหมาะสมส่งผลให้ผู้คนในสังคมใช้ชีวิตอย่างสงบสุขและเป็นสุข
4: ประภาพี่จะไปห้องสมุดประภาจะไปด้วยกันกับพี่ไหมว่าจะเอาใหม่ขากลับเนี่ยนะประภาจะติดรถกลับกับพี่ด้วยกันก็ได้นะ
3: ดีเลยค่ะพายิ่ง
0: ก็คงต้องลองเรียนเสนอสัก
5: 5 4 3
3: ที่มีอัตราจ้างตำแหน่งของ
2: ให้ดิฉันหลุดพ้นจากความรับผิดผิดอีกละ
5: 5 4 3 2 action
6: คือพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศวันอนันทมหิดลยังเป็นวันที่ใช้ยกย่องบุคลากรทางการแพทย์ผู้เสียสละอุทิศตนเพื่อดูแลสุขภาพชีวิตของประชาชนด้วยความเมตตาความรับผิดชอบและจิตวิญญาณแห่งการให้จึงเป็นอีกหนึ่งวันที่เตือนให้เราทุกคนเห็นความสำคัญของสุขภาพการดูแลตนเองครอบครัวสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเซ็ตโซเชียลอิมแพคค่ะประเทศไทยของเราก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเป็นทางการแล้วก็เชื่อได้ว่าบ้านของคุณผู้ชมหลายๆท่านจะต้องมีผู้สูงอายุอาศัยอยู่แล้วก็คงจะเจอปัญหาเดียวกันก็คือเราต้องออกไปทำงานต้องทิ้งให้ผู้สูงอายุอยู่บ้านคนเดียวสิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของสุขภาพความเหงาและก็ไม่มีใครมาดูแลเอาใจใส่ใช่ไหมคะดังนั้นค่ะโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ของเราในวันนี้ที่มาติดตามกันจะทำธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการดูแลผู้สูงอายุค่ะแล้ววันนี้พิเศษมากๆเพราะว่าเรามาอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่ขึ้นกันมาที่ภาคเหนือเลยนะคะไปติดตามการลงพื้นที่จริงของบรรดาอาสาสมัครด้วยและแนวความคิดในการก่อตั้งบริษัทที่เกี่ยวเนื่องกับการดูแลผู้สูงอายุในโครงการBuddy Home

0: ประเทศไทยของเราได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเป็นทางการแล้วนะคะและผู้สูงอายุบางท่านต้องการการดูแลเป็นพิเศษที่บ้านค่ะเราจะมีวิธีการที่จะดูแลเขาเหล่านั้นอย่างไรนะคะไปพูดคุยกันกับผู้อำนวยการสว่างแก้วกัญฑาผู้อำนวยการมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุและเป็นผู้ก่อตั้งบัดดี้โฮมแคร์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: อยากจะให้ผอ.สว่างช่วยเล่าถึงปัญหาของการก้าวเป็นสังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยให้ฟังสักนิดนึงค่ะ
2: ครับเนื่องจากว่าจำนวนเด็กมันเกิดน้อยลงใช่ไหมฮะแล้วก็การส่งเสริมสุขภาพและด้านการแพทย์พัฒนาขึ้นทำให้คนอายุยืนขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการที่คนอายุยืนขึ้นก็คือมันคือเป็นกุญแจที่จะบอกว่าผู้สูงอายุเยอะขึ้นนะครับ
0: ปัญหาของผู้สูงอายุส่วนใหญ่ในประเทศไทยมีอะไรบ้างคะ
2: ส่วนใหญ่แล้วก็จะมีในเรื่องของหลักๆเลยก็คือเรื่องของสุขภาพน
0: ะ
2: ฮะเรื่องสุขภาพเรื่องเศรษฐกิจคือความยากจนนะฮะเรื่องแล้วก็ความเหงาหลักๆเราจะมีอยู่3อย่างเนี่ยครับก็สุขภาพเรื่องการดูแลตัวเอง
0: ดังนั้นมันจึงเป็นที่มาของกรอบการทำงานมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุใช่ไหมคะเรามีกรอบการทำงานที่มุ่งเป้าแก้ปัญหาเรื่องอะไรบ้างคะ
2: ครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเรื่องของความยากจนเพราะฉะนั้นเราก็จะเน้นในเรื่องสิทธิการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสิทธิการได้รับการดูแลแล้วก็ความมั่นคงทางรายได้ในวัยสูงอายุนั้นถ้าสูงอายุแล้วเนี่ยเราจะอยู่อย่างไม่เป็นภาระให้กับลูกหลานไม่เป็นภาระกับสังคมเนี่ยจะทำอย่างไร
0: มันเหมือนเป็นวิธีการที่เราต้องไปช่วยทั้งในแง่ของร่างกายและจิตใจด้วยที่เราลงไปทำงานตรงนี้กับกลุ่มผู้สูงอายุใช่ไหมคะ
2: ถูกต้อง
0: เลยต่อยอดเป็นที่มาของบัดดี้โฮมแคร์เล่าถึงการเกิดขึ้นของบัดดี้โฮมแคร์สักนิดนึงค่ะ
2: ครับจากการที่เราทำจัดกลุ่มอาสาสมัครชาวบ้านไปดูแลผู้สูงอายุไปอยู่เป็นเพื่อนผู้สูงอายุตามบ้านเนี่ยนะครับเรามองเห็นว่าคนที่เจ็บป่วยคนที่ต้องการคนดูแลไม่ใช่คนยากจนเท่านั้นคนที่มีกำลังจ่ายคนที่มีเงินก็มีปัญหาต้องการคนดูแลเหมือนกันตรงจุดนี้เราก็คิดถึงว่าถ้าเราทำจัดบริการให้กับผู้มีกำลังจ่ายเนี่ยแล้วก็ให้เขาจ่ายเงินมาให้กับเด็กที่เราอบรมมาแล้วเนี่ยเสร็จแล้วก็เงินที่เราได้จากเขามาเนี่ยเราก็จะไปช่วยเหลือจุนเจือคนที่ไม่มีกำลังจ่ายได้ขณะเดียวกันเงินที่เขาให้มาเนี่ยก็จะเป็นค่าตอบแทนให้เด็กมีงานทำอย่างเงี้ยครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นกรอบการทำงานของ Buddy Home Care จะแบ่งเป็น2กรอบก็คือกรอบแรกจะสำหรับผู้ที่มีกำลังจ่ายเราก็จะมีน้องๆที่ผ่านการอบรมในการไปดูแลที่บ้านกับอีกอย่างนึงก็คืออาสาสมัครที่ลงไปดูแลผู้สูงอายุยากไร้อยากจะให้เล่าถึงตัวของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุยากไร้ก่อนค่ะว่าเรามีวิธีการทำงานยังไงเพื่อให้ลดค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครเหล่านั้นแล้วเรามีการอบรมไหมหรือว่าเป็นคนนอกพื้นที่หรือในพื้นที่อะคะ
2: ครับก็เดิมทีเราก็จะดูว่าเรารู้ว่ามีผู้สูงอายุอยู่ใช่ไหมแล้วก็เข้าไปคุยเข้าไปถามชุมชนถามถึงปัญหาคืออะไรนะฮะพอเราได้ปัญหาแล้วเรารวบรวมข้อมูลอะไรต่างๆได้ปัญหาแล้วก็กลับเข้าไปในชุมชนอีกว่า

0: นั้นภาคมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยก็จะสนับสนุนเราด้วย
1: เรื่องของความรู
0: ้เรื่องของความรู้ครับแต่ว่าอาสาสมัครที่ไปดูแลผู้สูงอายุตามบ้านนี้จะเป็นชาวบ้านเป็นเพื่อนบ้านนะครับคนในละแวกเดียวกัน
1: เพราะฉะนั้นคือการเป็นอาสาสมัครไม่ใช่แค่ว่าจะมีจิตที่ดีอยู่แล้วต้องมีความรู้ควบคู่ไปด้วยเพราะว่าการดูแลผู้สูงอายุเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเราจะต้องมีความรู้ในการดูแลให้ถูกต้องนะคะ
0: และมีเวลาพอ
1: และมีเวลาด้วยเราจะต่อยอดมาตัวของ Buddy Home Care จากตรงนี้อีกหน่วยงานนึงก็คืองานของการรับผู้ที่มีกำลังจ่ายแล้วก็ส่งคนไปดูแลตรงนี้ยังไงคะ
0: เราไปสำรวจว่าในเชียงใหม่เนี่ยมันมีคนที่ต้องการคนดูแลเยอะนะฮะเราก็ถ้างั้นเรามาเริ่มตรงนี้ก่อนเราหาข้อมูลผู้สูงอายุก่อนทีนี้เราไปหาว่าเอ๊ะเราจะไปหาคนเหล่านั้นได้ยังไงที่จะมาเป็นผู้ดูแลเรามาอบรมนะฮะก็ช่วยกันคิดก็ปรากฏว่าเราหาไม่ได้สำหรับคนพื้นราบ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ต้องดิ้นต่อว่าเอ๊ะทำยังไงเราก็ไปทราบมาว่ามันมีหน่วยงานที่ทำกับชนเผ่าแล้วก็ปัญหาของเขาคือเด็กเรียนหนังสือจบม.3แล้วไม่มีที่ไปนะไม่มีที่ไปก็ต้องรับจ้างรายวันทำในไร่ในสวนซึ่งวันละ100 กว่าบาทซึ่งรายงานขั้นต่ำก็ยังไม่ได้เลยอย่างนี้นะครับเราก็เห็นช่องทางนี้ก็ไปคุยกับองค์กรที่ทำงานกับเด็กชนเผ่า
1: ค
0: ่ะนะครับซึ่งเขามีข้อมูลอะไรอยู่เราก็คุยกันเขาก็มองเห็นช่องทางว่าเด็กจะมีโอกาสได้ศึกษาได้ทำงานที่ดีขึ้นแล้วก็จับมือกันคุยกันแล้วให้เขาเป็นคนคัดกรองคนมาให้เราแล้วเราก็จะสัมภาษณ์ระดับหนึ่งพูดถึงปัญหาทั้งด้านสังคมปัญหาอะไรต่างๆแล้วก็ก่อนจะอบรมเนี่ยคณะพยาบาลก็จะสัมภาษณ์อีกตอนหนึ่งว่าเขามีศักยภาพที่จะเรียนรู้ทางด้านสุขภาพไหมอันนี้คือวิธีการ
1: แล้วเรื่องของรายได้ที่จะทำให้ Buddy Home Care อยู่อย่างยั่งยืนเรามองไว้ยังไงบ้างคะเป็นโมเดลในเรื่องของการทำรายได้แล้วก็ทำกำไรอะค่ะ
0: ก็คือเราก็พยายามดูว่าแต่ละเคสแต่ละรายต่อเรามาเราก็จะมีพยาบาลไปประเมินภาวะสุขภาวะของคนนั้นก่อนนะว่าปกติเนี่ยเราก็จะรายจ่ายที่เขาจะต้องจ่ายก็ประมาณ12,000-13,000ขึ้นอะไรทำนองนี้นะครับขึ้นอยู่กับสภาพของผู้รับบริการทีนี้ส่วนหนึ่งเราก็เป็นเงินเดือนของเด็กใช่ไหมฮะเด็กเรียนจบแล้วเขามีรายได้จากตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ชวนให้เด็กเจียดเงินประมาณ 1,000 บาทซึ่งบางทีก็เจียด 10% บางทีเราก็ไม่ตั้งกฎนะฮะไม่ได้ต้องกฎว่าคุณจะต้องออมไม่ใช่ว่าชวนเขาว่าให้เขามาเป็นหุ้นส่วนเขาก็เป็นเจ้าของด้วยอย
1: ่
0: างเงี้ยครับถ้าเขาออม 10% หรือ 1,000 บาทเนี่ยเงินเหล่านั้นเราก็จะเอาไปอุดหนุนให้กับเด็กรุ่นใหม่ได้มาอบรม
1: โอ้นะคะนี่ก็คือเป็นโมเดลธุรกิจเพื่อสังคมอีกหนึ่งธุรกิจนะคะได้ทราบถึงที่มาที่ไปนะคะการอบรมแล้วก็เรื่องของคุณภาพค่ะที่สำคัญมากๆเลยสำหรับการดูแลผู้สูงอายุนะคะต้องขอขอบคุณผู้อำนวยการสว่างแก้วกันทามากๆนะคะที่มาพูดคุยในวันนี้ค่ะขอบคุณนะคะ
0: ขอบคุณมากครับ
1: เดี๋ยวเราไปพักกันก่อนสักครู่นะคะยังมีอีกหลายเรื่องราวเกี่ยวกับ Buddy Home Care ให้ติดตามค่ะ

หลังจากที่ช่วงที่แล้วเราได้พูดคุยกับผู้อำนวยการแล้วก็ได้ทราบถึงภาพกว้างการทำงานของโครงการ Buddy Home Care กันไปแล้วนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่ชุมชนหมู่บ้านอุ่นอารีค่ะจะไปดูการลงพื้นที่จริงของพี่ๆอาสาสมัครนะคะว่าเขามีวิธีการทำงานกับผู้สูงอายุยังไงบ้างไปติดตามพร้อมกันเลยค่ะ

0: ชมรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านในเขตเมืองเชียงใหม่นั่นก็คือพี่ติ๋มค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ขอบเขตการทำงานของชมรมเราเป็นยังไงบ้างคะ
1: ขอบเขตการทำงานของชมรมเราเหรอคะคือพูดถึงขอบเขตในการดูแลผู้สูงอายุเนาะของเราทำในเขตเมืองเชียงใหม่ทั้งหมดนะคะทุกอำเภอแล้วก็ทำทุกชุมชนที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่อะค่ะ
0: ค่ะเราจะลงไปทำภารกิจอะไรบ้างคะ
1: ภารกิจที่เราลงไปทำก็คือลงไปดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้านแล้วก็เป็นผู้สูงอายุที่ติดเตียงแล้วก็อยู่คนเดียวสถานะที่อยู่คนเดียวนี่คือลูกหลานปล่อยไว้ให้อยู่บ้านตามลำพังแล้วก็ลูกหลานออกไปทำงานค่ะอันนั้นเราต้องเข้าลงไปช่วยดูแลเพื่อที่ผู้สูงอายุมันมีปัญหาตรงที่ต้องทานข้าวให้ตรงเวลาต้องทานยาให้ตรงเวลาด้วยอะค่ะ
0: ค่ะแต่ว่าเราจะมีอาสาสมัครในพื้นที่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะมีอาสาสมัครในพื้นที่ของชมรมเราอยู่แล้วค่ะ
0: ค่ะมีทั้งหมดกี่คนคะตอนนี้อาสาสมัครที่เราให้ความดูแลอยู
1: ่ให้ความดูแลอยู่ประมาณเกือบ50คนนะคะเดี๋ยวนี้
0: 50ชีวิต
1: ค่ะ
0: ในเขตเมืองเชียงใหม่ทั้งหมด
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะแล้ววิธีการที่เราไปช่วยเหลือแล้วก็ดูแลอาสาสมัครเราไปให้ความช่วยเหลือเขายังไงบ้างคะกับตัวอาสาสมัครเอง
1: ตัวอาสาสมัครเนี่ยเราจะมีบัดดี้โฮมแคร์เข้ามาช่วยเหลือเราในการที่ให้ความรู้อาสาสมัครเราจะได้รับการพัฒนาความรู้ในเรื่องการช่วยเหลือผู้สูงอายุดูแลผู้สูงอายุอยู่สม่ำเสมอเกือบทุกปีอ่ะเราจะต้องพัฒนาความรู้ของอาสาเราอะค่ะ
0: ค่ะก่อนที่จะมาเป็นอาสาสมัครได้อาสาสมัครในชุมชนเขาจะต้องผ่านกระบวนการอะไรมาแล้วบ้างคะ
1: ส่วนมากจะเป็นอสมมาก่อนนะคะ
0: ค่ะ
1: คือเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขมาก่อนเนาะแล้วพวกนี้ก็คือเขาวัดความดันเป็นดูแลผู้สูงอายุเป็นอะไรเนี้ยก็เอามาเข้าเป็นอาสาของชมรมส่วนมากเราก็เป็นอาสามาก่อนแล้วเรามาเข้าเป็นอาสาของมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุเนาะแล้วบัดดี้โฮมแคร์ก็เข้ามาช่วยเสริมเรื่องความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุให้ถูกต้องเนี่ยค่ะ
0: ค่ะไปจับมือกับบัดดี้โฮมแคร์ได้ยังไงคะ
1: บัดดี้โฮมแคร์เขาอยู่ที่มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุอยู่แล้วนะคะ
0: ค่ะ
1: ก็เป็นฝ่ายที่จะต้องมาเสริมความรู้ให้อาสาเราให้มีความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุให้ถูกแล้วก็ให้ได้ประโยชน์มากที่สุดในการที่ผู้สูงอายุจะได้รับการดูแลหรือว่ามันจะศึกษาเรื่องสิทธิ์ด้วยนะเราไม่ใช่ไปดูแลเรื่องแค่สุขภาพเราไปดูสิทธิ์ผู้สูงอายุที่ถูกละเมิดด้วย
0: ค่ะยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
1: แบบผู้สูงอายุที่ถูกละเมิดสิทธิ์คือผู้สูงอายุจะถูกย้ายสิทธิ์การรักษาบัตรทองเนาะส่วนมากผู้สูงอายุใช้บัตรทองและถูกย้ายสิทธิ์โดยพลการไม่รู้เวลาผู้สูงอายุเกิดกรณีฉุกเฉินไม่รู้ว่าอยู่โรงพยาบาลไหนเราก็ต้องไปสอบสิทธิ์ให้ผู้สูงอายุด้วยอะค่ะ
0: โอ้คือดูแลทุกอย่างเลย
1: ทุกอย่างค่ะ
0: ทั้งการลงพื้นที่มาพูดคุยมาตรวจสุขภาพเบื้องต้นแล้วก็ยังดูเรื่องของสิทธิของผู้สูงอายุด้วยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ตอนนี้ทางอาสาสมัครเองยังต้องการความช่วยเหลือหรือว่ายังอยากจะได้อะไรเพิ่มเติมไหมคะ
1: สิ่งที่เราต้องการเดี๋ยวนี้คือเราเป็นอาสาสมัครเราไม่มีค่าตอบแทนเนาะสิ่งที่เราอยากจะช่วยเหลือกับผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่ยากไร้ก็คืออุปกรณ์กายเนาะแล้วที่สำคัญก็คือเครื่องอาหารการกิน
0: อะ
1: ของผู้สูงอายุเนี่ยแต่เราก็เลือกดูน้องบางทีผู้สูงอายุอยู่คนเดียวแล้วก็ไม่สามารถที่จะเอาข้าวสารหรืออะไรไปให้ได้เพราะเขาทำกินไม่ได้เราก็ต้องมองดูว่าผู้สูงอายุที่เราไปดูเนี่ยต้องการอะไรมั่งแต่ที่จำเป็นที่สุดเดี๋ยวนี้คือการซ่อมบ้านให้ผู้สูงอายุกับปรับเปลี่ยนห้องน้ำปรับเปลี่ยนโถส้วมให้อ่ะค่ะจากมันเป็นที่นั่งเนาะเราจะต้องการโถที่มัน
0: เป็นชักโครก
1: ชักโครกอย่างเงี้ยค่ะแล้วเดี๋ยวนี้เรากำลังลงพื้นที่เพื่อที่จะไปซ่อมบ้านให้ผู้สูงอายุอีกเยอะที่เราต้องช่วยตรงนี้เพราะว่างบของเทศบาลอะมันหมดงบประมาณมีจำกัดที่จะไปดูแลเขาเราอาสาก็ต้องเข้าไปช่วยแล้วมันดีอย่างที่เราได้เป็นอาสาของมูลนิธิไต่ฮงกงเนาะมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีกังกุศลเขาเข้ามาช่วยเหลือในการที่จะเขาจะให้อุปกรณ์ในการสร้างบ้านหรือว่าซ่อมแซมบ้านนะคะ
0: ค่ะหลังจากที่เราทำงานมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นพัฒนาการของผู้สูงอายุในแต่ละท่านยังไงบ้างคะยกตัวอย่างให้ฟังได้ไหม
1: คือผู้สูงอายุมีกำลังใจขึ้นนะเท่าที่อาสาไปเยี่ยมนะคะผู้สูงอายุมีกำลังใจขึ้นแล้วก็พยายามที่จะช่วยเหลือตัวเองมากขึ้นแล้วก็ญาติพี่น้องอ่ะก็ให้ความร่วมมือดีก็เขาเห็นว่ายังมีคนภายนอกเข้ามาดูแลผู้ป่วยหรือว่าปู่ย่าตายายเขาก็ให้ความร่วมมือเวลาเราไปเยี่ยมไปเราบอกให้เขาทำอะไรเนี่ยเขาจะให้ความร่วมมือในการดูแลผู้สูงอายุเยอะขึ้นในการให้ยาผู้สูงอายุให้อาหารให้เป็นประโยชน์กับผู้สูงอายุเยอะขึ้นนะคะ
0: ดีมากๆเลยนะคะนอกจากจะทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีสุขภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็ยังเป็นกำลังใจอีกอย่างนึงให้กับผู้สูงอายุด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณพี่ติ๋มมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ

0: แล้วทีนี้เนี่ยเรามาดูข้างนอกอะครับก็ยังมีผู้สูงอายุอีกหลายคนที่ไม่ได้รับการดูแลก็ถือว่ายายของเราคือมีคนดูแลอยู่ละเราก็เลยลงไปช่วยดูแลผู้สูงอายุที่ไม่มีคนดูแลเงี้ยครับตอนแรกก็เป็นอาสาก่อนแล้วก็พอเขาเห็นงานเราถามอะครับแล้วเราด้วยความที่ว่าเราเป็นเด็กคนเดียวในชมรมก็เลยได้ขึ้นมาเป็นเลขาให้กับประธานครับแล้วก็ช่วยกันดำเนินการลงพื้นที่เงี้ยครับแล้วก็ประสานติดต่อหน่วยงานให้เงี้ยครับส่วนมากก็จะลงพื้นที่กับพยาบาลบัดดี้โฮมแคร์ไปประเมินเคสเบื้องต้นให้กับผู้สูงอายุครับแล้วก็ประสานส่งต่อเรื่องสิทธิ์ด้วยว่าผู้สูงอายุเนี่ยสิทธิ์การรักษามีไหมหรือว่าไม่ได้รับสิทธิ์ตรงไหนบ้างเนี่ยครับแล้วก็ประเมินเรื่องของสุขภาพผู้สูงอายุด้วยจากนั้นประเมินเสร็จเราก็ทำตัวแคร์แผนขึ้นมาเนี่ยครับแล้วพอเสร็จเรียบร้อยเราก็เอาปัญหาตัวนั้นไปใส่คือสุขภาพใช่ไหมคือผู้สูงอายุไม่ได้รับการออกกำลังกายแล้วก็หาหน่วยงานที่ประสานในเรื่องของวอล์กเกอร์ช่วยเดินเนี่ยครับก็เอามาให้ผู้สูงอายุในการเดินหรือว่าเรื่องของสิทธิ์การรักษาเนี่ยครับจนตอนนี้คือผู้สูงอายุสามารถเดินได้ใช้วอล์กเกอร์ช่วยอุปกรณ์ในการเดินอนาคตข้างหน้าผู้สูงอายุอาจจะแบบไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการเดินก็ได้เงี้ยครับ
1: คุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้ทราบถึงการทำงานเบื้องต้นของอาสาสมัครกันไปแล้วนะคะแล้วเราจะมาเจาะลึกในรายละเอียดกันเพิ่มเติมกับพี่จอยซึ่งเป็นผู้จัดการโครงการบัดดี้โฮมแคร์ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: พี่จอยคะโครงการบัดดี้โฮมแคร์ครั้งนี้ค่ะเราต้องมีการหาเด็กนะคะเพื่อที่จะไปอบรมแล้วก็ส่งไปดูแลผู้สูงอายุต่างๆอยากจะให้เล่ากระบวนการตรงนี้สักนิดนึงค่ะ
2: สืบเนื่องจากโครงการบัดดี้โฮมแคร์เนี่ยเราได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสสส2ปีนะคะเพื่อที่จะพัฒนาโมเดลต้นแบบของโครงการทีนี้เราโครงการนี้เกิดขึ้นเพราะว่าเราต้องการมาสนับสนุนหรือว่าเป็นกลยุทธ์หนึ่งของมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุที่จะมาเป็นเชื่อมกลางระหว่างปัญหาของผู้สูงอายุที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ต้องการรับคนที่เข้ามาดูแลค่ะในขณะเดียวกันโครงการนี้เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเด็กเยาวชนที่ห่างไกลในพื้นที่ห่างไกลที่ขาดโอกาสทางด้านการศึกษาทีนี้เรามีโครงการบัดดี้โฮมแคร์เพื่อที่จะให้โอกาสกับเด็กเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางด้านการศึกษาเข้ามามีโอกาสได้รับทุนทางด้านการศึกษาหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้นค่ะกระบวนการเราต้องมีการคัดเลือกค่ะก็คือทางบัดดี้โฮมแคร์เราร่วมกับคณะพยาบาลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็คือเป็นหลักสูตร3เดือนอบรมเบื้องต้นนะคะคือในเรื่องของเราเรียกหลักสูตรนี้ว่าหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้นกำหนดระยะเวลาของการเรียนนะก็คือ3เดือนเด็กที่จะผ่านตรงนี้คือมีกระบวนการสัมภาษณ์2รอบรอบที่1หน่วยโดยมูลที่พัฒนางานผู้สูงอายุรอบที่2ที่คณะพยาบาล
1: หลังจากที่น้องๆเรียนจบแล้ว3เดือนนะคะแล้วมีลูกค้าที่เขาเห็นโครงการบัดดี้โฮมแคร์ติดต่อมาบอกว่าอยากจะได้น้องสักคนนึงไปช่วยดูแลคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นผู้สูงอายุที่บ้านหน่อยเราจะมีวิธีการคัดเลือกเด็กๆให้มันตรงกับผู้สูงอายุแต่ละรายยังไงคะ
2: ค่ะก็คือ1เนี่ยเราจะต้องทางพี่จอยเองทางทีมงานพยาบาลวิชาชีพนะคะจะต้องออกไปประเมินเคสดูว่าผู้สูงอายุรายนี้มีอาการเป็นอย่างไรมีความต้องการผู้ดูแลลักษณะไหนนะคะแล้วก็มาทำหน้าที่ในการแมทชิ่งกับแคร์กิเวอร์ที่เรามีอยู่ว่าเด็กคนไหนควรจะมีเหมาะสมกับเคสนี้นะคะแล้วก็ต่อจากนั้นเราก็มีการตอบกลับไปนะคะไปเยี่ยมไปตรวจในสภาพความเป็นจริงกับบ้านผู้สูงอายุเลยกับลูกค้านะคะก็กลับมาว่าคัดเลือกว่าเด็กในเคสนี้ควรจะเป็นใครนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราจะต้องมีการทำข้อตกลงนะคะหลังจากนั้นล่ะเราก็มีข้อตกลงเพื่อที่จะให้ลูกค้าของเรารับทราบว่าบทบาทขอบเขตของพนักงานของเราหรือว่าแคร์คีเวอร์เนี่ยหลักๆนะก็คือการดูแลผู้สูงอายุหรือว่าดูแลผู้ป่วยในเรื่องของภาวะงานบ้านอะไรต่างๆเนี่ยคือนอกเหนือจากข้อตกลงก็จะเป็นเรื่องของจิตอาสาอะไรมากกว่าหลักๆเนี่ยเราจะมุ่งเน้นให้แคร์กิเวอร์ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในเรื่องของการดูแลค่ะเพื่อที่จะรักษามาตรฐานคุณภาพแล้วก็มาตรฐานของบัดดี้โฮมแคร์เองด้วย
1: ค่ะแต่ว่าการลงพื้นที่เนี่ยคือจะมีพยาบาลกับมีตัวพี่จอยลงไปดูพื้นที่จริงก่อนว่าผู้สูงอายุเนี่ยมีภาวะเจ็บป่วยมากน้อยแค่ไหนแล้วก็จะได้แมทชิ่งเด็กๆได้ตรงกับความต้องการเนี่ยนะคะหลังจากที่เราทำเกี่ยวกับเรื่อง

0: ของธุรกิจเกี่ยวกับลูกค้าแล้วมันมาเชื่อมโยงกับการเป็นอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในชุมชนยังไงคะน้องๆที่เขาผ่านทุนจากเราเนี่ยเขาต้องทำประโยชน์อะไรให้กับสังคมบ้าง
1: ค่ะก็คือเชื่อมกันระหว่างคำว่าบัดดี้นะคะเราพยายามให้เด็กที่เข้าได้รับโอกาสในฐานะเป็นผู้รับละนะคะเขาต้องรู้จักเป็นผู้ให้ในที่นี้ก็คือมันอยู่ในภายใต้เงื่อนไขตั้งแต่แรกว่าคนที่จะเข้ามารับทุนการศึกษานะคะจะต้องทำงานภายใต้บัดดี้โฮมแคร์อย่างน้อย2ปีแล้วก็มีการคืนทุนการคืนทุนในที่นี้ก็คือเป็น2รูปแบบก็คือแน่นอนในแต่ละเดือนน้องๆอาจจะสมัครใจคืนมาในรูปแบบของตัวเงินสมทบกองทุนการศึกษาเพื่อที่จะให้เด็กรุ่นน้องรุ่นต่อไปแล้วก็การคืนทุนในรูปแบบที่2ก็คือการคืนทุนจากจิตอาสาจากการทำงานที่ว่างเว้นวันเวลาวันว่างนะคะอาจจะเป็นเสาร์อาทิตย์หรือเป็นตอนเย็นกลับมาทำงานเป็นบัดดี้กับอาสาสมัครไปดูแลผู้สูงอายุผู้ยากไร้ในเขตเมืองการไปดูแลก็คือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการให้คำแนะนำเทคนิคต่างๆที่เด็กแคร์กิเวอร์ของเรามีได้รับความรู้มาเนี่ยให้ความรู้กับจิตอาสานะคะแล้วก็ดูแลโดยตรงก็คือให้คำแนะนำกับผู้สูงอายุหรือว่าญาติของครอบครัวของผู้สูงอายุผู้ยากไร้นะคะก็คือทำงานเป็นบัดดี้กับผู้สูงอายุที่มีกำลังจ่ายแล้วก็ทำงานลักษณะของบัดดี้กับจิตอาสาที่อยู่ในชุมชนนะคะ
0: แผนของธุรกิจในการทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนของบัดดี้โฮมแคร์คืออะไรคะ
1: ก็คือถ้าพูดตรงๆคือณตอนนี้อยู่กระบวนการของการศึกษาโมเดลนะคะรายรับจริงๆเนี่ยก็คือจากการส่งแคร์กิเวอร์ส่งเด็กไปดูแลผู้สูงอายุตามบ้านแล้วก็แบบไปกลับหรือว่าแบบรายชั่วโมงทีนี้เรากำลังคิดกันอยู่กำลังคิดเพื่อที่จะขยายนะคะก็คือการทำผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุนะคะซึ่งจะเริ่มเทสการตลาดคือเดือนพฤษภาคมนะคะก็คือเด็กบัดดี้ส่วนหนึ่งเนี่ยเขาทำงานในเรื่องของการดูแลมาในระยะหนึ่งละนะคะแล้วก็พอผู้สูงอายุมีสุขภาพดีเนี่ยเขาก็ยุติการให้รับบริการจากเรานะคะดังนั้นก็คือเราให้เด็กเข้ามาทำงานในเรื่องของการทำอาหารเพื่อสุขภาพร่วมกับทางจิตอาสาที่เขามีความสามารถในเรื่องของการทำอาหารนะคะเป็นสินค้าอันที่สองนะคะแล้วก็ในอนาคตเราอาจจะทำทัวร์ผู้สูงอายุก็ได้นะคะซึ่งเป็นแผนที่เราที่จะคิดหากำไรหรือว่าคิดหาทำอย่างไรให้ทุนของให้บัดดี้โฮมแคร์มีกำไรและจนกระทั่งเราจะคิดที่อยากจะจัดอบรมเด็กแคร์กิเวอร์ของด้วยบัดดี้โฮมแคร์เองก็อาจจะเป็นลักษณะของการเทรนนิ่งอินเฮ้าส์ซึ่งเรามีพยาบาลซึ่งสามารถที่จะคิดหรือว่าประเมินในหลักสูตรของการอบรมได้แล้วก็แน่นอนพอเราจัดเองได้ละเราจะต้องมีการออกใบรับรองนะคะนั่นคือกระบวนการที่บัดดี้โฮมแคร์จะก้าวไปต่อค่ะ
0: ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าบัดดี้โฮมแคร์เนี่ยนอกจากจะดูแลผู้สูงอายุแล้วมันเหมือนกับว่าเป็นการมอบทุนการศึกษามอบโอกาสทางวิชาชีพให้กับเด็กๆในชุมชนด้วยนะคะในพื้นที่ของภาคเหนือวันนี้ขอบคุณพี่จอยมากนะคะขอบคุณค่ะ
1: ค่ะ

ังจากที่กิ๊กนะคะได้มีโอกาสพูดคุยกับอีกหนึ่งโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ก็คือ Buddy Home Care ค่ะทำให้รู้เลยว่าสิ่งที่ผู้สูงอายุต้องการนะคะก็คือเพื่อนในการเข้ามาพูดคุยในการเข้ามาดูแลและที่สำคัญค่ะก็คือเรื่องของสุขภาพอนามัยนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะเป็นส่วนหนึ่งค่ะรณรงค์ให้กับลูกหลานทุกท่านที่มีโอกาสได้ดูรายการของเรานะคะกลับไปใส่ใจดูแลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้สูงอายุทั้งวิธีการกินวิธีการมีชีวิตอยู่และที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของสภาพจิตใจค่ะไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.setsocialimpact.com วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่9มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมหามาธิบดินเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต9มิถุนายน2569วันนี้เวลา 15:26 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมหารามาธิบดินทร์ณบริเวณเชิงสะพานพระราม8เขตบางพลัดกรุงเทพมหานครเนื่องในวันคล้ายวันคต9มิถุนายน2569ในการนี้ทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและของส่วนพระองค์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมหารามาธิบดินทร์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมหารามาธิบดินทร์รัชกาลที่8มีพระบรมราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายน2468ณเมืองไฮเดลเบิร์กสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นพระโอรสในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมีพระราชโสธรเชษฐภเกณีและพระราชโสธรานุชาคือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทราเชษฐภกินีและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระนามอนันทมหิดลมีความหมายว่าเป็นที่ยินดีของแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมหารามาธิบดินทร์เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติเมื่อวันที่2มีนาคม2477และเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่9มิถุนายน2489สิริพระชนมพรรษา21พรรษาอยู่ในสิริราชสมบัติ12ปีเวลา 15:45 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมหารามาธิบดินทร์พระผู้พระราชทานกำเนิดแพทย์จุฬาซึ่งประดิษฐานณบริเวณด้านหน้าอาคารอปร.คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์พระราชทานพระราชโปรดเกล้าให้ประธานมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์และนายกสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปี2569เฝ้าทูลอ่อนพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินดุสเด็จพระราชกุศลสมทบมูลนิธิอนันทมหิดลและพระราชทานเงินดังกล่าวแก่คณะบดีคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระราชทานพระราชบรมการให้นายกสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดจำหน่ายเข็มที่ระลึกวันอนันทมหิดลประจำปี2568สมทบมูลนิธิอนันทมหิดลและพระราชทานพระราชบรมการให้ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดทำเข็มที่ระลึกวันอนันทมหิดลประจำปี2569เฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเข็มวันอนันทมหิดลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชกรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทางนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งกองทุนอนันทมหิดลขึ้นในปี2498เพื่อเป็นพระบรมราชานุสรณ์ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินโดยมีพระราชดำริในการพระราชทานทุนแก่นักศึกษาผู้มีความสามารถยอดเยี่ยมไปศึกษาต่อให้ถึงระดับความรู้ชั้นสูงสุดอย่างประเทศที่พัฒนาแล้วเพื่อนำความรู้มาพัฒนาประเทศชาติและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์หลังจากนั้นได้จัดตั้งขึ้นเป็นมูลนิธิอนันทมหิดลเมื่อวันที่3เมษายน2502องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญสิ่งของพระราชทานและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครวันนี้เวลา 13:38 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเศรษฐพุทธสุทธิวาทนรพุทธองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กรวมจำนวน75ถุงไปมอบให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยณศูนย์อพยพชั่วคราวโรงเรียนวัดสระบัวเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครซึ่งจัดเป็นที่พักพิงแก่ผู้ประสบอัคคีภัยจากเหตุเพลิงไหม้บริเวณชุมชนริมคลองนางหงถนนพระรามที่6ซอย15แขวงรองเมืองเขตปทุมวันเมื่อวันที่8มิถุนายน2569เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นในการนี้องคมนตรีเชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าความมั่นคงของมนุษย์สภากาชาดไทยการไฟฟ้านครหลวงมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งและมูลนิธิร่วมกตัญญูหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.พระมงคลวชิราคมวิและศิษยานุศิษย์สวนปัญญาธรรมนางสาวบุษราคำเอี่ยมสะอาดและคณะบริษัททีวีทันเดอร์จำกัดมหาชนและมูลนิธิพลเรือเอกสงัดชลออยู่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุวัชิระมงคลวัดแก้วโกระวารามวัดเขาต่อวัดโพคาจูธามาศวัดควรสบายวัดคลองท่อมวัดราชรังสรรค์จังหวัดกระบี่วัดราชอุปถัมภ์วัดสัทธาธรรมจังหวัดพังงาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.สถาบันกัลยาราชนครินทร์กรมสุขภาพจิตกรุงเทพมหานครบริษัทซัสโก้จำกัดมหาชนคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงรุ่นที่28และบริษัทนักคลองวานจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญช

รกรุงเทพมหานครวัดทองนพคุณวัดลิ้นช้างวัดบันไดทองวัดชีสะอินจังหวัดเพชรบุรีวัดพระธาตุสีจอมทองจังหวัดเชียงใหม่และวัดป่าอุบาลีคุณูปมาจารย์จังหวัดพะเยาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.สำนักงานเทศบาลเมืองลำสามแก้วจังหวัดปทุมธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดโมลีโลกยารามวัดพานุรังสีวัดธาตุทองวัดพรหมรังสีและวัดพระศรีมหาธาตุสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยมหาวิทยาลัยศิลปากรสมาคมผู้ประกอบธุรกิจอาวุธปืนแห่งประเทศไทยคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และบริษัทสวัสดีโสพลพิชิตจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประวัตินิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงา4รูปทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิศิษย์เก่าอำนาจเจริญรุ่นที่7และชมรมผู้สูงอายุไทยในสหราชอาณาจักรองค์การบริหารส่วนตำบลดงลานจังหวัดขอนแก่นองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีลจังหวัดอ่างทองน้ำมูลนิธิศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปปการพยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดียิ่งขึ้นเช่นโครงการป่ารักน้ำเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมและแหล่งต้นน้ำเพื่อบรรเทาวิกฤตการขาดแคลนน้ำโดยทรงพระราชดำริว่าน้ำมีความสำคัญต่อทุกชีวิตและการจะรักษาแหล่งน้ำไว้ได้นั้นจะต้องอาศัยความสมบูรณ์ของป่าไม้ทรงเน้นการสร้างความรักและหวงแหนให้ประชาชนรู้สึกว่าป่าเป็นสมบัติของตนเองเพื่อป้องกันการบุกรุกและทำลายป่าโดยทรงส่งเสริมให้ชุมชนร่วมกันปลูกป่า3อย่างเพื่อประโยชน์4อย่างตลอดจนการสร้างฝายเพื่อเก็บกักน้ำไว้ในพื้นที่ป่าซึ่งทำให้ดินมีความชุ่มชื้นตลอดปีและฟื้นฟูระบบนิเวศอันเป็นการคืนความอุดมสมบูรณ์สู่พื้นดินอย่างยั่งยืนทันทีสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญจากันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจวันนี้ณโรงพยาบาลปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสนั่นสนธิเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญจากันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ดาบตำรวจอดุลหะยีสุหลงผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรยะริ่งจังหวัดปัตตานีที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่บริเวณหน้าโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิตำบลพงสตาอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่25

สุหลงไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลและครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมามีประชาชนและกำลังพลได้รับผลกระทบทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิตสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจโดยวันนี้ทรงพระกรุณาและครอบครัวของกำลังพลที่ภูมิลำเนาอยู่จังหวัดมหาสารคามและจังหวัดร้อยเอ็ดช่วงเช้าหน้าบ้านเลขที่119หมู่3ตำบลเมกดำอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวพลทหารธนกรสิงหาชาติสังกัดกองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่23ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณปราสาทตาเมือนทมอำเภอบดุงรงค์รักจังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่11ธันวาคม2568ทั้งนี้กองทัพบกได้ดำเนินการปูนบำเหน็จ7ขั้นเงินเดือน5ชั้นยศขอพระราชทานเลื่อนยศจ่าสิบโทแก่พลทหารธนกรสิงหาชาติช่วงบ่ายเดินทางไปยังบ้านเลขที่123หมู่4ตำบลหัวอำเภอจตุรพักษ์พิมานจังหวัด101เชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัว10เอกจิรายุสิงอ้นสังกัดกองร้อยลาดตระเวนระยะไกลที่6ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณปราสาทตาควายตำบลปักใดตำบลบักใดอำเภอพนมรงค์รักจังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่25กรกฎาคม2568ทันทีกองทัพบกได้ดำเนินการปูบำเหน็จพิเศษ7ขั้นขอพระราชทานเลื่อนยศร้อยโทแก่10เอกจิรายุสิงอ้นณบ้านเลขที่23หมู่1ตำบลยางใหญ่อำเภอจังหารจังหวัด101เชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวพลทหารพีรวัตรตะเพียนทองสังกัดกองร้อยทหารม้าลาดตระเวนที่6ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีปัจจุบันพักรักษาตัวณโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและหน้าบ้านเลขที่97หมู่7ตำบลโนนชัยศรีอำเภอโพนทองจังหวัด101เชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัว10เอกนิติธรรม4คำแซงสังกัดกองพันทหารช่างที่6กองพลทหารราบที่6ที่ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจากการเหยียบกับระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณปราสาทตาควายตำบลบักใดอำเภอพนมรงค์รักจังหวัดสุรินทร์ปัจจุบันพักรักษาตัวณโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าการได้รับถุงสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ออกหน่วยแพทย์พระราชทานตรวจรักษาประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569วันนี้ที่วัดทุ่งศรีวิไลอำเภอเกื่องในจังหวัดอุบลราชธานีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัดวรคัตยราชนารีโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ออกหน่วยแพทย์พระราชทานให้บริการตรวจสุขภาพและรักษาโรคทั่วไปพร้อมมอบกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านพระราชทานจำนวน500ชุดแก่ประชาชนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยมีศาสตราจารย์กฤติคุณนายแพทย์รณชัยคงสกลรักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นำแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปบริการทางทันตกรรมและการตรวจสุขภาพตาแก่ประชาชนระหว่างวันที่9ถึง10มิถุนายน

2569ในวันนี้มีผู้เข้ารับบริการจำนวน328คนกลุ่มโรคที่พบมากได้แก่ระบบหัวใจและหลอดเลือดระบบต่อมไร้ท่อระบบจักษุระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อและระบบทางเดินหายใจตามลำดับจากนั้นคณะได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงพร้อมมอบสิ่งของพระราชทานจำนวน3คนอย่างความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์ สัพพภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม 186-200
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th หรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.db.ac.th

0: ยนต์ที่นายอยากได
1: ้คุณลุงครับบนชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
2: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
0: เป็นแรงบันดาลใจยังไงล่ะคะ
2: ที่จริงเรื่องมันก็ตั้งแต่20กว่าปีก่อนตอนนั้นลุงเพิ่งเปิดร้านใหม
3: ่ๆพุทธศักราช2544
2: พวกหนังสือกีฬาก็จะอยู่ชั้นนี้แหละครับ
4: ขอโทษด้วยครับผมไม่อยากได้แล้ว
2: อ้าวทำไมล่ะครับ
4: จานเยอะแค่ไหนจะซ้อมเยอะแค่ไหนมันก็ไม่ทำให้ผมเก่งขึ้นหรอก
2: อย่าเพิ่งหมดกำลังใจสิครับ
4: จริงๆผมควรจะเลิกว่ายน้ำแล้วไปทำอย่างอื่นได้แล้ว
2: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกที่พูดถึงความพยายามผมอ่านจบแล้วคิดว่าน่าจะเหมาะกับคุณนะครับไม่นานลุงก็เห็นเขาคนนั้นในทีวีเขาได้ไปแข่งว่ายน้ำในฐานะตัวแทนทีมชาติ

0: อีกครั้งหนึ่งก็เคยมีเจ้าของกิจการที่ธุรกิจของเขาขาดทุนมาเป็นปีแต่ก็ไม่ยอมปลดพนักงาน
1: ไม่พวกเขาจะลำบากกว่าผมหลายเท่า
0: ผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับคุณเป็นผู้นำที่ดีเหมือนตัวละครในเรื่องติโตที่ในหลวงทรงแปลเป็นเรื่องของผู้นำคนหนึ่งที่พยายามพาประเทศฝ่าวิกฤตผมเชื่อว่าถ้าคุณมีความมุ่งมั่นและความพยายามเหมือนติโตน่าจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นนะครับแล้วก็สาวออฟฟิศคนหนึ่งที่เธอรู้สึกว่าเธอทุ่มเทให้กับบริษัทอย่างมากแต่เจ้านายไม่เคยเห็นคุณค่าจนเธออยากลาออกลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับเล่มนี้ในหลวงท่านแปลเป็นเรื่องของหน่วยสืบราชการลับที่พยายามช่วยให้บ้านเมืองรอดพ้นสงครามอยู่หลายปีโดยไม่มีใครรู้เพราะเขาเชื่อว่าการทำดีไม่จำเป็นที่ผลต้องเกิดกับตนเองแต่ควรให้เกิดกับบ้านเมือง
2: บอกว่าให้อ่านการ์ตูนได้ครับ
0: งั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยเล่มนี้ในหลวงแต่งนะจะได้เห็นว่าคุณทองแดงนั้นมีความซื่อสัตย์ฉลาดและกตัญญูมากๆเลยละ
3: ว้าว
2: ว้าวโอ้ยเฮ้ยดูดิคุณทองแดง
4: โหผมขอทั้ง4เล่มเลยได้ไหมครับปู
5: ่อืมที่จริงของปู่ก็มีครบนะแต่อยู่ที่เพชรบุรีโน่นนะถ้าอย่างนั้นปู่ซื้อให้แม่เป็นของขวัญละกัน
4: เย้
0: เป็นของขวัญที่ดีมากเลยนะครับเพราะหนังสือของในหลวงรัชกาลที่9ทั้งสนุกและมีข้อคิดทุกเล่มท่านทรงแตกฉานเรื่องภาษามากเลยล่ะครับ
6: แล้วพระองค์ท่านก็ใช้พระปรีชาสามารถทางภาษา
5: สอนให้คนมีหลักการในการดำเนินชีวิตทั้งเรื่องความพยายามการทำดีโดยไม่หวังผลความมุ่งมั่นที่จะผ่านพ้นวิกฤตและความซื่อสัตย์กตัญญู
0: และท่านก็ทรงต้องการให้เข้าถึงทุกคนด้วยนะแม้แต่ผู้มีปัญหาทางการมองเห็นก็มีพระมหาชนกฉบับอักษรเบรลด้วย
2: โหดีมากๆเลยค่ะ
0: อ้าวนี่ได้แล้ว4เล่ม
4: โห
7: วันนี้ได้รู้ว่าหนังสือที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงแต่งและแปลทั้งนายอินผู้ปิดทองหลังพระติโตพระมหาชนกและเรื่องทองแดงทุกเล่มมีคำสอนและสร้างแรงบันดาลใจช่วยให้คนไทยหลักการในการดำเนินชีวิต

นี่รู้หรือเปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระอัจฉริยภาพทางศิล

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุณธรรมคุณกันระหว่างสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาร่วมกันกับศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนนะคะเพื่อที่จะขับเคลื่อนนะคะแล้วก็ส่งเสริมนะคะบุคคลต้นแบบที่ทำเรื่องราวของการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทยอยากที่จะเห็นสังคมไทยนั้นเป็นสังคมที่ทุกคนนั้นเป็นคนดีมีจิตใจเมตตามีคุณธรรมในจิตใจนั่นเองค่ะในทุกๆสัปดาห์นะคะก็จะมีแขกรับเชิญจากแวดวงต่างๆนะคะที่เป็นบุคคลต้นแบบมาร่วมเล่าประสบการณ์นะคะแล้วก็พูดคุยนะคะแชร์ประสบการณ์ร่วมกันนะคะระหว่างเรื่องของการทำความดีเพื่อสังคมการทำกิจกรรมต่างๆเพื่อสังคมนะคะและแน่นอนค่ะในสัปดาห์นี้เช่นเคยนะคะเรามีเยาวชนคนเก่งนะคะที่มาร่วมรายการของเราในวันนี้นะคะซึ่งเยาวชนของเราในวันนี้ค่ะถือได้ว่าเป็นเยาวชนที่ทำกิจกรรมมามากมายนะคะตั้งแต่เล็กๆ เลยนะคะจนกระทั่งตอนนี้น้องก็เรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาแล้วนะคะซึ่งเป็นเยาวชนที่ถือว่านอกจากทำกิจกรรมต่างๆในระหว่างที่เรียนไปด้วยแล้วก็เป็นเยาวชนที่มีความกตัญญูมีจิตสาธารณะคอยช่วยเหลือสังคมด้วยนะคะสำหรับเยาวชนในวันนี้ที่จะมาร่วมพูดคุยกับเรานั่งอยู่ข้างๆอ้อมตอนนี้แล้วนะคะขออนุญาตแนะนำน้องเคสค่ะเด็กหญิงสุพนิดาเผ่าเสถียรพันธ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนสตรีวิทยาค่ะสวัสดีค่ะน้องเคสค่ะสวัสดีค่ะต้องขอขอบพระคุณน้องเคสก่อนเลยที่วันนี้ให้เกียรตินะคะสละเวลามาร่วมรายการคุณธรรมคุณทำได้นะคะก็ถือว่าเป็นเยาวชนที่มีโอกาสที่จะได้มาร่วมพูดคุยกับรายการของเราในวันนี้นะคะอันดับแรกเลยค่ะอยากจะให้น้องเคสช่วยแนะนำตัวเองสักนิดหนึ่งนะคะว่าตอนนี้เรียนอยู่ชั้นไหนแล้วเรียนอยู่โรงเรียนอะไรเชิญค่ะ
1: ค่ะหนูก็สุพนิดาโหสถียรพันธ์นะคะอยู่ชั้นม.1ห้อง11สตรีวิทยาค่ะ
0: ค่ะโรงเรียนสตรีวิทยานะคะก่อนหน้านี้อยู่ที่กรุงเทพตลอดเลยไหมคะหรือว่าเพิ่งจะเข้ากรุงเทพมาเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่1
1: บ้านหนูอยู่ปากช่องค่ะแล้วก็อยู่ปากไปอยู่หอที่กรุงเทพค
0: ่
1: ะ
0: ตอนนี้ก็มาเข้าเรียนที่สตรีวิทยานะคะแต่ก็ทราบมาว่าน้องเคสเองก็ทำกิจกรรมต่างๆมาอย่างต่อเนื่องนะคะตั้งแต่ระดับชั้นประถมนะคะจนกระทั่งโตมาในชั้นมัธยมก็ทำกิจกรรมต่างๆนะคะทีนี้เรามาโฟกัสกันที่โรงเรียนปัจจุบันก่อนเนาะโรงเรียนสตรีวิทยาอยากจะให้น้องเคช่วยเล่าสักนิดนึงเพราะว่าโรงเรียนสตรีวิทยาเขาก็จะมีคำอยู่คำหนึ่งเวลาเขาจะใช้เรียกเด็กเก่งๆเรียกเด็กที่มีความสามารถก็คือคำว่ายอดนารีสตรีวิทยาตรงนี้อยากจะให้น้องเคช่วยอธิบายให้เราฟังสักนิดนึงว่ามีความหมายอย่างไรคะ
1: มันเป็นเหมือนกับคุณลักษณะของนักเรียนที่โรงเรียนสตรีวิทยาพยายามอยากจะปลูกฝังนักเรียนค่ะก็ตั้งแต่ชั้นม.1ก็จะให้มีค่ายอนาลิสติวิทยาปลูกฝังความสามัคคีควรทำจริยธรรมค่ะ
0: ค่ะในด้านไหนบ้างคะ
1: ควรทำจริยธรรมก็เช่นมีอัตลักษณ์ค่ะก็การล้ำสู่สากลก็เหมือนหนูที่ได้มีนิตยสารลงเผยแพร่คนเดินลงข่าวอะไรเงี้ยค่ะ
0: ค่ะอันนี้เป็นความหมายของคำว่ายอดนารีสตรีวิทยานะคะทีนี้ทราบมาว่าน้องเองก็เป็นเด็กที่เรียนไปด้วยนะคะแล้วก็ทำกิจกรรมไปด้วยอยากให้ช่วยเล่าสักนิดนึงว่าเราทำกิจกรรมอะไรบ้างนะคะตั้งแต่เล็กๆ เลยนะคะแล้วมีกิจกรรมด้านไหนบ้างที่เรามาโฟกัสแล้วก็ให้ความสำคัญด้านสังคมค่ะ
1: หนูเป็นคนชื่นชอบด้านศิลปะแล้วก็ดนตรีค่ะหนูมีการเล่นดนตรีค่ะหนูบ้านอยู่ปากช่องหนูก็เล่นดนตรีให้คนตาบอดฟังค่ะ
0: เป็นเครื่องดนตรีชนิดไหนคะ
1: หนูเล่นอคูเลเล่เปียโนค่ะ
0: อคูเลเล่อ๋อค่ะแล้วไปเล่นที่ไหนเอ่ยตอนที่ไปเล่นให้คนตาบอดฟัง
1: ก็ที่เขาแคนค่ะมีสวนสาธารณะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ตามโรงเรียนค่ะแล้วก็หนูก็เย็บผ้าเป็นเย็บช้างบำบัดค่ะ
0: เย็บช้างบำบัด
1: ไว้บำบัดบีบอย่างเงี้ยค่ะไว้ให้คนผู้ป่วยติดเตียงไว้บำบัด
0: เหมือนกับว่าให้บริหารกล้ามเนื้อมืออย่างนี้หรอใช่ไหมคะ
1: แล้วก็หนูก็วาดรูปค่ะวาดรูปปตท.ได้อันดับหนึ่งค่ะเพิ่งได้ปีนี้ค่ะแล้วก็ได้รางวัลดีเด่นเมื่อปีที่แล้วค่ะ
0: เป็นภาพวาดเราวาดส่งประกวด
1: ครับหนูใช้เทคนิคงานพิมพ์ค่ะเอาโฟมมาแล้วก็ทาสีพิมพ์ค่ะ
0: เราวาด

0: เป็นภาพอะไรคะตอนนั้นจำได้ไหมเอ่ย
1: หนูว่าเป็นธีมเยาวราชค่ะก็มีแสงสีเสียงยามค่ำคืนค่ะช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดพอดี
0: อ๋อค่ะได้รางวัลด้วยเป็นรางวัลอะไรคะ
1: รางวัลดีเด่นค่ะ
0: สำหรับภาพนี้นะค่ะแล้วกิจกรรมเพื่อสังคมนอกจากเย็บช้างเย็บตุ๊กตานะคะวาดภาพแล้วนอกจากนี้มีกิจกรรมอื่นๆอีกไหมคะที่เราไปช่วยเหลือด้านสังคมเห็นว่ามีตัดผมด้วยไหม
1: หนูตัดผมบริจาคแล้วก็ทำหนูไปสมัครเป็นนักเรียนจิตอาสาค่ะจิตอาสาพระราชทาน
0: ค่ะจิตอาสาพระราชทานเราต้องทำอะไรบ้าง
1: ก็กวาดวัดค่ะแล้วเขาจะมีบอกงานเราหรือว่าเราอยากทำแล้วก็ใส่ชุดจิตอาสาเป็นตัวแทนจิตอาสาไปทำงานตามวัดได้ค่ะแล้วก็ตามภาพนี้เป็นหมอสะอาดค่ะหนูแยกขยะ
0: ค่ะกิจกรรมนี้ล่ะคะเป็นไปทำอะไรเอ่ย
1: เอาขยะค่ะเราต้องเทเศษอาหารค่ะแยกขยะเพื่อให้รีไซเคิลได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะ
0: ค่ะนี่จะเป็นภาพนี้เหมือนไปร้องเพลงไหม
1: นี่เป็นเมื่อกี้จะเป็นร้องเพลงค่ะเป็นร้องเพลงบริจาคค่ะ
0: ค่ะ
1: ที่ห้างอันนี้หนูเป็นเนนารีค่ะได้เข็มขั้นที่3และขั้นที่2ค่ะของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติค่ะ
0: ค่ะโอ้กิจกรรมเยอะมากเลยอันนี้เป็นการแสดง
1: อันนี้เป็นบินาเล่ค่ะหนูไปแสดงด้วยแล้วก็วาดรูปด้วยค่ะอันนี้ที่แสดงจะเป็นแสดงหนุมานจับสุพรรณฉาแต่ว่าอันนี้เป็นลำประยุกต์ค่ะหนูเป็นตัวนางไม่มีหางค่ะ
0: ค่ะนอกจากกิจกรรมทางด้านชุมชนหรือว่าเป็นตัวแทนสำหรับงานต่างๆงานเทศกาลต่างๆที่เราไปร่วมมาเรารู้สึกสนุกกับมันมากน้อยแค่ไหนเวลาเราทำกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ค่ะ
1: มันก็สนุกมากค่ะแต่ว่ามันก็มีเหนื่อยบ้างเพราะว่าชุดโขนจะต้องเย็บสดค่ะแล้วก็จะต้องมีแต่งตัวเนี่ยก็หลักชั่วโมงได้ค่ะเขาต้องเย็บสดแล้วก็เข้าห้องน้ำไม่ได้ด้วยแต่ว่าหนูภูมิใจ
0: เลยไม่ออกใช่ไหม
1: ต้องแกะทีเดียวเลยแต่หนูภูมิใจมากที่ได้ใส่ค่ะหนูชอบมาก
0: อ
1: ันนั้นหนูไปที่โรงแรมค่ะตอนที่งานรับรองวังหนูก็ได้เป็นตัวแทนทูตกระทรวงวัฒนธรรมค่ะไปแสดงที่นั่นหนูแต่งตัวเป็นบรรยากาศค่ะดูได้จากรัดเก้าแล้วก็ทรงผมค่ะ
0: อันนี้แสดงกับน้องหรือเปล่าคะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้รำได้สวยงาม
1: นี่ของค่ายโจหลุยค่ะเขาจะเก่งเรื่องทำหุ่นกระบอก
0: ปกติแล้วความสามารถด้านการรำนาฏศิลป์นี่คือเราเรียนมาใช่ไหมคะ
1: โรงเรียน
0: โรงเรียนที่เราเรียนอยู่สอนหรือว่าเราไปเรียนเพิ่มเติมมา
1: เราก็เรียนเพิ่มเติมค่ะคุณพ่อคุณแม่สนับสนุน
0: ค่ะอันนี้เป็นเยาวชนจิตอาสาที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่ใช่ไหมเอ่ย
1: ค่ะเป็นจิตอาสาพระราชทานค
0: ่ะอันนี้ไปทำกิจกรรมอะไรคะ
1: เป็นไปกวาดวัดค่ะที่ขอนแก่นค่ะแล้วก็ผู้ชายที่ใส่แมสสีดำข้างๆเป็นหนุมานเมื่อกี้ค่ะที่ไปแสดงด้วยกัน
0: อ๋อไปทำกิจกรรมด้วยกันก็ถือว่าคือนอกจากทำเองแล้วก็ยังชวนเพื่อนไปทำด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะเรารู้สึกยังไงบ้างกับเรียนไปด้วยทำกิจกรรมไปด้วยคือกิจกรรมเนี่ยก็แน่นอนว่าคืออาจจะมีความสนุกเข้ามาแต่ว่าบางกิจกรรมเนี่ยเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมมันไม่มีค่าตอบแทนเนาะมันไม่มีเขาเรียกว่าอะไรไม่มีรายได้พิเศษตรงนั้นเข้ามาเราได้ทำแล้วความรู้สึกของเราเป็นยังไงบ้างอย่างเช่นเวลาเราไปกวาดวัดหรือเรามีการบริจาคช่วยเหลือสิ่งของอะไรต่างๆความรู้สึกของเราเป็นยังไงบ้างคะ
1: ก็หนูต้องแบ่งเวลาค่ะเพราะว่ามีเรื่องเรียนด้วยหนูก็ไม่อยากให้เรื่องเรียนมันอยากให้มันเท่าๆกันนะคะไม่อยากให้เรื่องใดเรื่องนึงมันตกลงไปก็หนูว่ามันมีตอบแทนอยู่ค่ะเพราะว่าหนูได้เห็นรอยยิ้มค่ะแล้วก็คุณป้าที่เขามาช่วยหนูอะค่ะบางทีเขาไม่ได้เป็นสมัครเป็นจิตอาสาพัฒนาหนูแต่เขามีใจรักเขาก็ช่วยหนูสอนหนูอะค่ะ
0: เวลาเราไปช่วยเหลือคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากมากกว่าเราความรู้สึกเวลาเราเห็นบุคคลเหล่านั้นเรารู้สึกยังไงบ้างคะเวลาเราไปช่วยเขาอะ
1: หนูก็
0: ภูมิใจ
1: เป็นเด็กอายุ13คนนึงหนูก็เลยไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าหนูแบบว่าดีใจที่ได้ช่วยเหลือเขาค
0: ่ะค่ะทีนี้5นาทีที่เหลือนี้อยากจะให้ช่วยเล่าให้ฟังสักนิดนึงนะคะว่ากิจกรรมที่เราทำมานะคะรวมทั้งความสำเร็จที่เกิดขึ้นนะคะมันส่งผลในด้านของรางวัลที่เราได้รับมีอะไรบ้างอยากจะให้น้องเคช่วยเล่าให้ฟังสักนิดนึงว่าที่ผ่านมาเราได้รับรางวัลในด้านไหนบ้าง
1: ก็หนูได้รางวัลของกระทรวงวัฒนธรรมแทบจะครบจะว่าครบก็ได้เท่าที่อายุหนูรับได้ค่ะก็รางวัลเช่นยังสามารถยังทำดี
0: ค่ะ
1: วัฒนคุณาธรค่ะแล้วก็รางวัลเยาวชนดีเด่นพบนายก3ปีซ้อนค่ะปี2565 2566และ2567ค่ะ

0: ค่ะภาพนี้ที่เห็นอยู่นี้เป็นไปรับรางวัลอะไรเอ่ย
1: เยาวชนดีเด่นค่ะ
0: เยาวชนดีเด่นในปีไหนคะ
1: ปี2565
0: ก็เมื่อไม่นานนะเมื่อ2ปีที่แล้ว
1: แต่ปี2565เหมือนโควิดค่ะหนูก็เลยไม่ได้เจอท่านนายก
0: อ๋อค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างความรู้สึกเวลาเราไปรับรางวัลเรารู้สึกเป็นยังไงบ้าง
1: หนูก็เห็นท่านนายกในทีวีตลอดหนูก็เลยภูมิใจอยากเจอท่านอยู่แล้วค่ะ
0: ค่ะอย่างภาพนี้ถ่ายที่ไหนเอ่ย
1: นี่หนูได้รางวัลคุณธรรมอวอร์ดค่ะ
0: คุณ
1: ได้2ปีซ้อน
0: อ๋อได้ด้านไหนคะ
1: ด้านเยาวชนครับเผยแพร
0: ่ค่ะเวลาทำกิจกรรมต่างๆแล้วได้รางวัลนี่คุณพ่อคุณแม่มีพูดอะไรกับเราเรารู้สึกความเป็นลูกของเราเรารู้สึกว่าถือว่าเป็นคือต้องยอมรับนะคะว่าน้องเนี่ยได้รางวัลมาค่อนข้างเยอะแน่นอนว่าความรู้สึกที่บุคคลที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยต้องมีความภาคภูมิใจตัวน้องเคทเองอะรู้สึกยังไงบ้าง
1: หนูอยากให้คุณพ่อคุณแม่เห็นด้วยครับเพราะว่าหนูก็ได้เกิดมาแล้ว
0: ค่ะภูมิใจในตัวเองไหมวันนี
1: ้ก็ภูมิใจค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะถือได้ว่าเป็นบุคคลตัวอย่างนะเพราะว่าคือน้องอาจจะพูดไม่ค่อยเก่งนะคะแต่ว่ากิจกรรมยังไม่ขาดนะคะเราตั้งเป้าไว้ไหมว่าในอนาคตเราอยากทำงานด้านไหนแบบเพราะว่าพี่อ้อมลองฟังดูเนี่ยเราทำกิจกรรมหลายด้านนะทั้งวาดภาพที่เราชอบนะชอบเล่นดนตรีชอบวาดภาพใช่ไหมคะนาฏศิลป์เราก็ทำได้นะแล้วก็มีกิจกรรมด้านอื่นๆอีกเราคิดณตอนนี้ไหมว่าในอนาคตเราอยากมีอาชีพอะไรได้ลองคิดไว้ได้เล่นหรือยัง
1: ก็อย่างที่เห็นค่ะว่าหนูทำงานหลายด้านลองหลายด้านตอนนี้ก็เลยกำลังหาตัวเองอยู่ค่ะ
0: ค้นหาอยู่ยังหาคำตอบอยู่ตีมาใช่ไหมถ้าน้องเอามาที่จะให้มาเล่นโชว์เลยนะคะถือได้ว่าวันนี้น้องเคทมาร่วมพูดคุยกับเรานะคะแล้วก็เป็นเยาวชนที่ทำกิจกรรมมาเยอะนะคะแล้วก็ถือว่ากวาดรางวัลมาแล้วมากมายนะคะอยากจะให้เยาวชนที่กำลังเรียนอยู่ตอนนี้เนี่ยฟังน้องเคทวันนี้อยากให้น้องเคทฝากอะไรถึงเพื่อนๆที่เขากำลังดูเราอยู่ในตอนนี้สักนิดนึงค่ะ
1: ก็หนูอยากให้ทุกคนคิดดีทำดีค่ะคุณธรรมทำได้ไม่เสียตังค
0: ์ค่ะไม่เสียตังค์แล้วก็มีความสุขทางจิตใจด้วยนะคะวันนี้ถือได้ว่าพูดคุยกันพอหอมปากหอมคอนะคะสำหรับน้องเคทนะคะวันนี้น้องเคทเด็กหญิงสุพนิดาเผ่าเสถียรพันธ์นะคะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนสตรีวิทยาวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องมากๆเลยที่ให้เกียรติมาร่วมรายการนะคะขอบคุณค่ะก็ถือว่าเป็นเยาวชนคนเก่งนะคะที่วันนี้เดินทางมาพูดคุยกับเราในห้องส่งเลยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันครู่นึงนะคะช่วงหน้ายังมีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะ

0: คำถามที่คุณสงสัย
1: ผมกับข้างบ้านนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกิ่งไม้ที่เขายื่นขึ้นมาก
0: ฎหมายที่คุณอยากรู
2: ้มีรถอยู่คันนี้ค่ะที่เราจะไปแล้วจะมีปัญหากับอำเภอไหม
0: ติดตามรับชมรายการสายด่วนรัฐสภาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:00 นถึง 15:00 นปรึกษาปัญหากฎหมายโทร022066102และ022066103 LINE ID @10hotline สายด่วนรัฐสภาทุกปัญหามีทางออก
3: รู้รอบด้านข่าวสารการเงินการลงทุนในรอบสัปดาห์วิเคราะห์ทิศทางเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกโดยนักวิเคราะห์มากประสบการณ์ดร.ณัฐวุฒิรุ่งวงศ์ประธานบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนต้นทานคอร์ปอเรชั่นจำกัดและอาจารย์ประกิตสิริวัฒนเกตกรรมการผู้จัดการด้านกลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเมอร์ชั่นพาร์ทเนอร์จำกัดพร้อมติดตามการทำงานของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทางด้านเศรษฐกิจของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาในรายการท่องโลกลงทุนพบกันทุกเช้าวันเสาร์เวลา 10:05 นทางช่อง 10โทรทัศน์รัฐสภา

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2
1: ถ้าหากว่าเขาดีแล้วเขามีคุณธรรมแล้วมีความรับผิดชอบเขามีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ของเขาเนี่ยเขาก็จะอ่านหนังสือเขาก็จะทำการบ้านเขาก็จะส่งงานเขาก็จะกลายเป็นคนเก่งการ

0: ว่าการนำคุณค่าพระวารสารหรือคุณธรรมสากลเนี่ย4ประการมาเป็นอัตลักษณ์4รักเมตตาซื่อสัตย์กตัญญูแล้วก็อยู่อย่างพอเพียง4ตัวนี้เรานำมาเป็นหลักยึดเปรียบเสมือนหางเสือของเรือที่จะทำให้เราเดินไปในหนทางที่ถูกต้องจากนั้นใช้โครงงานคุณธรรมเป็นเครื่องมือโดยเริ่มจากปัญหาที่อยากแก้หรือความดีที่อยากทำ
1: ถ้าเด็กมีคุณธรรมเนี่ยความเก่งมันจะตามมาอัตโนมัติรักตัวเองรักคนอื่นเมตตาต่อผู้อื่นซื่อสัตย์ก็อย่างเช่นซื่อสัตย์ต่อเวลาซื่อสัตย์ต่อตนเองกตัญญูต่อพ่อแม่ต่อโรงเรียนต่อสถาบันอย่างเช่นเห็นเด็กมาไหว้แม่พระเนาะไหว้คุณพ่อคุณแม่ก่อนไหว้คุณครูถ้าเรามีวินัยในเรื่องการกิจกรรมและการอ่านในช่วงเช้าค่ะคือเขาจะคิดได้เป็นสเต็ปอะค่ะมีความซื่อสัตย์ว่าถ้าเขาตั้งใจเรียนคนที่จะมีความภาคภูมิออมทุกห้องทุกระดับชั้นเด็กๆจะเริ่มฝากออมที่วันละ5บาทไม่ได้กำหนดว่าสูงสุดเท่าไหร่ค่ะผู้ปกครองบางท่านก็จะใช้การแบบว่าเอาเงินจำนวนหนึ่งอะค่ะที่ต้องการจะออมมาให้ลูกในการออมเพื่อมีส่วนเสริมค่ะแล้วเขาสามารถนำเงินตรงเนี้ยไปชำระค่าเทอมค่าเรียนพิเศษให้ลูกเขาได้ค่ะที่นี่จะออมทั้งครูและเด็กค่ะมีบางวันที่คุณครูอาจจะยังไม่ได้ออมเด็กเขาก็จะถามว่าคุณครูวันนี้ออมหรือยังคือมันสะท้อนให้เห็นว่ามีเห็นไหมเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้เด็กด้วยครูออมเด็กออมค่ะครูก็ได้เก็บตังค์ครูก็มีเงินใช้ในยามจำเป็นอย่างเงี้ยค่ะทานข้าวหมดจานเสร็จอาหารเป็นศูนย์ค่ะให้เด็กทานข้าวโดยใช้การกำหนดสัญลักษณ์ค่ะถ้าเด็กต้องการข้าวเยอะเขาจะยกนิ้วโป้งถ้าเขาต้องการน้อยจะเป็นนิ้วก้อยอันนี้ก็ให้เห็นคุณค่าของอาหารเนาะคือทานให้หมดเขาไปพูดต่อที่บ้านนะคะผู้ปกครองก็บอกว่ารู้ไหมครูแอนลูกบอกว่าคุณแม่ทานข้าวไม่หมดคุณแม่ต้องทานข้าวให้เสร็จอาหารเป็นศูนย์นะคุณแม่ก็แบบรู้สึกอายลูกฝึกวินัยเรื่องรักตัวเองรักโลกย่อขยะก่อนทิ้งในธนาคารขยะราคาขายมันจะแตกต่างกันถ้าขายทั้งขวดจะได้ราคาหนึ่งไอ้ตรงกลมๆมันนะก็จะขายได้อีกฝาขายได้อีกราคาหนึ่งเงินตรงนี้จะอยู่ในบัญชีธนาคารห้องเรียนค่ะซึ่งเป็นการเปิดบัญชีระหว่างคุณครูประจำชั้นกับหัวหน้าห้องแล้วเด็กเขาจะทำเงินส่วนนี้มาใช้ในกิจกรรมวันคริสต์มาสวันสำคัญต่างๆหรือเพื่อนในห้องประสบอุบัติเหตุเพื่อนมีปัญหาเราก็เอาเงินตัวเนี้ยไปช่วยเหลือต่อค่ะธนาคารความดีโซเชียลเครดิตค่ะเป็นการโชว์แชร์เชื่อมสิ่งดีคะเพื่อเพิ่มพื้นที่การทำความดีประชาสัมพันธ์ให้ครูและผู้ปกครองเนี่ยได้ทราบแล้วก็ส่งภาพกิจกรรมเข้ามาให้เราคุณครูเองก็มีค่ะเป็นธนาคารความดีครูครูก็จะส่งเข้ามาพอสิ้นเดือนเราก็จะมีการสรุปรายงานแล้วก็มอบเกียรติบัตรให้กับเด็กดีศรีมารีครูดีศรีมารีค่ะภาคภูมิใจมากค่ะภูมิใจนะที่แบบว่าเป็นส่วนหนึ่งของการได้พัฒนาให้เด็กมีคุณธรรมแล้วก็จะพยายามบอกทุกคนว่าคุณธรรมทุกคนทำได้ค่ะ
0: สิ่งเหล่านี้มันเป็นมากกว่ารางวัลมันเป็นมากกว่าโล่เพราะว่ามันเป็นการพัฒนาเป็นการเปลี่ยนคนจากคนที่ธรรมดาธรรมดาให้เขาได้มีคุณธรรมจริยธรรมให้เป็นคนเต็มคนเราได้ทำหน้าที่ของเราครบถ้วนและเขาออกไปเนี่ยเขาจะเป็นทั้งคนดีและเป็นทั้งคนเก่งเป็นบุคลากรเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพของสังคมเป็นงานที่มีความภาคภูมิใจครับ

นั่นก็เป็นเรื่องราวนะคะของโรงเรียนมารีพิทักษ์ที่จังหวัดบุรีรัมย์นั่นเองนะคะจะเห็นได้ว่าน้องๆเองก็มีแบบอย่างที่ดีจากคุณครูนะคะคุณครูเองก็มุ่งหวังนะคะอยากจะให้เด็กนักเรียนนั้นเป็นคนดีในสังคมแล้วก็จะเป็นคนเก่งตามมานั่นเองนะคะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะแต่ว่านี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะยังมีเรื่องราวดีๆที่ให้ติดตามกันอีกมากเลยนะคะผ่านแอปพลิเคชันนี้เลยค่ะแอปพลิเคชันมอรัลทัชนะคะเป็นแอปพลิเคชันดีๆที่จะนำทุกท่านนั้นไปสัมผัสกับเรื่องราวของคุณธรรมการขับเคลื่อนคุณธรรมในสังคมไทยนะคะจากองค์กรต่างๆสามารถดูรายการย้อนหลังของเราได้เช่นเดียวกันมีอีบุ๊กคุณธรรมนะคะรวบรวมงานวิจัยกิจกรรมต่างๆด้านคุณธรรม

0: ให้ศึกษากันวิดีโอคุณธรรมค่ะคอนเทนต์เนื้อหาที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการผลักดันคุณธรรมและจริยธรรมดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้นะคะทั้ง Google Play แล้วก็ผ่านทาง Android ด้วยนะคะนี่เป็นแอปพลิเคชันดีๆที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นนะคะเพื่อให้ทุกคนนั้นร่วมกันสนับสนุนคนดีให้มีที่ยืนในสังคมนั่นเองไปดาวน์โหลดใช้งานกันได้เลยนะคะและนี่ก็เป็นทั้งหมดนะคะของรายการคุณธรรมคุณทำได้ในวันนี้ค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันพร้อมทีมงานลาทุกท่านไปก่อนขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: วันอนันทมหิดลตรงกับวันที่9มิถุนายนของทุกปีถือเป็นอีกวันสำคัญของไทยเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8ผู้ทรงให้กำเนิดวงการแพทยศาสตร์ซึ่งได้สร้างคุณูปการอย่างใหญ่ยิ่งต่อวงการแพทย์และการศึกษาทรงมีพระราชปณิธานในการยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนด้วยทรงตระหนักว่าสุขภาพที่ดีคือพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศวันอนันทมหิดลยังเป็นวันที่ใช้ยกย่องบุคลากรทางการแพทย์ผู้เสียสละอุทิศตนเพื่อดูแลสุขภาพชีวิตของประชาชนด้วยความเมตตาความรับผิดชอบและจิตวิญญาณแห่งการให้จึงเป็นอีกหนึ่งวันที่เตือนให้เราทุกคนเห็นความสำคัญของสุขภาพการดูแลตนเองครอบครัวสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

วัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับคุณผู้ชมรายการที่จะเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านครับมาวางแผนทางด้านการเงินครับแน่นอนครับคนทุกคนครับอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นในฐานะของการงานการเงินหรือว่าการใช้ชีวิตอย่างสุขสบายกับเงินที่อุตส่าห์หามาได้ครับนั่นคือการวางแผนการเงินครับคุณผู้ชมครับมีคนอยู่2คนครับคนนึงหารายได้มาสูงมากเลยครับแต่จ่ายไปกับรายจ่ายที่ฟุ่มเฟือยครับแต่กับอีก1คนครับหารายได้มานะครับไม่สูงเท่าครับแต่สามารถเก็บออมและลงทุนทำให้เงินเหล่านั้นงอกเงยขึ้นมาได้ครับนี่คือการวางแผนการเงินที่ถูกวิธีนั่นเองครับเพื่อทำให้ชีวิตนั้นมีความมั่นคงและมั่งคั่งครับและแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับคุณผู้ชมครับทางรายการของเราคัดสรรมาเป็นอย่างดีครับเพราะว่าเป็นบุคคลตัวอย่างครับในเรื่องของการวางแผนทางด้านการเงินไม่ว่าจะเป็นการออมการลงทุนครับเพื่อทำให้ชีวิตของเขานั้นดีขึ้นครับต้องไม่ที่ดีขึ้นอย่างเดียวครับดีขึ้นมากๆเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมคงคุ้นหน้าคุ้นตากับแขกรับเชิญของผมเป็นอย่างดีครับพอตื่นเช้าขึ้นมาคุณเปิดทีวีครับจะเห็นเขาเล่าข่าวอ่านข่าวให้เราฟังกันทุกเช้าเลยนะครับและจะเป็นใครไม่ได้ครับไปพบกับเขาเลยดีกว่าครับกับคุณกวีพันธ์มนตรีวงศ์หรือว่าพี่โต้งของเรานั่นเองครับครับ

0: คุณโต้งกวีพันธ์มนตรีวงศ์ผู้ประกาศหนุ่มไฟแรงผู้มีความสามารถหลายด้านทั้งอ่านข่าววิเคราะห์ข่าวทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมเป็นพิธีกรและวิทยากรผลงานของคุณโต้งมีมากมายผ่านหน้าจอทีวีให้เราได้เห็นกันแทบทุกวันนอกจากนี้คุณโต้งยังเป็นเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนคนที่จะเริ่มต้นทำงานทางด้านสื่อสารมวลชนอีกด้วยน้องๆผู้ประกาศข่าวรุ่นใหม่ๆต้องเรียกคุณโต้งว่าอาจารย์เลยแหละครับทำงานเก่งขนาดนี้คุณโต้งบอกว่าไม่ขอเข้าอยู่สังกัดค่ายใดขอผันตัวเองเป็นผู้ประกาศอิสระเพื่อที่จะได้มีเวลาไปทำในสิ่งที่ตนเองรักเห็นมาดนิ่งๆสุขุมแบบนี้นะฮะชอบขี่มอเตอร์ไซค์ครับเป็นชาวไบเกอร์ตัวยงคนหนึ่งเลยทีเดียวชอบการท่องเที่ยวชอบการเดินทางหลงไหลในชีวิตรูปแบบนี้จนปัจจุบันลงทุนทำธุรกิจผลิตกางเกงยีนยี่ห้อ Dust Camp Originalให้กับคนที่ชื่นชอบกางเกงยีนส์หรือนักขับมอเตอร์ไซค์ได้สวมกันไม่เพียงแค่นั้นคุณโต้งยังกำลังจะเปิดธุรกิจร้านอาหารในช่วงเวลาอันใกล้นี้อีกด้วยแม้มองผิวเผินจากภายนอกนึกว่าเป็นผู้ประกาศนั่งอ่านข่าวในทีวีอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วทำอาชีพหลายอย่างมากเลยแสดงว่าคุณโต้งต้องเป็นนักวางแผนทางการเงินแน่ๆเลยครับ
1: เมื่อสักครู่นี้เราได้รู้จักกับพี่โต้งนะครับแบบโดยพอสังเขปกันมาแล้วแต่ว่าตอนนี้มารู้จักตัวจริงกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับพี่โต้งครับ
2: สวัสดีครับพี่ครับ
3: สวัสดีครับยินดีต้อนรับครับ
1: โอ้โหหล่อเชียร์พี่โต้งครับ
3: ครับ
1: วันนี้ฮะอยากให้พี่โต้งเล่าให้ฟังหน่
3: อ
1: ยทำผู้ประกาศข่าวมากี่ปีแล้วครับ
3: ไม่นานครับเป็นรุ่นพี่หิมสักปี2ปีได้ครับ
1: ครับผมนะฮะก็น่าจะสัก16 17นะครับประมาณนั้นนะฮะ
3: คือผมเนี่ยเข้ามาที่เนชั่นก่อนทำงานที่วิทยุเนชั่นหลังจากนั้นก็มาอยู่เนชั่นทีวีก็ลองรวมๆมาว่าวิทยุเนชั่นกับเนชั่นทีวีตั้งมาเท่าไหร
1: ่ก็ประมาณสัก
3: ไม่นานอีกเหมือนกัน
1: ช่อง4บางขุนพรม
3: ยุคตัวนี้ไม่ถึงขนาดนั้น
1: ก็สักประมาณสัก10กว่าปีแล
3: ้
1: ว
3: ได้ๆๆ
1: อยู่ในวงการนี้ก็ถือว่าต้องเป็นขั้นระดับปรมาจารย์
3: เดี๋ยวผมเรียกอย่างนั้นเลยเดี๋ยวผมกดดันเปล่า
1: ครับผมได้ครับงั้นเราไม่เรียกอาจารย
3: ์ใช่
1: นะครับมาสเตอร์นะครับผมวันนี
3: ้ว่ามาวันนี้
1: คือจริงๆแล้วอยากจะมาพูดคุยในเรื่องของการวางแผนทางด้านการเงินของพี่โต้งด้วย
3: โอ้โหนี่คุยถูกคนเลย
1: ครับผม
3: เพราะผมเนี่ย
1: แผนที่ดีมาก
3: เป็นคนที่ขาดการวางแผนทางการเงินขาดการวางแผนทางการเงิน
1: ยังไง
3: คือที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เหมือนมนุษย์เงินเดือนคนอื่นมีรายได้เข้ามาได้เป็นพิธีกรได้อะไรเนี่ยเรามาแล้วเราใช้ไงมันมีข้อบังคับเช่นคุณไม่มีบ้านคุณต้องซื้อบ้านไม่มีรถต้องซื้อรถคุณอยากจะไปเที่ยวต่างประเทศมันต้องจ่ายเงิน
1: ทีนี้
3: เหมือนกับความต้องการเรามันเยอะมากอ
1: ่
3: ะโหเราอยากแต่งตัวเราอยากทำธุรกิจอยากอะไรเงินมันถูกใช้อยู่ตลอดเวลา
1: ครับ
3: แต่ถึงจุดหนึ่งเฮ้ยมันชักมีปัญหาเรามีครอบครัว
1: ครับผม
3: มีลูก
1: ครับ
3: อายุมากขึ้นต้องคิดเนี่ยนี่เป็นจุดสำคัญที่ทำให้ผมแบบเริ่มหันมาสนใจเรื่องการวางแผนทางการเงินและการทำธุรกิจของตัวเอง
1: ทางรายการของเราเนี่ยแหละฮะต้องหาคนแบบนี้แล้วก็เลือกคนไม่ผิดด้วย
3: ไม่รู้ว่าผิดหรือถูกไม่รู้
1: ถ้าอย่างนั้นผมขอย้อนกลับไปนิดนึงในเรื่องของการเป็นผู้ประกาศมานะฮะก็อยู่ในวงการมาพอสมควรแล้วคร
3: ับ
1: หลายๆคนนี่อยากจะรู้มากเลยว่าการเป็นผู้ประกาศเนี่ยได้เงินเยอะไหม
3: มันมีภาพหนึ่งที่ทุกคนคิดว่าเฮ้ยคนเป็นผู้ประกาศพิธีกรเนี
1: ่
3: ยโอ้มาทำงานแป๊บเดียวได้เงินมหาศาลแต่คุณไม่เห็นว่าเบื้องหลังเขาทำอะไรมาบ้างใช้เวลามาเท่าไหร
1: ่
3: ถูกไหมฮะแล้วก็มีคนทำงานข่าวจำนวนมากที่เขาไม่ได้อยู่ในจุดนั้น
1: ครับ
3: ผมอาจจะไม่ได้อยู่ตรงจุดที่ได้เงินเยอะก็ได้แต่ว่าเราทำนานสะสมพอมีโอกาสมีช่องทางในการที่จะได้เงิน
1: ครับผมแสดงว่าจริงๆแล้วคืออาจจะไม่ได้ทำแค่อาชีพผู้ประกาศถูกต้องไหมครับเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าเป็นแค่อาชีพผู้ประกาศก
3: ็
1: ต้องได้เงินจากการไปรับอีเวนต
3: ์
1: บางคนก็บอกว่าไปถ่ายโฆษณา
3: โอ้โห
1: มีแบบนั้นไหม
3: ผมไม่ดังขนาดนั้นอย่างแรกแต่ว่าเรามีความถนัดของแต่ละคนไม่เหมือนกัน
1: ครับ
3: อย่างผมเนี่ยผมอาจจะรับงานพิธีกร
1: ครับ
3: องค์กรราชการจะเอาผมไปเป็นพิธีกรเสวนาอะไรแบบนี้หรือจ้างผมไปลงเสียงเสียงผมเนี่ยมีมูลค่าอย่าดูหน้าผมให้ฟังเสียงผมดีกว่าอะไรอย่างนี้ประมาณนี้คือก่อนที่ผมจะมาทำในเชิงข่าวโดยตรงเนี่ยผมเป็นคนโฆษณามาก่อนผมเป็นคนคิดสปอตวิทยุโฆษณามาก่อนเป็นครีเอทีฟเป็นสคริปต์ไรเตอร์มาก่อนเพราะฉะนั้นหัวผมเนี่ยถ้าเกิดผมเป็นพิธีกรข่าวผมก็จะแอบคิดเข้ามุกรายการยังไงจะเก๋นะจะปิดรายการยังไงจะวางรันดาวรายการยังไงผมก็มีความเป็นครีเอทีฟอยู่ในตัวทีนี้ผมก็เริ่มมองว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดเป็นธุรกิจล่ะที่มันใช้ครีเอทีฟใช้ความคิดสร้างสรรค์มาขายเนี่ยเราจะทำอะไรได้ผมก็พยายามหาว่าผมทำอะไรได้
1: แล้ว แล้วเจอหรือยังครับในสิ่งที่พี่ต้งชอบ
3: ผมทำเสื้อผ้าได้
1: เห็นไหมฮะเราเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องทำแค่อาชีพเดียวเราสามารถทำหลากหลายอาชีพก็ได้แต่เลือกอาชีพที่คุณคิดว่าคุณเหมาะคุณชอบและคุณรักมันจริงๆแล้วคุณลองทุ่มเทกับมันแต่ว่าวันนี้ฮะเรายังไม่หมดเท่านี
3: ้ครับ
1: เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อช่วงหน้าถ้าใครอยากรวยถ้าใครอยากรู้เทคนิคแท็กติกนะครับว่าพี่โต้งเขาทำอย่างไรติดตามช่วงหน้าครับผม

0: วันนี้รายการเงินทองต้องวางแผนเราไปคุยกับคุณโต้งกวีพันธ์มนตรีวงศ์ผู้ประกาศข่าวที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีบนหน้าจอทีวีได้พูดคุยกับคุณโต้งทำให้ได้ทราบว่านอกจากเป็นผู้ประกาศแล้วนะฮะยังทำอาชีพอื่นๆที่น่าสนใจอีกหลายอาชีพทั้งผลิตกางเกงยีนส์ทั้งทำร้านก๋วยเตี๋ยวคุณโต้งทำได้อย่างไรมีความรู้ความเชี่ยวชาญมาก่อนหรือเปล่ามาคุยกันต่อครับ
1: พี่โต้งครับ
2: ครับ
1: นะฮะเมื่อสักครู่นี้เราได้คุยกันแล้วโอ้โหแต่ว่าถ้าดูเจอพี่โต้งข้างนอกเนี่ยจะแทบจะจำไม่ได้เลยนะว่าเป็นผู้ประกาศ
2: ลองดูหัวจรดเท้าเนี่ยก็จำเนี่ยมันบากเลยใช่ไหม
1: ใช่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าการแต่งตัวของพี่ครับนะฮะแล้วภาษาผมก็เรียกว่าเฟี้ยวเงาะมาก
2: โอ้โหเฟี้ยวลำไยได้ไหม
1: ก็พอกินได้ครับช่วงนี้หน้าลำไยด้วยสุดติ่งกระดิ่งแมวเลยทีเดียวและอยากจะรู้ครับ
2: ว่า
1: ทำไมอยู่ดีมาแต่งตัวอะไรแบบนี้พี่โต้ง
2: คือถ้าเกิดว่าอยู่ๆผมแต่งตัวอย่างเงี้ยบ้าเหมือนคนบ้าเลยมันจะอะไรกันนักหนาแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นไบค์เกอร์คุณไปขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยคุณต้องมีพ็อปสร้อยอะไรนาฬิกาอะไรตัวในตัวนอกกางเกงยีนราคาเท่าไหร่รองเท้าเท่าไหร
1: ่
2: การขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยมันเลยทำให้ผมแต่งตัวจัดขึ้น
1: เสื้อผ้านี่คือออกแบบเองเลยป่ะครับ
2: คือเอาแบบเฉลยเลยนะเสื้อผ้าเนี่ยมันได้ถูกออกแบบมาเป็นร้อยปีแล้วยีนเนี่ยมันก็ห้ากระเป๋ามีกระดุมป้ายหนัง
1: ครับ
2: ผมให้ความสำคัญจากการทำของเดิมเนี่ยให้มันดีขึ้นใส่ไอเดียเข้าไปว
1: ั
2: ตถุดิบที่มันดีขึ้นโลโก้แบรนดิ้ง
1: ครับ
2: สร้างมูลค่าจากตรงนี
1: ้
2: แบบนี้มันก็มีมาตั้งแต่70น่ะ
1: แต่ถ้าเกิดพูดแบบนี้เนี่ยผมก็อยากจะเห็นสไตล์ของพี่ออกแบบแล้วบอกว่ามีร้านด้วย
2: มี
1: แล้วผมไปดูได้ไหมครับ
2: ร้านผมเล็กๆแต่เข้มข้น
1: จริงมาก
2: ชื่อ Dust Camp Commune
1: เข้มข้นนี่คือแบบว่ารสชาติขมเลยมาก
2: เราไปดู
1: เดี๋ยวพาไปดูดีกว่าไปด้านนี้ดีกว่าครับเชิญเลยครับ

0: ว้าวร้านนี้สี
1: นี่แหละครับ
0: ทึมทึมดูแบบดิบ
2: ๆต้องประมาณนั้น
0: นี่ดัสแคมป์ครับอยากจะรู้เหลือเกินทำไมต้องเป็นนกฮูกครับ
2: ต้องนกฮูกอย่างเดียว
0: มีตาสองตาไม่เท่าไหร่แล้วต้องมีตาคีบหมายถึงว่าอะไรขี่กลางคืนเหรอฮะหรือยังไง
2: ถูกต้องฮะคือดัสเนี่ยแปลว่าโพเพแคมป์คือแคมปิ้งนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็เอ๊ะสัตว์กลางคืนอะไรที่จะเป็นสัญลักษณ์ได
0: ้ครับ
2: ขังคาวมันก็ใช้กันเยอะแล้วอ่ะมันเยอะอ่ะใช่ไหมเราก็เลยมองถึงนกฮูก
0: ครับ
2: แล้วมีตาที่สามพอถึงกลางคืนเนี่ยเราแบบอยากขี่อยากเที่ยวอยากใช้ชีวิตเนี่ยดูรูปนี้ฮะรถช็อปเปอร์ใช่ไหมครับ
0: ครับ
2: ขี่ช็อปเปอร์ฮิปปี้ขี่ช็อปเปอร์ไปตั้งแคมป์ในป่านี่ฮะนี่คือสัญลักษณ์ของแบรนด์เลยอธิบายแบรนด์ได้เลย
0: นี่คือโยงมาหมดเลย
2: โยงมาเลยฮะ
0: ขวานกระเชือกครับ
2: ใช่ใช่ก็เหมือนก็แคมป์เนี่ยบรรยากาศของการไปตั้งแคมป์คุณก็อาจจะมีอุปกรณ์หน่อยมันย้อนยุคอ่ะ
0: ร้านนี้นี่ตั้งขึ้นมาเพื่อสายไหนฮะอย่างที่บอกว่ามีหลายสายมากเลยหรือทุกสายเลยครับ
2: ความจริงก็ทุกสายได้หมดแต่ว่าผมเน้นก็คืออารมณ์ประมาณ70ประมาณช่วงที่แบบขี่ช็อปเปอร์หน้ายาวบุปผาชน
0: ครับ
2: ฮิปปี้ประมาณนี้ครับประมาณนี
0: ้นี่พูดตรงนี้แค่โลโก้แต่อาจจะยังไม่เห็นภาพใน
2: เข้าไปเข้าไปสัมผัสนะ
0: เราต้องเข้าไปเลยนะ
2: เชิญเลยครับ
0: อนุญาตนะครับ
2: เชิญเลยครับเชิญเลยครับ
0: เปิดเลยนะครับผมฟึบเข้ามาเลยครับตามมาครับคุณผู้ชมอยากถามพี่โต้งครับว่าทำไมพี่ต้องถึงใช้คำว่าดิ้นรนเลยดีกว่าม ีหลากหลายอาชีพทำไมถึงต้องมีหลากหลายอาชีพอาชีพผู้ประกาศมันไม่มั่นคงเหรอครับหรือยังไง
1: มีคนถามผมอย่างนี้เยอะมาก
0: ครับ
1: เฮ้ยอ่านข่าวน่าจะได้เงินดีนะอยากลำบากเหรอทำไมต้องเหนื่อยอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยครับคือผมเป็นผู้ประกาศข่าวก็จริงแต่ผมเป็นฟรีแลนซ์ผมไม่ได้ประจำที่ช่องไหนเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นในชีวิตผมเนี่ยถูกหยุดอ่านรายการเจ๊งช่องมีคำสั่งพิเศษมาให้ยุติการอะไรเงี้ยม
0: ัน
1: เกิดขึ้นได้ประจำเราก็เจอมาปุ๊บเราก็รู้แล้วว่าถึงจุดนี้ทำไมเราไม่มีอะไรเป็นของตัวเองสักทีนึงสมมติเขาไม่จ้างผมต้องไม่ทุรนทุรายผมต้องอยู่ได้ผมก็เลยมองว่าเราสนใจเรื่องอะไรเราสนใจเรื่องศิลปะออกแบบครอบครัวเรามีความรู้เรื่องก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงซึ่งคนแบบหากินมากเลยแล้วมาเติมไอเดียเข้าไปผมคิดว่ามันน่าจะทำให้เราเป็นเจ้าของธุรกิจได้ก็ไม่ง่ายอ่ะ
0: เลยอยากจะรู้ว่าไอ้คำว่าไม่ง่ายเน
1: ี่
0: ยที่อยากจะคุยว่าไอ้ไม่ง่ายของพ
1: ี่
0: มันคืออะไรบ้างอุปสรรคที่พี่เจอนะฮะการวางแผนที่พี่เริ่มต้นเนี่ยเก
1: ิ
0: ดอะไรขึ้นบ้าง
1: อย่างแรกคือผมไม่ได้มาจากพื้นฐานครอบครัวที่รวยเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แบบว่าต่อยอดจากพ่อแม่ไม
0: ่
1: ใช่สองคือยกตัวอย่างเช่นทำแบรนด์เสื้อผ้าเนี่ย10 ล้านยังน้อยเกินไปเลยสำหรับการจะตั้งแบรนด์ขึ้นมายี่ห้อหนึ่ง
0: จริงนะคร
1: ับ ใช่คุณต้องมีงบโปรโมทลงเงินลงทุนมหาศาล
0: ครับ
1: แต่ผมแลกกับการที่ว่าคิดเอาให้เล็กที่สุดแต่ว่าคิดต้องโดนเล็กต้องครบต้องโดนต้องถูกใจที่สุดแล้วผมก็ไม่ได้ขายของถูกอ่ะผมก็เอาที่เขาเรียกอะไรนะเศรษฐกิจเชิงความคิดสร้างสรร
0: ค
1: ์ผมก็ไปอบรมไปเรียนไปหาความรู้มาเพื่อที่จะรอวันว่าเคาะมันออกมาเป็นอะไรสักอย่างที่สุดมันเคาะมาเป็นเสื้อผ้า
0: ครับแล้วอยากจะรู้ว่าพี่โต้งอ่ะถ้าเกิดย้อนถามบอกว
1: ่
0: าพี่แพงอยากจะรู้ว่าตัวเท่าไหร่
1: อย่างกางเกงยีนเนี่ยตัวนี้ Dust Begin เนี่ยผมขายที่ 2,450 บาทมันก็ไม่อาจจะไม่แพงถึง
0: ใกล้แพงมากถึงขั้น 5-6,000 นะ
1: แต่คนมีหลายระดับนะ
0: ครับ
1: คนที่เขาอาจจะแบบทำงานได้เงิน 15,000 เนี่ยกางเกงตัว 2,000 กว่ามันก็เยอะอ่ะ
0: ครับ
1: แต่มันอาจจะมีผลอีกแง่นึงคือทำให้ซื้อง่ายขึ้นด้วยไงไอ้เรื่อง pricing เนี่ยสนุกมาก
0: ค
1: ือถ้าเกิดว่าทำให้ฮิมชอบได้เนี่ย
0: ครับ
1: ตัวนี้ผมขายอยู่ที่ 5,500ขายดี
0: ครับ
1: ขายดีมากมันแปลกแล้วแบบรู้สึกว่าใส่ไปเดินตลาดเนี่ยต้องโดนโอ้โหคนมองแน่ก็แปลกอ่ะมันก็แปลกคนอยู่หนองคายคนอยู่เชียงใหม่ก็เอาอะไรอย่างเงี้ย
0: ม
1: ัน
0: ข
1: ึ้
0: นอยู่กับความชอบของคนด้วย
1: ใช่ใช่ใช
0: ่แล้วการวางแผนของพี่เนี่ยมองเป้าว่าไอ้ธุรกิจเกี่ยวกับในเรื่องของร้านเสื้อก่อนนะ
1: ครับ
0: ร้านเสื้อร้านกางเกงยีนของพี่นี่พี่วางเป้าไว้ถึงขั้นไหน
1: ผมต้องการให้ยี่ห้อ Dust Camp เนี่ย
0: ครับ
1: เป็นเสื้อผ้าของคนที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์จะนึกถึงในแนววินเทจเสร็จแล้วคนที่ไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์เขาก็อยากสัมผัสเขาอยากสัมผัสความเป็นไบเกอร์เขาอยากให้นึกถึงยี่ห้อนี
0: ้
1: ถึงจุดหนึ่งผมก็ไม่รู้มันจะไปได้ไกลขนาดไหนแต่ว่าเดี๋ยวนี้โลกมันแคบมีคนมารับของผมไปขายที่ร้านมอเตอร์ไซค์ที่ออสเตรเลียแล
0: ้
1: วมันก็ไม่ได้ยากอ่ะเนี่ยคือหรือผมจะโพสต์ขายในพวกเว็บออนไลน์ทั้งหลายอย่างนั้นถือว่าส่งออกระดับโลกไหม มันก็ไปอ่ะที่อเมริกาก็ซื้อไปอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเริ่มจากเล็กก่อนก็ถึงจุดหนึ่งผมคิดว่ามันคงเป็นยี่ห้อหนึ่งอ่ะที่คุณบอกกางเกงยีนหรือว่าเสื้อผ้า
0: ครับ
1: สำหรับไบเกอร์ยี่ห้อดัสแคมป
0: ์นี่แหละนี่คือสิ่งสำคัญนะคุณผู้ชมจุดเล็กๆก็คือการวางเป้า
1: ใช่
0: มองเป้าแล้วดูกำลังเราก่อน
1: แต่ผมพยายามหลายช่องทางก่อนไม่เคยนึกเลยนะจนแต่งงานมีลูกเนี่ย
0: อะไรอ๋อนี่
1: แต่งงานมีลูกเนี่ยคิดตลอดเลยว่าอะไรมันจะปลอดภัยอะไรมันจะมั่นคงจะลงทุนอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ค
0: ิ
1: ดตลอด
0: เนี่ยสำคัญเลยครับคุณผู้ชมครับรีบกลับไปมีลูก
1: ด่วนแล้วปั๊มได้ปั๊มนะฮะปั๊มได้ต้องปั๊ม
0: ไม่ใช
1: ่อย่าช้า
0: ไอ้นี่รายการเราพูดมันต้องมีลูกก็ได้แต่ให้เห็นว่าการวางแผนเราควรจะเริ่มต้นวาง
1: คือสำหรับคนที่ไม่มีลูกอันนี้คิดไปถึงขนาดนั้นนะคือมีเพื่อนที่ตัดสินใจว่าไม่มีลูกเนี่ยเขาต้องวางแผนชีวิตอีกอย่างไม่มีคนเลี้ยงดูคุณในยามแก่เฒ่าคุณจะต้องซื้อประกันหรือว่ากองทุนในลักษณะที่พอสูงวัยไปแล้วเนี่ย
0: ครับ
1: เลี้ยงตัวคุณได้ต้องวางแผนมันต้องวางแผน
0: นี่แหละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันดีกว่าในช่วงหน้าการวางแผนของพี่โต้งเริ่มต้นเขาเริ่มต้นยังไงจุดเริ่มต้นนี่แหละฮะสำคัญเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ

0: การพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับได้แง่คิดอย่างหนึ่งที่จะสร้างความมั่นคงและความก้าวหน้าให้กับทุกคนได้นั่นก็คือเรื่องที่เราไม่ควรจะมีอาชีพเพียงอย่างเดียวอย่างคุณโต้งกวีพันธ์มนตรีวงผู้นี้เป็นทั้งผู้ประกาศข่าวเป็นทั้งเจ้าของแบรนด์กางเกงยีนส์และเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวในเวลาเดียวกันถือเป็นตัวอย่างที่ดีของการลงทุนในสิ่งที่ตนเองถนัดและชื่นชอบเลยแหละครับ
1: เมื่อกี้พูดกับพี่โต้งครับในเรื่องของการแน่นอนเรื่องอาชีพหลากหลายแล้วก็มีอยู่อาชีพนึงก็คือในเรื่องของการปล่อยคอนโดออกมา
2: ครับ
1: แน่นอนแล้วก็ที่สำคัญเลยเรื่องร้านก๋วยเตี๋ยว
2: ครับ
1: ที่พี่โต้งวางระบบนะฮะพี่โต้งไม่ต้องไปทำเองก็กึ่งๆแอคทีฟกับแพสซีฟ
2: ใช่ใช่
1: ก็คือว่ามีระบบ

0: การทำงานด้วยแต่ว่าก็ยังก็ต้องเข้าไปดูร้านอยู
1: ่
0: แต่ว่าอยากจะถามพี่โต้งครับว่าในเรื่องของการไปทางด้านแพสซีฟเลยนะฮะมีอย่างอื่นอีกไหมในเรื่องของกองทุนเรื่องหุ้นเงี้ยมีสนใจที่จะทำบ้างไหมฮะ
1: คือยอมรับเลยว่าตัวเองไม่ถนัดแต่ถามว่าสนใจไหมมีความสนใจเพราะเรามองเห็นว่าการลงทุนแบบนั้นเนี่ยมันก็ผ่อนแรงบางอย่างเราไปอ่ะมันเราจะมานั่งโอ้โหคิดทุกอย่างทำทุกอย่างบางทีไม่ไหวใช่ไหมส่วนเรื่องความถนัดในการลงทุนเองไปเล่นหุ้นเองอะไรผมไม่
0: ม
1: ีแต่ถามว่าสนใจเราทำยังไงได้หนึ่งก็คือมันมีผู้บริหารกองทุนสองก็คือผมวิ่งไปหาคนที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่รู้จักกันเพื่อนคุ้นเคยเนี่ยเขาแนะนำได้เขาแนะนำได้แล้วค่อยๆลองดู
0: ครับ
1: มันไม่ได้ฝันเฟื่องแบบโอ้ passive income
0: การ
1: สบายแล้ว
0: การลงทุนมีความเสี่ยงครับ
1: ใช่
0: ทุกอย่างต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงด้วย
1: แล้วในหลักก็คือผมกระจายไงหลักการกระจาย
0: ครับ
1: ไอ้นี่ล้มไอ้นี่ยังอยู่ไอ้นี่ยังอยู่อะไรเงี้ยดึงกันไปดึงกันมา
0: คือจริงๆแล้วมันก็คล้ายๆกับเน็ตเวิร์กนิดๆนะแต่ว่ามันเป็นเน็ตเวิร์กที่อาจจะไม่ได้เชื่อมโยงกันทั้งหมดแต่มีความเชื่อมโยงกันอยู่ในตัวเพราะมันมีไอเดียทุกอย่างที่มันใส่อยู
1: ่
0: ผมเชื่อว่าร้านก๋วยเตี๋ยวมีเสื้อพวกนี้ไปแขวนแน่นอน
1: ใช่แล้วก็สัญลักษณ์ก็เป็นรูปหมูก๋วยเตี๋ยวหมูนะข
0: ี
1: ่ช็อปเปอร์เนี่ยมันก็โยงกัน
0: นกฮูกขี่ช็อปเปอร์ต่อไปจะอนาคตจะมีวางแผนเปิดไลน์อย่างอื่นอีกไหมฮะ
1: อย่าใช้คำว่าอนาคตคือผมทำแล้วผมทำแล้วก็คือว่าผมจัดทัวร์สำหรับคนไทยที่แบบบ้าคัสตอมไบค์มากเลยไปที่ญี่ปุ่นไปญี่ปุ่นเพื่อไปดูที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะมีงานคัสตอมไบค์ขายของแบบเนี้ยที่ผมไปมาเนี่ยใหญ่เหมือนกับไปไบเทคเหมือนกับเมืองทองธานีเนี่ย
0: เหมือนงานโชว์รถ
1: ดู2วันดู2วันทีนี้คนไทยก็ไม่ค่อยได้ไปกันไปน้อยมากก็ดูจากรูปในอินเทอร์เน็ตผมก็จะจัดทัวร์ไปก็ลองเซิร์ฟไป 2-3 ครั้งแล้วยังไม่สมบูรณ์ 100%
0: ครับ
1: แต่ว่ามีคนสนใจมากนั่นอย่างนึงกับอย่างนึงคือรายการประเภท Men Interest หรือว่าความสนใจผู้ชาย
0: ครับ
1: ไม่ใช่แนวว่าแบบนะ
0: ไม่แนวเซ็กซี่
1: อาจจะเป็นเรื่องการแต่งตัวแบบเป็นแมนการขับขี่เนี่ยผมก็เซิร์ฟทำใน YouTube อยู
0: ่
1: มันโยงกันหมดเลยอ่ะมันโยงกันอ่ะ
0: ก็คือแบบว่ามีการลิงก์กันเกิดขึ้นแล้วแล้วในอนาคตก็อาจจะมีอะไรหลายๆอย่างที่ออกมา
1: ค่อยๆขยับอ่ะ
0: ที่จะเป็นในเรื่องของ Shopper Culture ออกมา
1: ใช่ครับ
0: สุดยอด
1: ก็มีเพื่อนในวงการมาติดต่อแล้วว่าอยากจะมาลองทำเป็นตลาดคล้ายๆ Garage Market
0: ครับ
1: ด้านล่างนี้ได้ไห
0: ม
1: แล้วก็พอถึงเวลาก็มาของแบบเดียวกันมาขายด้วยกันแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์มากัน
0: อันนี้ก็เป็นอีกอีเวนต์หนึ่ง
1: ใช่
0: สุดท้ายแล้วครับให้พี่โต้งครับฝากอะไรกับคนดูหน่อยฮะในเรื่องของการลงทุนครับเงินทองที่หามาต้องวางแผนครับ
1: ได้คือผมว่าเหมือนทุกเรื่องครับคนเราเนี่ยจะวัดกันว่าใครจะคิดได้ก่อนผมก็ต้องเคยผ่านชีวิตที่ใช้เงินหมดเวลาหมดเงินไปกับเรื่องที่ไร้สาระเนี่ยมากมายใช่ไหมฮะแล้วมันก็ไม่มีรีเทิร์นอะไรกลับมาแต่พอถึงจุดหนึ่งถ้าเกิดคุณคิดได้คุณก็จะควานละเหมือนกับคนที่เคยเห็นไหมฮะในเน็ตทำอะไรแล้วรวยไปอบรมอะไรเต็มไปหมดทุกคนก็จะควานหาไปหมดแต่ที่สุดเนี่ยคุณชอบอะไรคุณถนัดอะไรพอจะทำอะไรได้กับเงินทุนที่คุณ
0: ม
1: ีลองดูทำเลยทำเลยเท่านั้นแหละมันก็ไม่มีอะไรที่จะมากกว่านั้นแล้วไม่มีเคล็ดลับอ่ะเพราะว่า คิดว่าจะเป็นแบบนี้มันก็ไม่เป็นก็ต้องลองทำอีกแบบนึง
0: ครับ
1: ทำแบบนี้ไม่ใช่ต้องลองไปทำอีกแบบนึงก็ลองเรื่อยๆ
0: ครับผมสุดท้ายแล้วเนี่ยทำคำเดียวเลยที่เมื่อกี้นี้ผมได้มา
1: ครับ
0: ทำเลยครับอย่ารอ
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้ต้องขอบคุณพี่โต้งมากเลย
1: ขอบคุณมากเลยครับพิมครับ
0: ขอบคุณมากเลยโอ้โหทางรายการขอบคุณพี่โต้งมากเพราะวันนี้ได้ความรู้เยอะแยะมากมายเลยครับ
1: ครับ
2: เราสามารถจัดการกับความเสี่ยงในการลงทุนได้ด้วยการจัดสรรเงินลงทุนไปในทางเลือกการลงทุนหลายๆประเภทนะคะโดยพิจารณาถึงความสัมพันธ์และทิศทางการขึ้นลงของราคาที่แตกต่างกันดังนั้นการขาดทุนจากการลงทุนประเภทหนึ่งอาจถูกชดเชยด้วยกำไรจากการลงทุนอีกประเภทหนึ่งซึ่งนอกจากจะช่วยลดความเสี่ยงได้แล้วยังช่วยให้เราได้รับผลตอบแทนรวมที่ดีในระดับหนึ่งด้วยค่ะ
0: ผู้ชมครับหลังจากที่ผมได้พูดคุยกับพี่โต้งกวีพันธ์ไปแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมได้เลยนะครับแล้วผมประทับใจมากๆนั่นก็คือการที่คนเราครับจะมีชีวิตที่ดีได้นะครับและจะมีความมั่นคงได้คุณจะต้องมีความพร้อมในหลายๆด้านครับและที่สำคัญครับคุณจะต้องศึกษาและต้องลงมือทำณบัดนี้ครับและที่สำคัญครับวันนี้ครับรายการของเราครับคงจะนำสาระความรู้ให้กับทุกๆท่านนะครับในเรื่องของการวางแผนการเงินสัปดาห์หน้าครับจะเป็นแขกรับเชิญคนไหนที่จะทำให้คุณวางแผนการเงินและ

0: มีชีวิตที่มั่นคงครับต้องติดตามกันครับกับเงินทองต้องวางแผนวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: ขอแนะนำหนังสือคู่มือเงินทองต้องวางแผนตอนมนุษย์เงินเดือนก็มั่งคั่งได้เป็นหนังสือคู่มือนำทางที่จะนำพาชีวิตมนุษย์เงินเดือนให้มีความมั่นคงและมั่งคั่งในด้านการเงินเพื่อให้เป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง

วันอนันทมหิดลตรงกับวันที่9กันยายนของทุกปีถือเป็นอีกวันสำคัญของไทยเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัทธมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8ผู้ทรงให้กำเนิดวงการแพทยศาสตร์ซึ่งได้สร้างคุณูปการอย่างใหญ่ยิ่งต่อวงการแพทย์และการศึกษาทรงมีพระราชปณิธานในการยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนด้วยทรงตระหนักว่าสุขภาพที่ดีคือพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศวันอนันทมหิดลยังเป็นวันที่ใช้ยกย่องบุคลากรทางการแพทย์ผู้เสียสละอุทิศตนเพื่อดูแลสุขภาพชีวิตของประชาชนด้วยความเมตตาความรับผิดชอบและจิตวิญญาณแห่งการให้จึงเป็นอีกหนึ่งวันที่เตือนให้เราทุกคนเห็นความสำคัญของสุขภาพการดูแลตนเองครอบครัวสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

สารพันเหลืองไก่เกียร์ขอพิพาทในคดีปกครองตอนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรเข้าสู่กระบวนการไก่เกียร์ขอพิพาทได้หรือบ่ได้คดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากนายสมชายได้รับความเดือดร้อนจากกิจการต่างๆที่ตั้งอยู่ในละแวกบ้านของนายสมชายได้แก่กิจการอู้ซ่อมรถที่ส่งเสียงดังกินเหม็นและควันพิษจากถอยเสียรถยนต์กิจการร้านอาหารสถานบันเทิงที่ปิดให้บริการดึกดื่นเปิดเพลงเสียงดังจนเช่าบ้านไม่ได้รับไม่ได้นอนและกิจการหอพักที่ปล่อยน้ำเสียจนท่วมถนนสาธารณะและส่งกลิ่นเหม็นทั้ง3กิจการได้สร้างความเดือดร้อนน้ำค้านให้นายสมชายเป็นอย่างหลายนายสมชายจึงได้ร้องเรียนปัญหาดังกล่าวต่อนายยกเทศมนตรีแต่เมื่อเวลาผ่านไปเนิ่นนานปัญหาความเดือดร้อนน้ำค้านเก่าๆก็ยังมีคือเก่านายสมชายจึงได้ฟ้องนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นคดีขึ้นสู่ศาลปกครองเมื่อคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นคู่กรณีทั้ง2ฝ่ายประสงค์สิเข้าสู่กระบวนการไก่เกลี่ยขอพิพาทเพื่อให้คดีถึงที่สุดโดยเร็วศาลจึงได้นัดหมายให้คู่กรณีทั้ง2ฝ่ายมาเจรจาปฏิบัติหน้าที่ร่วมเพื่อหาข้อยุติในกรณีพิพาทร่วมกันภายหลังจากนายสมชายนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดได้ไก่เกลี่ยขอพิพาทร่วมกันแล้วผลปรากฏว่าทั้ง2ฝ่ายตกลงเฮ็ดสัญญาปฏิบัติหน้าที่ร่วมคว่ำต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไก่เกลี่ยขอพิพาทโดยนายกเทศมนตรีตกลงสิใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการบ่ให้มีการประกอบกิจการอู้ซ่อมรถยนต์ที่บ่สอบโดยกฎหมายหากฮู้ว่ามีการลักลอบประกอบกิจการดังกล่าวขึ้นมาอีกนายกเทศมนตรีสิจะดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายให้เสร็จสิ้นภายใน60มื้อนับแต่มื้อที่ตรวจพบเหตุดังกล่าวในส่วนของกิจการร้านอาหารสถานบันเทิงและกิจการหอพักที่ตั้งอยู่บริเวณบ้านพักของผู้ฟ้องคดีและก็ให้เกิดเดือดร้อนน้ำค้านนายกเทศมนตรีตกลงสิใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2505และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายให้แล้วเสร็จภายใน60มื้อนับแต่มื้อที่มีคำพิพากษาตามย่อมและผู้ว่าราชการจังหวัดสิใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496ในการกำกับดูแลให้นายกเทศมนตรีใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการกับผู้ประกอบกิจการของตนอย่างเคร่งครัดทั้งนี้หากนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดผิดสัญญาทั้ง2ฝ่ายให้ถือเอาคำพิพากษาตามย่อมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีการไก่เกี้ยขอพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับขอพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายคลายเครียดค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายแบบง่ายๆแต่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงค่ะกับดิฉันสายกัลยาจงรัตนชูชัยรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและคุณผู้ชมนะคะก็สามารถรับชมรายการของเราค่ะได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการหรือ ETV ค่ะซึ่งก็เป็นประจำนะคะสายก็จะมากับพี่ทนายใจดีนะคะที่จะมาพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายแบบสบายๆสไตล์ทนายวิรัติค่ะโดยในวันนี้นะคะเรื่องราวที่ทรายนำมาฝากคุณผู้ชมนะคะก็เป็นเรื่องราวที่ใกล้ตัวคุณผู้ชมมากเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ชมที่เดินเท้านะคะหรือขับรถเองหรือว่านั่งรถโดยสารประจำทางนะคะก็ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ค่ะเรื่องของกฎหมายจราจรค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันในช่วงพบทนายกันเลยดีกว่าค่ะ

0: ข้าสู่ทนายค่ะและตอนนี้นะคะไซก็นั่งอยู่กับพี่ทนายอารมณ์ดีของเราแล้วนะคะขอต้อนรับพี่ทนายวิรัตหวังปิติพานิชค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับค่ะค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายการจราจร
1: ครับ
0: อย่างที่พี่วิรัตเคยเห็นไหมคะบ่อยๆเลยเวลาเข้าเว็บไซต์ต่างๆเดี๋ยวนี้จะมีคลิปแล้วเขาจะมีกล้องติดรถอะไรเยอะมากขึ้นแล้วมีอุบัติเหตุอะไรเราก็เห็นหมด
1: ครับ
0: หลายครั้งปาดหน้ากันอย่างเห็นบ่อยๆอย่างคลิปที่โด่งดังที่ผ่านมาที่รถ18ล
1: ้
0: อไล่เบียดรถกระบะ
1: ครับ
0: ค่ะอันนั้นกรณีแบบนี้นี่เดี๋ยวจะผิดจะถูกยังไงเดี๋ยวเราว่ากันทีหลังแต่อยากจะถามพี่ทนายวิรัตก่อนว่าถ้าเราเป็นผู้ขับขี่หรือผู้เดินเท้าตามถนนอย่างเงี้ยค
1: ่
0: ะกฎหมายที่เกี่ยวกับจราจรนะคะเราต้องรู้เรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก่อนดีคะ
1: จริงๆถ้าเป็นคนที่ไม่ได้ขับรถเอาก่อนเบื้องต้นคือคนไม่ได้ขับรถเนี่ยก็ต้องรู้เรื่องสัญญาณไฟจราจรนะครับตรงไหนเป็นทางเท้าตรงไหนเดินได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับแล้วก็ต้องรู้ว่าไฟจราจรอย่างตอนนี้คือบางทีเราเข้าใจกันผิดกันหมดนะครับอย่างไฟเหลืองไฟสีเหลืองเนี่ยเราก็ไปมองเป็นเรื่องรีบเร่ง
0: ใช่ต้องผ่านมันไปให้ได้
1: ผ่านไปให้ได้ นะครับจริงๆมันกฎหมายก็บอกว่าจะต้องชะลอและหยุดเราก็เข้าใจกันผิดหมดนะครับยิ่งเจอแดงเนี่ยเรามันก็ผ่าไปเพราะว่าอีกเดี๋ยวมันจะหยุดละอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: ค่ะยิ่งเดี๋ยวนี้นี่เห็นเวลามีไม่มองไฟตัวเองละมองไฟอีกแถบนึงเป็นไฟแดงละตัวเองนี่ก็ยังไม่ทันเขียวนะรีบออกไปเลยอย
1: ่
0: างนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อย
1: ปัญหาเยอะครับ
0: แล้วก็เรื่องราวอย่างกรณีที่ซายยกตัวอย่างเมื่อสักครู่มีการปัดหน้าปัดหลังกันอันนี้กฎหมายจะคุ้มครองใครยังไงบ้างเด
1: ี๋
0: ยวเราไปติดตามรับชมละครกันดีกว่าไหมคะ
1: ได้ครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะเราไปติดตามรับชมละครนะคะในเรื่องแรกกันว่าจะเป็นยังไงนะคะติดตามรับชมได้เลยค่ะ
2: ทอนต้องขับรถไปหาลูกค้าอยู่เป็นประจำวันนี้ก็เช่นกันทอนต้องไปพบลูกค้าโดยมีนาทีนั่งรถไปด้วย
3: วันนี้ออกพื้นที่ครั้งแรกตื่นเต้นไหมน้อง
4: ว้าว
5: ตื่นเต้นมากพี่ไม่รู้ว่าที่อบรมมาจะใช้ได้หรือเปล่าเนี่ยตื่นเต้นจนลืมไปแล้วเนี่ยไม่รู้จะทำงานไงพี
3: ่ไม่ต้องตื่นเต้นน้องเดี๋ยวดูพี่เป็นตัวอย่างรับรองขายได้ขายดีแน่นอนไปขึ้นรถ
5: ครับพี่
2: ทอนขับรถอยู่ที่เลนขวาตลอดเพราะคิดว่าตนเองขับรถเร็ว
5: พี่ครับรู้สึกคันหลัง
3: คันหลังก็เก่าสิน้อง
5: ก็ดีนะครับพี่ไม่ใช่ครับผมหมายถึงรถคันข้างหลังอะครับดูเขาจะรีบๆนะครับพี่เราน่าจะหลบไปเขาไปก่อน
3: ไม่หลบหรอกเพราะพี่ก็ขับเร็วพี่ขับเลนนี้ถูกแล้ว
2: รถคันที่ตามมาบีบแตรและเปิดไฟสูงจนสุดท้ายจึงเร่งเครื่องแซงซ้ายมาปาดหน้ารถของทอนจนเสียหลัก
5: โอ้ยพี่ผมบอกแล้วไงว่าเขารีบอ่ะ
3: สงสัยจะจริงพี่ว่าเราไปมองก่อนดีกว่านะโอ้โห
0: คุณผู้ชมคะเป็นมารยาทในการขับขี่ที่ไม่ควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างอย่างมากเลยทีเดียวนะคะเพราะว่ามันดูเป็นอันตรายกับผู้อื่นด้วยนะคะพี่วิรัติคะเล่นแซงซ้ายไปปาดหน้าเลยนะคะอย่างนี้เผื่อมีรถคันอื่นเข้ามาด้วยนี่ประสบอุบัติเหตุกันยาวหลายคันแย่เลยค่ะในเรื่องนี้เชื่อเลยว่าคนขับที่เขาปาดหน้าเนี่ยเขาคงมีความเชื่อว่าขับช้าต้องชิดซ้ายอันนี้ขับช้านี่ต้องชิดซ้ายจริงไหมคะ
1: จริงๆจะขับช้าหรือขับเร็วเนี่ยก็ต้องชิดซ้ายไปก่อนนะครับเพียงแต่ว่าตามกฎหมายแล้วเนี่ยเขาถือว่าจะแซงเนี่ยต้องไปทางเลนขวาแต่พอเมื่อมีการแซงแล้วเนี่ยก็ต้องกลับมาอยู่เลนซ้ายนะครับแต่ทีนี้ที่นั้นก็ต้องขึ้นอยู่ความเหมาะสมด้วยนะครับคงไม่ใช่เทนตรงว่าจะต้องขับทางซ้ายอย่างเดียวนะครับผม
0: ก็คือมารยาทการขับขี่นี่ก็เหมือนการขึ้นบันไดเลื่อนที่เราใช้กันเป็นประจำอยู่แล้วตามห้างสรรพสินค้าคือควรจะหลบมาทางซ้ายเพื่อให้คนที่
1: ร
0: ีบได้เดินขึ้นทางขวาไป
1: คือหลักๆง่ายก็คือขึ้นลงทางซ้ายคิดง่ายๆขึ้นหรือลงทางซ้ายนะครับอย่างในต่างประเทศอย่างสิงคโปร์ผมไปทำงานไปทำคดีที่นู่นเห็นเลยครับแต่เราเองกับเราติดที่ประเทศไทยไง
0: ค
1: ือฉันลงบันไดเลื่อนฉันจะซ้ายฉันจะขวา
0: สบายๆ
1: ม
0: ัน
1: ก็เรื่องของฉัน
0: เรียงแถวหน้ากระดานกันมาเลย
1: ใช่แต่พอเราไปที่นั่นปั๊บเราไปขึ้นเราไปตอนขึ้นเนี่ยเราไปทางขวามั่งซ้ายเขาก็จะสะกิดเราเขาจะบอกเราว่าทางซ้ายน
0: ะ
1: ขวานี่ไว้สำหรับเร่งจริงๆเราก็อ๋อบางอ้อ

0: จราจรทั่วโลกก็คล้ายๆกันไม่ต่างกันมากนะครับ
1: ค่ะและในกรณีตามละครเมื่อสักครู่นี
0: ้
1: ถ้าเกิดกรณีทางกฎหมายขึ้นละอันนี้สมมติว่าจับได้คนที่ปาดหน้าก
0: ็
1: จับได้ทั้งคู่มีเรื่องมีราวกันตรงนี้ใครจะผิดบ้างคะแล้วใครจะได้รับโทษยังไงบ้าง
0: คือโดยหลักแล้วการที่เราขับไปบนท้องถนนก็ไม่มีปัญหาอะไรครับเพียงแต่ว่าถ้าเราไปปาดหน้าคนอื่นเขาเนี่ยมันก็ต้องมีความผิดอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดในกรณีที่ปาดแล้วเนี่ยเกิดคันหลังต้องไปชนหรือต่างๆนานาเนี่ยคราวนี้ต้องมาดูแล้วว่าใครจะต้องรับโทษเรื่องของประมาทนะครับผม
1: ยิ่งสมัยนี้นี่มีกล้องวงจรปิดติดรถกันเยอะด้วยมีหลักฐานเลย
0: ยิ่งตอนนี้บนท้องถนนก็มีกล้องแล้วครับมีแทบจะทุกถนนนะนะครับ
1: เรียกว่าเถียงกันไม่ได้เลยทีเดียวว่าคุณทำหรือไม่ได้ทำมันมีหลักฐานเป็นภาพชัดเจนเลย
0: ใช่ครับ
1: คำมาพูดถึงความเร็วแล้วค่ะพี่วิรัติ
0: ครับ
1: ไซสงสัยมานานแล้วว่าการขับรถเนี่ยความเร็วเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าผิดกฎจราจรความเร็วช้าเท่าไหร่หรือเร็วเกินไปเท่าไหร่ถึงจะผิด
0: ครับค่ะคือของเราเนี่ยคือเรามีกฎหมายนะครับเรามีกฎหมายกำหนดเอาไว้นะครับแต่เพียงแต่ว่าคนไทยเนี่ยเราพอเหยียบคันเร่งปั๊บโอ้โหเราเหยียบกันไปไกลมากนะครับแล้วก็เร่งกันจนลืมว่าเราจะเขาเรียกอะไรเราจะยังใช้บนท้องถนนนี้หรือเปล่านะครับจริงๆตามกฎหมายแล้วเนี่ยเขาจะใช้ที่ว่าขั้นต่ำเนี่ยอยู่ที่90นะกิโลเมตรต่อชั่วโมงขั้นต่ำนะครับอ
1: ันนี้คือขั้นต่ำแต่ถ้าขับช้ากว่านั้นล่ะคะ
0: ก็ได้ครับไม่มีปัญหา
1: อันนี้คือไม่ถือว่าผิดกฎหมาย
0: ไม่ผิด
1: คุณจะมาโดนข้อหาขับรถช้านี่ไม่
0: ใช่คือแต่คือขั้นต่ำว่าคือขั้นต่ำกฎหมายไว้นะครับเพราะบางที่เนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะเร่งถึง90ก็ได้ยังไม่ถึงครับแต่ว่าสูงสุดที่เขาให้ใช้คือไม่ควรจะเกิน120
1: แต่ถ้ารถเราเหยียบได้เกิน120หรอคะ
0: เราขับเนี่ยพอเราขับเร็วเนี่ยอย่างบางที่เนี่ยเขามีการกำหนดความเร็วเอาไว้
1: มีกล้องตรวจจับด้วย
0: ใช่อย่างในบางที่อย่างมอเตอร์เวย์อะไรเงี้ยครับเขาจะมีการกำหนดความเร็วเอาไว้เขาจะมีป้ายเห็นเลยครับว่าคุณเนี่ยจะขับได้ประมาณนี้ถ้าเกิดเขาถ้าคุณขับเร็วกว่านี้เนี่ยเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่เอาตำรวจมาจับเลยนะครับ
1: ค่ะ
0: เขาจะเช็คกล้องแล้วก็มีใบสั่งส่งไปถึงที่บ้านเลย
1: มีหลักฐานด้วยอันนี้มอเตอร์เวย์อ่ะเป็นทางแบบเร่งด่วนอยู่แล้วอ่ะขับเร็วกว่าถนนปกติไม่ได้หรอคะพี่วิรัติคะ
0: ก็เขาก็จะมีกำหนดเอาไว้ครับแต่ว่าก็คงไม่เกินนั้นส่วนใหญ่เขาก็ไม่เกิน120ครับนะครับผม
1: ก็คือความเร็วนี่คือเร็วได้แต่ต้องอยู่ในกรอบของกฎจราจรด้วย
0: ใช่ครับยิ่งผมว่ายิ่งเร็วมากเนี่ยยิ่งอันตราย
1: น
0: ะครับถ้าเราขับช้าเนี่ยเรายังสามารถควบคุมได้แต่ถ้าเราขับเร็วเนี่ยโอกาสที่จะควบคุมในขณะที่มันเกิดฉุกเฉินเรื่องต่างเนี่ยมันจะทำได้ยากนะครับ
1: แล้วทรายค่ะตามเว็บไซต์อันนี้เป็นกรณีที่เห็นบ่อยเลยเรื่องของรถที่จะกลับรถ
0: ครับ
1: เพราะโดยส่วนใหญ่ทางกลับรถเวลาเราจะกลับรถเราต้องชิดทางขวาใช่ไหมคะเป็นที่เขาเรียกกันว่าทางยูเทิร์น
0: ใช่ครับ
1: ค่ะที่มันเป็นรูปตัวยูนะคะ
0: ครับ
1: รถที่กำลังรอกลับรถเปิดไฟเลี้ยวแล้วนะคะ
0: ค
1: ให้สัญญาณแล้วว่าจะกลับรถละจะเลี้ยวขวาละแต่รถข้างหลังค่ะมาด้วยความเร็วสูง
0: ครับ
1: เบรกไม่อยู่ค่ะชนท้าย
0: ครับ
1: ตรงนี้ใครผิดคะ
0: คืออย่างนี้กฎหมายก็บอกว่าเวลาที่คุณจะขับตามหลังคนอื่นเนี่ยจะต้องทิ้งระยะช่วงให้เกิดความปลอดภัยคือระยะเบรกที่ปลอดภัยนะครับเมื่อคุณขับมาตามหลังผู้อื่นเนี่ยเขาจะกลับรถก็ตามเนี่ยแต่คุณจะต้องดูก่อนว่าเขาอยู่ในระยะที่คุณป้องกันภัยได้หรือไม่นะครับแต่พอคุณเข้ามาคุณขับด้วยความเร็วเงี้ยมันก็จะเกิดการชนถูกไหมครับแต่บางทีในบางกรณีเขาก็สู้กันนะครับว่าคุณกลับรถโดยฉุกเฉินก็มีซึ่งตรงนี้ไปดูเป็นเรื่องข้อที่จริงว่า
1: อันนี้ก็คือยังไงคะฉุกเฉินคืออยู่ซ้ายปุ๊บตีไฟเลี้ยว
0: เข้ามาเลย
1: ทันที
0: ใช่ใช่ก็ต้องมาดูนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะว่ามันก็จะเกิดคดีขึ้นมาตรงที่ว่าการที่เขากลับรถเนี่ยอาจจะกลับฉุกเฉินหรือเปล่าหรือปาดเข้ามาแล้วกลับโดยเร็วเงี้ยคันหลังอาจจะตามไม่ทันอะไรเงี้ยครับ
1: ก็ต้องดูในรายละเอียดกันอีกทีน
0: ึ
1: ง
0: ใช่ใช่ครับต้องมาดูอีกทีนึง
1: อันนี้ขอขยับจากจุดเดิมไปนิดนึง
0: อัน
1: นี้จุดเมื่อสักครู่นี้ก็คือแค่เปิดไฟเลี้ยวนะคะเตรียมที่จะเลี้ยวแล้วถ้าอย่างนี้เขาได้โค้งไปละนะตีโค้งเพื่อจะกลับรถละ
0: ค
1: ือก็ตัวรถเนี่ยอาจจะปิดกลางรถอีกเลนหนึ่งละแต่เกิดการชนเข้ากลางคันเลยตรงนี้นี่เหมือนกันไหมคะว่าจะต้อง
0: คืออีกคันหนึ่งที่มาทางเอกจริงๆแล้วเขาก็เป็นทางของเขานะครับเพียงแต่ว่ายังไรเสียเนี่ยกฎหมายบอกคุณจะต้องดูครับข้างหน้าคุณนะครับคุณต้องมีระยะที่ปลอดภัยครับระยะเบรกที่ปลอดภัยแต่ว่าไม่ใช่คุณขับมาเร่งอย่างเดียวได้เลยนี่อันนี้ก็ไม่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราต้องมาดูว่าถ้าเป็นการกลับรถแล้วมีการส่งสัญญาณไฟบริเวณนั้นเนี่ยมีป้ายสัญญาณสามารถกลับรถได้นะครับตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะกลับได้เพียงแต่ว่าต้องมาดูว่ามันเป็นการกลับฉุกเฉินไหมมีการเปิดไฟเลี้ยวไหมนะครับและคันนี้มี

0: ความประมาทหรือไม่ที่จะขับมาทางตรงนะครับตัวนี้ต้องมาดูข้อที่จริงอีกทีนึงนะครับว่าใครผิดใครถูก
1: ครับผมแต่ในกรณีที่มีป้ายบอกว่าห้ามกลับรถอันนี้ก็เคยเห็นบ่อย
0: ชัดเจน
1: อันนั้นชัดเจนคือคนที่กลับรถต้องผิด
0: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นเราเห็นป้ายอะไรที่เขาห้ามเขาเตือนก็ไม่ควรที่จะ
0: ใช่คือเราต้องหัดสังเกตป้ายอะครับผมว่าป้ายเนี่ยแต่ก็บางทีก็เห็นใจนะครับบางทีป้ายก็หายบ้างอะไรบ้างนะครับก็อาจจะต้องมีการกวดขันเรื่องนี้ด้วยนะครับ
1: ค่ะค่ะอีกคำถามนึงอันนี้คือแบบขาดใจมากเลยเรื่องของรถมอเตอร์ไซค์ที่ขับบนทางคู่ขนานบนถนนใหญ่อย่างเช่นถนนวิภาวดีอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับ
1: เขาห้ามมอเตอร์ไซค์เข้าไปใช้เลนนั้นแล้วเข้าไปใช้แล้วเกิดกรณีการชนกันขึ้นมาอย่างงี้มอเตอร์ไซค์ผิดมั้ยคะ
0: คือหลักใหญ่ก่อนคือมอเตอร์ไซค์ก็มีความผิดละคือเข้าไปในเขตที่เขาห้ามอ
1: ัน
0: ที่1และเกิดในกรณีเกิดอุบัติเหตุเนี่ยถ้าตนเองเป็นคนประมาทด้วยก็ต้องรับผิดนะครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะทางที่ดีนะคะในการใช้รถใช้ถนนนะคะนอกจากเราต้องระวังตัวเราเองแล้วนะคะเราต้องคอยดูคอยระวังผู้อื่นด้วยนะคะว่ารถมาทางไหนนะคะเราต้องคอยหลบนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเรื่องของสัญญาณการจราจรค่ะไม่ว่าจะเป็นบนพื้นถนนหรือว่าป้ายต่างๆนะคะต้องคอยดูให้ดีเพื่อที่จะลดอุบัติเหตุแล้วก็เราจะได้ไม่ต้องทำผิดกฎจราจรด้วยค่ะและเรื่องราวของกฎจราจรนะคะรายการของเราก็ยังมีมาฝากอีกค่ะเราไปรับชมละครเรื่องต่อไปกันเลยค่ะ
2: จอยเป็นพนักงานออฟฟิศแห่งหนึ่งซึ่งวันนี้เป็นวันศุกร์สิ้นเดือนเอกเพื่อนสาวประเภท2จึงชวนจอยไปฉลองที่เงินเดือนออก
3: พี่เอกคืนนี้จะพาน้องไปเที่ยวไหนดีคะ
4: ไปร้านใกล้ๆนี่แหละพอดีพี่ไปหารมาอร่อยใช้ได้เลยแหละผู้ชายก็เยอะด้วยแหละแก
3: พี่เอกเลี้ยงด้วยนะ
4: เอางั้นเลยเหรอก็ได้ได้ได้ได้ไปจอยไปทางซ้ายนะแล้วก็ตรงอีก500เมตรก็จะเจอแยกไฟแดงแล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็ตรงอีก300เมตรแล้วก็จะเจอไฟแดงไฟแดงหนึ่งแล้วก็เลี้ยวขวาอีก100เมตรก็ถึงร้านแล้วล่ะ
3: บอกทางซะยาวขนาดนี้จอยจะจำได้ไหมกับพี่แล้วแยกที่พี่บอกมาเนี่ยมันมีไฟเขียวเลยเหรอจอยต้องผ่าไฟแดงทุกแยกเลยใช่ไหมพี
4: ่ถูกต้องแล้วค่ะน้องว้าจะบ้าเหรอมันเป็นภาษาเรียกต้องรอไฟเขียวสิจ๊ะขืนไปตอนไฟแดงอ่ะตำรวจก็เรียกสิยะนี่ๆๆแยกนี้เลี้ยวซ้ายเลยน้อง
3: จะเลี้ยวเลยเหรอพี่แต่มันไฟแดงอยู่นะ
4: น้องไม่เคยได้ยินเหรอคะว่าเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดไปเลยค่ะ
3: พี่เอกทำไมตำรวจเรียกเราล่ะ
4: สงสัยเขาเห็นพี่สวยอ่ะเขาเลยอยากคุยด้วยแหละ
3: จอยว่าไม่น่าจะใช่นะพี่
5: สวัสดีครับขอดูใบอนุญาตขับขี่หน่อยครับคุณ
3: เห็นไหมพี
1: ่ค่ะคุณผู้ชมคะอันนี้คิดไปเองจนคุณตำรวจเรียกกันเลยทีเดียวนะคะพี่รัฐอันนี้นี่คุณท่านนี้นี่เขาคิดไปเองไหมคะว่าเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดหรือว่ากฎจราจรจริงๆแล้วมันเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดอย่างที่เขาคิดจริงๆ
0: จริงๆเลี้ยวซ้ายมันก็ผ่านตลอดแหละครับเพียงแต่ว่าคืออย่างมันไม่ใช่ว่าเห็นตรงถึงขนาดที่ว่าคุณจะซ้ายผ่านตลอดอย่างเดียวนะครับคือมันก็ต้องดูเหตุการณ์ดูป้ายจราจรของแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันนะครับอย่างแยกอย่างแถวบ้านผมเนี่ยแถวถนนจันทร์เนี่ยมันเป็นเลี้ยวซ้ายนะครับแต่มันไม่ได้เขียนว่าผ่านตลอดมันจะมีไฟด้วย
1: จะเป็นแยกเดียวกับคุณคนนี้หรือเปล่า
0: เออนะครับมันจะต้องดูไฟว่าเอ้ยมันยังไงนะครับและจริงๆแล้วถึงแม้ว่าจะเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดก็จริงเนี่ยแต่เวลาที่เราจะเลี้ยวเนี่ยก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องหยุดก่อนนะครับหยุดแล้วเราก็ดูซ้ายทีนึงนะครับแล้วก็ดูขวาทีนึงก่อนนะครับไม่ใช่ว่าเราอยู่ดีก็พูดพลาดไปเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยคุณจะไปอ้างว่าเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดคุณจะไปชนกับใครคุณก็ชนะไม่ใช
1: ่
0: ก่อนอื่นคุณต้องจะเลี้ยวเนี่ยคุณต้องซ้ายทีก่อนดูนะครับดูก่อนดูซ้ายว่ามีรถทางด้านนี้มาหรือไม
1: ่
0: ดูขวาทางด้านนี้มีมาไหมนะครับเราถึงจะค่อยเลี้ยวซ้ายนะครับแล้วก็เลี้ยวเนี่ยก็ต้องดูว่าความเร็วเหมาะสมที่จะไม่ให้คันอื่นมาชนเราหรือไม่นะครับตรงนี้คือสิ่งที่เราจะต้องดูก็คือเรื่องเขาเรียกอะไรเตรียมตัวให้ดีครับรู้จักกฎจราจรให้ดีแล้วก็อย่างที่ผมบอกอย่างที่คราวต้นบอกว่าต้องมีการวางแผนนะครับจะเดินทางไม่ให้แบบเรานึกจะไปไหนก็ไปไม่ได้นะครับ
1: อย่างเช่นสี่แยกนี่คือถ้าเป็นสี่แยกที่เราไม่เคยผ่านเราก็ต้องดูสักนิดนึงว่าเขามีป้ายเครื่องหมายจราจร
0: บ
1: อกไหมว่าสามารถเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดได้หรือเปล่า
0: เพราะแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะครับ
1: ค่ะอันนี้ถ้าไปที่ไม่เคยชินก็ต้องระวังในการขับขี่นิดนึงนะคะในส่วนอีกเรื่องนึงพูดถึงเรื่องสี่แยกเราจะไม่ถามเรื่องนี้ไม่ได้เลยค่ะ
0: ครับ
1: สี่แยกเนี่ย เวลาบางท่านบางที

0: ที่ไม่มีไฟแดงหรือว่ามีก็ตามเวลารถทางตรงค่ะใส่เห็นบางท่านเปิดไฟฉุกเฉินหรือว่าที่ชาวบ้านเขาเรียกกันทั่วไปว่าไฟพาหมากที่มันจะกระพริบตึ๊บตึ๊บตึ๊บสองข้างเหมือนไฟเลี้ยวอะค่ะบางทีใส่มองไม่เห็นอีกข้างนึงใส่ยังคิดว่าเขาเปิดไฟเลี้ยวเลยตรงนี้นี่เป็นกฎจราจรไหมคะจำเป็นต้องเปิดไหมคะเวลาผ่านแยก
1: จริงๆตามกฎหมายไฟคือไฟพาหมากที่ว่านี่นะครับจริงไว้สำหรับเป็นเรื่องของการรถฉุกเฉินรถเสียรถอะไรต่างๆนะครับแต่เรากันดันไปใช้อีกแบบหนึ่ง
0: ซึ่งจริงๆ
1: ใช่ไม่ควรจะใช้นะครับถ้าคุณจะทำยังไงคุณก็ต้องใช้ไฟที่ถูกต้องไปนะครับแต่ว่าไฟพาหมากเนี่ยไว้สำหรับที่เราจอดข้างทางเช่นเกิดอุบัติเหตุอะไรเงี้ยครับมันก็ทำให้คนอื่นเขารับทราบว่าตรงนี้นะครับช่องทางนี้นะครับมีปัญหา
0: อันนี้อีกเรื่องนึงที่ใส่จะไม่ถามไม่ได้เลยเวลารถชนเห็นแล้วจะมาพ่นสเปรย์มาอะไรกันใส่ก็สังเกตค่ะว่าเส้นถนนเนี่ยนอกจากที่จะตีเอาไว
1: ้
0: ให้เราสามารถขับรถได้ถูกเฉาแล้วมันยังมีบทบาทสำคัญเกี่ยวกับกฎหมายไหมคะเวลารถชนกันเนี่ยค่ะ
1: ครับคือเส้นมันมีเส้นสองส่วนคือเส้นทึบใช่ไหมฮะกับเส้นปากถูกไหมฮะ
0: เซงไม่รู้เลยมันต่างกันยังไง
1: คือถ้าเป็นเส้นทึบเนี่ยเราจะห้ามแซงนะครับคือว่าจะเราขับมาแล้วเนี่ยปรากฏว่าคันหน้าเราเนี่ยมันขับช้าโดยหลักแล้วเราจะแซงเนี่ยแต่ถ้าเลนเนี่ยมันเป็นเส้นทึบครับเส้นหนาๆเนี่ยนะครับมันจะห้ามแซง
0: อันนี้คุณตำรวจเห็นเรียกได้เลยไหมคะ
1: โดนครับนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเส้นแบบเป็นเส้นปะครับซึ่งอันนี้คือกฎหมายเขาอนุญาตให้สามารถแซงได้คือเรียกว่าเปลี่ยนเลนได้อย่างนั้นดีกว่า
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: กรณีหนึ่งไซอ่ะเจอกับตัวเลยทุกครั้งที่เปลี่ยนเลนค่ะ
1: ครับ
0: ส่วนใหญ่จะไม่เปิดไฟเลี้ยวกัน
1: ค
0: ือถ้าจะมาทางขวาก็ไม่ตีไฟเลี้ยวว่าจะเปลี่ยนมาเลนทางขวา
1: ครับ
0: ตรงนี้เป็นกฎจราจรเลยหรือว่าเป็นมารยาททั่วไป
1: คือเป็นกฎจราจรครับคือถ้าคุณจะเลี้ยวคุณก็ต้องเปิดไฟอ่ะครับเปิดไฟเพื่อที่จะบอกคันหลังนะครับแต่ถ้าเกิดในกรณีคุณไม่บอกแต่คุณดันเลี้ยวไปแล้วนะครับแล้วก็มีการชนเนี่ยตอนนี้ก็ต้องมานั่งดูกันว่ามันมีข้อเท็จจริงอย่างนั้นหรือไม่นะครับ
0: ก็คือตรงนี้สามารถนำมาโต้แย้งได้
1: ใช่ก็ต้องมานั่งต่อสู้คดีกันเพราะว่าคันหลังก็อาจจะไม่รู้แต่มันก็มีว่าบางทีเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเรื่องของการประมาทร่ว
0: ม
1: คือต่างฝ่ายต่างประมาท
0: อีกคนก็ไม่เปิดไฟเลี้ยวแหละแต่อีกคนก็ขับมาเร็วเกินไป
1: ใช่คือบางทีมันก็ต้องดูว่าถ้าเราได้ทำตามนั้นอย่างเช่นถ้าเราอย่างเราขับตามหลังมาเนี่ยเราก็ตั้งใจแล้วว่าเราจะดูคันหน้าอย่างดีนะครับจะไม่ชนแน่ๆอย่างนี้ก็อาจจะไม่ผิดก็ได้แต
0: ่
1: ถ้าเขามีการเปลี่ยนเลนกระทันหันไม่เปิดไฟด้วยคันที่เราชนก็ต้องมาดูข้อเท็จจริงในศาลอีกทีนึงนะครับ
0: ก็ต้องดูแลกันนิดนึงดูแลอารมณ์ตัวเองด้วยในการขับขี่นะคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกฎจราจรนะคะที่เกี่ยวข้องกับสัญญาณจราจรนะคะที่ทำให้คุณผู้ชมเข้าใจมากขึ้นนะคะว่าเราควรจะใช้ไฟเลี้ยวตอนไหนนะคะแล้วก็ควรจะดูสัญญาณจราจรให้ดีนะคะในการขับขี่ค่ะแล้วเราก็ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับกฎจราจรอีกเรื่องนึงมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: น็อตขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปซื้อกับข้าวที่ตลาดเป็นประจำและทุกครั้งก็จะเพลิดเพลินกับวิวสองข้างทาง
3: วันนี้กินอะไรดีไปหาของกินที่ตลาดดีกว่าเย
2: ้น็อตขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปตลาดเหมือนทุกครั้งซึ่งเป็นเวลาเดียวกับฝ้ายที่รอจะเลี้ยวรถเข้าตลาดน็อตมัวแต่มองข้างทางจนชนเข้ากับท้ายรถของฝ้าย
4: โอ้ย
5: คุณขับรถยังไงเนี่ยมาชนท้ายรถฉันเนี่ยฮะ
4: โอ้ยอะไรเนี่ยยังมาว่ากันอีกเห็นไหมเนี่ยผมเจ็บอยู่ไม่รู้แหละเอาค่าเสียหายมาเลย
5: อ้าวทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะคุณมาชนรถฉันเนี่ยคุณสิต้องเป็นคนจ่ายจะมาเรียกร้องเอาอะไร
4: ไม่รู้แหละคุณไม่รู้หรอกว่ารถเล็กอะถูกเสมอยังไงอะคุณก็ต้องจ่ายถ้าไม่จ่ายอะผมจะเอาเรื่องถึงที่สุดโอ้โอ้ย
0: แหมคุณผู้ชมคะตัวเองชมนกชมไม้จนเพลินนะคะยังจะไปเรียกร้องค่าเสียหายจากเขาอีกในกรณีนี้เลยค่ะพี่วิรัตค่ะเขาบอกเขาเป็นรถเล็กค่ะเขาเรียกร้องค่าเสียหายรถเล็กต้องเป็นฝ่ายถูกเสมอไปรถใหญ่ต้องเป็นฝ่ายผิดเสมอไปอันนี้ถูกต้องไหมคะ
1: จริงๆเราเป็นความเชื่ออย่างนั้น

0: นะครับแต
1: ่
0: ความเชื่อไม่ใช่กฎหมายนะครับค
1: ือ
0: กฎหมายไม่ได้บอกว่าขนาดเล็กขนาดใหญ่ขนาดเล็กไปชนใครไม่ผิดหรือขนาดใหญ่ชนใครไม่ผิดมันเป็นการที่เราไปจินตนาการกันจริงๆแล้วตามกฎหมายเนี่ยคือต้องดูข้อเท็จจริงนะครับข้อเท็จจริงว่าถ้ารถเล็กเนี่ยถูกก็คือถูกนะครับรถใหญ่ถูกก็คือถูกนะครับไม่ใช่ว่าถ้ารถใหญ่ไปชนรถเล็กอย่างไรเสียเนี่ยรถใหญ่ไม่ผิดชอบไม่ใช่นะครับต้องดูเป็นกรณีไป
1: กรณีนี้รถเล็กเข้าไปชนเองเลยแต่จะเรียกร้องค่าเสียหาย
0: อย่างนี้ไม่ใช่ครับคือจริงๆแล้วคุณต้องรับผิดชอบเขานะครับต้องโดยหลักก็คือต้องรับผิดชอบตัวเองด้วยแล้วก็รับผิดชอบความเสียหายของคู่กรณีด้วย
1: เพราะฉะนั้นอย่างในกรณีละครนี้ก็คือคุณที่ขับรถยนต
0: ์
1: สามารถเรียกร้องค่าเสียหายกับคุณคนขับมอเตอร์ไซค์ที่ชอบมือลอย
0: ได้ครับเพราะว่ามันเราต้องดูว่าใครประมาทนะครับในคดีจราจรเราดูที่ว่าใครประมาทใครละเมิดกันนะครับใครประมาทคนนั้นก็ต้องรับผิดชอบนะครับ
1: อันนี้ก็ต้องว่ากันต่อไป
0: ใช่ซึ่งความเสียหายก็ต้องมาดูว่าเสียหายขนาดไหนเช่นผมต้องเปลี่ยนแผงคอนโซลอะไรของผมต้องต่างนานานะครับแผงไฟหน้าก็ต้องมาดูว่าจริงๆแล้วเสียไปเท่าไหร่ตรงนี้เป็นค่าเสียหายนะครับ
1: แล้วถ้าสมมติในเรื่องนี้คุณคนที่ขับรถมอเตอร์ไซค์เมามาด้วยล่ะคะ
0: ก็เป็นอีกเรื่องนึงก็
1: ค
0: ือส่วนนึงก็คือประมาทก่อนนะครับอีกเรื่องนึงก็คือว่าถ้ามีการตรวจพบแอลกอฮอล์ในร่างกายก็จะมีผิดความผิดอีกฐานนึงนะครับ
1: อันนี้ก็คือไม่ว่าคุณคนที่ขับมอเตอร์ไซค์จะเป็นคนผิดหรือถูกแต่ถ้าเกิดว่าเมาแล้วขับตรงนี้ก็คือจะต้องโดนในโทษฐานของการเมาแล้วขับก่อนเลยใช่ไหมคะ
0: ครับอันนี้เป็นอีกความผิดฐานหนึ่งนะครับ
1: และในส่วนที่ใครจะผิดใครจะถูกในการขับขี่ก็ต้องไปดูในรายละเอียด
0: ไปดูข้อจริงแต่ว่าโดยหลักก็จะสันนิษฐานไว้ก่อนนะครับว่า คนที่เมาก็ไม่จะผิดนะครับ แต่ก็ในทางอย่างนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูว่าข้อที่จริงเป็นยังไง นะครับถ้าเกิดคุณไปขับแล้วคุณไปทำความเดือดร้อนเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยคุณก็ต้องรับผิดชอบอยู่ดีนะครับ
1: ท้ายดีก็คือถ้าเมาก็นอนอยู่บ้านนะคะ
0: คือผมว่าถ้าอย่างผมยกตัวอย่างให้คนหลายคนนะครับเวลาที่เราไปเที่ยวในที่ที่เขาเรียกอะไรไปเที่ยวยังเที่ยวกลางคืนอย่างเงี้ยครับหรือว่าที่ต้องมีการดื่มผมแนะนำนะครับว่าถ้าคิดว่าจะต้องไปแล้วเนี่ยก็ไม่เอารถไปนะครับหรือว่าถ้าไปแล้วดันไปติดลมไปดื่มเนี่ยผมแนะนำว่าจอดเถอะ
1: นอนในรถเลยดีกว่า
0: จอดหรือว่าเราสามารถที่จะเอาไปจอดไว้ที่ที่ไหนเขาให้จอดแล้วเราก็กลับแท็กซี่มาพรุ่งนี้เช้าเราสะดวกเราค่อยไปจะดีกว่าเพราะว่าระหว่างทางเนี่ยก็จะมีปัญหามากมายเหมือนอย่างเพื่อนผมเนี่ยเขามีไปเวลาไปสังสรรค์อะไรก็ตามเนี่ยพอไปเสร็จปุ๊บบ้านเขาต้องไกลเงี้ยนะครับแล้วผมเห็นว่าก็เขาก็เอารถมาจอดที่บ้านผมนะครับแล้วเขาก็กลับแท็กซี่ไปพออีกสักวันหนึ่งเช้าลุกขึ้นเขาก็มารับรถมันก็ดีกว่าน
1: ั่
0: งแท็กซี่กลับบ้านสบายใจกว่า
1: เป็นอันตรายต่อผู้อื่นด้วยถ้าเมา
0: ใช
1: ่
0: ใช่ครับมันจะเป็นหลายกรณีเกิดหนึ่งคุณถูกจับเนี่ยคุณจะต้องเรื่องของการมีแอลกอฮอล์ขับรถมีแอลกอฮอล์ก็โดนละนะครับเดี๋ยวนี้เขาขังกันก่อนนะครับแล้วก็ขึ้นศาลเช้าเลยนะครับ
1: ก็คือยังไงคุณก็ต้องได้นอนในห้องได้ไปที่ฮ่องกงละ
0: ใช่ไปฮ่องกงครับนะครับก็มันก็เลยเดี๋ยวนี้แล้วพอมีโทษนี้นะครับจะต้องไปบำเพ็ญการกุศลต่างๆนะครับ
1: ต้องบำเพ็ญประโยชน์ด้วย
0: ใช่ใช่นี่ก็ไม่ไหวแล้วครับแล้วก็ถ้าเลยเถิดเป็นท่านเกิดไปขับรถให้ใครเกิดคนอื่นเขาเสียชีวิตขึ้นไปเนี่ยโอ้ต้องรับผิดชอบกันเยอะมาก
1: ยาวเลยทีเดียวนะคะอีกเรื่องนึงค่ะที่ใส่เจอบ่อยเลยแถวบ้านบางท่านขับรถมอเตอร์ไซค์มาซื้อกับข้าวที่ตลาดใกล้ๆนะคะขับย้อนสอน
0: ค่
1: ะที่ภาษาชาวบ้านทั่วไปเขาเรียกว่าขับย้อนสอนคือขับผิดเลนนั่นเองค่ะแทนที่คุณจะขับไปในทางของคุณกลับมาใช้อีกแถบนึงถ้าอย่างนี้กรณีเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับคนที่ขับรถย้อนสอนตรงน
0: ี้
1: เขาสามารถจะเรียกร้องอะไรจากคนที่ขับรถชนเขาได้ไหมคะ
0: คือหลักก่อนนะครับว่าการขับย้อนสอนเนี่ยก็คือคุณก็ผิดละอันนี้เบื้องต้นนะครับไม่ว่าคุณจะยังผิดความผิดแต่ปัญหามีอยู่ว่าแล้วคนที่ไปถูกกระทบเนี่ยหรือว่าถูกขับแล้วเขาไปชนด้วยเนี่ย
1: ค
0: ุณประมาทหรือเปล่าไม่เคยมีกรณีคดีนะครับเป็นเด็กแว้นนะครับแกขับรถแล้วก็ขับรถสวนกลับมานะครับ
1: สวนขับย้อนสอน
0: ย้อนสอนกลับมานะครับแล้วปรากฏว่าก็มีรถเหมือนกันเนี่ยเขาขับตามเลนเขานี่แหละแล้วเขาก็เชื่อว่าเขาถูกก็เลยขับชนกันเลย
1: โอ้ยตายแล้ว
0: นะครับผลก็คือคนขับรถมอเด็กแว้นก็เสียชีวิต
1: อันนี้คือมีเจตนาที่จะชนเลยใช่ไหม
0: ก็คือเขาถือว่าเขาก็มั่นใจว่าเขาขับถูกเลนนะครับผลก็คือคดีนี้ศาลท่านก็มองว่ามันเป็นการเรื่องคุณประมาทร่วมนะครับคุณก็รู้อยู่แล้วว่าเขาขับมาคุณก็ต้องระมัดระวังด้วยไม่ใช่ว่าคุณคิดว่าคุณมาถูกทางคุณก็จัดกันเต็มเงี้ยก็ไม่ใช่
1: แต่นี้ศาลก็ดูที่เจตนาแล้วก็ดู หลักฐานพยานอะไรรอบข้างด้วยใช่ไหม

0: ครับผม
1: ค่ะอันนี้กฎจราจรก็คือไม่ได้มีกฎตายตัวว่าใครถูกเล่นผิดเล่นแล้วจะเป็นคนผิดเสมอไป
0: ใช่ก็ต้องดูข้อเท็จจริงอีกทีนึงนะครับ
1: เพราะฉะนั้นนี่การขับรถมีน้ำใจให้กันนะคะ
0: ดีกว่า
1: ให้อภัยกันจะดีกว่า
0: ถ้าหนึ่งคือเราขับรถต้องมีน้ำใจสองก็คือถ้าเราไม่พร้อมอย่างที่ผมบอกคือถ้าไปทะเลาะคนที่บ้านมาอารมณ์ไม่ดีหรือว่าเราขับรถแล้วเราเมาอะไรเงี้ยผมว่าหยุดเถอะพักดีกว่า
1: อีกกรณีนึงเลยที่น่ากลัวมากคือการบางคนนะคะอาจจะทะเลาะกันมาหรืออะไรอารมณ์ชั่ววูบอะค่ะ
0: ครับ
1: วิ่งมาให้รถชน
0: ครับ
1: ตรงนี้รถที่ผ่านมาพอดีเป๊ะกับเหตุการณ์นั้นเลยชนเสียชีวิตเข้าตรงนี้นี่จะมีการตัดสินยังไงคะใน
0: ค
1: ือ
0: คือโดยหลักแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องส่วนใหญ่เนี่ยมันก็ผมประเด็นเนี้ยผมเคยทำนะครับก็คือว่าเป็นลักษณะว่าเขาทะเลาะคนที่บ้านมาแล้วเขาวิ่งออกมาครับวิ่งจากบ้านนะครับแล้วก็วิ่งออกจากฟุตบาทแล้วก็วิ่งลงถนนทางลูกความผมก็ขับมาปกติครับมันก็ทันหันมากครับก็ชน
1: ก็คือไม่ได้ใช้ความเร็วอะไร
0: แล้วก็ปกติเลยครับแต่มันเนื่องจากว่าเขาลงถนนโดยกระทันหันจริง
1: ๆ
0: นะครับทางนี้เขาก็ทำยังไงได้เขาก็ต้องบ้านไปแต่ว่าในสุดท้ายเราก็ต้องพิสูจน์นะครับว่าเราได้ขับมาได้ใช้ความระมัดระวังแล้วแต่ว่าเนื่องจากว่าคนนี้เขาลงมาแบบก็ทันหันจริงๆนะครับตรงนี้ก็ต้องมาดูอีกทีหนึ่งนะครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะในการใช้รถใช้ถนนนะคะเราก็ควรใช้ตามกฎนะคะต้องดูป้ายจราจรนะคะแล้วก็ทำให้ถูกกฎจราจรนะคะอย่าพยายามแหวกกฎนะคะไม่ว่าคุณจะรีบร้อนแค่ไหนนะคะคุณก็ต้องทำตามกฎที่วางไว้นะคะและอีกอย่างนึงค่ะเรื่องของน้ำใจนะคะเราควรมีน้ำใจกับคนรอบข้างนะคะแล้วก็คอยระมัดระวังนะคะรถรอบข้างให้ดีนะคะนอกจากที่จะระมัดระวังตัวเราเองแล้วนะคะและสำหรับในวันนี้ค่ะที่จะลืมไม่ได้เลยนะคะต้องขอขอบคุณพี่ทนายวิรัตมากค่ะที่มาให้ความรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายกฎจราจรของเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วค่ะคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ต้องการจะรับชมรายการของเราย้อนหลังนะคะก็สามารถรับชมรายการของเรานะคะได้ทางเว็บไซต์ www.etvthai.tv ค่ะและสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่มีข้อข้องใจนะคะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายนะคะก็สามารถที่จะสอบถามเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายนะคะโดยการแอดไลน์หรือว่า Twitter นะคะของพี่ทนายวิรัตได้ตามที่ปรากฏด้านหน้าจอนี้ค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะทรายแล้วก็ทีมงานพร้อมด้วยพี่วิรัตน์นะคะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ETV ภูมิใจเสนอ

0: รายการกฎหมายคลายเครียดปี2
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับนี่คือรายการกฎหมายคลายเครียดปี2ครับผมแน่นอนครับหน้าที่ของผมตลอดหาเรื่องในช่วงแรกนะครับจะหาเรื่องราวข้อสงสัยเกี่ยวกับตัวบทกฎหมายไปถามทนายวิรัตน์ในช่วงทนายคลายฉงนนะครับและตอนนี้ผมพาคุณผู้ชมทุกคนมาอยู่ที่วัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดปราจีนบุรีวัดแก้วพิจิตรนั่นเองครับ

0: คุณผู้ชมครับวัดแก้วพิจิตรแห่งนี้เป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่รัชสมัยรัชกาลที่5เลยนะครับแล้วก็มีการบูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่ในปีพ.ศ. 2461โดยพระยาอภัยภูเบศรครับวัดแห่งนี้มีความโดดเด่นด้านสถาปัตยกรรมนะครับจะเห็นว่ามีการผสมผสานวัฒนธรรมทั้งไทยจีนเขมรรวมถึงวัฒนธรรมแบบตะวันตกด้วยในโครงสร้างของวัดนะครับถือว่าสวยงามและก็โดดเด่นมากๆเลยแหละครับถ้าคุณผู้ชมคนไหนมีโอกาสได้มาท่องเที่ยวที่จังหวัดปราจีนบุรีก็อย่าลืมมาสักการะขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแบบผมด้วยนะครับส่วนตอนนี้ได้เวลานัดหมายแขกรับเชิญคนแรกแล้วนะครับเขาจะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายในประเด็นเรื่องอะไรบ้างพบกับเขาในช่วงตลอดหาเรื่องครับ
1: ช่วงตลอดหาเรื่อง
0: คุณผู้ชมครับตอนนี้ได้เวลาพูดคุยกับแขกรับเชิญท่านแรกในช่วงตลอดหาเรื่องแล้วนะครับพี่มาศสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: เรื่องราวของพี่มาศเป็นยังไงเล่าให้ผมฟังหน่อยครับ
2: คือมีคนรู้จักนะคะเขาเอาที่ไปจำนองไว้แต่นี้เขาจะหมดเขาเรียกอะไรนะหมดที่สัญญาไว้วันสุดท้ายเลยแล้วเขามาบอกให้ไปถ่ายคืนถ่ายให้เป็นของตัวเอง
0: ให้เป็นของตัวเองคือเหมือนให้พี่มาศไปช่วยถ่ายให้หน่อยค
2: ือ
0: เขายังไม่มีเงินถ่ายว่าง
2: ั
0: ้น
2: ใช่ใช
0: ่แล้วยังไงต่อฮะ
2: ตอนนี้ก็อยู่มาก็เขาก็จะขอซื้อคืน
0: อ๋อคือหลังจากถ่ายเรียบร้อยเป็นชื่อเราแล้ว
2: ใช
0: ่เขามีเงินจะขอซื้อคืน
2: เขาจะไปหามารวมตัวกันกับพี่น้องเขาบางคนเขาไม่อยากขายเขาบอกเป็นมรดกของพ
0: ่
2: อ
0: เป็นที่แบบไหนกว้างใหญ่ขนาดไหนขอรายละเอียดหน่อยครับ
2: 3งานค่ะ3งานกว่าแล้วก็มีห้องแถวอยู่12ห้อง
0: โหเยอะเหมือนกันนะฮะ
2: บ้าน1หลัง
0: บ้านอีกหลังนึงด้วยเป็นที่จำนวนกว้างใหญ่พอสมควรแล้วก็มีสิ่งปลูกสร้างด้วยนะฮะตึกแถว12ห้องบ้านอีก1หลังบนที่3งานกว่า
2: เป็นห้องแถวชั้นเดียวเนี่ย
0: ห้องแถวชั้นเดียว
2: ข้างโรงงานค่ะ
0: ครับแล้วจำนวนเงินเท่าไหร่บอกได้มั้ยครับ
2: ก็ได้ก็ล้าน65
0: ตอนที่เราไปถ่ายมาเนี่ยร้าน65
2: ค่ะ
0: แล้วเขาบอกว่าเป็นที่มรดกเขาเปลี่ยนใจแล้วเขาอยากจะซื้อคืนรวบรวมเงินซื้อคืนกับพี่กับน้องเขาเนี่ยเรามีการแบบว่าคิดเท่าทุนหรือว่าบวกเพิ่มเติมบ้างไหมครับเพราะตอนนี้เป็นที่เราแล้วนี
2: ่บวกค่ะเพราะบางส่วนเราก็ต้องไปกู้มา
0: ครับ
2: ก็บวกค่ะ
0: เราคิดเขาในราคาเท่าไหร่ครับในการขายคืนไป
2: ก็ประมาณ2.3 ล้าน
0: 2ล้าน3นะฮะ
2: ค่ะ
0: แล้วยังไงต่อครับ
2: คือเขาก็โอเคนะเขาก็ไม่ต่อสักคำ
0: เลยสองล้านสามไม่ต่อเลยเหรอ
2: เขาอยากได้คืนอ่ะ
0: เพราะว่าอยากได้คืนจริงๆ
2: พี่น้องบางคนเขาอยากได้คืน
0: ครับผม
2: ตอนนี้คือว่าการทำสัญญาเนี่ยคือว่าก็คุยกับเขาคือจะให้เขาเอาเงินมาวาง150,000ให้เวลาก็3เดือน
0: ครับ
2: ถ้าภายใน150,000จำนวนเงินที่เหลือเนี่ยใน3เดือนเนี่ยคือเขาต้องเอาเงินนั้นมาซื้อคืน
0: ก็คืออีก2ล้านกว่าเนี่ย
2: ค่ะ
0: ภายใน3เดือนได้หามาให้ได้ว่าง่าย150,000เป็นเงินมัดจำ
2: ใช่
0: มัดจำตามข้อตกลงนะฮะ
2: ค่ะ
0: มีสัญญาเรียบร้อยนะครับ
2: ค่ะ
0: มีผู้ค้ำประกันด้วย
2: ไม่มีแต่ว่าไปที่อำเภอนะ
0: อ๋อก็คือถูกต้องเลยจับกลุ่มที่ดินเลยเป็นรายลักษณ์อักษรเลยไม่ได้เป็นสัญญาที่ร่างขึ้นมาเองนะครับ
2: ใช่ใช่
0: ต่อหน้าเจ้าพนักงานเลยนะฮะแล้วยังไงฮะข้อสงสัยของพี่มาศคือ
2: ก็มีอีกอย่างนึงคือว่าสมมติว่าเขาไม่ได้ว่าเขานะถ้าเขาถ่ายคืนไม่ได้อย่างเงี้ยในกรณีที่เขายังอยู่บ้านหลังนั้นอยู่เราสามารถจะให้เขาออกได้เร็วประมาณกี่เดือนคร
0: ับอ๋อนั่นหมายความว่าในตั้งแต่ช่วงเวลาที่พี่มาศไปจ่ายเงินแทนเขาอะแล้วก็เอาที่มาเป็นของพี่มาศเพ
2: ื่
0: อไม่ให้แบงค์ยึดเนี่ยเขายังอยู่บ้านนั้นมาตลอด
2: เขายังอยู
0: ่อยู่มาตลอดจนกระทั่งเขาจะขอซื้อที
2: ่
0: กลับเป็นของเขาเขาก็ยังอยู่ในบ้านหลังเดิมในระยะเวลาที่ผ่านมาสงสัยเฉยๆว่าถ้าสมมุติว่าครบกำหนด3เดือนแล้วเขาไม่มาถ่ายคืนไม่มีเงินมาให้บ้านเป็นของเราโดยสมบูรณ์แล้วเราจะมีสิทธิ์ให้เขาออกไปจากบ้านหลังนี้ได้ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
0: หรือใช้วิธีการยังไงบ้าง
2: ใช่ค่ะ
0: นี่คือเรื่องที่พี่มาสงสัยมีอะไรสงสัยเพิ่มเติมอีกไหมครับ
2: ก็ใช้ระยะเวลาเท่าไหร่กันถึงจะออกได้
0: ใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ในการดำเนินการให้คนเนี้ยออกไปจากบ้านเป็นคนเดียวเลยหรือว่าอยู่กันเป็น
2: ครอบครัวค่ะ
0: เป็นครอบครัวด้วยนะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณพี่มาศที่นำประสบการณ์มาแบ่งปันกันนะครับ
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ก่อนจะไปฟังคำตอบจากทนายวิรัตไปประมวลภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนกันอีกครั้งแล้วไปฟังคำตอบกันในช่วงทนายคลายฉงนครับ
3: มีคนรู้จักมาบอกให้มาดช่วยถ่ายที่ดินและตึกแถวที่นำไปจำนองซึ่งกำลังจะถูกยึดมาดจึงไปถ่ายออกมาเป็นชื่อของตนเป็นเงิน 1.65 ล้านบาทโดยให้เจ้าของเดิมอาศัยอยู่ก่อนได้ต่อมาเจ้าของที่คนเก่าก็รวบรวมเงินจากญาติพี่น้องเพื่อจะซื้อคืนเพราะเป็นที่มรดกมาดจึงคิดบวกจากราคาเดิมเพราะตนไปกู้มาซื้อและขายคืนในราคา 2.3 ล้านบาทซึ่งเจ้าของเก่าก็ตกลงโดยที่มาดคิดว่าจะทำสัญญาให้วางเงินมัดจำจำนวน 150,000 บาทและให้เวลา3เดือนในการมาซื้อมาดว่าหากไม่มีเงินมาซื้อจะสามารถยึดเงินมัดจำได้เลยหรือไม่โดยจะให้เจ้าของเดิมออกจากบ้านที่อยู่อย่างถูกต้องได้อย่างไรและใช้เวลาแค่ไหน
1: ช่วงทนายคลายฉงน
4: ต้อนรับเข้าสู่ช่วงทนายคลายฉงนกับทรายกัลยาจงรัตนชูชัยค่ะและเป็นประจำเช่นเคยนะคะทรายก็จะมากับพี่ทนายใจดีของเราค่ะพี่ทนายวิรัตหวังปิติพานิชค่ะสวัสดีค่ะพี่วิรัต
5: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับ
4: ค่ะพี่วิรัตคะเรื่องราวของพี่มาดเมื่อสักครู่นี้ก่อนที่ทรายจะถามคำถามของพี่มาดทรายถามคำถามของตัวเองก่อนได้ไหมคะ
5: ครับ
4: เรื่องของคำว่าจำนำจำนองขายฝากทรายได้ยินมานานแล้ว
5: ครับ
4: แต่ไม่เคยเข้าใจเลยค่ะว่าพวกนี้สิ่งที่ใช้พูดมานี่มันคืออะไรคะ
5: มันแตกต่างกันเลยนะครับคำว่าจำนำเนี่ยนะครับก็คือเป็นสังหาริมทรัพย์ก็คือพวกของที่เป็นเคลื่อนไหวได้ต่างๆนะครับเช่นเอาวิธีน้องเป็นแล้วลงรับจำนำเนี่ย
4: แหวนเพชร
5: เป็นการจำนำกับจำนำด้วยเป็นแหวนเพชร
4: ครก
5: อะไรอย่างเงี้ยนะครับพวกนี้เป็นการจำนำทั้งสิ้นจำนองครับเป็นไงครับจำนองก็คือส่วนใหญ่เป็นอสังหาริมทรัพย
4: ์
5: นะครับก็คือเป็นพวกบ้านที่ดินแล้วก็พวกเครื่องจักรต่างๆที่เคลื่อนย้ายลำบากอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
4: อะไรที่อยู่กับที่แล้วก็เคลื่อนย้ายลำบากคือเป็นการจำนอง
5: ใช่ตรงนี้เขาเป็นจังการจำนองแล้วก็ขายฝากนะครับขายฝากนี่ก็จะแตกต่างตรงที่ว่าตัวเวลาที่สมมติว่าน้องสายมีที่ดินนะครับแล้วต้องการที่จะได้เงินสักก้อนหนึ่งน้องสายก็เอามาฝากพี่นะครับคือเอาที่ดินเนี่ยมาขายฝากพี
4: ่
5: ผลเป็นไงครับก็คือที่ดินเนี่ยถูกโอนมาที่พี่ละนะครับเพียงแต่ว่ามีข้อตกลงว่าเดี๋ยวน้องทรายเนี่ยอาจจะมาถ่ายถอนคืนได
4: ้มีสัญญามีระยะเวลาในการถ่ายถอน
5: ใช่ไม่เกิน3ปีนะครับน้องต้องตกลงกับพี่ในที่สำนักงานที่ดินว่าน้องจะมาคืนเมื่อไหร่นะครับจะแตกต่างจากตรงจำนองตรงที่จำนองเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะว่ากรรมสิทธิ์เป็นของน้องแต่เพียงแต่จะไปติดจำนองเอาไว้เวลาน้องจะซื้อขายอะไรต่างๆต้องมาขออนุญาตผู้รับจำนองนะครับ
4: ค่ะแล้วอย่างนั้นผู้ที่รับขายฝากจะได้กำไรในส่วนไหนคะจากการ
5: มีดอกเบี้ยไงครับมีดอกเบี้ยด้วยนะครับแล้วถ้าในกรณีที่น้องมาขายฝากแล้วปรากฏว่าน้องไม่มาถ่ายถอนในเวลาที่กำหนด
4: ค่ะ
5: อันนี้ก็จบที่ก็เป็นของพี่วิรัตเลย
4: แล้วในส่วนของเรื่องราวของพี่มาดเนี่ย
5: ครับ
4: จะเรียกว่าขายฝากหรือจะเรียกว่าจำนองได้คะ
5: พี่ไม่แน่ใจว่าเขาเป็นลักษณะไหนนะครับแต่ว่าฟังจากตรงนี้อาจจะเป็นขายฝากเพราะต้องมีการมาถ่ายถอนคืน
4: ค่ะ
5: นะครับตรงนี้เนี่ยพี่ก็จะว่ามันเป็นการขายฝาก
4: ะ
5: นะครับแล้วก็มีระยะเวลาที่กำหนดจะต้องมาถ่ายถอนคืนนะครับ
4: ค่ะมาถึงขั้นตอนเป็นเรื่องของการขายฝากแล้วนะคะหรือว่าจำนองอะไรก็แล้วแต
5: ่ครับ
4: แต่มาถึงขั้นตอนของพี่มาดที่รับเงินเขามาแล้ว 150,000 บาท
5: ครับ
4: ค่ะเป็นเงินที่สำหรับเหมือนประกันไว้ก่อนว่าเดี๋ยวจะมาถ่ายถอนคืนภายในระยะเวลา3เดือน
5: ครับ
4: ถ้า3เดือนเขาไม่มาพี่มาดริบเงินเขามีความผิดไหมคะ
5: ไม่มีความผิดครับก็คือว่าจริงๆแล้วคือเหมือนว่าเขาจะกลับมาซื้อคืนนี่แหละนะครับแต่ปรากฏว่าถ้าภายใน3เดือนเนี่ยตามที่คุณกำหนดในสัญญาแล้วถ้าไม่มาคืนก็เป็นอันคนที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเจ้าของที่ดินเนี่ยเขาก็ริบได้เลย
4: แล้วสามารถริบที่ได้ไหม
5: ก็ที่มันเป็นของชื่อเขาอยู่แล้วนะครับตั้งแต่แรกแล้วนะครับตรงนี้ก็เขาไปว่าอีกทีหนึ่งนะครับ
4: ค่ะแล้วในส่วนของการอยู่อาศัยคือพี่มาดเนี่ยเป็นคนใจดีมากนะจากที่ฟังก็คือ
5: ครับ
4: ก็ยังปล่อยให้เจ้าของที่เดิมอาศัยอยู่นะคะ
5: ครับ
4: ถ้าเป็นแบบนี้ในช่วงระยะเวลาที่รอ3เดือนเนี่ยว่าเขาจะมาให้เงินถ่ายถอนที่คืนไหม
5: ครับ
4: พี่มาดสามารถให้เขาออกไป

0: จากที่อยู่อาศัยนั้น
1: คือที่ไต้หวันนี้มันมีข้อตกลงอยู่ก็ยังไม่ได้นะครับแต่เพื่อหลังจากนี้แล้วเนี่ยถ้าไม่ได้เนี่ยก็ต้องออกถ้าออกไม่ยอมออกก็ต้องฟ้องขับไล
0: ่
1: นะครับ
0: แล้วในส่วนของที่ดินคือไม่ได้มีแต่ที่ดินอย่างเดียวมันมีสิ่งปลูกสร้างอยู่ในนั้นด้วยมีตึกแถวด้วยแล้วก็บ้านด้วยตึกแถวระหว่างที่รอการเขามาไถ่คืนบ้านนำตึกแถวเนี้ยไปให้คนอื่นเช่าให้เกิดรายได้ได้ไหมคะ
1: ก็ได้ครับแต่เราต้องคือแต่ถ้ามีในระหว่างมีสัญญาณอยู่เนี่ยมันก็ยังทำอะไรไม่ได้นะครับจนกว่าจะครบสัญญาแล้วเนี่ยแล้วเขาไม่ยอมออกเราก็ต้องฟ้องขับไล่นะครับแล้วก็พอเขาออกไปแล้วถึงเอามาให้คนอื่นเช่าได้
0: ก็คือ3เดือนนี้ถ้าเกิดไม่มีเงินมาถ่ายถอนคืนแล้วก็ยังไม่ออกไปก็คือต้องไปฟ้องขับไล่
1: ใช่
0: ค่ะฟ้องขับไล่นี่มีวิธีการกระบวนการยังไงบ้าง
1: ก็คือเอาไปให้ทนายความเนี่ยนะครับเดี๋ยวเขาฟ้องขับไล่ให้ก็คือให้ออกจากพื้นที่ไปนะครับ
0: ค่ะพี่วิรัตเคยทำคดีแล้วมีเคสอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องที่ดินที่เป็นปัญหาอยากจะยกตัวอย่างให้เราฟังไหม
1: ส่วนใหญ่ที่ดินเนี่ยพี่ถ้าพี่จะเจอนะส่วนใหญ่เป็นเรื่องการที่เราไปซื้อที่ดินมากกว่าเวลาที่เราไปซื้อที่ดินเนี่ยเราไม่ได้เช็คให้ดีนะครับก็คือว่าบางทีที่ดินมันมีปัญหามาก่อนแล้วเราไปซื้อที่ดินเนี่ยอย่างท่อนแรกมันสมมติว่าน้องสายไปซื้อที่ดินจากที่ไหนสักแห่งนึงไงก่อนหน้าน้องสายเนี่ยเขามีการที่มีการเรียกโกงกันไปโกงกันมานะครับเขามีสิทธิ์ที่จะเพิกถอนทั้งสายจนถึงขั้นน้องสายได้เลย
0: อ้าวถ้าอย่างนั้นเราจะทำยังไงคะเวลาซื้อที่ดิน
1: ก็ต้องระมัดระวังพอระมัดระวังไม่มากคือเราต้องไปดูสารบบของที่ดินที่สำคัญมากนะครับเราต้องไปดูว่าที่ดินเนี้ยเดิมทีมันมาจากไหนนะครับแล้วใครเป็นเจ้าของมาแล้วบ้างนะครับบางทีเราอาจจะต้องจำเป็นมากบางทีอาจจะโทรศัพท์ไปถามเขาบ้างนะครับอย่างที่สำนักงานพี่เนี่ยพี่ก็จะเป็นรับเช็คเรื่องเนี้ยเรื่องว่าความพร้อมของที่ดินเราก็ต้องไปตรวจสอบว่าที่ดินเนี่ยมีปัญหาไหมบางทีเนี่ยบางทีสามีภรรยาเขาเป็นคู่สมรสกันแต่ชื่อมันมีแค่สามีดันขายอยู่คนเดียว
0: ค่ะ
1: ผลก็คือภรรยาไม่ได้ขายด้วย
0: อ๋อต้องส่วนนี้ในการขายที่ดินภรรยาต้องยินยอม
1: ต้องยินยอมด้วยแต่เขาไม่ได้มายินยอมนะครับแต่คนที่รับซื้อไปก็ไม่รู
0: ้
1: ผลก็คือนี้ก็ถูกเพิกถอนครึ่งหนึ่ง
0: ถ้าเพิกถอนปุ๊บแล้วเงินที่จ่ายไปแล้วจะเรียกคืนยังไง
1: ก็นั่นแหละคือปัญหาคือทางเราก็ต้องไปเรียกคืนจากคนที่ขายเรา
0: อันนั้นก็เป็นความกับคนที่มาขายกันต่อไปอีก
1: นะครับเพราะว่าเราต้องเช็คให้ดีอ่ะพูดง่ายๆนะครับ
0: ถ้าเขามีเจตนาสุจริตอยู่แล้วเขาคงจะต้องไปคุยกับภรรยาเขาหรือว่าคนที่เป็น
1: เราสันนิษฐานไว้ก่อนคนอายุแล้วเราร้านเนี่ยมันต้องมีครอบครัวแหละนะครับจะต้องมีคนมาเซ็นยินยอม
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: ในส่วนตรงนี้ถ้ายังตรวจสอบไม่ได้ยังไงว่าที่ดินมีที่มาที่ไปยังไงก็คือสามารถไปตามสำนักงานทนายความได้เพื่อให้สำนักงานทนายความตรวจสอบที่มาที่ไปของที่ดินได้ในกรณีเราตรวจสอบเองไม่ได้นะคะอีกข้อสงสัยนึงค่ะพี่วิรัตคะเรื่องของบ้านอย่างไซมีบ้านอย่างเงี้ยบ้านไซผ่อนหมดแล้วเป็นกรรมสิทธิ์ของไซละแต่พอดีขาดเงินค่ะนำบ้านไปเข้าที่เขาเรียกภาษาชาวบ้านว่าเอาไปเข้ากับธนาคารแล้วเพื่อแลกเงินมาใช้ตรงนี้เรียกว่าเป็นธุรกรรมการทำอะไรคะ
1: ก็เป็นลักษณะการจำนองนะครับก็คือว่าคือเอาที่ดินไปเข้าเพื่อจำนองนะครับตรงนี้เนี่ยกรรมสิทธิ์ยังไม่โอนกรรมสิทธิ์ยังคงอยู่กับน้องสายตลอด
0: แล้วถ้าอย่างนี้เราต้องผ่อนชำระยังไงคะ
1: ก็คือชำระเป็นรายงวดนะครับก็คือตกลงกันว่าแต่เพียงแต่ว่าเมื่อไหร่ที่มันชำระเสร็จเนี่ยทางเขาก็จะมาถอนจำนองไปนะครับ
0: ก็คือต้องชำระไปแล้วแล้วถ้าไม่มีเงินชำระล่ะคะตรงนี้จะเป็นยังไงต่อไป
1: น้องสายต้องหาหนุ่มๆมาเป็นคนจ่ายครับแต่จริงแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นก็คือคุณก็ต้องถ้าถูกแม่สุดท้ายเนี่ยไม่ชำระไม่ได้เนี่ยนะครับทางแบงค์เขาก็ต้องฟ้องเรียกภาษากฎหมายเรียกฟ้องบังคับจำนอง
0: ค้างชำระกี่เดือนคะถึงจะโดนยึดไปคะ
1: ถ้าตามของกฎหมายของแบงค์ชาตินะครับก็ประมาณ3เดือน NPL ก็3เดือนเขาก็เริ่มฟ้องได้ละนะครับ
0: ค่ะพี่วิรัตมีอะไรที่จะฝากถึงคุณผู้ชมไหมคะที่ตอนนี้อาจจะอยากขายที่ดินซื้อที่ดินหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับที่ดินอยู่อะค่ะ
1: ครับก็อย่างนี้นะครับถ้าในเรื่องการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์หรือบ้านหรือที่ดินเนี่ยนะครับผมแนะนำนะครับว่าควรจะไปตรวจสอบสารบบก็คือตอนที่เราติดต่อขอซื้อเนี่ยนะครับเราควรจะเอาโฉนดของเขาสำเนาโฉนดเนี่ยนะครับไปตรวจสอบที่สำนักงานที่ดินว่าที่ดินดังกล่าวเนี่ยมีปัญหาไหมมีการซื้อมาโดยถูกต้องหรือไม่นะครับเพราะว่าเวลาที่มีความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยเราจะถูกเพิกถอนทั้งสายเลยซึ่งอาจจะต้องเสียเงินฟรีนะครับ
0: ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะก็ผ่านไปแล้วนะคะเรื่องราวของการซื้อขายที่ดินการจำนองที่ดินนะคะเรื่องราวต่อไปจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นไปติดตามรับชมที่คุณตูนกันได้เลยค่ะ
2: ขอบคุณทนายวิรัตสำหรับคำตอบด้วยนะครับตอนนี้มาคุยกับเจ้าของเรื่องคนที่2บ้างดีกว่านะครับพี่อารีสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: เรื่องราวเป็นยังไงเล่าให้ผมฟังหน่อยครับ
3: อ๋อก็คือมีคนมาขอความช่วยเหลือ
2: ครับ
3: จะขอกู้ยืมเงินเขาเป็นครูค่ะเป็นข้าราชการจะขอยืมเงิน

0: 200,000
1: 200,000 บาทโอ้ยืมเยอะด้วยนะฮะ
0: เขาบอกว่าถ้าเขา early retire ก่อนกำหนดเขาจะคืนให้หมด
1: พี่อดีตได้มีการถามไถ่ไหมว่ายืมไปทำอะไรทำไมเยอะขนาดนั้น
0: ก็ถามนะคะแต่เขาก็บอกว่าพี่จำเป็นจริงๆพี่มีค่าใช้จ่ายนี่นั่นนู่นอะไรจิปาถาไปหมดอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่จะไม่ให้เนิ่นนานหรอกนะพี่พี่ขอเวลาแค่2ปีเอง
1: 2ปีกับเงิน 200,000 มีการเซ็นสัญญาหรือว่ามีการคิดดอกเบี้ยไหมครับ
0: ค่ะเขาก็จะจ่ายทุกเดือนตกเดือนละ 4,000 บาทต่อเดือนนะคะ
1: 4,000 บาทนี่รวมดอกยังครับ
0: อันนี้นี่รวมเฉพาะดอกนะคะดอกอย่างเดียวต่อเดือนที่เขาจะต้องจ่ายเราเพราะว่าเราคิดแล้วร้อยละ2ใช่ไหมคะ
1: แล้วเงินต้นเหรอฮะ
0: เงินต้นเนี่ยยังไม่จ่ายคือเขาสัญญาไว้ว่า2ปีภายใน2ปีเขาจะคืนให้
1: คือเงินต้นจะคืนตอนไหนไม่รู้แหละภายใน2ปีเนี้ยแต่ในระหว่างเนี้ยแต่ละเดือนต้องจ่ายเดือนละ 4,000 เพื่อเป็นดอกเบี้ย
0: ใช่
1: แล้วมีการเซ็นสัญญาเป็นรายลักษณ์อักษรมั้ยครับ
0: เป็นรายลักษณ์อักษรเขาก็จะเอาเพื่อนครูด้วยกันเนี่ยมาเซ็นค้ำประกัน
1: โอ้มีตำแหน่งทางราชการเซ็นค้ำประกันด้วย
0: ใช่
1: ๆค้ำประกันกี่ท่านครับ
0: 3
1: คนรวมเจ้าตัวก็เป็นคุณครู4คนเลยที่อยู่ในเอกสารฉบับนี้นะฮะแล้วหลังจากนั้นยังไงต่อครับ
0: ก็พอผมปรากฏว่าพอเขา early retire เสร็จปุ๊บเขาก็นิ่งเฉยไม่ยอมเอาเงินมาคืนให้อะไรเงี้ยเราก็พยายามสอบถามว่าตกลง early retire แล้วได้เงินคืนพี่หรือยังอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาอ่ะยังไม่สามารถคืนให้ได้เลยเพราะว่าเขามีปัญหาเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องคือเขาเป็นหนี้หลายทางไม่ได้เป็นหนี้เรา
1: คือสัพเพเหระแล้วแต่จะมีเหตุผลส่วนตัวนะ
0: ใช่
1: แต่ว่าจนถึงตอนนั้นจนถึงวันที่เขา early retire นับตั้งแต่เวลาที่เขายืมเงินเนี่ยผ่านไปนานแค่ไหนคร
0: ับ ก็เกือบ5ปีเหมือนกัน
1: 5ปี
0: ค่ะ
1: ก็คือเลยกำหนดสัญญามาแล้วแน่นอน
0: ใช่แล้วเขาก็ผมก็กดดอกเขาก็ไม่มีให้เราอีกเพราะเขาบอกว่าเงินบำนาญที่เขาได้รับอ่ะมันไม่พอกับที่เขาจะมาให้
1: จ่ายดอก 4,000 เนี่ยนะ
0: ใช่
1: เอาก่อนหน้านี้ยังมีจ่ายเลยตอนนี้ไม่จ่ายแล้ว
0: ตอนนี้ไม่จ่ายแล้ว
1: ว่าง่ายๆคือเงินต้น 200,000 ก็ไม่มีคืนให
0: ้
1: ดอกเบี้ย 4,000 รายเดือนก็หยุดจ่ายไปด้วย
0: หยุดจ่ายด้วย
1: แล้วเราทำไงแล้วคราวนี
0: ้ก็เลยเรียกคุยว่าจะเอายังไงในเมื่อในสัญญาเขียนไว้เป็นมั่นเหมาะว่าคุณน่ะยอมรับโดยทุกข้อแล้วทำไมถึงทำแบบนี้อะไรเงี้ยเขาเลยบอกว่าไม่เอาดอกได้ไหมจะคืนต้นเขาพูดอย่างเงี้ยแต่ขอผ่อน
1: ต่อรอง
0: ต่อรอง
1: คือจากเดิมที่ผ่อนเฉพาะดอกตอนเนี้ยดอกขอแบบไม่จ่ายละขอผ่อนเฉพาะเงินต้นแล้วกันท
0: ่
1: านโทษฮะเงินต้นที่เขาใช้มาแล้วเท่าไหร่แล้วเหลืออีกเท่าไหร่ครับจนถึงตรงน
0: ี้ที่ตีไว้นะคะที่มานั่งนับนั่งบวกทั้งเงินต้นทั้งดอกแล้วก็เป็นแสนเราก็เลยอ่ะงั้นตัดให้เลยให้มันเหลือแสนหนึ่งท้วน
1: ๆแสนท้วน
0: ใช่
1: เฉพาะเงินต้น
0: ใช
1: ่แล้วผ่อนจ่ายเดือนละเท่าไหร่ครับ
0: ให้ผ่อนจ่ายเดือนละ 1,000 เห็นแล้ว
1: ใจดีมากเดือนละ 1,000 เดียวครับคุณผู้ชมก็ฟังดูไม่น่ามีปัญหานะ
0: ก็พอผมมากดเขาก็ยอมให้เซ็นตัวใหม่อีกเซ็นสัญญาอันใหม่อีกว่าจะยินยอมขอจ่ายเดือนละ 1,000 บาททุกเดือน
1: เพราะว่าเงื่อนไขเปลี่ยนแล้วนะครับสัญญาเดิมเนี่ยเป็นสัญญา 200,000 บาทจ่ายเดือนละ 4,000 เฉพาะดอกเบี้ยไม่รวมเงินต้นแต่ครั้งนี้เป็นสัญญาฉบับใหม่แล้วนะฮะที่ห่างกันกี่ปีครับกับฉบับแรก
0: ก็5ปีเหมือนกัน
1: 5ปีโดยประมาณนะฮะ
0: แรกๆเขาก็จ่ายอยู่เขาก็จ่ายมาได้อยู่ประมาณปีนึงพอต่อมาเขาก็เริ่ม
1: 12,000 เองสิน
0: ั่นแหละ
1: คร
0: ับเพราะว่าจะจดไว้ตลอดเนี่ยฮะว่าเขาให้มาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยให้เขาเซ็นด้วยว่าเขาจ่ายเรามาอย่างเงี้ย
1: จากตรงนั้นจนถึงตอนนี้กี่ปีแล้วนะฮะ
0: ก็รวมแล้วก็5ปี
1: อ้าวงี้แปลว่าทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่ยืมมาเป็น10ปีแล้วสิ
0: ใช่ๆ
1: โหนานมากเป็นหนี้ที่อายุยาวนานร่วมทศวรรษเลยนะครับ
0: ใช
1: ่ๆคำถามของพี่อารีคืออ
0: ยากจะทราบว่าที่เขายินยอมเซ็นให้เราว่าเขาจะจ่ายเดือนละพันเนี่ยเราจะสามารถไปฟ้องร้องเขาได้หรือเปล่า
1: ครับนี่สั้นๆง่ายๆได้ใจความฟ้องร้องได้หรือเปล่ายังไงบ้างดีกว่าเนาะเผื่อทนายวิรัตจะได้มีคำอธิบายเพิ่มเติมนะครับวันนี้ขอบคุณพี่อารีที่นำเรื่องราวมาแบ่งปันขอให้ได้คืนโดยเร็วนะฮะ
0: ขอบพระคุณมากครับ
1: ไปรวบรวมเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วชมในรูปแบบการ์ตูนกันอีกครั้งก่อนจะไปฟังคำตอบจากทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงนครับ
2: มีครูคนหนึ่งมาขอยืมเงินอารีจำนวน 200,000 บาทและสัญญาว่า2ปีหลังจากออกจากราชการจะใช้คืนทั้งหมด

0: ทำสัญญาว่าคิดดอกเบี้ยเป็นร้อยละ2ต่อเดือนคือจ่ายเดือนละ 4,000 บาทเพื่อเป็นดอกเบี้ยโดยมีคนค้ำประกัน3คนต่อมาครูเริ่มจ่ายไม่ไหวและขอต่อรองว่าจะไม่จ่ายดอกเบี้ยได้หรือไม่โดยจะคืนเงินต้นให้อารีจึงทำสัญญาฉบับใหม่ขึ้นมาโดยให้จ่ายเดือนละ 1,000 บาทจนครบ 100,000 บาทที่เป็นเงินต้นที่เหลือทั้งหมดหลังจากส่งได้1ปีก็ขาดส่งจนเวลาร่วงเลยมา5ปีอารีจึงสงสัยว่าจะสามารถฟ้องร้องโดยการใช้สัญญาตัวล่าสุดได้หรือไม
1: ่พี่วิรัติคะเรื่องราวของพี่อารีผ่านมาเป็น10ปีแล้วก็ยังไม่ได้เงินคืนตรงนี้ช่วงเวลายาวนานขนาดนี้พี่อารียังมีสิทธิ์ที่จะทวงถามทวงเงินคืนกลับมาได้ไหมคะ
2: คือจริงๆพวกคดีกู้ยืมเงินนะครับอายุความ10ปีนะครับก็ต้องดูว่ามาดูว่าวันที่ชำระหนี้คือวันไหนนะครับต้องมาดูว่าอันนั้นคือนับจากวันนั้นสมมติว่าเอาง่ายๆเหมือนน้องทรายยืมพี่เนี่ยสัก 100,000 บาทแล้วน้องทรายตกลงกันว่าปีหน้าเดือนมกราจากพี
1: ่
2: ปรากฏว่าน้องทรายไม่จ่ายนะครับเราก็จะนับตั้งแต่1มกราเป็นต้นไปเนี่ย1มกราปี60เนี่ยนับไป10ปีนี่คืออายุความมันนะครับถ้าเกินกว่านี้ฟ้องได้แต่ถ้าเข้ามาสู้เรื่องอายุความแพ้
1: แต่ในส่วนของพี่อารีมีการเซ็นสัญญา2รอบเลยค่ะพี่วิรัติ5ปีแล้วจากเริ่มแรกที่ยืมเงินเลยผ่านมา5ปีได้เซ็นสัญญาอีกก็คือพี่อารีใจดีด้วยนะคะแล้วก็แถมยังคือคงขอแค่เงินต้นคืนก็ยังดีน่ะก็เลยยอมว่าให้จ่ายแค่เงินต้นก็ได้สัญญาระหว่าง5ปีนั้นจะนับยังไงคะ
2: นับ
1: ยังนับเป็นไปไหม
2: ฉบับแรกก็ถูกยกเลิกไปนะครับมันนับอันหลังตรงนี้ก็ต้องมาดูว่าวันที่ชำระแต่ถ้าอย่างนี้ฟังนี้น่าจะยังอยู่ในอายุความแต่นะครับ
1: ค
2: ือมันจะมีความแตกต่างในอายุความอย่างหนึ่งก็คือว่า ถ้าเป็นการกู้ยืมเงินนะครับแล้วจ่ายครั้งเดียว อายุความ10ปี นะครับแต่ในกรณีที่เป็นการ
1: ผ่อนชำระ
2: นะครับเป็นรายงวดเงี้ย อายุความ5ปี
1: ทำไมสั้นกว่าคะ
2: มันเป็นกฎหมายที่เขากำหนดมานะครับ เป็นการผ่อนเนี่ยเขาจะให้อายุความแค่5ปีเท่านั้น
1: เพราะฉะนั้นพี่อารีนี่ใกล้หรืออาจจะหมดอายุความไปแล้วด้วยซ้ำ
2: ใช่ต้องไปดูว่าวันที่ชำระหนี้ครั้งสุดท้ายเนี่ยคือวันไหน
1: ค่ะ
2: นะครับ
1: ตรงนี้ที่เขายืมเงินพี่อารีไปคือบังเอิญเขาเป็นข้าราชการด้วยก็คือมีเงิน early retire นี่แหละที่เป็นตัวตั้งให้พี่อารีเชื่อใจว่าเขาได้มาแล้วจะคืนสุดท้ายก็ไม่คืนและในสัญญายังมีเพื่อนที่เป็นข้าราชการของเขามาเป็นผู้ค้ำประกันด้วย
2: ครับ
1: ตรงนี้เพื่อนเขาต้องมีส่วนในการชดใช้หนี้พี่อารี
2: มีส่วนครับก็คือต้องรับผิดชอบด้วยร่วมกันนะครับก็คือถ้าไม่ชำระก็ต้องฟ้องร่วมกันหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่ค้ำครูกี่คนก็ค้ำก็รับผิดชอบหมดนะครับ
1: ค่ะตรงนี้พี่วิรัติมีอะไรพอที่จะแนะนำพี่อารีได้ไหมคะว่าควรจะเริ่มยังไงก่อนเพราะว่าเวลาล่วงเลยมาขนาดนี้แล้ว
2: เอาสัญญามาดูครับเอาสัญญามาดูว่าวันที่ต้องครบกำหนดชำระหนี้คือวันไหนของใบที่สองน
1: ะ
2: แล้วก็ดูว่ามันยังพอมีอายุความไหมถ้ามีรีบเลยครับฟ้องร้องนะครับเพราะบางทีมันเฉียดกันวันสองวันเนี่ยนะครับเพราะเราจะมาดูวิธีปุ๊บมันหมดอายุความแล้วนะครับ
1: ค่ะเรื่องนี้เรื่องสินนะคะคุณผู้ชมก็ไม่ควรชะล่าใจเนาะถ้าเกิดเจ้าหนี้เขาถ้าลูกหนี้เขายังไม่จ่ายหนี้ให้กับเราเราก็ควรจะติดตามให้ถึงที่สุดถูกไหมคะพี่วิรัติ
2: ใช่ครับ
1: แล้วก็ควรจะมีการขยับขยื่นต่อสัญญาไปเรื่อยๆไหมคะเพื่อที่จะให้คดีมันไม่ขาดอย่างเงี้ยค่ะ
2: ก็ทำได้นะครับเพียงแต่ว่าไม่แนะนำดีกว่าเพราะว่าควรจะรีบจัดการให้เร็วที่สุดเพราะว่าถ้าเราไม่ถ้ายังปล่อยไปเนี่ยคุณไม่ได้รับการชำระหนี้แน่นอนนะคร
1: ับ ค่ะค่ะแล้วพี่อารีเนี่ยเขาให้กู้มีดอกเบี้ยด้วยดอกเบี้ยก็คือร้อยละ2ต่อเดือนตรงนี้พี่อารีทำถูกต้องไหมคะ
2: มันเกินกว่าดอกเบี้ยที่กฎหมายกำหนดนะครับถ้าร้อยละ2เท่ากับ1ปีเนี่ยร้อยละ24ซึ่งมันสูงกว่า115
1: ซึ่งกำหนดเขาต้องไม่เกินเท่าไหร่คะ
2: ไม่เกิน115ครับ
1: 115ก็คือพี่อารีเนี่ยถ้าจะให้ถูกต้องก็ต้องคิดดอกเบี้ย 1.5
2: ใช่หรือว่าเขียนไปเลยครับ115ต่อปีนะครับชัดเจนนะครับ
1: ตรงนั้นก็จะไม่ผิดแล้วแบบนี้เขาจะมาฟ้องพี่อารีกลับได้ไหมคะ
2: มีสิทธิ์แจ้งความนะครับเพียงแต่ว่าของเรานี่ฟ้องเราก็ฟ้องเฉพาะในส่วนของต้นเงินต้นเท่านั้นนะครับดอกเบี้ยนี่เป็นโมฆะอยู่แล้ว
1: ค่ะใช่มองไปถึงว่าคู่กรณีไม่ใช่คู่กรณีเรียกว่าลูกหนี้เนาะลูกหนี้พี่อารีค่ะถ้ายังไม่ early retire เป็นข้าราชการอยู่พี่อารีสามารถดำเนินการทวงหนี้ในแบบอื่นได้ไหมเช่นไปหักบัญชีเงินเดือนหรือว่าไปฟ้องร้อง
2: ไม่ได้เลยเป็นข้อต้องห้ามของคนที่เป็นข้าราชการเลยนะครับถ้าคนเป็นข้าราชการเนี่ยจะไปอายัดเงินในบัญชีไม่ได้
1: พูดอย่างนี้หมายถึงว่าถ้าเป็นเอกชนได้หรอคะ
2: เป็นเอกชนบัญชีเงินเดือนไ

0: จริงเหรอคะ
1: ใช่ครับ
0: ทำไมถึงต่างกัน
1: คือมันเป็นข้อกำหนดว่าสมัยก่อนเนี่ยมันมีเคยมีการตกลงกันเลยว่าข้าราชการสมัยก่อนเนี่ยคล้ายๆว่า เงินจำนวนดังกล่าวเนี่ยมันเป็นของหลวงแล้วก็อยากให้ข้าราชการเนี่ยยังคงสามารถทำงานได้ถ้าเราให้ยึดเงินเดือนของข้าราชการเนี่ยซึ่งมันมีอยู่น้อยนะตรงๆนะครับตรงนี้มันก็ทำให้เขาทำงานไม่ได้มันก็เลยออกกฎหมายมาตัวหนึ่งนะครับในประมวลวิธีพิจารณาความแพ่งเนี่ยห้ามไปอายัดเงินเดือนของข้าราชการ
0: นั่นหมายถึงว่าถ้าข้าราชการในปัจจุบันนี้เป็นหนี้บัตรเครดิต
1: ครับ
0: ทางธนาคารก็ไม่สามารถไปอายัดได้หรอคะ
1: ไม่ได้ครับอายัดเงินเดือนไม่ได้เลย
0: น่าจะดำเนินการ
1: ก็ไปอายัดในส่วนอื่นครับบัญชีเงินฝากของเขาที่อื่นก็ได
0: ้
1: นะครับเพราะว่าบัญชีเงินเดือนคงไม่ได้เลย
0: ค่ะเรื่องการเป็นหนี้เป็นสินติดตัวแบบนี้มีเจ้าหนี้ติดตัวแบบนี้มีส่วนที่จะทำให้ถึงขั้นฟ้องล้มละลายกันได้ไหมคะเหมือนกันไม่ผ่อนบ้านต่อเลย
1: คือถ้ายอดหนี้เกิน1ล้านบาทเนี่ยสามารถฟ้องได้นะครับถ้าต่ำกว่า1ล้านบาทไม่ได้
0: ต้องยอดหนี้เกิน1ล้านบาท
1: ใช่
0: เราต้องกำหนดไหมคะว่าต้องกู้กับธนาคารเท่านั้นหรือว่านอกระบบก็ได้
1: นอกระบบก็ได้ถ้าคุณมีถึงจริงอ่ะก็คือ1ล้านบาทนะครับแล้วก็สามารถที่ฟ้องน้องได้
0: อย่างเช่นถ้าสายไปขอยืมเงินพี่วิรัติ1ล้านบาท
1: ก็คือถ้าสมมติว่าน้องกู้ยืมเงินพี่1ล้านบาทใช่ไหมแล้วปรากฏว่าพี่ไม่น้องไม่จ่ายละนะครับพี่ก็ฟ้องน้องในข้อหาเรื่องของการล้มละลายได้นะครับ
0: ถ้าอย่างนั้นสายต้องรีบไปเป็นการ
1: ก็มันจะแต่มันจะเป็นอย่างนี้ครับคือข้าราชการเนี่ยมันก็มีข้อจำกัดเหมือนกันถ้าเกิดสมมติว่าเป็นคนที่มีหนี้สินพ้นล้นตัวอย่างเช่นสุดท้ายเนี่ยเกิดเป็นหนี้จริงแล้วก็ถูกฟ้องล้มละลายเนี่ยก็ต้องออกจากราชการเลยนะ
0: อ๋อก็คือไม่มีสิทธิ์ไปอายัดเงินในบัญชีของข้าราชการแต่มีสิทธิ์ฟ้องให้ข้าราชการล้มละลายได
1: ้ใช่แล้วก็เพียงแค่สมมติว่าในกรณีที่เขาล้มละลายเนี่ยเราก็ส่งแค่คำสั่งศาลว่าพนักงานคนนี้ราชการคนนี้เนี่ยเขาเรียกอะไรนะเป็นบุคคลล้มละลายเท่านั้นนะครับออกจากราชการแน่นอนเพราะว่าคุณสมบัติของผู้จะเป็นข้าราชการเนี่ยจะต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
0: ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวของกฎหมายนะคะที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเรามากทีเดียวนะคะใจหวังว่าคุณผู้ชมจะได้รับความรู้นะคะจากวันนี้ไปเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะและที่จะลืมไม่ได้เลยค่ะต้องขอขอบพระคุณพี่ทนายใจดีของเราที่นำเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับกฎหมายนะคะมาไขข้อข้องใจให้กับเราค่ะขอบคุณค่ะพี่วิรัติค่ะค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายในเรื่องอื่นจากพี่วิรัตินะคะก็สามารถติดตามได้ตามเพจที่หน้าจอนี้นะคะค่ะและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากจะชมรายการของเราย้อนหลังก็ชมได้ที่เว็บไซต์ของ ETV เลยค่ะที่ www.etvthai.tv ค่ะและอีกท่านนึงนะคะที่จะลืมไม่ได้เลยต้องขอบคุณพี่ตูนค่ะที่ไปตามหาเรื่องนะคะตลอดหาเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายมาฝากเราค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วค่ะสายพี่วิรัติและทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: บุคคลที่มีสภาพร่างกายหรือว่ามีความพิการไม่ว่าทางด้านไหนก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณมุ่งมั่นแล้วก็คุณมีความรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างคุณทำได้ให้คุณต่อสู้กับอุปสรรคที่มันเป็นอุปสรรคที่คุณคิด
1: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

ย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2544ที่จังหวัดกำแพงเพชรเมื่อผู้ฟ้องคดีซึ่งประกอบวิชาชีพทนายความยื่นฟ้องคณะกรรมการอัยการในกรณีที่ตนนั้นไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้มีคุณสมบัติในการสอบคัดเลือกเป็นอัยการผู้ช่วยด้วยเหตุผลที่ผู้ฟ้องคดีมีรูปกายพิการ

ชื่อสิริมิตรนามสกุลบุญมูลนะครับเป็นชาวจังหวัดกำแพงเพชรจบการศึกษาปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์จากมหาลัยรามคำแหงจบเนติบัณฑิตไทยจากสำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาจบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยรามแหงคณะนิติศาสตร์ปัจจุบันนี้ประกอบอาชีพทนายความครับตั้งแต่ปี2539จนถึงปัจจุบันเดิมทีเนี่ยเรามีแรงบันดาลใจมาตั้งแต่ช่วงเด็กๆแล้วว่าเนี่ยเราอยากจะรับใช้สังคมเราอยากจะให้สังคมเนี่ยได้รับความเป็นธรรมต่อมาเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเป็นข้าราชการอัยการเนี่ยโอกาสที่จะรับใช้สังคมเนี่ยมันจะมีมากกว่าและสังคมจะเปิดกว้างมากกว่าความน่าเชื่อถือการยอมรับของสังคมจะดูดีกว่าต่อมาเมื่อประมาณปี2544เนี่ยเราก็มีโอกาสได้ไปสมัครสอบเป็นอัยการผู้ช่วยปรากฏว่าหลังจากที่เราสมัครสอบแล้วเนี่ยทางคณะกรรมการอัยการเนี่ยไม่ประกาศรายชื่อเราเป็นผู้มีสิทธิสอบตอนนั้นเราก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราไม่มีสิทธิสอบเราก็มีหนังสือถึงคณะกรรมการอัยการว่าเหตุผลในการตัดสิทธิสอบของเรานี่คืออะไรทางคณะกรรมการอัยการเนี่ยเขาก็ตอบมาบอกว่าเนื่องจากว่าเรามีร่างกายไม่เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการอัยการก็เลยตัดสิทธิสอบเรา

ความแตกต่างทางกายภาพเป็นเรื่องที่เราต้องทำความเข้าใจเสียใหม่ว่าความต่างที่รูปกายมิได้มีผลกับความต่างด้านความสามารถและสติปัญญาเช่นกรณีทนายหัวใจเพชรผู้นี้ต้องยกให้เป็นกรณีศึกษาเพราะเขาเองก็สามารถปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างตามกติกาของวิชาชีพได้อย่างไม่บกพร่องแล้วด้วยเหตุผลใดจึงเกิดการแบ่งแยกความต่างทางกายขึ้น

คือหลังจากที่คณะกรรมการอัยการเนี่ยตัดรายชื่อผู้มีสิทธิสอบของเราแล้วเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะว่าเราถูกเลือกปฏิบัติต่อมาเนี่ยเราก็เห็นว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยมันสามารถที่จะขึ้นศาลปกครองได้เราก็เลยนำคดีต่างๆเนี่ยขึ้นมาสู่ศาลปกครองหลังจากนั้นเราก็พยายามจะรวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิธีการทำงานโดยให้ทางอัยการจังหวัดในขณะนั้นนะรับรองว่าตัวเราเองเนี่ยสามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งทนายความได้อย่างสมบูรณ์

ด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่หลังจากนั้นศาลปกครองกลางก็มีคำวิจัยว่าคำสั่งในการตัดสิทธิสอบของผมก็ชอบด้วยรัฐธรรมนูญในช่วงที่เราทราบคำวิจัยของศาลปกครองชั้นต้นหรือศาลปกครองกลางนะฮะเราจึงยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุด

บางทีการที่ชายคนนี้รู้จักหน้าที่และเคารพคุณค่าของตัวเองในฐานะการเป็นมนุษย์ทำให้แม้มีอุปสรรคที่อาจดูยิ่งใหญ่ในสายตาใครๆแต่มันก็ไม่ใหญ่ไปกว่าความภาคภูมิใจในตัวตนที่เขาเป็น

วันที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำวินิจฉัยเราไม่ได้ไปฟังคำวินิจฉัยที่ศาลปกครองสูงสุดแต่ทางสำนักงานศาลปกครองสูงสุดเนี่ยมีจดหมายแจ้งคำวินิจฉัยเราก็ไปเปิดดูหน้าสุดท้ายหรือว่าคำชี้แจงสุดท้ายอ่านดูแล้วก็บอกว่ากับคำวินิจฉัยของศาลปกครองกลางเราก็มีความรู้สึกตื่นเต้นเราอยากจะรู้เหตุผลแล้วก็เลยกลับมาอ่านดูว่าการที่จะตัดสิทธิสอบหรือจะละเมิดสิทธิต่างๆก็ควรจะต้องคำนึงถึงสภาพความเป็นจริงโดยที่ไม่ต้องใช้ดุลพินิจที่เกินขอบเขตในลักษณะอย่างนั้นนะครับ

ก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณคณะตุลาการศาลปกครองกลางหรือว่าศาลปกครองสูงสุดนะครับที่มีคำวินิจฉัยสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญในการรองรับสิทธิและเสรีภาพของเราเพราะว่าสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเนี่ยมันติดเกิดติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดมันไม่ใช่ว่าบุคคลหนึ่งบุคคลใดมาใช้ดุลพินิจในการจำกัดสิทธิแล้วก็ผมยังเชื่อมั่นในกระบวนการในการรองรับสิทธิและเสรีภาพของศาลปกครองหรือว่าศาลรัฐธรรมนูญครับผม

ศาลปกครองเนี่ยสามารถที่จะมีคำวินิจฉัยรองรับสิทธิและเสรีภาพของเราได้และถ้าเกิดว่าประชาชนทั่วๆไปถูกหน่วยงานของรัฐก็ดีละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพเนี่ยผมขอชี้หรือเชิญชวนนำเรื่องหรือคดีเนี่ยขึ้นสู่ศาลปกครองและผมเชื่อว่าศาลปกครองเนี่ยสามารถที่จะคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลทั่วๆไปตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้

0: หลังจากเขาขุดลอกแล้วเนี่ยที่นาพ่อเสียไป5ไร่กว่าๆก็รู้สึกเสียดายแหละเพราะว่าที่ดินเป็นของปู่ย่าเขาหาไว้ให
1: ้ก็รู้สึกเสียดายจ้ะเวลาถ้าขุดไปแล้วมันก็สิเบิดก็สิบ่มีที่นาทำกินจ้ะ
2: เป็นโครงการพัฒนาของรัฐที่ไม่ได้ถามความเห็นจากชาวบ้านก่อนนะฮะคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเป็นการละเมิดสิทธิอย่างหนึ่ง

ุณจะรู้สึกอย่างไรเมื่อการขุดลอกลำห้วยเพื่อสาธารณะกลายเป็นภาระส่วนบุคคลเหตุการณ์นี้เราต้องย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2548เมื่อผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นเพื่อเรียกร้องสิทธิที่พึงจะได้รับ

ดีค่ะชื่อยายม้วนพิมพ์เพิดอยู่บ้านเลขที่73บ้านวังน้ำขาหมู่5อำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะจุดเริ่มต้นครั้งแรกก็มีผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยมาเอาใบมาให้เซ็นจะได้ไม่ถ่วงความเจริญเขาจะลอกคลองลำพะเนียงแต่พอเซ็นไปแล้วนี่มันไม่ได้ลอกมันขุดลึกก็เลยหมดไร่หมดนานั่นแหละค่ะพอดีก็วาดภาพดูสภาพนาของเรามันเป็นพะเนียงคดมานี่มันต้องตามลำห้วยมานี่ป้าก็ใจหายหมดเลยนามันเหลือแค่80กว่าตารางวาจะไม่รู้จะทำยังไงนั่งร้องไห้อยู่บ้านหมดน้ำตาเลยอยู่คนเดียวนะลูกก็ไม่ได้อยู่ด้วยก็เลยมาคุยกับพ่อวิเชียรนี่แหละแกก็เลยบอกว่าจะพาไปขึ้นศาลปกครองขอนแก่นก็เลยไปด้วยกันครั้งแรกประมาณ14คนเลยมีการคุยกันมีทนายมารับเอาใบที่พวกศาลรวบรวมไปศาลก็นัดให้ไปไต่สวนกันแต่ไม่เจอส่วนประธานสักทีไม่เจอคนที่มาทำของเราหมดไม่เจอกัน

ผมวิเชียรศรีจันนนท์ครับมีอาชีพทำนาทำสวนอยู่ที่หมู่บ้านวังน้ำขาวนี่แหละครับทางการเข้ามาไม่มีการตกลงกับชาวบ้านเพียงแต่เป็นการแจ้งให้ทราบว่าจะขุดลำพะเนียงผู้ที่มีผลกระทบคือผู้ที่มีที่นาติดลำพะเนียงขอให้บริจาคที่แค่นี้เลยครับรู้เรื่องศาลปกครองมาจากเจ้าหน้าที่ของชนประทานเองนั่นแหละคือเราทะเลาะกันเขาบอกว่าอยากได้ค่าเสียหายต้องไปฟ้องเอาที่ศาลปกครองขอนแก่นนู่นเขาบอกผมก็เลยทำเรื่องให้ส่งไปที่สภาทนายความก็เลยหลังจากนั้นอาทิตย์นึงก็มีทนายมาช่วยก็รีบทำ

่ายผู้ถูกฟ้องคดียืนยันเป็นมั่นเหมาะว่าได้ดำเนินการตามระเบียบแบบแผนที่ควรจะเป็นทุกขั้นทุกตอนแต่แล้วยายถึงเกิดเหตุความไม่เข้าใจในข้อตกลงระหว่างผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดี

0: ระดาษมาให้เซ็นนี่เป็นกระดาษเปล่าๆไม่มีตัวหนังสือให้อ่านไม่มีอักษรอะไรเลยเซ็นชื่อไปเฉยๆมีแต่เซ็นชื่อนายขอในกอไปเป็นลำดับกันเฉยๆจัดขุดลอกที่ดินไม่มีเลยค่ะกระดาษขาวๆไม่มีตัวหนังสือไม่มีตัวหนังสือก็มีแค่นี้แล้วก็เซ็นกันแล้วเขาก็ไปที่ใหม่
1: พิพากษาแม่ม้วนให้ชนะคดีแล้วเขาคัดค้านว่าไม่ชาวบ้านเซ็นยินยอมแล้วที่ศาลปกครองขอนแก่นพิพากษาให้

0: นี่ผู้ถูกฟ้องคดีคือกรมชลเป็นผู้จ่ายค่าชดเชยไม่น่าจะถูกต้องขอให้กลับคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นขอให้ยกคำฟ้องเสียเขาไปอุทธรณ์มาว่าอย่างนี้แหละ
1: ทางชนประธานเขาก็ว่าไม่ให้พอเขาหาว่าเราเซ็นไปแล้วก็เซ็นข้างเดียวเราไม่รู้ไงก็เลยพูดกันไปว่าเซ็นข้างเดียวไม่รู้ก็มาเซ็นกันว่าแต่จะลอกอย่างเดียวไม่ได้ว่าขุดอันนี้มันไม่ระบุลึกถึงว่าความกว้างแค่นั้นความยาวแค่นั้นความลึกแค่นั้นไม่ได้ระบุในกระดาษเลย

ฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดียื่นอุทธรณ์ทำให้เรื่องราวดำเนินสู่ศาลปกครองสูงสุดผลสรุปออกมาจะเป็นอย่างไรคงต้องไปดูกันที่การพิจารณาคดีขององค์คณะตุลาการในศาลปกครองสูงสุด

0: เราไปกันที่ศาลปกครองกันทั้งกลุ่มเลยครับ30กว่าคนแล้วมีนักศึกษามหาลัยขอนแก่นด้วยแล้วนักศึกษาแลกเปลี่ยน CE ด้วยที่ไปฟังคำพิพากษาในวันนั้นหายใจกันตุ้มๆต่อมๆคิดว่าจะแพ้ชนะอะไรนี่เนี่ยพอพิพากษาบอกว่าให้ยืนตามศาลต้นทุกคนต่างก็ดีใจออกจากห้องพิจารณาคดีลืมใส่รองเท้าเลยหลายคน
1: อยากจะให้ชนประธานนี่เห็นใจพวกประชาชนบ้างทุกอย่างที่ประชาชนขอร้องเพราะว่าถ้ามันหมดแล้วมันก็หมดไปเลยมันไม่มีที่ทำกินจริงๆเพราะประชาชนเรามันไม่มีที่ดินมากมีแค่ทำกินทุกวันถ้ามีที่ดิน3ไร่4ไร่มันก็หมุนกินได้ประชาชนก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรขอร้องชนประธานมากๆถ้าประชาชนขอร้องก็เห็นใจประชาชนหน่อยแต่อยากได้อยู่ความเจริญเอาความเจริญทางอื่นทุกคนที่จะเจออยู่นี้จะโดนอยู่นี่ก็ขอร้องส่วนประธานอย่าให้ทำต่อไปค่ะแค่นี้ล่ะค่ะ

จะขอขอบคุณศาลปกครองที่ให้ความอบอุ่นจากประชาชนที่หมดไร่หมดนาฉันขอบคุณมากๆค่ะที่มีอยู่มีกินอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะศาลปกครองช่วยเหลือประชาชนก็ขอยกย่องชมเชยศาลปกครองที่ช่วยเหลืออย่างใจบุญเลยค่ะมีแค่นี้แหละค่ะ

การยื่นอุทธรณ์ทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หากคู่กรณีไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นและประสงค์จะยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์สามารถยื่นอุทธรณ์ได้โดยยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองชั้นต้นที่มีคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นผู้ที่ประสงค์จะยื่นอุทธรณ์สามารถเข้าสู่ระบบได้โดยกรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือจะเข้าสู่ระบบผ่านไทยดีก็ได้เช่นกันค่ะโดยเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วคลิกเลือกศาลปกครองชั้นต้นจากนั้นคลิกยื่นคำอุทธรณ์แล้วเลือกอุทธรณ์คำพิพากษาในกรณียื่นอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคลิกยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งแล้วเลือกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งในกรณียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งเช่นคำสั่งไม่รับคำฟ้องเป็นต้นระบบจะให้ผู้ใช้งานคลิกเลือกศาลปกครองที่ต้องการยื่นคำอุทธรณ์กรอกหมายเลขคดีดำและหมายเลขคดีแดงหรือกรอกหมายเลขใดหมายเลขหนึ่งก็ได้เช่นกันจากนั้นคลิกเลือกฐานะของผู้ใช้งานแล้วคลิกปุ่มถัดไปเมื่อเข้าสู่หน้าการยื่นคำอุทธรณ์แล้วให้ผู้ยื่นอุทธรณ์ระบุวันเดือนปีที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งวันที่ศาลอ่านคำพิพากษากรอกรายละเอียดคำอุทธรณ์หรือหากมีคำอุทธรณ์ที่ได้เตรียมไว้แล้วก็สามารถอัปโหลดไฟล์ได้เลยค่ะโดยเอกสารหลักฐานต่างๆที่จะอัปโหลดจะต้องเป็นไฟล์ในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEGและรูปแบบ Word เท่านั้นและหากเป็นคดีที่มีค่าธรรมเนียมศาลก็คลิกเลือกที่ช่องเป็นคดีมีทุนทรัพย์ซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลและดำเนินการชำระเงินในระบบโดยกรอกจำนวนทุนทรัพย์ที่ต้องการให้ชดใช้ระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมศาลให้โดยอัตโนมัติแต่หากต้องการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลก็คลิกที่เป็นคดีมีทุนทรัพย์แต่ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลการชำระค่าธรรมเนียมศาลให้คลิกเลือกชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลซึ่งอยู่ทางด้านขวามือเพื่อเลือกช่องทางการชำระเงินโดยจะชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-payment หรือขอใบแจ้งการชำระเงินเพื่อนำไปชำระด้วยวิธีการอื่นก็ได้เช่นการชำระด้วยเงินสดเช็ค cashier check ตั๋วแลกเงิน draft หรือชำระด้วยบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือบัตรอื่นใดในลักษณะเดียวกันณที่ทำการศาลปกครองหรือนำใบแจ้งการชำระเงินดังกล่าวไปชำระผ่าน ATM หรือเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยก็ได้เช่นกันค่ะหรือหากคดีที่ยื่นอุทธรณ์เป็นคดีที่ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลให้คลิกเลือกที่ช่องเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลจากนั้นคลิกที่ปุ่มถัดไประบบจะแสดงร่างคำอุทธรณ์ให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหากมีข้อแก้ไขให้คลิกปุ่มก่อนหน้าเพื่อกลับไปแก้ไขแต่หากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มยื่นคำอุทธรณ์แล้วกดยืนยันผู้ใช้งานจะได้รับอีเมลเพื่อยืนยันการยื่นคำอุทธรณ์เท่านี้ก็ถือว่าได้ยื่นคำอุทธรณ์ทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้วค่ะกรณีที่ผู้อุทธรณ์ต้องการแก้ไขคำอุทธรณ์ที่ได้ยื่นไปแล้วก็สามารถทำได้โดยคลิกเลือกยื่นคำอุทธรณ์และเลือกคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำอุทธรณ์จากนั้นกรอกรายละเอียดต่างๆตามขั้นตอนในระบบได้เลยแต่หากเป็นกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดรับคำอุทธรณ์จากศาลปกครองชั้นต้นและออกหมายเลขคดีดำของศาลปกครองสูงสุดแล้วจะต้องคลิกเลือกที่ศาลปกครองสูงสุดและเลือกยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำอุทธรณ์ตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุดและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปได้เลยค่ะหากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสายด่วนศาลปกครอง1355
ีปกครองวันละคำกับศาลปกครองในวันนี้จะนำคุณผู้ชมมาพบกับช่วงพิเศษนั่นคือช่วงคนละคำจะคอมเมนต์ค่ะของคุณผู้ชมในช่อง YouTube ของเราที่อยากให้เล่าความหมายอธิบายความให้กระจ่างของคำต่างๆในคดีปกครองค่ะมาเริ่มคำแรกกันเลยค่าธรรมเนียมศาลโดยปกติการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลค่ะยกเว้นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองคดีละเมิดหรือความลับผิดอย่างอื่นที่ฟ้องขอให้ศาลสั่งให้มีการชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในอัตราร้อยละ2ของทุนทรัพย์แต่ไม่เกิน 200,000 บาทค่ะสำหรับทุนทรัพย์ส่วนที่เกิน50ล้านบาทขึ้นไปคิดในอัตราร้อยละ 0.1 ค่ะซึ่งหากชนะคดีศาลก็จะคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางส่วนตามส่วนแห่งการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีค่ะหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์ค่ะเมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ค่ะและคำถัดไปค่ะผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะคะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดค่ะและต้องเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมายนะคะถ้าเป็นบุคคลผู้ไร้ความสามารถจะดำเนินคดีได้ก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดไว้ในเรื่องความสามารถเสียก่อนค่ะเช่นในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นเด็กจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมแต่ถ้าเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปศาลอาจจะอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรค่ะและนี่คือช่วงพิเศษคนละคำจากคอมเมนต์ที่จะเชื่อมโยงความเข้าใจร่วมกันระหว่างคุณผู้ชมกับศาลปกครองและช่วงพิเศษแบบนี้มีมาอีกแน่นอนค่ะรอติดตามนะคะ

Ha ha ha.

0: สวัสดีครับรายการซีรีส์วิถีคนวันนี้เดินทางมาที่อำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราบ้านที่เรามานี้มีแม่น้ำบางปะกงแม่น้ำสายสำคัญของชาวบ้านที่นี่ไหลผ่านนะครับพวกเขาบอกกับเราว่าการขึ้นลงของน้ำบางปะกงนั้นมีผลต่อวิถีชีวิตเป็นอยู่ของผู้คนที่นี่ทั้งในลำคลอง
1: ได้ปลาดุกทะเลตวงครับ
0: แปลงนา
2: เพราะข้าวันนี้ไม่ชอบน้ำลึก
0: และป่าจากนะครับ
3: เฮ้ยอันนี้เนื้อดีนี่นี่เนี่ยกว่าจะได้มันหนักมันยาก
4: ครับนี่ก็คือชุมชนบ้านปากคลองอ้อมใหญ่ครับถ้าเข้ามาที่นี่ครับก็จะเจอคลองกับแม่น้ำติดกันครับจะไปเชื่อมต่อกับแม่น้ำบางปะกงครับ
0: ผู้ใหญ่ออฟคนนี้พาเราเดินชมในชุมชนเราเจอว่าคนที่นี่โชคดีหลายเรื่องเลยนะครับ
5: อันนี้ปนิน
0: โดยเฉพาะการทำมาหากินซึ่งสามารถทำได้หลากหลายรูปแบบ
6: พี่อันนี้ทำอะไรคะ
7: ดักกุ้งครับ
8: ก็พอประหยัดค่ากับข้าวของชาวบ้านได้หนึ่งมื้อครับ
0: ส่วนหนึ่งก็มาจากการที่มีน้ำบางปะกงซึ่งยังมีความอุดมสมบูรณ์นั้นไหลผ่านนั่นเอง
7: ก็น้ำนี่เราทำประตูล้มลุกก็เข้ามาจากน้ำแม่น้ำบางปะกงอ่ะถ้าเวลาเราจะเอาน้ำออกก็ดันไปให้น้ำระบายออกไปพอน้ำได้จำนวนเราก็เกี่ยวเหล็กขึ้นมาแค่นี้เสร็จเรียบร้อยพวกกุ้งพวกปลามันก็มาตามน้ำ
6: ทำอะไรกันอยู่คะ
0: เราไปบ้านของลุงสุชาติสามีป้าละอองคนนี้นะครับ
6: ลุงสุชาติสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีครับ
6: วันนี้ลุงสุชาติกับป้าอองจะไปไหนกัน
9: เดี๋ยวจะไปเปิดน้ำตรงนาเลย
10: จะไปตัดจากต่อค่ะ

0: ตอนเที่ยงๆน้ำมันจะขึ้นเราต้องรีบเปิดก่อน
1: ที่บ้านของลุงทำให้เราได้รู้ครับว่าแปลงนาของคนที่นี่นั้นมีความพิเศษมากนั่นคือการทำนาร่วมกับการเลี้ยงสัตว์น้ำในที่ผืนเดียวกันดังที่เราเห็นในภาพชาวบ้านที่นี่เรียกว่านาขาวังนะครับ
0: แต่ก่อนเนี่ยมันน้ำเค็มมันท่วมเราก็ต้องขุดเป็นคันอย่างเงี้ยเพื่อกันน้ำเค็มไอ้ตรงนี้มันเลี้ยงปลาได้
2: ระหว่างที่เราปลูกข้าวก็มีปลาอยู
0: ่มีปลาอยู่เราเลี้ยงปลามะเทศอ่ะแล้วก็เลี้ยงปลากระพงอะไรเงี้ยอันนี้เรียกท่าน้ำท่าน้ำหรือประตูน้ำอะไรเงี้ย
2: แล้วเวลาเอาน้ำออกทำยังไง
0: นี่เปิดออกเลยกระดานกั้นออกน้ำก็จะออกวันนี้เอาออกแค่30 เซนก่อนจากพื้นนาเนี่ยเดี๋ยวพวกนี้เอาออกอีก10 เซนทยอยเอาออกเพราะว่าปลากุ้งมันมีเนี่ยมันปรับตัวไม่ทันครับเปิดแห้งเลยอ่ะมันก็จะลอยลอยแล้วนกเข้ามานกเข้ามาแล้วนกก็จะมาย่ำข้าวถ้าเราค่อยๆปล่อยค่อยๆปล่อยกุ้งปลามันก็จะปรับตัวได้
1: ลักษณะการทำนาขาวังอย่างนี้มีทั่วไปในพื้นที่บ้านเขาดินในนาของลุงสุชาตินอกจากข้าวจะรวงโตแล้วปลาก็มีมากทีเดียวลุงบอกกับเราว่าเกี่ยวข้าวเสร็จก็จะจับขายลุงโชว์ให้เราดูด้วยล่ะครับ
0: ก็มีก็นันนี่น้อยเนี่ยไม่เยอะเหมือนวานนะเมื่อวานยังได้ถึง 2-3 กิโลทั้งนาอย่างเงี้ยมันมีความสุขอากาศเราเกิดแล้วเราก็ดีอาหารการกินเนี่ยก็กินปลากินกุ้งกินปูไงมันก็ไม่ยาก
1: ส่วนน้าประสิทธิ์คนนี้บ้านและที่นาของน้าก็อยู่ใกล้กับลำคลองเหมือนกันนะครับแกกำลังเชิญชวนเราลงน้ำไปกับแกเพื่อไปดูการหาปลาครับ
3: ไปตักรอบกับพี่กันเนี่ย
2: ตักรอบ
3: ไปเปล่าไปเลยเฮ้ยจะไม่ทัน
2: มันรีบด้วยนะสิ
3: น้ำมันมิดหลังรอบพอน้ำมันจมแล้วมันตักไม่ได
4: ้แม่น้ำบางประกงเราไม่ว่าจะเป็นระดับไหนเราก็สามารถหากินกับมันได้ส่วนน้ำที่แห้งเลยชาวบ้านก็จะไปลงงมกุ้งงมปลาถ้าน้ำขึ้นอยู่ระดับกลางเนี่ยเราก็สามารถดักโป๊ะดักรอบสามารถหากินได้
1: เครื่องมือหากินของชาวบ้านก็คือที่เราเห็นอยู่นี้เรียกว่าลอบนะครับจะวางไว้ในน้ำริมฝั่ง
3: อันนี้มาตักกุ้งตักปลาครับจะมีบ้างหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะน้ำมันท่วมรอบแล้ว
1: ความพิเศษของเครื่องมือชนิดนี้ก็คือเมื่อน้ำลดเจ้าของลอบก็จะเอาที่ช้อนปลาแบบนี้มาตักปลากันอย่างที่เห็นนะครับซึ่งส่วนใหญ่ปลานั้นเป็นปลาทะเล
3: ได้ปลาดุกทะเลตวงครับ
5: ครับอันนี้เป็นโป๊ะครับที่ชาวบ้านทำไว้ดักปลาครับก็จะมีปลาสารพัดครับทั้งปลาทั้งกุ้งทั้งปูจะมีปนอยู่ครับ
3: ระวังปลาดุกทะเลปลาดุกทะเลระวังนะครับระวังนะครับ
6: อันนี้มันผิดกฎหมายไหมครับพี
5: ่ไม่ผิดครับ
3: ลูกเดียวก็พอกินแล้วครับเนี่ยปนินปนินน่ากลัวเนี่ยไปดูลูกอื่นบ้างอันนี้น้ำมันท่วมแล้วจะตักไม่ทัน
5: ลูกนี้หมดแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูลูกอื่นครับ
3: เดี๋ยววิ่งข้ามไปฝั่งนู้นเลยตรงนู้นตรงบ้านเก่าเนี่ยตรงนกไปดูหามันท่วมหมดแล้วตักไม่ทัน
6: มีกี่ลูกคะ
5: มีอยู่ประมาณ15-20 ลูก
6: จำได้ยังไงว่าอยู่ตรงไหนอะคะ
5: ก็อันนี้มันก็ทำกันมาตั้งแต่สมัยโบราณก็รู้เลยว่าเขตใครแค่ไหนแค่ไหนก็จะแบ่งเขตกันทำแถบเนี่ยของผมทั้งหมดยันถึงปากคลองบ้านนู่นนะยาวขึ้นไปเนี่ย2 ฝั่งแม่น้ำ
3: นี่ได้อะไรฮะอันนี้ปลากระพงขาวครับน่าจะช้อนได้แค่2 รอบเท่านั้นแหละไม่มีละ
2: อันนี้หมดแล้วเหรอคะ
3: มันยังไม่หมดแต่มันตักไม่ได้จมน้ำหมดแล้วเรามาไม่ทันน้ำ
6: ช้อนตักได้ทั้งปีไหมคะ
5: ก็ทั้งปีหลังจากนี้ไปก็ทีนี้ปลาพวกนี้ก็จะไม่ค่อยมีทีนี้ก็จะเป็นพวกปลาที่ส่งปลาสวยงามเป็นปลาตู้แล้วเราก็จะเก็บปลาพวกนั้นขายต
1: ่
5: อ
1: แม่น้ำบางปะกงนั้นสมบูรณ์นะครับไม่ว่าเราจะผ่านไปตรงไหนก็จะเห็น

0: การหาปลาอยู่ทั่วไป
1: อันนี้ก็วางเบ็ดราวครับ
0: เมื่อมองไปรอบๆนอกจากผืนน้ำบางปะกงที่กว้างแล้วต้นไม้เขียวๆที่เราเห็นอยู่นั้นก็คือป่าจากผู้ใหญ่บอกกับเราว่าป่าจากนั้นมีประโยชน์เป็นอย่างมากช่วยไม่ให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งและก็ยังเป็นแหล่งรายได้ของคนที่นี่มาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายาย
2: ใบจากเราก็มาทำเป็นหลังคามุงจากได้ส่วนก้านเราก็จะมาทำเป็นขนาดเย็บจากส่วนดอกเราก็มาทำแกงทำกับข้าวอะไรได้ส่วนลูกมันเราก็สามารถมาผ่าขายได้อีกครับมีประโยชน์ทุกอย่างครับ
3: ป้าสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: อยู่ตรงไหนคะใบอย่างเดียวหรอคะ
4: ค่ะ
5: เขาเรียกเอาข้าวแกงแล้วเดี๋ยวเราก็ลิด
0: ป้าเอียดและป้าอองอายุใกล้70ปีแล้ว
4: ไม่ขี้เกียจอยู่ที่เฉยอ่ะ
0: ป้าบอกกับเราว่าสุขภาพไม่ค่อยดีนะครับ
4: ปวดหลัง
5: เนี่ยแบกจานไม่ได้นะ
4: อายุเยอะแล้วอ่ะ
5: หลังมันก็เลยไม่ดี
0: แต่ว่าเวลาอยู่กับจากแล้วสบายสบาย
6: ทำมันก็เพลินดีแล้วมันก็ได้ตังค์ด้วย
7: เวลาลิดมันเพลินดีแกรกแกรกยิ่งใบดียิ่งเพลิน
0: ป้าบอกว่าทำไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พัก
8: เหนื่อยแล้วก็หนักไม่มีใครบังคับเราน
9: ี่คือท่าที่สบายที่สุดเหรอคะ
8: สบาย
4: พักทุกระยะ
0: ทั้งสองคนนั้นตัดจากเพื่อนำไปเย็บตับจากนะครับ
5: ไปเย็บแล้วก็ไปมุงบ้านนั่นน่ะเดี๋ยวนี้เขาไม่มุงบ้านแล้วก็มุงซุ้ม
10: ใบมันเป็นยังไงถึงใช้ไม่ได้คะ
5: มันเล็กแล้วมันรู
11: เล็กรูไม่เอา
0: ป้าบอกว่าทางจากหนึ่งทางตัดมาแล้วใช้ประโยชน์ได้แทบทุกส่วน
5: พอลิดนี่เสร็จเราก็ต้องมัดแล้วให้เขาขนไปบ้านจ้างเขาเนี่ยหลังมันเนี่ยเอามีดเฉาะแล้วก็ถกออกมาก็ไว้มัดมาไง
0: จริงๆนะครับเราเห็นว่าป้านั้นไม่ทิ้งส่วนไหนเลย
5: เนี่ยไปผ่าเดี๋ยวจะผ่าให้ดูนะเขาเรียกเอาไปทำขนาดเนี่ย
9: ท่อนนี้เราผ่าเป็นกี่ชิ้น
5: 3มั่ง2มั่งมันแห้งแล้วเราก็เอาไอ้เนี่ยไปทอนแล้วก็มาเย็บ
10: มีเทคนิคการเรียงไหมอะคะ
5: เนี่ยคือว่าผมมันตกก็ต้องฟังแบบเนี้ยเนี่ยมันจะอมน้ำเนี่ย
11: มันจะเน่าเหรอครับ
5: จะเน่า
11: อ๋อเราเลยคว่ำใช่ไหมครับ
5: คว่ำแล้วน้ำไอ้ตรงนี้มันแข็ง
10: พื้นที่วางราวจะต้องเลือกยังไงคะ
5: ที่ว่างไงแต่ส่ง
4: ได้กี่มัด
0: สองพี่น้องตัดจากอยู่ด้วยกันก็จริงนะครับแต่ว่าไม่ได้อยู่ใกล้กัน
4: ก็มันก็ต้องหาอย่างนี้แหละค่ะเพราะมันจะมีบริเวณที่เราตัดไงบางทีก็แบบเสร็จก่อนเขาก็ไปก่อน
0: ต่างคนต่างตัดป้าบอกว่าอยู่แซงใครแซงมัน
9: ไม่ต้องช่วยกันหรอคะต่างคนต่างทำเหรอพี่น้อง
5: ต่างคนต่างทำต่างคนต่างกิน
0: เห็นป้าตัดจากฉับๆแบบนี้หลายคนอาจจะไม่สบายใจกลัวว่าป่าจากจะหมดไปแต่ผู้ใหญ่บอกกับเราว่าการตัดนี่แหละครับคือวิธีดูแลของคนที่ทำมาหากินกับต้นจาก
2: ก็เท่ากับเราบำรุงมันเสร็จเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ตัดเลยเขาจะเรียกว่าป่าจากตกขโมงมันจะรกมากเลยใบมันจะแห้งมันจะใช้ไม่ได้เนี่ยก็ไม่มีประโยชน์เราต้องคอยตัดคอยรักษามันอยู่เรื่อยทำให้มันได้อยู่กับเราไปนานๆครับ
0: ป่าจากนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญของชาวบ้านที่นี่เป็นอย่างมากนะครับอย่างที่เห็นว่าต้นจากนั้นชาวบ้านสามารถเอามาทำอะไรได้หลายๆอย่าง
5: เย็บก็ยี่ห้อตับ
0: ไม่เว้นแม้แต่ลูกจากซึ่งต้องไปเจอกับคนที่เก่งเรื่องนี้นั่นก็คือลุงประดิษฐ์นะครับ
2: ครับเดี๋ยวผมจะพาไปหาลุงประดิษฐ์ครับ ลุงประดิษฐ์จะไปตัดมงจากี่โมงครับผม
1: เอานี้เอาแค่พร้อมตอนไหนก็ไป
2: ครับครับ
0: รองเท้าในการลุยไปตัดลูกจากนั้นสำคัญมากๆต้องใช้รองเท้าที่เรียกว่านินจาร
1: องเท้านินจานี่ขาดไม่ได้เลยกันหนามกันเพียงกันหอยบาด
0: การไปหาลูกจากก็เข้าไปในป่าจากนี่แหละครับ
1: ตัวเล็กมันชินนะพาเข้าป่าแต่เด็ก
0: ลุงดิดกับน้องแบงกำลังเดินลุยโคลนเข้าไปหาลูกจากนะครับ
10: ม
0: ัน
10: ม
0: ี
10: วิธีสังเกตนะพี
1: ่มาลงตรงนี้นะจะได้มีที่ยึด
10: มันจะมีกิ่งไม้ตรงนี้ครับถ้าไม่อยากกิ่งไม้จะพัง
0: ซึ่งทีมงานของเราก็ต้องฝ่าฟันกับดินโคลนไปกับลุงด้วย
9: วิธีการเหรอครับผู้ใหญ่อันนี้ทำเป็นที่จับ
1: เราจับครับ

0: le fait son prière en patine.
1: เป็นเนื้อแบบนี้กินได้ใช้ได้อะเดี๋ยวเราได้หลายๆมุงแล้วเราก็วางไว
2: ้มุงจากที่แบงค์และลุงดิดเอามานั้นก็คือผลจากหลายๆลูกที่รวมกันอยู่เป็นช่อหรือว่าเป็นทลายอย่างที่เราเห็นนะครับภายในผลก็มีเมล็ดลักษณะเป็นรูปไข่มีสีขาว
1: ๆนี่สองอันนี้ดีนี
2: ่ซึ่งเราเรียกกันว่าลูกจากนั่นเองครับลุงดิดก็จะเดินหาไปเรื่อยๆแล้วก็จะค่อยๆเฉาะดูว่าอันไหนใช้ได้บ้างนะครับ
1: นี่ลูกอ่อนอันนี้ใช้ไม่ได้มีเนื้อบางไม่เอา
3: เราก็ปล่อยไว้อย่าง
1: น
3: ี้
1: แล้วปล่อยไว้อย่างนี้
4: แล้วมันจะเสียไหมครับผม
1: ไม่เสียแต่มันจะเสียลูกเสียแค่ลูกนึงอ่ะมันเล็กอันนี้เอาไว้ก่อนไม่เอาอีกอาทิตย์นึงเนื้อจะเต็มเลย
2: ลุงดิดเดินเฉาะเลือกมงจากตัดและวางให้แบงค์แบกไปกองนะครับ
1: ตัดแล้วก็วางไม่ให้มันถูกดินอ่ะผมก็ตัดไปเรื่อยๆไปแล้วก็เรียกหลานให้มาหิ้วไปกองไว้นี้
5: ปู่ตัดได้เยอะบางที3กอนึงมี3มงครับก็ยกไปทั้ง3นะครับ
2: รวมๆแล้วก็น่าจะหลาย10มงทีเดียวครับ
5: ได้อยู
2: ่ลุงดิดตัดมงจากได้มากได้เวลาผ่าแล้วล่ะครับ
1: ตัดใบมาปูก่อนแค่การตัวที่เราผ่าไม่ให้มันเปื้อนเนื้อเยอะเกินไปถ้าไม่งั้นมันไปล้างลำบาก
6: ลุงอันนี้เรียกว่าทำอะไรอ
1: ันนี้คือทำที่ที่รองไม้หมอนผ่าลูกจากต้องรองถ้าไม่รองเดี๋ยวตัวนี้มันดื้อมันดิ้นมันนี่ทุบออกก่อนทุบออกจากมุงมันพอเราต่อยออกจากมุงแล้วก็ผ่าแล้วมันจะเป็นแบบนี้นี่เนื้อไม่เต็มร้อยก็ใช้ได้อยู่นี่อันนี้เนื้อดีนี่นี่กินเนื้อหมดเลยเหลือแต่กะลานี่ภาษาบ้านเขาดินนี่เขาเรียกว่าเอือนเอือนหมดแล้วอันนี้เนื้อไม่ค่อยดีเนี่ยมันเป็นเนื้อเป็นหลุมๆอยู่ตรงนี้เดี๋ยวชิมเอาผู้ใหญ่เอา
7: สุดยอดครับตัดจากปลาเลยครับกินแทนน้ำได้ครับเวลากระหายน้ำ
1: แม่งมันฮูดด้วยเด็ด
2: ลุงบอกกับเรานะครับถ้าเข้ามาผ่าลูกจากจะขาดแบงค์ไม่ได้เลยครับ
1: คนเดียวผมไม่มาหรอกคือมันช้าน่ะแล้วอีกเรื่องของเรื่องผมแค่ไม่เคยเป็น
2: เพราะลุงนั้นถนัดกับการหาและการผ่าเท่านั้น
1: ผ่าด้วยแคะด้วยผมไม่มา
2: ส่วนถ้าเป็นการแคะก็ต้องยกให้กับน้องแบงค์เป็นผู้ช่วยละครับ
1: ต้องมีคนมาแคะ
2: ลุงดิดบอกกับเราว่าการมาตัดลูกจากทำได้ทั้งเวลาน้ำขึ้นและน้ำลงซึ่งก็จะสนุกไปคนละแบบ
1: น้ำขึ้นเนี่ยขึ้นเต็มนี่มานี่จากมันลอยมันจะลอยขึ้นมาเราก็เก็บผ่าแต่ผมว่าผ่าง่ายสบายดีมันไม่ลื่นมือ
6: มีรายได้จากลูกจากวันละกี่บาท
1: เอาเป็นพื้นฐานต่อวันวันละ300ไม่ขาด2คนนี้ก็600เลยนี่ปู่หลานพอแล้ว
6: เนื้อสวยไหมคะล
1: ุ
6: งว
1: ันโอ้เนื้อไม่ค่อยสวยเท่าไหร่พอแล้ววันนี้พอ
2: ลูกจากนั้นสามารถนำเอาไปเชื่อมหรือว่าทำลอยแก้วอร่อยทีเดียวครับ
1: ดูดอกจากว่ามันอยู่ลักษณะไหน
2: เข้าป่าจากทั้งทีไม่ได้มีแค่ลูกจากเท่านั้นนะครับ
1: ดอกนี่
2: ลุงบอกกับเราว่าถ้าเจอดอกจากก็ต้องเก็บไปด้วย
3: ดอกนี่เราเอาไปทำอะไรครับ
1: เอาไปนั่นแหละไปแกงส้มไปต้มใส่กะทิแล้วก็จิ้มน้ำพริกเผาจากใช้น้ำแบบเนี้ยมันจะไม่ฝาด
2: การเก็บดอกจากนั้นยากเหมือนกันนะครับเพราะว่าฝังอยู่ลึกทีเดียว
8: ทำอย่างนี้เพื่ออะไรคะ
0: ทำโยกโยกคุณได้ถอนออก
1: นี่คือได้สุดนี่คือได้สุดออกเลย
5: ดอกจากครับ
2: ปู่กับหลานได้ลูกจากและดอกจากตามความตั้งใจแล้วนะครับแต่ว่าในป่าจากยังมีของมากกว่านั้นนั่นก็คือปูแสมที่สองคนนี้กำลังจะดัก
5: นี่คืออุปกรณ์การดักปู
8: กินเหยื่อมันกินยังไงครับ
1: ก็พอมันเข้าไปแล้วมันก็ไปดึงเหยื่อตัวนี้ดึงมาทางนี้มันก็ปิด
9: เราใช้อะไรเป็นเหยื่อคะ
1: ใช้หัวใช้ปูครับ
10: ดูจากอะไรครับดูจากอะไรครับ
1: ดูจากรอยมันนี่
5: จะเป็นรอยเข้ารอยออกบางทีก็จะเป็นขี้มันครับ
8: เราวางไว้กี่วันครับ
1: วางวันนี้พรุ่งนี้เช้าผมมากู้มาเก็บ
2: ลุงดิดกับแบงค์ขนโมงจากและลูกจากกลับบ้านแล้ว
7: เดี๋ยวเราจะไปตัดโมงจากทางเรือ
2: ในขณะที่น้าประสิทธิ์ขับเรือออกไปขนใบจากและโมงจากที่สวนนารุ่งสวนจากนี้อยู่ติดริมน้ำและน้ำก็เริ่มขึ้นสูงแล้วล่ะครับ
11: ถึงแล้วหรอคะ
12: ถึงแล้วป่าเนี่ย
11: แถวนี้จากหนาแน่นไหมคะ
12: จากมันก็แน่นนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีคนทำ
11: สมัยก่อนคนทำเยอะไหม
12: เยอะครับสมัยก่อนเยอะ
11: แต่มาทางเรือเหรอคะ
12: ทางนี้มันก็ต้องใช้เรืออย่างเดียว
2: การใช้เรือเข้าไปตัดจากนั้นต้องอาศัยเวลาน้ำขึ้นและน้ำลงและขนาดของเรือที่ต้องพอดี
12: ทางเรือมันลำบากตอนช่วงน้ำแห้งอ่ะ
11: เขาเข้าร่องนี้เหรอ
12: ใช่เรือเราเข้าไม่ได้รอดนิดเดียวเอง
2: วันนี้เรือของน้าประสิทธิ์มากับทีมงานมากันลำค่อนข้างใหญ่ไม่สามารถเข้าไปในคลองซอยได้ก็เลยต้องจอดและเดินเข้าไป
13: มดแดง

0: ห่อมันจะเป็น
1: ม
0: ัดห
1: ่อมัดมือใช้2ห่อ
2: นารุ่งตัดจากได้แค่2มัดแบกมาขึ้นเรือที่จอดอยู่ไม่ไกล
3: ช่วงนี้น้ำกำลังเริ่มขึ้นครับก็เราก็จะใช้เรือถ่ายกากได้เรือเราก็มาจอดรอ
4: ขันปลาย
2: หาโมงจากกลับบ้านได้อีกนิดหน่อย
1: เดี๋ยวพอเยอะๆเราก็ล่องออกไปหาเรือข้างนอก
3: เราไม่ต้องยกครับซึ่งเป็นวิธีที่ประหยัดแรงฝาคิ้วครับ
5: ค่ะตอนที่น้ำไม่ขึ้นมันจะเป็นยังไงคะ
1: มันก็จะเป็นหลอดต่อไปครับแล้วพอน้ำขึ้นเราก็จะเอาเรือเข้ามาถ่ายจากได้เราจะตัดจากอยู่ปลายปลา
6: ไหวไหมลุงไหวไหม
1: ไหวลุงยังเฟี้ยวอยู
5: ่พอแล้วเหรอคะวันนี
1: ้พอแล้วครับเอาเท่านี้ก่อนครับ
2: การใช้ชีวิตของผู้คนที่นี่นั้นเราสังเกตนะครับว่ามีคนบางส่วนที่พึ่งป่าจากเป็นหลัก
1: เราทำมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายรุ่นพ่อรุ่นแม่ต้องทำต่อเนื่องอะไรเงี้ยแล้วก็มีความสุขนะครับทำไปได้เหือออกได้สนุกไป
7: ที่มันติดในข้าวหมูทุกกระป๋องเลยแบงค์อ
2: ย่างแบงค์และปู่ที่เมื่อได้ปูแสมมาจากป่าจากแล้วภารกิจต่อมาก็คือการรับจ้างขนใบจากให้กับป้าเอียดและป้าอง
8: ลุงดิดรู้ได้ไงว่าจากของใครเป็นของใครครับ
7: คือเราดูลักษณะที่เขาปลูกอ่ะมันไม่เหมือนกัน
2: เราสังเกตนะครับว่าป่าจากนั้นน้ำเริ่มจะขึ้นลุงต้องเดินอย่างระมัดระวังทีเดียว
7: อันนี้ของยายองอันนี้ของยายเอียด
5: เวลาแบกเปียกๆแบบนี้มันหนักขึ้นไหมคะ
7: ครับถ้าแบกอันนี้ถ้าเป็นน้ำหรือยาไปส่งที่บ้านยายเอียดนู้นเข้าวัดไปนู
9: ้
7: น
9: อ๋อครับ
10: โลกนี้มีความแตกต่างอย่าลืมว่าโลกเป็นแบบนั้น
2: เรารู้มาอย่างหนึ่งว่าป่าจากที่นี่ส่วนใหญ่นั้นชาวบ้านเช่ากันเป็นปีๆนะครับแต่คนที่นี่ก็ช่วยกันดูแล
3: ถ้าเราอยู่ทุกวันนี้ถ้าเราไม่มีการโดนไล่ที่ไม่มีนายทุนไม่เอาคืนเราก็จะใช้ชีวิตธรรมชาติของเราอยู่แบบนี้อยากให้มันอยู่ไปนานจนชั่วลูกชั่วหลานอีกทีครับป่าพึ่งคนคนพึ่งป่าท้องนาพึ่งคนคนพึ่งท้องนาครับ
10: เราจะเปลี่ยนอะไรต้องไม่ลืมตัวตนความสุขของคนนั้นก็แตกต่าง
2: ขอบพระคุณสำหรับการติดตามสำหรับวันนี้

iCloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์วิดีโอสตรีมมิ่งในยุคที่การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาแค่ปลายนิ้วสัมผัสเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์หรือ iCloud คือศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาข้าราชการหรือประชาชนทั่วไปภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีบริการที่น่าสนใจมากมายทั้งการเรียนออนไลน์หรือ e-learning ซึ่งเปิดสอนหลากหลายวิชาทั้งเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครองเฉพาะด้านต่างๆหรือสื่อการเรียนรู้ที่รวบรวมสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ motion graphic podcast infographic และสื่อรูปแบบอื่นๆมากมายให้เลือกชมตามความต้องการรวมถึงบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊กและระบบค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนที่สามารถอ่านหรือดาวน์โหลดได้อย่างสะดวกสบายบริการนี้มีขึ้นเพื่อรองรับทั้งนักอ่านที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือเล่มแบบดั้งเดิมและนักอ่านสายดิจิทัลที่นิยมอ่านผ่านอีบุ๊กให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามความถนัดและความสะดวกของแต่ละคนนอกจากนั้น iCloud ยังมีอีกหนึ่งจุดเด่นที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้นั่นคือระบบดูถ่ายทอดสดซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงกิจกรรมสำคัญของศาลปกครองได้สะดวกและทันเหตุการณ์บริการนี้จะพาคุณไปร่วมรับชมการบรรยายการอบรมสัมมนาและกิจกรรมความรู้ต่างๆที่จัดโดยศาลปกครองได้แบ

เรียลไทม์แค่เลือกช่องทางออกอากาศในหัวข้อที่สนใจก็รับชมได้ทันทีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเพียงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถติดตามเหตุการณ์สำคัญได้โดยไม่ต้องรอและถ้าอยากทราบว่าจะมีการถ่ายทอดสดเรื่องใดบ้างในอนาคตก็สามารถตรวจสอบกำหนดการล่วงหน้าได้จากปฏิทินไลฟ์สตรีมมิ่งซึ่งอยู่บนหน้าเว็บไซต์ช่วยให้ไม่พลาดเนื้อหาที่สนใจแต่สำหรับใครที่พลาดชมในเวลาจริงก็ไม่ต้องกังวลเพราะ AllCloud มีบริการรับชมรายการย้อนหลังโดยเลือกที่เมนูดูถ่ายทอดสดหรือวิดีโอสตรีมมิ่งและคลิกเลือกรายการที่ต้องการรับชมย้อนหลังได้ทันทีทั้งหมดนี้ถ่ายทอดด้วยภาพและเสียงคมชัดใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนรองรับการใช้งานทั้งบนคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตในรูปแบบเว็บไซต์ที่ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชัน AllCloud บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ทาง App Store หรือ Google Play คลิกเดียวเปิดโลกความรู้ AllCloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์เพราะกฎหมายปกครองเกี่ยวข้องกับทุกคนหากยังไม่เคยใช้งานลองเข้ามาสำรวจได้เลยวันนี้เรียนรู้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่กับสารปกครองผ่านระบบออนไลน์เข้าถึงสารปกครองแบบใกล้ชิดง่ายเพียงคลิกเดียว

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมบ้านครับผม
1: ก็มาอยู่กันที่จังหวัดอะไรฮะ
2: จังหวัดระยอง
1: อีกทีนึงอีกทีนึง
2: จังหวัดระยองระยองได
1: ้แล้วเดียว
2: จังหวัดระยอง
0: จังหวัดระยองจังหวัดระยองนะฮะซึ่งวันนี้ก็มาที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งเขาผ่านน้ำท่วมมา
2: ไอ้ยา
0: ไอ้ยา
2: ไอ้ยา
1: เป็นเสียงแห่งความเรียกว่าเห็นอกเห็นใจกันแล้วกันนะฮะก็มีปัญหาความชื้นเป็นปัญหาหลักเลยแล้วถ้าเกิดเป็นบ้านที
2: ่
1: แน่นอนแน่นอนเลยนะฮะความชื้นยังคงค้างอยู
2: ่
1: อะไรเงี้ยแล้วมันก็ส่งผลกับเรื่องของพื้นเรื่องของสิ่งตกแต่งต่างๆในบ้านซึ่งวันนี้เราก็จะมาช่วยเหลือแล้วกัน
2: พูดเปยพูดเปยสิ่งตกแต่งต่างๆในบ้าน
1: แล้ว
2: มาดูแล
1: ก็เข้าไปดูกันเลยดีกว่าว่าข้างในมีอะไรสวัสดีครับผม
2: สวัสดี
1: คร
2: ับ
1: ขออนุญาตบุกบ้านฮะพี่กุ้งเป็นเจ้าของบ้านนะฮะนี่โอเคบ้านก็ดูปกตินี่นะพี่กุ้งครับ
3: ไม่อะไม่ไม่ปกติ
2: ไม่ไม่ไม่
1: คือดูเผินๆอาจจะปกติดีแต่ถ้าดูดีๆจะไม่ปกติทำไมมันยังไง
3: ดูตู้เย็นพี่เห็นไหมพี่ต้อง
1: เป็นตู้เย็นใช้ใหญ่มากสูงจัดเลยพิเศษ
2: ฐานยกขึ้นมา
1: โอ้ฐาน
2: มีเก้าอี้ด้วย
1: อ๋อคือมีฐานแล้วก็มีเก้าอี้ไว้ไว้หยิบของตู้เย็นด้วยไม่ปกติแล้ว
2: คือหนีหนีขึ้นไปแล้ว
1: ปกติมันท่วมเหรอ
3: ปกติมันก็ไม่ท่วมเข้าบ้านเนาะแต่ว่าคราวนี้มันท่วมเยอะ
1: เยอะเลย
3: ใช่พี่ก็เลยต้องเนี่ยต้องทำหนีน้ำ
1: อุ้ยอุ้ยอุ้ยผมเห็นมีบงมีบัวอะไร
2: ใช่ค่ะ
1: หลุดด้วย
3: นี่นี่นี่เดี๋ยวจะชี้ให้ดู
1: เชิญเชิญเชิญเชิญเชิญตามมา
2: เชิญค่ะ
1: ขออนุญาตนะครับขออนุญาตครับ
3: นี่นี่นี
1: ่โอเค
3: หลุดล่อน
1: นี่คือ
3: นี่ค่ะ
1: บวมบัว
2: บัวเก่า
3: บัวเก่า
2: ที่เราพูดถึง
3: ใช่ใช่ที่ว่าน้ำมันท่วมเนาะแล้วมันมีความชื้นมีอะไรแล้วก
1: ็จากผนังออกมาแล้วมันก็เลยหลุดล่อน
3: แล้วก็ประกอบกับช่างทำไว้ไม่ได้มาตรฐาน
1: มากอ๋อโอเค
2: หลุดง่ายเลย
1: เปลี่ยนซะเลยนะเดี๋ยวเปลี่ยนซะเลยนะฮะไม่ต้องห่วงพี่พงศ์เดี๋ยวเราจัดการเรื่องของบัวซึ่งเดี๋ยวเราจะไปที่ไปที่ร้านบัวเลยเห็นได้ข่าวว่าแถวๆนี้มีร้านบัวแบบมีให้เลือกเยอะแยะมากมายแล้วก็เป็นบัวแบบไม่กลัวน้ำด้วย
3: ดีดี
1: นะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันเป็นอย่างไรนะครับไปด้วยกันครับ
3: โอเคค่ะ
1: แวบนี่แป๊บเดียวเรามาโผล่ตรงนี้เลยนะครับเรามาโผล่ที่ระยองทำไมลงมาอยู่ข้างล่างอ่ะอ๋อลงอยู่ข้างล่างอ
2: ๋
1: อ
2: ไว้ตรงน
1: ี้อ๋อลงไว้ตรงนี้อ๋อรู้นั่นเลยกล้องแบบใช่ตรงนี
2: ้
1: โอเคก็คือเราจะมาร้านบัว
2: ก็คือจะซื้อไปปลูกใช่ไหมคะ
1: ครับผมก็มีบัวสายบัวหลวงไม่ใช่ฮะบัวพื้นบัวผนังนั่นแหละเออนะต้องไปดูสิว่ามีแบบไหนให้เลือกบ้างนะฮะได้ข่าวว่ามีแบบใหม่ๆมาให้ดูเยอะเลยแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็อัปเดตหมดแล้วแต่ก่อนอาจจะเป็นวัสดุแบบ MDF อะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้คือมีความนิยมแบบใหม
2: ่ดูจากหน้าร้านซะก่อนโมเดิร์นแค่ไหน
1: เรา
2: เข้าไปดูข้างในกันค่ะ
1: วันนี้เราใช้เป็นบัวอะไร
4: เป็นบัว PVC
1: PVC อ่ะ
4: ใช่ติดตั้งรวดเร็ว
1: ติดตั้งรวดเร็วตัดง่าย
4: โดนน้ำได้ผมไม่กี่ใบ
1: เก่งว่ะ
2: มันก็จบแล้วล่ะในตัวของ
4: ใช่แล้วค่ะ
1: ราคาเป็นไงอ่ะ
4: ถ้าในตัวของวัสดุรวมติดตั้งนะคะถ้าประมาณ2นิ้วก็อยู่ประมาณ150 บาทต่อเมตร
1: เฮ้ยเหรอ
4: ใช่ค่ะ

0: โอ้สวยงามมากเลย
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: พี่มิง
2: พี่มิง
1: พี่มิงนี่คือเป็นร้านบัวจริงๆเลยแหละนะ
2: ใช่
1: ก็คือเข้ามาก็คือบัวบานสะพั่งเลยเต็มไปหมดเลยสวยงามนะครับโอเคเราจำหน่ายอะไรมั่ง
2: ของที่บริษัทจะมีจำหน่ายพวกผืนกระเบื้องหยาดนะคะแล้วก็พวกบัวคิ้ววัวผนังนี่แหละค่ะในการขายบ้านค่ะ
1: ส่วนใหญ่เป็นระบบนะเป็นระบบเดียวกันนะคือก็คือมีทั้งกับเรื่องของกระเบื้องหยาดด้วยแล้วก็มีเรื่องของการปิดความเรียบร้อยด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: พูดถึงเรื่องฟังก์ชันก็ดีเลยตัวบัวผนังบัวพื้นนี่คือเราเอาไว้ทำอะไรบ้าง
2: จริงๆบัวผนังใช้สำหรับเป็นวัสดุนะคะในการปิดขอบพื้นรอยต่อพื้นประมาณนี้ค่ะเพราะว่าบางทีเวลาเราปูพื้นไปบางวัสดุอาจจะต้องมีการเว้นระยะห่างในการติดตั้ง
1: ใช่
2: ไหมคะดังนั้นตัวบัวผนังเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการปิดขอบรอยต่อให้มีความสวยงามมากขึ้น
1: โอเคคือไม่ให้มันเห็นว่ามันมี
2: ร่องมีช่องว่าง
1: หน่อยนึง
2: ใช่ค่ะเพราะอย่างเช่นวัสดุที่แบบอาจจะต้องมีระยะพวกพื้นกระเบื้องยางพื้นลามิเนตประมาณนี้ค่ะแล้วก็พื้นไม้พวกนี้ค่ะ
1: โอเค
2: แล้วนอกจากนั้นบัวผนังมันยังช่วยในเรื่องของการกันเปื้อนได้ด้วยหรือจะเรียกว่าบัวผนังกันเปื้อนก็ได
1: ้เออ
2: ค่ะ
1: ยังไงมันกันเปื้อนยังไงฮะ
2: จริงๆกันเปื้อนในที่นี้หมายถึงว่าถ้าสมมติว่าบางบ้านที่เราไม่ได้มีบัวผนังทำความสะอาดไปมันอาจจะเป็นคราบสกปรกตามผนัง
1: คือเดินผ้าเวลาถูพื้นดีกว่าน้ำมันจะมีแบบว่าไอ้ตัวน้ำที่แบบว่าถูฝุ่นจากพื้นแล
2: ้
1: วถูไปชิดผนังปั๊บมันก็แจ๊ะเข้าไปมันก็ดำ
2: ดำค่ะตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการแบบป้องกันการถูพื้นชนผนังและจะทำตัวทำความสะอาดง่ายด้วย
1: โอเคมาพูดถึงเรื่องของวัสดุกันมากดีกว่าวัสดุหน่อยว่าที่เขาใช้ผลิตทำบัวผนังในปัจจุบันเนี้ยสมัยก่อนเนี่ยจะเห็นเยอะพวก MDF พวกอะไรเงี้ย
2: ใช่ค่ะ
1: มันยังมันคงใช้อยู่ไหม
2: คือจริงๆตอนนี้ยังมีหลากหลายวัสดุให้ลูกค้าเลือกนะ
1: ครับ
2: ไม่จะเป็นบัว PVC ที่เราเห็นอยู
1: ่
2: ข้างหลังนี้แล้วก็ตามท้องตลาดทั่วไปจะมีบัว MDF ส่วนใหญ่ MDF เนี่ยจะใช้กับพวกพื้นไม้ลามิเนตจะมาคู่กันแล้วก็จะมีพวกบัวเชื้อรา
1: โอเค
2: ไม้
1: เทียม
2: ใช่ค่ะไม้เทียมทำสีอีกทีนึงแล้วก็จะมีบัวไม้จริง
1: โอเคอ
2: ันนี้ข้อจำกัดเขาก็คือราคาเขาอาจจะสูงแล้วก็อาจต้องใช้ช่างเฉพาะในการติดตั้ง
1: โอเค
2: นะคะแล้วก็อาจจะมีพวกบัวยางที่เห็นในออฟฟิศโรงพยาบาลใช่ไหมคะน่าจะเคยเห็นบ้างแล้วก็จะมีบัวที่ใช้จากพื้นกระเบื้องแล้วมาตัดเป็นชิ้นงาน
1: โอเคเข้าใจคือเนื้อเดียวกับกระเบื้องเลย
2: ใช่
1: เป็นแบบบัวทำเป็นบัว
2: ใช่แล้วค่ะอันนั้นก็อะแดปต์
3: มันมีวัสดุหลากหลาย
2: อุ้ยเยอะมากค่ะ
3: อย่างนี้เรามีวิธีการเลือกยังไงหรือว่ามันจำเป็นว่าอันนี้จะต้องใช้อันนี้เพราะอย่างนี้อะไรอย่างเง
2: ี้ยจริงๆตอนนี้ถามว่าส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความชอบของลูกค้ามากกว่าแล้วก็ของที่หาง่ายในตลาดตอนนี้ก็จะเป็นพวกบัว PVC ซึ่งเพราะว่าเขาจะมีสีให้เลือกเยอะมากตามที่แบบลูกค้าชอบเลยประมาณนี้ค่ะ
3: ตอนนี้นิยมที่สุดคือบัว PVC
2: ใช่แล้วค่ะ
3: มันดีกว่าบัวอื่น
2: จริงๆบัว PVC นะคะก็อย่างที่บอกเป็น PVC ก็ผลิตจากพลาสติกทีเนี้ยการใช้งานมันมีความเหนียว
1: ทน
2: มีความทนไม่เป็นมอดไม่ผุกร่อน
1: ไม่มีมอดมากินเราเนี่ยดูส
2: ิใช่แล้วก็พวกไม่กินอันนี้ที่สำคัญดูดน้ำได้ค
1: ่
2: ะ
1: อันนี้เล่าสู่คนฟังนะไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีมันดีอะไรแต่ว่า MDF เนี่ยมันมีเรื่องของรา
2: ใช่ค่ะ
1: คือถ้าเกิดว่าบ้านคุณเนี่ยมีความชื้นหรือว่าเป็นบ้านชั้นไหนชั้นหนึ่งติดพื้นเนี่ย
2: ใช่
1: แล้วมันมีความชื้นตามร่องหรืออะไรก็ตามขึ้นมาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเป็นเชื้อราภายในเยอะมาก
2: ด้วยค่ะบางทีอาจจะเป็นแบบดอกเห็ดขึ้นมาก
1: ็น่ากลัวน่ากลัวทีเดียวนะเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกให้ใช้ถูกโซนไม่ได้บอกใช้ไม่ได้แต่ว่า
2: ให้
1: ใช้ในโซนแห้ง

0: ไรก็ตาม
1: อาจจะเป็นชั้นบนบ้าน
0: ถูกต้องถูกต้องก็เป็นเรื่องการเลือกใช้แต่ว่าอย่างที่พี่มีบอกว่า PVC มีเลือกเยอะแยะมากมายเลย
1: ใช่สีก็มีให้เลือกเยอะมากแล้วก็จริงๆตัว PVC เนี่ยมีขนาดให้ลูกค้าเลือกด้วย
0: อ๋อ
1: จะเป็นความ
0: บัวมันมีขนาดมาตรฐานเท่าไหร่ครับพี
1: ่ความสูงของบัวจะมี

0: ื่อซ่อนมุมบวกประมาณนั้นค่ะแล้วก็ในส่วนของสีก็แล้วแต่ว่าลูกค้าอาจจะเลือก1ตามความชอบ2อาจจะดูจากสีพื้นสีผนังหรือว่าสีวงกบประตูบ้าน
1: ครับ
0: ก็อาจจะเลือกแบบใกล้เคียงหรือตามชอบได้เลยค่ะ
1: โอเคซึ่งที่นี่เขามีให้เลือกเยอะแยะมากมายมาดู
0: ได้ครับ
1: โอเควันนี้เราจะใช้เป็นบัวอะไร
0: วันนี้ที่จะเลือกไปใช้เปลี่ยนที่บ้านคุณกุ้ง
1: คุ
0: ณยองนะคะจะเป็นบัว PVC
1: PVC อ่ะอย่างที่บอกมันมีอะไรนะทนทานใช่มั้ยทนทานน้ําหนักก็ไม่ได้หนักเลย
0: ใช่ค่ะติดตั้งรวดเร็ว
1: ติดตั้งรวดเร็วตักง่ายทํางานง่าย
0: สะดวกแล้วก็ให้เลือกโดนน้ําได้ผมไม่กิน
1: ผมไม่กินโดนน้ําได้
0: ใช่
1: เฮ้ยเจ๋งว่ะ
2: มันก็จบแล้วล่ะในตัวของม
0: ัน
1: ก็จริงราคาเป็นไงอ่ะ
0: ราคาตอนนี้จริงๆถ้าในตัวของวัสดุรวมติดตั้งนะคะถ
1: ้
0: าประมาณ2นิ้วก็อยู่ประมาณ150บาทต่อเมตร
1: เอ้ยเหรอ
0: ใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเป็น3นิ้วก็อยู่ประมาณ170 3.8 นิ้วก็ประมาณ190ประมาณนี้ค่ะส่วน4นิ้วก็ประมาณ200 200นิด
1: ๆตัวบัวเนี่ยเวลาติดตั้งคือเราเป็นการติดตั้งแบบแห้งเลย
0: ใช่ค่ะ
1: แห้งแล้วแห้งไม่มีการแบบมาเลอะเทอะแล้วก
0: ็
1: ค
0: ือ
1: ตัวตะปูมันก็จบในตัวมันอ่ะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: โอเคแล้วก็ไม่ทําให้เค้าเรียกอะไรไม่ทําให้ผนังเสียหายเข้าไปในเนื้อปูด้
0: วยค่ะจะเป็นแบบนั้นด้วยค่ะแล้วก็จริงๆการแก้ไขงานในอนาคตก็อาจจะง่ายด้วย
1: โอเคถ้าอย่างงั้นเราก็เอาของแล้วก็ไปจัดการบ้านกู้กันดีกว่า
0: ได้ค่ะ
1: คุณผู้ชมหลายท่านอาจจะสงสัยว่าบัวพื้นบัวผนังนี่เราติดตั้งยังไง
0: ในกรณีของบ้านคุณกุ้งเราอาจจะต้องรื้อในส่วนของบัวผนังเดิมออกก่อนโดยการใช้คัตเตอร์กรีดมุมบนมุมล่างนะคะเพื่อไม่ให้สีผนังเนี่ยมันหลุดมาพร้อมกับตัวบัวที่เราจะมาจะรื้อออก
1: ไม่งั้นถ้าเกิดเราไปแซะออกเลยกระ
0: ด้างมันก็จะเสียสีเลยประมาณนั้นค่ะแล้วจากนั้นก็อาจจะต้องดูว่าอันเก่าที่เขาติดตั้งไปมันติดตั้งด้วยวิธีการแบบไหนเราอาจจะต้องทำความสะอาดนิดหน่อยเท่านั้นเองค่ะทีนี้ในเรื่องของการติดตั้งตัวบัว PVC นะคะช่างเขาจะใช้ในเรื่องของตัวเครื่องตัดสับก็คือเครื่ององศา
1: โอเค
0: ค่ะก็วัดชิ้นงานมาแล้วก็ตัดเข้ามุมเข้า45องศาหลังจากนั้นก็อาจจะใช้ในส่วนของวัสดุในการแบบติดตั้งเข้าชิ้นงานอีกทีก็คือพวกอาจจะเป็นตะปูกาวตะปู
1: ตอนนี้กาวตะปู
0: ใช่ค่ะแต่ถ้าสมัยก่อนก็อาจจะใช้พวกกาวลาเท็กกาวกิวหรือกาวยางอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันอาจจะใช้กาวตะปูในการติดตั้งแล้วก็ใช้ตัวกาวร้อนช่วยประยุงตัวชิ้นงาน
1: อี
0: กทีเสร็จแล้วก็อาจจะทำความสะอาดแล้วก็เก็บชิ้นงานด้วยอะคริลิกสีแดงซึ่งอาจจะเป็นสีใกล้เคียงพื้นใกล้เคียงผนังก็ดูล้างหน้างานอีกทีประมาณนี้

0: อ๋อเราตีเป็นโค้งอย่างนี้เลยนะ
1: ตีเป็นโค้งเราเสริมขึ้นไปเพื่อป้องกันเรื่องความชื้นจากพื้นแล้วก็น้ำ
0: โอเคโอ้นี่เททาเรียบร้อย
1: เรียบร้อยครับ
2: เครื่องแล้ว
1: เรียบร้อยครับ
3: 1 2
1: เดี๋ยวค่อยขยับเอา

0: มันก็จะมีเฟอร์นิเจอร์ของพี่บางชิ้นมันแช่น้ำมันก็เกิดการบวมน้ำพี่ก็เลยอยากให้แก้ไขให้นิดนึงมีการเปลี่ยนฐานให้พี่เนาะมันจะได้แข็งแรงขึ้นแล้วก็จะมีเคาน์เตอร์ชงกาแฟค่ะอยากจะให้เพิ่มฐานให้สูงกว่าเดิมอีกนิดนึงจะได้เวลาน้ำท่วมพี่จะได้ไม่ต้องยกขนของอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: หลังจากปัญหาเรื่องของบัวฟื้นผ่านไปนะครับเราก็จะมากันถึงเรื่องของเฟอร์นิเจอร์กันบ้างซึ่งเฟอร์นิเจอร์ก็ได้ผลกระทบจากน้ำท่วมเหมือนกัน
2: เยอะ
1: ไหมครับคุณธนสาครับ
2: เยอะเลยครับถ้าเฟอร์นิเจอร์พวกไม้จริงก็มี
1: คุณก็มาอยู่ระยองด้วยเหมือนกัน
2: ครับผม
1: มาอยู่หลายวันแล้วว
2: ิหลายวันแล้ว
1: มาอยู่หน้าบ้านเลย
3: มาอยู่ก่อนเราอีกนะคะนี่เตรียมอะไรเธอทำอะไรเต็มไปหมดเลย
2: ไม้ทำเสือเดี๋ยวอยู่หลายวันเสียงแห้งไม้
3: เขาไม่พี่กินน้ำ
2: มันร้อนพี่ไม่ได้กิน เออประมาณ
1: ยังไงมันคือยังไง
2: ไม้พวกนี้จะทำเสริมขาพวกเฟอร์นิเจอร์พวกตู้ชั้นโชว์อะไรพวกนี้
1: เสริมขาหรือว่าเราจะยกเฟอร์นิเจอร์เหล่านั้นไว้บนนี้เหรอ
2: ใช่ครับจากของเดิมที่ขามันชำรุดจากน้ำท่วมมันเป็นไม้พวกไม้ MDF ที่กุผิววิเนีย
1: เนี่ย MDF อีกแล้วนะ
2: เพราะว่าเขาข้างบนมัน

0: ไอ้เสื่อมด้านล่างที่เจอน้ำเจออะไรอ่ะ
1: มันยุ่ย
0: ต้อง
1: คืออย่างนี้มาพูดเรื่อง MDF กันมาเยอะนะฮะคือหลายๆคนอาจจะคิดว่าเรามาทำ MDF ดูเป็นตัวร้ายหรือเปล่า
0: ไม่
1: ดูแบบว่าเป็นอะไรที่แบบว่าไม่น่าใช้หรือเปล่า
0: อ
1: ันนี้เรียนตามตรงว่าใช้ได้นะครับแล้วก็ในโซนที่เหมาะสมในโซนที่เหมาะสมหมายถึงอะไร MDF เนี่ยมันคือ medium density fiber นะครับ
0: ม
1: ันคือเส้นใยที่อัดด้วยกาวแล้วก็ความดันนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่เหมาะหรอกครับกับการที่มาใช้ในโซนที่มีความชื้น
0: หรือที่เปียกใช่ครับ
2: มาเป็นฐานมารับ
0: เป็นกระดาษเศษไม้อะไรพวกนี
2: ้
1: ลาขึ้นนะอันนี้ถึงไม่ยุ่ยก็ลาขึ้นลาขึ้นเกิดอะไรขึ้นบ้างพวกระบบทางเดินหายใจเราสุขภาพเราทำยังไงอยู่ในห้องใช่ไหมอากาศวนเวียนเออไปหาหมอแกจะไปหาหมอโอ้โหแล้วทำทุกชมอยู
2: ่ทำยังไงเอ้า
1: ไปหาหมอลาขึ้นไปหาหมอไม่ได้กระดาษเศษใจจะต้องไปหาหมอเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้น MDFใช้ได้แต่ว่าต้องใช้ในโซนที่เหมาะสมนะครับอย่างเฟอร์นิเจอร์ที่เป็น MDF ก็ต้องเลือกใช้ในโซนที่แบบเป็นชั้นบนหรืออะไรก็ตามที
2: ่
1: อาจจะเรียกว่าไม่ค่อยสัมผัสความชื้นโดยตรงสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็หลีกเลี่ยงยากเพราะฉะนั้นอันนี้ที่เราใช้เป็นไม้จริง
0: ไม้จริงครับเราจะเปลี่ยนฐานล่างมันเลยช
1: ิ
0: ้นที่ชำรุดเราก็จะเปลี่ยนตัวนี้ออกก็จะมีอยู่ประมาณ3ชิ้นเพราะนอกนั้นเฟอร์นิเจอร์ส่วนมากของที่บ้านหลังเนี้ยเขาเป็นไม้จริงเลยก็ซึ่งเจอน้ำท่วมเหมือนกันแต่ปัญหาตรงนั้นทำความสะอาดได
1: ้ครับโอเคก็คือเรียกว่าในพื้นที่พื้นผิวจะมีการเลอะเทอะมีลงลาดำแล้วก็ค่อยขัดออก
0: ขัดออกได้
1: ขัดออกใสออกให้ได้เนื้อไม้แล้วก็ทาสี
2: ใหม่ให้มันเหมือนเด
1: ิ
2: ม
1: รักษาเนื้อไม้ให้เรียบร้อย
0: ใช่เราก็
1: ส่วนขาใหม
0: ่ขาใหม่เราร
1: ูปแบบเป็นไงครับรูปแบบ
0: ก็ขาฐานเดิมเราจะประกอบขึ้นมาสี่เหลี่ยมแล้วก็เข้ารูปตามฐานเดิมทั้งหมดเลย
1: ก็คือเอารูปเฟอร์นิเจอร์มาดูเลยแต่ที่ว่าฐานเดิมเป็นยังไง
0: ฐานเดิมเป็นยังไงแล้วก็วัดขนาดเท่านั้นแล้วก็ประกอบแบบฐานขึ้นมาแล้วก็จับยึดด้วยสกรูแล้วก็
2: แทนที่ไปเลย
0: ใช่ครับป้องกันแล้วเผื่อเวลาเขาต้องใช้งานอยู่เยอะเพราะเขาวางของไว้เยอะมาก
1: เยอะมากซะด้วย
2: ก็ต้องแข็งแรง
1: แล้วเรายกขึ้นทำไงฮะ
0: เราก็จะยก
1: ตัวเฟอร์นิเจอร์ขึ้น
0: เฟอร์นิเจอร์เก่ายกออกมาแล้วก็ดูแล้วก็จะตัด
1: อ๋อคือเราต้องเอาของออกจากตู้แหละ
0: ใช่ครับต้องเอาของออก
1: ถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: อ๋อแล้วก็มาทำใหม่ซะ
0: ใช่ครับ
1: โอเคกี่ตัวนะฮะ
0: สามชิ้น
1: ฮะก็เป็นสาเหตุที่ทำไมพี่สาต้องมาค้างคืนที่นี่แล้วก็คือกว่าจะยกกว่าจะอะไรหรือของ
0: เอาเรื่องอยู่เหมือนกัน
1: สุดยอดเลยนะฮะทั้งหมดทั้งบ้านก็ทำสิ่งนี้เพื่อคุณได
3: ้
1: ยอดไปเลยนะฮะโอเคแล้วอย่างนี้มันก็คือเป็นฐานสี่เหลี่ยม
0: เป็นฐานสี่เหลี่ยมเดี๋ยวประกอบไม้ด้วยยึดด้วยสกรูเนี่ยไม้พวกนี้
2: ค่ะ
1: ไม้ประสาน
0: ก
1: ็สุดฮิตของเรา
0: ใช่ครับสุดฮิตเลยแล้ว
1: ราคาไม่แพง
0: ราคาไม่
1: แพงใช้ตลอด
2: ใช่
0: แล้วเราเชื่อเรื่องความแข็งแรงเราใช้ความหนาของไม้มันก็โอเคใช้ได้ไม่ได้ใช้แบบบางๆ10มิล12ม
1: ิลก็คือตัวขามันหนาพอที่เป็นโครงสร้างในตัวมันเองอยู่แล้ว
0: ใช่ครับ
1: ส่วนแล้วตัวนี้ฮะที่เจาะยึดเนี่ย
0: ตัวนี้ยึดสกรูด้านนี
1: ้สกรูเลย
0: ใช่ครับสกรูยึดไปเลยเพราะว่าเราจะไม่ปืนลมพวกนี้ยิงแล้วไม่ค่อยแข็งแรง
1: โอเค
0: ตะปูหรือว่าตอกลิ่มตอกเดือยจะแข็งแรง
1: ปืนยิงตะปูลมเนี่ยปกติใช้สำหรับพวกแบบตกแต่งผิวงานที่ไม่ต้องรับแรงรับน้ำหนักมากไม่ได้เครื่องย้ายบ่อยไม่ได้มีการเลื่อนนู่นนี่แต่ถ้าเป็นเลื่อนแบบนี
0: ้
1: ยังไงก็ต้องสกรูเพราะมันแข็งแรงกว่า
0: แข็งแรงครับ
1: นะครับยึดกับโครงสร้างไปเลยอ่ะโอเคลุยครับ

0: มาดูขาแต่ละตัวจะยังไงพี่โอ้นี่คือเดี๋ยว
1: นะฮะ
0: อันนี้คือพี่ออกมาเหรอ
2: พี่ถอดจากตัวพื้นฐานขาตู้โชว์ตัวเดิม
0: อ๋อนี่คือตู้เดิมนี่ขาตู้เดิม
2: ขาตู้เดิมเพราะว่าเราไม่ได้เสริมแบบเหมือนแบบขาพวกเคาน์เตอร์พวกอะไรเพราะว่าตัวเนี้ยเขามีขาสแตนเลสอยู่แล้วก็ถอดจากของเดิมมาซึ่งของเดิมมันเป็นไม้ชันอ้อยโหหนักกว่า MDF อีก
0: คือมันคือแน่นอนยุ่ยแน่นอน
2: ยุ่ยเลยเปื่อยชิ้นเลย
1: เหมือนกระดาษดีๆนี่
0: ใช่คือกระดาษ
2: ก็เลยไปรื้อเปลี่ยนเป็นไม้แผ่นเต็มๆให้
0: อ่ะโอเค
2: หนักตู้ได้สบาย
0: ก็เรียกว่าอันนี้แข็งแรงแน่นอนนะครับแล้วก็ไม่น่าจะผูกง่าย
2: ๆไม่ครับเรื่องความชื้นเรื่องอะไรรับได้สบาย
0: แน่นอนเลยนี่คือเรื่องของขาตู
2: ้
0: แล้วไอ้ขาเคาน์เตอร์อะไรเงี้ยพี่เตรียมไว้ฮะ
2: เตรียมไปแล้วครับนี่ไงขาเคาน์เตอร์
0: อ๋อเราตีเป็นโครงอย่างนี้เลยนะ
2: ตีเป็นโครงเราเสริมขึ้นไปเพื่อป้องกันเรื่องความชื้นจากพื้นแล้วก็น้ำ
0: โอเคโอ้นี่เททาเรียบร้อย
2: เรียบร้อยครับ
1: ทาเรียบแล้ว
2: เรียบร้อยครับนี่เลยตัวนี
1: ้เก็บงานเคาน์เ
0: ตอร์กี่เซนนี
2: ่10เซน
0: โอ้ก็เยอะนะ
2: เยอะครับเสริมมา10เซนแต่ว่าสูงมากกว่านี้เคาน์เตอร์มันจะใช้งานยาก
0: มันใช้ไม่ได้ต้องปีน
2: ใช่แล้ว
0: ต้องปีน
1: เพราะว่าบาร์ที่เขามีตอนนี้มันคือบาร์แบบสูงแล้วมันไม่ใช่บาร์แบบโป๊ะอย่างน
0: ี้
1: ถ
0: ้
1: าสูงกว่านี้ก็คือต้อง
0: เสริมกว่านี้ก็ไม่ไหวแล้ว
2: ใช่เสริมตัวนี้ก็เป็นตู้โชว์ชั้นทีวี
1: เป็นตู้โชว์
2: ตู้โชว์สิ่งธรรมดา
0: ตู้โซ
1: ตู้โชว
2: ์ตัวนี้ก็ยกให้พ้นความชื้นจากพื้นและเรื่องน้ำท่วมด้วย
0: โอ้โห
2: เขาต้องการอย่างนั้น
0: เป็นเซตเดียวกันนะก็เรียกว่าทำทีเดียวเลย
2: ใช่ครับ
0: นะเรื่องราวของการเสริมเฟอร์นิเจอร์ให้สูงขึ้นนะฮะหลายท่านอาจจะแบบอุ้ยทำยังไงมันทำได้เหรอทำได้นะครับ
2: ได้
0: แล้วก็ต้องดูวัสดุที่เป็นพื้นของตัวเฟอร์นิเจอร์เดิมด้วย
2: ใช่อ
0: ย่างที่พี่สาวบอกว่าบางอันเป็นชานอ้อยอย่างเง
2: ี้
0: ย
2: โอ้โหเนี่ยไอตัวนี้ต้องเปลี่ยนเลย
0: เ
2: นี่ยไอตัวหลัก
0: ที่บอกว่ามันไม่ใช่ไม่ดีแต่ว่าในบางพื้นที่อัน
1: นี้มันต้องใช้งานให้ถูกใช้งานให้เหมาะกับมัน
0: ถูกต้องแล้วความแข็งแรงอันนี้แข็งแรงกว่าแน่นอนเพราะว่าเป็นไม้จริงเป
2: ็
0: นไม้ประสานจริงแต่ว่าเป็นไม้จริงนะฮะก็เรียกว่าอายุการใช้งานน่าจะนานกว่าทนทาน
2: ใช่ครับ
0: นะครับต่อไปก็คือการติดตั้งแล้วเราจะเอาไปติดตั้งในพื้นที่แล้วนะครับไปดูดีกว่าครับ

0: เดี๋ยวค่อยขยับเอา
1: ของพี่สาวต้องเดินนะ
0: ได้เดี๋ยวนะ
1: นิดเดียวนิดเดียว1เซน2เซนโอเคพอแล้ว
0: พี่อันนี้มันไปเดี๋ยวแล้วก็สไลด์ทำ
1: ได
0: ้เอาเสมอเลยนะเอาขอบเสมอนะ

0: เรียบร้อยนะฮะสำหรับภารกิจช่างประจำบ้านวันนี้นะครับทั้งเรื่องของการเปลี่ยนบัวใหม่หมดเลยนะ
1: สะอาดเรียบร้อยเนียนกริบเลย
0: จากบัวที่เป็น MDF เป็นอะไรเงี้ยก็คือมีความชื้นไม่ได้แล้วต้องเป็น PVC นะครับก็จริงๆบัวมีหลายวัสดุมากก็เลือกใช้ให้ถูกต้องกับพื้นที่และความต้องการของคุณรวมถึงงบประมาณด้วย
1: ใช่แล้ว
0: มีหลายความหนามีหลายความกว้างด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของเฟอร์นิเจอร์ยังไง
1: นี่ค่ะเราก็มีการยกระดับขึ้นมาแล้วนะเผื่อว่าน้ำท่วมครั้งหน้าอะไรอย่างนี้ก็จะได้ไม่ต้องกังวลแล้วนะคะวัสดุก็แข็งแรงทนทาน
0: ใช่นี่ยกขึ้นมาแต่ยกมาไม่เยอะมาก
1: เพราะว่ายังใช้งานได้อยู
0: ่ถูกต้องถ้ายกเยอะกว่านี้เนี่ยก็ต้องยืนรับประทานกันดี
1: แล้ว
0: นี่แล้วนะฮะไม่ได้นะฮะก็ยกขึ้นมาพอประมาณ10เซนนะกำลังดีกำลังใช้งานเลยแล้วก็เป็นวัสดุที่เรียกว่าน่าจะทนต่อน้ำท่วมได้ดีกว่า
1: ใช่แล้วก็รับแรงได้เป็นโครงสร้างได้นะคะนี่ก็พี่สาจัดการในเรื่อง
0: จัดการให้ทั้งหมดเลยนะครับโอเคถ้าเกิดว่าใครที่มีปัญหาแบบนี้นะฮะหรือว่ามีปัญหาอย่างอื่นที่อยากจะให้เราไปลองช่วยแก้ปัญหาดูก็สามารถส่งเรื่องมาได้ในเพจ
1: ใช่คำว่าลองช่วย
0: ลองช่วย
1: ลองดู
0: บางทีไปหน้างานบางทีเราอาจจะแก้ไม่ได้ก็ได้เพราะว่า
1: ใช่มันก็ต้องมันมีดีเทลยิบย่อยเยอะแยะปัญหามันไม่ได้แก้ง่ายๆนะนี่เราต้องใช้ช่างผู้เชี่ยวชาญ
0: ถ้าเกิดเขาร
1: ายการเราต้องกี่ปี
0: ถ้าเกิดไปบ้านเขาเงี้ยแล้วบ้านเขาผนังร้าวตั้งแต่ชั้น2มาชั้น1คุณจะช่วยเขาได้ยังไง
1: ทุบค่ะ
0: เอออ
1: ะไร
0: นะใช่มั้ย
1: ใช่ถูกต้อง
0: ขอความกรุณา
1: ส่งเข้ามา
0: เออส่งเข้ามาดีกว่านะครับโอเควันนี้ผมกนันทิพย์ลาก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหานี้ปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจเฟซบุ๊กช่างประจำบ้านติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางอรินทีวี HD ช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน
2: อรินทีวีพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: ตอนไปอยู่โรงพยาบาลวังชิ้นใหม่ๆชาวบ้านไม่รู้จักว่าหมอฟันคือใครตอนออกหน่วยก็เลยเอาดนตรีไปเล่นให้เด็กๆฟัง
4: ใครอยากฟันขาวอยากฟันสวยก็ต้องแปรงฟัน
3: เราก็ร้องเพลงไปสลับกับสอนชาวบ้านไปทำอย่างนี้อยู่ 3-4 เดือนจนกระทั่งชาวบ้านเนี่ยเริ่มรู้จักละว่าทันตแพทย์เนี่ยก็คือแพทย์ที่มาดูแลเรื่องฟันให้ชาวบ้านนั่นเองฟันกันผมจบจากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลปี2535หลังจากจบการศึกษาแล้วนักศึกษาทันตแพทย์ต้องมาจับฉลากใช้ทุนกันก็ได้ที่หวังชินตอนแรกมาที่โรงพยาบาลเนี่ยเราพบว่ามีห้องฟันเก้าอี้ทำฟันเรียบร้อยมีเจ้าหน้าที่อยู่ 2-3 คนแต่คนไข้น้อยมากก็คือว่าไม่มีใครรู้จักว่าหมอฟันคือใครเราก็เข้าหาชุมชนเข้าหาผู้นำหมู่บ้านไปให้ความรู้ในการดูแลช่องปากและก็บอกว่าถ้ามีปัญหาเรื่องฟันสามารถมาพบทันตแพทย์ได้ที่โรงพยาบาลวังชิ้นฟีดแบคมันดีนะพอเขารู้ว่ามีทันตแพทย์อยู่แล้วแล้วก็อยู่ที่โรงพยาบาลแล้วด้วยก็ทำให้ปริมาณคนไข้เนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วว
5: ิสัยทัศน์ของคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะก็คือเราจะเป็นคณะทันตแพทยศาสตร์ชั้นนำระดับนานาชาติที่ได้มาตรฐานสากลโดยมุ่งประโยชน์ต่อสังคมภายใต้การจัดการอย่างยั่งยืนเราก็มุ่งหวังให้บัณฑิตเรามีความรู้ความสามารถในวิชาชีพนอกจากนี้แล้วยังต้องทำประโยชน์ให้กับประชาชนและประเทศชาติโดยมีคุณธรรมและจริยธรรมค่ะ
3: เหตุการณ์ที่ทำให้ผมเปลี่ยนแนวความคิดคือแนวความคิดของการเอาบริการไปหาชุมชนคือวันหนึ่งเนี่ยผมนัดคนไข้บ่ายโมงคนไข้ไม่มาตามเวลานัดมาเอาเวลาที่เราจะต้องเก็บของเพื่อจะทำความสะอาดสำหรับวันต่อไปแล้วผมปฏิเสธการรักษาเลิกงาน4โมงเย็นเราก็กลับบ้านตามปกติเห็นคุณยายคนนั้นน่ะคนที่เรานัดแล้วมาไม่ตรงนัดเนี่ยกำลังเดินก็เลยจอดรถถามว่ายายจะไปไหน
6: ยายไปไหนครับ
3: ยายบอกว่ายายจะกลับบ้านเอาแล้วยายทำไมไม่นั่งรถหมดไปนานแล้วตอนนั้นก็เริ่มรู้สึกผิดนิดๆนะครับก็เลยให้คุณยายนั่งรถมาแล้วเราก็ขับปรากฏว่าบ้านยายเนี่ยเข้าไปลึกมากในเวลานั้นเนี่ยนึกในใจเลยว่า คนไข้ที่มาหาเราเนี่ยไม่ใช่ว่าเปิดประตูบ้านแล้วก็จะเดินมาถึงเราเลยนะแต่ว่ามันจะต้องผ่านระยะทางที่ไกลพอสมควรทีเดียวหลังจากเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยนะครับเราก็ชวนพี่ๆน้องๆว่าเราน่าจะมีการจัดตั้งหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เป็นความรู้สึกภาคภูมิใจอย่างยิ่งเลยที่ได้มีโอกาสใช้วิชาความรู้ที่เรียนมาสร้างประโยชน์ให้กับสังคมครับปัจจุบันผมเป็นรองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติครับดูแลในโครงการหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเมื่อมีโอกาสได้มาเรียนรู้การทำงานในเชิงนโยบายเนี่ยเราพบว่าผลกระทบจากการกำหนดนโยบายมันกระทบในวงกว้างเราสามารถที่จะใช้ความรู้ความสามารถที่เราได้ร่ำเรียนมาจากมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยทำงานในภาพกว้างได้และได้ดีด้วย
5: สิ่งเก่าของเราเนี่ยได้ทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติในหลากหลายระดับด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ระดับชุมชนแล้วก็ระดับประเทศชาติรวมถึงนโยบายที่สำคัญแล้วก็เป็นประโยชน์กับประชาชนและประเทศชาติด้วยค่ะ
3: งานในเชิงนโยบายที่ส่งผลกระทบกับประชาชนไทยทั่วประเทศคือโครงการฟันเทียมพระราชทานโครงการนี้เป็นโครงการที่จะใส่ฟันเทียมทั้งปากให้กับผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปที่ไม่หลงเหลือฟันอยู่ในช่องปากเลย3-4 ปีที่ทำติดต่อกันเนี่ยมีผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงฟันเทียมพระราชทานเนี่ยได้มากกว่าแสนปากแต่ถ้าเกิดเรามาทำงานแต่ละวันปีนึงยังไม่ถึง500ปากเลยดังนั้นผลกระทบเนี่ยมันแตกต่างกันเยอะมากแต่อย่างไรก็ตามการที่เราจะมาทำงานในเชิงนโยบายได้เราต้องผ่านประสบการณ์จากการเห็นพื้นที่จริงมีประสบการณ์ในการทำงานกับประชาชนมาก่อนเราได้มีบทเรียนทั้งถูกและผิดมาจากการทำงานในพื้นที่จึงจะสามารถมาทำงานนโยบายแล้วมีผลกระทบที่ถูกต้องให้กับประชาชนได้ครับสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เราอยากจะทำงานใหญ่ๆเพื่อสังคมก็มาจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากมหาวิทยาลัยถ้าเราสามารถทำงานที่ดีได้ก็เท่ากับเราได้ตอบแทนคุณของแผ่นดิน

เดือดร้อนเสียหายจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐและประสงค์จะฟ้องคดีปกครองสามารถยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองโดยทำเป็นหนังสือและใช้ถ้อยคำที่สุภาพทั้งนี้คำฟ้องไม่มีแบบฟอร์มบังคับแต่ต้องมีองค์ประกอบครบถ้วนได้แก่ 1. ชื่อและที่อยู่ของผู้ฟ้องคดี 2. ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ต้องการฟ้อง3. การกระทำที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีเดือดร้อนเสียหาย 4. คำขอที่ต้องการให้ศาลสั่งโดยต้องเป็นคำขอที่ศาลสั่งให้ได้ตามกฎหมาย 5. ลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมบ้านครับผม
1: ก็มาอยู่กันที่จังหวัดอะไรฮะ
2: จังหวัดระยอง
1: อีกทีนึงอีกทีนึง
2: จังหวัดระยองระยองได
0: ้แล้วเดียว
2: จังหวัดระยอง
0: จังหวัดระยองจังหวัดระยองนะฮะซึ่งวันนี้ก็มาที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งเขาผ่านน้ำท่วมมา
2: ไอ้ยา
0: ไอ้ยา
2: ไอ้ยา
0: เป็นเสียงแห่งความเรียกว่าเห็นอกเห็นใจกันแล้วกันนะฮะก็มีปัญหาความชื้นเป็นปัญหาหลักเลยแล้วถ้าเกิดเป็นบ้านที
2: ่
0: แน่นอนแน่นอนเลยนะฮะความชื้นยังคงค้างอยู
2: ่
0: อะไรเงี้ยแล้วมันก็ส่งผลกับเรื่องของพื้นเรื่องของสิ่งตกแต่งต่างๆในบ้านซึ่งวันนี้เราก็จะมาช่วยเหลือแล้วกัน
2: พูดเปลยสิ่งตกแต่งต่างๆในบ้าน
0: แล้ว
2: มาดูแล
0: ก็เข้าไปดูกันเลยดีกว่าว่าข้างในมีอะไรสวัสดีครับผม
2: สวัสดี
0: คร
2: ับ
0: ขออนุญาตบุกบ้านฮะพี่กุ้งเป็นเจ้าของบ้านนะฮะนี่โอเคบ้านก็ดูปกตินี่นะพี่กุ้งครับ
3: ไม่ปกติ
0: คือดูเผินๆอาจจะปกติดีแต่ถ้าดูดีๆจะไม่ปกติทำไมมันยังไง
3: ดูตู้เย็นพี่เห็นไหมพี่
0: ตู้เย็นใช้ใหญ่มากสูงจัดเลยพิเศษ
3: ฐานยกขึ้นมา
0: โอ้มีฐาน
2: มีเก้าอี้ด้วย
0: อ๋อคือมีฐานแล้วก็มีเก้าอี้ไว้หยิบของตู้เย็นด้วยไม่ปกติ
2: แล้วคือหนีขึ้นไปแล้ว
0: ปกติมันท่วมเหรอ
3: ปกติท่วมเข้าบ้านเนาะแต่ว่าคราวนี้มันท่วมเยอะ
0: เยอะเลย
3: ใช่พี่ก็เลยต้องเนี่ยต้องทำหนีน้ำ
0: อุ้ยอุ้ยอุ้ยผมเห็นมีบัวอะไร
3: ใช่ค่ะ
0: หลุดด้วย
3: นี่เดี๋ยวจะชี้ให้ดู
0: เชิญเชิญเชิญตามมาก็ตามมานะ
3: เชิญค่ะ
0: ขออนุญาตนะครับขออนุญาตครับ
3: นี่
0: โอเค
3: หลุดล่อน
0: นี่คือ
3: นี่ค่ะ
2: บัวเก่า
3: บัวเก่า
2: ที่เราพูดถึง
3: ใช่ใช่ที่ว่าน้ำมันท่วมเนาะแล้วมันมีความชื้นมีอะไรแล้วก
0: ็จากผนังออกมาแล้วมันก็เลยหลุดล่อน
3: แล้วก็ประกอบกับช่างทำไว้ไม่ได้มาตรฐาน
0: มากอ๋อโอเค
2: หลุดง่ายเลย
0: เปลี่ยนซะเลยนะเดี๋ยวเปลี่ยนซะเลยนะฮะไม่ต้องห่วงพี่กุ้งเดี๋ยวเราจัดการเรื่องของบัวซึ่งเดี๋ยวเราจะไปที่ร้านบัวเลยเห็นได้ข่าวว่าแถวๆนี้มีร้านบัวแบบมีให้เลือกเยอะแยะมากมายแล้วก็เป็นบัวแบบไม่กลัวน้ำด้วย
3: ดี
0: นะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันเป็นอย่างไรนะครับไปด้วยกันครับ
3: โอเคค่ะ
0: แวบนี่แป๊บเดียวเรามาโผล่ตรงนี้เลยนะครับเรามาโผล่ที่ระยองทำไมลงมาอยู่ข้างล่างอ่ะอ๋อลงอยู่ข้างล่าง
2: อ๋อ
0: ล็อกไว้ตรงนี้อ๋อรู้นะด้วยกล้องแบบใช่ล็อกตรงนี
2: ้
0: โอเคก็คือเราจะมาร้านบัว
2: ก็คือจะซื้อไปปลูกใช่ไหมคะ
0: ครับผมก็มีบัวสายบัวหลวงไม่ใช่ฮะบัวพื้นบัวผนังนั่นแหละนะต้องไปดูซิว่ามีแบบไหนให้เลือกบ้างนะฮะได้ข่าวว่ามีแบบใหม่ๆมาให้ดูเยอะเลยแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็อัปเดตหมดแล้วแต่ก่อนอาจจะเป็นวัสดุแบบเอ้ย MDF อะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้คือ

0: ความนิยมแบบใหม
1: ่ดูจากหน้าร้านซะก่อนโมเดิร์นแค่ไหน
0: เ
1: รา เข้าไปดูข้างในกัน
0: ค่ะ
2: วันนี้เราจะใช้เป็นบัวอะไร
3: เป็นบัว PVC
2: PVC
3: ใช่
4: ติดตั้งรวดเร็ว
2: ติดตั้งรวดเร็วตัดง่าย
3: โดนน้ำได้ผมไม่กินไป
2: เก่งว่ะ
1: มันก็จบแล้วล่ะในตัวของ
3: ใช่แล้วค่ะ
2: ราคาเป็นไง
3: ถ้าในตัวของวัสดุรวมติดตั้งนะคะถ้าประมาณ2นิ้วก็อยู่ประมาณ150 บาทต่อเมตร
2: เฮ้ยเหรอ
3: ใช่ค่ะ

0: โอ้สวยงามมากเลย
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: พี่มิง
2: พี่มิง
1: พี่มิงนี่คือเป็นร้านบัวจริงๆเลยแหละนะ
2: ใช่
1: ก็คือเข้ามาก็คือบัวบานสะพรั่งเลยเต็มหมดเลยสวยงามนะครับโอเคเราจำหน่ายอะไรมั่ง
2: ของที่บริษัทจะมีจำหน่ายพวกผืนกระเบื้องหยาดนะคะแล้วก็พวกบัวคิ้ววัวผนังนี่แหละค่ะในการที่ขายบ้าน
1: ส่วนใหญ่เป็นระบบนะเป็นระบบเดียวกันนะคือก็คือมีทั้งกับเรื่องของกระเบื้องหยาดด้วยแล้วก็มีเรื่องของการปิดความเรียบร้อยด้วยพูดถึงเรื่องฟังก์ชันก็ดีเลยตัวบัวผนังบัวพื้นนี่คือเราเอาไว้ทำอะไรบ้าง
2: จริงๆบัวผนังใช้สำหรับเป็นวัสดุนะคะในการปิดขอบพื้นรอยต่อพื้นประมาณนี้ค่ะเพราะว่าบางทีเวลาเราปูพื้นไปบางวัสดุอาจจะต้องมีการเว้นระยะห่างในการติดตั้ง
1: ใช่
2: ไหมคะดังนั้นตัวบัวผนังเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการปิดขอบรอยต่อให้มีความสวยงามมากขึ้น
1: โอเคคือให้มันเห็นว่ามันมี
2: ร่องมีช่องว่าง
1: หน่อยนึง
2: ใช่ค่ะเพราะอย่างเช่นวัสดุที่แบบอาจจะต้องเว้นระยะพวกพื้นกระเบื้องยางพื้นลามิเนตประมาณนี้ค่ะแล้วก็พื้นไม้พวกนี้ค่ะแล้วนอกจากนั้นบัวผนังมันยังช่วยในเรื่องของการกันเปื้อนได้ด้วยหรือจะเรียกว่าบัวผนังกันเปื้อนก็ได
1: ้เออ
2: ค่ะ
1: ยังไงมันกันเปื้อนยังไงฮะ
2: จริงๆกันเปื้อนในที่นี้หมายถึงว่าถ้าสมมติว่าบางบ้านที่เราไม่ได้มีบัวผนังทำความสะอาดไปมันอาจจะเป็นคราบสกปรกตามผ
1: นังคือเดินภาพเวลาถูพื้นดีกว่าน้ำมันจะมีแบบว่าไอ้ตัวน้ำที่แบบว่าถูฝุ่นจากพื้นแล
2: ้
1: วถูชิดผนังปั๊บมันก็แจ๊ะเข้าไปมันก็ดำ
2: ดำค่ะตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการแบบป้องกันการถูพื้นชนผนัง
1: และ
2: จะทำตัวทำความสะอาดง่ายด้วย
1: โอเคมาพูดถึงเรื่องของวัสดุกันบ้างดีกว่าวัสดุหน่อยว่าที่เขาใช้ผลิตทำบัวผนังในปัจจุบันนี้สมัยก่อนเนี่ยจะเห็นเยอะพวก MDF พวกอะไรเงี้ย
2: ใช่ค่ะ
1: มันยังมันคงใช้อยู่ไหม
2: คือจริงๆตอนนี้ยังมีหลากหลายวัสดุให้ลูกค้าเลือกนะ
1: ครับ
2: ไม่จะเป็นบัว PVC ที่เราเห็นอยู
1: ่
2: ข้างหลังนี้แล้วก็ตามท้องตลาดทั่วไปมีบัว MDF ส่วนใหญ่ MDF เนี่ยจะใช้กับพวกพื้นไม้ลามิเนตจะมาคู่กันแล้วก็จะมีพวกบัวเชื้อรา
1: โอเค
2: อันนี้ก็ใช่ค่ะไม้เทียมทำสีอีกทีนึง
1: ครับ
2: แล้วก็จะมีบัวไม้จริง
1: โอเคอ
2: ันนี้ข้อจำกัดเขาก็คือราคาเขาอาจจะสูงแล้วก็อาจต้องใช้ช่างเฉพาะในการติดตั้ง
1: โอเค
2: นะคะแล้วก็อาจจะมีพวกบัวยางที่เห็นในออฟฟิศโรงพยาบาลใช่ไหมคะน่าจะเคยเห็นบ้างแล้วก็จะมีบัวที่ใช้จากพื้นกระเบื้องแล้วมาตัดเป็นชิ้นงาน
1: โอเคเข้าใจคือเนื้อเดียวกับกระเบื้องเลย
2: ใช่
1: เป
2: ็
1: นแบบบัวทำเป็นบัว
2: ใช่แล้วค่ะอันนั้นก็อะแดปต์
3: มันมีวัสดุหลากหลาย
2: เยอะมากค่ะ
3: อย่างนี้เรามีวิธีการเลือกยังไงหรือว่ามันมีจำเป็นว่าอันนี้จะต้องใช้อันนี้เพราะอย่างนี้อะไรอย่างเง
2: ี้ยจริงๆตอนนี้ถามว่าส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความชอบของลูกค้ามากกว่าแล้วก็ของที่หาง่ายในตลาดตอนนี้ก็จะเป็นพวกบัว PVC ซึ่งเพราะว่าเขาจะมีสีให้เลือกเยอะมากตามที่แบบลูกค้าชอบเลยประมาณนี้ค่ะ
3: ตอนนี้นิยมที่สุดคือบัว PVC
2: ใช่แล้วค่ะ
3: มันดีกว่าบัวอื่น
2: จริงๆบัว PVC นะคะก็อย่างที่บอกเป็น PVC ก็ผลิตจากพลาสติกทีเนี้ยการใช้งานมันมีความเหนียวมีความทนไม่เป็นมอดไม่ผุกร่อน
1: ไม่มีมอดมากินเราในดู
2: สิใช่แล้วก็ปวกไม่กินอันนี้ที่สำคัญดูดน้ำได
1: ้
2: ค่ะ
1: เล่าสู่คนฟังนะไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีมันดีอะไรแต่ว่า MDF เนี่ยมันมีเรื่องของรา
2: ใช่ค่ะ
1: คือถ้าเกิดว่าบ้านคุณเนี่ยมีความชื้นหรือว่าเป็นบ้านชั้นไหนชั้นหนึ่งติดพื้นเนี่ย
2: ใช่
1: แล้วมันมีความชื้นตามร่องกระเบื้องหรืออะไรก็ตามขึ้นมาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเป็นเชื้อราภายในเยอะมาก
2: ด้วยค่ะบางทีอาจจะเป็นแบบดอกเห็ดขึ้นมา
1: ก็มีน่ากลัวน่ากลัวทีเดียวนะเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกให้ใช้ถูกโซนไม่ได้บอกใช้ไม่ได้แต่ว่า
2: ให้
1: ใช้ในโซนแห้ง
2: ใช่ค่ะอาจจะเป็นชั้นบนบ้าน
1: ถูกต้องก็เป็นเรื่องการเลือกใช้แต่ว่าอย่างที่พี่มีบอกว่า PVC มีเลือกเยอะแยะมากมายเลย
2: ใช่สีก็มีให้เลือกเยอะมากแล้วก็จริงๆตัว PVC เนี่ยมีขนาดให้ลูกค้าเลือกด้วย
1: อ๋อ
2: จะเป็นความ
1: บัวมันมีขนาดมาตรฐานเท่าไหร่ครับพี
2: ่ความสูงของบัวจะมี2นิ้วนะคะ3นิ้วแล้วก็ 3.8 นิ้วแล้วก็4นิ้ว
1: 4นิ้ว
2: ใช่ส่วนความหนาก็มีอีกนะม
1: ี
2: ความหนา8มิลค่ะหนึ่งเซนครึ่งแล้วก็2เซ
1: น2เซนก็มีหนาๆนะ
2: ใช่ค่ะ
1: ส่วนใหญ่มาแบบเยอะเลยขอบเลย
2: ใช่ใช่ค่ะก็จะให้ความสวยงามตัดขอบเลยว่าอย่
1: าง
2: น
1: ั้นแต่ส่วนใหญ่ก็จะตัดขอบเทราเนาะ
2: ใช่ไ
1: ม่ได้แบบตัดเป็นเหลี่ยมๆตรงๆอย่าง
2: น
1: ี้
2: ใช่ตอนนี้เดี๋ยวนี้อาจจะแบบนิยมตัดแล้วก็ปิดหัวเพื่อซ่อนมุมบวกประมาณนั้นค่ะแล้วก็ในส่วนของ

0: ีก็แล้วแต่ว่าลูกค้าอาจจะเลือก1ตามความชอบ2อาจจะดูจากสีพื้นสีผนังหรือว่าสีวงกบประตูบ้าน
1: ครับ
0: ก็อาจจะเลือกแบบใกล้เคียงหรืออัตราชอบได้เลยค่ะ
1: โอเคซึ่งที่นี่เขามีให้เลือกเยอะแยะมากมายมาดูได้
0: ใช่แล้วค
1: ่
0: ะ
1: โอเควันนี้เราจะใช้เป็นบัวอะไร
0: วันนี้ที่จะเลือกไปใช้เปลี่ยนที่บ้านคุณกุ้ง
1: ระ
0: ยองนะคะจะเป็นบัว PVC
1: PVC อ่าที่บอกมันมีอะไรนะทนทานใช่ไหมทนทานน้ำหนักก็ไม่ได้หนักเลย
0: ใช่ค่ะติดตั้งรวดเร็ว
1: ติดตั้งรวดเร็วตัดง่ายทำงานง่าย
0: สะดวกแล้วก็ให้เลือกโดนน้ำได้ผมไม่กิน
1: ผมไม่กินโดนน้ำได้
0: ใช่
1: เจ๋งว่ะ
2: มันก็จบแล้วล่ะในตัวของม
0: ัน
1: ใช่
0: ค่ะ
1: ราคาเป็นไงอ่ะ
0: ราคาตอนนี้จริงๆถ้าในตัวของวัสดุรวมติดตั้งนะคะถ้าประมาณ2นิ้วก็อยู่ประมาณ150บาทต่อเมตร
1: เอ้ยเหรอ
0: ใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเป็น3นิ้วก็อยู่ประมาณ170 3.8 นิ้วก็ประมาณ190ประมาณนี้ค่ะส่วน4นิ้วก็ประมาณ200 200นิด
1: ๆตัวบัวเนี่ยเวลาติดตั้งคือเราเป็นการติดตั้งแบบแห้งเลย
0: ใช่
1: ค่ะแห้งแห้งไม่มีการแบบมาเลอะเทอะแล้วก็คือการตะปูมันก็จบในตัวมันน่ะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: โอเคแล้วก็ไม่ทำให้เขาเรียกอะไรไม่ทำให้ผนังเสียหายเข้าไปในเนื้อปูด้
0: วยค่ะจะเป็นแบบนั้นด้วยค่ะแล้วก็จริงๆการแก้ไขงานในอนาคตก็อาจจะง่ายด้วย
1: โอเคถ้าอย่างนั้นเราก็เอาของแล้วก็ไปจัดการบ้านคุณกุ้งดีกว่า
0: ได้ค่ะ
1: คุณผู้ชมหลายท่านอาจจะสงสัยว่าอุ้ยบัวพื้นบัวผนังนี่เราติดตั้งยังไง
0: ในกรณีของบ้านคุณกุ้งเราอาจจะต้องรื้อในส่วนของบัวผนังเดิมออกก่อนโดยการใช้คัตเตอร์กรีดมุมบนมุมล่างนะคะเพื่อไม่ให้สีผนังเนี่ยมันหลุดมาพร้อมกับตัวบัวที่เหลือออก
1: ไม่งั้นถ้าเกิดเราไปแซะแซะออกกระ
0: ด้างเอาไปแล้วก็ทั้งสีเลยประมาณนั้นค่ะจากนั้นก็อาจจะต้องดูว่าอันเก่าที่เขาติดตั้งไปมันติดตั้งด้วยวิธีการแบบไหนเราอาจจะต้องทำความสะอาดนิดหน่อยประมาณนี้ค่ะทีนี้ในเรื่องของการติดตั้งตัวบัว PVC นะคะช่างเขาจะใช้ในเรื่องของตัวเครื่องตัดสับก็คือเครื่ององศา
1: โอเค
0: ค่ะก็วัดชิ้นงานมาแล้วก็ตัดเข้ามุมเข้าเท่า45องศาหลังจากนั้นก็อาจจะใช้ในส่วนของวัสดุในการแบบติดตั้งเข้าชิ้นงานอีกทีก็คือพวกอาจจะเป็นตะปูกาวตะปู
1: ตอนนี้กาวตะปู
0: ใช่ค่ะแต่ถ้าสมัยก่อนเขาอาจจะใช้พวกกาวลาเท็กกาวพีวหรือกาวยางอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันอาจจะใช้กาวตะปูในการติดตั้งแล้วก็ใช้ตัวกาวร้อนช่วยประยุงตัวชิ้นงานเสร็จแล้วก็อาจจะทำความสะอาดแล้วก็เก็บชิ้นงานด้วยอะคริลิกซีแลนซึ่งอาจจะเป็นสีใกล้เคียงพื้นใกล้เคียงผนังก็ดูดล้างหน้างานอีกทีประมาณนี้

0: ราตีเป็นโครงอย่างนี้เลยนะ
1: ตีเป็นโครงเราเสริมขึ้นไปเพื่อป้องกันเรื่องความชื้นจากพื้นแล้วก็น้ำ
0: โอ้นี่เทสทาเรียบร้อย
1: เรียบร้อยครับ
2: ทาเครื่องแล้ว
1: เรียบร้อยครับเดี๋ยวค่อยขยับเอา

0: มันก็จะมีเฟอร์นิเจอร์ของพี่บางชิ้นมันแช่น้ํามันก็เกิดการบวมน้ําพี่ก็เลยอยากให้แก้ไขให้นิดนึงมีการเปลี่ยนฐานให้พี่เนาะมันจะได้แข็งแรงขึ้นแล้วก็จะมีเคาน์เตอร์ชงกาแฟค่ะอยากจะให้เพิ่มฐานให้สูงกว่าเดิมอีกนิดนึงจะได้เวลาน้ำท่วมพี่จะได้ไม่ต้องยกขนของอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: หลังจากปัญหาเรื่องของบัวฟื้นผ่านไปนะครับเราก็จะมากันถึงเรื่องของเฟอร์นิเจอร์กันบ้างซึ่งเฟอร์นิเจอร์ก็ได้ผลกระทบจากน้ำท่วมเหมือนกัน
2: เยอะ
1: ใช่ไหมครับคุณธนสาครับ
2: เยอะเลยครับถ้าเฟอร์นิเจอร์พวกไม้จริงก็มี
1: แต่คุณก็มาอยู่ระยองด้วยเหมือนกัน
2: ครับผม
1: มาอยู่หลายวันแล้วว
2: ิหลายวันแล้ว
1: ไม่ดีหน้าบ้านเลย
3: มาอยู่ก่อนเราอีกนะคะนี่เตรียมอะไรแต่ทำอะไรเต็มไปหมดเลย
2: ไม้ทำเสือเดี๋ยวอยู่หลายวันเสียงแห้งไม้
3: เขาไม่พี่กินน้ำ
2: มันร้อนพี่ไม่ได้กิน
1: ประมาณยังไงม
2: ัน
1: คือยังไงที่ป่าอันนี้เรียนตามตรงว่าใช้ได้นะครับแล้วก็ในโซนที่เหมาะสมในโซนที่เหมาะสมหมายถึงอะไร MDF เนี่ยมันคือ medium density fiber นะครับ
2: ม
1: ันคือเส้นใยที่อัดด้วยกาวแล้วก็ความดันนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่เหมาะหรอกครับกับการที่มาใช้ในโซนที่มีความชื้นเพราะกระดาษนะ
2: ใช่ครับ
3: มาเป็นฐานมาลับ
2: เป็นกระดาษเศษไม้อะไรพวกนี้

0: ุ่ย
1: ลาขึ้นนะอันนี้ถึงไม่ยุ่ยก็ลาขึ้นลาขึ้นเกิดอะไรขึ้นบ้างพวกระบบทางเดินเราสุขภาพเราทำยังไงอยู่ในห้องใช่ไหมอากาศวนเวียนเออไปหาหมอแกจะไปหาหมอโอ้โหแล้วทำทุกชมอยู
0: ่ทำยังไงเอ้า
1: ไปหาหมอลาขึ้นไปหาหมอไม่ได้แต่เราเหนื่อยใจจะต้องไปหาหมอเนี่ย
0: เหนื่อยใจ
1: เออนะครับเพราะฉะนั้น MDF ใช้ได้แต่ว่าต้องใช้ในโซนที่เหมาะสมนะครับอย่างเฟอร์นิเจอร์ที่เป็น MDF ก็ต้องเลือกใช้ในโซนที่แบบเป็นชั้นบนหรืออะไรก็ตามที่อาจจะเรียกว่าไม่ค่อยสัมผัสความชื้นโดยตรงสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็หลีกเลี่ยงยากเพราะฉะนั้นอันนี้ที่เราใช้เป็นไม้จริง
2: ไม้จริงครับเราจะเปลี่ยนฐานล่างมันเลยช
1: ิ้
2: นที่ชำรุดเราก็จะเปลี่ยนตัวนี้ออกก็จะมีอยู่ประมาณ3ชิ้นเพราะนอกนั้นเฟอร์นิเจอร์ส่วนมากของที่บ้านหลังเนี้ยเขาเป็นไม้จริงเลยก็ซึ่งเจอน้ำท่วมเหมือนกันแต่ปัญหาตรงนั้นทำความสะอาดได้
1: ครับ
2: ฮะ
1: โอเคก็คือเรียกว่าในพื้นที่พื้นผิวจะมีการเลอะเทอะมีลงลาดำแล้วก็ค่อยขัดออก
2: ขัดออกได้
1: ขัดออกใสออกให้ได้เนื้อไม้แล้วก็
0: ทาสีใหม่ให้มันเหมือนเดิม
1: รักษาเนื้อไม้ให้เรียบร้อย
2: ใช่เราก็
1: จะมีขาใหม
2: ่ขาใหม่เราร
1: ูปแบบเป็นไงครับรูปแบบ
2: ก็ขาฐานเดิมเราจะประกอบขึ้นมาสี่เหลี่ยมแล้วก็เข้ารูปตามฐานเดิมทั้งหมดเลย
1: ก็คือเอารูปเฟอร์นิเจอร์มาดูเลยแต่ที่ว่าฐานเดิมเป็นยังไง
2: ฐานเดิมเป็นยังไงแล้วก็วัดขนาดเท่านั้นแล้วก็ประกอบแบบฐานขึ้นมาแล้วก็จับยึดด้วยสกรูแล้วก็
0: แทนที่ไปเลย
2: ใช่ครับป้องกันแล้วเผื่อเวลาเขาต้องใช้งานอยู่เยอะเพราะเขาวางของไว้เยอะมาก
1: ของเยอะมากด้วย
0: ต้องแข็งแรง
1: แล้วเรายกขึ้นทำไงฮะ
2: เราก็จะยก
1: ตัวเฟอร์นิเจอร์ขึ้น
2: เฟอร์นิเจอร์เก่ายกออกมาแล้วก็ดูแล้วก็จะตัด
1: อ๋อคือเราต้องเอาเฟอร์นิเจอร์เอาของออกจากตู้แหละ
2: ใช่ครับต้องเอาของออก
1: ถูกไหม
2: ใช่ครับ
1: อ๋อแล้วก็มาทำใหม่ซะ
2: ใช่ครับ
1: โอเคกี่ตัวนะฮะ
2: สามชิ้น
1: สามชิ้นฮะก็เป็นสาเหตุที่ทำให้พี่สาต้องมาค้างคืนนี่แล้วก็คือกว่าจะยกกว่าจะอะไรหรือของ
2: เอาเรื่องอยู่เหมือนกัน
1: สุดยอดเลยนะฮะทั้งหมดทั้งบ้านก็ทำสิ่งนี้เพื่อคุณได
3: ้
1: ยอดไปเลยนะฮะโอเคแล้วอย่างนี้มันก็คือเป็นฐานสี่เหลี่ยม
2: เป็นฐานสี่เหลี่ยมเดี๋ยวประกอบไม้ด้วยยึดด้วยสกรูเนี่ยไม้พวกนี้
0: ค่ะ
1: ไม้ประสาน
2: ไม้ประสาน
1: สุดทิศของเรา
2: ใช่ครับสุดทิศเลย
1: แ
2: ล้
1: วราคาไม่แพง
2: ราคาไม่แพง
1: ใช้ตลอด
0: ใช่
2: แล้วเราเชื่อเรื่องความแข็งแรงเราใช้ความหนาของไม้มันก็โอเคใช้ได้ไม่ได้ใช้แบบบางๆ10มิล12ม
1: ิลก็คือตัวขามันหนาพอที่เป็นโครงสร้างในตัวมันเองแล้ว
2: ใช่ครับ
1: ส่วนแล้วตัวนี้ฮะที่เจาะยึดเนี่ย
2: ตัวนี้ยึดสกรูด้านนี
1: ้สกรูเลย
2: ใช่ครับสกรูยึดไปเลยเพราะว่าเราจะไม่ปืนลมพวกนี้ยิงแล้วไม่ค่อยแข็งแรง
1: โอเค
2: ตะปูหรือว่าตอกลิ่มตอกเดือยจะแข็งแรง
1: ปืนยิงตะปูลมเนี่ยปกติใช้สำหรับพวกแบบตกแต่งผิวงานที่ไม่ต้องรับแรงรับน้ำหนักมากไม่ได้เครื่องย้ายบ่อยไม่ได้มีการเลื่อนนู่นนี่แต่ถ้าเป็นเลื่อนแบบนี้ยังไงก็ต้องสกรูเพราะมันแข็งแรงกว่า
2: แข็งแรงครับ
1: นะครับยึดกับโครงสร้างไปเลยอ่ะโอเคลุยครับ

0: าดูขาแต่ละตัวจะยังไงมั้งพี่โหนี่คือเดี๋ยว
1: นะฮะ
0: อันนี้คือพี่เอามาเหรอ
2: พี่ถอดจากตัวพื้นฐานขาตู้โชว์ตัวเดิม
0: อ๋อนี่ตู้เดิมนี่ขาตู้เดิม
2: ขาตู้เดิมเพราะว่าเราไม่ได้เสริมแบบเหมือนแบบขาพวกเคาน์เตอร์พวกอะไรเพราะว่าตัวเนี้ยเค้ามีขาสแตนเลสอยู่แล้วก็ถอดจากของเดิมมาซึ่งของเดิมมันเป็นไม้ชันอ้อยโหหนักกว่า MDF อีก
0: คือมันคือแน่นอนยุ่ยแน่นอน
2: ยุ่ยเลยเปลือกชิ้นเลย
1: เหมือนกระดาษดีๆนี่
0: ใช่คือกระดาษ
2: ก็เลยไปรื้อเปลี่ยนเป็นไม้แผ่นเต็มๆให
0: ้อ่ะโอเค
2: หนักตู้ได้สบาย
0: ก็เรียกว่าอันนี้แข็งแรงแน่นอนนะครับแล้วก็ไม่น่าจะผุง่ายๆ
2: ไม่ครับเรื่องความชื้นเรื่องอะไรรับได้สบาย
0: แน่นอนเลยนี่คือเรื่องของขาตู
2: ้
0: แล้วไอ้ขาเคาน์เตอร์อะไรเงี้ยพี่เตรียมไว้ฮะ
2: เตรียมไปแล้วครับนี่ไงขาเคาน์เตอร์
0: อ๋อเราตีเป็นโครงอย่างนี้เลยนะ
2: ตีเป็นโครงเสริมขึ้นไปเพื่อป้องกันเรื่องความชื้นจากพื้นแล้วก็น้ำ
0: โอเคโอ้นี่เททาเรียบร้อย
2: เรียบร้อยครับ
1: ทาเรียบแล้ว
2: เรียบร้อยครับนี่เลยตัวนี
1: ้เก็บ
2: ท
1: าง
2: เคาน์เตอร์
0: กี่เซนนะนี
2: ่10เซน
0: โอ้ก็เยอะนะ
2: เยอะครับเสริมมา10เซนแต่ว่าสูงมากกว่านี้เคาน์เตอร์มันใช้งานยาก
0: มันใช้ไม่ได้ต้องปีนใช่แล้ว
2: ปีน
0: ขย่ง
1: เพราะบาร์ที่เขามีตอนนี้มันคือบาร์แบบสูงแล้วมันไม่ใช่บาร์แบบโป๊ะอย่างน
0: ี้
1: ถ
0: ้
1: าสูงกว่านี้ก็คือต้อง
0: เสริมกว่านี้ก็ไม่ไหวแล้ว
2: ใช่เสริมตัวนี้ก็เป็นตู้โชว์เอ้ยชั้นทีวี
1: เป็นตู้โชว์
2: ตู้โชว์ธรรมดา
0: ตู้โชว
1: ์ตู้โชว์
2: ตัวนี้ก็ยกให้พ้นความชื้นจากพื้นและเรื่องน้ำท่วมด้วย
0: โอ
2: ้
0: โห
2: เขาต้องการอย่างนั้น
0: เป็นเซตเดียวกันนะก็เรียกว่าทำทีเดียวเลย
2: ใช่ครับ
0: นะเรื่องราวของการเสริมเฟอร์นิเจอร์ให้สูงขึ้นนะฮะหลายท่านอาจจะแบบอุ้ยทำยังไงมันทำได้เหรอทำได้นะครับ
2: ได
0: ้แล้วก็ต้องดูวัสดุที่เป็นพื้นของตัวเฟอร์นิเจอร์เดิมด้วย

0: อย่างที่พี่สาบอกว่าบางอันมันคานอ้อยอย่างเงี้ย
1: โอ้โหเนี่ยไอ้ตัวนี้ต้องเปลี่ยนเลย
0: เ
1: นี่ยไอ้ตัวหลัก
0: ที่บอกว่ามันไม่ใช่ไม่ดีแต่ว่าในบางพื้นที่
2: มันต้องใช้งานให้ถูกใช้งานให้เหมาะกับมัน
0: ถูกต้องถูกต้องแล้วความแข็งแรงอันนี้แข็งแรงกว่าแน่นอนเพราะว่าเป็นไม้จริงเป
1: ็
0: นไม้ประสานจริงแต่ว่าเป็นไม้จริงนะฮะก็เรียกว่าอายุการใช้งานน่าจะนานกว่าทนทาน
1: ใช่ครับ
0: นะครับต่อไปก็คือการติดตั้งแล้วเราจะเอาไปติดตั้งในพื้นที่แล้วนะครับไปดูดีกว่าครับ

0: เดี๋ยวแค่ขยับเอา
1: ของพี่สาต้องเดิน
0: นะเดี๋ยวนะ
1: น
0: ิ
1: ดเด
0: ีย
1: วน
0: ิ
1: ดเด
0: ีย
1: วหน
0: ึ่
1: งเซนสองเซนโอเคพอแล้วพี่อันนี้ลองไปเดี๋ยวน
0: ะสไลด์ทำ
1: ได
0: ้เอาเสมอเลยนะเอาขอบเสมอนะ

0: เรียบร้อยนะฮะสำหรับภารกิจช่างประจำบ้านวันนี้นะครับทั้งเรื่องของการเปลี่ยนบัวใหม่หมดเลยนะฮะ
1: สะอาดเรียบร้อยเนียนกริบเลย
0: จากบัวที่เป็น MDF เป็นอะไรเงี้ยก็คือมีความชื้นไม่ได้แล้วต้องเป็น PVC นะครับก็จริงๆบัวมีหลายวัสดุมากก็เลือกใช้ให้ถูกต้องกับพื้นที่และความต้องการของคุณรวมถึงงบประมาณด้วย
1: ใช่แล้ว
0: มีหลายความหนามีหลายความกว้างด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของเฟอร์นิเจอร์ยังไง
1: นี่ค่ะเราก็มีการยกระดับขึ้นมาแล้วนะเผื่อว่าน้ำท่วมครั้งหน้าอะไรก็จะได้ไม่ต้องกังวลแล้วนะคะวัสดุก็แข็งแรงทนทาน
0: ใช่นี่ยกขึ้นมาแต่ยกมาไม่เยอะมากเ
1: พราะว่ายังใช้งานได้อยู
0: ่ถูกต้องถ้ายกเยอะกว่านี้เนี่ยก็ต้องยืนรับประทานกันดี
1: แล้ว
0: นี่แล้วนะฮะไม่ได้นะฮะก็ยกขึ้นมาพอประมาณ10เซนนะกำลังดีกำลังใช้งานเลยแล้วก็เป็นวัสดุที่เรียกว่าน่าจะทนต่อน้ำท่วมได้ดีกว่า
1: ใช่แล้วก็รับแรงได้เป็นโครงสร้างได้นะคะนี่ก็พี่สาจัดการในเรื่อง
0: จัดการให้ทั้งหมดเลยนะครับโอเคถ้าเกิดว่าใครที่มีปัญหาแบบนี้นะฮะหรือว่ามีปัญหาอย่างอื่นที่อยากจะให้เราไปลองช่วยแก้ปัญหาดูก็สามารถส่งเรื่องมาได้ในเพจ
1: ใช่คำว่าลองช่วย
0: ลองช่วย
1: ลองดู
0: เอ้าบางทีไปหน้างานบางทีเราอาจจะแก้ไม่ได้ก็ได้เพราะว่า
1: ใช่มันก็ต้องมันมีดีเทลยิบย่อยเยอะแยะปัญหามันไม่ได้แก้ง่ายๆนะนี่เราต้องใช้ช่างผู้เชี่ยวชาญ
0: ถ้าเกิดเขาร
1: ายการเราต้องกี่ปี
0: ถ้าเกิดไปบ้านเขาเงี้ยแล้วบ้านเขาผนังร้าวตั้งแต่ชั้น2มาชั้น1คุณจะช่วยเขาได้ยังไง
1: ทุบค่ะ
0: อ
1: ะไรอย่าง
0: เงี้ย
1: ใช่ถูกต้อง
0: ขอความกรุณา
1: ส่งเข้ามา
0: ส่งเข้ามาดีกว่านะครับโอเควันนี้ผมกับอาทิตย์ลาก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหาในปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านอัปเดตเป็นบุ๊กช่างประจำบ้านติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์ครึ่งถึง11โมงทางอารินทีวี HD ช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน
2: อมรินทร์ทีวี
3: กู้สินเชื่อมาเขาบอกว่าเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลไม่ต้องใช้หลักประกัน
4: อย่างนี้
3: ถ้าเราไม่จ่ายนี่จ่ายไม่ไหวเขาก็ยึดทรัพย์เราไม่ได้สิ
5: คำตอบคือไม่จริงครับสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันเช่นบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคลแม้เป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องใช้หลักประกันแต่หากเราไม่สามารถชำระหนี้ได้อย่าได้สบายใจเป็นอันขาดว่าเจ้าหนี้ไม่สามารถยึดอะไรเพราะเจ้าหนี้สามารถส่งเรื่องดำเนินคดีตามกฎหมายแพ่งได้แล้วหากเราไม่ไปชำระหนี้ตามระยะเวลาที่ศาลกำหนดก็จะมีการออกหมายบังคับคดีให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เป็นชื่อของเราซึ่งรวมถึงเงินเดือนด้วยโดยจะมีเจ้าพนักงานของกรมบังคับคดีเป็นผู้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินเพื่อนำไปขายทอดตลาดแล้วนำเงินที่ได้จากการขายมาชำระหนี้ให้เจ้าหนี้จนครบตามจำนวน
3: ถ้าอย่างนั้นเราต้องติดคุกไหมถ้าไม่จ่ายหนี้และเข้าสู่กระบวนการศาลแล้ว
5: ตามกฎหมายแล้วลูกหนี้จะไม่ถูกจับหรือคุมขังเพราะภาระหนี้สินที่เกิดจากการกู้ยืมเนื่องจากเป็นคดีแพ่งไม่ใช่คดีอาญายกเว้นในกรณีที่เป็นการทุจริตหรือปลอมแปลงเอกสารทางการเงิน
3: แล้วถ้าชำระไม่ไหวต้องทำยังไง
5: การไกล่เกลี่ยคือคำตอบทุกปัญหาหนี้ลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถคุยและไกล่เกลี่ยกันได้ตั้งแต่ก่อนฟ้องด้วยการติดต่อ

ขอไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินหรือติดต่อทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้การไกล่เกลี่ยระหว่างฟ้องลูกหนี้ไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในระหว่างการฟ้องศาลและการไกล่เกลี่ยหลังศาลมีคำพิพากษาโดยหลังศาลมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ลูกหนี้สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือกับทางกรมบังคับคดีในการไกล่เกลี่ยหนี้กับเจ้าหนี้ได้ดังนั้นเมื่อตัวเราเกิดปัญหาจ่ายหนี้ไม่ไหวให้รีบติดต่อเจ้าหนี้เพื่อชี้แจงเหตุผลและเจรจาขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้เหมาะกับสถานะทางการเงินของเราเจ้าหนี้จะช่วยวิเคราะห์หาทางออกปัญหารวมถึงปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ใหม่ให้เราซึ่งมีได้หลายรูปแบบเช่นขยายระยะเวลาการชำระหนี้หรือการลดอัตราดอกเบี้ยเราไม่ควรปล่อยปละละเลยหรือชะล่าใจเนื่องจากสินเชื่อประเภทที่ไม่มีหลักประกันนั้นคิดอัตราดอกเบี้ยสูงเมื่อเราเห็นว่าความสามารถในการชำระหนี้ลดลงหรือจ่ายไม่ไหวก็ควรตั้งสติในการแก้ไขปัญหาหาข้อมูลมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐและสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้ที่สามารถช่วยลดภาระได้อย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

เกลี่ยได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: สวัสดีครับกฎหมายเพื่อประชาชนช่วงบัลลังก์คุณธรรมเปิดประตูดูศาลผ่านบัลลังก์คุณธรรมมสธในวันนี้นะครับเราก็ยังคงอยู่กันที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจากตอนที่ผ่านมาเราก็ได้มีการพูดถึงในเรื่องของโครงสร้างนะครับรูปแบบหรือกระบวนการที่เกี่ยวข้องในศาลเยาวชนและครอบครัวกันไปแล้วสำหรับวันนี้เราจะต้องมาดูกันนะครับว่าความแตกต่างหรือทางเลือกอื่นๆในการดำเนินคดีกับบุคคลที่เราเรียกเขาว่าเด็กหรือเยาวชนเนี่ยนะครับมันจะมีความแตกต่างไปจากการดำเนินคดีกับบุคคลที่เป็นผู้ใหญ่แล้วหรือไม่อย่างไรรวมถึงเกี่ยวกับเรื่องของผลจากการที่ทำเกี่ยวกับมาตรการต่างๆที่เกี่ยวข้องที่เป็นพิเศษโดยเฉพาะเนี่ยนะครับจะมีผลอะไรอย่างไรบ้างแล้ววันนี้เราก็จะได้รับความรู้เรื่องราวเหล่านี้นะครับจากวิทยากรท่านเดิมนะครับที่ยังคงอยู่กับเราตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับนั่นก็คือคุณเนตินันท์สุขชุมนิติกรโครงการสนับสนุนการบังคับคดีประกันกลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: ครับวันนี้ต้องรบกวนพาไปดูในศาลเพิ่มเติมอีกนะครับเพราะเนื้อหาเราค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียวนะครับผมอยากจะทราบนะครับหรือบางทีหลายๆท่านคุณผู้ชมก็อาจจะอยากจะทราบเหมือนกันว่าที่ตอนที่ผ่านๆมาที่เราได้คุยกันว่าการดำเนินคดีเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนเนี่ยมันมีความละเอียดอ่อนและมีความพิเศษกว่านะครับก็เลยอยากจะลองสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของความแตกต่างนะฮะระหว่างการดำเนินคดีของเด็กและเยาวชนกับตัวผู้กระทำที่เป็นผู้ใหญ่ครับว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง
1: ครับก็อยากจะขอเรียนนะครับว่าเด็กหรือเยาวชนที่กระทำความผิดในตอนแรกๆที่เราได้คุยกันนะครับก็คือเราจะมีการตรวจสอบการจับนะครับสามารถขอประกันได้ขอถ้าคดีอัตราโทษไม่เกิน10ปีนะครับก็จะสามารถขอปล่อยชั่วคราวโดยไม่ต้องวางหลักประกันทีนี้เราไม่ได้พูดถึงในขั้นในชั้นเมื่อฟ้องมาแล้วนะครับเมื่อพนักงานอัยการเนี่ยได้รับการสรุปสำนวนจากพนักงานสอบสวน
0: ครับ
1: พนักงานอัยการฟ้องเด็กหรือเยาวชนเนี้ยต่อศาลแล้วกระบวนการเนี้ยมันจะเหมือนไหมมันจะเหมือนกับกรณีศาลปกติที่เอาพยานหลักฐานเข้าสืบ มีคำพิพากษาแค่นั้นหรือเปล่าถ้าตอบเลยก็คือว่าไม่นะครับซึ่งกระบวนการของศาลเยาวชนและครอบครัวนะครับต้องอยากจะเน้นย้ำนะครับเรามุ่งที่จะการที่จะมีการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กดังนั้นเราจะมีทั้งกระบวนการเชิงสมานฉันท์กระบวนการหักเหคดีเนี่ยออกจากกระบวนการยุติธรรมปกติเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลครับก็เพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับตัวเด็กและก็สังคมครับผมซึ่งกระบวนการเนี่ยที่ศาลเยาวชนและครอบครัวนะครับนำมาใช้เนี่ยก็นอกจากการมีคำพิพากษาแล้วเนี่ยก็จะมีอยู่หลักๆ ก็คือ3ประเภทนะครับซึ่งเราจะเข้าใจกันนะครับว่าเป็นมาตรการแทนการดำเนินคดีอาญามันจะมีอยู่1ก็คือช่วงก่อนฟ้องนะครับแล้วก็มาตรา90ที่เป็นมาตรการแทนการดำเนินคดีอาญาหลังฟ้องนะครับแล้วก็มาตรา132
0: อันนี้เดี๋ยวต้องชี้แจงนิดนึงว่าเป็นกฎหมายตามพ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวใช่ป
1: ่ะใช่เลยครับผมซึ่งมาตรา132ก็คือมาตรการแทนการพิพากษานะครับซึ่งถามว่า3มาตรการนี้มีหลักเกณฑ์หรือว่าความสำคัญอะไรอย่างไรบ้างก็อยากจะขอบอกคร่าวๆนะครับว่าในส่วนของมาตรา86นะครับเขาจะใช้ในกรณีที่ในชั้นสถานพินิจสมมติในกกระทำความผิดนะครับในกกระทำความผิดตรวจสอบการจับแล้วอยู่ในช่วงอาจจะเลย30วันเพราะมันต้องผัดฟ้องนะครับอยู่ช่วงผัดฟ้องทางสถานพินิจเห็นว่าในกกระทำความผิดดังกล่าวเนี่ยอัตราโทษไม่เกิน5ปีแล้วก็ในกสำนึกผิดรวมทั้งตัวผู้เสียหายก็ได้รับการเยียวยาและก็ไม่ติดใจนะครับทางสถานพินิจเนี่ยก็จะสามารถที่จะจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูโดยการจัดทำแผนเนี่ยเสนอให้ท่านอัยการก่อนนะครับแล้วก็ ให้ศาลพิจารณาภายใน30วันเนี่ยซึ่งเมื่อเด็กแผนเหล่านี้แผนตัวเนี้ยตามมาตรา86ก็คือเห็นว่าเด็กสามารถที่จะไปทำงานบริการสังคมนะครับซึ่งถ้าเขาทำครบจำนวนชั่วโมงตามแผนเนี่ยก็จะพนักงานอัยการก็จะมีคำสั่งไม่ฟ้อง
0: ประเภทงานพวกบริการสังคมที่เด็กและเยาวชนจะไปทำในมาตรการเหล่านี้มีอะไรบ้างฮะ
1: ก็จากที่เห็นนะครับก็จะเป็นการไปบำเพ็ญประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นที่วัดหรือที่สถานที่ราชการต่างๆอาจจะเป็นการไปทำความสะอาดนะครับหรือว่าไปช่วยงานซึ่งก็จะให้ผู้มีอำนาจในสถานที่นั้นๆเป็นคนรับรองจำนวนชั่วโมงนะครับซึ่งอัตราเนี่ยก็จะระบุเลยว่าแผนจะไม่เกิน30ชั่วโมงซึ่งเด็กๆหลายๆคนที่กระทำความผิดนะครับเล็กน้อยก็ได้รับประโยชน์ตรงนี้ซึ่งเมื่อมีคำสั่งไม่ฟ้องก็เด็กก็จะไม่ถือว่าเป็นต้องมีคำพิพากษาหรือเคยต้องโทษอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ในส่วนของมาตรา90เมื่อกี้เรามาตรา86โดยสถานพินิจมาตรา90เขาเรียกว่ามาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาหลังฟ้องคำว่าหลังฟ้องคืออะไรพนักงานอัยการฟ้องและศาลท่านเห็นว่าคดีนี้มีอัตราโทษไม่เกิน20ปีรวมทั้งแล้วก็ผู้เสียหายก็อาจจะมีหรือไม่มีถ้ามีก็ต้องยินยอมเด็กต้องสำนึกผิดศาลก็อาจจะศาลก็จะมีคำสั่งส่งให้ทางสถานพินิจนะครับทำแผนใช่แต่นี่ก็คือหลังฟ้องนะครับก็ทำแผนได้เหมือนกันแล้วก็กิจกรรมก็เป็นไปเพื่อการบำบัดฟื้นฟูใช่แล้วก็ศาลก็จะจำหน่ายคดีชั่วคราวนะครับแล้วก็ระยะเวลาแผนนี้ก็อาจจะมีทั้งการติดตามประเมินผลโดยพนักงานพินิจเพราะว่ามันเป็นเรื่องของชั้นสถานพินิจการบำเพ็ญประโยชน์ก็มีหรือว่ากิจกรรมอื่นใดของทางสถานพินิจของแต่ละจังหวัดนั้นๆเนี่ยแล้วก็ถ้าเกิดปฏิบัติครบถ้วนก็ศาลก็จะมีคำสั่งยุติคดีเด็กก็จะไม่มีคดีติดตัวแต่ว่าถ้าในส่วนของศาลเยาวชนเนี่ยการรายงานตัวนะครับคือแผนจะกำหนดเป็นห้วงปีเหมือนกันแหละจนจะถึงนับแต่วันที่ยุตินับแต่วันที่จำหน่ายชั่วคราวจนถึงวันยุติเนี่ยแล้วก็จะมีการรายงานตัวซึ่งการรายงานตัวก็อยากจะบอกว่าเป็นการรายงานตัวต่อผู้พิพากษาสมทบก็คือแต่ละท่านก็คือเหมือนกับจะรับเคสไปเลยว่านางก็ดูเด็กเนี่ยในจำนวนอัตราเด็กเท่านี้ก็จะติดตามผลเลยว่าเนี่ยภายในปีเนี่ยเด็กแล้วก็จะมีการตรวจฉี่ด้วยสำหรับเด็กบางประเภทที
0: ่หาสารเสพติด
1: ใช่ครับผมตรวจสารเสพติดในปัสสาวะนะครับซึ่งก็ยังมีหลายๆคนที่ก็ยังหวนกลับ

0: จารณาเพื่อมีคำพิพากษาต่อไปซึ่งก็จะมีอยู่ในรูปแบบของการหักเหการสมานฉันท์ในการประชุมกลุ่มอะไรพวกนี้ก็ศาลเยาวชนก็จะนำกลเม็ดตรงนี้มาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้แก่เกิดแก่สังคมแล้วก็กับตัวเด็กเองครับผม
1: ครับตรงนี้น่าสนใจนิดนึงนะครับเรื่องของเกี่ยวกับมาตรการที่เรียกว่าการหักเหที่ว่าเนี่ยนะครับที่เกี่ยวกับกระบวนการสมานฉันท์ผมได้ยินคุณเนตินันท์พูดเนี่ยก็เลยอยากจะลองขยายความนิดนึงนะครับว่าไอ้กระบวนการยุติธรรมสมานฉันท์ในศาลเยาวชนและครอบครัวเนี่ยมันมีหลักการสำคัญยังไง
0: ถ้าหลักการสำคัญจริงๆนะครับก็คือการที่มันคือความร่วมมือมันคือความเข้าใจมันคือเราต้องมีเจตจำนงร่วมกันทั้งไม่ว่าจะเป็นโจทจำเลยรวมทั้งตัวพ่อแม่ผู้ปกครองว่าโอเคเด็กเนี่ยควรได้รับโทษเท่านี้พอแล้วแล้วที่เหลือผู้เสียหายได้รับการเยียวยาพอแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดผลดีกับทั้งตัวเด็กกับทั้งทุกอย่างกับตัวสังคมเนี่ยครับคือการสมานฉันท์ตามแนวทางของศาลเยาวชนที่นำมาปฏิบัติครับซึ่งจาก3วิธีนี้เมื่อกี้เราจะได้ยินคำว่ายุติคดีแล้วเด็กได้ประโยชน์ยังไง
1: เด็กได้ประโยชน์ยังไง
0: ครับผมซึ่งการยุติคดีเนี่ยก็คือผลการยุติคดีนะครับในวันสุดท้ายเนี่ยก็จะมีการส่งผลตัวเนี้ยไปที่พนักงานสอบสวนสพหรือว่าที่จับ
1: ที่รับผิดชอบ
0: ใช่ที่จับกลุ่มเด็กเนี่ย
1: ในพื้นที่
0: ใช่เพื่อที่จะส่งผลตัวเนี้ยไปที่กองทะเบียนประวัติอาชญากรรมเพื่อลบประวัติการกระทำผิดดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าเราจะเคยเห็นว่าเด็กที่กระทำความผิดเนี่ยก็จะสามารถเป็นผู้รักษาอัยการได
1: ้ก็คือเรียกว่าประวัติยังไม่เสีย
0: ใช่
1: แต่เขาจะไปสมัครงานหรือว่าเรียกว่ามันก็คือผ้าขาวไปเลย
0: ใช่
1: นะครับก็ถือว่าเหมือนกับไม่เคยกระทำความผิดหรืออย่างนั้นป่ะ
0: ใช่ครับผมนั่นคือคำว่าการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูการให้โอกาสให้เขากลับเข้าสู่สังคมไม่ไปเป็นการสร้างตาบาปให้แก่ตัวเด็กแล้วก็ให้เด็กออกมาสู่สังคมได้แบบโอเคฉันเหมือนหลายๆคนที่มาที่ศาลเยาวชนผมก็จะบอกว่าเราคงไม่ต้องเจอกันอีกแล้วแล้วถือว่าเราเนี่ยได้รับบทเรียนก่อนคนอื่นนะดังนั้นบทเรียนตัวนี้เราจำไว้เลยแล้วเราอย่าไปทำผิดอีก
1: ในวันนี้นะครับเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการพิเศษต่างๆที่ทางคุณเนตินันได้นำเสนอให้กับคุณผู้ชมก็คงจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ชมแล้วก็อาจจะรวมถึงในเรื่องของเป็นอุทาหรณ์ด้วยนะครับว่าในการกระทำความผิดนั้นโดยเฉพาะในเรื่องของการที่เป็นผู้กระทำที่เป็นเด็กและเยาวชนนั้นมันมีความละเอียดอ่อนอย่างไรแล้วก็จริงๆแล้วสังคมก็ยังเน้นเรื่องของการให้โอกาสมากกว่าการลงโทษนะครับและสำหรับวันนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณคุณเนตินันท์สุขชุมเป็นอย่างมากเลยนะครับสำหรับเนื้อหาที่ดีในวันนี้ขอบคุณมากเลยครับ
2: สวัสดีค่ะค่ะกลับมาพบกันนะคะในช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีค่ะ
3: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็มีละครมาให้ชมเหมือนเดิมค่ะพี่อ้อย
2: ค่ะ
3: นะคะอีกแล้วค่ะละครของเรานะคะวันนี้นะคะก็อาจจะเกี่ยวกับทั้งผู้ชายและผู้หญิงแล้วก็เกี่ยวกับคนขับขี่บนถนนด้วยนะคะว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เราจะทำยังไงดีชื่อตอนว่าเมาแล้วขับค่ะพี่อ้อยค่ะ
2: ค่ะจะเป็นยังไงไปชมละครกันเลยค่ะ
3: ค่ะ
4: เอ้าพี่พิมพ์วันนี้มาทำงานแต่เช้าเลยนะ
5: อันเกิดเรื่องขึ้นเมื่อคืนนะสิเธอไม่ได้ดูคลิปในข่าวหรอ
4: ข่าวอะไรหรอไม่ได้ดูเลยเมื่อคืนหลับตั้งแต่หัววันเลยอ่ะ
6: เอ้ามันเรื่องอะไรกันน่ะ
5: ก็เมื่อคืนน่ะก๊อฟขับรถชนคนแถมโดนข้อหาเมาแล้วขับอีก
6: โอ้ยก๊อฟเมาประจำอยู่แล้ว
4: แล้วเป็นไงบ้างเนี่ยพี่ก๊อฟนั่นไงพี่ตูนมาแล้ว
5: ตูนก๊อฟแฟนเธอเป็นไงบ้าง
4: เรื่องราวมันเป็นยังไงเหรอพี่ตูน
7: คืออย่างนี้เมื่อคืนเราไปงานเลี้ยงแล้วก๊อฟมันก็ดื่มเหมือนเดิมแหละเราก็เตือนแล้วว่าอย่าดื่มสุดท้ายตอนกลับก็ไปขับรถชนคนนะสิ
4: แล้วคนที่โดนชนเขาเป็นยังไงบ้างอ่ะ
7: ก็ไม่ได้เป็นอะไรเยอะหรอกก็แค่เจ็บนิดหน่อยแต่ที่แย่กว่านั้นก็คือตำรวจดันมาเห็นพอดีแล้วตำรวจก็ได้กลิ่นแอลกอฮอล์จากก๊อฟไงก็เลยรู้ว่าก๊อฟอ่ะเมาแล้วขับ
5: แต่เราเห็นในคลิปอ่ะก๊อฟทะเลาะกับตำรวจด้วยนะ
7: ก็ก๊อฟมันไม่ยอมไปโรงพักนั่นสิก็เลยทะเลาะกับตำรวจตามคลิปนั่นเลยอ่ะ
6: อ้าวแล้วอย่างนี้ก๊อฟจะโดนข้อหาอะไรบ้างเนี่ย
2: ค่ะจากละครนะคะอันนี้ตอบง่ายเลยค่ะว่าผิดแน่ๆแหละ
3: เมา

0: แล้วก็ขับด้วย
1: ใช่ตรงตัวมากเลยนะคะแต่ในกรณีนี้นะคะอยากจะให้ทุกคนได้เข้ามาดูในพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะในเรื่องนี้นะคะจะเกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติจราจรค่ะพ.ศ.2522ค่ะในเรื่องนี้นะคะก็คือบอกไว้เลยว่าผู้ที่จะขับขี่ยานพาหนะเนี่ยจะต้องไม่มีการมึนเมาหรือดื่มสุราเกิดขึ้นนะคะอันนี้ห้ามไว้เลยนะคะและสำหรับกรณีนี้นะคะเมื่อมีการเมานะคะแล้วขับก็แน่นอนว่ามีความผิดเกิดขึ้นนะคะในกรณีนี้นะคะในเรื่องนี้แบ่งการเมาแล้วขับออกเป็น4กรณีด้วยกันค่ะกรณีแรกนะคะเป็นกรณีเมาแล้วขับแบบปกติไม่ได้ไปทำร้ายใครก่อนค่ะยังไม่ทันได้ทำร้ายนะคะกรณีนี้นะคะก็มีโทษทางอาญาไว้นะคะต้องบอกก่อนว่าพ.ร.บ.จราจรเนี่ยเป็นพ.ร.บ.ที่มีโทษทางอาญานะคะทางแพ่งและทางปกครองด้วยนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะเมาแล้วขับเฉยๆเนี่ยก็มีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีนะคะแล้วก็ปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 20,000 บาทนะคะหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะแล้วก็รวมถึงสามารถที่จะถูกยกเลิกการใช้ใบอนุญาตขับขี่ได้ด้วยเลยนะคะ
0: ค่ะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเป็นการเมาแล้วขับนะคะทำให้ได้รับอันตรายสาหัสนะคะคือยังไงคะได้รับอันตรายสาหัสคือเสียอวัยวะสมมุติผู้เสียหาย
1: เป็นไปตามเหมือนมาตรา297นะคะ
0: ตามประมวลกฎหมายอาญาก็คือสูญเสียอวัยวะสำคัญนะคะหรือว่า
1: ตาบอดแขนขาขาดหรือว่าจิตพิการหรือว่าร่างกายไม่สมประกอบ
0: ค่ะอันนี้นะคะเขาเรียกว่าได้รับอันตรายสาหัสถ้าเมาแล้วขับแล้วทำให้ผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยได้รับอันตรายสาหัสนะคะก็คือจะต้องระวางโทษนะคะระวางโทษจำคุกตั้งแต่2-6ปีนะคะหรือนะคะปรับโทษปรับก็คือ 40,000 ถึง 120,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะแล้วก็จะถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่เนี่ย2ปีค่ะพี่ออยถ้าเมาแล้วขับทำให้คนที่รับความเสียหายเนี่ยถึงแก่ความตายเลย
1: ค่ะ
0: โทษก็จะรุนแรงขึ้นอันนี้นะคะก็คือจะมีโทษจำคุกตั้งแต่นะคะ 3-10 ปีนะคะหรือโทษปรับนะคะโทษปรับก็คือตั้งแต่ 40,000 ถึง 200,000 บาทนะคะซึ่งหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะซึ่งในกรณีนี้นะคะถ้าเกิดตายเนี่ยนะคะเสียชีวิตเนี่ยนะคะก็ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่นะคะตลอดเลยนะคะ
1: ห้ามขับแน่นอนเพราะว่าคนตาย
0: ไปเลยนะคะ
1: เมื่อกี้เราข้ามไปนิดนึงค่ะวันนี้พี่ก้อยลืมพูดในกรณีที่2นะคะเมื่อกี้มีเมาแล้วขับแบบปกติใช่ปะคะแล้วก็ขอมาสเต็ปที่2ก็คือเมาแล้วขับแล้วก็ทำอันตรายแก่บุคคลอื่นเฉยๆก่อนนะคะอันตรายเฉยๆนะยังไม่สาหัสนะ
0: คะ
1: อันนี้ก็มีโทษจำคุกค่ะก็คือตั้งแต่1-5ปีนะคะแล้วก็อาจจะมีโทษปรับด้วยนะคะก็คือปรับตั้งแต่20,000จนถึง100,000บาทนะคะรวมถึงสามารถที่จะถูกพักใช้ใบอนุญาตขับขี่หรืออาจจะถูกยกเลิกไปเลยก็ได
0: ้ค่ะอันนี้ก็คือแล้วแต่ดุลพินิจของศาลนะคะพี่อ๋อ
1: แล้วแต่ความเสียหายที่มันเกิดขึ้นด้วย
0: ใช่ค่ะทีนี้เรามาดูต่อค่ะแล้วทีนี้ค่ะความเสียหายที่เกิดขึ้นตัวพ.ร.บ.คุ้มครองไหมที่ถ้าสมมุติว่าเป็นเรื่องที่ค่ารักษาพยาบาลคนบาดเจ็บอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: เพราะว่าในเรื่องของจราจรเราก็รู้กันอยู่แล้วนะคะว่ามีกฎหมายอื่นๆมาควบคุมรวมถึงประกันอันนี้คิดว่าทุกท่านแหละก็คือต้องมีต้องทำด้วยแล้วก็พ.ร.บ.ประกัน
0: ใช่ค่ะ
1: พ.ร.บ.คุ้มครอง
0: ผู้ประสบภัยจากรถนะคะคือพ.ร.บ.ตัวนี้นะคะคือเวลาเราไปต่อทะเบียนรถเนี่ยเขาจะให้ทำพ.ร.บ.ทุกครั้งนะคะค่ะคือเราต้องมาดูก่อนนะคะว่าการทำประกันภัยรถยนต์นะคะจะคุ้มครองแบบไหนอย่างไรนะคะ
1: อันนี้แล้วแต่บริษัทประกันเลยนะคะต้องดูให้ดีด้วยนะคะว่าจริงๆเนี่ยเขามีการคุ้มครองเหมือนกันนะคะแม้ว่าอาจจะเกิน50มิลลิกรัมที่กฎหมายกำหนดก็ตาม
0: ซึ่งนั้นปริมาณแอลกอฮอล์
1: ใช่อันนั้นผิดอยู่แล้วนะคะผิดตามพ.ร.บ.จราจรแต่ว่าในการประกันเนี่ยเป็นเรื่องที่เราทำกับบริษัทประกันเนี่ยเขาก็อาจจะคุ้มครองให้โดยมีเงื่อนไขต่างๆที่มันแตกต่างไป
0: ในส่วนของพระราชบัญญัติพอเขาเรียกว่าตัวพ.ร.บ.นะคะคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเนี่ยนะคะคือถ้าเราทำไปแล้วเนี่ยไอ้พ.ร.บ.ตัวเนี้ยเขาจะไม่สนใจนะคะว่าคุณเมาแล้วขับหรือไม่เมาแล้วขับน
1: ะคะ
0: ถ้ามันเกิดความเสียหายขึ้นเขาจะจ่ายให้ก่อนค่ะพี่ย้อยนะคะจะต่างจากการ
1: เราทำประกันประกันเนี่ยกฎหมายไม่ได้บังคับแต่พ.ร.บ.เนี่ยบังคับ
0: ใช่เพราะฉะนั้นก็คือถ้าสมมติว่ามันมีการความเสียหายเกิดขึ้นค่ารักษาพยาบาลต่างๆเนี่ยนะคะเขาก็จะจ่ายให้
1: จ่ายให้ก่อนเลย
0: ใช่ใช่ค่ะแล้วเขาก็จะไปฟ้องร้องอีกทีนึงว่าใครเป็นคนผิดอะไรยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มีคำตอบค่ะพี่ออก็คือว่าเมาแล้วขับเนี่ยผิด
1: ผิดแน่แหละ แต่ว่าท่านผู้ชมจะได้ทราบได้ชัดเจนขึ้นค่ะว่าผิดอะไรแล้วมันไล่เรียงเป็นสเต็ปยังไงบ้างนะคะรวมถึงพ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้องแล้วก็การทำประกันนะคะแล้วก็อีกส่วนนึงนะคะตามละครเมื่อกี้ที่เห็นบอกว่ามีการขัดขืนไม่ยอมไปโรงพักอะไรนะคะอันนี้ก็คือยังเป็นความผิดอีก ส่วนหนึ่งนะคะอาจจะไม่ได้รุนแรงมากนะคะเป็นกรณีที่ขัดขืนคำสั่งเจ้าพนักงานนะคะอันนี้ก็มีความผิดลหุโทษนะคะตามมาตรา367นะคะ
0: ค่ะนี่ก็คือคำตอบของเรื่องนี้ในวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
1: กระดิ่งลั่นบ้านทนาย
0: กระดิ่งดังอีกแล้วแสดงว่ามีท่านผู้ชมถามคำถามอีกแล้วค่ะอาจารย์คะ
1: แปลว่าทุกคนที่มีปัญหามาที่นี่ได
0: ้มาสั่นกระดิ่งค่ะอาจารย์คะคือท่านผู้ชมทางบ้านที่ถามมาวันนี้ค่ะท่านผู้ชมบอกว่าท่านผู้ชมเป็นเท้าแชร์ค่ะอาจารย
1: ์
0: แล้วก็กำลังจะล้มวงแชร์ค่ะอาจารย
1: ์อ้าวทำไมอ่ะ
0: ก็คือท่านผู้ชมบอกว่าคนที่เปียแชร์ไปก่อนลูกวงที่เปียแชร์ไปก่อนแล้วเนี่ยเอาเงินไปหมดแล้วแล้วถึงเวลาส่งอ่ะไม่ยอมส่งค่ะบางคนก็ส่งมั่งไม่ส่งมั่งกระปริบกระปรอยจนกระทั่งมันไม่มีเงินเหลือค่ะอาจารย์คะแล้วทีนี้คนที่เปียมือหลังๆอ่ะมันก็ไม่ได้เงินสิคะอาจารย์แล้วเนี่ยท่านผู้ชมก็เลยกลัวว่าลูกแชร์คนหลังๆที่เขายังไม่ได้เปียค่ะอาจารย์คะเขาจะรวมตัวกันแล้วมาฟ้องท่านผู้ชมที่เป็นเท้าแชร์ได้ไหมแล้วท่านผู้ชมควรจะทำยังไงถ้าไม่รู้จะทำยังไงท่านผู้ชมบอกจะล้มวงแชร์ซะเลยค่ะอาจารย์คะ
1: คุณไม่ต้องไปล้มมันหรอก
0: ค่ะ
1: ถึงเวลาลูกวงไม่จ่ายแล้วคุณจะแบกภาระต่อไปจ่ายให้เขานี่ก็ไม่ไหว
0: ใช่ค่ะควรจะทำยังไงดีท่านผู้ชมบอกแม็กกังวลเหลือเกินค่ะ
1: แต่ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมเนี่ยคงเคยเล่นแชร
0: ์หลายท่านเลยค่ะท่านผู้ชมหลาย
1: แชร์เนี่ยในทางกฎหมายไม่ถือว่าผิด
0: ค่ะ
1: ถ้าเป็นพวกประชาชนเอกชนทั่วไป
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าเป็นบริษัทต่างๆเนี่ยมาตั้งวงแชร์เนี่ย
0: ค่ะ
1: กฎหมายเขาห้ามนะอาจารย
0: ์อ๋อ
1: นะหรือเราตั้งวงแชร์เนี่ยสักเกินกว่า3วง
0: ค่ะ
1: ก็ผิดนะ
0: อ๋อ
1: วงนึงเกินกว่า 300,000 บาท 300,000 บาท
0: ค่ะ
1: ก็ผิดนะ
0: อ๋อ
1: เขาเกรงว่าพวกคนเหล่านี้นี่ทำหลายๆวงเข้าอาจารย์ไปมาเนี่ย
0: มันยุ่งเลย
1: มันอีลุงตุงนางแล้วมันมีกำลังไม่ไหวแล้วมันก็จะเบี้ยวกันแล้วมันก็เบี้ยวกันบ่อย
0: แล้วก็เป็นเรื่องเป็นราว
1: เพราะฉะนั้นตั้งการเล่นกัน10คนคนละ 50,000 ไอ้คนละ 5,000 5,000 อย่างเก่งก็ 50,000
0: ค่ะ
1: หรือมือละ10,000 10คนอย่างเก่งก็แสนหนึ่ง
0: ค่ะ
1: พอให้เงินเนี่ยมันช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้นะ
0: ฮะ
1: เขาก็ไม่ห้ามเอาละทีนี้เท้าแชร์เนี่ยอาจารย์รู้เปล่าว่าเป็นเนี่ยเป็นทำไม
0: ค่ะ
1: เป็นเพราะส่วนใหญ่ได้ไปก่อน
0: เ
1: พราะคนเป็นเท้านี่มักจะเอาเงินไปใช้ก่อนแล้วโดยไม่ต้องเสียดอกเสียดวงอย่างไรเห็นไหมฮะไม่ต้องเสียเลยเพราะฉะนั้นก็มีหน้าที่ในการรวบรวมสมาชิกแต่ละคนให้มาจ่ายเงินตัวเท้าคนส่วนใหญ่ที่เขาเล่นกันเนี่ยเพราะเขาเห็นเท้าเป็นคนน่าเชื่อถือ และเท้าก็จะเป็นหลักประกันได้ว่าเอ้ยฉันจะรวบรวมเงินแต่ละคนมาให้ได
0: ้
1: หรือจะมีปัญหาใดๆฉันก็เหมือนออกหน้ารับตาว่ารับผิดชอบ
0: ค่ะ
1: เอาละทีนี้กรณีที่มีอยู่10มือ เปียไปแล้ว4มือ
0: ค่ะ
1: ไอ้คนเปียไปแล้วเนี่ยอาจารย์เกิดอะไรขึ้นได้เงินไปแล้วสมมุติมือละ 5,000 ได้ไปแล้ว 50,000
0: ค่ะ
1: มือ2ก็ได้ไป 50,000
0: ค่ะ
1: มือ3ก็ 50,000
0: ค่ะ
1: มือ4ก็ 50,000
0: ค่ะ
1: พอรับเงินเสร็จ
0: ค่ะ
1: เหี่ยว
0: อ๋อใช่อาจารย์แบบท่านผู้ชมถามมาเนี่ย
1: แทนที่จะผ่อน 5,000 พร้อมดอกเบี้ยไปเรื่อยๆเบี้ยวเลย
0: ค่ะ
1: อย่างนี้ในทางกฎหมายถามว่าใครจะต้องรับผิดชอบ
0: ค่ะ
1: ทุกคนเนี่ยมือ5มือ6มือ7เขาก็ต้องพุ่งมาที่เท้าสิครับ
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะเท้าก็รับเงินไปแล้วด้วยเขาก็ต้องรับผิดชอบ
0: ค่ะ
1: คนที่จะต้องรับผิดชอบอีกด้วยก็คือมือ1มือ2มือ3มือ4ที่เบี้ยว คนมือ5มือ6เป็นผู้เสียหายทั้งสิ้นฟ้องทั้งเท้าได้และก็ฟ้องทั้งลูกวงแชร์ที่เบี้ยวได้เป็นคดีแพ่งไม่ใช่คดีอาญาดังนั้นใครที่เป็นลูกวงแชร์ก็ดีหรือเป็นเท้าแชร์ก็ดีเบี้ยวไม่จ่ายเงิน คนที่ได้รับความเสียหายตามบี้ตามฟ้องตามดำเนินคดีได
0: ้
1: ตามกฎหมายครับแม้จะไม่มีสัญญากันนะฮะก็เอาพยานบุคคลที่เล่นด้วยกันมานำสืบฟ้องร้องได้ครับ
0: ค่ะ

0: ท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมที่เป็นเท้าแชร์ก็อย่าเพิ่งกังวลอะไรนะคะคือคงไม่ใช่โดนคนเดียวนะคะยังไงก็มีพวกโดนอีกหลายคนนะคะถ้ายังไงดิฉันและอาจารย์แนะนำว่าควรจะไปคุยประนีประนอมกันดีกว่านะคะสำหรับคนที่รับเงินไปแล้วแล้วก็ยังไม่ได้เอามาส่งใช้คืนนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ภาษาในวันนี้เสนอคำว่าเจตนาเจตนาหมายถึงการกระทำโดยรู้สำนึกในการที่กระทำและในขณะเดียวกันผู้กระทำประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระทำนั้น
3: สิ่งที่ต้องคิดหากอยากเบี้ยวหนี้บัตรเครดิต 1. จะถูกติดตามทวงหนี้ในทุกช่องทางทาง SMS เบอร์โทรศัพท์บ้านมือถือและที่ทำงานซึ่งเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้ไม่เกินวันละ1ครั้งในวันจันทร์ถึงศุกร์ช่วงเวลา 8:00 นถึง 20:00 นและวันหยุดเวลา 8:00 นถึง 18:00 น 2. ติดเครดิตบูโรการจ่ายชำระหนี้ล่าช้าจะทำให้เสียเครดิตสำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะกลายเป็นหนี้เสียหรือติดเครดิตบูโรทันทีโดยที่ทางธนาคารหรือสถาบันการเงินของบัตรนั้นๆจะขึ้นสถานะไว้ในบัตรแบบอัตโนมัติการติดเครดิตบูโรจะทำให้การขอสินเชื่อหรือเครดิตประเภทอื่นๆนั้นยากขึ้น 3. ถูกธนาคารฟ้องร้องดำเนินคดีทำให้เสียเวลาไปศาลและอาจต้องเสียเงินเพื่อจ้างทนายความ 4. โดนยึดทรัพย์หรืออายัดเงินเดือนถ้าไม่ยอมจ่ายหนี้ภายใน30วันหลังศาลมีคำพิพากษา 5. เกิดความเครียดด้วยผลกระทบทั้งหมดท้ายที่สุดก็จะทำให้ตัวเราเกิดความเครียดขึ้นจนส่งผลต่อทั้งร่างกายและสภาพจิตใจยิ่งไปกว่านั้นก็อาจทำให้ความสัมพันธ์กับคนรอบตัวแย่ลงอีกด้วยแล้วหากจ่ายหนี้ไม่ไหวต้องทำอย่างไรไม่ให้เสียเครดิตเป็นหนี้ห้ามหนีข้อนี้สำคัญมากๆสำหรับใครที่มีหนี้และอยู่ในสภาพตึงมือจ่ายไม่ไหวสิ่งที่ควรทำไม่ใช่การหนีแต่เป็นการแก้ปัญหาหนี้สินที่มีอยู่ด้วยการเจรจากับเจ้าหนี้โดยตรงถึงสาเหตุที่ไม่สามารถจ่ายหนี้ได้ซึ่งสามารถเจรจากับเจ้าหนี้โดยตรงแล้วเราจะจัดการหนี้บัตรเครดิตได้อย่างไร 1. การขอประนอมหนี้หากรู้ตัวว่าไม่ไหวในการจ่ายชำระหนี้ลูกหนี้สามารถขอประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ซึ่งก็คือสถาบันการเงินเจ้าของบัตรเครดิตให้ช่วยดังนี้ยืดเวลาชำระหนี้ปรับยอดผ่อนของแต่ละเดือนลดลงลดดอกเบี้ยให้เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพทางการเงินของเราในปัจจุบัน 2. การรวมหนี้บัตรเครดิตการรวมยอดหนี้บัตรเครดิตหรือที่เรียกว่า refinance บัตรเครดิตคือการขอสินเชื่อกับทางสถาบันการเงินแห่งใหม่ที่มีข้อเสนอที่ดีกว่าด้วยการรวมหนี้บัตรเครดิตหลายๆใบให้มารวมกันอยู่ก้อนเดียวทำให้ยอดผ่อนแต่ละเดือนลดลงช่วยปรับโครงสร้างหนี้และเลิกจ่ายขั้นต่ำในแต่ละบัตรเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ให้ชำระหนี้ได้อย่างต่อเนื่องและสามารถปลดหนี้ได้ในที่สุดสุดท้ายการใช้บัตรเครดิตนั้นมี2ด้านทั้งด้านดีและด้านที่เป็นโทษทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระเบียบวินัยทางการเงินของผู้ใช้บัตรทุกคนและอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้อย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้นั้นไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
4: รู้หรือไม่ตอนค่าธรรมเนียมศาลรู้หรือไม่โดยปกติการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมยกเว้นคดีสัญญาทางปกครองละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นที่ฟ้องขอให้ศาลสั่งให้มีการชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในอัตราร้อยละ2ของทุนทรัพย์แต่ไม่เกิน 200,000 บาทสำหรับทุนทรัพย์ส่วนที่เกิน50ล้านบาทขึ้นไปคิดในอัตราร้อยละ 0.1 ซึ่งหาก

ณคดีศาลจะคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางส่วนตามส่วนแห่งการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านปัจจุบันปัญหาการกระทำความรุนแรงในครอบครัวนับวันที่จะเพิ่มทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆและผู้ที่มักจะเป็นผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวนั้นมักจะเป็นผู้หญิงและผู้หญิงที่ว่านี้ก็เป็นผู้ที่เป็นภรรยาในครอบครัวนั่นเองนะครับภรรยามักที่จะต้องทนทุกข์กับความเจ็บปวดรวดร้าวยอมทนทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อหวังว่าชีวิตในครอบครัวจะดีขึ้นหากวันใดวันหนึ่งท่านที่ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวหมดความอดทนอดกลั้นในสภาพที่ท่านจะต้องทนอยู่อีกต่อไปและท่านกำลังมองหาช่องทางที่จะขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐต่างๆท่านสามารถเข้าถึงการบริการของรัฐได้หลายช่องทางอาทิเช่นสำหรับผู้ที่ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวหากท่านประสงค์ที่จะดำเนินคดีอาญาท่านสามารถที่จะดำเนินการตามขั้นตอนได้ดังนี้หากท่านที่ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวและต้องการที่จะดำเนินคดีอาญาขอให้ท่านไปพบเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อที่จะลงบันทึกประจำวันหรือแจ้งความร้องทุกข์เพื่อเอาผิดในคดีนั้นๆซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้รวบรวมพยานหลักฐานส่งพนักงานอัยการและพนักงานอัยการก็จะได้ส่งฟ้องศาลเพื่อให้ศาลพิจารณาลงโทษต่อไปอีกช่องทางหนึ่งก็เป็นช่องทางเกี่ยวกับคดีอาญาเช่นเดียวกันแต่เป็นช่องทางที่ผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวสามารถจะยื่นคำร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพอันเนื่องจากการถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวซึ่งจะมีรายละเอียดและขั้นตอนดังต่อไปนี้สำหรับท่านที่ประสงค์ที่จะขอคุ้มครองสวัสดิภาพอันเนื่องจากการกระทำความรุนแรงในครอบครัวนั้นท่านสามารถนำเอกสารจากทางตำรวจเช่นบันทึกประจำวันหรือบันทึกการแจ้งความร้องทุกข์หรือใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลต่างๆมายื่นความประสงค์ขอคุ้มครองสวัสดิภาพได้ที่ศาลเยาวชนและครอบครัวในพื้นที่ของจังหวัดนั้นๆได้ซึ่งในการขอคุ้มครองสวัสดิภาพท่านสามารถขอให้ศาลมีคำสั่งเช่น 1. ขอให้ศาลมีคำสั่งห้ามบุคคลนั้นเข้ามาทำร้ายตนเองและบุคคลในครอบครัวในที่พักอาศัยหรือในที่ทำงานตลอดจนสถานที่ต่างๆที่ท่านต้องการได้หรือขอให้ศาลมีคำสั่งห้ามบุคคลนั้นเข้ามาข่มขู่คุกคามด้วยวาจาไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์ทาง LINE Facebook ในอันที่จะก่อให้เกิดความเครียดหรือวิตกในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ฉะนั้นขอเรียนมาอย่างทุกท่านนะครับว่าหากเกิดความรุนแรงขึ้นในครอบครัวท่านสามารถเข้าถึงการให้บริการกับหน่วยงานของรัฐ

โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในการเตรียมเอกสารหลักฐานของผู้ที่ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวหรือว่าผู้ที่ถูกทำร้ายนะครับเอกสารที่ท่านจะต้องเตรียมมาก็จะประกอบด้วยสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนนะครับหรือว่าอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับทะเบียนสมรสหรือว่าทะเบียนหย่าอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้และที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือเกี่ยวกับใบบันทึกประจำวันหรือว่าบันทึกการแจ้งความร้องทุกข์จากสถานีตำรวจท่านจะเอามาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เช่นเดียวกันส่วนใบรับรองแพทย์นะครับใบรับรองแพทย์ท่านที่ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวท่านที่ไม่ได้ไปลงบันทึกประจำวันแต่ท่านไปตรวจสภาพร่างกายที่โรงพยาบาลท่านสามารถนำใบรับรองแพทย์นั้นนะครับเพียงใบเดียวมายื่นต่อศาลเราก็ได้เช่นเดียวกันหรือท่านไม่ได้ไปแจ้งความร้องทุกข์ท่านไม่ได้ไปโรงพยาบาลแต่ท่านมีภาพถ่ายเกี่ยวกับการที่ท่านถูกทำร้ายท่านก็นำภาพถ่ายนั้นๆ นะครับมาแสดงต่อศาลด้วยก็ได้สำหรับหลักฐานเกี่ยวกับผู้ที่ทำร้ายเรานะครับหลักฐานที่จะนำมาแสดงต่อศาลนั้นก็คือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านหรือใบขับขี่อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แต่ถ้าหากว่าไม่มีทั้ง3อย่างนี้ท่านสามารถที่จะนำบัตรประจำตัวของผู้ที่ทำร้ายเราบัตรอะไรก็ได้ครับที่มีเลขประจำตัวบัตรประชาชน13หลักนั้นมาแสดงต่อศาลได้ท่านผู้ชมทุกท่านครับการขอคุ้มครองสวัสดิภาพอันเนื่องจากการกระทำความรุนแรงในครอบครัวนั้นเป็นการหยุดยั้งหรือยับยั้งเพื่อไม่ให้เกิดการกระทำความรุนแรงในครอบครัวเกิดขึ้นอีกในอนาคตจากข้อมูลดังกล่าวที่ผมได้นำเสนอท่านไปแล้วนั้นผมหวังว่าจะเกิดประโยชน์ต่อตัวท่านและบุคคลในครอบครัวของท่านในอนาคตผมขอขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณมากครับ

สถาบันอนุญาโตตุลาการสำนักงานศาลยุติธรรม TAI เป็นผู้ให้บริการด้านอนุญาโตตุลาการแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปีพุทธศักราช2533ซึ่งในปีพุทธศักราช2562นี้สถาบันได้พัฒนาขึ้นไปอีกขั้นโดยนำระบบการอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-arbitration เข้ามาให้บริการซึ่งจะช่วยเหลือและสนับสนุนกระบวนการพิจารณาอนุญาโตตุลาการให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นโดยระบบนี้สามารถดำเนินกระบวนพิจารณาตั้งแต่เริ่มต้นไปจนสิ้นสุดการพิจารณาชี้ขาดข้อพิพาทคู่พิพาทและผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการสามารถยื่นเอกสารต่างๆเช่นคำเสนอข้อพิพาทคำคัดค้านและคำร้องผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์บริหารจัดการข้อพิพาทรวมถึงตรวจสอบวันนัดและความคืบหน้าของข้อพิพาทที่ดำเนินการอยู่อีกทั้งมีการแจ้งเตือนภัยในระบบและผ่านทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ทุกฝ่ายและไม่พลาดความเคลื่อนไหวของข้อพิพาทอีกด้วยสำหรับอนุญาโตตุลาการก็ได้รับความสะดวกยิ่งขึ้นเช่นกันโดยสามารถพิจารณาชี้ขาดข้อพิพาทต่างๆผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสารในข้อพิพาทที่มีจำนวนมากด้วยครับเนื่องจากระบบการอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์ e-arbitration นี้เปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงทำให้ไม่ว่าผู้ใช้งานจะอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศก็สามารถเข้าใช้งานระบบได้จากทุกที่ทั่วทุกมุมโลกผ่านทางคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนผู้ใช้งานจึงได้รับความสะดวกช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาอย่างสถาบันนอกจากนั้นการรักษาข้อมูลความลับของผู้ใช้งานระบบก็เป็นสิ่งที่สถาบันให้ความสำคัญซึ่งต้องเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องในข้อพิพาทนั้นๆเท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงรายละเอียดของข้อพิพาทได้โดยระบบนี้ได้มีการออกแบบให้สอดคล้องกับหลักการรักษาความลับของสถาบันเพื่อให้ผู้ใช้งานระบบมีความเชื่อมั่นในระบบการอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์ระบบ e-arbitration ของสถาบันอนุญาโตตุลาการนี้

0: จะช่วยส่งเสริมให้การระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศของประเทศไทยก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางการระงับข้อพิพาททางเลือกในระดับสากลต่อไป TAI พร้อมให้บริการระบบการอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์ e-arbitration แล้วสำหรับผู้ที่สนใจเข้าใช้งานระบบสามารถลงทะเบียนได้ที่ etai.coj.go.th หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับระบบการอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์ e-arbitration สามารถติดต่อสถาบันได้โดยตรงทางโทรศัพท์02-541-2298-9 Facebook TAI Arbitration หรือทางอีเมล etai@coj.go.th ครับ
1: ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบฝังรากลึกในสังคมไทยมาเป็นเวลาช้านานและได้ทวีความรุนแรงทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของแผ่นดินเป็นจำนวนมากรัฐบาลให้ความสำคัญต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบจึงได้จัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางขึ้นแห่งแรกในวันที่1ตุลาคม2559จากนั้นในปี2560จึงได้จัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1ถึงภาค9ในเวลาต่อมาพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบพุทธศักราช2559กำหนดให้การพิจารณาคดีใช้ระบบไต่สวนโดยศาลมีบทบาทในการค้นหาความจริงร่วมกับคู่ความทุกฝ่ายและมีอำนาจเรียกพยานหลักฐานได้ตามที่เห็นควรซึ่งต่างจากระบบกล่าวหาที่ศาลมีบทบาทเป็นเพียงคนกลางรับฟังพยานหลักฐานจากคู่ความเท่านั้นผู้พิพากษาที่พิจารณาพิพากษาคดีต้องมีประสบการณ์การทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า10ปีเพื่อให้การพิจารณาพิพากษาคดีเป็นไปด้วยความรวดเร็วเสมอภาคและเป็นธรรมศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางตั้งอยู่ที่ซอยสีขาบถนนนครชัยศรีแขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครมีเขตอำนาจพิจารณาคดีที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครคดีที่เกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรและยังใช้ดุลพินิจรับคดีอื่นซึ่งเกิดขึ้นนอกเขตอำนาจไว้พิจารณาได้อีกด้วยผู้บริหารศาลประกอบด้วยอธิบดีผู้พิพากษารองอธิบดีผู้พิพากษาเลขานุการและผู้อำนวยการศาลมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำผิดดังนี้ 1. ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม 2. ความผิดเกี่ยวกับการเรียกรับยอมจะรับหรือให้ขอให้รับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 3. ความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐหรือเรียกกันว่าหัวประมูล 4. ความผิดฐานฟอกเงินที่เกี่ยวเนื่องกับความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมนอกจากนั้นบุคคลอื่นที่ร่วมกระทำผิดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในความผิดดังกล่าวอาจจะถูกลงโทษในฐานะตัวการผู้ใช้ผู้สนับสนุนหรือผู้สมคบด้วย 5. ความผิดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหรือหนี้สินหรือจงใจยื่นบัญชีอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ 6. คดีร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะเหตุเจ้าหน้าที่ของรัฐร่ำรวยผิดปกติสำหรับบุคคลที่มีอำนาจฟ้องคดีได้แก่อัยการสูงสุดพนักงานอัยการประธานกรรมการปปช.คณะกรรมการปปช.และผู้เสียหายในคดีที่อัยการสูงสุดหรือประธานกรรมการปปช.เป็นโจทก์ศาลจะประทับฟ้องโดยไม่ต้องไต่สวนมูลฟ้องส่วนคดีที่พนักงานอัยการหรือคณะกรรมการปปช.เป็นโจทก์หากศาลเห็นสมควรจะสั่งให้ไต่สวนมูลฟ้องก่อนก็ได้ตามความเหมาะสมกรณีที่ผู้เสียหายเป็นโจทก์ศาลจะไม่นัดไต่สวนมูลฟ้องในทันทีแต่จะรับคดีไว้เพื่อตรวจสอบว่าคำฟ้องถูกต้องหรือไม่โดยศาลจะมอบหมายให้เจ้าพนักงานคดีทำหน้าที่ช่วยเหลือศาลในการกลั่นกรองคำฟ้องตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานแล้วเสนอความเห็นต่อศาลเพื่อพิจารณาต่อไปหากศาลเห็นว่าคำฟ้องไม่ถูกต้องศาลจะมีคำสั่งให้โจทก์แก้ฟ้องแต่หากการกระทำตามฟ้องไม่เป็นความผิดศาลก็มีอำนาจพิพากษายกฟ้องในชั้นตรวจฟ้องได้ ลังจากมีคำสั่งประทับฟ้องคดีไว้พิจารณาแล้วศาลจะกำหนดวันนัดตรวจพยานหลักฐานเพื่อให้คู่ความทั้งสองฝ่ายตรวจสอบและโต้แย้งพยานหลักฐานของอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งนับได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญของการพิจารณาคดีในระบบไต่สวนในการสืบพยานศาลจะเป็นผู้ซักถามพยานเองแล้วจึงอนุญาตให้คู่ความซักถามพยานเพิ่มเติมได้ในระหว่างพิจารณาคดีหากจำเลยหลบหนีศาลก็มีอำนาจสืบพยานรับหลังจำเลยต่อไปได้ทั้งจำเลยที่หลบหนีก็ยังมีโทษตามกฎหมายอีกด้วยในส่วนของการริบทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดศาลมีอำนาจสั่งริบทรัพย์สินได้แม้โจทก์ไม่มีคำขอหรืออาจกำหนดมูลค่าของสิ่งของนั้นโดยสั่งให้ชำระเป็นเงินแทนการริบทรัพย์สินก็ได้ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเป็นศาลสุดท้ายที่จัดตั้งขึ้นในรัชสมัยของรัชกาลที่9ถือเป็นความหวังและเป็นมิติใหม่ของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบบุคคลที่กระทำความผิดต้องรับโทษไม่เฉพาะแต่โทษจำคุกหรือปรับเท่านั้นแต่รวมถึงการชดใช้ค่าเสียหายแก่แผ่นดินอีกด้วยศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางจึงเป็นหลักประกันแห่งความเชื่อมั่นของประชาชนในการสร้างอนาคตของชาติให้พัฒนาอย่างมั่นคงถาวรสืบไป

0: สำนักงานศาลยุติธรรมได้พัฒนาระบบศาลดิจิทัลเพื่อส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพในการพิจารณาพิพากษาคดีเชื่อมฐานข้อมูลในกระบวนการยุติธรรมเพิ่มความสะดวกสบายในการให้บริการประชาชนโดยทนายหรือผู้ใช้งานสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ e-filing3.coj.go.th/e-filing เพื่อดำเนินการต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นการยื่นคำฟ้องการแต่งตั้งทนายความการยื่นคำร้องคำขอคำแถลงการยื่นคำร้องแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องการยื่นคำขอคัดถ่ายเอกสารอีกทั้งจำเลยยังสามารถยื่นคำให้การได้ด้วยและสามารถติดตามเอกสารต่างๆได้ตลอด24ชั่วโมง
1: สะดวกรวดเร็วทำงานที่ไหนก็ได้ไม่ต้องเดินทางมาศาลยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าจะไปยื่นฟ้องที่เชียงใหม่หรือไปยื่นฟ้องที่ศาลจังหวัดเบตงแทนที่จะต้องเดินทางนั่งเครื่องบินไปนั่งรถไปเดินทางไปก็สามารถยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ก็ลดระยะเวลาในการเดินทางลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางการส่งข้อมูลก็เป็นระบบเรียลไทม์ส่งตอนไหนก็ได้ทำงานได้24ชั่วโมงเราก็จะมีระบบรองรับอยู่แล้วว่าเมื่อเขายื่นหลังเวลาเปิดทำการเนี่ยก็ถือว่าสมิธในวันรุ่งขึ้นนะครับ
0: ระบบ e-filing ยังช่วยเรื่อง social distancing หรือการเว้นระยะห่างทางสังคมซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีที่สำนักงานศาลยุติธรรมนำมาใช้ในช่วงการแพร่ระบาดโควิด -19 ซึ่งจะช่วยลดอัตราการแพร่ระบาดของไวรัสจากคนสู่คนลดความเสี่ยงทั้งของทนายความและเจ้าหน้าที่ศาลด้วยนอกจากนี้ยังช่วยลดความเสี่ยงของคนในเรือนจำได้ปัจจุบันระบบ e-filing ได้ครอบคลุมศาลชั้นต้นทั่วประเทศทั้งการพิจารณาคดีแพ่งส่วนถ้าเป็นคดีอาญาทางศาลใช้ระบบประชุมทางจอภาพหรือวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ระหว่างศาลกับเรือนจำทั้งนี้มีจำนวนคดีที่ยื่นผ่าน e-filing แล้ว 16,051 คดีและมีทนายความทั่วประเทศที่ขึ้นทะเบียนในระบบแล้วขนาดนี้ประมาณ 2,955 คน

0: ความยุติธรรมเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการแต่ความยุติธรรมที่ว่านี้คืออะไรสมมุติว่ามีคนอยู่3คนนาย A นาง B และนางสาว C ต้องการดูฟุตบอลแต่ด้วยความสูงแต่ละคนไม่เท่ากันทำให้นาง B และนางสาว C ไม่สามารถดูการแข่งขันฟุตบอลได้ถ้าการดูฟุตบอลคือการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและความยุติธรรมคือความเท่าเทียมนั่นหมายความว่าเราต้องให้กล่องที่มีความสูงเท่ากันกับนาย A นาง B และนางสาว C แต่การให้แบบนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าทั้ง3คนจะได้ดูฟุตบอลเหมือนกันดังนั้นเพื่อให้ทุกคนได้รับสิทธิ์ดูฟุตบอลอย่างเสมอภาคเราอาจต้องให้กล่องกับละคนด้วยความสูงที่ไม่เท่ากันนี่จึงเป็นเหตุผลที่ต้องมีคนที่น่าเชื่อถือและเป็นกลางมาให้กล่องหรือมาให้ความเป็นธรรมซึ่งก็คือศาลยุติธรรมศาลยุติธรรมเป็นสถาบันที่ใช้อำนาจตุลาการในการอำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและความเสมอภาคในสังคมเพราะในความเป็นจริงนั้นทุกคนไม่ได้เกิดมามีเท่ากันดังนั้นนอกจากจะพิจารณาพิพากษาคดีตามพยานหลักฐานแล้วยังต้องคำนึงถึงความเป็นเหตุเป็นผลด้านพื้นฐานทางสังคมของแต่ละคนด้วยเช่นในกรณีประชาชนเกิดข้อพิพาทระหว่างกันและต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหากคู่ความฝ่ายหนึ่งติดขัดเช่นไม่มีทนายศาลยุติธรรมมีบริการทนายขอแรงเจ้าพนักงานคดีหรือนิติกรให้โดยไม่คิดค่าบริการเพื่อให้คู่ความทั้งสองฝ่ายได้รับความเสมอภาคในการสู้คดีบนชั้นศาลก่อนแล้วจึงค่อยตัดสินด้วยเหตุและผลอย่างเป็นกลางระบบความยุติธรรมในประเทศไทยได้แยกอำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารและอำนาจตุลาการเป็นอิสระจากกันเพื่อดุลและคานอำนาจกันรัฐสภาเป็นหน่วยงานที่ใช้อำนาจนิติบัญญัติตรากฎหมายโดยยึดหลักเสียงข้างมากรัฐบาลเป็นหน่วยงานที่ใช้อำนาจบริหารบังคับใช้กฎหมายและเมื่อกฎหมายถูกละเมิดและเกิดข้อพิพาทขึ้นศาลเป็นองค์กรซึ่งมีอำนาจอิสระใช้อำนาจตุลาการพิจารณาพิพากษาคดีตามกฎหมายการทำคำวินิจฉัยของศาลจึงปราศจากการแทรกแซงไม่ถูกชี้นำไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของใครไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเพราะความล่าช้าคือการปฏิเสธความยุติธรรมศาลยุติธรรมจึงมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการความยุติธรรมแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทักษะและความรู้ของบุคลากรหรือการพัฒนาระบบการให้บริการที่ทันสมัยเพื่อสร้างความเสมอภาคให้ประชาชนในการเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและประหยัดมากยิ่งขึ้นศาลยุติธรรมยุคใหม่เข้าถึงง่ายเข้าใจประชาชน
1: ตอนการยื่นคัดค้านคำให้การและคำให้การเพิ่มเติมผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ของศาลปกครองนอกจากจะมีบริการสำหรับผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเปิดให้ยื่นคำฟ้องและคำให้การผ่านทางระบบงานแล้วยังมีบริการการยื่นคำคัดค้านคำให้การและคำให้การเพิ่มเติมด้วยเช่นกันโดยผู้ใช้งานที่ประสงค์ยื่นคำคู่ความดังกล่าวสามารถเข้าสู่ระบบและเลือกศาลปกครองที่ต้องการยื่นคำคัดค้านคำให้การหรือคำให้การเพิ่มเติมกรณีผู้ฟ้องคดียื่นคำคัดค้านคำให้การให้คลิกเลือกยื่นคำคัดค้านคำให้การและเลือกคำคัดค้านคำให้การแต่หากผู้ฟ้องคดีได้เคยยื่นคำคัดค้านคำให้การไว้แล้วและต้องการแก้ไขเพิ่มเติมก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะโดยคลิกเลือกที่ยื่นคำคัดค้านคำให้การและเลือกคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำคัดค้านคำให้การจากนั้นเลือกศาลปกครองที่ต้องการยื่นคำคัดค้านคำให้การกรอกหมายเลขคดีดำและคลิกเลือกฐานะของผู้ยื่นคำคัดค้านคำให้การจากนั้นระบบจะให้กรอกรายละเอียดคำคัดค้านคำให้การแต่หากผู้ฟ้องคดีเตรียมเอกสารคำคัดค้านคำให้การและหลักฐานต่างๆไว้แล้วก็สามารถอัปโหลดไฟล์เข้าระบบได้โดยทำได้2รูปแบบคือรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG และรูปแบบ Wordในส่วนของเอกสารหลักฐานประกอบคำคัดค้านคำให้การผู้ฟ้องคดีสามารถเลือกอัปโหลดไฟล์ได้ทั้งในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG ค่ะเมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้วคลิกที่ไประบบจะแสดงร่างคำคัดค้านคำให้การ พื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหากเห็นว่าถูกต้องแล้วให้คลิกยื่นคำคัดค้านคำให้การแต่หากต้องการแก้ไขให้คลิกที่ปุ่มก่อนหน้าสำหรับผู้ถูกฟ้องคดีที่ต้องการยื่นคำให้การเพิ่มเติมก็ทำเช่นเดียวกันนะคะแต่ให้คลิกเลือกยื่นคำให้การเพิ่มเติมและเลือกคำให้การเพิ่มเติมจากนั้นก็ทำตามขั้นตอนเช่นเดียวกับการยื่นคำคัดค้านคำให้การเมื่อทำครบถ้วนตามขั้นตอนต่างๆแล้วระบบจะส่งข้อความแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้อย่างไรก็ตามหากผู้ฟ้องคดีหรือผู้ถูกฟ้องคดีประสงค์จะขอขยายเวลาการยื่นคำคัดค้านคำให้การหรือคำให้การเพิ่มเติมก็สามารถคลิกเลือกที่ช่องคำขอขยายระยะเวลาได้เช่นกันแต่จะต้องยื่นคำขอภายในเวลาที่ศาลกำหนดไว้ค่ะหากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสายด่วนศาลปกครอง1355

0: าคดีปกครองตอนแค่แจ้งเบาะแสยังไม่ถือเป็นผู้แจ้งความนำจับคดีปกครองเรื่องนี้นายบังเอิญเป็นผู้แจ้งความนำจับผู้ต้องหากระทำความผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งนายบังเอิญเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวของตนน่าจะทำให้ตนเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินสินบนคดียาเสพติดแต่เมื่อได้มีการขอเบิกเงินสินบนและเงินรางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกลับไม่มีชื่อของนายบังเอิญที่จะมีสิทธิ์ได้รับเงินสินบนและเงินรางวัลนายบังเอิญจึงร้องทุกกรณีดังกล่าวและได้รับแจ้งผลการพิจารณาว่าการให้ข้อมูลของนายบังเอิญยังถือไม่ได้ว่าเป็นผู้แจ้งความนำจับนายบังเอิญจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้ศาลสั่งให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและคณะอนุกรรมการเงินสินบนเงินรางวัลจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลในการจับกุมยาเสพติดกับนายบังเอิญศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าผู้แจ้งความนำจับซึ่งจะมีสิทธิ์ได้รับเงินสินบนต้องแจ้งความว่ามีการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งหมายถึงว่าผู้แจ้งต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานว่าผู้ใดกระทำผิดหรือการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษอันนำไปสู่การจับกุมผู้กระทำความผิดดังกล่าวตามที่เจ้าพนักงานได้รับแจ้งซึ่งจากหนังสือร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีระบุว่าผู้ฟ้องคดีเพียงแต่ทราบจากนักโทษภายในเรือนจำกลางพิษณุโลกว่ามียาเสพติดยาบ้าจำหน่ายให้มัดละ 220,000 บาทโดยมีโกดังอยู่ในกรุงเทพมีนักโทษในเรือนจำเป็นผู้ติดต่อผู้จำหน่ายยาเสพติดให้ผู้ฟ้องคดีจึงได้พูดคุยติดต่อกับตำรวจเพื่อแจ้งข่าวดังกล่าวและมีการวางแผนล่อซื้อยาเสพติดอยู่หลายครั้งจนในที่สุดได้มีการจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดพร้อมของกลางจึงเห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีมีได้แจ้งถึงการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดว่าใครเป็นผู้กระทำความผิดอย่างไรตามข้อ6ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลคดียาเสพติดพ.ศ. 2537ผู้ฟ้องคดีเพียงแจ้งเบาะแสให้เจ้าหน้าที่ทราบอันนำไปสู่การจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ผู้แจ้งความนำจับที่จะมีสิทธิ์ได้รับเงินสินบนพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: รู้หรือไม่คดีอยู่ในอำนาจของศาลเยาวชนและครอบครัวศาลแรงงานศาลภาษีอากรศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศศาลล้มละลายเช่นคดีเกี่ยวกับการจดทะเบียนรับรองบุตรการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแม้ว่าจะมีคู่กรณีเป็นหน่วยงานของรัฐแต่กฎหมายกำหนดไว้ว่าเป็นคดีที่ไม่อยู่ในอำนาจการพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองจึงต้องฟ้องต่อศาลชำนาญพิเศษเหล่านั้นโดยตรงข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
2: ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครอง

0: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการค่ะกับซีซั่นนี้นะคะพาผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้โลกของสตาร์ทอัพไปด้วยกันค่ะแน่นอนนะคะว่าวันนี้เนี่ยทีน่าพาทุกท่านมาอยู่ที่1ในสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จอันดับต้นๆของเมืองไทยอย่างอุ๊กบีนะคะแอปพลิเคชันที่เป็นแพลตฟอร์มร้านหนังสือออนไลน์นั่นเองค่ะถ้าพูดถึงอุ๊กบีเนี่ยหลายคนอาจจะรู้จักกันดีนะคะว่าเขานั้นประสบความสำเร็จมาได้อย่างไรแต่ในอีกมุมนึงแล้วนะคะฟาวเดอร์คนสำคัญอย่างพี่หมูณัฐวุฒิแห่งอุ๊กบีเนี่ยณปัจจุบันนอกจากจะเป็นสตาร์ทอัพแล้วเขายังมาเป็นเมนเทอร์นะคะแล้วก็นอกจากเป็นเมนเทอร์แล้วยังเป็นหนึ่งในนักลงทุนที่ลงมาลงทุนในสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ๆกันด้วยบทบาทของการเป็นนักลงทุนในสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ๆตอนนี้ของพี่หมูจะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวลองไปติดตามพร้อมๆกันกับน้องแนนเลยค่ะ
1: การดำเนินธุรกิจของสตาร์ทอัพนอกจากจะมีไอเดียที่ดีในการแก้ปัญหาและรวมไปถึงแพชชั่นที่แรงกล้าแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญค่ะคือแหล่งเงินทุนที่จะช่วยให้พัฒนาสิ่งที่สตาร์ทอัพนั้นคิดแล้วก็ขับเคลื่อนต่อไปได้ค่ะด้วยลักษณะของสตาร์ทอัพแล้วการหาแหล่งเงินทุนแบบปกติทั่วไปอย่างการไปกู้ธนาคารก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสตาร์ทอัพจึงต้องหาแหล่งเงินทุนที่เข้าใจแนวธุรกิจของตัวเองอย่าง Angel Investor หรือ Venture Capital ที่เราเรียกกันติดหูว่า VC เพราะคนเหล่านี้เข้าใจว่าช่วงแรกของสตาร์ทอัพจะต้องนำเงินไปพัฒนากว่าจะได้ผลกำไรนักลงทุนก็ต้องรอเฉลี่ย 3-5 ปีหรืออาจจะมากกว่านั้นถ้าเปรียบแล้วก็เหมือนการลงทุนแบบ VI ที่ลงทุนในแบบการดูแนวธุรกิจแล้วก็รอระยะเวลาในการทำกำไรไม่ใช่จะได้เงินคืนอย่างรวดเร็ว
0: อย่างที่เราคุยกันมาต่อเนื่องนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับสตาร์ทอัพเองไอเดียดีขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าไม่มีคนเห็นมูลค่าหรือว่าไม่สามารถเติบโตได้จริงเนี่ยมันก็ไปต่อไม่ได้เหมือนกันนะคะอย่างอุ๊กบีถือว่าเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ชัดเจนเลยนะคะว่ามีไอเดียมาปุ๊บสามารถเรียกได้ว่าเติบโตได้นะคะและท้ายที่สุดเนี่ยก็มีบรรดานักลงทุนเข้ามาลงทุนเพิ่มเติมด้วยเล่าสตอรี่ตอนนั้นให้ฟังหน่อยสิคะพี่หมูจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยอุ๊กบีมีนักลงทุนอยู่เป็นใครบ้างกี่ประเภทคะ
2: โอเคได้ครับปกติสตาร์ทอัพเนี่ยนักลงทุนคนแรกๆก็อาจจะเป็นแองเจลหรืออาจจะเป็นเฟรนด์แอนด์แฟมิลี่นะครับก็ในเคสของอุ๊กบีเนี่ยเราไม่ได้มีแองเจลกับคือเราลงทุนกันเองนะครับก็คือเนื่องจากว่าผมก็ทำบริษัทอยู่แล้วก
0: ็
2: คือเป็นซอฟต์แวร์เฮาส์นะฮะก็เอาเงินที่เก็บมาเนี่ยมาลงทุนซึ่งตอนนั้นก็ในของอุ๊กบีเนี่ยเราลงทุนไปประมาณสัก 3-4 ล้านบาทก็คือเป็นไซส์ซึ่งจริงๆแล้วมันก็ใกล้เคียงกับพวกตอนที่เป็นแองเจลลงรอบแรกๆนะครับอย่างเวลา500 Startup เราไปลงทุนเราก็ทิเก็ตไซส์ก็ประมาณเนี้ยครับ50,000เหรียญ100,000เหรียญเป็นปกติสำหรับให้ลองไอเดียแล้วก็ลองดูว่ามันลอนช์ไปได้หรือเปล่าครับผมแล้วก็พอจากตรงนี้มาไอเดียของอุ๊กบีเนี่ยมันค่อนข้างขยายขึ้นมาเรื่อยๆครับเรามีจนมันมีคนใช้ประมาณ1ล้านคนพอเราถึง1ล้านคนก็เริ่มมีนักลงทุนซึ่งก็จะเป็นสเต็ปถัดไปที่เราเรียกว่าซีรีส์ A อ่ะครับซีรีส์ A เนี่ยของอุ๊กบีก็เป็นบริษัทชื่อ InTouch
0: ครับ
2: ก็มาลงทุนปัจจุบันเขาก็ถือหุ้นเราอยู่ประมาณ 20% นะฮะแล้วก็ผ่านมาอีกสัก2ปีครับเราก็โตขึ้นมาอีกก็จะเป็นถัดไปเรียกว่าซีรีส์ B ซ
0: ี
2: ร
0: ี
2: ส์ B ก็เป็นนักลงทุนญี่ปุ่นครับเป็นบริษัทชื่อ Thoncosmos ซึ่งปัจจุบันเขาก็ถือหุ้นเราอยู่ประมาณ 10% นิดๆครับผม
0: ฟังดูแบบนี้ถ้าดูจากเคสของอุ๊กบีเองเนี่ยดูเหมือนกับนักลงทุนก็มีหลายประเภทเหมือนกันเริ่มจากตัวบุคคลธรรมดาเลยอย่างพี่หมูเองก็ถือว่าเป็น Angel Investor ของตัวเองตั้งแต่ต้นแล้วก็เพื่อนๆใช่ไหมคะขยับมาอีกหน่อยก็มีทั้งในส่วนที่เป็น VC ก็มีอีกหลายแบบอีกมีทั้ง VC ที่เป็นกองทุนที่ stand alone ออกมากับ VC ที่มันเป็นเครือของบริษัทต่างๆไอ้พวกนี้มันเหมือนหรือมันแตกต่างกันยังไงบ้างคะพี่หมูอธิบาย
2: ก็ต้องมองว่ามันเป็นสเตจก่อนนักลงทุนเนี่ยอย่างแรกคือต้องดูว่าเขาลงทุนในบริษัทสเตจไหนนะครับก็อย่างสเตจอย่างที่บอกว่ามันก็อาจจะเริ่มจากซีดใช่ไหมครับซีดคือเริ่มต้นเลยใช่ไหมครับแล้วก็ไปถึงซีรีส์ A ซีรีส์ B ซีรีส์ C แต่ละอันเนี่ยก็มูลค่าการลงทุนก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าพอมูลค่าการลงทุนที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยผลตอบแทนอาจจะลดลงแล้วก็ความเสี่ยงก็จะลดลงค
0: ือ
2: คนที่ลงทุนซีดเนี่ยไม่ต้องลงทุนเยอะเพราะว่าบริษัทมันยังเพิ่งเริ่มต้นอยู่ถูกไหมฮะแต่ว่า แต่ว่าความเสี่ยงก็จะสูงมากเพราะว่าไปลงในบริษัทที่เพิ่งมีแต่ไอเดียหรือว่าเพิ่งเริ่มทำมานิดนึง
0: รู้เลยว่าจะเป็น
2: ยังไงจะเกิดมาซีดเนี่ยเราแทบจะเรียกว่าแบบลงไป10เจ้าเนี่ยคืออาจจะเจ๊งเกินครึ่งเลย อะไรเงี้ย5เจ้า6เจ้านี่อาจจะหายไปในเวลาสั้นๆเพราะว่ามันมีความเสี่ยงสูงในธุรกิจสตาร์ทอัพนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าคุณเป็นคนเข้าไปตอนแรกๆเลยเพราะนั้นดอกผลที่เกิดจากการเติบโตเนี่ยก็จะได้หมดใช่มั้ยฮะทีนี้ถ้าเกิดว่าซีรีส์ A ก็อาจจะในเมืองไทยเราอาจจะพูดถึงเงินลงทุนประมาณสัก30ล้าน20ล้าน30ล้านไปจนถึง50ล้าน60ล้านก็มีเดี๋ยวนี้ครับก็เรียกว่าซีรีส์ A ใช่มั้ยฮะก็จะมีแบบความเสี่ยงลดลงมาละเพราะว่าบริษัทที่จะไปลงเนี่ยเขาก็จะเริ่มแบบมีการลูกค้าละมีรายได้ละก็ค่อยๆก็เหมือนกันครับ B C ก็ไล่ไปเรื่อยๆอันนี้คือดูว่านักลงทุนเนี่ยเขาเป็นสเตจไหนทีนี้อย่างที่เราบอกกันว่าแบบโอเคอย่าง Angel อย่างเงี้ยฮะเนื่องจากว่าเป็นส่วนตัวเพราะงั้นซีรีส์ที่ Angel ลงส่วนใหญ่ก็จะเป็นเนี่ยเป็น Level Seed เป็นหรือว่าก่อน Seed ซะอีกอะไรเงี้ยอาจจะเป็น Friend and Family รู้จักกันแล้วก็เฮ้ยเชื่อในทีมนี้ในโปรเจกต์นี้ก็ลงทุนใช่มั้ยฮะแต่ว่าถ้าเป็นขั้นใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็จะเป็น VC ละ
0: นะคร
2: ับเป็น VC หรือว่าที่บอกว่ากินนี้เราคุยกันว่าเป็น Corporate VC คือเป็น VC ที่อยู่ในอาร์มของบริษัทหรือว่าเป็น VC ที่เป็นเหมือนกับกองทุนอิสระซึ่งแบบเหมือนกับเป็นผู้บริหารเงินทุนนะฮะแล้วก็มีหน้าที่ทำรีเทิร์นให้กับนักลงทุนสองอันนี้ต่างกันตรงที่ว่าเป็นเงินของนักลงทุนหรือว่าเป็นเงินบริษัทเงินบริษัทเนี่ยก็หลายๆครั้งก็จะมีอาจจะมีเอเจนดาอื่นๆนะครับในการไปลงทุนอย่างเช่นซินเนอร์จี้กับธุรกิจเขาหรือเปล่าอย่างยกตัวอย่างอย่างอุ๊กบีใช่ไหมครับกับอินทัชอย่างเงี้ยฮะอินทัชก็เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ AIS ใช่ไหมฮะยกตัวอย่างก็AIS ก็อยู่ในบริษัทโทรคมนาคมถูกไหมฮะอย่างอุ๊กบีเนี่ยเราก็จะมีทำโปรเจกต์ให้ AIS ชื่อ AIS Bookstore อย่างเงี้ยก็ซึ่งไปเกื้อหนุนกับธุรกิจโทรคมนาคมว่าแบบนะถ้าเกิดใช้เทลโคนี้ก็จะมีหนังสืออ่านมีส่วนลดใช่ไหมครับซึ่งการลงทุนเนี่ยเวลาเป็นคอร์ปอเรทก็อาจจะมีแองเกิลแบบนี้ครับซึ่งถ้ามองเป็นเงินทุนจริงๆเขาก็อาจจะไม่ได้คาดหวังคือแน่นอนพูดว่าไม่คาดหวังคงไม่ถูกคือเขาก็คาดหวังจากรีเทิร์นนะครับแต่อาจจะมีการมุมมองแองเกิลอื่นๆนอกจากว่ามันมาช่วยธุรกิจหลักเขาไหมหรือว่าถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยหลายๆครั้ง strategic investor อย่างหลายๆบริษัทเนี่ยเขาอาจจะไปลงทุนไว้ก่อนแล้วบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่ามันเวิร์คท้ายสุดเขาอาจจะ acquire เอาบริษัทนี้มารวมเข้ามาในบริษัทเราในที่สุดก็จะเห็นเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นในหลายๆประเทศนะครับอย่างเช่นพวกบริษัทเกมบริษัทที่เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับพวกคอน sumer หลายๆอย่างก็จะมีว่าลองมาลงทุนไว้ถ้าเวิร์กก็อาจจะค่อยไป acquire มันเข้ามานักลงทุนที่เป็น corporate บางครั้งเขาอาจจะมาขอข้อตกลงไว้ก่อนตอนลงทุนบอกว่าถ้าเกิดเขาลงทุนไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าจะมีคนมาขอซื้อบริษัทคุณเนี่ยคุณต้องเสนอขายบริษัทเราก่อนให้เขาก่อนนะถ้าเขาไม่ซื้อคุณถึงจะไปขายคนอื่นได้ถูกไหมครับเหมือนมากักไว้ก่อนมาลงทุนแล้วก็กักไว้ก่อนในขณะที่ถ้านักลงทุนที่เป็น PLVC อะครับเป็นนักลงทุนอิสระทั่วไปเขาก็หวังแค่รีเทิร์นก็จะไม่มีข้อจำกัดอะไรพวกนี
0: ้โอเคเพราะฉะนั้นความคาดหวังก็จะแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มนะคะแต่ทีนี้เนี่ยอย่างที่พี่หมูเล่าให้เราฟังกันไปตอนแรกว่าอย่างพี่หมูเองปัจจุบันเนี่ยก็กระโดดออกมาอยู่ในหมวกของนักลงทุนด้วยเช่นเดียวกันปัจจุบันเองในหมวกของ Angel Investor ส่วนตัวเลยเนี่ยนะคะลงทุนอยู่เยอะขนาดไหนคะแล้วก็มีวิธีในการเลือกยังไงเพราะว่าก็บอกเองว่าความเสี่ยงอยู่สูงอยู่เหม
2: ือ
0: นก
2: ัน ก็ในส่วนของแบ่งเป็นเมื่อก่อนก่อนเลยนะครับเมื่อก่อนที่จะมีไอ้500ตุ๊กๆกับคุณกระทิงเนี่ยผมก็ลองเอาเงินตัวเองครับไปลองลงทุนในสตาร์ทอัพน้องๆหลายๆบริษัทครับก็ประมาณเกือบ10บริษัท
0: ครับ
2: แล้วก็ตัวบริษัทอุ๊กบีเองเนี่ยก็เคยไปลงทุนก็เคยไปลงทุนในหลายๆบริษัทซึ่งเป็นลงทุนลักษณะเหมือนกับเป็นเรียกอะไรเป็นซีสเตทอินเวสเตอร์แบบเนี้ยนะครับคือลงทุนถือหุ้นเล็กอ่ะฮะซึ่งก็อย่างที่บอกว่ามีความเสี่ยงสูงใช่มั้ยครับก็วิธีการไม่ว่าจะเป็นเราลงทุนเองหรือว่าทุกวันนี้500ลงทุนนะครับสิ่งที่เราดูเวลาเราลงทุนในบริษัทที่เป็นซีดเนี่ยก็คือดูอย่างแรกเลยดูทีมงานก่อนครับ

นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเนื่องจากเป็นบริษัทที่ early ถูกไหมครับเพราะนั้นมันก็ไม่มีอะไรให้ดูเยอะหรอกครับมันก็จะมีว่า product เขาเป็นยังไงว่าสิ่งที่เวลาเราเข้าไปคุยในจริงเราอยากจะไปรู้จักตัวเจ้าของ founder นะครับว่าเขามีวิชั่นยังไงนะครับเวลาเราเข้าไปคุยในอย่างแรกผมก็จะไปดูว่าผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ไหมนะครับมีความเป็นไปได้ไหม

0: ป็นจุดที่แบบน่าจะลงทุนดีที่สุดก็คือตรงนี้ครับก็เป็นจุดที่เราอยากจะมองว่าเข้าไปลงทุน
1: คาดหวังเนี่ยเวลา Angel Investor ลงไปลงทุนเนี่ยพีเวียดของการรอเนี่ยมันควรจะต้องช้านานขนาดไหนครับพี
0: ่สตาร์ทอัพใช่มั้ยครับลองพูดง่ายๆก่อนเลยครับถ้าเกิดว่าคุณลงทุนในสตาร์ทอัพตั้งแต่แรกสุดเลยนะครับแรกสุดเลยเนี่ยนั่นหมายความว่าเราลงทุนในสตาร์ทอัพเนี่ยเราหวังว่าจะมี Exit เกิดขึ้น Exit เนี่ยคือเราจะได้เงินคืนนะครับพูดง่ายๆคือได้เงินคืนเนี่ยก็มีอยู่2อย่างคือบริษัทเนี้ย IPO หรือว่าถูก acquire ไปถูกมั้ยฮะมีคนมาซื้อเค้าหรือเค้าได้ IPO เพราะนั้นถ้าเกิดเราลงทุนตั้งแต่เค้ายังเล็กๆเนี่ยแน่นอนว่ากว่าจะมีคนมาซื้อหรือกว่าจะ IPO ได้เนี่ยมันอย่างน้อยก็ต้องมี3ปีใช่มั้ยครับที่เป็นไปได้น่าจะเป็นไปได้น่าจะมากกว่า5ปีด้วยซ้ํา5 6ปีด้วยซ้ําสมมุติตั้งแต่เริ่มต้นเลยกว่ามันจะโตต่อให้เป็นสตาร์ทอัพบอกโตเร็วแค่ไหนแต่กว่าจะโตจน IPO ได้ก็ต้องมี5 6ปีนะฮะอย่างอุบีนี่ก็ปีที่5ละก็ยังไม่ IPO เลยใช่มั้ยครับก็ยังโตอยู่นะครับก็เพราะนั้นนี่คือความคาดหวังเพราะนั้นมันเป็นการลงทุนในสตาร์ทอัพเนี่ยมันเป็นการลงทุนที่ไม่เค้าเรียกว่าไม่ลิควิดนะครับก็คือแม้ว่าม
1: ันไม่เหมือนกับเราไป
0: ไม่มีสภาพคล่องไม่เหมือนเราลงทุนในหุ้นใช่มั้ยลงทุนในหุ้นนี่ต่อให้มันตกยังไงระบบก็ติดดอยยังไงแต่เราอยากขายก็กดแล้วพรุ่งนี้ก็ขายไปเลยแต่ว่าสตาร์ทอัพเนี่ยเราไปถือหุ้นในบริษัทเอกชนเพราะงั้นมันถ้ามันไม่มีคนมาซื้อบริษัทนี้กดขายก็ไม่มีใครซื้อก็เนี่ยจะเป็นส่วนที่ทําให้ต่างกับการลงทุนในตลาดครับ
1: นั่นคือหมวกของการเป็น Angel Investor แต่ณปัจจุบันเองนอกจากเป็นAngel Investor เองแล้วเนี่ยก็ยังมีมาร่วมลงทุนกับกองทุนด้วยนะคะกองทุนที่หรือถ้าสมมติว่าเป็นภาษานักลงทุนที่ลงทุนในหุ้นทั่วไปอาจจะคุ้นเคยว่าเขาก็คือเหมือนเป็นนักลงทุนสถาบัน
0: ใช่
1: ไหมคะ VC ที่ลงทุนในสตาร์ทอัพแต่เป็นฝั่งของนักลงทุนสถาบันเนี่ยวิธีการคัดกรองของบรรดานักลงทุนสถาบันเหล่านี้เนี่ยมันแตกต่างกับ Angel Investor มากน้อยขนาดไหนครับพี่
0: ก็ต้องเริ่มกลับไปดูก่อนครับว่าจริงๆแล้วหมวกของ VC อะครับในแง่ VC เนี่ยเขามีหน้าที่เอาเงินของนักลงทุนมาบริหารถูกไหมฮะเพราะงั้นนักลงทุนที่มาลงทุนกับ VC ก่อนส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรียกว่าเป็น High Net Worth Individual ก็คือเป็นคนที่มีเงินเยอะๆคนที่มีเงินเยอะๆเนี่ยเขาอาจจะลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทใช่มั้ยครับอาจจะลงทุนในที่ดินลงทุนในหุ้นลงทุนในพันธบัตรก็ไล่มาเรื่อยๆอันที่เสี่ยงสุดก่อนสตาร์ทอัพก็คือในหุ้นในตลาดแล้วก็เสี่ยงกว่านี้ก็คือไฮริสไฮเซนก็จะมีกันเงินไว้ส่วนหนึ่งแล้วก็มาลงทุนในเวนเจอร์แคปิตอลซึ่งไปลงทุนกับพวกสตาร์ทอัพซึ่งก็ค่อนข้างพิสูจน์มาแล้วในตลาดต่างประเทศว่าเมื่อผ่านไปช่วงระยะเวลานึงในการลงทุนอันนี้มันจะให้รีเทิร์นดีกว่าในแบบอื่นๆนะครับเพราะนั้นหน้าที่ของผู้บริหารกองทุนเนี่ยก็คือต้องสร้างความมั่นใจคือสร้างแบบว่าเราไปลงทุนในบริษัทที่ดีแล้วบริษัทเราเนี่ยจะมีโอกาสที่จะเติบโตแล้วก็ exit เพื่อเอาเงินไปคืนนักลงทุนถูกไหมฮะอันนี้ก็เป็นหลักการในการลงทุนนะครับทีนี้แต่ว่าเหมือนเดิมครับเวลาเข้าไปลงทุนในบริษัทเนี่ยก็ต้องไปเลือกลงทุนที่แบบมันเอเจนดาอย่างเดียวของผู้บริหารกองทุนเนี่ยคือเราไม่ได้เน้นซินเนอร์จี้ไม่ได้เน้นอะไรเน้นว่าบริษัทเนี้ยลงไป1บาทจะมีสิทธิ์ได้คืนมา10บาทหรือเปล่าอันนี้ก็คือหมายถึงว่าเราลงไป1บาทเนี่ยผ่านไปกี่ปีมันจะต้องคืนมา10บาทมั้ยหรือว่ากลายเป็น50บาทได้มั้ยกลายเป็น100บาทได้มั้ยนี่คือวิธีการที่อยู่บนพื้นฐานนะครับว่าแบบโอกาสในการได้เงินคืนจากบริษัทเนี่ยเป็นเท่าไหร่คร
1: ับผมแต่ก็อย่างที่พี่หมูบอกไปว่าสำหรับสเตจของ VC หรือว่านักลงทุนสถาบันเหล่านี้เงินเขาก็จะไซส์ใหญ่ขึ้นมาได้นิดนึงเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีโอกาสทั้งลงทุนใน seeding stage หรือแม้กระทั่ง series A หรือซีรีส์ต่อๆไปได้ด้วยเหมือนกันอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเขาคาดหวังเติบโตในลักษณะแบบไหนคุ้มค่าการลงทุนหรือไม่
0: คือกองทุนแต่ละกองเนี่ยเขาจะมีสไตล์การลงทุนมันจะคล้ายๆกับเวลาเราไปลงทุนในกองทุนรวมครับเขาจะบอกว่ากองนี้ลงได้เฉพาะหุ้นประเภทไหนแบบไหนในสัดส่วนเท่าไหร่เพราะนั้นอย่างเคสของเราเองเนี่ย500ตุ๊กๆเนี่ยครับเราลงทุนในซีดกับอะไรที่แบบอาจจะเป็น P series A หรือ series A อาจจะ follow on นิดหน่อยแต่ก็เน้นในลงทุนในตอนที่มันเป็น early มากๆครับ
1: เหมือนเน้นแบบ growth stock
0: ใช่ใช่แต่ถ้าอย่างอื่นๆที่เป็น corporate VC หลายๆครั้งเนี่ยเขาก็อาจจะแบบรอนิดนึงใช่ไหมครับรอให้500ลงก่อนแล้วก็ถ้ามันอันไหนมันดีมันโตมาเดี๋ยวเขาค่อยไปลงเป็น series A ฮะก็จะเป็นตัวอย่างว่าแบบแต่ละกองทุนเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่ามีพื้นฐานก่อนว่าตัวเองเนี่ยอยากจะลงในลักษณะแบบไหนคร
1: ับทีนี้พอเราเข้าใจแล้วว่าบทบาทของนักลงทุนรวมไปถึงความคาดหวังของนักลงทุนแต่ละกลุ่มมีอะไรกันบ้างเนี่ยนะคะอีกสิ่งนึงที่น้องๆสตาร์ทอัพรุ่นใหม่อยากจะรู้ก็คือแล้วอย่างเงี้ยเราจะมาเจอกันได้ยังไงระหว่างสตาร์ทอัพที่โอ้โหมีไอเดียเยอะแยะมากมายแล้วก็เกิดขึ้นเร็วมากขึ้นในยุคปัจจุบันเนี่ยนะคะกับบรรดาพี่ๆนักลงทุนทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น Angel Investor ก็ดีหรือว่า VC ก็ดีมันมีเวทีที่พามาเจอกันมั้ยหรือพี่ปกติไปหากันยังไงคะ
0: ก็แบ่งเป็นหลายส่วนครับคืออย่างสมมติว่าเพิ่งเปิดสตาร์ทอัพขึ้นมาเลยใช่ไหมครับเปิดสตาร์ทอัพขึ้นมาเลยมีแต่ไอเดียเนี่ยต้องบอกว่าร้อยละร้อยครับนอกจากว่าคนที่เปิดเนี่ยมีแบ็คกราวด์ทำสตาร์ทอัพเจ๋งๆแล้ว exit มาก่อนแล้วแบบพูดปุ๊บชื่อเนี้ยรู้จักก็ VC ก็ถึงจะกล้าเสี่ยงครับแต่ถ้าเกิดว่าเพิ่งมีไอเดียมาแต่ยังไม่เคยทำอะไรมาก่อนเนี่ยแน่นอนว่า

0: ยังไม่จำเป็นต้องไปคุยกับ VC เพราะว่าเขาไม่ลงทุนกับคุณหรอกถูกไหมฮะสิ่งที่คุณต้องทำคือเอาเวลาที่จะไปคุยกับ VC เนี่ยไปทำโปรดักต์ให้มันเสร็จให้มันขายได้ดีกว่าแต่ว่าระหว่างนั้นถ้าจะเป็นต้องใช้เงินนะครับก็แน่นอนว่ามันก็ต้องลงไปที่ Angel หรือ Friend and Family นะครับคนเหล่านี้จริงๆแล้วก็จะเป็นคนที่คือต้องพูดว่า Angel เนี่ยก็คือคนทั่วไปที่มีเงินเนี่ยแหละแล้วก็อาจจะชอบธุรกิจแบบนี้ชอบในตัวงานแบบนี้หรือทีมงานแบบนี้ซึ่งก็อาจจะหาได้ในเอเจนดาที่เป็นนักลงทุนในหุ้นทั่วๆไปหรือว่าคนที่เขามาเดินมองตามงานสตาร์ทอัพต่างๆใช่ไหมครับก็จะมีคนเหล่านี้อยู
1: ่
0: หรือว่าจริงๆก็จะมีหลายเวทีครับอย่างเช่นในเมืองไทยตอนนี้ก็จะมีเรียกว่าเป็นAngel Club Angel Club ก็คือคนที่อยากจะลงทุนในสตาร์ทอัพเนี่ยมารวมกันแล้วก็อาจจะเชิญสตาร์ทอัพเข้ามามีคอมมิตี้เรียกสตาร์ทอัพเข้ามาพรีเซนต์ทุกๆเดือนละกี่บริษัทแล้วก็บอกว่าต่างคนต่างลงนะไม่ได้เป็น VC ก็คือกระเป๋าใครกระเป๋ามันคนนี้อยากจะ
1: Angel คราวนี้
0: ใช่ครับหรือว่าอย่างบนเว็บเนี่ยก็จะมีอย่างที่ดังที่สุดชื่อ Angel List Angel List ก็อยู่ของที่อเมริกานะครับก็เหมือนกับเราก็ไปลิสต์สตาร์ทอัพเราไว้แล้ว Angel คนไหนอยากจะลงทุนคนละนิดคนละหน่อยก็ช่วยกันลงทุนลงไปนั่นก็เป็นวิธีการส่วนใหญ่ก็จะเป็นการแนะนำกันแหละครับก็อาจจะบอกว่าพี่ใครรู้จักพี่คนนี้ไหมพี่คนนั้นไหมก็ช่วยแนะนำกันไปซึ่งถ้าเราเข้าไปอินโวลฟ์อยู่ในพวกงานสตาร์ทอัพหรือว่าสตาร์ทอัพเนี่ยก็จะรู้จักคนเหล่านี้มากขึ้นเรื่อยๆ
1: แล้วปัจจุบันก็มีงานสตาร์ทอัพเกิดขึ้นเยอะแยะมากมาย
0: ใช่ครับจะทุกสัปดาห์แล้วเดี๋ยวน
1: ี้ก็เรียกว่าเป็นการไปเปิดโลกกระนัดของตัวเองไปสร้างคอนเน็กชันของตัวเองด้วยแต่ในมุมของการที่อย่างกรณีของอุ๊กบีเนี่ยก็จะมีเป็นคอร์ปอเรทเวนเจอร์เข้ามาลงทุนด้วยเนี่ยเขาต้องทำยังไงถึงจะได้พูดคุยหรือว่าได้เข้าไปมีส่วนในการให้ corporate venture ต่างๆตัดสินใจในการลงทุนในธุรกิจ
0: ก็เวลา start up เริ่มเติบโตไปใช่ไหมครับ start up ก็จะรู้ตัวเองครับว่าตัวเองต้องใช้เงินเท่าไหร่ใช้เงินเท่าไหร่แล้วก็เวลาเราจะใช้เงินเนี่ยเราก็จะไปดูว่ามันมีBCชื่ออะไรบ้างที่ลงทุนในประเทศไทยหรือว่าในรีเจียนนี
1: ้
0: ส่วนใหญ่นักลงทุนเนี่ยเขาก็จะค่อนข้างลงทุนเป็นแพทเทิร์นเดิมๆครับอย่างเช่นสมมติไฟแนนซ์ตุ๊กๆเราก็บอกว่าเราลงทุนซีสเตทกับบริษัทสตาร์ทอัพที่อยู่ในประเทศไทยหรือบริษัทเพื่อนบ้านที่เข้ามาในเมืองไทยเพราะนั้นแน่นอนว่านโยบายก็จะค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นแบบนี้หรือว่าเรามีอีกหลายกองทุนซึ่งบอกว่าเขาลงทุนเฉพาะซีรีส์ A หรือซีรีส์ B ในรีเจียนอาเซียนอย่างเงี้ยครับซึ่งรายชื่อพวกเนี้ยถ้าเราไป Google ค้นหาดูในเว็บไซต์สตาร์ทอัพอย่างเงี้ยก็จะมีการลิสต์รายชื่อ VC เหล่านี้อยู่ครับส่วนวิธีการก็คงต้องติดต่อเข้าไปแล้วก็วิธีที่ในการติดต่อ VC เนี่ยคือให้เหมือนกับคนที่เรารู้จักครับน่าจะมีคนที่เรารู้จักแล้วก็รู้จักทั้งสองคนแล้วก็รีเฟอร์ไปเพราะแน่นอนว่า VC เนี่ยจะมีคนรีเฟอร์มาถึงตลอดมีคนติดต่อเข้ามาตลอดเวลานะครับเกิดโอกาสที่แบบส่งอีเมลเข้าไปแล้วหวังว่าเขาจะตอบกลับมาเรียกเข้าไปคุยอย่างเงี้ยมันน้อยมากๆครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีคนรีเฟอร์เข้าไปก็อาจจะมีการพูดคุยมีนัดกันตอนที่เราเลสซีรีส์ B นี่จำได้ว่าแบบคือผมก็เคยส่งอีเมลเข้าไปแบบเนี้ยอุ๊กบีส่งไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะไม่มีอะไรเกิดข
1: ึ้
0: น
1: เงียบกริบเลย
0: เงียบกริบแล้วก็เวลาเราเลสฟันทีก็ต้องคุยกับนักลงทุนเป็น10เจ้านะครับก็คุยเลส10เจ้าแล้วก็อาจจะต้องบินไปเจอถ้าเขาอยู่ต่างประเทศก็ต้องบินไปเจอเขาแล้วก็เตรียมพรีเซนเทชันไปแล้วก็มานั่งพูดคุยซึ่งสิ่งที่สำคัญก็คือต้องเผื่อเวลาไว้ครับคือสมมติว่าถ้าคุณรู้ว่าบริษัทคุณเนี่ยมีรันเวย์มีเงินเหลืออยู่เนี่ยพอที่จะอยู่ได้อีก10เดือนนะครับหรือไม่ถึง10เดือนแล้วเนี่ยต้องเริ่มทำการหาละต้องออกไปหานักลงทุนละเพราะว่าจริงๆคือกว่าจะพรีเซนต์กว่าจะพูดคุยกว่าจะปิดดีลได้เนี่ยยังไงเร็วที่สุดเลยก็ต้องมีสัก60วันอะไรอย่างเงี้ย60วัน90วันแล้วก็เราไปเริ่มพูดคุยเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าทุกเจ้าที่เราไปพูดคุยเขาจะสนใจเราครับผม
1: อันนี้ก็จริงเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องมีการวางแผนอย่างดีแต่นั่นคือในหมวกของสตาร์ทอัพที่อยากจะมาหา VC ทีนี้ในบ้านเราเองเนี่ยก็เริ่มมีนักลงทุนที่สนใจอยากจะเข้ามาเป็น Angel หรือแม้กระทั่งลงทุนในกอง VC ต่างๆเนี่ยนะคะมันจะมีจุดเริ่มต้นได้ยังไงบ้างอะคะพี่หมู
0: ก็ต้องมองก่อนครับว่าอย่างแรกเลยครับต้องมองว่าแบบเราเป็นเหมาะที่จะเป็นนักลงทุนที่ลงทุนในสตาร์ทอัพหรือเปล่า
1: อ
0: ันนี้นะครับอย่างแรกเลยอย่างที่บอกว่าสตาร์ทอัพเนี่ยมันเป็นแอสเซทคลาสที่เสี่ยงที่สุดถูกไหมฮะแล้วก็ไม่ลิควิดด้วยเพราะนั้นคนที่คิดว่าเป็นนักลงทุนนะครับแล้วอยากจะเอาเงินมาลงทุนในสตาร์ทอัพเนี่ยอยากจะต้องบอกก่อนเลยว่าคุณต้องลงทุนในอย่างอื่นไปหมดแล้วจะต้องบอกว่ายังไม่มีเงินเก็บยังไม่มีหุ้นยังไม่มีพันธบัตรยังไม่มีที่ดินหรืออะไรอย่างเงี้ยควรจะไปสร้างพื้นฐานการลงทุนแบบมีการจัดพอร์ตของตัวเองก่อนแล้วก็ไอ้เงินที่ลงทุนในสตาร์ทอัพเนี่ยมันอาจจะเป็นเงินสัก 5-10% ไม่เกินเด็ดขาดอะไรเงี้ยของเงินที่เพราะว่ามันลงไปแล้วมันอาจจะหายไปหมดเลยก็ได้ถูกไหมฮะแองเจิลเนี่ยลงในสตาร์ทอัพไป5เจ้า เจ้าละกี่ล้านบาทอาจจะหายหมดเลยฮะเจ้าเจ๊งหมดเลยมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะนั้นนี่คือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้สำหรับการไปแองเจิลสตาร์ทอัพเป็นตัวแต่ถ้าเกิดว่าลดความเสี่ยงลงใช่ไหมฮะลดความเสี่ยงลงก็คือเอาเงินเท่ากันเนี่ยมาลงทุนในกองทุน

0: ที่เป็น VC ก็อาจจะช่วยก็คือมีความเสี่ยงอยู่ดีเพียงแต่ว่ามันเหมือนมิวชวลฟันครับเพราะเงินที่เข้ามาเนี่ยมันก็จะโดนกระจายไปเยอะมากอาจจะโดนกระจายไปหลายสิบสตาร์ทอัพเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะเจ๊งหมดเลยหลายสิบเนี่ยมันก็จะแทบจะไม่เป็นแบบนั้นก็คือมันคงไม่ถึงขั้นว่าหายไปหมดเลยแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่ากองทุนแต่ละกองเนี่ยเขาบริหารเงินได้ดีขนาดไหนแล้วสร้างผลตอบแทนในแง่ของการลงทุนสตาร์ทอัพเนี่ยได้เท่าไหร
1: ่
0: นะครับเพราะนั้นอันนี้เป็นเรื่องของการลงทุนแต่แน่นอนว่าอยากจะลงทุนที่ไหนเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยก็แต่ละกองทุนนะครับเขาก็จะเปิดรับนักลงทุนอยู่แล้ว
1: เป็นรอบ
0: ๆเป็นรอบๆครับก็คืออย่างเช่นอย่าง500นี่เรากำลังจะปิดละแล้วก็อีกสักพักนึงก็อาจจะมีออกฟัน2ฟัน3เนี่ยครับเป็นรอบๆเพราะว่าเงินที่เข้ามาก็จะเป็นก้อนใช่ไหมครับแล้วก็เอาไปใช้ในลงทุนในสตาร์ทอัพแบตต่างๆซึ่งแตกต่างกันไปใช่ครับ
1: อย่างในมุมของนักลงทุนที่เข้ามาลงทุนผ่านตัวของ Venture Capital เนี่ยนะคะที่เป็นกองทุนอิสระเนี่ยมันมีข้อจำกัดหรือเงื่อนไขอะไรไหมยกตัวอย่างเช่นหลายคนอาจจะบอกว่าไม่มีความรู้เลยนะไม่เหมือนแองโจ้นะที่ต้องเข้าไปเป็น strategic partner ด้วยอันนี้เราใส่เงินลงไปได้อย่างเดียวเลยหรือเปล่าหรือมันมีแตกต่างอะไร
0: ถ้าลงทุนใน VC เนี่ยแน่นอนว่าโดยส่วนใหญ่นะครับก็จะไม่ได้มีสิทธิ์ในการตัดสินใจนะครับก็คือคนที่ลงทุนใน VC เนี่ยเราเรียกว่า LP นะครับ LP ย่อมาจาก Limited Partner นะครับแล้วก็คนที่บริหารกองทุนเนี่ยเรียกว่า GP
1: นะคร
0: ับอย่างผมกับคุณกระทิงเนี่ยเป็น GP ก็คือเป็น General Partner General Partner เนี่ยจะเป็นคนตัดสินใจในการลงทุนทั้งหมดนะครับโดยที่ LP เนี่ยก็ได้แต่ดูผลการตอบแทนแต่ถามว่าหลายๆครั้งเอ๊ะแล้วทำไมนักลงทุนเนี่ยหลายๆคนเนี่ยเค้ามีธุรกิจใหญ่ๆเป็นคนที่มีเงินเยอะๆใช่มั้ยครับแต่การที่เข้ามาจอยกับการลงทุนใน VC เนี่ยสิ่งที่เค้าได้คือเค้าจะได้เขาเรียกว่าเหมือนกับเป็นสัญญาณเบื้องต้นนะครับว่าแบบเฮ้ยรู้จักสตาร์ทอัพเยอะๆเจ้านี้เป็นยังไงบางคนก็อาจจะไปลงทุนเองโดยไปแองเจิลเองหลังจากที่เหมือนกับให้ VC เนี่ยเป็นคนกรองมาก่อนแล้วเลือกแล้วดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ใช้เงินพูลใหญ่ๆเนี่ยไปกระจายก่อนดูว่าเจ้าไหนดีเจ้าไหนไม่ดีแล้วก็ถ้าถูกใจเจ้าไหนตัวเองอาจจะไปขอแองเจิลอันนี้ก็เป็นเบเนฟิตนึงที่นักลงทุนที่เขาลงทุนในกองทุนอย่างเงี้ยเขาใช้ประโยชน์จากการลงทุนในกอง VC นะครับแล้วก็โดยทั่วไปเวลามาลงทุนเนี่ยอย่างผมว่า policy ของแต่ละกองทุนก็จะแตกต่างกันแต่ว่าอย่างถ้าของ Founder เนี่ยเราจะมี minimum requirement อยู่แล้วครับว่าแบบเฮ้ยคุณมี asset เกินเท่านี้เท่านั้นต้องมีเงินเก็บอย่างน้อยเท่าไหร่เพื่อที่เราไม่อยากให้คนที่แบบเฮ้ยมาเสี่ยงกับเราแล้วหมดตัวกันตอนหลังอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมีไอ้ผ่านขั้นตอนต่ำก่อนว่าอ่ะอย่างน้อยคุณมีเท่านี้นะแล้วก็มีการ LP agreement ครับมีการอธิบายให้ฟังว่าแบบคุณให้เข้าใจตรงกันว่ามันคือการลงทุนระยะยาวแล้วก็เงื่อนไขเงินที่ใช้ส่วนแบ่งในการบริหารเป็นยังไงอะไรต่างๆก็จะเป็นขั้นตอนการตรวจรับ LP ครับผม
1: อย่างที่พี่หมูบอกเป็นการลงทุนระยะยาวเนี่ยอย่างใน500ตุกๆเนี่ยแต่ละแบชที่รับเงินเข้ามาเนี่ยมันยาวขนาดไหนคะ
0: คือปกติเนี่ยกองนึงซึ่งค่อนข้างเป็นสแตนดาร์ดทั่วโลกนะครับคือกองทุน VC เนี่ยถ้าเป็น Seed Stage เนี่ยจะอายุประมาณ10ปีนะครับ10ปีก็คือหมายถึงว่าเราลงไปวันนี้อีก10ปีเนี่ยถึงจะ
1: ได้ต
0: ัง
1: คืน
0: นะ
1: แล้วเดี๋ยวว่ากันว่าตอนนั้นเหลือเท
0: ่
1: าไหร
0: ่ใช่ๆครับแต่โดยทั่วไปก็เขาก็จะเหมือนกับมันก็จะแบบไม่สามารถการันตีผลว่าได้เท่าไหร่ใช่ไหมฮะแต่ว่าค่อนข้างมี average ในตลาดคือเราสามารถดูว่าแบบมันคล้ายๆกับเหมือนกับกองทุนรวมครับบอกว่ายี่ห้อนี้ก็จะมีหลายตัวแล้วก็บอกว่าแต่ละตัวที่ผ่านมาเนี่ย performance ย้อนหลังมันเป็นเท่าไหร
1: ่
0: ก็จะมีลักษณะอย่างนั้นซึ่งก็สำหรับการลงทุนสตาร์ทอัพมัน VC เนี่ย early stage มันก็หลาย 10% ต่อปีค่อนข้างเป็นลักษณะแบบนั้นครับคือ IRR ต่อปีก็ค่อนข้างสูง
1: แต่อย่างที่บอกมัน high return ก็จริงแต่มันก็ high risk ด้วย
0: ใช่ที่ต้องรอนานๆด้วย
1: แล้วก็สภาพคล่องอาจจะไม่มีเพราะฉะนั้นใครที่สนใจอยากจะเป็นผู้ลงทุนในสตาร์ทอัพเองอาจจะต้องเข้ามาศึกษากันจาก
0: ใช่ๆคือมันมี return อย่างอื่นนะคือมันสนุกอ
1: ่ะ
0: คือสำหรับคนที่ชอบนะครับเพราะลองนึกดูว่าถ้าเกิดคุณเป็นนักธุรกิจใช่มั้ยครับคุณเป็นนักธุรกิจซึ่งคุณก็มีธุรกิจของคุณอยู่แล้วมีเงินอยู่แล้วเงี้ยผมคิดว่าหลายๆท่านเลยที่ลงทุนในสตาร์ทอัพเนี่ยสิ่งนึงก็คือว่าได้สร้างได้มีส่วนร่วมในการสร้างถูกมั้ยฮะสร้างธุรกิจใหม่ๆซึ่งสตาร์ทอัพเนี่ยส่วนใหญ่สร้างขึ้นมาก็จะทำขึ้นมาเพื่อที่จะแบบส่งผลกระทบกับคนในวงกว้างนะฮะอย่างยกตัวอย่างเราไปลงมุดอย่างมุด500เนี่ยไปลงทุนใน Grab Taxi อย่างเงี้ยเราก็เห็นเลยว่าแบบเฮ้ยมีส่วนร่วมตั้งแต่มาถึงว่ามีคนใช้แบบเป็นล้านคนเลยเรียกกันวันละเป็นล้านครั้งเนี่ยมันช่วยอย่างเงี้ยก็คือจะได้มุมอื่นๆด้วยนอกจากเรื่องเงินอย่างเดียวนะครับหรือว่าแค่การรู้จักคนเก่งๆได้รับพลังงานจากเด็กๆก็อาจจะเป็นมุมนึงที่นักลงทุนอาจจะสนใจลงทุนในลักษณะแบบนี
1: ้เพราะฉะนั้นนี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งบทสรุปดีๆนะคะที่ทำให้ทุกคนเนี่ยรู้จักมากขึ้นนะคะว่าในหมวกของการลงทุนเองการเป็นนักลงทุนเองหรือแม้กระทั่งสตาร์ทอัพที่อยากจะมาเจอพี่ๆนักลงทุนเองเนี่ยจะต้องทำยังไงกันบ้างเนาะความสำเร็จของอุ๊กบีนะคะแล้วก็แนวคิดในการเลือกลงทุนของพี่หมูด้วย

0: ยนะคะซึ่งต้องบอกว่าทั้งในแง่มุมของกิจการของอุ๊กบีเองก็มีการเติบโตต่อยอดอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างอุ๊กบีมอลเองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่ง product line ใหม่นะคะที่ก็น่าจะเรียกเสียงฮือฮาให้กับวงการพอสมควรเลยนะคะแต่ในส่วนการลงทุนส่วนตัวของพี่หมูในบทบาทของทั้งการร่วมเป็น VC Venture Capital นะคะหรือว่าเป็น Angel Investor เองนั้นก็ต้องบอกว่ามีอีกหลากหลายแง่มุมที่น่าสนใจไม่น้อยเลยค่ะบทสรุปใจความสำคัญของวันนี้ที่เราร่วมพูดคุยกับพี่หมูนั้นจะมีอะไรกันบ้างลองไปติดตามกันค่ะ
1: อย่างที่ทราบจากตอนที่แล้วนะคะว่าแหล่งเงินทุนภายนอกที่จะเข้ามาช่วยให้สตาร์ทอัพเติบโตได้อย่างรวดเร็วนั้นจะมาจากนักลงทุนใหญ่ๆค่ะนั่นก็คือ Angel Investor นักลงทุนอิสระและ Venture Capital หรือ VC ที่เป็นนักลงทุนในรูปแบบบริษัทหรือสถาบันในตอนนี้นะคะเราได้มาทำความรู้จักกับนักลงทุนทั้ง2ประเภทกันให้มากขึ้นแล้วอย่าง Angel Investor เองหรือเรียกสั้นๆว่า Angel จริงๆแล้วคือใครต้องบอกว่า Angel นั้นเป็นได้ทั้งผู้ลงทุนคนเดียวหรือกลุ่มบุคคลที่ใช้เงินตัวเองมาร่วมลงทุนกับบริษัทสตาร์ทอัพที่สนใจดังนั้น Angel จึงมักจะเป็นเจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จแล้วนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์นักธุรกิจที่เกษียณแล้วหรือเป็นผู้ที่เคยทำธุรกิจสตาร์ทอัพมาก่อนซึ่งพวกเขาเหล่านี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวก high net worth individual หรือคนที่มีสินทรัพย์มากๆแล้วนั่นเองแรงจูงใจในการร่วมลงทุนส่วนใหญ่ของบรรดา Angel เนี่ยก็อยากที่จะเข้ามาช่วยบริษัทใหม่ๆให้ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจเพราะเมื่อธุรกิจดำเนินไปได้ดีแล้ว financial return หรือผลตอบแทนทางการเงินก็จะตามมาเองนี่เองค่ะถึงเป็นที่มาของคำว่า Angel นั่นเองAngel เองช่วยสตาร์ทอัพได้อย่างไรก็ต้องบอกว่า Angel นั้นถือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทสูงมากในช่วงการเริ่มต้นธุรกิจเพราะ Angel ส่วนใหญ่จะช่วยเหลือให้คำแนะนำทั้งเรื่องของการให้ความรู้ทางธุรกิจการตลาดหรือแม้แต่แนะนำเครือข่ายธุรกิจที่ตัวเองมีให้แก่สตาร์ทอัพที่เลือกลงทุนโดย Angel นั้นมักจะลงทุนกับสตาร์ทอัพในช่วง Seed และ Early Stageสำหรับในประเทศไทยนะคะจะอยู่ประมาณหลักล้านถึง10ล้านบาทโดยจะแลกกับหุ้นมาจำนวนหนึ่ง Angel เองนะคะอาจจะได้รับส่วนแบ่งเป็นเงินปันผลถ้าสตาร์ทอัพที่เราเลือกลงทุนนั้นสามารถมีผลกำไรได้รวมไปถึงสามารถรับผลตอบแทนจากการที่บริษัทนั้นถูกขายออกไปหรือว่าเกิดการ Exit นั่นเองสำหรับ VC นะคะเราจะแบ่งออกเป็นได้2ลักษณะด้วยกันค่ะลักษณะแรกเนี่ยเรียกว่าแบบฟันหรือกองทุนที่รวบรวมเงินลงทุนจากนักลงทุนท่านอื่นๆมาร่วมลงทุนกันในสตาร์ทอัพนะคะซึ่งเปรียบเสมือนการลงทุนของกองทุนรวมลักษณะแบบที่2เนี่ยนะคะจะเรียกว่า corporate ค่ะคือบริษัทที่ทำธุรกิจอยู่แล้วนะคะแต่ต้องบอกว่าอันเนี้ยไม่ใช่บริษัทสำหรับการลงทุนโดยเฉพาะนะคะแต่เขานั้นสนใจที่จะนำเงินส่วนอื่นของบริษัทนั้นมาร่วมลงทุนในกิจการสตาร์ทอัพอื่นๆไปด้วยโดยระยะเวลาของการลงทุนนั้นส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ 3-5 ปีแล้วก็มักจะลงทุนกับสตาร์ทอัพที่ธุรกิจเริ่มมีรายได้หรือเข้า growth stage แล้วและธุรกิจนั้นต้องการขยายกิจการหรือขยายลูกค้าให้กว้างขึ้นหรืออยากเข้าสู่ตลาดใหม่ๆซึ่งก็ต้องใช้เงินในระดับหลักหลายล้านถึงหลัก10ล้านบาทขึ้นไปนั่นเองค่ะและนอกจากการให้เงินลงทุนแล้วนะคะ VC ก็เหมือน Angel คือก็จะมีทีมหรือคนที่ให้คำปรึกษาทางด้านการเงินการบริหารกิจการซึ่งบางทีนะคะอาจจะขอเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของธุรกิจเช่นอาจจะเข้ามานั่งเป็นหนึ่งในบอร์ดบริหารและเมื่อธุรกิจเริ่มเติบโตและขยายตัวเต็มที่แล้ว VC เองก็จะหาจังหวะที่เหมาะสมที่จะถอนตัวหรือว่า Exit เพื่อทำกำไรจากเงินลงทุนเช่นการขายหุ้นให้แก่กิจการขนาดใหญ่ที่มีความสนใจซื้อการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือแม้กระทั่งการควบรวมกับกิจการอื่นแล้วก็มีการแลกหุ้นหรือ Swap หุ้นกันนั่นเองโดยสรุปแล้วนะคะนอกจากเม็ดเงินการลงทุนแล้วคำปรึกษาพันธมิตรทางธุรกิจประสบการณ์รวมไปถึงความช่วยเหลืออื่นๆของนักลงทุนเหล่านี้จะมีส่วนอย่างมากในการช่วยให้ธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นมีโอกาสประสบความสำเร็จมากขึ้นเช่นเดียวกันค่ะ
0: เข้าใจกันแล้วใช่ไหมคะว่าบรรดานักลงทุนที่ตัดสินใจลงทุนในสตาร์ทอัพต่างๆไม่ว่าจะเป็น VC หรือว่า Angel Investor เองนั้นมีความเหมือนหรือว่าแตกต่างกันอย่างไรนะคะทีนี้ในสัปดาห์หน้าค่ะเราจะพาทุกท่านไปเรียนรู้กันต่อนะคะว่าถ้าเรารู้จักนักลงทุนกันแล้วหลังจากนี้เราจะมีวิธีในการพรีเซนต์หรือว่านำเสนอข้อมูลทางธุรกิจของสตาร์ทอัพต่างๆอย่างไรที่เราเรียกกันว่าพิตชิ่งเนี่ยนะคะจะพิตช์อย่างไรให้เพอร์เฟคเดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมาตามกันได้แต่ระหว่างนี้ใครอยาก ากติดตามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมของห้องเรียนผู้ประกอบการซีรีส์เปิดโลกแบบนี้นะคะสามารถเข้าไปหาดูกันได้ค่ะที่เว็บไซต์ set.or.th นะคะเข้าไปปุ๊บเนี่ยเลือกหาดูในมุมผู้ประกอบการในนั้นก็จะมีทั้งอีเวนต์กิจกรรมต่างๆในเขาแล้วก็แหล่งความรู้ออนไลน์เตรียมพร้อมให้ผู้ประกอบการทุกท่านได้เรียนรู้เพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพธุรกิจคุณกันแน่นอนค่ะส่วนวันนี้หมดเวลาลงแล้วทีน่าและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: Flying Corporation วิจิตรกรรมเทคโนโลยีล้ำยุคที่จะพาคุณเพลิดเพลินไปกับนวัตกรรมแห่งการสื่อสารสมัยใหม่สู่ความเป็นเลิศในอุตสาหกรรมที่จะเติมเต็มความสำเร็จให้กับชีวิตของคุณและทำให้คุณสะดวกสบายดุจดั่งโบยบินอยู่บนท้องฟ้าบริการของเราเปิดเครือข่ายแล้วทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศให้โอกาสเราได้บริการ
1: อย่าไปเชื่อโฆษณานั่นนะครับ Flying Corporation กำลังหลอกลวงเยาวชนอย่างเราทุกคนให้ตกเป็นทาสในวันนี้พวกเราจะมาเปิดโปงถึงความอยุติธรรมของบริษัทนี้ให้ทุกคนได้รับรู้ถึงสิ่งที่พวกเราเจอสิ่งที่พวกเราเห็นสิ่งที่พวกเราถูกกระทำเราควรลุกขึ้นเพื่อตั้งคำถามกับการละเมิดที่น่าขยะแขยงเหล่านี้ต่อไปเราจะมาดู
2: เอาล่ะพี่ก็นั่งอยู่ที่พวกเรามาหลายครั้งแล้วนะกว่าพี่จะเรียกพวกเรามาที่นี่แต่มันก็ไม่ใช่เพียงแค่ประเด็นจากในคลิปหรอกนะที่พี่เรียกพวกเรามา
3: แล้วพี่จะเรียกพวกเรามาที่นี่ด้วยเหตุผลอะไรครับ
2: พี่จะตอบคำถามให้ก็ได้นะแต่พวกเราต้องตอบคำถามพี่มาก่อน
3: เชิญพี่พูดเลย
2: คือจากกระแสอินเทอร์เน็ตในโลกไซเบอร์พี่ก็รู้นะว่าพวกเราดังมากแค่ไหนตั้งแต่ยอดวิวกวนกันจังของพวกเรามียอดวิวสูงมากที่สุดในประวัติการถึง1,500,000
3: ห้าล้านครับ
2: โอเค
3: ห้าล้าน
2: พี่อยากรู้ว่ามันเป็นมายังไงเล่าให้พี่ฟังหน่อยได้ไหมด้วยปากของเราเอง
3: โอเคครับคือเรื่องเป็นอย่างนี้ครับ

0: มาแล้วค่ะคุณไอซ์เนี่ยเด็กๆพวกนี้ที่เราติดต่อไปไงฮะ
1: สว
0: ั
1: สดี
2: ครับ
1: สวัสดีจ้านั่งก่อน
0: นี่ค่ะคุณไอซ
1: ์ขอบใจจะบอยพวกเธอรู้ใช่ไหมว่าวันนี้เรามาทำอะไรกัน
2: อ๋อทราบครับก็วันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องการทำคลิปโฆษณาครับ
1: ไม่ใช่แค่นั้นนะจ๊ะแต่ประเด็นมันอยู่ที่สัญญาจ้ะพวกเธอต้องเซ็นมันวันนี
2: ้ครับแต่เท่าที่ผมจำได้เนี่ยมันต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนไม่ใช่หรือครับ
0: ที่พวกเธอไม่ไว้ใจฟลายขอบเลยฮะ
1: ใจเย็นบอยพวกเธอฟังฉันนะจ๊ะโอกาสที่บริษัทยักษ์ใหญ่อย่างฟลายขอบอย่างเราจะมาจ้างพวกเธอเนี่ยมันก็ไม่บ่อยใช่ไหมและถ้าวันนี้พวกเธอเดินออกไปโดยไม่เซ็นอะไรเลยโอกาสมันก็จะหายไปตามพวกเธอเลยนะเซ็นเลยจ้ะแล้วงานเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยอีกเดือนนึงเขาก็มารับเงินได้เลย
2: โอเคครับใครจะไม่ไว้ใจบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างฟลายขอบนะครับ

0: าดูอะไรนี่ดิงานของพวกเราอ่ะได้ออนแอร์แล้วเว้ย
1: เฮ้ยเออว่ะแต่พวกเรายังไม่ได้ตังค์อะไรนะเว้ย
2: เฮ้ยลองดูวันที่ดิ
0: เออเดี๋ยวกูลองดูบัตรเชนดูก่อนเฮ้ยเออมันก็ครบกำหนดการรับค่าจ้างแล้วนะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวลองโทรหาพี่บอยดูก่อนนะ
3: ขอโทษด้วยนะน้องคือบริษัทเรามันมีปัญหาด้านการเบิกจ่ายนะยังไม่สามารถจ่ายให้น้องได้ตอนนี้นะตอนนี้เรากำลังตกลงกับเจ้าหน้าที่ถึงการเตรียมการแบ่งจ่ายอยู่นะต้องเข้าใจนะว่าบริษัทใหญ่อย่างเรามีหลายเรื่องที่ต้องดูแลงานงานของน้องอ่ะทางเรายังจ่ายให้ไม่ได้จริงๆฮะ
0: ให้กูทนไม่ไหวละ3เดือนผ่านไปแล้วยังไม่เห็นตังค์เลยสักบาท
2: เออแล้วเราจะทำไงดีวะ
0: นั่นดิเฮ้ยงั้นเราตามนี้

0: พึ่งรอกูอยู่นี่ก่อนนะเดี๋ยวกูจะเข้าไปเคลียร์พี่บอยให้
1: เออโชคด
0: ี
1: มาก
2: ไปสู้ๆเว้ย
3: พี่น้องยังแกกล้ามาที่นี่อีกเหร
4: อคือผมจะมาถามความคืบหน้าของค่าจ้างที่ผมควรจะได้รับเมื่อ3เดือนที่แล้วครับ
3: โอ๊ยน้องบริษัทจะต้องทำตั้งเยอะตั้งแยะแล้วเหตุผลพี่ก็บอกไปหมดแล้วไง
4: คือผมก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีครับ
3: งั้นเอาจริงๆเลยไหมล่ะพี่จะบอกให้นะงานที่น้องทำน่ะมันเสร็จก็จริงแต่มันก็ไม่ได้ครบตามข้อตกลงในสัญญาที่ให้ไว้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทพี่คงจ่ายเงินให้พวกน้องไม่ได้หรอกนะ
4: คือแต่มันไม่แฟร์นะครับพี่เพราะว่าบริษัทพางานของผมไปออนแอร์เรียบร้อยแล้วครับคือแบบนี้มันหมายความว่าไงครับ
3: ก็หมายความว่างานของพวกน้องเนี่ยมันเป็นสิทธิ์ของฝ่ายขอบตั้งแต่วันแรกที่พวกน้องเซ็นสัญญาแล้วไงพวกเราจะเอาไปทำอะไรก็ได้มันเป็นสิทธิ์ของเรา
5: พี่ก็อุตส่าห์บ่ายเบี่ยงเหตุผล
3: หวังว่าพวกเธอจะเลิกโทรกันมาสักทีไปเลยไปกลับไปได้แล้วพี่ไม่อยากจะเสียเวลากับพวกเธอแค่นี้มันก็เสียเวลามีข้าวพี่มากพออยู่แล้ว
6: เรื่องเป็นอย่างนี้นี่เอง
4: คือพวกเราเรียกร้องหลายทางครับทางคลิปวิดีโอเท่าที่พวกเราจะทำได้ทาง Facebook บ้างก็มีไปเรียกร้องให้สภาทนายความคอยช่วยเหลือแล้วก็บางทีก็เป็นสื่ออย่างพวกพี่ด้วยครับคือพวกเราคิดว่าถ้าพวกเราไม่ทำอะไรสักอย่างเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมเนี่ยเด็กอย่างพวกเราเนี่ยก็คงจะต้องถูกผู้ใหญ่เร็วๆเนี่ยกดขี่ตลอดไปแล้วผมก็ไม่อยากให้เรื่องพวกเนี้ยเกิดขึ้นกับเด็กคนอื่นด้วยครับ
7: แล้วพี่จะบอกได้ยังครับว่าวันนี้พี่เรียกพวกเรามาที่นี่ด้วยเหตุผลอะไร
6: ก็ความยุติธรรมยังไงล่ะน้องพี่เป็นนักข่าวพี่จะต้องยึดจรรยาบรรณรักษาความยุติธรรมให้แก่คนที่สมควรจะได้รับไปเราไปที่ห้องส่งกันไปบอกความจริงกับทุกคน

0: พวกนักข่าวมันโทรมาอีกแล้วค่ะพี่ไอ้เนี่ยมันบอกว่ารายการจะออนแอร์เร็วนี้แล้วด้วยนะฮะ
1: ไอ้พวกนี้มันเข้าใจยากจริงนะฉันบอกว่าไม่ไปฝ่ายขอบอย่างเราอ่ะไม่ใช่ฝ่ายผิดฉันยังนึกไม่ออกเลยนะว่าเราผิดตรงไหนก็ในเมื่อไอ้เด็กพวกนั้นน่ะมันเซ็นสัญญาเองมันก็ต้องยอมรับข้อตกลง
0: บอยก็ว่างั้นนะฮะ
1: เอางี้บอยจัดการโทรหาเด็กตัวการนั่นรู้ใช่ไหมว่าฉันหมายความว่ายังไงอย่าให้ไอ้เด็กพวกนี้มาทำลายบริษัทเราให้เสียภาพพจน์เด็ดขาด
0: ได้ฮะ
2: วินฟังพี่ดีๆนะวินคิดดีแล้วเหรอที่จะทำแบบนี้คิดดีแล้วเหรอที่จะทำเรื่องเล็กให้กลายเป็นข่าวแล้วบริษัทฟลายคอปก็เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ที่มีชื่อเสียงมีบริษัทในเครือและบริษัทพันธมิตรมากมายถ้าพวกน้องยังคงจะทำให้เรื่องนี้บานปลายต่อไปพี่ขอยืนยันได้เลยว่าชื่อของน้องทั้งหมดจะถูกขึ้นแบล็คลิสต์กับบริษัทเหล่านี้ทั้งหมดและคงมีผลต่ออนาคตโดยตรงกับตัวน้องๆคิดให้ดีนะคิดให้ดี

0: น้องครับน้องใช่คนที่อยู่ในข่าวหรือเปล่าครับ
1: ใช่ครับ
0: และตอนนี้เรื่องไปถึงไหนแล้วล่ะครับ
1: ก็ตอนนี้กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการนะครับกว่าจะเสร็จเนี่ยคงต้องสู้กันอีกยาว
0: สู้ต่อไปเรื่อยๆนะครับน้องพี่เชื่อว่าคนจำนวนมากกำลังเฝ้ามองเราอยู่ตัวพี่เองก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องนะครับ
1: ขอบคุณมากครับแต่ผมจะไม่หยุดหรอกครับจนกว่าผมจะได้ในสิ่งที่สมควรจะได้เนี่ยกลับคืนมา
0: สิ่งที่ว่ามันคืออะไรหรอครับ
2: ความยุติธรรมครับ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันชื่อเดือนข้าราชการครูดิฉันเชื่อเสมอมาว่ากฎหมายคือความบริสุทธิ์ยุติธรรมแต่บางครั้งความยุติธรรมก็ไม่ได้เกิดจากการใช้หลักนิติศาสตร์เสมอไปอาจใช้หลักรัฐศาสตร์ร่วมด้วยเหมือนดั่งชีวิตจริงของดิฉันครูเดือนข้าราชการที่หลุดพ้นจากความรับผิดในการค้ำประกันประภาพี่กำลังจะไปห้องสมุดว่าจะไปหาหัวข้อเตรียมทำวิทยานิพนธ์จะไปด้วยกันกับพี่ไหม
1: ไปสิคะค่ะว่ากำลังจะไปห้องสมุดอยู่เมื่อกี
0: ้ในห้องสมุดปิดทุ่มนึงขากลับน่ะประภาจะติดรถกลับหอพักกับพี่ด้วยกันก็ได้นะ
1: ดีเลยค่ะประภาจะได้ไม่ต้องเดินกลับหอพักยิ่งกลัวฝนตกด้วย

0: อ๋อพาพี่เดนคะพากำลังจะออกไปทานข้าวกลางวันข้างนอกพี่เดนจะฝากซื้ออะไรไหมคะ
1: โอ้ดีเหมือนกันนะงั้นพี่ฝากทั้งกลางวันแล้วก็เย็นด้วยเลยเอาผัดไทยราดหน้าแล้วก็ดูขนมผลไม้ให้พี่ด้วยแล้วกัน
0: เดี๋ยวมานะคะค่ะ
1: เมื่อดิฉันเรียนจบปริญญาโทแล้วก็ได้ย้ายมารับราชการที่กรุงเทพหลายปีผ่านไปประภาได้ติดต่อมาขอให้ดิฉันช่วยค้ำประกันการศึกษาสำหรับการเรียนต่อปริญญาโทของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งซึ่งถ้าประภาเรียนจบมหาวิทยาลัยที่ให้ทุนนั้นจะรับบรรจุเป็นข้าราชการทันทีด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครูและด้วยเมตตาธรรมที่พึงมีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันประกอบกับดิฉันได้พิจารณาแล้วเห็นว่าประภาเป็นคนดีมีน้ำใจขยันซึ่งเรียนจตรีได้เกียรตินิยมอันดับ2ดิฉันจึงค้ำประกันให้ประภาด้วยความเต็มใจสวัสดีค่ะดิฉันเดือนค่ะ
2: สวัสดีครับคุณเดือนคุณเดือนจะมาเซ็นสัญญาการค้ำประกันของนางสาวประภาใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะดิฉันเตรียมเอกสารต่างๆมาเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: งั้นคุณเดือนช่วยอ่านเงื่อนไขการค้ำประกันนะครับแล้วช่วยลงลายมือชื่อให้ผมด้วยนะครับปากกาครับ
1: เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ
2: เรียบร้อยครับ
1: ค่ะ
2: โอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ประภาเรียนไม่จบเหรอเนี่ยขอให้ชดใช้เงินกรณีผิดสัญญาการเป็นนักศึกษาและสัญญาค้ำประกันจำนวนทุนทรัพย์ 381,827 บาท
1: ตอนนั้นดิฉันตกใจมากที่ทราบว่าประภาเรียนไม่จบจึงขอให้คนค้ำประกันคือดิฉันชดใช้เงินแทนทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยรวมกันกว่า 300,000 บาทหรือขอให้ประภาคนรับทุนทำงานรับราชการในหน่วยงานของรัฐประมาณ5ปี

0: ัสดีค่ะ
1: ประภานี่พี่เพิ่งได้รับหนังสือจากสำนักงานนิติการนะที่มหาวิทยาลัยที่ให้ทุนเธอน่ะแจ้งมาว่าเธอเรียนไม่จบหรอประภามีอะไรหรอมันเกิดอะไรขึ้นหรอประภาเธอมีปัญหาอะไร
0: พี่เดือนคะพาขอโทษพี่จริงๆที่ทำให้พี่ต้องพลอยเดือดร้อนไปด้วยมันเป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆค่ะพาเองก็ไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้เลยเพราะพาเองก็อยากจะเรียนจบเหมือนกันจะได้ทำงานเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยในช่วงที่พากำลังทำวิทยานิพนธ์อยู่อะค่ะทางบ้านก็มีปัญหาคือน้าชายที่เขาส่งเสียพาและน้องชายเรียนมีปัญหาถูกจับในข้อหายาเสพติดค่ะ
1: แล้วพ่อแม่เธอไม่ได้ช่วยส่งเสียอะไรเลยเหรอ
0: พ่อแม่ของพาก็ไม่มีรายได้มากพอค่ะได้แต่หาเช้ากินค่ำไปวัน
1: ๆอ้าวแล้วเงินทุนที่มหาวิทยาลัยให้ล่ะที่ว่าเดือนละ 3,500 บาทนั่นน่ะ
0: สำหรับค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนพาเองก็ทำงานพิเศษเพิ่มเติมทั้งรับจ้างซักรีดปักคอตีสรับจ้างสอนพิเศษและรับจ้างพิมพ์รายงานเพราะค่าใช้จ่ายในกรุงเทพมันเยอะแยะไปหมดแล้วไหนจะค่าอุปกรณ์สิ่งของในการทดลองในห้องปฏิบัติการอีกเรียกว่าพาแทบจะไม่พออยู่พอกินนะคะ
1: แล้วตอนนั้นที่เกิดปัญหาเนี่ยนะประภาทำไมเธอไม่บอกพี่ตอนนั้นน่ะพี่ช่วยเธอได้แน่นอน
0: หนูเกรงใจพี่มากค่ะแล้วตอนนั้นหนูก็คิดอะไรไม่ออกแล้วค่ะ
1: พี่ว่าตอนนี้เธอคงจะเครียดหน้าดูเหมือนกันนะถ้างั้นก็เดี๋ยวไว้เราค่อยคิดหาวิธีที่ปัญหานี้

0: เครียดถูกฟ้องใช้ทุนปริญญาโทสาวดิ่งคอนโดไปเรียนเมืองนอกไม่จบเรื่องนี้เหมือนประภาเลยนะเนี่ยแล้วประภาเป็นไงมั่งนะเดี๋ยวโทรหาประภาหน่อย
1: สวัสดีค่ะพี่เดือน
0: สวัสดีประภาเป็นไงบ้างหางานได้บ้างหรือยัง
1: ยังไม่ได้เลยค่ะพาเองก็พยายามหาทั้งในอินเทอร์เน็ตในหนังสือพิมพ์แล้วก็ถามตามหน่วยงานต่างๆแต่ก็ไม่มีที่ไหนเปิดรับเลยค่ะ
0: พี่ก็ช่วยถามเพื่อนๆที่ทำงานในหน่วยงานต่างๆหลายที่อยู่เหมือนกันนะแต่ก็ไม่มีที่ไหนที่ตรงตามวุฒิที่ประภาเรียนจบและบางที่นะก็รับเฉพาะคนที่จบปริญญาโทแล้วเท่านั้นน่ะประภาฝ่ายนิติการแจ้งมาว่าวันศุกร์หน้าเนี่ยเราสองคนต้องขึ้นศาลปกครองกันแล้วตามระเบียบของมหาวิทยาลัยที่ให้ทุนนะ
1: แล้วเราจะทำยังไงกันดีคะพี่เดือนหนูขอโทษพี่ครั้งที่ทำให้พี่เดือดร้อนไม่รู้เราจะมีทางออกยังไงบ้างหนูทั้งกุ้มใจทั้งทุกข์ใจมากบางวันหนูแทบนอนไม่หลับเลยทั้งคืน
0: ประภายังไงก็อย่าคิดสั้นนะพี่เชื่อว่าทุกอย่างต้องมีทางออกพี่จะใช้สติของความเป็นครูและปัญญาที่ได้รับจากการเรียนนิติศาสตร์และความเชื่อในการทำความดีตามหลักศาสนาพุทธเนี่ยหาทางออกในเรื่องนี้ให้ได้ประภาอย่าคิดมากนะยังไงก็อย่าคิดสั้นนะ
1: หนูขอบคุณพี่เดือนมากจริงๆนะคะขอบคุณพี่จริงๆค่ะ
0: จ้ะแค่นี้ก่อนนะประภา
1: ค่ะสวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับสวัสดีครับคุณเดือน
1: สวัสดีค่ะนิติกรคะเรื่องของเราสองคนเนี่ยดิฉันคิดหาทางออกอย่างนี้นะคะว่าในเงื่อนไขที่2ที่ว่าจะให้ประภาเนี่ยทำงานรับราชการในหน่วยงานของรัฐเป็นเวลา2เท่าของระยะเวลาที่รับทุนก็คือประมาณ5ปีดิฉันกับประภาจะขอความเมตตาธรรมจากศาลปกครองขอให้ประภาได้ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่อัตราจ้างในมหาวิทยาลัยที่ประภาเรียนจบปริญญาตรีอย่างนี้จะพอได้ไหมคะ
2: อีกอย่างนึงนะคะหัวหน้าภาควิชาท่านเป็นอาจารย์เก่าของภาโดยได้ทำหนังสือยืนยันรับรองว่าตำแหน่งเจ้าหน้าที่อัตราจ้างจำเป็นต้องจ้างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา5ปีโดยต้องทำสัญญาจ้างปีต่อปีอย่างนี้จะได้ไหมคะ
0: ก็คงต้องลองเรียนเสนอศาลดูนะครับเพราะว่าแล้วแต่ดุลพินิจของศาลตอนนี้ก็จวนเวลาขึ้นศาลแล้วเพราะว่าเราไปกันเลยดีกว่า
1: จากนั้นดิฉันและประภาก็ได้รับความเมตตากรุณาจากศาลปกครองและมหาวิทยาลัยเจ้าของทุนที่ยินยอมให้ประภาทำงานชดใช้ทุนด้วยการเป็นเจ้าหน้าที่อัตราจ้างของมหาวิทยาลัยเป็นเวลา5ปีต่อเนื่องกันส่งผลให้ดิฉันหลุดพ้นจากความรับผิดในการค้ำประกันปีพ.ศ.2554เป็นปีแรกที่ประภาหลุดพ้นจากความรับผิดในการชดใช้ทุนปัจจุบันประภาก็ยังคงทำงานเป็นเจ้าหน้าที่อัตราจ้างและใช้เวลาส่วนหนึ่งในการศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโทเอกส่วนดิฉันก็กำลังศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยส่วนกลางที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครเช่นเดียวกันเรื่องราวดังกล่าวจะเห็นได้ว่าความยุติธรรมที่ดิฉันและประภาได้รับเป็นความยุติธรรมที่เกิดจากความเมตตาธรรมของศาลปกครองในการนำหลักรัฐศาสตร์และหลักนิติศาสตร์มาใช้ร่วมกันได้อย่างเหมาะสมส่งผลให้ผู้คนในสังคมใช้ชีวิตอย่างสงบสุขและเป็นสุข

0: ภาพพี่จะไปห้องสมุดประภาจะไปด้วยกันกับพี่ไหมว่าจะเอาใหม่ขากลับเนี่ยนะประภาจะติดรถกลับกับพี่ด้วยกันก็ได้นะ
1: ดีเลยค่ะพายิ่ง
2: ก็คงต้องลองเรียนเสนอสัก
3: 5 4 3
1: มีอัตราจ้างตำแหน่งของ
0: ให้ดิฉันหลุดพ้นจากความรับผิดผิดอีกละ
3: 5 4 3 2 action
4: เริ่มจ่ายหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลไม่ไหวทำยังไงดีสินเชื่อส่วนบุคคลคือสินเชื่ออเนกประสงค์ที่สถาบันทางการเงินหรือธนาคารจะปล่อยกู้ให้คุณได้ยืมเอาไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการเกิดเหตุฉุกเฉินเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลหรือต้องการเงินก้อนจำนวนหนึ่งมาหมุนเวียนในธุรกิจโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันแต่จะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงแต่ไม่เกิน 25% ต่อปีตามที่กฎหมายกำหนดแล้วถ้าเกิดสัญญาณการขาดสภาพคล่องจนรู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถจ่ายหนี้สินที่ยืมมาได้ต้องทำอย่างไร 1. ตรวจสอบสภาพคล่องทางการเงินเริ่มจากการตรวจรายรับรายจ่ายของตัวเองในปัจจุบันเพื่อดูศักยภาพในการชำระหนี้สินที่ยืมมาจากสถาบันการเงินว่าเมื่อหักจากรายจ่ายจำเป็นแล้วเรามีศักยภาพพอที่จะชำระหนี้เท่าไหร่ไหวไหมหากต้องชำระให้ได้ตามกำหนดแล้วถ้าจ่ายไม่ไหวต้องทำอย่างไรเข้าสู่ข้อ2ครับการเจรจาเท่านั้นคือทางออกอย่าหนีปัญหาด้วยการหยุดจ่ายหรือไม่รับโทรศัพท์การทวงหนี้ในทางตรงข้ามให้เราติดต่อเจรจาเจ้าหนี้หรือสถาบันการเงินเพื่อเจรจาหาทางออกร่วมกันอย่าพยายามขัดการติดต่อจนเจ้าหนี้ดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลหากกลัวที่จะติดต่อกับเจ้าหนี้โดยตรงลูกหนี้สามารถประสานมาได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้เป็นตัวกลางแก้หนี้เชื่อมระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ให้มาไกลเกลี่ยและหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันตั้งแต่ก่อนถูกฟ้องร้องเพื่อลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลรวมถึงแบ่งเบาภาระหนี้สินของประชาชนเมื่อเจรจาเสร็จแล้วต้องทำอย่างไรสิ่งที่ต้องทำก็คือการวางแผนทางการเงินและการชำระเพื่อปิดจบหนี้หลังจากได้พูดคุยและได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทสินเชื่อหรือสถาบันการเงินแล้วขั้นตอนต่อไปก็ต้องวางแผนการเงินของตัวเองให้ดีเพื่อให้สามารถปิดจบหนี้ได้เมื่อกำหนดชำระค่างวดมาถึงก็ชำระตามเงื่อนไขที่ได้เจรจากับบริษัทสินเชื่อหรือสถาบันการเงินอย่างเคร่งครัดหากทำได้เช่นนี้แล้วก็จะสามารถปิดจบหนี้ได้ตามระยะเวลาที่ได้วางแผนไว้และมีโอกาสที่จะสร้างประวัติทางการเงินที่ดีอีกครั้งในอนาคตอย่าคิดที่จะไม่จ่ายหนี้ผลเสียจะตามมามากกว่าที่คิดอย่างแรกเลยคือการเสียเครดิตหรือที่เรียกกันว่าติดเครดิตบูโรเสียทางการเงินทั้งยังต้องกังวลกับการโดนติดตามทวงหนี้หรือคดีความที่ถูกนำขึ้นสู่ชั้นศาลดังนั้นก่อนจะเกิดปัญหาเหล่านั้นเราสามารถวางแผนทางการเงินได้ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนให้เรียบร้อยรู้ในสิทธิ์ของตนเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
5: รู้หรือไม่ในคดีที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องเพื่อขอให้ผู้บังคับบัญชาลงโทษทางวินัยหรือทางอาญาแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้หนึ่งผู้ใดนั้นเป็นคดีอีกลักษณะหนึ่งที่ไม่ได้อยู่ในอำนาจของศาลปกครองและจะฟ้องต่อศาลปกครองไม่ได้เนื่องจากการลงโทษทางวินัยเป็นอำนาจของผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นเองหรือของเจ้าหน้าที่อื่นและสำหรับการลงโทษในคดีอาญานั้นกฎหมายกำหนดให้อยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมอีกทั้งคำขอดังกล่าวนั้นเป็นคำขอที่ไม่ได้มีผลเป็นการเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใดจึงเป็นคำขอที่ศาลปกครองไม่สามารถสั่งหรือออกคำบังคับให้ได้ตามกฎหมายข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

วัสดีผู้ชมครับมาติดตามรายการ Set Social Impact กันครับรายการของเราจะพาผู้ชมนะครับไปตระเวนหาธุรกิจเพื่อสังคมที่น่าสนใจในหลากหลายรูปแบบที่ผ่านมาก็มี SE หรือว่าธุรกิจเพื่อสังคมที่เขาอยากจะแก้ไขปัญหาเรื่องของการศึกษาเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของสุขภาพเรื่องของโอกาสที่ไม่เท่าเทียมกันในสังคมเนี่ยนะครับก็มีมากมายหลากหลายรูปแบบแต่วันนี้ครับผมจะพาผู้ชมไปทำความรู้จักกับ SE ที่ตั้งขึ้นมาด้วยความตั้งใจที่อยากจะทำให้ SE ต่างๆเนี่ยสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่สามารถมีการดำเนินงานได้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับซึ่งก็แน่นอนสิ่งที่สำคัญเนี่ยการทำธุรกิจเพื่อสังคมก็ต้องใช้เงินทุนนะครับเขาก็เลยตั้งใจจะเป็นแพลตฟอร์มเพื่อที่จะระดมเงินทุนให้กับบรรดา SE ต่างๆเดี๋ยววันนี้ไปทำความรู้จัก payjay.com กันครับ

0: มาติดตามรายการ Set Social Impact กันนะครับวันนี้เราจะไปทำความรู้จักกับธุรกิจเพื่อสังคมที่เขาตั้งขึ้นมาเพื่อหวังที่อยากจะเห็นธุรกิจเพื่อสังคมอื่นๆหรือว่ามูลนิธิอื่นๆเนี่ยสามารถดำเนินการได้อย่างบรรลุวัตถุประสงค์เนี่ยนะครับสามารถมีเงินทุนไปบริหารจัดการและทำสิ่งที่ตั้งใจเอาไว้ได้อย่างประสบความสำเร็จเดี๋ยวคุยกันกับทางคุณเอด้าซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการของเทใจ .com นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: พูดถึงตัวเทใจ .com นี่เราตั้งขึ้นมาโดยวัตถุประสงค์คืออะไรครับ
1: ค่ะคือตอนเมื่อสัก 4-5 ปีก่อนเนี่ยเราเห็นปัญหาว่ามีโครงการเพื่อสังคมหลายๆโครงการเลยหรือว่าแม้แต่ตัวธุรกิจเพื่อสังคมเนี่ยที่เวลาตอนที่เขาจะเริ่มต้นเนี่ยแล้วเขามีไอเดียแต่ว่าต้องการเงินทุนมาการในการมาเริ่มพัฒนาไอเดียนั้นให้เป็นรูปเป็นร่างเนี่ยจะมีอุปสรรคในการหาระดมทุนเพราะว่ายังไม่เป็นที่รู้จักนะคะเราเองก็เอเลอีกฝั่งนึงเองก็เห็นว่ามีคนไทยเนี่ยจริงใจบุญมากใจแบบอยากจะบริจาคให้โครงการตามที่ตัวเองสนใจแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปหาโครงการที่ไหนเราก็เลยเห็นความต้องการตรงนี้เลยตั้งเทใจเป็นแพลตฟอร์มที่จะเหมือนกับเป็นแมทช์เมกเกอร์ระหว่างคนที่อยากจะให้แล้วก็คนที่อยากจะทำเพื่อสังคมค่ะ
0: อ๋อมันก็จะคล้ายๆกับคราวฟันดิ้งของสตาร์ทอัพแบบนี้หรือเปล่า
1: ใช่ค่ะแต่อันนี้เป็นคราวกิฟวิ่งค่ะ
0: อ๋อเป็นคราวกิฟวิ่งก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งสำหรับการเข้ามาบริจาคด้วยกันแล้วตั้งแต่ที่เราตั้งใจไว้สัก 4-5 ปีก่อนนี่เราเริ่มต้นทำยังไงบ้างครับ
1: ค่ะก็คือตอนแรกเนี่ยจะมี5องค์กรที่เห็นเหมือนแก๊ปตรงนี้ในสังคมด้วยกันนะคะแล้วก็มาร่วมกันเป็นตอนแรกเรามองว่าเป็นเหมือนกับโซเชียลเอ็กซ์เพร์เมนต์เป็นการทดลองทางสังคมว่าเราเนี่ยจะสามารถสร้างตลาดในการของเรื่องการให้เนี่ยให้มันเติบโตได้ไหมโดยการที่แมชตัวองค์กรภาคสังคมธุรกิจเพื่อสังคมเนี่ยกับคนที่อยากจะให้หรืออยากจะสนับสนุนองค์กรพวกนี้ค่ะแล้วก็ทำออกมาเป็นแพลตฟอร์มเทใจนะคะที่จะให้ทั้งสองกลุ่มนี้ได้มาเจอกันแล้วก็หลังจากที่เราทำมา4ปีแล้วซึ่งก็ทำให้มีการบริจาคผ่านเทใจแพลตฟอร์มเนี่ยประมาณ100กว่าโครงการในช่วง4ปีแล้วก็มีเงินบริจาครวมกันประมาณ20กว่าล้านเนี่ยปีนี้เราก็เลยถึงจดทะเบียนเป็นธุรกิจเพื่อสังคมเพื่อที่เราจะสามารถขยายผลงานตรงนี้ได้ค่ะ
0: แล้วทุกวันนี้บ้านเรามีธุรกิจเพื่อสังคมที่มากน้อยแค่ไหนครับ
1: อ๋อมีเยอะเยอะมากเลยค่ะแล้วก็มีหลากหลายมีแทบทุกประเด็นของสังคมเลย
0: แล้วส่วนใหญ่เขามีปัญหาเรื่องอะไรกันเรื่องของเงินทุนเนี่ยเหรอครับ
1: คือจริงๆก็มีหลายเรื่องค่ะเรื่องเงินทุนเนี่ยเป็นเรื่องนึงเลยเพราะว่ากิจการเพื่อสังคมส่วนใหญ่เนี่ยยิ่งอันที่ตั้งขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยคนจะยังไม่ค่อยรู้จักพอยังไม่ค่อยรู้จักปุ๊บเนี่ยก็ไม่รู้ว่า1คือไม่รู้จะไปซัพพอร์ตยังไง2เองเวลาที่มีองค์กรโผล่ขึ้นมาใหม่เนี่ยเราเองเป็นคนให้เราอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าองค์กรนี้เชื่อถือได้แค่ไหนทำงานดีแค่ไหนติดตามผลยังไงการที่มีแพลตฟอร์มเหมือนเทใจก็เลยเป็นตัวที่คล้ายๆกับทำกันบ้านให้กับผู้ให้ในการที่จะไปคอยดูว่าองค์กรที่ตั้งขึ้นมาใหม่เนี้ยมันทำงานได้ผลจริงไหมแล้วก็เป็นคนคอยติดตามผลให้ค่ะถ้าเกิดว่ามีคนบริจาค
0: ก็คือเทใจจะคอยสกรีนให้ในระดับหนึ่งว่านี่คือธุรกิจเพื่อสังคมที่เขาทำงานจริงๆมีวัตถุประสงค์หลักจริงๆแล้วเรามีขั้นตอนในการคัดกรองยังไงบ้างครับ
1: ค่ะคือจริงๆเทใจเนี่ยจะมีเหมือนกับคุณที่เรียกว่าโครงการที่จะมาลิสต์กับเราได้เนี่ยต้องมีอะไรบ้างเช่นหนึ่งเนี่ยองค์กรที่จะเอาโครงการที่อยากจะระดมทุนเนี่ยมาไว้บนช่องทางเทใจเนี่ยค่ะจะต้องมีแท็กเรคคอร์ดบ้างว่าอย่างเช่นบอกว่าทำเรื่องประเด็นเรื่องเด็กเนี่ยต้องมีผลงานที่เราเคยเห็นว่าได้ทำเรื่องเด็กจริงแล้วมันเอฟเฟกตีฟนะในการที่จะทำเรื่องนี้สองเนี่ยโครงการที่มาลิสต์เนี่ยอยากให้เป็นโครงการที่ค่อนข้างจะมีนวัตกรรมคือเป็นอะไรที่ค่อนข้างใหม่เพราะว่าอยากให้เป็นแพลตฟอร์มที่คนที่พร้อมจะลองลงทุนกับอะไรที่เหมือนกับนำเรื่องการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยอะค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: เราสามารถช่วยซัพพอร์ตและทำให้เขาเติบโตขึ้นมาเป็น SE ที่แข็งแรงได้มากน้อยแค่ไหนลองยกตัวอย่างได้ไหมครับมี SE อะไรที่เราประทับใจบ้างที่เราเข้าไปช่วยเขาเรื่องของการจัดหาแหล่งเงินทุนแล้วเขาก็โตขึ้นมาเป็น SE ที่แข็งแรงได
1: ้ค่ะก็มีบางอันเลยที่ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กนะคะที่เขาเริ่มมีไอเดียดีๆบางคนเนี่ยตั้งแต่ตอนเรียนมหาวิทยาลัยมีโครงการที่ทำสมัยมหาลัยอันนึงเนี่ยจะยกตัวอย่างอาชีพละกันนะคะอาชีพเนี่ยก็เป็นของกลุ่มนักศึกษาตอนที่เริ่มต้นเมื่อน่าจะสัก5-7 ปีที่แล้วเนี่ยจริงๆแล้วเป็นนักศึกษาที่รวมตัวกันแล้วอยากจะทำกิจกรรมในการที่จะทำให้น้องๆมัธยมเนี่ยเขาเข้าใจมากขึ้นว่าเหมือนเข้าใจตัวเองมากขึ้นรู้ว่าตัวเองอยากทำอาชีพอะไรคราวนี้ช่วงแรกๆที่อาชีพทำกิจกรรมเนี่ยมันอาจจะเขายังไม่ได้ตั้งเป็นองค์กรที่เป็นบริษัทเพราะฉะนั้นในการระดมทุนเนี่ยค่อนข้างจะยากเทใจก็เลยเป็นแพลตฟอร์มที่ทำให้อาชีพอาจจะเลือกบางโครงการที่เป็นโครงการใหม่ๆที่อยากจะลองเริ่มทำ เนี่ยมาลิสต์โครงการเหล่านี้อยู่บนเทใจแล้วให้คนที่มีความสนใจตรงกันเห็นปัญหาเดียวกันว่าเด็กรุ่นใหม่อาจจะยังไม่ค่อยรู้จักตัวเองแล้วก็อยากจะมีส่วนร่วมผ่านการบริจาคให้โครงการที่อาชีพกำลังจะเริ่มทำอย่างนี้ค่ะ
0: อย่างนี้เราก็จะเป็นการเรสฟันแบบเป็นครั้งๆไปอย่างนี้เหรอครับตามกิจกรรมมีกิจกรรมอีเวนต์หนึ่งขึ้นมาแล้วก็ไปโพสต์ประกาศเอาไว้แบบนี้
1: ค่ะตอนนี้เนี่ยสิ่งที่โครงการที่จะลิสต์อยู่บนเทใจเนี่ยเป็นลักษณะเป็นโครงการมากกว่าจะเป็นองค์กรเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดองค์กรนึงเนี่ยจะมีโครงการสมมติว่าองค์กรทำเรื่องเด็กส่วนนึงอาจจะอยากทำเรื่องอาหารกลางวันเด็กอีกส่วนนึงอาจจะอยากทำเรื่องการแนะนำอาชีพเนี่ยก็อาจจะลิสต์ทั้งสองโครงการ
0: ก็สามารถมีหลายโครงการได้
1: ใช่ค่ะเพราะว่าที่เป็นโครงการก่อนเนี่ยส่วนนึงที่เทใจเนี่ยให้คำสัญญากับผู้บริจาคคือว่าเราจะคอยติดตามผลให
0: ้
1: คราวนี้พอเป็นโครงการเนี่ยสโคปมันจะชัดเจนว่าอีก3เดือนนั้นเราจะเริ่มทำโครงการ
0: อ
1: ีก6เดือนเราจะเริ่มเห็นผลแล้วว่าไอ้โครงการที่เริ่มทำไปเป็นยังไง
0: success ไหมก็จะได้เห็นภาพที่จับต้องได
1: ้
0: เพราะเงินที่เขาบริจาคมาเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์จริงๆแบบนี้
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นพอเป็นลักษณะโครงการมันก็เลยจะทำให้กระบวนการในการติดตามแล้วก็คอยรีพอร์ตให้กับผู้ให้เนี่ยมันชัดเจน
0: ครับเราทำมาประมาณ 4-5 ปีแล้วก่อนหน้านี้ก็ทำเป็นรูปแบบยังไงแล้วเราเพิ่งเปลี่ยนมาเป็น SE แล้วทำไมถึงอยากจะเปลี่ยนนะครับ
1: ค่ะคือตอนแรกเนี่ยเป็นเราทำว่าเป็นเนี่ยค่ะโซเชียลเอ็กซ์เพร์เมนต์ซึ่งอยู่ใต้เป็นโครงการเป็นโปรแกรมอยู่ใต้มูลนิธิ
0: ค่
1: ะเพราะว่าเป็น5องค์กรมาร่วมกันแล้วก็มีองค์กรที่เป็นมูลนิธิด้วยแต่ว่าหลังจากที่เราทำมา 4-5 ปีแล้วเห็นแล้วว่ามันมีเราเริ่มสร้างตลาดของการให้แล้วก็เริ่มสร้างตลาดของมีช่องทางให้กับคนที่อยากทำกิจกรรมเพื่อสังคมเนี่ยสามารถเริ่มมาระดมทุนได้แต่ถ้าเราอยากจะสเกลมากกว่านี้ช่วย SE ให้มากขึ้นหรือว่าช่วย NGO ให้มากขึ้นเนี่ยมันอาจจะต้องทำแยกตัวออกมาแล้วก็ทำให้เหมือนกับมีเป้าหมายในการทำงานชัดเจนมี KPI มีสตรัคเจอร์ขององค์กรที่ชัดเจนนะคะถึงจะสเกลในระดับที่ใหญ่ขึ้นได้นั่นคือเหตุผลที่เมื่อตอนต้นปีนี้เราก็เลยเลือกว่าเราน่าจะจดทะเบียนออกมาเป็นบริษัทแยกทำตัวเทใจเองให้เป็น SE เพราะว่าเราจะได้เหมือนกับขยายผลสิ่งที่เราทำได้อีกเร็วๆหรือว่าใหญ่เพิ่มขึ้นอีกค่ะ
0: แล้วในอนาคตเราตั้งเป้าหมายไหมครับว่าเทใจคอมเนี่ยเราอยากจะเติบโตไปในทางไหนครับ
1: ค่ะก็หนึ่งคือเราจริงๆแล้ว ultimate goal ของเทใจเนี่ยอยากจะสร้างเหมือน giving culture วัฒนธรรมการให้ในสังคมไทยเนี่ยเพราะฉะนั้นหนึ่งเนี่ยเราอยากจะขยายคืออยากจะให้มีคนมาใช้เทใจเป็นช่องทางในการหาโครงการเพื่อสังคมที่ตัวเองสนใจแล้วก็บริจาคมากขึ้นนะคะแล้วก็ก็คือส่วนหนึ่งเป็นการสร้าง active citizenship ปัจจุบันเนี่ยเรามีคนที่เคยบริจาคผ่านเทใจเนี่ยประมาณ 9,000 กว่าคนเราหวังว่าในอีกปี2ปีข้างหน้าเกิดเราได้คุยกันอีกเนี่ยเราจะบอกว่าอ๋อเรามีคนที่มาใช้แพลตฟอร์มเทใจเป็นแสนเป็นล้านคนเพราะนั่นหมายความว่าเราสามารถ activate ให้คนไทยเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนให้โครงการเพื่อสังคมเนี่ยเติบโตได้เยอะๆมากขึ้นแล้วก็ในส่วนที่2ที่เราอยากขยายมากขึ้นเนี่ยก็คือว่าในฝั่งของโครงการเพื่อสังคมเองค่ะปัจจุบันเรามี100กว่าโครงการแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็น engage เหมือนกับเป็น citizen philanthropist ค่ะในอนาคตเราอยากจะ engage

บริษัทมากขึ้นเพราะหลายๆบริษัทเองก็ทำโครงการเรื่อง CSR แล้วก็อาจจะอยากจะ activate active citizenship เนี่ยในตัวของคนในองค์กรก็คือหวังว่าในอนาคตเนี่ยนอกจากการขยายในฝั่งผู้ให้ที่เป็นคนทั่วไปแล้วในฝั่งที่เป็นบริษัทเองก็สามารถทำงานร่วมกับเทใจได้ในการเหมือนกับสร้างวัฒนธรรมการให้ในองค์กรหรือว่าการเริ่มทำให้คนในองค์กรเริ่มตื่นตัวกับประเด็นสังคมต่างๆเพราะว่าเวลาไปอยู่บนเทใจปุ๊บมันจะมีประเด็นโครงการที่หลากหลายมากในหลายๆประเด็นสังคม

0: าสเนี่ยมันยากตรงไหนครับ
1: ก็ในช่วงแรกๆคือน่าคิดว่าคนไทยเนี่ยจริงๆเป็นคนจิตใจดีมากชอบทำบุญทำทานอยู่แล้วเพียงแต่ว่าการให้ผ่านองค์กรภาคสังคมเนี่ยยังเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม
0: ่
1: สำหรับคนไทยเนี่ยก็จะเป็นอาจจะเป็นให้วัดหรือว่าให้องค์กรอะไรที่รู้จักอยู่แล้วก็คล้ายๆอาจจะคล้ายๆกับรายการ Set Social Impact ว่าทำยังไงให้คนรู้จักเรื่อง SE มากขึ้นทางเทใจเองส่วนหนึ่งก็ต้อง educate market เหมือนกันว่านอกจาก องค์กรที่ทุกท่านรู้จักแล้วยังมีองค์กรดีๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในลักษณะรูปแบบของ SE หรือว่ามูลนิธิหรือว่าองค์กรที่ทำงานกับชุมชนที
0: ่
1: ทำงานในประเด็นที่หลากหลายกันไปแล้วเราสามารถมีส่วนร่วมสนับสนุนเขาได้อันนั้นส่วนหนึ่งแล้วก็ในส่วนของผู้ให้คือจริงเทใจเนี่ยเขาถ้าจะเติบโตตามตลาดการเงินของเมืองไทยช่วงแรกๆเน
0: ี่
1: ยการให้ออนไลน์อาจจะต้องให้ผ่านการโอนเงินออนไลน์หรือว่าการใช้เครดิตการ์ดซึ่งเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วเนี่ยคนอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเพราะฉะนั้นก็จะผลักยากแต่ตอนนี้พอเริ่มมีนวัตกรรมใหม่ๆในฝั่งของการเงินเนี่ยเทใจก็เติบโตตามเทรนด์นั้นไปด้วยเหมือนกันนะคะ
0: เดี๋ยวนี้ฟินเทคเติบโตแล้วก
1: ็
0: คนก็โอนเงินสะดวกขึ้นบริจาคเงินผ่านออนไลน์ก็ง่ายขึ้น
1: ในอนาคตอาจจะมีคริปโตเคอเรนซีเวอร์ชันเทใจเรื่องการให้ก็ได
0: ้ได้ครับเขาก็มีตั้งเป้าหมายนะครับว่าอยากจะเติบโตไปพร้อมๆกับสังคมแห่งการให้ของคนไทยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อว่าเทใจ.com เนี่ยเขายังคงมีเรื่องราวอะไรน่าสนใจอีกเดี๋ยวกลับมาติดตามกันนะครับ

0: กลับมาติดตามรายการ Social Impact กันต่อนะครับอย่างที่เกริ่นไปแล้วก็คุยกันได้ตอนต้นรายการเนี่ยว่าพูดถึงทาง tj.com นะครับก็เป็นแพลตฟอร์มที่อยากจะช่วยให้บรรดา SE ต่างๆเขามีเงินทุนในการไปทำธุรกิจเพื่อสังคมได้อย่างมั่นคงแข็งแรงยั่งยืนเนี่ยนะครับเดี๋ยวลองมาคุยกันต่อปัจจุบันนี้เรามีโครงการต่างๆนี่เอาสักกี่หมวดหมู่สักกี่รูปแบบกันครับ
1: ค่ะก็จะมีเรื่องการศึกษาเนี่ยค่อนข้างจะเยอะเรื่องการศึกษากับเรื่องเด็กเพราะเป็นเรื่องที่คนไทยสนใจเยอะ
0: ม
1: ีเรื่องสิ่งแวดล้อมมีเรื่องกลุ่มเหมือนกับกลุ่มผู้หญิงที่อยู่3จังหวัดชายแดนภาคใต
0: ้อ๋อครับ
1: มีกลุ่มมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสัตว์ค่อนข้างเยอะเหมือนกันค่ะเรื่องช้างก็ดีหรือว่าเรื่องแมวเรื่องหมา
0: ครับ
1: มีเรื่องบางอันเนี่ยเวลามีพวกมีดิซาสเตอร์ค่ะแบบน้ำท่วมก็ดี
0: หรือว่าภัยพิบัติอะไรขึ้นมาเราก็จะมีโครงการเฉพาะกิจขึ้นมาด้วยอย่างนี้
1: ใช่ค่ะก็เพราะฉะนั้นก็มีทั้งตามประเด็นต่างๆที่หลากหลายรวมทั้งตามสถานการณ์สิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมในช่วงนั้นๆด้วย
0: ครับแล้วอย่างช่วงนี้เรามีการเน้นไปที่เรื่องไหนเป็นพิเศษไหมครับ
1: ค่ะตอนนี้มีแคมเปญซึ่งกำลังแบบแอคทีฟอยู่นะคะเป็นเรื่องของการศึกษาจริงๆไม่ใช่เรื่องของการศึกษาอย่างเดียวแคมเปญนี้เราพูดว่าเป็นการทำเรื่องความเหลื่อมล้ำโดยใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือค่ะชื่อว่า Life Hero
0: ผมโชว์หน่อยครับผมถือให้เป็นโล่ อันนี้ Life Hero นะครับอันนี้คือแคมเปญที่เรากำลังรณรงค์อยู
1: ่ใช่ค่ะตอนนี้กำลังแอคทีฟอยู่มากคือ Life Hero เนี่ยเกิดจากการที่กลุ่มคนอันนี้เป็นกลุ่ม TYPN ซึ่งเป็นหนึ่งใน founding member ของtj.com นะคะเขาสนใจเรื่องการทำลดเรื่องความเหลื่อมล้ำในประเทศไทยคราวนี้พอมองเรื่องการลดเรื่องความเหลื่อมล้ำเนี่ยปัญหาหนึ่งที่จะเห็นคือว่าความเหลื่อมล้ำมันต่อคือเรื่องความยากจนเนี่ยกลุ่มความยากจนจะถูกส่งต่อจากเจเนเรชันสู่เจเนเรชันในครอบครัวเดียว
0: ใช่เข้าใจ
1: คราวนี้หนึ่งในวิธีที่จะเบรกไอ้ไซเคิลเรื่องความเหลื่อมล้ำเนี่ยได้คือการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพนะคะเพราะฉะนั้นแคมเปญนี้หลักๆเลยคือจะทำยังไงให้เราจะช่วยรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นปู่รุ่นย่าไม่ทันแต่ว่าทำยังไงให้รุ่นลูกรุ่นหลานซึ่งกำลังเติบโตอยู่และอาจจะมีอนาคตที่ดีขึ้นได้เนี่ยสามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพเพียงพอที่เขาจะเริ่มไปต่อยอดชีวิตได
0: ้ให้ยกระดับคุณภาพชีวิตของเขาให้ก้าวขึ้นมาอีกเลเวลหนึ่งในคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ซึ่งเรามองว่าการศึกษาจะเป็นตัวกุญแจสำคัญ
1: ค่ะเป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญมากอาจจะเป็นกุญแจแรกๆเพราะฉะนั้นเนี่ยแคมเปญนี้มันจะไม่ใช่แค่โครงการเดียวเพราะเรามองว่าถ้าเกิดจะช่วยเด็กด้อยโอกาสได้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าเป็นการให้ทุนอย่างเดียวหรือว่าการทำเรื่องคู่อย่างเดียวแต่จริงๆมันต้องเป็น integrated solution เพราะว่าการจะช่วยให้เด็กคนหนึ่งเนี่ยสามารถได้ความรู้ที่เพียงพอแล้วต่อยอดตัวเองได้เนี่ยอาจจะต้องหนึ่งอาจจะทั้งเริ่มถ้าเกิดเขาไม่มี access เข้า education ได้ก็ต้องให้ทุนเด็กๆได้สามารถเข้าไปอยู่ในโรงเรียนและสามารถอยู่ในโรงเรียนได้จนจบนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเองโรงเรียนที่น้องๆเขาไปเรียนเนี่ยอาจจะไม่ได้มีคุณภาพคืออาจจะไม่ได้มีความพร้อมเพียงพอเพราะฉะนั้นอาจจะมีตั้งแต่ทำเรื่องไปช่วยพัฒนาคุณครูเพิ่มคุณครูเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู
0: ้
1: เพิ่มเรื่องเมนทอร์ชิพนะคะเรื่องพี่เลี้ยงที่จะคอยชี้แนะให้เด็กเรียนได้ตัวแคมเปญนี้ก็เลยเป็น

0: Greatest Solution ของการมีโครงการหลายๆอันที่ทำเรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเข้าถึงการศึกษา
1: อ๋อภายใต้แคมเปญนี้ก็จะมีโครงการต่างๆแยกย่อยออกมาเยอะๆแต่ส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการศึกษาแล้วก็การสร้างโอกาสให้กับน้องๆที่อาจจะยังเป็นผู้ด้อยโอกาสอยู
0: ่ค่ะแล้วก็เป็นการใส่หลายๆโซลูชันเข้าไปในที่เดียวกัน
1: อืม
0: ค่ะ
1: แล้วตอนนี้ได้รับความนิยมมากแค่ไหนครับ
0: จริงๆเพิ่งเปิดแคมเปญมาได้สัก2อาทิตย์เองก็ต้องขอบคุณนัทเลยที่ให้พูดถึง
1: ท่านที่สนใจนะครับมองว่าเรื่องของการศึกษาเนี่ยเป็นปัญหาของบ้านเราอยากจะช่วยเหลือเนี่ยง่ายที่สุดก็เข้าไปบริจาคเงินเราไปเลือกโครงการที่เรามองว่าเหมาะสมเนี่ยนะครับแล้วก็ช่วยเหลือเขาแล้วเขาก็เอาไปทำต่อแล้วเราก็คอยติดตามด้วยนะครับคือเราบริจาคแล้วต้องคอยติดตามว่าเงินที่เราบริจาคไปแล้วเนี่ยเขาไปทำงานจริงจังมากน้อยแค่ไหนซึ่งทางthejai.comเขาจะช่วยสกรีนให้เบื้องต้นนะครับแล้วเราก็คอยติดตามฟอลโล่ไปและนี่ครับโลกกัปตันอเมริกาคืออะไร
0: ค่ะคือพอดีแคมเปญนี้ชื่อไลฟ์ฮีโร่นะคะ
1: อ๋อต้องมีฮีโร่ด้วยมีดาบไลฟ์เซเบอร์ด้วย
0: ใช่ค่ะก็คือไลฟ์ฮีโร่คือว่าเราเองเนี่ยตอนนี้เราจะรู้ว่าเมืองไทยคือทุกคนสามารถเป็นฮีโร่ได้ทุกคนสามารถช่วยเปลี่ยนชีวิตของคนได้อย่างเช่นเรื่องการศึกษาเนี่ยถ้าเราให้โอกาสเขาเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนชีวิตของคนได้หลายคนมากในประเทศเพราะฉะนั้นทุกคนสามารถเป็นไลฟ์ฮีโร่ได้นะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเองเราก็การให้การศึกษากับเด็กๆเนี่ยซึ่งหลายๆคนเนี่ยจะเป็น first generation ของครอบครัวตัวเองที่3ที่จะจบม.3จบม.6แล้วก็จะช่วยต่อยอดให้ชีวิตให้ครอบครัวได้ก็จะเป็นไลฟ์ฮีโร่ของครอบครัวต่อก็คือใช้ไลฟ์ฮีโร่เพื่อสร้างไลฟ์ฮีโร่นะคะก็มาจอยกัน
1: ถ้าไปดูตามงานรับปริญญาเนี่ยจะเห็นภาพชัดเจนมากคือเราจะเห็นว่าคนต่างจังหวัดหลายคนเนี่ยเขาขนมาทั้งครอบครัวบางคนมาทั้งหมู่บ้านเลยนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นคนแรกที่จบปริญญาในบ้านของเขาในครอบครัวของเขาก็เลยเป็นเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นเราก็อยากจะสร้างแบบนี้ให้เกิดขึ้นมาเยอะๆนะครับให้เด็กเรามีโอกาสในเรื่องของการเรียนหนังสือเนี่ยนะครับแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตเขาเองถามทางเทใจบ้างคือแน่นอนเราทำมาเป็นองค์กรเราก็ต้องมีเรื่องของค่าใช้จ่ายเราก็ต้องหล่อเลี้ยงตัวเองได้ปกติเรามีโมเดลในการหล่อเลี้ยงตัวเองอย่างไรบ้างครับ
0: คือในช่วงแรกที่ทำบอกว่าช่วง4-5ปีแรกเนี่ยเราได้เหมือนกับเป็นแกรนด์จากที่อื่นในการจะมา cover ไอ้ตัว operating cost นะคะแต่จริงโมเดลของเทใจคือว่าเวลาโครงการอะไรก็ตามเนี่ยมา list อยู่บนเทใจเนี่ย 10% ของตัวบัดเจ็ตที่เห็นเนี่ยจะถูกหักมาเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของเทใจค่ะซึ่ง 10% เนี้ยมันจะส่วนหนึ่งเนี่ยจะเป็นคอสจริงๆที่เราจะต้องจ่ายให้กับ payment gateway ต่างๆ
1: ค
0: ือถ้าเกิดเข้ามาบนเทใจเนี่ยจะสามารถแบบบริจาคผ่านอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งก็ได้ผ่านเครดิตการ์ดก็ได้ผ่านโอมิเซ็ตก็ได้ซึ่งแต่ละอันเนี่ยมันจะมีค่าใช้จ่ายที่ทางเทใจเองจะต้องจ่ายให้ต่างๆ
1: เพราะเคเบย์เขาช่วยเหลือแล้วบ้างไหมฮะ
0: หลายๆที่ก็ช่วยลดราคา
1: โอเคก็ช่วยกัน
0: ค่ะแล้วก็ในอีกฝั่งนึงเองเราก็ต้องจ้างทีมเนี่ยเพราะว่าแต่ละอันคือ
1: เข้าใจเพราะเราก็ต้องคอยสกรีนเราต้องรักษามาตรฐานของโครงการ
0: ต่
1: างๆ
0: ต้องมีทีมที่ทำดิวดิลิเจนซ์ให้กับโครงการที่อยากจะมาลิสต์บนเทใจว่าหนึ่งก็คือไปทำกันบ้านคอยติดตามผลให้และอีกในทีมนึงอาจจะต้องมาทำเรื่องแคมเปญคอยโปรโมทเรื่องแคมเปญต่างๆหรือว่าโครงการต่างๆที่มาลิสต์บนเทใจซึ่งตรงนี้ค่ะถ้าจริงๆแล้วเนี่ยเทใจอยากจะอยู่ได้เป็น SE ที่อยู่ได้ด้วยตัวเองจริงๆเนี่ยอาจจะต้องเราจะต้องขยายตัวเงินที่บริจาคโครงการเนี่ยให้ใหญ่กว่านี้อีกสัก10-20เท่าเลยค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อเพราะว่า
0: ปีนี้ก็จะเป็นความท้าทาย
1: จะได้ break even เรื่องของค่าใช้จ่ายต้องให้หล่อเลี้ยงตัวเองได้คือเราก็มีโจทย์ว่าเราก็ต้องอยู่ได้อย่างยั่งยืนเพื่อจะช่วยเหลือSE ได้ในระยะยาวเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะเพราะว่าเรามองว่าเราเองเนี่ยอยากจะสร้างตลาดสังคมการให
1: ้ครา
0: วนี้ถ้าเราอยากจะสร้างอย่างยั่งยืนทำให้มันโตไปได้เราเองก็ต้องโตตัวเองให้ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้าเกิดพึ่งเงินบริจาคตลอดเนี่ยเกิดวันหนึ่งเทใจอยู่ไม่ไหวเราช่องทางที่ปกติโครงการจะมาระดมทุนได้ก็จะหายไป
1: ถ้าบางโครงการพึ่งเราอย่างเดียวเนี่ยกลายเป็นว่าช่องทางในการหาเงินของเขาก็หายไปหมดเลย
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราเองก็จะต้องคิดเรื่องความยั่งยืนของเราให้เยอะนั่นคือที่เราเลือกที่อยากจะเป็น SE ด้วยเหมือนกัน
1: อืมครับแล้วถ้าอยากจะเข้ามามีส่วนร่วมกับเราอยากจะลองมาดูโครงการก่อนหรือว่าอยากจะลองบริจาคนี่เข้าไปได้ยังไงที่ไหนบ้างครับ
0: ค่ะไปได้ที่ www.thejai.com นะคะจริงๆอยากจะแนะนำเลยว่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีมากเพราะว่าเดี๋ยวพอสิ้นปีเดี๋ยวเราจะต้องมีเสียภาษีอะไรใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งการบริจาคผ่านเทใจเมื่อจะเป็นโครงการไหนก็ตามเนี่ยสามารถหักลดหย่อนภาษีได้1เท่า
1: อ๋อก็ในช่องของเงินบริจาคคือบริจาคผ่านเทใจก็สามารถขอใบเสร็จเพื่อไปลดหย่อนภาษีได้
0: ใช่ค่ะคือเวลาทุกคนมาบริจาคเมื่อจะโครงการไหนก็ตามเนี่ยจะถามว่าคุณต้องการไอ้ตัวใบลดหย่อนไหมต้องบริจาคอย่างน้อย250บาทนะคะแล้วก็ทางแบ็คเอนด์เรามีแบบออโตเมทไอ้ตัวทำเรื่องนี้คือหลังจากบริจาคไม่กี่วันจะก็จะได้ไอ้ตัวหลักฐานนี้แล้วเพราะฉะนั้นช่วงนี้จะเป็นทามมิ่งที่ดีมากที่ควรจะมาบริจาคบนเทใจเลยส่วนหนึ่งก็ทำบุญ
1: แล้วเรื่องภาษีด้วยเป็นของแถมแต่เรามีความตั้งใจที่ดีเป็นหลัก
0: ใช่ค่ะ
1: ครับ

0: ในอนาคตนี่ถ้าหากเด็กๆสนใจวัยรุ่นสนใจอยากจะมาทำ SE เราให้มุมมองหรือให้กำลังใจเขาอย่างไรบ้างครับ
1: อ๋อก็หนึ่งคือพอดีเมื่อก่อนเป็นอาจารย์ด้วยนะคะยังอยากให้เด็กๆเข้าใจไปทำความเข้าใจกับปัญหาที่ตัวเองอยากจะแก้เนี่ยอย่างจริงจังนะคะเพราะว่าจริงๆในเมืองไทยเนี่ยมีองค์กรคือตัวปัญหาก็ดีเนี่ยหลายๆคนบางทีเด็กๆเนี่ยมีความตั้งใจดีมากแต่อาจจะยังไม่ได้ลงไปสัมผัสกับปัญหาแบ
0: บ
1: เข้มข้น
0: ค
1: ือน่าคิดว่าถ้าเราเข้าไปเข้าใจปัญหาจริงๆเนี่ยโซลูชันที่เราคิดออกมาว่าจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยมันจะชัดแล้วก็เวลาโซลูชันเราชัดเนี่ยเราจะเริ่มไปเนี่ยจะมาคุยกับเทใจก็จะอยากช่วยให้โครงการมาอยู่บนแพลตฟอร
0: ์
1: มไปคุยกับคนที่อยากจะซัพพอร์ตเนี่ยเขาก็จะเข้าใจคือเห็นในประเด็นเดียวกันนะ
0: ค
1: ะเพราะฉะนั้นอยากให้หนึ่งถ้าสำหรับน้องๆรุ่นใหม่เนี่ยไปเข้าใจปัญหาที่เนี่ยจะแก้อย่างจริงจังแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมันจะเริ่มเห็นภาพชัดเองว่าเราจะไปเองจะไปยังไงต่อมันเป็นผ่าที่ค่อนข้างเหนื่อยแต่ว่ารีวอร์ดยิ่งมากคือรู้สึกว่าทุกวันตื่นขึ้นมาทำงานจะดีใจมากอยากจะรีบตื่นขึ้นมาทำงานก็รู้สึกว่าวันนี้ฉันกำลังจะช่วยใครสักคนหรือหลายคน
0: อ๋อมันจะมีคุณค่าของการทำงานที่เพิ่มมากขึ้นครับแล้วในส่วนของตัวเราเองนะครับเรายังต้องการการซัพพอร์ตหรือการสนับสนุนช่วยเหลือจากองค์กรหน่วยงานไหนไหมครับ
1: อ๋อตอนนี้ก็อยากจะทำงานกับทางบริษัทหรือองค์กรที่มีความสนใจเหมือนเทใจว่าเราอยากจะสร้างสังคมการให้นะคะก็ติดต่อมาได้อยากจะทำงานร่วมกับองค์กรก็จะเป็นคือไม่ต้องเป็นแค่บริษัทอย่างเดียวก็ได้ค่ะตอนนี้เริ่มมีอย่างเช่นโรงเรียนนานาชาติที่สนใจอยากจะสร้าง giving culture ในโรงเรียนก็อยากจะทำงานกับเทใจในการที่จะหนึ่งก็ทำให้เด็กๆเข้าใจเรื่องประเด็นสังคมที่หลากหลายมากขึ้นแล้วก็มีส่วนร่วมในการ contribute ค่ะแล้วก็จริงๆแล้วเราก็อยากจะเป็นเรียกตัวไปกับสังคมไทยจริงๆอยากคนไทยเยอะๆเลยไม่ใช่พูดเป็นหลักพันหลักมือหลักแสนในสัญญาให้คนเป็นล้านเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศของเราพัฒนาสังคมไม่ว่าคุณจะสนใจเป็นเรื่องการศึกษาก็ดีเรื่องสิ่งแวดล้อมก็ดีเทใจเนี่ยจะมีโครงการที่คุณสามารถเลือกเข้ามามีส่วนร่วมเข้ามาพัฒนาสังคมได้
0: ครับจริงๆแล้วอย่างที่ทางเทใจเขาเชื่อนะครับว่าสังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมแห่งการให้อยู่แล้วแต่ที่ผ่านมาเราอาจจะมีช่องว่างของการให้อยู่คือหลายมูลนิธิที่เป็นมูลนิธิดังๆเรารู้จักกันเยอะก็จะได้รับเงินบริจาคมากหน่อยบางมูลนิธิที่อาจจะมีเจตนาที่ดีมีจุดประสงค์ที่ดีเนี่ยแต่อาจจะไม่เป็นที่รู้จักเนี่ยเงินก็อาจจะไม่ค่อยเข้าไปทำให้เขาก็ขาดโอกาสในการทำงานเนี่ยนะครับซึ่งถ้าหากเรามีแพลตฟอร์มที่ดีในการกระจายเงินเหล่านี้ให้ไปทั่วถึงท่านที่ชอบบริจาคเงินให้วัดก็บริจาคต่อไปไม่มีปัญหาท่านที่ชอบเรื่องของการศึกษาเรื่องของสุขภาพอะไรก็กระจายเงินไปให้เหมาะสมแบบนี้เนี่ยน่าจะทำให้สังคมไทยสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับและนี่ก็คือ tejai.com นะครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: สัปดาห์หน้าครับผมพาคุณผู้ชมไปติดตาม SE ที่น่าสนใจกันใหม่เช่นเคยจะเป็นรายไหนเจ้าไหนและน่าสนใจอย่างไรเดี๋ยวกลับมาติดตามกันวันนี้คุณเอดาผมเฉลิมพรและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ตอนให้อาหารนกพิราบในบ้านแต่สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามได้บ่พอเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่านางนกแก้วเนี่ยเราเป็นคนใจบุญชอบเอาเศษอาหารที่เหลือจากการให้หมาของเราเนี่ยมาห้อยไว้บริเวณหน้าบ้านของเราเพื่อให้นกพิราบมากินเศษอาหารอยู่เป็นประจำแต่เราบ่ฮู้ดอกว่าขี้นกเนี่ยได้ก่อให้เกิดความสกปรกและส่งกลิ่นเหม็นรบกวนอีกทั้งให้จากนกพิราบเนี่ยอาจสิเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคได้เพื่อนบ้านเล่าเนี่ยในละแวกใกล้เคียงนั่นละจังได้ไปยื่นหนังสือร้องเรียนที่สำนักงานเขตผู้อำนวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพรบการสาธารณสุขพ.ศ. 2535จังได้มีคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดการให้อาหารนกพิราบและให้ทำความสะอาดขี้นกบ่ให้มีเศษอาหารตกค้างตามหัวตามฝาผนังรอบหัวต่างๆแต่นางนกแก้วเห็นว่าคำสั่งน่ะมันบ่ชอบด้วยกฎหมายเป็นการออกคำสั่งโดยปราศจากอำนาจเนื่องจากผู้อำนวยการเขตมีอำนาจห้ามการกระทำผิด

0: เฉพาะในที่สาธารณะและสถานที่ประกอบการของเอกชนเท่านั้นเราจึงนำคดีนี้มาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที TO 351/2553คดีนี้ศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณบ้านของนางนกแก้วเนี่ยมีเศษอาหารตกค้างและก็มีข้อนกอยู่ 6-7 อันซึ่งก็มีนกพิราบมาง่อยอยู่บนข้อนั่นล่ะและในขณะที่นกพิราบบินเข้าออกเพื่อกินเศษอาหารน่ะแล้วก็ให้เกิดฝุ่นมันฟุ้งกระจายรวมทั้งขี้นกเนี่ยได้ส่งกลิ่นอับชื้นทั่วทั้งบริเวณบ้านของนางนกแก้วและละแวกใกล้เคียงพฤติการดังกล่าวจึงเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพทั้งผู้ว่าการเขตกระเบียมนาในการออกคำสั่งห้ามบ่ให้ผู้ใดก่อเหตุรำคาญหรือให้ระงับเหตุได้บ่ว่าการกระทำนั้นสิอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานที่ของเอกชนตามพรบการสาธารณสุขพ.ศ. 2535ดังนั้นการที่ผู้ว่าการเขตมีคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดการให้อาหารแก่นกพิราบเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญจึงเป็นคำสั่งที่ชอบโดยกฎหมายพิพากษายกฟ้อง
1: วันละคำกับศาลปกครองในวันนี้จะนำคุณผู้ชมมาพบกับช่วงพิเศษนั่นคือช่วงคนละคำจากคอมเมนต์ค่ะเราจะนำคอมเมนต์ของคุณผู้ชมในช่อง YouTube ของเราที่อยากให้เล่าความหมายและอธิบายความให้กระจ่างของคำต่างๆในคดีปกครองค่ะมาเริ่มคำแรกกันเลยค่าธรรมเนียมศาลโดยปกติการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลค่ะยกเว้นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองคดีละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นที่ฟ้องขอให้ศาลสั่งให้มีการชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในอัตราร้อยละ2ของทุนทรัพย์แต่ไม่เกิน 200,000 บาทค่ะสำหรับทุนทรัพย์ส่วนที่เกิน50ล้านบาทขึ้นไปคิดในอัตราร้อยละ 0.1 ค่ะซึ่งหากชนะคดีศาลก็จะคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางส่วนตามส่วนแห่งการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีค่ะหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์ค่ะเมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ค่ะและคำถัดไปค่ะผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะคะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดค่ะและต้องเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมายนะคะถ้าเป็นบุคคลผู้ไร้ความสามารถจะดำเนินคดีได้ก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดไว้ในเรื่องความสามารถเสียก่อนค่ะเช่นในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นเด็กจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมแต่ถ้าเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปศาลอาจจะอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรค่ะและนี่คือช่วงพิเศษคนละคำจากคอมเมนต์ที่จะเชื่อมโยงความเข้าใจร่วมกันระหว่างคุณผู้ชมกับศาลปกครองและช่วงพิเศษแบบนี้มีมาอีกแน่นอนค่ะรอติดตามนะคะ

สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการนะครับห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณกันครับและตลอดทั้งซีซั่น2นี้นะครับเราก็อยู่กันมาต่อเนื่องยาวนานหลายสัปดาห์แล้วนะครับกับ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับซึ่งได้พาทุกท่านนะฮะมาเรียนรู้ในเรื่องของแนวคิดและกระบวนการในการสร้างนวัตกรรมจากมุมมองของผู้ประกอบการที่หลากหลายครับทั้งสตาร์ทอัพ SME รวมถึงบริษัทขนาดใหญ่อย่างบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับซึ่งนอกเหนือจากในเรื่องของไอเดียความคิดและกระบวนการในการสร้างนวัตกรรมนี้แล้วนะครับยังมีอีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับที่ผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมนะครับจะต้องคำนึงถึงนั่นก็คือเรื่องของสิทธิบัตรลิขสิทธิ์นะครับซึ่งเป็นการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของเรานะครับด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญานั่นเองครับซึ่งสำหรับสัปดาห์นี้นะครับจะพาทุกท่านนะฮะมาเรียนรู้และก็ทำความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการทรัพย์สินทางปัญญานะครับว่ามันคืออะไรสำคัญอย่างไรนะครับอะไรจดได้อะไรจดไม่ได้และจะคุ้มครองนวัตกรรมของเราได้อย่างไรบ้างนะครับในช่วงหน้าครับผมจะพาทุกท่านนะฮะไปร่วมพูดคุยกันกับผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาครับกับดร.ธนิตชังถาวรรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพครับ

0: ต้อนรับทุกท่านครับกลับเข้ามาพูดคุยกันในรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่กับอาจารย์ดร.ธนิตชังถาวรครับรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพครับสวัสดีครับอาจารย
1: ์สวัสดีครับ
0: วันนี้ต้องมาขอความรู้อาจารย์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการทรัพย์สินทางปัญญานะในเทปอื่นๆที่ผ่านมาเนี่ยเราพาผู้ประกอบการนะครับมาเรียนรู้ในเรื่องของกระบวนการสร้างนวัตกรรมหลายตอนแล้วครับแต่ว่าตอนนี้ฮะเห็นว่าในเรื่องของการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องนึงที่สำคัญที่ผู้ประกอบการควรจะรู้ด้วยนะครับก่อนอื่นขออนุญาตเรียนถามอาจารย์เลยครับเรื่องของการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาหรือว่า IP เนี่ยครับที่เราคุ้นเคยกันครับจริงๆแล้วมันคืออะไรแล้วมันมีอะไรบ้างครับอาจารย
1: ์ผมว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนพอพูดถึงเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยมักจะคิดถึงว่าของละเมิดลิขสิทธิ
0: ์
1: นะฮะมันก็พูดนั้นอย่างเดียวนะละเมิดเครื่องหมายการค้านะครับแต่จริงๆเนี่ยผมว่าทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเราต้องเข้าใจให้ถ่องแท้แล้วก็ใช้ประโยชน์มาให้ได้นะครับพูดง่ายๆนะครับว่า okay. มนุษย์เราเนี่ยเมื่อกี้พูดถึงเรื่องนวัตกรรมนะครับว่าตอนนี้เราก็ไปแตะ Thailand 4.0 ด้วยนะครับแล้ว Thailand 4.0 เนี่ยเราพูดคำอยู่คีย์เวิร์ดอยู่คำหนึ่ง okay. ทำน้อยได้มากนะครับทำน้อยได้มากทำยังไงนะครับก็คือเอานวัตกรรมมาช่วยที่เราจะทำผลิตภัณฑ์เนี่ยให้น้อยชิ้น
0: okay.
1: แต่ได้กำไรมากขึ้นนะครับเอานวัตกรรมไปใส่นะครับแล้วก็เวลาเราพูดถึงเรื่องนวัตกรรมเนี่ยเราก็ต้องสร้างสรรค์อะไรขึ้นมาใหม
0: ่ครับ
1: ใช่ไหมฮะผมยกตัวอย่างง่ายๆกันเดิมก็เมื่อก่อนจะมีผลิตภัณฑ์อะไรที่มันอาจจะดูไม่ค่อยดีนะครับเราก็เอาวิทยาศาสตร์เข้าไปช่วยนะครับซึ่งตอนนี้มหาวิทยาลัยทำเยอะนะครับผมเข้าใจว่าได้ไปสัมภาษณ์หลายๆท่านนะครับท่านอาจารย์สันสนีชัยโรจน์นะครับท่านก็พูดถึงเรื่องนวัตกรรมเยอะนะครับเราก็เอาวิทยาศาสตร์เนี่ยไปช่วยในการสร้างสรรค์ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆขึ้นมาหรือดีกว่าเดิ
0: ม
1: นะครับอันนี้คืองานสร้างสรรค์จากมันสมองจากมนุษย์อันนี้ถ้าภาษาง่ายๆคือทรัพย์สินทางปัญญาแล้วครับคือเราคิดอะไรขึ้นมาใหม
0: ่
1: ๆนะครับรูปแบบใหม่ๆอะไรขึ้นมาเนี่ยคือทรัพย์สินทางปัญญานะครับแล้วนี้มนุษย์เราเนี่ยมันมีความชำนาญหลายสาหลากหลายสาขานะถ้าไปพูดกับนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาบอกว่าเขาคิดอะไรใหม่ๆขึ้นมาอาจจะได้เป็นอะไรใหม่ๆขึ้นมาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆขึ้นมาหรืออาจจะได้เป็นขบวนการผลิตที่อะไรใหม่ๆที่ดีขึ้นมาอันนี้ก็เป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมก็จะเล่าให้ฟังต่อไปหรือถ้าไปคุยกับนักการตลาดนะครับเขาบอกว่าโอ้โหสินค้าอันนี้ต้องรีแบรนด์ละสร้างแบรนด์ใหม่ๆขึ้นมาซึ่งเดิมเนี่ยผมว่ามันอาจจะเฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยมันก็คืออะไรที่มนุษย์ขึ้นคิดขึ้นมาใหม่มันแล้วแต่ศาสตร์แล้วแต่สาขานะครับแล้วเราก็เอาเขาเนี่ยไปจดทะเบียนนะครับที่กรมทรัพย์สินทางปัญญานะครับได้รับการคุ้มครองขึ้นมาแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยตอนนี้เราคุยว่าคิดอะไรใหม่ๆขึ้นมานะครับแล้วไปจดแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดต้องสร้างมูลค่าให้สินค้าการที่ได้กระบวนการที่ดีขึ้นหรือกระบวนการใหม่ๆขึ้นมาที่ลดต้นทุนลดพลังงานลดอะไรนะครับหรือได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าเดิมนะสมมติว่าเดิมเนี่ยได้ผลิตภัณฑ์ที่ผมยกตัวอย่างเอาครีมทาหน้าละกันนะครับว่าเดิมเนี่ยก็ทาหน้าก็เฉยๆนะครับก็ขาวธรรมดาแต่เราไปปรับปรุงพันธุ์ว่าปรับปรุงผลิตภัณฑ์ว่าสามารถทำให
0: ้
1: หน้าเด้งหน้าใสหน้าอะไรตอนนี้เยอะแยะ
0: มีสูตรใหม่ๆ
1: มีสูตรใหม่ๆขึ้นมาอันนี้เขาจะเรียกว่าสิทธิบัตรเราคิดว่าเราจะไปปรับปรุงขบวนการผลิตหรือทำให้ได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใหม่ๆอะไรขึ้นมาเนี่ยนะครับอันนี้จะเป็นสิทธิบัตรธรรมดาแต่ถ้าเกิดว่าไปปรับปรุงแพ็กเกจจิ้งให้มันดีขึ้นนะครับนั่นก็คือสินค้าการออกแบบผลิตภัณฑ์คือส่วนใหญ่จะใช้เรื่องบรรจุภัณฑ์นะครับแล้วก็อีกอันนึงคือผมว่าที่ใช้กันเยอะคือความลับทางการค้า
0: ก็มีอีกประเภทนึง
1: มีอีกประเภท
0: นึงความลับทางการค้า
1: ครับก็คือเราคิดสูตรอะไรใหม่ๆเมื่อกี้เราพูดถึงสูตรนะครับบางทีเราไม่อยากไปจดสิทธิบัตรนะครับเราก็สามารถเลือกว่าเราเก็บเป็นความลับของเราก็ได
0: ้นะครับถ้าจดเป็นสิทธิบัตรเราต้องอธิบาย
1: อธิบายแล้วเราเปิดเผยต่อสาธารณชนหมดนะมันก็จะมีความเสี่ยงของเขาอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดเราเก็บเป็นความลับทางการค้าเนี่ยเราต้องเก็บได้ดีนะครับตัวอย่างที่เขาชอบพูดกันเยอะๆเรื่องความลับทางการค้าคือสูตรโค้กนะครับว่าสูตรโค้กเนี่ยไม่เคยจดสิทธิบัตรนะครับเพราะว่าข้อเสียข้อจำกัด
0: คือต้องเปิดเผย
1: ต้องเปิดเผยแล้วมีอายุการคุ้มครองอยู่
0: ระยะเวลาหนึ่ง
1: ใช่พอสิทธิบัตรเนี่ยคุ้มครอง20ปีนะครับหลังจาก20ปีใครเอาไปใช้ก็ได้
0: อ
1: ๋
0: อคร
1: ับ แต่สูตรโค้กเนี่ยเก็บเป็นความลับ
0: ซึ่งยังไม่มีใครรู
1: ้ยังไม่มีใครรู้นะครับที่เขายังพูดกันเล่นๆนะครับว่าคนที่รู้สูตรโค้กในโลกเนี่ยมีไม่ถึง5คนนะ ะ5คนนี้ห้ามขึ้นเครื่องบินพร้อมกันนะครับเพราะถ้าเกิดเมื่อนั้นความลับมันจะหายไปหมดเลยแล้วเราก็จะไม่มีโค้กบริโภคกันอันนี้เขาพูดกันในเชิงนั่นนะครับอันนี้ก็เป็นความเป็นทรัพย์สินธรรมยาประเภทหนึ่งนะครับอีกประเภทหนึ่งที่ผมว่าใช้กันเยอะนะครับในผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME เนี่ย คือเครื่องหมายการค้า
0: ครับ
1: บางทีเราทำอะไรเนี่ยต้องคิดแบรนด์เราขึ้นมานะครับแล้วก็จดคุ้มครองแบรนด์นี่คือเครื่องหมายการค้า
0: อันนี้คือจดคุ้มครองเครื่องหมายการ
1: ค้าเครื่องหมายการ
0: ค้าของเราถ้าเกิดคนเอามาลอกเลียนแบบแตกต่างกันนิดน
1: ึ
0: ง
1: นิดเดียวก็อาจจะมีสิทธิ์ว่าถูกว่ามองว่าเป็นละเมิดก็ได้นะครับผมว่ามันเอาสัก 3-4 ตัวตรงนี้ที่สำคัญนอกนั้นก็จะมีอีกเยอะนะครับ
0: อ๋อครับก็เรียกได้ว่าในเรื่องของการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยมันมีหลายรูปแบบนะครับผู้ประกอบการก็ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยทีนี้ครับอาจารย์สมมติว่าผมเป็นผู้ประกอบการคนหนึ่งพวกเทคสตาร์ทอัพที่คิดอะไรใหม่ๆสมมติว่าในโลกนี้ยังไม่มี Uber แล้วกันนะอาจารย์คนอื่นจะได้เข้าใจง่ายครับแล้วผมคิดว่าต้องมีแพลตฟอร์มเกี่ยวกับเรื่องของการเรียกรถอย่างเงี้ยครับสมมติพอคิดได้ปุ๊บเนี่ยอย่างเงี้ยเราจดอะไรได้ครับถ้าเป็นในรูปแบบเนี่ยเทคสตาร์ทอัพอ
1: ันนี้ตัวอย่างที่ดีมากนะUber เนี่ยสิ่งที่แน่นอนคือจะมีแพลตฟอร์มที่เป็นแอปพลิเคชันใช่ไหมฮะแอปพลิเคชันเมื่อกี้ผมพูดแล้วนะครับมันก็เป็นซอฟต์แวร์เป็นอะไรเป็นลิขสิทธิ
0: ์
1: นะครับซึ่งไม่ต้องไปจด
0: ไม่ต้องไปจด
1: นะครับอันนี้จะอยู่ในประเภทที่สองที่ผมว่าไม่ต้องไปจดเราสร้างสรรค์ขึ้นมาเนี่ยเราก็ได้รับคุ้มครองโดยอัตโนมัติเลยแต่สิ่งที่ผมชอบบอกผู้ประกอบการเนี่ยเก็บเรคคอร์ดให้ดีนะครับว่าคุณสร้างสรรค์ขึ้นมาอย่างไรนะครับสร้างสรรค์ขึ้นมาเมื่อไหร่เพราะบางทีมันอาจจะมีการเถียงเนื่องจากว่ามันไม่จดทะเบียนเนี่ยมันอาจจะมีอีกรายนึงบอกว่าผมก็ทำเหมือนกัน
0: แต่เราจะไม่รู้
1: จะไม่รู้ใช่เพราะฉะนั้นทุกอย่างมันต้องเก็บเรคคอร์ดนะครับเก็บเอกสารนะทุกอย่างไว้ให้ดีหมดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันมีปัญหาอะไรเนี่ยพวกนี้จะใช้ในเป็นหลักฐานนะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบนึงอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากนะครับอีกอันนึงเนี่ยUber เองเนี่ยเราเรียกว่า Uber
0: ครับ
1: ใช่มั้ยเราเรียกกันติดปากว่า Uber นี่เป็นเครื่องหมายการค้า
0: ใช่
1: นะครับ
0: ที่มีโลโก้
1: สัญลักษณ์มีโลโก้มีอะไรเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทที่2นะครับแล้ว Uber เองเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเขาจะมีลิสต์ของคนที่รถที่อยู่ในเครือข่ายของเขาเชื่อมั้ยครับว่าไอ้ลิสต์อันนั้นน่ะก็เป็นความลับทางการค้านะครับอันเนี้ยผมพูดง่ายๆอ่ะมีอยู่3ตัวแล้ว
0: ครับ
1: นะครับเพราะฉะนั้นเวลาธุรกิจทำอะไรเนี่ยมันไม่ใช่1ธุรกิจถึงทรัพย์สินทางปัญญานะฮะบางธุรกิจเนี่ยอาจจะมีหลายทรัพย์สินทางปัญญานะครับหยิบมาใช้ให้ถูกนะครับอันนี้จะถามว่าเราคุยกันวันนี
0: ้
1: ไม่กี่นาทีแล้วจะทำได้เลยมั้ยเนี่ยผมว่าอาจจะยังนะครับสิ่งที่ผมชอบพูดว่าควรจะไปปรึกษาผู้ที่เชี่ยวชาญนะครับว่าตอนนี้ก็มีหลากหลายสถาบันที่เขาให้คำปรึกษาตรงนี้อยู่นะครับ
0: ครับแล้วถ้าเป็นอย่างนี้สมมติที่อาจารย์บอกว่าพออย่างที่เราทำแพลตฟอร์มเรียกรถอย่าง Uber อย่างเงี้ยปุ๊บแล้วเป็นลิขสิทธิ์ซึ่งไม่ต้องจดไม่ต้องจดทีนี้ถ้าเกิดคนอื่นมาลอกเลียนแบบเห็นแบบเนี้ยดีมากเลยฉันอยากทำแบบเธอบ้างฉันขอทำแต่อยู่ในประเทศเดียวกันเลยคนละจังหวัดทำเหมือนกันเลยแพลตฟอร์มเดียวกันเลยสามารถเขียนกันได้อย่างนี้คนที่มาก่อนเนี่ยฮะจะสามารถป้องกันนวัตกรรมอย่างนี้ตรงไหนได้บ้าง
1: ป้องกันสิทธิ์ตัวเองนะครับคือลักษณะ Uber นี่ละกันนะครับการลอกเลียนแบบ Uber เนี่ยผมว่ามันจะมีสัก 2-3 รูปแบบคือ1เอาแพลตฟอร์มไปแล้วก็เรียกเป็นชื่ออย่างอื่นก็เลย
0: เปลี่ยนชื่อ
1: เปลี่ยนชื่ออาจจะเป็นชื่อธนิตอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเอาแพลตฟอร์มไปแล้วเราบอกว่าเรามีเรคคอร์ดเรื่องเราทำเรื่องลิขสิทธิ์ไว้เรียบร้อยนะครับเราก็ไปฟ้องได้นะครับว่าสิ่งที่เขาเอาแพลตฟอร์มเราไปเนี่ยละเมิดลิขสิทธิ์ของเรานะครับอีกแบบนึงเนี่ยอาจจะเป็นการละเมิดอีกแบบนึงก็คือว่า Uber ดังแต่เราคิดแพลตฟอร์มของเราเองนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะไม่ละเมิดลิขสิทธิ์นะครับแต่ผมอาจจะเอาเป็นแบบว่า Uber แต่สะกดเพี้ยนๆนิดนึงนะครับอาจจะเปลี่ยนตัว B เป็นตัว P หรืออะไรเนี่ยให้เรียกคล้ายๆกันอันเนี้ยถ้า Uber เดิมเนี่ยไปจดเป็นเครื่องหมายการค้าไว้เนี่ยนะครับ
0: ฟ้องได
1: ้ฟ้องได้
0: อ๋อต่างกันนิดนึง
1: ต่างกันนิด
0: แต่ว่าเหมือนกับดูเจตนามากกว่า
1: ดูเจตนาว่าจงใจจะให้ประชาชนสับสนหลงผิดหรือเปล่านะครับว่ามาใช้ผลิตภัณฑ์ที่เรียกเพี้ยนไปนิดนึงนะครับแล้วคิดว่าเป็น Uber นะครับเพราะอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญ นะครับแล้วก็เรื่องความรับทางการค้าเพราะเมื่อกี้ผมบอกว่า Uber มีอย่างน้อย3ตัวความรับทางการค้าเนี่ยสำคัญมากนะครับว่าบริษัทที่เป็นผู้ประกอบการอย่างเงี้ยนะครับความลับนี่เขาเก็บอยู่ในบริษัทอยู่แล้วแต่ในบริษัทบางทีมันมีลูกจ้าง
0: ลูกจ้างอาจจะรู้
1: ทำยังไงลูกจ้างที่ควบคุมอย่างเงี้ยนะครับก็บางทีเราอาจจะต้องใช้สัญญานะครับเวลาเราจับลูกจ้างเนี้ยเข้ามาทำงานเนี้ยนะครับเราจับเขาเซ็นสัญญาเลยนะครับว่าเขาจะไม่เอาไอ้ข้อมูลลิสต์รายชื่อลูกค้าเราไปเปิดเผยหรือไปใช้กับที่อื่นอันนี้นี่คือเรื่องการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาทั้งนั้น
0: ก็คือสมมติว่าอย่างที่เราคุยกันเรื่องว่าเราคิดแพลตฟอร์มขึ้นมาแล้วทำเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์ถ้าเกิดคนอื่นมาลอกเลียนแบบอันนี้เราอาจจะสามารถฟ้องร้องได
1: ้ได้ครับ
0: ในมุมกลับกันครับสมมติว่าเป็นไอเดียที่เหมือนเราเห็นไอเดียจากของต่างประเทศซึ่งดีมากอย่างเช่นแบบ Airbnb ที่เขาทำเป็นเรื่องของที่พักแล้วเราอยากจะมาทำบ้างอันนี้เราต้องแบบเหมือนกับประมาณว่าต้องคำนึงถึงเรื่องว่าเราจะไปละเมิดลิขสิทธิ์คนอื่นด้วยไหมยังไง
1: ครับอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากนะครับผมตอบสักสองระดับแล้วกันนะครับระดับแรกเนี่ยเมื่อกี้ผมบอกว่ามันมีทรัพย์สินทางปัญญาที่ไม่ต้องจดนะครับโดยเฉพาะลิขสิทธิ์
0: ลิขสิทธิ์ไม่ต้องจด
1: แต่ด้วยการที่ไม่ต้องจดเนี่ยมันมีกฎหมายระหว่างประเทศตัวหนึ่งผมพูดง่ายๆกันมันคุ้มครองเกือบทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันมีทรัพย์สินทางปัญญาที่สามารถบังคับใช้ได้ในประเทศไทยเนี่ยสิ่งที่ควรจะทำคือไปขออนุญาตก่อนเพราะผมอยากได้ใช้แพลตฟอร์มคุณเนี่ยแต่ Uber อาจจะไปใช้กับธุรกิจอะไรอย่างอื่นรถอย่างอื่นผมไม่แน่ใจเช่นรถโรงพยาบาลหรือเปล่าซึ่งมันอาจจะเป็นอีกรายของ business ที่ไม่ใช่แท็กซี่อาจจะ
0: เป็น
1: ทำต่างกันแต่เราก็ไปขออนุญาตให้ใช้สิทธิ์แล้วไปเจรจาเขานะครับอันนั้นก็ทำได้นะครับสิ่งอีกอันนึงเราชอบพูดกันเสมอนะครับบางทีเนี่ยทรัพย์สินทางปัญญาประเภทที่จดทะเบียนไว้นะครับผมยกตัวอย่างสิทธิบัตรละกันนะครับสิทธิบัตรเนี่ยมันมีหลักอยู่อย่างนึงคือจดที่ไหนคุ้มครองที่นั่น
0: ถ้าจดในประเทศไทย
1: ก็คุ้มครองเฉพาะประเทศไทย
0: ถ้า
1: จดที่อเมริกาก็คุ้มครองที่อเมริกานะครับเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเราอาจจะ
0: ต
1: ้องจดหลายประเทศอันนี้เป็นมุมหนึ่งอีกมุมหนึ่งเราก็อาจจะไปดูมันมีทรัพย์สินทางปัญญาที่ต่างประเทศที่เขาไม่มาจดในประเทศไทยเนี่ยนะครับแล้วเราก็มาดูศึกษาแล้วมาทำต่อยอดในประเทศไทยอันนี้ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดก็ทำได้แต่ปัญหาก็คือเกิดขึ้นว่าถ้าเกิดทำเสร็จแล้วส่งกลับไปประเทศนั้นก็อาจจะมีปัญหาอีกท
0: ี
1: อันนั้นก็เป็นอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งที่เราชอบคุยกันไว้ประจำว่ามันจะโดยเฉพาะสิทธิบัตรที่ผมพูดเนี่ยมันจะมีอายุการคุ้มครอง
0: 20ปี
1: 20ปีทีนี้น่าสนใจเขาวางว่าแล้วถ้าเกิดมันอายุการคุ้มครองมันไปสัก19ปีแล้วเหลืออีกปีจะหมดอายุ
0: ทำยังไงดี
1: ทำยังไงดีเราไปศึกษาแล้วเอามาทำช่วงสักปีหลังๆลองมาดูแล้วพัฒนาต่อยอดนิดนึงพอเขาคน20ปีปุ๊บเราก็ใช้ประโยชน์ได้ฟรีนะครับ

0: อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบที่เราจะดีไซน์ว่าเราจะทำยังไงกับตรงนั้นนะครับซึ่งผมบอกว่าการบริหารจัดการทรัพย์สินทรัพยากรเนี่ยไม่ใช่ one size fit all
1: มันต้องปรับให้เข้า
0: ปรับให้เข้ากับสถานการณ์บริบทนั้น
1: ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าสมมติว่าเราอาจจะไอเดียคล้ายๆกับคนอื่นโดยที่เราไม่รู้มาก่อนก
0: ็
1: เป็นไปได
0: ้โอ้อันนี้เป็นเรื่องอันตรายมากนะครับ
1: อาจจะโดนฟ้องได
0: ้อาจจะโดนฟ้องได้เลยเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่ทำกันเยอะโดยเฉพาะองค์กรที่เป็นนวัตกรรมนะครับผมเอายกตัวอย่างมหาวิทยาลัยหรือองค์กรใหญ
1: ่
0: ๆนะครับไม่รู้อนุญาตชื่อแล้วกันเพราะอันนี้เป็นการชมเชยเขาเช่น SCG ปตท.นะครับก่อนจะทำโปรเจกต์อะไรเนี่ยนะครับเขาต้องทำเรื่องการสืบค้นสิทธิบัตรก่อนว่าไอ้โปรเจกต์สินค้าที่เขาจะทำเนี่ย
1: มันไปซ้ำกับใครไหมที่เขาจดไว
0: ้ใช่ถ้าซ้ำเนี่ยเราก็ต้องคิดใหม่นะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ซ้ำเนี่ยก็ค่อยเดินหน้าต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นอีกมุมมองที่หลายๆมุมเพราะว่าอย่างนี้ผมว่าเรื่องทรัพย์สินทรัพยากรไม่ใช่เรื่องแค่จดสิทธิบัตรหรือจดคุ้มครองอย่างเดียวมันต้องดูตั้งแต่เรื่องไอ้ตอนสร้างสรรค์เลยนะครับว่าไอ้ตอนสร้างสรรค์เนี่ยนะครับว่าทรัพย์สินทางปัญญานั้นที่จะเกิดขึ้นหรือผลงานนั้นที่จะเกิดขึ้นเนี่ยสามารถทำได้หรือเปล่านะครับเมื่อกี้ที่เคสที่เราพูดกันว่าทำไปแล้วไปซ้ำกับชาวบ้าน
1: เพราะฉะนั้นต้องไปสืบค้น
0: ต้องไปสืบค้นมาก่อนนะครับ
1: ซึ่งคนทั่วไปก็สามารถเข้าถึงเรื่อง
0: ได้ตอนนี้มันมีฐานข้อมูลเยอะแย
1: ะ
0: นะครับฐานข้อมูลสิทธิบัตรนะครับก็ต้องไปเรียนรู้กันไปนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมว่าผู้ประกอบการเนี่ยเราจะเหมือนเดิมไม่ได้แล้วนะครับเราจะต้องพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านนี้นะครับหรืออีกอย่างนึงที่ทำเรื่องสร้างสรรค์เนี่ยแล้วบางทีประเด็นที่ผมเจอมากที่สุดนะครับแล้วเป็นคดีความมากคือเรื่องใครเป็นเจ้าของกันแน่
1: เพราะไม่รู้ว่าอันไหนเกิดก่อนใช่ป่ะ
0: บางทีอย่างนี้ผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับมันมีเครื่องหมายการค้าเครื่องหมายการค้าอันนึงนะครับแล้วก็มีรายนึงเนี่ยเขาก็คิดเครื่องหมายการค้านั้นขึ้นมานะครับโดยไปให้คนคนหนึ่งเนี่ยไปออกแบบเครื่องหมายการค้าโลโก้สวยๆแล้วเสร็จแล้วก็จะเอาเครื่องหมายการค้าเนี่ยไปจดฟังดูก็ไม่มีอะไรนะ
1: ครับ
0: ปรากฏว่าคนที่ออกแบบเครื่องหมายการค้านะบอกว่าไอ้งานที่สวยๆอันเนี้ยเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ของเขา
1: ของคนเขียน
0: คนเขียนคุณเอาไปแล้วไปจดเครื่องหมายการค้าได้ยังไงก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมาก็เลยจดไม่ได้เพราะบางทีเวลาเราทำอะไรเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเราเป็นเจ้าของแน่หรือเปล่านะอันนี้ก็ต้องดูอีกหลายมิติอีกหลายตรงนั้น
1: มีหลายมุมมอง
0: หลายมุมมองมากฮะ
1: เรามีเคสสตัดดี้ของคนในประเทศไทยไหมครับผู้ประกอบการไทยที่เขาพัฒนาในเรื่องของนวัตกรรมแล้วก็ทำในเรื่องของการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเห็นเหมือนอาจารย์มีแกลเลอรี่
0: ใช่ครับคือสำนักงานเราเองนะฮะสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพหรือเบโดเราเองเนี่ยเราก็ส่งเสริมผู้ประกอบการนะครับแต่เราจะอาจจะตีสโคปนิดนึงคือไม่ใช่ผู้ประกอบการทั่วไปคือผู้ประกอบการที่ใช้พวกความหลากหลายทางชีวภาพหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยมาเป็นผลิตภัณฑ์นะครับหรือบริการนะครับซึ่งเราก็จะมีคล้ายๆว่าบริการครบวงจรเลยนะครับตั้งแต่ช่วยเรื่องพัฒนานวัตกรรมนะครับทำให้สินค้ามันดีขึ้นในการทำแบรนด
1: ์
0: นะครับเราก็มีนักออกแบบแบรนด
1: ์
0: ที่ดีนะครับแล้วก็เสร็จแล้วเราก็ดูเรื่องช่องทางการตลาดด้วยนะครับอีคอมเมิร์ซด้วยแต่สุดท้ายที่สุดเนี่ยมันจะกลับมาที่เรื่องการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเบโดเราเองเนี่ยเรามีบริการตรงนี้อยู่นะครับในปีนี้เรามีโครงการอันหนึ่งเราเรียกว่า community intellectual property portfolio นะครับคือการสร้างพอร์ตโฟลิโอทรัพย์สินทางปัญญาของชุมชนนะครับซึ่งอันเนี้ยในที่สุดเนี่ยเราหวังว่าไอ้พอร์ตโฟลิโอของเขาเนี่ยมันคล้ายๆเหมือนพอร์ตโฟลิโอการลงทุนนะครับเขาจะได้รู้ว่าเขาเนี่ยมีสมบัติอะไรมีทรัพย์สินทางปัญญาอะไรอยู่ในชุมชนนั้นบ้างนะครับแล้วเขาจะใช้ประโยชน์อะไรกับมันตรงนั้นบ้างนะครับซึ่งไม่แน่นะครับต่อไปเนี่ยชุมชนนั้นอาจจะพัฒนาตัวเองขึ้นมาเป็น SME หรือให้ใหญ่ขึ้นแล้วถ้ามีบริษัทใหญ่ๆเนี่ยอยากจะมาเทคโอเวอร์เขาจะได้ประเมินมูลค่าพอร์ตโฟลิโอที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาตรงนั้นได
1: ้
0: นะครับอันนี้เรื่องสำคัญคือการพัฒนาเรื่องพอร์ตโฟลิโอของตัวเอง
1: ซึ่งมีโชว์อยู่นะที่น
0: ี่มีโชว์อยู่ข้างล่างครับ
1: น่าสนใจมากๆนะฮะอยากจะขอไปชมได้ไหมฮะ
0: ได้ครับยินดี

0: ครับตอนนี้เราก็มาถึงนะครับอยากจะพามาดูเรื่องศูนย์ส่งเสริมธุรกิจจากทรัพยากรชีวภาพเพราะเมื่อกี้เราพูดค้างกันไว้นะครับว่านั่นทำอะไรนะครับอันนี้เราทำให้บริการครบวงจรนะครับถ้าดูจากในรูปเนี้ยเราเริ่มต้นตั้งแต่สตาร์ทเลยนะครับเข้าไปหาคล้ายๆช้างเผือกนะครับว่าดูซิว่าชุมชนไหนมีความสามารถอะไรแล้วเราก็มาทำเทรนนิ่งนะครับทำทุกอย่างนะเทรนนิ่งทางด้านเชิงเทคนิคนะครับทางด้านบิสเนสก็ทำพวกบิสเนสโมเดลบิสเนสแคนวาสทั้งหลายนะครับแล้วให้คำปรึกษานะครับแล้วเสร็จแล้วจับคู่ทางธุรกิจให้ด้วยนะครับว่าเขาจะเป็นด้านอะไรจนมาถึงสุดท้ายเมื่อกี้หัวข้อเราคือมีการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญานะครับเราก็จะต้องดูว่าไอ้ธุรกิจของเขาเนี่ยมีทรัพย์สินทางปัญญาอะไรบ้างเมื่อกี้ที่ผมพูดค้างไว้นะครับเรื่อง intellectual property portfolio หรือ IP portfolio เราก็ build up IP portfolio ให้เขาแล้วก็ไปช่วยเขาว่าอันไหนเนี่ยเราไปจดคุ้มครองให้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราทำพยายามให้เป็นครบวงจรตรงนี้อยู
1: ่ก็สินค้าของผู้ประกอบการก็จะมาอยู่โชว์ใน
0: อันนี้โชว์
1: ฟ้าสายแกลเลอรี
0: ่ฟ้าสายแกลเลอรี่อันนี้จะเป็นโชว์เคสของเรา
1: ซึ่งขายด้วยตรงนี
0: ้ตอนนี้เราก็จะขายด้วยนะครับแต่เน้นหลักๆเนี่ยเราก็จะเน้นเรื่องโชว์มากกว่านะครับแล้วก็อาจจะมีนักธุรกิจที่สนใจเนี่ยก็อาจจะมาขอนั่นแล้วก็ติดต่อไปทางชุมชนหรือผู้ประกอบการที่เราให้การสนับสนุนอยู่นะครับก็เราก็จะทำหลากหลายรูปแบบนะครับที่จริงอันนึงสิ่งที่เราทำเนี่ยเราทำทั้งเอกสารนะครับตำราเครื่องมือทั้งหลายนะครับที่จะที่ให้ความรู้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวอย่างผลิตภัณฑ์นะครับจะเห็นได้ว่าหน้าตาหลากหลายรูปแบบมากนะครับผมหยิบตัวนี้แล้วกันนะครับลองใช้ดูนะครับนะครับอันนี้เดิมเนี่ยเขาเป็นน้ำแร่นะครับจากภาคใต้นะครับแล้วเราก็มาพัฒนาให้มันกลายเป็นโลชั่นทาผิว
1: จากน้ำแร่
0: จากน้ำแร่ธรรมดาที่ตามแหล่งธรรมชาติเนี่ยเราก็ไปพัฒนาปรับสูตรนะครับเอาน้ำแร่น่ะให้มันเป็นโลชั่นนะครับแล้วก็อันนี้คือทรัพย์สินธรรมยาประเภทหนึ่งคือไอ้สูตรที่สูตรเนี่ยมันก็จะเป็นสูตรโดยทั่วๆไปแต่ใส่จำนวนเท่าไหร่แน่นอนเนี่ยเราเก็บเป็นความลับทางการค้า
1: ก็เป็นความลับทาง
0: ความลับทางการค้าแล้วในนี้เองเนี่ยเราก็จะออกแบบแบรนด์ให้เขานะครับแล้วก็หน้าตาเลเบลแพคเกจจิ้งนะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องหมายการค้านะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทำให้ชุมชนนะครับแล้วชุมชนเองเนี่ยเขาก็เจริญเพราะว่าอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนนะครับด้วยความเชื่อของเบโดเราเองเนี่ยว่าถ้าเศรษฐกิจระดับชุมชนเนี่ยเข้มแข็งอันนี้คือรากฐานที่สำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
1: มีมากมายครับน่าสนใจนะครับมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายทีเดียวซึ่งส่วนใหญ่ทั้งหมดในนี้ก็คือผ่านกระบวนการที่เบโดเนี่ยคอยเข้าไปช่วยเหลือ
0: ใช่ครับ
1: นะครับแล้วก็มีเรื่องของการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาด้วย
0: ใช่ครับ
1: ครับอาจารย์สุดท้ายครับอยากให้อาจารย์ฝากถึงผู้ประกอบการครับที่สนใจในเรื่องของการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
0: ครับ
1: ที่กำลังชมรายการเราอยู่ว่าคือมีอะไรแนะนำบ้าง
0: ครับคือหลายท่านผู้ประกอบการเนี่ยนะครับอาจจะเห็นว่าเรื่องทรัพย์สินปัญญาเป็นเรื่องไกลตัวเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็นนะครับแต่ผมเรียนให้ทราบว่าทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเป็นผมชอบใช้คำว่าเป็นแอสเซทที่สำคัญของเรานะครับเราจะต้องบริหารจัดการมันให้ดีแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยต้องไปแสวงรู้นะครับเพราะเมื่อกี้ที่เราคุยกันไปเนี่ยมันก็ภาพกว้างๆแต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยคืออันนี้เราจะต้องรู้นะครับผู้ประกอบการเองเนี่ยก็จะต้องรู้ว่าเขามีทรัพย์สินทางปัญญาอะไรวิธีที่ผมแนะนำดีที่สุดคือไปหาผู้รู้นะครับซึ่งตอนนี้นอกจากเบโดเราเองเนี่ยนะครับทุกสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยนะครับมีหน่วยงานให้บริการทางด้านคำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญานะครับเข้าไปใช้ประโยชน์ได้หรือกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์เขาก็มีที่ให้คำปรึกษาตรงนี้อยู่นะครับก็สิ่งที่แรกเนี่ยก็คือติดอาวุธทางปัญญาของตัวเองก่อนนะครับให้รู้ว่าเรามีอะไรแล้วเสร็จแล้วก็ค่อยพัฒนาต่อไปว่าบริหารจัดการมันยังไงบ้างและเอาไปใช้ประโยชน์มันยังไงบ้างอันนี้คือสิ่งที่ต้องขอฝากไว้เลยนะครับ
1: ครับก็เรื่องการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากมากนะครับแล้วก็มีช่องทางในการสนับสนุนหลายช่องทางทีเดียววันนี้ฮะก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้นมากๆเลยนะครับจากอาจารย์วันนี้ต้องขอขอบคุณดร.ธนิตชังถาวรเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติมาถ่ายทอดเรื่องราวดีๆและประสบการณ์ให้พวกเราฟังครับขอบคุณมากๆเลยครับอาจารย์
0: ครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

เดินทางกันมาถึงช่วงสุดท้ายของซีซั่นนี้แล้วนะครับกับห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมซึ่งตลอดทั้ง12สัปดาห์ที่ผ่านมาทุกท่านก็ได้เห็นนะครับถึงตัวอย่างแนวคิดและกระบวนการในการสร้างนวัตกรรมที่ถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจในยุคนี้โดยเราได้เรียนรู้ผ่านมุมมองของผู้ประกอบการที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นบริษัทขนาดเล็กอย่างสตาร์ทอัพหรือ SME หรือบริษัทขนาดใหญ่อย่างบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งทำให้เราได้เห็นถึงสินค้าและบริการนะครับที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆหลายรูปแบบที่เกิดขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาและตอบโจทย์พฤติกรรมความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแน่นอนครับว่ากว่าจะมาเป็นนวัตกรรมที่เข้าถึงกลุ่มตลาดลูกค้าหรือผู้ใช้งานจริงๆได้ย่อมต้องเกิดจากการสร้างไอเดียและความคิดสร้างสรรค์ที่มีการตั้งสมมติฐานการทดลองและการกลับมาทบทวนปรับปรุงกระบวนการหรือวิธีการต่างๆเพื่อให้นวัตกรรมนั้นเหมาะสมกับกลุ่มผู้ใช้มากที่สุดหวังว่าตัวอย่างนวัตกรรมเหล่านี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นหรือสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการหลายท่านได้เห็นความสำคัญของนวัตกรรมและกลับมาทบทวนธุรกิจของตัวเองนะครับหาแนวทางนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของท่านได้ซึ่งบางครั้งอาจจะมีความยากและความท้าทายต่างๆที่ต้องเผชิญผมก็ขอให้ทุกท่านฝ่าฟันอดทนต่อสู้และประสบความสำเร็จบนเส้นทางการเป็นผู้ประกอบการ IDE ที่ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมให้ได้ครับแล้วพบกันใหม่ซีซั่นหน้าสวัสดีครับ

รู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองเมื่อผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำฟ้องมายังศาลแล้วถ้าเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลและคำฟ้องนั้นสมบูรณ์ครบถ้วนศาลจะมีคำสั่งรับคำฟ้องไว้พิจารณาแต่ถ้าคำฟ้องไม่สมบูรณ์ครบถ้วนและยังแก้ไขได้เช่นลืมระบุที่อยู่ของผู้ฟ้องคดีศาลจะให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขภายในเวลาที่กำหนดและถ้าไม่มีการแก้ไขภายในเวลาดังกล่าวหรือเป็นกรณีที่ไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้หรือเป็นคดีที่ไม่ได้อยู่ในอำนาจของศาลปกครองศาลจะมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องนั้นไว้พิจารณาและจำหน่ายคดีออกจากสารระบบความของศาลปกครองข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับคุณผู้ชมรายการที่จะเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านครับมาวางแผนทางด้านการเงินครับแน่นอนครับคนทุกคนครับอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นในฐานะของการงานการเงินหรือว่าการใช้ชีวิตอย่างสุขสบายกับเงินที่อุตส่าห์หามาได้ครับนั่นคือการวางแผนการเงินครับผู้ชมครับมีคนอยู่2คนครับคนหนึ่งหารายได้มาสูงมากเลยครับแต่จ่ายไปกับรายจ่ายที่ฟุ่มเฟือยครับแต่กับอีก1คนครับหารายได้มานะครับไม่สูงเท่าครับแต่สามารถเก็บออมและลงทุนทำให้เงินเหล่านั้นงอกเงยขึ้นมาได้ครับนี่คือการวางแผนการเงินที่ถูกวิธีนั่นเองครับเพื่อทำให้ชีวิตนั้นมีความมั่นคงและมั่งคั่งครับและแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับคุณผู้ชมครับทางรายการของเราคัดสรรมาเป็นอย่างดีครับเพราะว่าเป็นบุคคลตัวอย่างครับในเรื่องของการวางแผนทางด้านการเงินไม่ว่าจะเป็นการออมการลงทุนครับเพื่อทำให้ชีวิตของเขานั้นดีขึ้นครับก็ไม่ใช่ดีขึ้นอย่างเดียวครับดีขึ้นมากๆเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมคงคุ้นหน้าคุ้นตากับแขกรับเชิญของผมเป็นอย่างดีครับพอตื่นเช้าขึ้นมาคุณเปิดทีวีครับจะเห็นเขาเล่าข่าวอ่านข่าวให้เราฟังกันทุกเช้าเลยนะครับและจะเป็นใครไม่ได้ครับไปพบกับเขาเลยดีกว่าครับกับคุณกวีพันธ์มนตรีวงศ์หรือว่าพี่โต้งของเรานั่นเองครับครับ
1: คุณโต้งกวีพันธ์มนตรีวงศ์ผู้ประกาศหนุ่มไฟแรงผู้มีความสามารถหลายด้านทั้งอ่านข่าววิเคราะห์ข่าวทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมเป็นพิธีกรและวิทยากรผลงานของคุณโต้งมีมากมายผ่านหน้าจอทีวีให้เราได้เห็นกันแทบทุกวันนอกจากนี้คุณโต้งยังเป็นเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนคนที่จะเริ่มต้นทำงานทางด้านสื่อสารมวลชนอีกด้วยน้องๆผู้ประกาศข่าวรุ่นใหม่ๆต้องเรียกคุณโต้งว่าอาจารย์เลยแหละครับทำงานเก่งขนาดนี้คุณโต้งบอกว่าไม่ขอเข้าอยู่สังกัดค่ายใดขอผันตัวเองเป็นผู้ประกาศอิสระเพื่อที่จะได้มีเวลาไปทำในสิ่งที่ตนเองรักเห็นมาดนิ่งๆสุขุมแบบนี้นะฮะชอบขี่มอเตอร์ไซค์ครับเป็นชาวไบเกอร์ตัวยงคนหนึ่งเลยทีเดียวชอบการท่องเที่ยวชอบการเดินทางหลงไหลในชีวิตรูปแบบนี้จนปัจจุบันลงทุนทำธุรกิจผลิตกางเกงยีนยี่ห้อ Dust Camp Originalให้กับคนที่ชื่นชอบกางเกงยีนส์หรือนักขับมอเตอร์ไซค์ได้สวมใส่กันไม่เพียงแค่นั้นคุณโต้งยังกำลังจะเปิดธุรกิจร้านอาหารในช่วงเวลาอันใกล้นี้อีกด้วยแม้มองผิวเผินจากภายนอกนึกว่าเป็นผู้ประกาศนั่งอ่านข่าวในทีวีอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วทำอาชีพหลายอย่างมากเลยแสดงว่าคุณโต้งต้องเป็นนักวางแผนทางการเงินแน่ๆเลยครับ
0: เมื่อสักครู่นี้เราได้รู้จักกับพี่โต้งนะครับแบบโดยพอสังเขปกันมาแล้วแต่ว่าตอนนี้มารู้จักตัวจริงกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับพี่โต้งครับ
2: สวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับครับ
0: โอ้โหหล่อเชียร์พี่โต้งครับ
2: ครับ
0: วันนี้ฮะอยากให้พี่โต้งเล่าให้ฟังหน่
2: อ
0: ยทำผู้ประกาศข่าวมากี่ปีแล้วครับ
2: ไม่นานครับเป็นรุ่นพี่หิมสักปี2ปีได้ครับ
0: ครับผมนะฮะก็น่าจะสัก16 17นะครับประมาณนะฮะ
2: คือผมเนี่ยเข้ามาที่เนชั่นก่อนทำงานที่วิทยุเนชั่นหลังจากนั้นก็มาอยู่เนชั่นทีวีก็ลองรวมๆเอาว่าวิทยุเนชั่นกับเนชั่นทีวีตั้งมาเท่าไหร
0: ่ก็ประมาณสัก
2: ไม่นานอีกเหมือนกัน
0: ช่อง4บางขุนพรมยุคตัวพอดี
2: ไม่ถึงขนาดนั้น
0: ก็สักประมาณสัก10กว่าปีแล
2: ้
0: ว
2: ได้ๆๆ
0: อยู่ในวงการนี้ก็ถือว่าต้องเป็นขั้นระดับปรมาจารย์
2: เดี๋ยวผมเรียกอย่างนั้นเลยเดี๋ยวผมกดดันเปล่า
0: ครับผมได้ครับงั้นเราไม่เรียกอาจารย
2: ์ใช่
0: นะครับมาสเตอร์นะครับผมวันนี
2: ้ว่ามาวันนี้
0: คือจริงๆแล้วอยากจะมาพูดคุยในเรื่องของการวางแผนทางด้านการเงินของพี่โต้งด้วย
2: โอ้โหนี่คุยถูกคนเลย
0: ครับผม
2: เพราะผมเนี่ย
0: วางแผนที่ดีมาก
2: เป็นคนที่ขาดการวางแผนทางการเงินขาดการวางแผนทางการเงิน
0: ยังไง
2: คือที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เหมือนมนุษย์เงินเดือนคนอื่นมีรายได้เข้ามาได้เป็นพิธีกรได้อะไรเนี่ยเรามาแล้วเราใช้ไงมันมีข้อบังคับเช่นคุณไม่มีบ้านคุณต้องซื้อบ้านไม่มีรถต้องซื้อรถคุณอยากจะไปเที่ยวต่างประเทศมันต้องจ่ายเงิน
0: ทีนี้
2: เหมือนกับความต้องการเรามันเยอะมากอ
0: ่
2: ะโอ้โหเราอยากแต่งตัวเราอยากทำธุรกิจอยากอะไรเงินมันถูกใช้อยู่ตลอดเวลา
0: ครับ
2: แต่ถึงจุดหนึ่งเฮ้ยมันชักมีปัญหาเรามีครอบครัว
0: ครับผม
2: มี

0: ลูก
1: ครับ
0: อายุมากขึ้นต้องคิดเนี่ยนี่เป็นจุดสำคัญที่ทำให้ผมแบบเริ่มหันมาสนใจเรื่องการวางแผนทางการเงินและการทำธุรกิจของตัวเอง
1: ว่าทางรายการของเราเนี่ยแหละฮะต้องหาคนแบบนี้แล้วก็เลือกคนไม่ผิดด้วย
0: ไม่รู้ว่าผิดหรือถูกไม่รู
1: ้ถ้าอย่างนั้นผมขอย้อนกลับไปนิดนึงในเรื่องของการเป็นผู้ประกาศมานะฮะก็อยู่ในวงการมาพอสมควรแล้วคร
0: ับ
1: หลายๆคนนี่อยากจะรู้มากเลยว่าการเป็นผู้ประกาศเนี่ยได้เงินเยอะไหม
0: มันมีภาพหนึ่งที่ทุกคนคิดว่าเฮ้ยคนเป็นผู้ประกาศพิธีกรเนี่ยโ
1: อ
0: ้มาทำงานแป๊บเดียวได้เงินมหาศาลแต่คุณไม่เห็นว่าเบื้องหลังเขาทำอะไรมาบ้างใช้เวลามาเท่าไหร
1: ่
0: ถูกไหมฮะแล้วก็มีคนทำงานข่าวจำนวนมากที่เขาไม่ได้อยู่ตรงจุดนั้น
1: ครับ
0: ผมอาจจะไม่ได้อยู่ตรงจุดที่ได้เงินเยอะก็ได้แต่ว่าเราทำนานสะสมพอมีโอกาสมีช่องทางในการที่จะได้เงิน
1: ครับผมแสดงว่าจริงๆแล้วคืออาจจะไม่ได้ทำแค่อาชีพผู้ประกาศถูกต้องไหมครับเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าเป็นแค่อาชีพผู้ประกาศก
0: ็
1: ต้องได้เงินจากการไปรับอีเวนต
0: ์
1: บางคนก็บอกว่าไปถ่ายโฆษณา
0: โอ้โห
1: ต้องมีแบบนั้นไหม
0: ผมไม่ดังขนาดนั้นอย่างแรกแต่ว่าเรามีความถนัดของแต่ละคนไม่เหมือนกัน
1: ครับ
0: อย่างผมเนี่ยผมอาจจะรับงานพิธีกร
1: ครับ
0: องค์กรราชการจะเอาผมไปเป็นพิธีกรเสวนาอะไรแบบนี้หรือจ้างผมไปลงเสียงเสียงผมเนี่ยมีมูลแล้วอย่าดูหน้าผมให้ฟังเสียงผมดีกว่าอะไรอย่างนี้ประมาณนี้คือก่อนที่ผมจะมาทำในเชิงข่าวโดยตรงเนี่ยผมเป็นคนโฆษณามาก่อนผมเป็นคนคิดสปอตวิทยุโฆษณามาก่อนเป็นครีเอทีฟเป็นสคริปต์ไรเตอร์มาก่อนเพราะฉะนั้นหัวผมเนี่ยถ้าเกิดผมเป็นพิธีกรข่าวผมก็จะแอบคิดเข้ามุกรายการยังไงจะเก๋นะจะปิดรายการยังไงจะวางรันดาวรายการยังไงผมก็มีความเป็นครีเ
1: อ
0: ทีฟอยู่ในตัวทีนี้ผมก็เริ่มมองว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดเป็นธุรกิจล่ะที่มันใช้ครีเอทีฟใช้ความคิดสร้างสรรค์มาขายเนี่ย
1: ครับ
0: เราจะทำอะไรได้ผมก็พยายามหาว่าผมทำอะไรได้
1: แล้วเจอหรือยังครับในสิ่งที่พี่ต้งชอบ
0: ผมทำเสื้อผ้าได้
1: เห็นไหมฮะอาชีพเราเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องทำแค่อาชีพเดียวเราสามารถทำหลากหลายอาชีพก็ได้แต่เลือกอาชีพที่คุณคิดว่าคุณเหมาะคุณชอบและคุณรักมันจริงๆแล้วคุณลองทุ่มเทกับมันแต่ว่าวันนี้ฮะเรายังไม่หมดเท่านี
0: ้ครับ
1: เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อช่วงหน้าถ้าใครอยากรวยถ้าใครอยากรู้เทคนิคแท็กติกนะครับว่าพี่โต้งเขาทำอย่างไรติดตามช่วงหน้าครับผม

0: วันนี้รายการเงินทองต้องวางแผนเราไปคุยกับคุณโต้งกวีพันธ์มนตรีวงศ์ผู้ประกาศข่าวที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีบนหน้าจอทีวีได้พูดคุยกับคุณโต้งทำให้ได้ทราบว่านอกจากเป็นผู้ประกาศแล้วนะฮะยังทำอาชีพอื่นๆที่น่าสนใจอีกหลายอาชีพทั้งผลิตกางเกงยีนส์ทั้งทำร้านก๋วยเตี๋ยวคุณโต้งทำได้อย่างไรมีความรู้ความเชี่ยวชาญมาก่อนหรือเปล่ามาคุยกันต่อครับ
1: พี่โต้งครับ
2: ครับ
1: นะฮะเมื่อสักครู่นี้เราได้คุยไปแล้วโอ้โหแต่ว่าถ้าดูเจอพี่โต้งข้างนอกเนี่ยจะแทบจะจำไม่ได้เลยนะว่าเป็นผู้ประกาศ
2: ลองดูหัวจรดเท้าเนี่ยก็จำเนี่ยมันบากเลยใช่ไหม
1: ใช่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าการแต่งตัวของพี่ครับนะฮะแล้วภาษาผมก็เรียกว่าเฟี้ยวเงาะมาก
2: โอ้โหเฟี้ยวลำไยได้ไหม
1: ก็พอกินได้ครับช่วงนี้หน้าลำไยด้วยสุดติ่งกระดิ่งแมวเลยทีเดียวและอยากจะรู้ครับ
2: ว่า
1: ทำไมอยู่ดีมาแต่งตัวอะไรแบบนี้พี่โต้ง
2: คือถ้าเกิดว่าอยู่ๆผมแต่งตัวอย่างเงี้ยบ้าเหมือนคนบ้าเลยมันจะอะไรกันนักหนาแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นไบค์เกอร์คุณไปขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยคุณต้องมีพ็อปสร้อยอะไรนาฬิกาอะไรตัวในตัวนอกกางเกงยีนราคาเท่าไหร่รองเท้าเท่าไหร
1: ่
2: การขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยมันเลยทำให้ผมแต่งตัวจัดขึ้น
1: เสื้อผ้านี่คือออกแบบเองเลยป่ะครับ
2: คือเอาแบบเฉลยเลยนะเสื้อผ้าเนี่ยมันได้ถูกออกแบบมาเป็นร้อยปีละยีนเนี่ยมันก็ห้ากระเป๋ามีกระดุมป้ายหนัง
1: ครับ
2: ผมให้ความสำคัญจากการทำของเดิมเนี่ยให้มันดีขึ้นใส่ไอเดียเข้าไปวัตถุดิบที่มันดีขึ้นโลโก้แบรนดิ้ง
1: ครับ
2: สร้างมูลค่าจากตรงนี
1: ้
2: แบบนี้มันก็มีมาตั้งแต่70น่ะ
1: แต่ถ้าเกิดพูดแบบนี้เนี่ยผมก็อยากจะเห็นสไตล์ของพี่ออกแบบแล้วบอกว่ามีร้านด้วย
2: มี
1: แล้วผมไปดูได้ไหมครับ
2: ร้านผมเล็กๆแต่เข้มข้น
1: จริงมาก
2: ชื่อ Dust Camp Commune
1: เข้มข้นนี่คือแบบว่ารสชาติขมเลยมาก
2: เราไปดู
1: เดี๋ยวพาไปดูดีกว่า
2: ไป
1: ด้านนี้ดีกว่าครับเชิญเลยครับ

0: อยากจะรู้เหลือเกินทำไมต้องเป็นนกฮูกครับ
1: ต้องนกฮูกอย่างเดียว
0: มีตา2ตาไม่เท่าไหร่แล้วต้องมีตาคีบหมายถึงว่าอะไรขี่กลางคืนเหรอฮะหรือยังไง
1: ถูกต้องฮะคือดัสเนี่ยแปลว่าโพเพแคมป์คือแคมปิ้งนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็เอ๊ะสัตว์กลางคืนอะไรที่จะเป็นสัญลักษณ์ได
0: ้ครับ
1: ทั้ง

0: คือสัญลักษณ์ของแบรนด์เลยอธิบายแบรนด์ได้เลย
1: นี่คือโยงมาหมดเลย
0: โยงมาเลยฮะ
1: ขวานกระเชือกครับ
0: ใช่ๆก็เหมือนก็แคมป์ไงบรรยากาศของการไปตั้งแคมป์คุณก็อาจจะมีอุปกรณ์หน่อยมันย้อนยุคอ่ะ
1: ร้านนี้นี่ตั้งขึ้นมาเพื่อสายไหนฮะอย่างที่บอกว่ามีหลายสายมากเลยหรือทุกสายเลยครับ
0: ความจริงก็ทุกสายได้หมดแต่ว่าผมเน้นๆก็คืออารมณ์ประมาณ70ประมาณช่วงที่แบบเข้าไปสัมผัสฮะ
1: เราต้องเข้าไปเลยนะ
0: เชิญเลยครับ
1: อนุญาตนะครับ
0: เชิญเลยครับเชิญเลยครับ
1: เปิดเลยนะครับผมฟึบเข้ามาเลยครับตามมาครับคุณผู้ชมอยากจะถามพี่โต้งครับว่าทำไมพี่โต้งถึงใช้คำว่าดิ้นรนเลยดีกว่าม
0: ี
1: หลากหลายอาชีพทำไมถึงต้องมีหลากหลายอาชีพอาชีพผู้ประกาศมันไม่มั่นคงเหรอครับหรือยังไง
0: มีคนถามผมเยอะมาก
1: ครับ
0: เฮ้ยอ่านข่าวน่าจะได้เงินดีนะอยากลำบากเหรอทำไมต้องเหนื่อยอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยครับคือผมเป็นผู้ประกาศข่าวก็จริงแต่ผมเป็นฟรีแลนซ์ผมไม่ได้ประจำที่ช่องไหนเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นในชีวิตผมเนี่ยถูกหยุดอ่านรายการเจ๊งช่องมีคำสั่งพิเศษมาให้ยุติการอะไรเงี้ยม
1: ัน
0: เกิดขึ้นได้ประจำเราก็เจอมาปุ๊บเราก็รู้แล้วว่าถึงจุดนี้ทำไมเราไม่มีอะไรเป็นของตัวเองสักทีนึงสมมติเขาไม่จ้างผมต้องไม่ทุรนทุรายผมต้องอยู่ได้ผมก็เลยมองว่าเราสนใจเรื่องอะไรเราสนใจเรื่องศิลปะออกแบบแล้วครอบครัวเรามีความรู้เรื่องก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงซึ่งคนแบบหากินมากเลย
1: ครับ
0: แล้วมาเติมไอเดียเข้าไปผมคิดว่ามันน่าจะทำให้เราเป็นเจ้าของธุรกิจได้แต่ก็ไม่ง่ายอ่ะ
1: เลยอยากจะรู้ว่าไอ้คำว่าไม่ง่ายเน
0: ี่
1: ยที่อยากจะคุยว่าไอ้ไม่ง่ายของพี่มันคืออะไรบ้างอุปสรรคที่พี่เจ
0: อ
1: นะฮะการวางแผนที่พี่เริ่มต้นเนี่ยเก
0: ิ
1: ดอะไรขึ้นบ้าง
0: อย่างแรกคือผมไม่ได้มาจากพื้นฐานครอบครัวที่รวยเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แบบว่าต่อยอดจากพ่อแม่ไม่ใช่สองคือยกตัวอย่างเช่นทำแบรนด์เสื้อผ้าเนี่ย10ล้านยังน้อยเกินไปเลยสำหรับการจะตั้งแบรนด์ขึ้นมายี่ห้อหนึ่ง
1: จริง
0: นะครับใช่คุณต้องมีงบโปรโมทลงทุนมหาศาล
1: ครับ
0: แต่ผมแลกกับการที่ว่าคิดเอาให้เล็กที่สุดแต่ว่าคิดต้องโดนเล็กต้องครบต
1: ้
0: องโดนต้องถูกใจที่สุดแล้วผมก็ไม่ได้ขายของถูกอ่ะผมก็เอาที่เขาเรียกอะไรนะเศรษฐกิจเชิงความคิดสร้างสรร
1: ค์
0: ผมก็ไปอบรมไปเรียนไปหาความรู้มาเพื่อที่จะรอวันว่าเคาะมันออกมาเป็นอะไรสักอย่างที่สุดมันเคาะออกมาเป็นเสื้อผ้า
1: ครับ
0: แ
1: ล้วอยากจะรู้ว่าพี่โต้งอ่ะถ้าเกิดย้อนถามบอกว
0: ่
1: าที่แพงอยากจะรู้ว่าตัวเท่าไหร
0: ่อย่างกางเกงยีนเนี่ยตัวนี้ Dust Begin เนี่ยผมขายที่ 2,450 บาทมันก็ไม่อาจจะไม่แพงถึง
1: ใกล้แพงมากถึงขั้น 5-6,000 นะ
0: แต่คนมีหลายระดับนะ
1: ครับ
0: คนที่เขาอาจจะแบบทำงานได้เงิน 15,000 เนี่ยกางเกงตัว 2,000 กว่ามันก็เยอะอ่ะ
1: ครับ
0: แต่มันอาจจะมีผลอีกแง่หนึ่งคือทำให้ซื้อง่ายขึ้นด้วยไงไอ้เรื่อง pricing เนี่ยสนุกมาก
1: ค
0: ือถ้าเกิดว่าทำให้ฮิมชอบได้เนี่ย
1: ครับ
0: ตัวนี้ผมขายอยู่ที่ 5,500 ขายดี
1: ครับ
0: ขายดีมากมันแปลกแล้วแบบรู้สึกว่าใส่ไปเดินตลาดเนี่ยต้องโดนโอ้คนมองแน่ก็แปลกอ่ะมันก็แปลกคนอยู่หนองคายคนอยู่เชียงใหม่ก็เอาอะไรอย่างเงี้ย
1: ม
0: ัน
1: ข
0: ึ้
1: นอยู่กับความชอบของคนด้วย
0: ใช่ใช่ใช
1: ่แล้วการวางแผนของพี่เนี่ยมองเป้าว่าไอ้ธุรกิจเกี่ยวกับในเรื่องของร้านเสื้อก่อนนะ
0: ครับ
1: ร้านเสื้อร้านกางเกงยีนของพี่นี่พี่วางเป้าไว้ถึงขั้นไหนฮะ
0: ผมต้องการให้ยี่ห้อ Dust Camp เนี่ย
1: ครับ
0: เป็นเสื้อผ้าของคนที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์จะนึกถึงในแนววินเทจ
1: อ่
0: ะเสร็จแล้วคนที่ไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์เขาก็อยากสัมผัสความเป็นไบเกอร์เราอยากให้ถึงยี่ห้อนี
1: ้
0: ถึงจุดหนึ่งผมก็ไม่รู้มันจะไปได้ไกลขนาดไหนแต่ว่าเดี๋ยวนี้โลกมันแคบ
1: ม
0: ีคนมารับของผมไปขายที่ร้านมอเตอร์ไซค์ที่ออสเตรเลียแล้ว
1: ครับ
0: มันก็ไม่ได้ยากอ่ะเนี่ยคือหรือผมจะโพสต์ขายในไอ้พวกเว็บออนไลน์ทั้งหลาย
1: ครับ
0: อย่างนั้นถือว่าส่งออกระดับโลกไหมมันก็ไปอ่ะที่อเมริกาก็ซื้อไปอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเริ่มจากเล็กก่อนก็ถึงจุดหนึ่งผมคิดว่ามันคงเป็นยี่ห้อหนึ่งอ่ะที่คุณบอกกางเกงยีนหรือว่าเสื้อผ้า
1: ครับ
0: สำหรับไบเกอร์ยี่ห้อ Dust Camp
1: นี่แหละนี่คือสิ่งสำคัญนะคุณผู้ชมจุดเล็กๆก็คือการวางเป้า
0: ใช่
1: มองเป้าแล้วดูกำลังเราก่อน
0: แต่ผมพยายามหาหลายช่องทางก่อนไม่เคยนึกเลยนะจนแต่งงานมีลูกเนี่ย
1: อะไรอ๋อนี่
0: แต่งงานมีลูกเนี่ยคิดตลอดเลยว่าอะไรมันจะปลอดภัยอะไรมันจะมั่นคงจะลงทุนอะไร
1: ครับ
0: ค
1: ิ
0: ดตลอด
1: เนี่ยสำคัญเลยครับคุณผ
0: ู้
1: ชมครับรีบกลับไปมีลูก
0: ด่วนแล้วปั๊มได้ปั๊มนะฮะปั๊มได้ต้องปั๊ม
1: ไม่ใช
0: ่อย่าช้า
1: ไอ้นี่รายการเราพูดไม่ต้องมีลูกก็ได้แต่ให้เห็นว่าการวางแผนเราควรจะเริ่มต้นวาง
0: คือสำหรับคนที่ไม่มีลูกอันนี้คิดไปถึงขนาดนั้นนะ
1: คือ
0: มีเพื่อนที่ตัดสินใจว่าไม่มีลูกเนี่ยเขาต้องวางแผนชีวิตอีกอย่างไม่มีคนเลี้ยง

0: ดูคุณในยามแก่เท่าคุณจะต้องซื้อประกันหรือว่ากองทุนในลักษณะที่พอสูงวัยไปแล้วเนี่ย
1: ครับ
0: เลี้ยงตัวคุณได้ต้องวางแผน มันต้องวางแผน
1: นี่แหละครับพี่โต้งเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันดีกว่าในช่วงหน้าการวางแผนของพี่โต้งเริ่มต้นเขาเริ่มต้นยังไงจุดเริ่มต้นนี่แหละฮะสำคัญเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ
2: เก็บ

0: การพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับได้แง่คิดอย่างหนึ่งที่จะสร้างความมั่นคงและความก้าวหน้าให้กับทุกคนได้นั่นก็คือเรื่องที่เราไม่ควรจะมีอาชีพเพียงอย่างเดียวอย่างคุณโต้งกวีพันธ์มนตรีวงผู้นี้เป็นทั้งผู้ประกาศข่าวเป็นทั้งเจ้าของแบรนด์กางเกงยีนส์และเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวในเวลาเดียวกันถือเป็นตัวอย่างที่ดีของการลงทุนในสิ่งที่ตนเองถนัดและชื่นชอบเลยแหละครับ
1: เมื่อกี้พูดกับพี่โต้งครับในเรื่องของการแน่นอนเรื่องอาชีพหลากหลายแล้วก็มีอยู่อาชีพนึงก็คือในเรื่องของการปล่อยคอนโดออกมา
2: ครับ
1: แน่นอนแล้วก็ที่สำคัญเลยเรื่องร้านก๋วยเตี๋ยว
2: ครับ
1: ที่พี่โต้งวางระบบนะฮะพี่โต้งไม่ต้องไปทำเองก็กึ่งแอคทีฟกับแพสซีฟ
2: ใช่ใช่
1: ก็คือว่ามีระบบในการทำงานด้วยแต่ว่าก็ยังก็ต้องเข้าไปดูร้านอยู
2: ่
1: แต่ว่าอยากจะถามพี่โต้งครับว่าในเรื่องของการไปทางด้านแพสซีฟเลยนะฮะมีอย่างอื่นอีกไหมในเรื่องของกองทุนเรื่องหุ้นเนี้ยมีสนใจที่จะทำบ้างไหมฮะ
2: คือยอมรับเลยว่าตัวเองไม่ถนัดแต่ถามว่าสนใจไหมมีความสนใจเพราะเรามองเห็นว่าการลงทุนแบบนั้นเนี่ยมันก็ผ่อนแรงบางอย่างเราไปอ่ะมันเราจะมานั่งโอ้โหคิดทุกอย่างทำทุกอย่างบางทีไม่ไหวใช่ไหมส่วนเรื่องความถนัดในการลงทุนเองไปเล่นหุ้นเองอะไรผมไม่
1: ม
2: ีแต่ถามว่าสนใจเราทำยังไงได้หนึ่งก็คือมันมีผู้บริหารกองทุนสองก็คือผมวิ่งไปหาคนเป็นที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่รู้จักกันเพื่อนคุ้นเคยเนี่ยเขาแนะนำได้เขาแนะนำได้แล้วค่อยๆลองดูมันไม่ได้ฝันเฟื่องแบบโอ้ passive income
1: การ
2: สบายแล้ว
1: การลงทุนมีความเสี่ยงครับ
2: ใช่ใช่
1: ทุกอย่างต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงด้วย
2: แล้วในหลักก็คือผมกระจายไงหลักการกระจาย
1: ครับ
2: ไอ้นี่ล้มไอ้นี่ยังอยู่ไอ้นี่ยังอยู่อะไรเนี้ยดึงกันไปดึงกันมา
1: คือจริงๆแล้วมันก็คล้ายๆกับเน็ตเวิร์กนิดๆนะแต่ว่ามันเป็นเน็ตเวิร์กที่อาจจะไม่ได้เชื่อมโยงกันทั้งหมด
2: ครับ
1: แต่มีความเชื่อมโยงกันอยู่ในตัวเพราะมันมีไอเดียทุกอย่างที่มันใส่อยู
2: ่
1: ผมเชื่อว่าร้านก๋วยเตี๋ยวมีเสื้อพวกนี้ไปแขวนแน่นอน
2: ใช่แล้วก็สัญลักษณ์ก็เป็นรูปหมูก๋วยเตี๋ยวหมูนะข
1: ี
2: ่ช็อปเปอร์เนี่ยมันก็โยงกัน
1: นกฮูกขี่ช็อปเปอร์ต่อไปจะอนาคตจะมีวางแผนเปิดไลน์อย่างอื่นอีกไหมฮะ
2: อย่างอนาคตคือผมทำแล้วผมทำแล้วก็คือว่าผมจัดทัวร์สำหรับคนไทยที่แบบบ้าคัสตอมไบค์มากเลยไปที่ญี่ปุ่นไปญี่ปุ่นเพื่อไปดูที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะมีงานคัสตอมไบค์ขายของแบบเนี้ยที่ผมไปมาเนี่ยใหญ่เหมือนกับไปไบเทคเหมือนกับเมืองทองธานีเนี่ย
1: เหมือนงานโชว์รถ
2: ดู2วันดู2วันทีนี้คนไทยก็ไม่ค่อยได้ไปกันไปน้อยมากก็ดูจากรูปในอินเทอร์เน็ตผมก็จะจัดทัวร์ไปก็ลองเซิร์ฟไป 2-3 ครั้งแล้วยังไม่สมบูรณ์ 100% แต่ว่ามีคนสนใจมากนั่นอย่างนึงกับอย่างนึงคือรายการประเภท Men Interest หรือว่าความสนใจผู้ชาย
1: ครับ
2: ไม่ใช่แนวว่าแบบนะ
1: ไม่แนวเซ็กซี่
2: อาจจะเป็นอาวุธอาจจะเป็นเรื่องการแต่งตัวแบบแมนการขับขี่เนี่ยผมก็เซิร์ฟทำใน YouTube อยู
1: ่
2: มันโยงกันหมดเลยอ่ะมันโยงกันอ่ะ
1: ก็คือแบบว่ามีการลิงก์กันเกิดขึ้นแล้วแล้วในอนาคตก็อาจจะมีอะไรหลายๆอย่างที่ออกมา
2: ค่อยๆขยับอ่ะ
1: ที่จะเป็นในเรื่องของ Shopper Culture ออกมา
2: ใช่ใช่ใช่ครับ
1: สุดยอด
2: ก็มีเพื่อนในวงการมาติดต่อแล้วว่าอยากจะมาลองทำเป็นตลาดคล้ายๆ Garage Market
1: ครับ
2: ด้านล่างนี้ได้ไห
1: ม
2: แล้วก็พอถึงเวลาก็มาของแบบเดียวกันมาขายด้วยกันแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์มากัน
1: อันนี้ก็เป็นอีกอีเวนต์หนึ่ง
2: ใช่
1: สุดท้ายแล้วครับให้พี่โต้งครับฝากอะไรกับคนดูหน่อยฮะในเรื่องของการลงทุนครับ
2: ครับ
1: เงินทองที่หามาต้องวางแผนครับ
2: ได้คือผมว่าเหมือนทุกเรื่องครับคนเราเนี่ยจะวัดกันว่าใครจะคิดได้ก่อนผมก็ต้องเคยผ่านชีวิตที่ใช้เงินหมดเวลาหมดเงินไปกับเรื่องที่ไร้สาระเนี่ยมากมายใช่ไหมฮะแล้วมันก็ไม่มีรีเทิร์นอะไรกลับมาแต่พอถึงจุดหนึ่งถ้าเกิดคุณคิดได้คุณก็จะควานละเหมือนกับคนที่เคยเห็นไหมฮะในเน็ตทำอะไรแล้วรวยไปอบรมอะไรเต็มไปหมดทุกคนจะควานหาไปหมดแต่ที่สุดเนี่ยคุณชอบอะไรคุณถนัดอะไรพอจะทำอะไรได้กับเงินทุนที่คุณมีลองดูทำเลยทำเลยเท่านั้นแหละมันก็ไม่มีอะไรที่จะมากกว่านั้นแล้วไม่มีเคล็ดลับอ่ะเพราะว่า

0: คิดว่าจะเป็นแบบนี้มันก็ไม่เป็นก็ต้องลองทำอีกแบบนึง
1: ครับ
0: ทำแบบนี้ไม่ใช่ต้องลองไม่ทำอีกแบบนึงก็ลองเรื่อยๆ
1: ครับผมสุดท้ายแล้วเนี่ยคำเดียวเลยที่เมื่อกี้นี้ผมได้มา
0: ครับ
1: ทำเลยครับอย่ารอ
0: ใช่วัน
1: นี้ต้องขอขอบคุณพี่โต้งมากเลยนะครับ
0: ขอบคุณมากเลยครับพิมครับ
1: ขอบคุณมากเลยโอ้โหทางรายการขอบคุณพี่โต้งมากเพราะวันนี้ได้ความรู้เยอะแยะมากมายเลยครับ
0: ครับ
2: เราสามารถจัดการกับความเสี่ยงในการลงทุนได้ด้วยการจัดสรรเงินลงทุนไปในทางเลือกการลงทุนหลายประเภทนะคะโดยพิจารณาถึงความสัมพันธ์และทิศทางการขึ้นลงของราคาที่แตกต่างกันดังนั้นการขาดทุนจากการลงทุนประเภทหนึ่งอาจถูกชดเชยด้วยกำไรจากการลงทุนอีกประเภทหนึ่งซึ่งนอกจากจะช่วยลดความเสี่ยงได้แล้วยังช่วยให้เราได้รับผลตอบแทนรวมที่ดีในระดับหนึ่งด้วยค่ะ
1: ผู้ชมครับหลังจากที่ผมได้พูดคุยกับพี่โต้งกวีพันธ์ไปแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมได้เลยนะครับแล้วผมประทับใจมากๆนั่นก็คือการที่คนเราครับจะมีชีวิตที่ดีได้นะครับและจะมีความมั่นคงได้คุณจะต้องมีความพร้อมในหลายๆด้านครับและที่สำคัญครับคุณจะต้องศึกษาและต้องลงมือทำณบัดนี้ครับและที่สำคัญครับวันนี้ครับรายการของเราครับคงจะนำสาระความรู้ให้กับทุกๆท่านนะครับในเรื่องของการวางแผนการเงินสัปดาห์หน้าครับจะเป็นแขกรับเชิญคนไหนที่จะทำให้คุณวางแผนการเงินและมีชีวิตที่มั่นคงครับต้องติดตามกันครับกับเงินทองต้องวางแผนวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
3: ขอแนะนำหนังสือคู่มือเงินทองต้องวางแผนตอนมนุษย์เงินเดือนก็มั่งคั่งได้เป็นหนังสือคู่มือนำทางที่จะนำพาชีวิตมนุษย์เงินเดือนให้มีความมั่นคงและมั่งคั่งในด้านการเงินเพื่อให้เป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง

ไหนมาแรงเป็นที่น่าสนใจและท็อปฟอร์มที่สุดในตอนนี้ติดตามเราได้ที่ปักหมุดสื่อศาลปกครองค่ะสื่อสารปกครองในวันนี้มีสื่อประชาสัมพันธ์ของศาลปกครองที่น่าสนใจมานำเสนอค่ะนั่นคือคู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ Allcloud ค่ะคู่มือนี้จะแนะนำขั้นตอนในการเข้าใช้ระบบทุกหมวดหมู่สามารถเข้าไปศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับศาลปกครองวิธีพิจารณาคดีปกครองและแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองผ่านระบบออนไลน์ได้โดยง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถเปิดอ่านและดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ allcloud.admincourt.go.th คลิกเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th

ภายในคู่มือคุณผู้ชมจะได้ทำความรู้จักกับศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ทั้งระบบเรียนออนไลน์ระบบดูถ่ายทอดสดระบบสื่อการเรียนรู้ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยและระบบค้นรายการหนังสือครบทุกองค์ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองผู้สนใจสามารถเข้าใช้งานศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์หรือออคราวได้ทางเว็บไซต์allcrowd.admincourt.go.th หรือเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th และแอปพลิเคชัน allcrowd ซึ่งรองรับทั้งระบบ iOS และ Android รวมทั้งแนะนำการลงทะเบียนและสมัครสมาชิกเพื่อประโยชน์แก่ผู้ใช้งานระบบเรียนออนไลน์ e-learningสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนออนไลน์คู่มือนี้จะแนะนำวิธีค้นหาวิชาที่คุณผู้ชมสนใจวิธีการลงทะเบียนและขั้นตอนต่างๆที่ต้องปฏิบัติในการเรียนวิชานั้นๆระบบดูถ่ายทอดสดไลฟ์สตรีมมิ่งคุณผู้ชมที่สนใจรับชมการถ่ายทอดสดการจัดอบรมสัมมนาที่สำนักงานศาลปกครองจัดขึ้นคู่มือนี้จะแนะนำ

วิธีการเข้าระบบการถ่ายทอดสดการเช็คปฏิทินออกอากาศเพื่อไม่ให้พลาดการถ่ายทอดสดและการเข้ารับชมย้อนหลังหากไม่สามารถรับชมในวันถ่ายทอดสดได้ระบบสื่อการเรียนรู้ Knowledge ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์มีสื่อการเรียนรู้มากมายหลายประเภทเช่นสื่ออินโฟกราฟิกสื่อวิทยุพอดแคสต์และสื่อวิดีทัศน์ซึ่งคู่มือนี้จะแนะนำวิธีการเลือกสื่อประเภทต่างๆค้นหาสื่อที่ต้องการและวิธีบันทึกไฟล์สื่อการเรียนรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปค่ะระบบสืบค้นข้อมูลหนังสือ Library หากคุณผู้ชมต้องการค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนศาลปกครองซึ่งมีหนังสือที่น่าสนใจมากมายหลายประเภทในคู่มือจะแนะนำวิธีการเลือกหนังสือและค้นหารายการหนังสือได้โดยง่ายซึ่งสร้างความสะดวกรวดเร็วและตรงต้องการของผู้ใช้งานระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book มีการแนะนำช่องทางการเข้าสู่ระบบเพื่อค้นหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

0: และอธิบายวิธีเช็คประวัติการเรียนหรือสืบค้นหนังสือครั้งที่ผ่านมาได้อีกด้วยค่ะคู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ออคราวพร้อมให้คุณผู้ชมได้สัมผัสกับโลกแห่งศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ที่สะดวกในการเข้าใช้งานรวมทั้งได้รับความรู้และสนุกไปกับประสบการณ์ใหม่เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่เรามุ่งมั่นพัฒนาเพื่อคุณผู้ชมทุกท่านค่ะครั้งหน้าปักหมุดสื่อสารปกครองจะนำเสนอสื่อประเภทใดห้ามพลาดและฝากติดตามด้วยนะคะ
1: รู้หรือไม่หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองเฉพาะเรื่องหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองในบางเรื่องเช่นเรื่องการควบคุมดูแลมาตรฐานการประกอบวิชาชีพอาทิแพทยสภาสภาทนายความสภาวิศวกรหรือเรื่องการจัดทำบริการสาธารณะบางประเภทที่ใช้เงินลงทุนสูงและต้องใช้ผู้ที่ชำนาญเป็นพิเศษเช่นสำนักงานช่างรังวัดเอกชนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเป็นต้นหน่วยงานในลักษณะนี้ถือเป็นหน่วยงานทางปกครองประเภทหนึ่งที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

ยาเสพติดคำนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องหนีห่างและไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวแต่ก็มีไทยอีกหลายคนที่ไม่สามารถจะต้านทานฤทธิ์ของมันได้โจ้จักริตอดีตนักแสดงเด็กชื่อดังก็คือหนึ่งในคนที่ต้องตกอยู่ใน

0: ังวลของยาเสพติดนานนับ10ปีซึ่งคนที่ทำให้เขาสามารถหลุดนรกนี้ได้ก็คือแม่ของเขานั่นเองพลังของเธอคนนี้จะยิ่งใหญ่ขนาดไหนแม่มีวิธีการอย่างไรที่ทำให้ลูกชายเลิกยาเราไปติดตามเรื่องราวของทั้งคู่ได้ในครอบตัวเดียวกัน Feel Good วันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครอบตัวเดียวกัน Feel Good ค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะครอบตัวรับเชิญของเราเป็นคู่แม่ลูกค่ะคุณแม่สังวานและพี่โจ้จักริตสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผม
0: ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณคุณแม่ขอบคุณคุณโจ้นะคะที่ให้เกียรติกับครอบตัวเดียวกัน Feel Good ค่ะที่จะมาแบ่งปันเรื่องราวในอดีตที่เข้มข้นเหลือเกินแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องราวที่เป็นอุทาหรณ์ได้ดีกับเยาวชนในปัจจุบันด้วยถ้าเป็นรุ่นหมวยเนี่ยพี่มิกจะรู้จักพี่โจเป็นอย่างดี
2: ครับผม
0: พี่โจเนี่ยเป็นหนึ่งใน4ยอดกุมารแล้วดังมากแต่ด้วยความที่ดังแล้วก็เป็นดาราเนี่ยแหละที่ทำให้พี่โจต้องมาข้องเกี่ยวกับยาเสพติดมันเกิดอะไรขึ้นคะ
3: ผมเป็น4กุมารที่มีของเล่นเป็นผมมีแบงค์หน้าตาเป็นผมเลยผมมีเงินซื้อของเล่นเองผมไปโชว์ตัวใน 3-40 ปีที่แล้วผมไปร้องเพลงผมได้เงินเป็นหมื่นเราต้องอยู่ตรงไหนเราต้องเป็นคนที่เด่นกว่าอะไรเงี้ยสะสมมากกระทั่งผมเริ่มโตขึ้นผมดูหนังเรื่องน้ำพุนะฮะน้ำพุเสพยาเสร็จปั๊บพอคนด่าเฮ้ยพุขี้ยาน้ำพุหันไปแล้วต่อยหมัดนั้นกระแทกเข้ามาในใจผมไม่ได้มองว่าจุดจบของน้ำพุมันเสียเขาเสียชีวิตหรือตายไปแต่ผมมองมันเท่มากในความรู้สึกผมก็เลยประกาศกับตัวเองว่าโตขึ้นไปจะเป็นอย่างน้ำพุนี่แหละมันเท่เห็นมุมนั้นมุมเดียวเลยครับ
0: มีน้ำพุเป็นไอดอล
3: ครับผม
0: แล้วยาเสพติดที่พี่โจเข้าไปข้องเกี่ยวมีอะไรบ้างคะ
3: จริงๆผมเล่นทุกอย่างเลยตั้งแต่กาวแล็กตั้งแต่พวกนี้มันเป็นแผ่วๆไอ้หลักของผมก็คือสูบบุหรี่ผมสูบบุหรี่สูบกัญชากินเหล้าเนี่ยก็คืออยู่ในชีวิตช่วงวัยรุ่นเลย
4: แล้วที่สร้างปัญหาให้กับพี่ก็คือหนักๆคือ
3: ที่สร้างปัญหาให้ผมจริงๆก็คือเฮโรอีนผมมีพื้นฐานจากการเป็นดาราแล้วเหลิงมาละผมมีพื้นฐานจากการที่ผมไม่ยอมมาละนะผมเลือกที่จะมีทางเลือกผมน้อยมากคือการผมต้องอยู่หลังห้องเท่านั้นทีนี้กิจกรรมของเด็กหลังห้องมันก็จะมีโลกของมันก็คือเขาทำอะไรกันบ้างเขาต้องมีเรื่องเขาต้องสูบบุหรี่เขาต้องสูบกัญชาตอนนั้นผมมีเงินอยู่ส่วนหนึ่งผมก็ไปซื้อมอเตอร์ไซค์มาคันหนึ่งผมชอบความเร็วผมก็เป็นเด็กแว้นผมทีนี้ผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าผมไม่ถนัดผมต้องทำไงผมต้องออกจากบ้านผมก็เลยหนีออกจากบ้านไป

0: พอหนียกจากบ้านไปเสร็จปั๊บผมก็ไปอยู่ในสังคมของผมแบบซึ่งใหญ่ขึ้นมาอีกมีความซับซ้อนในความเกเรมากขึ้นอีก
1: แสดงว่าสิ่งที่พี่โจกำลังพูดว่าไม่ใช่เพียงแค่การอยากรองของเราการอยากมีตัวตนหรือในสิ่งที่เราเห็นแล้วมันเท่แล้วเราอยากเป็นตามเพื่อนก็มีอิทธิพลต่อเราเหมือนกัน
0: เพื่อนเนี่ยมีอิทธิพลถึง 95% ผมก็ไม่เคยเห็นความรักของแม่เลยในเวลานั้นผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราเอาแต่ใจกับแม่เราได้เรากับแม่เราอะไรก็ได้
2: แล้วของพี่โจเองมีพฤติกรรมแบบไหนไหมคะที่ทำให้แม่สงสัยว่าอาจจะเข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติด
3: โจเนี่ยปกติเขาเป็นคนเรียบร้อยพูดจาดีเขารักแม่เขาจะพูดกับแม่ว่าดีมากเนี่ยโจน่ารักแต่หลังจากที่เขาได้หนีออกจากบ้านไปขับเข้ามาบ้านเนี่ยกิริยามารยาทเขาเปลี่ยนแปลงการเนื้อดูแลให้สะอาดสะอ้านเปื้อนเปื้อนอะไรเงี้ยแม่ก็เริ่มสังเกตเอ๊ะทำไมลูกเราเปลี่ยนไปขนาดนี้ทีนี้ระหว่างนี้แม่ก็เป็นแม่ค้าแม่รู้จักคนเยอะไงแม่ก็จะไปถามคนที่เขาเล่นยาอะไรอย่างเงี้ยสงสัยว่าลูกติดยาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราไม่กล้าพูดก็เลยไปถามเพื่อนที่รุ่นเดียวกันในตอนนั้นน่ะลูกเขาติดนะก็เลยไปถามลูกชายเขาลูกอาการของคนเล่นยามันเป็นยังไงว่าอย่างงี้ว่าถ้าเล่นมาจะเป็นอย่างงี้ถ้าเล่นกัญชาจะเป็นอย่างงี้ถ้าเล่นผงจะเป็นอย่างงี้เขาก็บอกแล้วก็มาย้อนคิดเอ๊ะเราก็เห็นโจ้หลับผิดสังเกตแล้วก็ไม่ค่อยสนใจอะไรไม่สะอาดอันนี้อันดับแรกไม่สะอาดก็เป็นอยู่เงี้ยทุกวันก็อาการก็เป็นอยู่เงี้ยทุกวันแต่เราได้เรียนรู้มาแล้วว่าอย่าปักปั๊มเขาถ้ารู้ไม่จริงไม่เห็นจริงอย่าปักปั๊มเด็กพวกที่เล่นยาอะไรเนี่ยจะหาเรื่องพานอ๋อบอกเล่นยาใช่ไหมเดี๋ยวเล่นเลย

0: ถ้าเขาไม่ได้เล่นแม่ก็เลยอดทนตรงนี้เราต้องชี้ชัดแน่นอนอย่างที่เขาแนะนำมาเราถึงจะพูด
1: แล้วเมื่อกี้ที่พี่บอกมีอยู่ช่วงนึงที่พี่ออกจากบ้านไปคือทำไมถึงต้องออกจากบ้านครับ
2: ที่ผมบอกว่าผมเกเรไม่ถนัดครับ
1: เกเรไม่ถนัด
2: ผมเกเรไม่ถนัดเพราะว่าผมมีกิจกรรมของผมเยอะผมต้องเล่นยาผมต้องมีแก๊งผมต้องออกไปแว้นรถไปแข่งรถกันใช่ครับผมเกเรไม่ถนัดถ้าผมอยู่บ้านผมก็ต้องก็อยู่ในสายตาแม่อยู่ในสายตาคนในบ้านนะครับผมก็เลยหนีออกจากบ้านไป
1: แล้วไปอยู่ไหนครับ
2: ตอนนั้นผมอยู่แถวลาดพร้าวนี่แหละครับ
1: บ้านเพื่อน
2: บ้านเพื่อนครับ
1: อ๋อครับ
2: ไปอยู่บ้านเพื่อนแล้วก็ใช้ชีวิตกันแบบเด็กเกเรอย่างนั้นแหละแล้วแม่ผมก็ออกตามหาแม่ผมจะมีมอเตอร์ไซค์คันนึงบางทีขับรถมาเจอกันเนี้ยขับหนีกันนี่ครับก็บางทีผมก็จอดพอจอดเสร็จว่าผมบิดกุญแจแม่แล้วผมใส่กระเป๋าผมก็ขับรถหนีต่อแม่ตามหามาตลอด 2-3 ปีที่ผมหนีออกจากบ้านครับแม่ก็พยายามตามอยู่ตลอดเวลาแล้วผมก็หนีอยู่ตลอดในขณะที่ผมติดเฮโรอีนแล้วผมรับไม่ได้เลยถ้ารู้ว่าแม่จะรู้ครับผมก็เลยหนีแม่ตลอดเวลาเลย
1: ความรู้สึกของแม่คือตั้งแต่วันที่พี่โจ้หนีออกจากบ้านเป็นไงบ้างครับ
0: ตอนนั้นความรู้สึกอื่นไม่มีมีแต่ทุกข์คิดถึงลูกเป็นห่วงลูกไม่ว่าเฮ้ยเขาจะไปอยู่ยังไงจะนอนยังไงยุงจะกัดไหมจิตประสาทคิดไปหมดทุกเรื่องแต่มีแต่เรื่องลูกห่วงลูกแล้วก็ไอ้เรื่องยาเสพติดเนี่ยไม่ได้คิดนะลูกไม่นึกไม่ฝันว่าเขาจะไปติดไปอะไรเป็นห่วงอย่างเดียวว่าเขาไปยังไงมายังไงก็ทุกทีนี้ก็ไปเจอเพื่อนเขาก็ไปจ้างเพื่อนเขาแหละให้ไปตามหาว่าตรงไหนบอกแม่มาเดี๋ยวแม่ไปเองว่าอย่างนี้พอใครบอกที่อยู่มาแม่ก็ไปก็ปรากฏว่าโจ้หนีทุกครั้งระหว่างที่บางทีนะแม่ก็ขับรถกลับบ้านเนี่ยพอตอนตีสองแม่ก็ออกไปอีกนะมีคนมาบอกว่าเนี่ยแม่อยู่ที่ลาดพร้าวเนี่ยโต๊ะสนุก
1: ครับ
0: แม่ก็ไปอีกไปตีสองแม่ก็ไปอีก
1: ก็ไม่เจออีก
0: ก็เขาบอกว่าเพิ่งออกไปอะไรอย่างเงี้ยลูก
1: มันเหมือนเป็นความเจ็บปวดที่มัน
0: เจ็บปวดมากลูกเจ็บปวดมากเจ็บปวดจนเราไม่ใช่ตัวเราเองอะเราไม่ใช่ตัวเราเองอะไรก็ได้ให้เราไปเจอลูกเราให้เราเอาลูกกลับบ้านได้
3: แล้วทำไมแม่ถึง
0: ชีวิตเราไม่มีความหมายเลยลูกเราไม่มีความหมายเราไม่รักตัวเองเลยเราไม่มีหัวใจให้ตัวเราเองเลย
3: ตอนที่ออกนอกบ้านคุณแม่ก็พยายามตามหา
2: ใช่คร
3: ับทุกที่ถึงขนาดที่ในที่พี่โจ้ไปแว้นแม่ก็เคยไปยืนขวางถนนมาแล้ว
2: คือตอนนั้นน่ะ
0: พ่อจะให้เขาเข้าบ้าน
2: มีทางเดียวที่จะเอาผมเข้าบ้านได้ก็คือตรงสามเหลี่ยมดินแดงเนี่ยมันต้องมันอยู่เทอร์รถมันจะเป็นช่วงที่รถใช้ความเร็วต่ำสุดแม่ผมก็ออกไปขวางไปจับหน้ารถผมไว้คร
3: ับแล้วทำไมแม่ถึงไปยืนขวางรถที่
0: ก็
3: ที่โจแหวน
0: คือเดิมพันแล้วเนี่ยโจเป็นคนรักแม่เป็นคนที่รักแม่แล้วแม่ก็เลยว่าเจ้าหนุ่มอ่ะแม่บอกหนุ่มโจจะแข่งรถตอนไหนเขาบอกงี้เขาบอกหนุ่มว่าไปตอนนี้แม่ไปนี่แล้วหนุ่มจะเขียนแผนที่ให้เรียบร้อยไปเลยเสร็จแล้วแม่ก็จะเอาละถ้าโจมาตรงนี้แน่โจมันต้องอยู่คันกลางโจไม่ชอบขับรถริมโจชอบไปกลางๆทีนี้พอเสียงมอเตอร์ไซค์มาบุ้มบุ้มบุ้มบุ้มวุ่นวายหมดเลยลูกเด็กเป็นเด็กนิสัยไม่ดีก็มากันหมดทุกคนแหละเสร็จแล้วแม่ก็รู้แล้วโจยืนกลางแม่ก็ยืนกลางถนนน่ะถามว่าวันที่แม่ไปยืนกลางถนนนะลูกนะแม่บอกว่าโอเคถ้าเราไม่ตายให้โจตายเราจะเจ็บทีเดียวเลยเพราะเราเจ็บมาเยอะละวันนี้วันสุดท้ายละถ้าเราไม่ตายให้เขาตายถ้าเราตายเขาจบเขาเจ็บแต่เขาตายเราเจ็บแต่เราไม่จบเราจะเจ็บตลอดชีวิตอ่ะเราก็ตัดสินใจเลยไปยืนกลางถนนเลยพอเห็นรถมามันจะเบรกไม่ทันอยู่แล้วเบรกไม่ทันยังไงก็เบรกไม่ทันลูกก็ล้มหมดแหละเจ้าโจ้ก็ล้มหมดเพื่อนล้มหมดแต่แม่รับผิดชอบทุกคนเอาไปรักษาให้หมดแล้วแม่ก็จับมือโจ้จะกลับบ้านไหมเราแลกชีวิตกันไหมลูกลูกไม่รักแม่ไม่เป็นไรนะเพราะแม่น่ะดันเกิดลูกมาเองแต่แม่รักลูกที่สุดเลยวันนั้นร้องไห้แม่เป็นคนที่ไม่ร้องไห้แต่วันนั้นแม่ร้องไห้

เรื่องราวเข้มข้นนะคะสำหรับพี่โจและคุณแม่วันนี้เดี๋ยวต้องพูดคุยกับแขกรับแชร์ค่ะ2ท่านด้วยกันนะคะท่านแรกเนี่ยเป็นตัวแทนของลูกเป็นนักร้องเสียงดีค่ะคนรู้จักเธอเป็นอย่างดีแต่ว่าในอดีตนะคะก็เคยเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับวังวนของยาเสพติดแล้วก็มีคุณแม่เนี่ยแหละที่เป็นกำลังใจจนสามารถที่จะหลุดพ้นมาได้น้องซิวี่ภาวิดามอริจิค่ะแขกรับ

0: ท่านที่สองนะคะจะเป็นตัวแทนของคุณแม่ค่ะมีลูกสาวซึ่งสนิทกับลูกสาวมากคุณแม่เองก็ต่อสู้มาตลอดนะคะเจอปัญหาเจออุปสรรคในชีวิตหลายอย่างแต่ก็มีลูกเคียงข้างพี่ดาวมายุรีวันนี้สวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
1: สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: ค
2: ่
1: ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค
1: ่
2: ะ
3: ถามพี่ดาวก่อนเลยครับว่าในฐานะคุณแม่ถ้าเกิดวันนึงเรารู้ว่าลูกเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดพี่ดาวจะรับมือกับสถานการณ์อันนี้ยังไงฮะ
2: ก่อนอื่นนะคะต้องขอชื่นชมนะคะกราบในความรักของคุณแม่มากๆเลยนะคะเป็นคุณแม่ที่ให้ความรักที่มันเปรียบเทียบอะไรไม่ได้แล้วในโลกนี้ที่คุณโจ้โชคดีที่มีคุณแม่รักขนาดนี้นะคะแบบถ้าเป็นตัวเรานะคะเป็นตัวดาวเองถ้าลูกไปเจอปัญหาแบบนั้นเนี่ยก็คงจะแบบโอ้โหตั้งสติจะอยู่ได้แบบเหมือนคุณแม่หรือเปล่าจะทำได้ขนาดนี้หรือเปล่านะคะแต่ด้วยความที่คนที่เป็นแม่เนี่ยลูกจะเป็นยังไงจะเป็นแบบไหนเนี่ยก็รักลูกค่ะก็รักลูกเพราะว่าความที่เราเป็นแม่ลูกจะเป็นยังไงจะเลวจะทำอะไรไม่ดีมาในสายตาแม่ลูกก็คือดีสำหรับเราค่ะก็ต้องใช้สติใช้ความรักเหมือนคุณแม่ทำเนี่ยค่ะใช้ความรักใช้ความอดทนมากๆเพื่อจะดึงให้เขาออกมาจากจุดนั้นแล้วก็ใช้ทั้งความเมตตาด้วยค่ะ
0: ค่ะน้องซินวี่ล่ะคะเคยมีประวัติเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วก็คุณแม่เนี่ยแหละที่ช่วยดึงซินวี่ขึ้นมา
4: เข้าใจทั้งสองฝ่ายนะคะแล้วก็คือถ้าพูดถึงการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหรือว่าการไปอยู่ในวังวนของยาเสพติดอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องที่มันซัฟเฟอร์มากอะค่ะคนที่เข้าไปอยู่ข้างในแล้วก็รวมถึงคนที่อยากที่จะช่วยเหลือในมุมของคุณแม่เองก็เช่นกันเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องที่อธิบายไปยังไงก็คนไม่เข้าใจถ้าเขาไม่ได้มาอยู่ตรงนั้นเองไม่เคยได้ประสบการณ์ตรงนั้นเองจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่เหนื่อยแล้วก็ยากที่จะก้าวข้ามมากแต่ว่าถ้าใครที่ก้าวข้ามเข้ามาได้คือเก่งหนูพูดจริง
0: ของซินวี่เองเนี่ยก็จะมีช่วงเวลาที่ปกปิดคุณแม
4: ่ค่ะ
0: คุณแม่ยังไม่รู้ว่าเราเกี่ยวข้องช่วงนั้นความรู้สึกเป็นยังไงคะ
4: มันมีหลายเฟสมากเลยมันมีเฟสที่ว่าเราไม่สนใจด้วยว่าถ้าเขารู้แล้วเราก็ไม่สนใจเพราะเราเลือกที่จะเล่นเพราะว่าเราเลือกที่จะแบบมีความสุขตกนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอมันไปเจอเรื่องราวต่างๆเราถึงค่อยมารู้ว่ามันมีวิวัฒนาการมันเกิดจากการแบบระแวงเกิดจากกลัวคนจับผิดเยอะแยะมากมายกลัวนู่นกลัวนี่จนเราใช้ชีวิตอย่างไม่มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: โอเคเดี๋ยวเรากลับมาแชร์กันเรื่อย
0: ๆในความเป็นแม่ของทุกคนเนี่ยนะคะไม่อยากจะให้ลูกเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่ในวงวนของยาเสพติดของคุณแม่สังวานเองก็เหมือนกันยังไม่เชื่อจนวันหนึ่งได้มีโอกาสเห็นกับตาของตัวเองว่าลูกเล่นยาจริงๆเรื่องราวจากวันนั้นจะเป็นยังไงต่อไปชมได้จากละครเวทีค่ะ

0: แม่แม่มานานแล้วเหรอ
1: เพิ่งมาโจ้ทำไมเข้าห้องน้ำนานจัง
0: ท้องเสียแม
1: ่ไปกินอะไรมาล่ะถึงท้องเสีย
0: ก็มันท้องเสียแม่ไม่รู้แล้วแม่ทำงานเป็นไงบ้างครับ
1: ก็ไม่เป็นไงหรอกนั่นยังไงล่ะถึงถามปกติร้อยวันพันปีก็ไม่เคยจะถาม
0: ถามไม่ได้อะ
1: ถามได้แต่มันแปลกโจ้มีอะไรจะบอกแม่ไหมลูก
0: ไม่มีครับแม่โจ้ไปหาเพื่อนครับ
1: โจ้แม่เห็นหมดแล้วนะว่าทำอะไรอ่ะติดมานานหรือยัง
0: โจ้ต้องขอโทษครับแม
1: ่เล่นยามานานเท่าไหร่แล้ว
0: แม่โจ้ขอโทษโจ้จะไม่เล่นอีกแล้วแม่
1: โจ้แม่ถามว่าโจ้เล่นยามานานแค่ไหนแล้ว
0: แม่จะมาถามอะไรนี่ก็โจ้บอกแล้วว่าโจ้จะไม่เล่นอีกแล้วไงแม่โจ้ขอโทษ
1: ก็แม่จะได้รู้ไงว่าแม่จะรักษาโจ้ทันไหม

0: ว่าไงติดมานานแค่ไหนแล้วลูก
1: ก็สัก2เดือนน่ะแม่ไม่
0: คิดว่าจะเลิกได้ไหม
1: ได้ครับแม่โจ้จะเลิกให้ได้ครับแม่แล้วแม่ไม่ดุไม่ด่าอะไรโจ้เลยเหรอ
0: ดุด่าแล้วมันจะได้อะไรขึ้นมาแม่จะเป็นคนทำให้โจ้เลิกยาให้ได้เอง
1: แม่จะทำยังไง
0: แม่มีวิธีก็แล้วกัน
1: แม่จะไปไหนอ่ะอ่ะ

0: うめ。
1: และจำไว้นะโจ้จากนี้ไปโจ้จะต้องเอายาที่แม่คนเดียวเท่านั้นแม่จะเป็นคนไปหายามให้โจ้เอง

0: จากที่แม่ไม่มั่นใจมาตลอดแต่ก็ไม่อยากจะว่าลูกจนมาวันหนึ่งอย่างในละครที่แม่ปีนเก้าอี้แล้วก็เห็นพี่โจในห้องน้ำเล่นยาแน่ๆวันนั้นภาพที่เห็นมันเจ็บปวดขนาดไหนคะ
1: เจ็บปวดมากลูกมันบรรยายไม่ได้ลูกจะเป็นบรรยายว่าเจ็บแค่นี้ปวดแค่นี้มันไม่ใช่ลูกบรรยายแค่ไหนก็มันเข้าไม่ถึงความเจ็บวันนั้นนะลูกให้เราสาธยายบรรยายแค่ไหนเถอะลูกเจ็บจริงๆมันเจ็บมากกว่าคำที่เราสาธยายแต่เราก็ไม่สามารถที่จะแสดงอาการโมโหลูกหรืออะไรได้เรายิ่งรู้สึกเวทนาเขามากขึ้นน่ะที่ก็ตกไงตรงนั้นน่ะลูก
0: ค่ะ
1: วิธีนั้นแม่ก็คิดอย่างเดียวว่าต้องรักษาเท่านั้นล่ะต้องรักษาแล้วก็มีก็พยายามเป็นเพื่อนเขาสนิทให้มากขึ้นทีนี
2: ้วันนั้นที่พอแม่จับเราได้ว่าเราดุจริงๆพี่โจ้รู้สึกไงครับ
3: คือผมรอวันนี้อยู่เพราะผมตันผมตันแล้วผมเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยผมหาเงินไม่ได้แล้วคือตอนนั้นมันมีแค่เบี้ยเลี้ยงที่แม่ขอตังค์ร้อยหนึ่งอะไรเงี้ยผมก็ไปเล่นนิดๆหน่อยๆแต่พอวันหนึ่งที่ปริมาณยามันมากขึ้นมันเป็นกลไกมันพอวันหนึ่งที่ปริมาณยามันมากขึ้นปั๊บผมเริ่มเงินที่ขอแม่มันเริ่มไม่พอผมเริ่มต้องใช้วันละ300 500อะไรเงี้ยเยอะขึ้นจากนั้นมาผมคิดว่าผมรอเวลาที่จะให้แม่รู้เพื่อที่จะบอกอยู่แล้วพอในวันที่แม่ถามเสร็จปั๊บผมก็ถือโอกาสผมบอกให้ผมติดเฮโรอีนนะช่วยด้วยอะไรเงี้ยเพราะผมอยากเลิก
0: แล้วแม่คุยกับพี่โจยังไงอะคะ
1: ก็คุยบอกว่าอย่างนี้ลูกนะไม่เป็นไรถึงที่เกิดผิดพลาดแล้วอะมนุษย์เราเกิดมาต้องมีผิดมีพลาดหายใจเข้าก็ต้องมีหายใจออกลูกตั้งสติแล้วเริ่มต้นชีวิต
3: ครับ
1: แม่อาภัยให้ลูกทั้งหมดแม่ไม่เคยโกรธลูกแม้แต่เส้นผมแม่พูดแบบนี้
2: แต่ไม่ก็พอจะเข้าใจมุมของแม่นะเพราะว่าแม่ก็รอตามหาพี่โจมา3ปีพอกลับมาถึงก็สงสัยอาจจะสงสัยอยู่บ้างไหมครับ
1: สงสัย
2: สงสัยแต่มันยังไม่เคยจับได้คาหนังคาเขาแต่พอเจอปุ๊บแม่ก็คงรู้ใช่ไหมว่าถ้าเกิดแม่เวไวพี่โจก็จะไปอีก
1: จะไปอีก
2: ดังนั้นโอเคคือต้องรวบรวมสติแล้วแบบเราจะต้องผ่านมันไปด้วยกันใช่ไหมล่ะครับและสำหรับคนอื่นในบ้านล่ะฮะเห็นบอกว่าพี่โจมีพี่สาวด้วยใช่ไหมครับแม
1: ่มีจ้ะ
2: พี่สาวนี่คือเป็นพี่คนโตของพี่ผู้ชายอีก2คนหรือว่าไงครับ
1: พี่ชายคนโตเป็นผู้ชาย2คน
2: อ๋อแล้วก็เป็นพี่สาวแล้วค่อยพี่โจ้แล้วพี่สาวคนนั้นมีปฏิกิริยายังไงกับพี่โจ้บ้างครับ
1: โอ้คนนั้นร้ายมาก
2: อุ้ย
0: ยังไงนะคะแม่
2: เขาบอกคนนั้นร้ายมาก
1: แม่เอาตำรวจจับมันไปเอาตำรวจจับมันไป
3: คือในบ้านมันมีทุกบรรยากาศแหละครับมีคนที่รักเราแล้วก็รักษาเราด้วยอีกวิธีนึงเฮ้ยแม่เอาตำรวจจับไปเลยมันก็หายให้มันไปอยู่ในคุกแล้วให้มันเปลี่ยนตัวเองปรับสันดานตัวเองออกมาก็ดีขึ้นก็แสดงด้วยความรักนั่นแหละ
2: ครับ
3: แต่ว่ามันเป็นรักอีกแบบนึง
2: ค
3: ือการมีลูกติดยาเนี่ยผมบอกเลยว่าคุณต้องยืดหยุ่นสุดๆเลยต้องยืดหยุ่นต้องรู้ว่าเนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกที่เลิกแล้วมันจะผ่านต้องคุณต้องตีไว้สักพันครั้งเลยเพราะแต่ละครอบครัวมันมีกลไกต่างกัน
2: ครับ
3: แต่ผมกับแม่เนี่ยมีความเป็นเพื่อนกันสูงผมบอกเลยว่าถ้าคุณมีลูกแล้วคุณเป็นเพื่อนกับลูกไม่ได้นะชีวิตคุณมีแต่ความลับ
0: การไปเลิกยาไปทุกที่ที่เขาว่าดีที่เขาว่าไปแล้วหาย
1: ไป
2: ทำไมแม่หัวเราะอย่างนั้นครับ
1: แม่ไปเยอะอะลูก
2: ไปเยอะครับแม
1: ่ไม่ใช่ทุกที่แม่ไปเยอะ
2: ครับ
0: กี่ที่คะ
2: สำเร็จไหมฮะ
1: ไม่สำเร็จลูก
3: คือตอน
1: ออกมาเนี่ยรอสวยเลยออกจากที่บำบัดมาเนี่ย
0: ค่ะ
1: พ่อแม่บำบัดเอกชนออกมาเนี่ยขาวหล่อเท่มากลูกชายเรา
3: คือแม่ผมเนี่ยเขาจะมีวิธีการคือเฮ้ยเลิกไหมเลิกถ้าแม่เขาจะรู้ว่าผมเสี้ยนยาจัดอยากเลิกว่าอยากเลิกใช่ไหมเดี๋ยวให้พี่เลยอยากเล่นเท่าไหร่เดี๋ยวแม่จัดมาหนักๆเลย
1: ซื้อเป็นหลอดๆไปเลยเล่นไปเลย
3: พอเล่นเสร็จปั๊บว่าเราผมเมาเคิร์มผมยอมทุกอย่างเลยก็ไปที่เลิก
0: ค่ะ
2: ทำไม
0: ย
2: ้อนถามได้ไหมทำไมแม่ถึงตัดสินใจซื้อยาให้พี่โจตั้งแต่แรก
1: คืออย่างนี้ลูกถ้าโจออกไปมันไม่ปลอดภัย
2: ครับ
1: มันไม่ปลอดภัยเสร็จแล้วก็แม่ก็มานอนคิดว่าถ้ายังให้โจออกไปอย่างเงี้ยก็เป็นไอ้ขี้ยาตัวหนึ่งไม่มีผลประโยชน์ไม่มีผลประโยชน์แน่แม่ก็เลยออกไปเองดีกว่าก
2: ลัวแม่รู้ได้ยังไงเขาต้องไปเอายาที่ไหน
1: รู้จากเพื่อนโจเหมือนกันลูก
0: ค่ะ
1: แล้วก็อยากประวิงเวลาที่ให้ลูกเล่นยาช้าลงและยาน้อยลง
2: ยังไงฮะ
1: แม่ก็มานอนคิดแล้ววันนี้มันฉีดแค่นี้ใช่ไหมลูกเนี่ยแม่มานั่งคิดอยู่ถ้าเราวางแผนว่าเราไปซื้อเองโยมไม่ต้องไปเดี๋ยวตำรวจเขาจับเอาอะไรเงี้ยเราก็จะซื้อให้น้อยลงแล้วก็เราจะมาโกหกโจบอกว่าโหโจแม่ลำบากมากเลยตำรวจอยู่ทุกที่เลยแม่ซื้อยาไม่ได้ไม่รู้จะทำไงเนี่ยแล้วขอแบ่งเพื่อนต้องเพื่อนที่เขารู้จักนั่นเดี๋ยวเขาโทรตามกันเราก็จ้างเขา ให้พูดตามนี้นะแม่ให้300นะแล้วแม่ก็เลยเอามาแบ่งเป็น3ชิ้นเอามาซื้อมา1ชิ้นพระโจ้เขาจะเล่นครั้งละ1ชิ้นลูกพอหลังจากคิดได้ก็ซื้อมาได้เอามาไว้เป็น3ชิ้นพูดเป็นชิ้นเดี๋ยวหนูไม่เข้าใจพูดเป็นซองไม่ได
2: ้
1: ทีนี้ก็เอา1ชิ้นเนี่ยไปให้เรียกน้องสาวลูกสาวคนเล็กออกมาจีบเอายานี่ไปให้พี่โจ้นะดูนะหนูอย่าบอกพี่โจ้นะแม่ว่าแม่อยู่หน้าบ้านเนี่ยแม่อยู่หน้าหมู่บ้านไม่เข้าบ้านบอกว่าแม่เอายามาให้แล้วเดี๋ยวแม่จะคุยกับโจ้เองพอจิบเอายาไปให้แม่ก็บอกโจ้เล่นเท่าอยู่ได้ก่อนนะลูกลำบากมากแม่หาไม่ได้เลยแม่สงสารโจ้แต่แม่ก็ไม่ได้ร้องไห้ไม่ทำเป็นร้องไห้แม่หาไม่ได้ลูกยายยังไม่เป็นไรแม่ให้หนูเล่นก่อนเนี่ยความที่เขามีเรารู้อยู่ว่าเขาต้นทุนเขารักเราอยู
0: ่
1: ไม่เป็นไรแม่หนูอยู่ได้ก็ว่าอย่างนี
0: ้
1: ทีนี้พออ๋ออยู่ได้ใช่ไหมแทนที่เที่ยงจะได้ฉีดอีกทีนี้โจ้ก็จะฉีดหลายหนนะวันนึงอะแผนเที่ยงจะได้ฉีดอ๋ออยู่ได้วางแผนต่อแล้วทีนี้เข้ามา6โมงเย็นละทีเนี้ยจกตีต้องมาเที่ยงอีกครั้งนึง
0: ค่ะ
1: พอมารอบ2คำว่าเขาอยู่ได้น่ะแม่กลับมา6โมงเลยทีนี
0: ้
1: แม่ไม่รู้จะทำไงโจ้ตำรวจมาออกสักทีนึงเข้าไม่ได้อะไรเงี้ย แม่ก็จะหลอกได้แต่เรื่องตำรวจเพราะส่วนนึงอะเขากลัวแม่โดนจับด้วย
0: ค่ะ
1: ถ้าแม่โดนจับเนี่ยจะเป็นผู้ค้าแน่นอน
0: ค่ะอันนี้ก็คือแม่คิดเอาเองว่าถ้าแม่ออกไปแล้วก็กลับมาช้าหน่อยเนี่ยมันดึงเวลาแล้วมันจะทำให้เขาสามารถที่จะเลิกได้ลูกอันนี้ก็คือแม
2: ่ไม่เพียงแค่ดึงเวลาแล้วพี่หมวยลดปริมาณด้วย
1: ลดปริมาณด้วยลูก
3: บางทีแม่หายไป2วันเลยครับ
1: ซื้อไม่ได้
3: แต่ผมต้องรอว่าผมหวังว่าเดี๋ยวแม่จะมา
1: ไม่ใช่เขามีความหวังว่าจะอยู่ได้พวกนี้มันจะทนทรมานเดี๋ยวได้แล้วเดี๋ยวมาแล้ว
3: แล้วพอมามันมีนิดเดียวมันก็โอเคแล้ว
0: แล้วเป็นเหมือนในละครปะคะคือพอแม่ได้ยามาแม่ใส่ไว้ในชุดชั้นใน
1: ไว้ในตรงนี้ลูกสองห่ออย่างนี้เลยถ้าตำรวจจับได้แม่เกมอ่ะ
3: ใช่พ่อแม่เขาแบ่งเป็น
1: แม่จะแบ่งเป็นซองไว้อย่างเงี้ย
2: ครับ
1: แบ่งไว้เพื่อหลอกโจ้ไงมีแค่นี้ลูกมันจะมังไงแต่นั้นติดอยู่ที่เรานี่แหละ
2: เคยมีถึงขั้นแบบคิดจะฆ่าตัวตายเพราะว่าต้องการยาบ้างไหม
1: มี
3: ผมฆ่าตัวตายเป็นสิบครั้ง
1: ลูก
2: สิบครั้ง
3: ใช่ผมฆ่าตัวตายบ่อยผมก็ไปยืมปืนเพื่อนมาแล้วผมก็ตอนนั้นไม่มีลูกผมเลยรอดอีกทีแม่เจอปืนก่อนอีกทีนึงผมสะสมยานอนหลับเป็น100เม็ดเลยแล้วผมก็กินเข้าไปแม่ก็เอาไข่แดงตอกแล้วผมก็อ้วกมา
1: ไข่แดงกับ
3: แล้วบ้านผมเนี่ยจะไม่มีลูกบิดนะแม่จะเอาลูกบิดออกผมก็เอาสายไฟพันคอเสียบหูแล้วก็ผมเอาผ้าผูกประตูแม่ก็ให้ป้าก็ปีนเข้ามาก็รอดอีกครั้งผมพยายามตลอดเวลา
2: แม่เก่งมาก
1: แม่เก่งมากเพราะว่า
2: ใช่ไหมแขกครับแชร์ครับคือถ้าเกิดการที่อย่างซิวี่น่าจะตอบวันนี้เราได้เพราะว่าการที่คนเราจะเฝ้าคนคนหนึ่งที่สามารถหนีออกไปได้ทุกเมื่อหรือจะทำร้ายตัวเองได้นี่คือแสดงว่าคนที่เฝ้านี่แทบจะไม่ได้นอนแล้วอีกที่สำคัญที่สุดคือเขาต้องรักเรามากเขาถึงยอมเสียสละขนาดนั้นถ
4: ู
2: กต้องไหม
4: คือแม่หนูก็ลองมาทุกวิถีทางอะทั้งด่าทั้งว่าทั้งอยู่เฉยๆนิ่งทั้งอยู่ด้วยในเหตุการณ์มันเหมือนเป็นเรื่องที่เราต้องช่วยกันว่าวิธีไหนมันจะเวิร์กอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันไม่ใช่เรื่องที่มันจะเวิร์กตั้งแต่แรกในวิธีแรกมันต้องคลำกันไปต่างคนต่างต้องมีความหวังคุณแม่มีความหวังให้เราว่าเราจะเลิกได้ในสักครั้งนึงเรามีความหวังให้ตัวเองว่าเราจะเลิกเพื่อแม่ให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นเรื่องที่ต้องมีความหวังกับเรื่องนี้ค่ะ
1: ต้องมีความหวังและก็ความรัก
4: ใช่
0: ความหวังความรัก
4: ความรัก
0: แล้วการมีแม่คอยอยู่เคียงข้างอะค่ะมันเป็นแรงผลักทำให้เราเลิกได้ไหมคะ
4: การที่เขาอยู่เคียงข้างเราอ่ะมันคือสิ่งที่ดีที่สุดหนูว่าเท่าที่หนูฟังเนี่ยหนูเห็นด้วยมากกับการที่แบบคุณแม่กับพี่โจเป็นเพื่อนกันนะคะเป็นหนูทุกวันนี้สิ่งที่หนูพยายามทำกับแม่ก็คือหนูมีอะไรหนูบอกแม่หมดเหมือนกันเราสนิทกันเราพยายามเป็นเพื่อนกันเขาพยายามเข้าใจเรามากขึ้นเราพยายามเข้าใจเขามากขึ้นต่างคนต่างมีความคิดที่มาเจอกันตรงกลางแล้วก็ค่อยๆพากันไปพัฒนากันไปในทางที่ดีเพราะฉะนั้นการที่เขาเลือกที่จะอยู่เคียงข้างเราไม่ว่าจะเป็นวิธีใดก็ตามแต่การที่เราเห็นว่าเขาคือแม่เราแล้วเขาอยู่ข้างๆเราหันไปเรายังเจอเขามันเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่มากแล้วเราก็รู้สึกเราพร้อมสู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ถามฝั่งพี่ดาวบ้างครับในฐานะคุณ

0: แม่ถ้าเกิดว่าวันหนึ่งพี่ดาวต้องมาอยู่ในสถานการณ์แบบแม่ว่าต้องทำขนาดนี้พี่ดาวจะรับมือยังไงครับ
1: ถ้าดาวเจอแบบนั้นน่ะไม่รู้จะทำได้เท่าคุณแม่หรือเปล่าเพราะทุกวันนี้ก็เหมือนน้องสวีบอกว่าแม่ลูกหรือเราเลี้ยงเขาหรือว่าเราต้องอยู่กันเหมือนเพื่อนเหมือนกันค่ะดาวกับลูกก็เหมือนกันก็ต้องเลี้ยงแบบเพื่อนเข้าใจความเป็นเพื่อนเขาอยากได้อะไรเราก็ต้องศึกษาเขาไม่ใช่ว่าเขาต้องมาศึกษาเรานะคะเรานี่ต้องเรียนรู้นิสัยลูกเขาชอบอะไรอันไหนที่เขาไม่ชอบอันไหนที่เขาไม่ชอบเราทุกวันปัจจุบันนี้บางทีเด็กรุ่นใหม่อ่ะมันก็จะมีความเป็นโลกส่วนตัวโลกของตัวเองทีนี้เราก็ต้องให้ความรักเขามากๆแล้วก็เรียนรู้ความเป็นเพื่อนรับฟังทุกอย่างเรากับเขาก็ต้องจอยกันค่ะก็เลยแบบทุกวันนี้โลกมันน่ากลัวค่ะต้องคุณแม่สุดยอดจริง
2: ๆสุดยอด
1: คุณแม่ในโลกความรักที่ให้กับลูกดาวจะทำได้เท่าแม่หรือเปล่าถ้าเหตุการณ์เชิงแบบนี้ค่ะ
3: ความรักของแม่ยิ่งใหญ่เสมอนะคะสำหรับคุณแม่สังวานก็เช่นเดียวกันค่ะพยายามทำทุกอย่างค่ะให้พี่โจเลิกยาแต่อย่างที่แม่บอกค่ะไปทุกที่ไปอยู่หลายปีก็เลิกไม่ได้จนสุดท้ายแม่เลือกใช้วิธีนี้ที่จะทำให้ลูกชายเลิกยาวิธีการนั้นเป็นยังไงชมจากละครเวทีค่ะ

0: ว่าเอาย้ายพี่หน่อยพี่ไม่ไหวแล้วจิ๊บ
1: ไม่ได้หรอกพี่พี่อย่าชอบผัวจากหนูทีละเยอะๆแม่เลยไม่ฝากไว้ที่หนูแล้ว
0: จิ๊บเอาย้ายพี่จิ๊บจะตายแล้วจิ๊บ
1: พี่โจ้รอแม่เถอะเดี๋ยวแม่กลับมาแล้วแกจะเป็นคนเอาย้ายพี่คนเดียวเท่านั้น
0: โอ๊ย
2: ทำข้าวของปึงปังอย่างนี้เลยเหรอฮะ
0: ฮะอยู่ไหนแม
2: ่แล้วก็มาทำตรงนี้ไม่ต้องไปทำในห้องน้ำเวลาเป็นอะไรแม่จะได้รู้จะได้เห็น

ไฟแช็กไหม

0: ไฟไปไหมอ่ะ
1: จะดูดแคป
0: ฮะเดี๋ยวแม่ไปดูดมันทำไมแม่มันไม่ดี
1: รู้ได้ไงนี่รู้ไหมว่าฉันเนี่ยต้องเสี่ยงแค่ไหนที่ต้องไปเอายามาให้แกเสพแกมีความสุขแต่แม่เนี่ยมีแต่ความทุกข์วันนี้ก็เลยอยากจะลองมีความสุขบ้างไม่เห็นจะเป็นไรเลยดูดแค่นี้ไม่ติดหรอกอ่ะยืนบื้ออยู่ทำไมจะฉีดก็รีบ

Ha ha ha ha ha ha.

0: แม่แม่แม่แม่แม่แม
1: ่อะไร
0: ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่เอาแบบนี้แล้วแม่
1: เอ้าทำไมอ่ะ
0: โจ้ไม่อยากให้แม่เป็นแบบนี้อ
1: ่
0: ะ
1: แกไม่อยากเห็นแม่มีความสุขเหรอโอ้โหเห็นแกตัวเลยว่ะ
0: ไม่ใช่แม่ไม่ใช่ไม่ใช่โจ้โจ้แค่ไม่อยากให้แม่ติดยาเหมือนโจ้นะแม่
1: ไม่ได้หรอกโจ้ติดแม่ก็ต้องติดแม่จะได้เข้าใจโจ้ไง
0: ไม่เอาแล้วแม่โจ้ไม่เอาแล้วแม่โจ้จะเลิกแม่แม่โจ้จะเลิกแม่ช่วยโจ้นะแม่ช่วยโจ้นะแม่ไม่เอาอ่ะ
1: แน่ใจใช่ไหม
0: แน่ใจแม่นะแม่นะต้องช่วยโจ้นะนะแม่
1: แกแน่ใจนะ
0: แน่ใจครับโจ้จะต้องเลิกให้ได้ครับแม่ถ้าเกิดโจ้เลิกได้แม่จะไม่เป็นเหมือนโจ้ใช่ไหม
1: ก็คงงั้นมั้ง
0: โจ้สัญญาครับแม่ว่าโจ้จะต้องเลิกมันให้ได้แต่แม่ต้องช่วยโจ้นะ
1: ได้สิแม่จะเป็นคนช่วยโจ้เองลูก
0: แม่

0: ครั้งแรกที่พี่โจเห็นคุณแม่เสพยาอย่างในละครวันนั้นรู้สึกยังไงคะ
1: ผมก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าแม่ติดยาเนี่ยผมคงรับไม่ได้หรอกเพราะว่าผมรู้ว่ามันทรมานขนาดไหนมันก็เลยที่เห็นก็คือมันเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ตะเวนเลิกครับเป็นการที่เราเริ่มประกาศที่ผมบอกว่าเริ่มที่บอกว่าเลิกเป็น100ครั้งฆ่าตัวตายเป็น10ครั้งมันคือเริ่มจากจุดเนี้ยมันเริ่มจากจุดนี้มาแล้วเราก็พยายามเลิกกัน
2: อยากรู้ว่าทำไมแม่ถึงใช้วิธีแบบนั้นครับ
3: แม่ใช้วิธีแบบนั้นเพราะว่าอย่างน้อยอะแม่รู้ว่าโจ้รักแม่ไม่มีวันที่จะให้คนที่รักติดยาแน่นอนแน่นอนคิดอยู่สองสามวันแม่ก็วางแผนเลยอ๋อโจ้มันจังพอเขาเสพเสร็จเนี่ยเขาจะสูบบุหรี่ทีนี้สูบบุหรี่เนี่ยถ้าแม่ก็ถามว่าเอ๊ะแล้วเขาทำกันยังไงแม่ก็สูบบุหรี่เนี่ยสูบบุหรี่นะแม่บางทีเอาผงขาวใส่เนี่ยมันก็มีความสุขก็สนุกไปเลยก็ว่าอย่างนี้อ๋อเหรอพอแม่ฟังได้สองสามวันน่ะแม่ก็ทำมั่งทำแบบโจ้พูดอ่ะขณะที่โจ้เล่นยาเนี่ยโจ้ผิวมีความสุขลุ่มลื่นชื้นก็ในร่างกายความสุขกำลังมาแต่ความทุกข์แม่กำลังหลั่งเต็มที่เพราะลูกฉีดยาฉะนั้นเราต้องหลั่งสุขด้วยกันลูกแม่จะจับจุดได้ว่าโจ้มันจะยอมหรือไม่ยอมอ่ะเขาก็เฮ้ยแม่ไม่ได้นะโดนนี่อ้าวเรารู้ละแสดงว่าเขาไม่ให้เราเล่นแน่นอนเราต้องเล่นให้เขาเห็นเพื่อเขาจะต้องได้เลิกแม่ก็พูดอย่างเงี้ยแม่ก็เล่นอยู่หลายวันนะเล่นอยู่หลายวันเอามาสูบบุหรี่อย่างเซ่สูบบุหรี่ก็ไม่เป็นนะแต่ทำอย่างเซ่อะไรอ่ะคนที่เล่นยาเนี่ยเขาไม่ได้มาสมองโป่งเหมือนเราเขาไม่มาสังเกตหรอกว่าสูบหรือไม่สูบออกจมูกหรือเข้าจมูกเขาไม่สนใจแล้วคือเขาพีงเขาจบแล้วจบละชีวิตแล้วนะแต่เราก็อยากให้เขารู้ว่าเราอยากติดแบบเขาถ้าเขารักเราเขาต้องหยุดได้แต่นี่โจ้ก็แสดงอาการเหมือนรักแม่จริงๆนั่นแหละแม่ทำไม่ได้นะแม่อย่าทำนะมันไม่ดีเอาแล้วโจ้ทำไม่ดีแล้วทำไมหนูทำอ่ะก็แม่ก็ทำบ้างเราติดด้วยกันแล้วทีนี้โจ้ก็ไม่ต้องหาตังค์แม่มีตังค์ก็ซื้อกันไปเลยเปรมปีหรือทุ่ไทยไปเลยถึงเวลาเราก็ยากจนไม่มีกินก็

0: มันมียาเสพพอละนี่พอวันที่สามมาโจ้ไม่ยอมละไม่เอาแม่ไม่เอาก็มาแย่งออกไปถ้าไม่เอาแล้วโจ้จะให้แม่ทำไงล่ะโจ้ต้องไปรักษานะแม่เพราะเขาก็ยอมไปรักษา
1: สรุปว่าวิธีนี้ได้ผล
2: เ
1: พราะแม่รู้ว่าพี่โจ้รักแม่จริง
2: ๆแล้วสุดท้ายแล้วพี่โจ้เลิกได้ยังไงคะ
3: ผมก็เริ่ม

ถ้าแม่เดินออกมาหยิบน้ำในตู้เย็นหรือว่ามีกิจกรรมที่เดินออกมาพอดีผมก็ฆ่าแม่ผมแล้วก็ฆ่าตัวเองตายตามก็เป็นจุดอีกจุดหนึ่งที่ผมเลิกจากหยุดจากตรงนั้นพอผมหยุดจากตรงนั้นเสร็จปั๊บผมก็วนเวียนอยู่พักหนึ่งแล้วผมก็เริ่มห่างมันผมเริ่มมากินเหล้าผมเริ่มอยู่กับอีกโรคจากเรื่องนี้มานานแล้วในท้ายที่สุดก็ตกลงพอตกลงปั๊บผมก็มีอีกชีวิตหนึ่ง

0: ทีนี้ในวันที่กลับมาเล่นละครบทบาทที่พี่โจได้รับทำให้ได้รับรางวัลด้วยเป็นนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมถูกไหมคะ
1: ตอนนั้นผมเล่นช่องเจ็ดแต่ว่าผมได้รางวัลจากช่องสาม
0: ค่ะ
1: ก็คงการันตีว่ามันคงดีเพราะว่าจริงๆแล้วผมไม่ได้เล่นดีหรอกแต่ว่ามันเป็นสุดยอดของศักยภาพทางการแสดงที่มันมีอยู่จริงในจิตวิญญาณผมอยู่แล้วผมถึงถ่ายทอดมันออกไปได้สมบูรณ์แบบ
2: เรียกว่าแม่นี่คือภูมิใจมากเลยไหมครับเพราะว่าเห็นบอกว่าก่อนหน้านี้แม่เป็นผู้จัดการแม่เป็นแมเนเจอร
0: ์แม่เป็นคนรับ
2: แม่เป็นแมเนเจอร์เป็นคนรับคิวงานให้ทุกอย่างแล้ววันที่เห็นพี่โจ้เอาแค่ว่าเลิกทุกอย่างแล้วกลับมาทำงานแม่รู้สึกไงวันนั้น
3: ก่อนนั้นเรามีสัญญาใจกันไว้ก่อนเราก็คุยโจ้เป็นคนที่พูดกับแม่ปากหวานมากเลยนะหนูรักแม่นะแม่สิ่งใดที่พวกถ้าแม่ปรารถนาเนี่ยหนูรู้ว่าเป็นสิ่งดีถ้าสิ่งไม่ดีแม่ไม่ปรารถนาให้หนูรออย่างเงี้ยพอเสร็จแล้วแม่กลัวโจ้ไม่เล่นละครไงแม่กลัวโจ้ไม่เล่นละครแม่ก็บอกว่าโจ้ต้องเล่นละครเรื่องนี้นะลูกเรื่องข้ามศีลธันดรเนี่ยมันเป็นชีวิตจริงมันต้องเอาบุญอะต้องเรื่องบุญก่อนโจ้เนี่ยถ้าคนดูแล้วเอาตัวอย่างไปใช้ชีวิตรักษายาเสพติดแล้วก็ได้บุญนะทีแรกก็ไม่เล่นนะลูกไม่ยอมเล่นหรอกเสร็จแล้วแม่บอกโจ้ต้องเล่นนะเราสัญญาใจกันไว้ว่าโจ้จะทำดีให้แม่ครั้งนึงแล้วเราจะหมดสัญญาในสิ่งที่เราทำไม่ดีกันมาแล้วเนี่ยคือแม่ต้องการให้ลูกเล่นละครอ่ะต้องการให้ลูกเล่นละครถ้าโจ้เล่นละครนะแม่กับโจ้จะไม่มีอะไรติดข้องหมองใจกันเราไม่มีไปต่อกันเราไม่มีกรรมต่อกันใดๆทั้งสิ้น
1: อะไรอภัยหมดเพราะวันที่ผมได้รางวัล
3: ยกอภัยทั้งหมดเลย
1: แม่โทรมาบอกว่าไม่มีอะไรติดข้อง
3: กันแล้วเนาะคุณแม่
2: เพราะเราทำตามสัญญาแล้ว
0: ก็คือคำนี้เลยใช่ไหม
1: คำนี้เลยครับแม่บอกไม่มีอะไรติดค้างกันละเราโอเคแล้วผมได้รางวัลมา
0: ค
3: ่
0: ะ
3: แม่ถึงบอกนะลูกคนที่มีลูกจะรู้อย่างเนี้ยต้องรู้แหละความรักของลูกเป็นยังไงรักลูกไม่มีเปลี่ยนแปลงรักลูกมีแต่แรงขึ้นเรื่อยๆลูกสามขวบโอ้ยน่ารักพูดเจ๋งพ่อแม่งดพูดไม่ชัดยิ่งรักพอโตไปมีลูกมีหลานยิ่งห่วงอีกทีนี้จะมีเงินให้ลูกกินไหมต่อไปอนาคตจะไปไงลูกอายุ40เนี่ยไม่ใช่ไม่รักนะลูกบางทีเรากำลังกินข้าวอยู่เนี่ยเอ้ยแม่ชอบกินโอ้แม่ไม่ชอบกินหรอกโจ้ไปเหอะจริงๆเราชอบแต่โจ้ก็ชอบเนี่ยคือความรักของพ่อแม่ไม่สิ้นสุด
1: ทุกวันนี้ผมมีลูกแล้วนะ
3: ไม่สิ้นสุดเลย
1: ผมเรียนรู้แล้ว
2: แล้วพี่เข้าใจไห
3: ม
1: สมัยก่อนผมดูหนังเยอะเลยแล้วผมก็จะข้ามไปตรงที่แบบเฮ้ยไม่ดูไม่ได้ไปดูลูกเต้นนะหรือคุณค่าลูกต้องการคุณผมเลยผมว่าหนังหลายๆเรื่องที่มันดีแต่ผมข้ามช็อตพวกนี้ไปแต่ทุกวันนี้ผมเข้าใจแล้วเฮ้ยทำไมหนังมันต้องสอดแทรกสิ่งเหล่านี้มาเพราะว่ามันสำคัญมากการมีลูกมันอธิบายยากความรักเนี่ยความรักกับความหลงมันต่างกันอย่างสมมติว่าคุณรักใครสักคนหนึ่งเสร็จปั๊บพอคุณเลิกกันแล้วคุณไม่ยอมคุณไปฆ่าเขานั่นแสดงว่าคุณรักตัวเองคุณทนเห็นตัวเองเจ็บไม่ได้แล้วคุณไปทำลายเขาอันนั้นคือความหลงต้องแยกให้ออกแต่ความรักเนี่ยกำลังสติมันจะสูงกว่ามันจะมีของดีมากกว่านั้นมันจะทำทุกอย่างโดยที่ไม่หวังอะไรตอบแทน
2: คร
1: ับ ผมเลยเข้าใจว่าเนี่ยพอลูกผมเกิดมาเสร็จปั๊บผมก็เลยเข้าใจว่าอ๋อความรักของแม่มันยิ่งใหญ่ขนาดนี้เพราะผมอธิบายให้ใครฟังไม่ได้แต่มันอยู่ข้างใน
0: ค่ะรักของแม่ยิ่งใหญ่จริงๆแล้วแม่ก็อยู่เคียงข้างพี่โจมาตลอดนะคะตั้งแต่วัยเด็กตั้งแต่ตอนที่เริ่มเสพยาจนมาถึงวันที่เลิกยาได้มาถึงวันนี้มีอะไรอยากจะบอกคุณแม่บ้างไหมคะ
1: คือทุกวันนี้แม่ก็มีความสุขที่ผมเป็นอย่างนี้นะครับผมว่าในสิ่งที่ผมทำทุกวันนี้มันเป็นการตอบแทนบุญคุณแม่ได้ยิ่งใหญ่ในแบบของผมผมช่วยชีวิตคนมาไม่ต้องถามว่าผมช่วยมากี่ชีวิตแต่ชีวิตที่เหลือผมจะปกป้องให้ได้มากที่สุดเพื่อที่ให้บุญนั้นไปถึงแม่ผมนั่นคือสิ่งที่ผมต้องทำต่อไปเพื่อให้แม่ผมได้รับสิ่งดีๆจากสิ่งที่ผมทำ
2: ครับแล้วคุณแม่ล่ะครับคุณแม่มีอะไรอยากจะบอกพี่โจ้บ้างไหมครับ

0: อยากให้โจ้อ่ะให้วันเวลาตัวเองบ้างสัก2วันลูกส
1: ั
0: ก2วัน1วันเสาร์เนี่ยควรให้แม่วันอาทิตย์ควรให้ภรรยาแม่และภรรยาสิทธิเท่าเทียมกันไม่มีใครสูงหรือต่ำแต่โจ้เนี่ยแม้นอนอยู่คนโทรมาตาม4ทุ่ม5ทุ่มก็ไปเป็นจิตอาสาช่วยเขาเอานู่นเอาที่บ้านแม่เหมือนคุณลุงเก็บของลูกของแจกคน
1: ครับ
0: โควิดน่ะทีนี้แม่ก็ยินดีเพราะว่าตลอดเวลาแม่สอนลูกมาตลอดโจ้ต้องเป็นผู้ให้นะลูกถ้าเราไม่รู้จักให้เราไม่มีเพราะเราไม่รู้ไม่เข้าใจคำว่าให
1: ้
0: ต้องช่วยเหลือคนที่ลำบากกว่าเราเรามี100นะลูกอย่าไปใช้จน100เอาไปให้คนอื่นซะ20บาทแล้วเก็บธนาคารซะ30บาทเหลือนั้นลูกกินใช้ไปให้หมดเลยแล้วก็ทำบุญไปเรื่อยแต่มันเดี๋ยวนี้มันเกินไปแล้วลูกลิมิตมากไปไม่ใช่ว่าเอาแต่งานอย่างเดียวต
2: ้
0: องม
2: ี
0: ครอบครัวด้วยมีความรักด้วยมีความอบอุ่นแล้วก็มีบุญและกุศลให้ควบคู่กันไปมันจึงจะถูกต้อง
2: คือตอนนี้เนี่ยติดการเป็นจิตอาสาไม่ได้ติดยาเสพติดแล้ว
0: ติดมาก
2: ติดยิ่งกว่ายาเสพติด
3: ม
2: ัน
3: มีจุดพีคในชีวิตผมมีวันผมนั่งอยู่ริมถนนครับแล้วมันมีรถคันนึงวิ่งมาแล้วมันพังต่อหน้าผมเลยปรากฏว่าผมก็เปิดฝากระโปรงรถเสร็จปั๊บแล้วผมก็ถอดเสื้อผมไปจุ่มน้ำแล้วผมก็เปิดฝากระโปรงน้ำมันก็ดันขึ้นผมก็เทน้ำแล้วก็จนกระทั่งพูดคุยกับเขาให้พี่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวจากนั้นปุ๊บเขาก็ขับรถกลับบ้านมาแล้วผมรู้สึกฟืดเหมือนผมเสพยาเลยฟืดแล้วผมน้ำหูน้ำตาแบบผมรู้สึกฟินกับการทำบุญมากจากนั้นผมก็พอได้ช่วยคนผมก็เริ่มรู้สึกว่าผมชอบสิ่งนี
2: ้
3: ผมประสานเตียงโควิดมาหลายร้อยเตียงแล้วผมก็ได้ยินว่าคุณยายรอดแล้วนะคุณป้ารอดแล้วนะผมฟื้นอยู่ตลอดเลยผมรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นชีวิตใหม่ของผมที่ผม
1: คือความสุขที่กับการที่ได้เป็นผู้ให้งั้นก่อนสุดท้ายอยากถามจริงๆว่าสำหรับพี่โจ้แล้วหลังจากประสบการณ์ทั้งชีวิตของพี่โจ้ความรักของแม่ในนิยามของพี่โจ้มันยิ่งใหญ่ขนาดไหนครับ
3: ผมว่าถ้ามีผู้หญิง3คนในโลกนี้ที่มีความอดทนเรื่องมีลูกเกเรแม่ผมติด1ใน3แน่นอนความรักของแม่ผมยิ่งใหญ่มากแม้แต่พระพุทธเจ้าบอกว่าต่อให้ปรินิพพานอีกกี่ครั้งเนี่ยก็ไม่สามารถตัดความเป็นแม่ลูกได้คุณนี้จะอยู่ไปตลอดกาล
0: มนุษย์เราเกิดมาต้องมีผิดมีพลาดตั้งสติแล้วเริ่มต้นชีวิต
3: ครับ
0: แม่อาภัยลูกทั้งหมดแม่ไม่เคยโกรธลูกแม้แต่เส้นผมแม่รักลูกที่สุดเลย
3: เนี่ยพอลูกผมเกิดมาเสร็จปั๊บผมก็เลยเข้าใจว่าอ๋อความรักของแม่มันยิ่งใหญ่ขนาดนี้เพราะผมอธิบายให้ใครฟังไม่ได้แต่มันอยู่ข้างใน
2: ถามน้องซิวี่กับพี่ดาวนะคะว่าได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดของคุณแม่กับพี่โจ้มาในวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะ
4: สำหรับดาวนะคะได้ฟังคุณแม่กับคุณโจ้เล่าเนี่ยค่ะสิ่งที่เห็นก็คือความรักความรักนำทางทำให้คุณโจ้มีสติที่ได้กลับมามีชีวิตณวันนี้นะคะทำให้ไม่ทำร้ายแม่แล้วแม่ก็รักคุณโจ้แล้วก็ทำให้คุณแม่คือคุณแม่สอนคุณโจ้มาดีเอาธรรมะนำทางด้วยค่ะสอนในสิ่งดีๆคุณโจ้แล้วคุณโจ้ก็ตอนนี้หันมาธรรมะด้วยมันก็เลยทำให้ครอบครัวตอนนี้มีความสุขมากขึ้นแล้วสิ่งหนึ่งที่ดาวประทับใจก็คือความรักที่คุณแม่มีให้กับคุณโจ้คุณโจ้มีให้กับคุณแม่นี่แหละค่ะเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกแล้วค่ะ
1: ซิลวี่เหรอครับ
5: ค่ะหนูก็ในมุมของหนูก็รู้สึกเป็นเรื่องราวที่ทั้งคุณแม่เองก็เสียสละสิ่งที่ความเป็นแม่ต้องทำเพื่อลูกเยอะมากแล้วก็พี่โจเองก็พยายามมากและหนูว่าทั้งคู่เป็นบุคคลที่น่านับถือแล้วก็เรื่องราวของพี่เนี่ยเป็นน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนแล้วก็เป็นทั้งอุทาหรณ์ให้กับใครหลายๆคนด้วยแล้วก็หนูดีใจที่ได้เห็นวันนี้คุณแม่ยังเคียงข้างพี่โจ้อยู่แล้วก็พี่โจ้ก็ยังมุ่งหน้าที่จะเอาความบ้าพลังของตัวเองมาใช้ในทางที่ถูกอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าอันนี้หนูเจอมากับตัวเลยคือเราแค่หลงผิดเราแค่มืดมนไปพักหนึ่งแต่ว่าพอเมื่อไหร่ที่เราคิดได้แล้วเราเอาความบ้าพลังของตัวเองไปทำในสิ่งที่ใฝ่ดีอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะสร้างพลังแล้วก็แรงบันดาลใจให้กับใครหลายคนหนูก็ดีใจมากที่วันนี้ได้มารับรู้เรื่องราวแล้วก็ได้เป็นคนได้พูดคุยด้วย
1: นี่แหละฮะคือพูดตรงๆเลยมีประโยคเดียวเลยสำหรับวันนี้คือนี่แหละคือพลังอันยิ่งใหญ่ของคนที่เราทุกคนเรียกว่าแม่ถ้าไม่ใช่แม่ทำไม่ได้ขนาดนี
3: ้ใช่คร
0: ับ ทำไม่ได้หรอก

0: ทำไม่ได้
1: ความรักของแม่ยิ่งใหญ่เหลือเกินนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณค่ะคุณแม่และพี่โจค่ะ
2: ขอบคุณมากๆครับ
1: ขอบคุณพี่ดาวขอบคุณน้องซีวีค่ะแล้วกลับมาสัมผัสเรื่องราวความรู้สึกดีๆที่จะเกิดขึ้นภายในครอบครัวได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะกับครอบครัวเดียวกัน Feel Good วันนี้เวลาหมดแล้วเราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: มันครึ่งเดียวของชีวิต
3: ถูกครึ่งหนึ่งแล้วค่ะ
1: ครึ่งของชีวิตก็รู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่เหลือเกิน
0: จ้ะจ้ะจ้ะสิ่งที่เราอดทนมามันสำเร็จนะลูก
2: มันคุ้ม
0: เขาไอ้เรื่องที่เขาบอกว่าไม่ให้ไม่มีกลับมาเนี่ยจริงนะเขาไม่ให้เขาแม่ก็เลยได้กลับแล้วทุกวันนี้โจ้น่ะเวลาหวาดระแวงแม่อย่างเดียวกลัวแม่ไปอยู่กับลูกคนอื่นไปไหนแม่ไม่ได้เคยไล่พี่กลัวแม่ไปอยู่
4: ผมไม่เคยทิ้งแม่มีเมียกี่คนแล้วเขาว่างหมด
0: ถ้าแฟนเขาคนไหนอยู่กับแม่ไม่ได้ก็ก็อยู่ไม่ได้นะ
2: อุ้ยผมว่าไม่มีใครอยู่กับแม่ไม่ได้หรอกแม่ยังมาทำให้พี่โจไปหาภรรยาเขาเนี่ยผมให้คุณแบบนี
0: ้สงสารลูกสะใภ้ไม่ใช่เราเขาเป็นลูกสะใภ้เราก็อยากมีความสุขลูกอันนี้ก็ไปแล้วลูกสะใภ้ไม่อะไรยังไงเนี่ยเราสงสารลูกสะใภ้ลูกสะใภ้เขาก็น่ารักก็ดูแลแม่ดีมาก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอกาสแบบว่ามีบุญน่ะสามีเขาคงสอนกันแหละว่าให้ดูแลแม่ดี
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
6: สารพันเรื่องไกลเกี่ยขอพิพาทในคดีปกครองตอนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดคือต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ลาจ้าเกินสมควรเข้าสู่กระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทได้หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากนายสมชายได้รับความเดือดร้อนจากกิจการต่างๆติดตั้งอยู่ในละแวกบ้านของนายสมชายได้แก่กิจการอู่ซ่อมรถติดส่งเสียงดังกลิ่นเหม็นและควันพิษจากต่อไอเสียรถยนต์กิจการร้านอาหารสถานบันเทิงที่เปิดให้บริการดึกดื่นเปิดเพลงเสียงดังจนเจ้าบ้านบ่ได้รับบ่ได้นอนและกิจการหอพักที่ปล่อยน้ำเสียจนท่วมถนนสาธารณะและส่งกลิ่นเหม็นซึ่งทั้ง3กิจการได้สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้นายสมชายเป็นอย่างมากนายสมชายจึงร้องเรียนปัญหาดังกล่าวต่อนายกเทศมนตรีแต่เมื่อเวลาผ่านไปเนิ่นนานปัญหาความเดือดร้อนรำคาญเดิมๆก็ยังคงอยู่นายสมชายจึงฟ้องนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นคดีขึ้นสู่ศาลปกครองเมื่อคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นกู่กรณีทั้งสองฝ่ายประสงค์จะเข้าสู่กระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทเพื่อให้คดีถึงที่สุดโดยเร็วศาลจึงนัดหมายกู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาเจรจาประนีประนอมยอมความเพื่อหาข้อยุติในกรณีพิพาทร่วมกันหลังจากนายสมชายนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดได้ไกลเกลี่ยขอพิพาทร่วมกันแล้วผลปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกลเกลี่ยขอพิพาทโดยนายกเทศมนตรีตกลงจะใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และกฎหมายอื่นติเกี่ยวข้องในการดำเนินการบ่ฮือมีการประกอบกิจการอู่ซ่อมรถติบ่ชอบด้วยกฎหมายและหากพบปะว่ามีการลักลอบกิจการดังกล่าวแหมนายกเทศมนตรีจะดำเนินการตามมาตรการตามกฎหมายคือเสร็จสิ้นภายใน60วันนับแต่วันติดตรวจพบเหตุดังกล่าวในส่วนของกิจการร้านอาหารสถานบันเทิงและกิจการหอพักติดตั้งอยู่บริเวณ บ้านพักของผู้ฟ้องคดีเหตุความเดือดร้อนน้ำค้างนั่นเกิดนายกเทศมนตรีตกลงจะใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการตามกฎหมายคือเสร็จสิ้นภายใน60วันนับแต่วันที่มีคำพิพากษาตามยอมและผู้ว่าราชการจังหวัดจะใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496ในการกำกับดูแลคือนายกเทศมนตรีใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการกับผู้ประกอบกิจการข้างต้นอย่างเคร่งครัดทั้งนี้หากนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดผิดสัญญาทั้งสองฝ่ายถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและคือบังคับคดีได้ทันทีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติโดยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: รู้หรือไม่ตอนค่าธรรมเนียมศาลรู้หรือไม่โดยปกติการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลยกเว้นคดีสัญญาทางปกครองละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นที่ฟ้องขอให้ศาลสั่งให้มีการชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในอัตราร้อยละ2ของทุนทรัพย์แต่ไม่เกิน 200,000 บาทสำหรับทุนทรัพย์ส่วนที่เกิน50ล้านบาทขึ้นไปคิดในอัตราร้อยละ 0.1 ซึ่งหากชนะคดีศาลจะคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางส่วนตามส่วนแห่งการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: บุคคลที่มีสภาพร่างกายหรือว่ามีความพิการไม่ว่าทางด้านไหนก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณมุ่งมั่นแล้วก็คุณมีความรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างคุณทำได้ให้คุณต่อสู้กับอุปสรรคที่มันเป็นอุปสรรคที่คุณคิด
1: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

เมื่อผู้ฟ้องคดีซึ่งประกอบวิชาชีพทนายความยื่นฟ้องคณะกรรมการอัยการในกรณีที่ตนนั้นไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้มีคุณสมบัติในการสอบคัดเลือกเป็นอัยการผู้ช่วยด้วยเหตุผู้ฟ้องคดีมีรูปกายพิการ

ชื่อสิริมิตรนามสกุลบุญมูลนะครับเป็นชาวจังหวัดกำแพงเพชรจบการศึกษาปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยรามคำแหงจบเนติบัณฑิตไทยจากสำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาจบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะนิติศาสตร์ปัจจุบันนี้ประกอบอาชีพทนายความครับตั้งแต่ปี2539จนถึงปัจจุบันเดิมทีเนี่ยเรามีแรงบันดาลใจมาตั้งแต่ช่วงเด็กๆแล้วว่าเนี่ยเราอยากจะรับใช้สังคมเราอยากจะให้สังคมเนี่ยได้รับความเป็นธรรมต่อมาเนี่ยเราถ้าเกิดว่าเราเป็นข้าราชการอัยการเนี่ยโอกาสที่จะรับใช้สังคมเนี่ยมันจะมีมากกว่าและสังคมจะเปิดกว้างมากกว่าความน่าเชื่อถือการยอมรับของสังคมจะดูดีกว่าต่อมาเมื่อประมาณปี2544เนี่ยเราก็มีโอกาสได้ไปสมัครสอบเป็นอัยการผู้ช่วยปรากฏว่าหลังจากที่เราสมัครสอบแล้วเนี่ยทางคณะกรรมการอัยการเนี่ยไม่ประกาศรายชื่อเราเป็นผู้มีสิทธิสอบตอนนั้นเราก็สงสัยว่าทำไมเราไม่มีสิทธิสอบเราก็มีหนังสือถึงคณะกรรมการอัยการว่าเหตุผลในการตัดสิทธิสอบของเรานี่คืออะไรทางคณะกรรมการอัยการเนี่ยเขาก็ตอบมาบอกว่าเนื่องจากว่าเรามีร่างกายไม่เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการอัยการก็เลยตัดสิทธิสอบเรา

ความแตกต่างทางกายภาพเป็นเรื่องที่เราต้องทำความเข้าใจเสียใหม่ว่าความต่างที่รูปกายมิได้มีผลกับความต่างด้านความสามารถและสติปัญญาเช่นกรณีทนายหัวใจเพชรผู้นี้ต้องยกให้เป็นกรณีศึกษาเพราะเขาเองก็สามารถปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างตามกติกาของวิชาชีพได้อย่างไม่บกพร่องแล้วด้วยเหตุผลใดจึงเกิดการแบ่งแยกความต่างทางกายขึ้น

คือหลังจากที่คณะกรรมการอัยการเนี่ยตัดรายชื่อผู้มีสิทธิสอบของเราแล้วเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะว่าเราถูกเลือกปฏิบัติต่อมาเนี่ยเราก็เห็นว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยมันสามารถที่จะขึ้นศาลปกครองได้เราก็เลยนำคดีต่างๆเนี่ยขึ้นมาสู่ศาลปกครองหลังจากนั้นเราก็พยายามจะรวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิธีการทำงานโดยให้ทางอัยการจังหวัดในขณะนั้นนะรับรองว่าตัวเราเองเนี่ยสามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งทนายความได้อย่างสมบูรณ์หลังจากเรายื่นฟ้องขึ้นมาปุ๊บเนี่ยคัดกระบวนการของศาลปกครองเองเนี่ยมันเป็นเรื่องของการแสวงหาข้อเท็จจริงของศาลปกครองตัวศาลปกครองกลางเองเนี่ยส่งข้อโต้แย้งหรือคำให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยประเด็นนึงคำสั่งในการตัดสินสอบของในกรณีของผมเนี่ยชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่หลังจากนั้นศาลปกครองกลางก็มีคำวินิจฉัยว่าคำสั่งในการตัดสินสอบของผมก็ชอบด้วยรัฐธรรมนูญในช่วงที่เราทราบคำวิจัยของศาลปกครองชั้นต้นหรือศาลปกครองกลางนะฮะเราจึงยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุด

บางทีการที่ชายคนนี้รู้จักหน้าที่และเคารพคุณค่าของตัวเองในฐานะการเป็นมนุษย์ทำให้แม้มีอุปสรรคที่อาจดูยิ่งใหญ่ในสายตาใครๆแต่มันก็ไม่ใหญ่ไปกว่าความภาคภูมิใจในตัวตนที่เขาเป็น

วันที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำวินิจฉัยเราไม่ได้ไปฟังคำวินิจฉัยที่ศาลปกครองสูงสุดแต่ทางสำนักงานศาลปกครองสูงสุดเนี่ยมีจดหมายแจ้งคำวินิจฉัยเราก็ไปเปิดดูหน้าสุดท้ายหรือว่าคำชี้แจงสุดท้ายอ่านดูแล้วก็บอกว่ากับคำวินิจฉัยของศาลปกครองกลางเราก็มีความรู้สึกตื่นเต้นเราอยากจะรู้เหตุผลแล้วก็เลยกลับมาอ่านดูว่าการที่จะตัดสิทธิสอบหรือจะละเมิดสิทธิต่างๆก็ควรจะต้องคำนึงถึงสภาพความเป็นจริงโดยที่ไม่ต้องใช้ดุลพินิจที่เกินขอบเขตในลักษณะอย่างนั้นนะครับ

ก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณคณะตุลาการศาลปกครองกลางหรือว่าศาลปกครองสูงสุดนะครับที่มีคำวินิจฉัยสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญในการรองรับสิทธิและเสรีภาพของเราเพราะว่าสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเนี่ยมันติดเกิดติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดมันไม่ใช่ว่าบุคคลหนึ่งบุคคลใดมาใช้ดุลพินิจในการจำกัดสิทธิแล้วก็ผมยังเชื่อมั่นในกระบวนการในการรองรับสิทธิและเสรีภาพของศาลปกครองหรือว่าศาลรัฐธรรมนูญครับผม

ศาลปกครองเนี่ยสามารถที่จะมีคำวินิจฉัยรองรับสิทธิและเสรีภาพของเราได้และถ้าเกิดว่าประชาชนทั่วไปถูกหน่วยงานของรัฐก็ดีละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพเนี่ยผมขอชี้หรือเชิญชวนนำเรื่องหรือคดีเนี่ยขึ้นสู่ศาลปกครองและผมเชื่อว่าศาลปกครองเนี่ยสามารถที่จะคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลทั่วไปตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้ครับ

0: หลังจากเขาขุดลอกแล้วเนี่ยที่นาพ่อเสียไป5ไร่กว่าๆก็รู้สึกเสียดายแหละเพราะว่าที่ดินเป็นของปู่ย่าเขาหาไว้ให้
1: ก็รู้สึกเสียดายจ้ะเวลาถ้าขุดไปแล้วมันก็จะเบิดก็สิบ่มีที่น่าทํากินจ้ะ
2: เป็นโครงการพัฒนาของรัฐที่ไม่ได้ถามความเห็นจากชาวบ้านก่อนนะฮะคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเป็นการละเมิดสิทธิอย่างหนึ่ง

คุณจะรู้สึกอย่างไรเมื่อการขุดลอกลำห้วยเพื่อสาธารณะกลายเป็นภาระส่วนบุคคลเหตุการณ์นี้เราต้องย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2548เมื่อผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นเพื่อเรียกร้องสิทธิที่พึงจะได้รับ

ดีค่ะชื่อยายม้วนพิมพ์เพิดอยู่บ้านเลขที่73บ้านวังน้ำขาหมู่5อำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะจุดเริ่มต้นครั้งแรกก็มีผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยมาเอาใบมาให้เซ็นจะได้ไม่ถ่วงความเจริญเขาจะลอกคลองลำพะเนียงแต่พอเซ็นไปแล้วนี่มันไม่ได้ลอกมันขุดลึกก็เลยหมดไร่หมดนานั่นแหละค่ะพอดีก็วาดภาพดูสภาพนาของเรามันเป็นพะเนียงคดมานี่มันต้องตามลำห้วยมานี่ป้าก็ใจหายหมดเลยนามันเหลือแค่80กว่าตารางวาจะไม่รู้จะทำยังไงนั่งร้องไห้อยู่บ้านหมดน้ำตาเลยอยู่คนเดียวนะลูกก็ไม่ได้อยู่ด้วยก็เลยมาคุยกับพ่อวิเชียรนี่แหละแกก็เลยบอกว่าจะพาไปขึ้นศาลปกครองขอนแก่นก็เลยไปด้วยกันครั้งแรกประมาณ14คนเลยมีการคุยกันมีทนายมารับเอาใบที่พวกศาลรวบรวมไปศาลก็นัดให้ไปไต่สวนกันแต่ไม่เจอส่วนประธานสักทีไม่เจอคนที่มาทำของเราหมดไม่เจอกัน

ผมวิเชียรศรีจันนนท์ครับมีอาชีพทำนาทำสวนอยู่ที่หมู่บ้านวังน้ำขาวนี่แหละครับทางการเข้ามาไม่มีการตกลงกับชาวบ้านเพียงแต่เป็นการแจ้งให้ทราบว่าจะขุดลำพะเนียงผู้ที่มีผลกระทบคือผู้ที่มีที่นาติดลำพะเนียงขอให้บริจาคที่แค่นี้เลยครับรู้เรื่องศาลปกครองมาจากเจ้าหน้าที่ของชนประทานเองนั่นแหละคือเราทะเลาะกันเขาบอกว่าอยากได้ค่าเสียหายต้องไปฟ้องเอาที่ศาลปกครองขอนแก่นนนท์เขาบอกผมก็เลยทำเรื่องให้ส่งไปที่สภาทนายความก็เลยหลังจากนั้นอาทิตย์นึงก็มีทนายมาช่วยก็รีบทำ

ฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดียืนยันเป็นมั่นเหมาะว่าได้ดำเนินการตามระเบียบแบบแผนที่ควรจะเป็นทุกขั้นทุกตอนแต่แล้วยายถึงเกิดเหตุความไม่เข้าใจในข้อตกลงระหว่างผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดี

ากระดาษมาให้เซ็นนี่เป็นกระดาษเปล่าๆไม่มีตัวหนังสือให้อ่านไม่มีอักษรอะไรเลยเซ็นชื่อไปเฉยๆมีแต่เซ็นชื่อนายขอในกอไปเป็นลำดับกันเฉยๆจัดขุดลอกที่ดินไม่มีเลยค่ะกระดาษขาวๆไม่มีตัวหนังสือก็มีแค่นี้แหละก็เซ็นกันแล้วเขาก็ไปที่ใหม่

0: ็พิพากษาแม่ม้วนให้ชนะคดีแล้วเขาคัดค้านว่าไม่ชาวบ้านเซ็นยินยอมแล้วที่ศาลปกครองขอนแก่นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคือกรมชนเป็นผู้จ่ายค่าชดเชยไม่น่าจะถูกต้องขอให้กลับคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นขอให้ยกคำฟ้องเสียเขาไปอุทธรณ์มาว่าอย่างนี้แหละ
1: ทางชนประธานเขาก็ว่าไม่ให้พอเขาหาว่าเราเซ็นไปแล้วก็เซ็นข้าง

เราไม่รู้ไงก็เลยพูดกันไปว่าเซ็นข้างเดียวไม่รู้ก็มาเซ็นกันว่าแต่จะลอกอย่างเดียวไม่ได้ว่าขุดอันนี้มันไม่ระบุลึกถึงว่าความกว้างแค่นั้นความยาวแค่นั้นความลึกแค่นั้นไม่ได้ระบุในกระดาษเลย

ฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดียื่นอุทธรณ์ทำให้เรื่องราวดำเนินสู่ศาลปกครองสูงสุดผลสรุปออกมาจะเป็นอย่างไรคงต้องไปดูกันที่การพิจารณาคดีขององค์คณะตุลาการในศาลปกครองสูงสุด

0: ราไปกันที่ศาลปกครองกันทั้งกลุ่มเลยครับ30กว่าคนแล้วมีนักศึกษามหาลัยขอนแก่นด้วยแล้วนักศึกษาแลกเปลี่ยน CE ด้วยที่ไปฟังภาคษาในวันนั้นหายใจกันตุ้มๆต่อมๆคิดว่าจะแพ้ชนะอะไรนี่แหละพอพิพากษาบอกว่าให้ยืนตามศาลต้นทุกคนต่างก็ดีใจออกจากห้องพิจารณาคดีลืมใส่รองเท้าเลยหลายคน
1: อยากจะให้ชนประธานนี่เห็นใจพวกประชาชนบ้างทุกอย่างที่ประชาชนขอร้องเพราะว่าถ้ามันหมดแล้วมันก็หมดไปเลยมันไม่มีที่ทำกินจริงๆเพราะประชาชนเรามันไม่มีที่ดินมากมีแค่ทำกินทุกวันถ้ามีที่ดิน3ไร่4ไร่มันก็หมุนกินได้ประชาชนก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรขอร้องชนประธานมากๆถ้าประชาชนขอร้องก็เห็นใจประชาชนหน่อยแต่อยากได้อยู่ความเจริญเอาความเจริญทางอื่นทุกคนที่จะเจออยู่นี้จะโดนอยู่นี่ก็ขอร้องส่วนประธานอย่าให้ทำต่อไปค่ะแค่นี้ละค่ะ

จะขอขอบคุณศาลปกครองที่ให้ความอบอุ่นจากประชาชนที่หมดไร่หมดนาฉันขอบคุณมากๆค่ะที่มีอยู่มีกินอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะศาลปกครองช่วยเหลือประชาชนก็ขอยกย่องชมเชยศาลปกครองที่ช่วยเหลืออย่างใจบุญเลยค่ะมีแค่นี้ละค่ะ

ัสดีครับรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะครับวันนี้รายการเงินทองต้องจัดการจะพูดถึงเรื่องการรีไฟแนนซ์นะครับว่าจะทำอย่างไรเพื่อให้ลดค่าใช้จ่ายได้มากที่สุดก่อนไปรู้ว่ารีไฟแนนซ์อย่างไรให้ประหยัดค่าใช้จ่ายมากที่สุดนะครับฝากติดตามและ Subscribe YouTube ไม่โดน Channel ด้วยนะครับเราจะมุ่งสู่1ล้าน Subscribe ไปด้วยกันครับอย่างไรให้ลดค่าจ่ายได้มากที่สุดสเต็ปแรกคือเราต้องรู้ก่อนว่ารีไฟแนนซ์คืออะไรครับพูดง่ายๆคือการกู้หนี้ใหม่มาโปะหนี้เก่านั่นเองฮะคือปกติเรามีหนี้อยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่ามันอาจจะเสียดอกเบี้ยที่แพงถ้าอย่างนั้นเรามากู้จากแหล่งใหม่แล้วกันแล้วก็เอาจากแหล่งใหม่เนี่ยไปโปะหนี้เก่าฮะแล้วเรามาผ่อนที่ใหม่ซึ่งอาจจะได้ดอกเบี้ยถูกลงฮะเราเรียกว่าการทำแบบนี้ว่ารีไฟแนนซ์ครับเหตุผลที่เราควรรีไฟแนนซ์นะครับก็เพราะว่าตลาดที่เรากู้ยืมครับไม่ว่าจะเป็นการกู้ซื้อบ้านนะครับกู้ซื้อรถหรือว่าเดี๋ยวนี้ก็มีการกู้บัตรเครดิตเอากู้ซื้อบ้านก่อนนะช่วงแรกๆเนี่ยธนาคารมักจะมีโปรโมชั่นคิดดอกเบี้ยในอัตราที่ถูกเมื่อเราผ่อนไปสักพักหนึ่งช่วงโปรโมชั่นก็จะหมดลงอัตราดอกเบี้ยก็ถูกคิดอัตราปกติทำให้เราต้องจ่ายดอกเบี้ยเนี่ยที่สูงขึ้นถ้าเกิดเราทำรีไฟแนนซ์นะฮะ

ที่เราจะต้องถอนในอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นเราตัดสินใจไปพอนกับอีกธนาคารหนึ่งดีกว่าซึ่งเขาอาจจะเสนอโปรโมชั่นใหม่ให้กับเราฮะทำให้เราสามารถได้ผ่อนดอกเบี้ยในอัตราที่ถูกลงครับเราก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายได้ครับถ้าเกิดมีรถถามว่ามีรีไฟแนนซ์ไหมก็มีบ้างนะครับแต่ว่ารถเนี่ยไม่ค่อยเยอะนะเหตุผลเพราะว่ารถเนี่ยมันผ่อนกันระยะเวลาไม่ค่อยนานนะคือสัก5ปีนะครับเราถามว่าถ้ามันมีบอกว่าได้ดอกเบี้ยถูกลงจะรีไฟแนนซ์ได้ไหมก็รีไฟแนนซ์ได้นะครับแต่เขาไม่ค่อยเกิดสักเท่าไหร่ฮะเพราะว่าไอ้ตัวที่เดิมฮะเขามักจะมีเงื่อนไขยุบยิบบอกว่าถ้าไปรีไฟแนนซ์เนี่ยนะจะต้องจ่ายเบี้ยบงเบี้ยปรับอะไรพวกนี้ครับก็เลยมีการรีไฟแนนซ์ไม่เยอะเท่ากับบ้านฮะอย่างบ้านเนี่ยต่อให้มีเงื่อนไขฮะแต่ว่ามันผ่อนยาวใช่ไหมมันผ่านไป5ปีแล้วเงื่อนไขอย่างมากก็5ปีแรกฮะฉะนั้นเมื่อผ่าน5ปีแรกไปแล้วเนี่ยคุณก็ไม่สามารถรีไฟแนนซ์ที่อื่นได้นะครับอีกอันนึงที่จะนิยมกันมากกว่าก็คือบัตรเครดิตครับยุคปัจจุบันเรามีบัตรเครดิตอยู่หลายใบใช่ไหมฮะแล้วบางทีเราก็รูดใบแล้วก็บอกว่ารูดบัตรเครดิตใบแล้วก็ขอจ่ายแค่มินิมัมเท่านั้นอีกบัตรนึงก็รูดใบก็จ่ายแค่มินิมัมเท่านั้นเราก็เลยเหลือนี่บัตรเครดิตเนี่ยสะสมมาหลายใบในหลายที่ใช่ไหมดอกเบี้ยบัตรเครดิตนี่มันแพงมากนะครับก็ประมาณทั้ง 20% ขึ้นไปดังนั้นถ้าเราโมดแต่ผ่อนจ่ายดอกเบี้ยบัตรเครดิตอย่างเดียวเนี่ยมันต้องเสียในดอกเบี้ยที่แพงเขาก็เลยมีบริการฮะรีไฟแนนซ์ดอกเบี้ยบัตรเครดิตฮะก็คือว่าคุณก็ไปเข้าบริการจากสถาบันการเงินใช่ไหมเขาจะให้เงินคุณมาเงินจำนวนนี้เขาก็เอาไปจ่ายลงให้กับบัตรเครดิตเหล่านี้ฮะท่านก็จะปิดหนี้บัตรเครดิตเหล่านี้ไปฮะแล้วคุณก็ไปผ่อนกับเขาทีนี้สินเชื่อนี้ก็จะไม่ใช่เป็นสินเชื่อบัตรเครดิตอีกต่อไปฮะคุณอยากให้ถือเป็นสินเชื่อบุคคลธรรมดาฮะซึ่งสามารถคิดดอกเบี้ยในอัตราที่ต่ำลงฮะเมื่อเราตัดสินใจว่าจะต้องรีไฟแนนซ์แล้วนะฮะอย่างแรกที่ผมแนะนำก่อนเลยนะครับคืออ่านสัญญาผู้ยืมอันเดิมของเราก่อนนะครับเขามีเงื่อนไขในการทำรีไฟแนนซ์ไหมถ้าเกิดเขามีฮะตรงนั้นคือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นฮะยกตัวอย่างเช่นท่านไปกู้ยืมอยากเข้ามาผ่อนบ้านไปแค่1ปีเองเขาให้ดอกเบี้ยท่านถูกพิเศษเลย1ปีละท่านบอกว่าเอ้ยมีข้อเสนออย่างที่อื่นให้ดอกเบี้ยดีเหมือนกันดีกว่าอีกท่านจะรีไฟแนนซ์ไปที่อื่นใช่ไหมที่เดิมเขาอาจจะถือบอกว่าเฮ้ยผมอุตส่าห์ช่วยคุณมา1ปีแล้วนะคิดดอกเบี้ยถูกมากๆเลยคุณจะหนีไปแล้วเหรอผมก็ยังไม่ได้อะไรเลยสิดังนั้นถ้าเกิดคุณจะไปนะคุณต้องเสียค่าใช้จ่ายนิดนึงนะเป็นค่าธรรมเนียมดังนั้นเขาจะมีการคิดค่าใช้จ่ายถ้าเกิดท่านต้องการทำรีไฟแนนซ์จากที่เดิมคุณต้องไปอ่านก่อนเลยฮะว่าถ้ารีไฟแนนซ์เนี่ยในสัญญาเดิมเนี่ยนะมันมีคิดค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายอะไรไหมถ้ามีฮะเราก็ต้องคำนวณไว้ด้วยว่าในการทำรีไฟแนนซ์นะต้นทุนตอนนี้ต้องไปคิดด้วยครับส่วนเมื่อคุณเช็คตรงนี้แล้วถ้าเป็นถัดไปฮะก็ต้องมาหาว่าควรจะไปรีไฟแนนซ์กับที่ไหนดีถึงจะเหมาะสมที่สุดก็คือไปติดต่อแต่ละที่เลยฮะดูเงื่อนไขของแต่ละสัญญาว่าในการทำรีไฟแนนซ์เขามีเงื่อนไขยังไงบ้างฮะให้โปรโมชั่นกับคุณเนี่ยยังไงบ้างฮะก็อาจจะต้องเสียเวลาแล้วถ้าเกิดท่านเนี่ยฮะต้องการประหยัดเวลาแล้วต้องการบอกว่าเอาทุกที่เนี่ยมาเปรียบเทียบกันเลยทีเดียวฮะไม่ต้องให้เราไปติดตามข้อมูลแต่ละที่เอาเองฮะอย่างนั้นก็ลองไป search Google ฮะเดี๋ยวนี้มันมีบริการที่รับทำตรงนี้นะฮะก็จะมีเทียบกันบอกว่าเอาทุกที่มาเทียบกันแล้วท่านเลือกเอาว่าที่ไหนฮะปกติส่วนใหญ่บริการพวกนี้จะฟรีครับเพราะว่าเขาถือว่าให้คุณใช้บริการเขาฮะถ้าพอคุณไปรีไฟแนนซ์ที่ไหนแล้วเนี่ยเขาก็ไปเก็บจากธนาคารนั้นแทนนะฮะสำหรับท่านที่อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะถ้าเราจะรีไฟแนนซ์ไปที่ไหนดีเนี่ยเราควรจะดูเงื่อนไขใดฮะเอาที่ชัดเจนสุดๆก่อนเลยนะครับก็คือว่าเขาดูดอกเบี้ยครับป่ะที่ท่านรีไฟแนนซ์ไปเนี่ยเขาคิดดอกเบี้ยท่านถูกลงกว่าเดิมหรือเปล่าอันนี้ก็คือดูก่อนเลยฮะนอกจากดอกเบี้ยนะครับซึ่งบอกว่าในช่วงปกติเขาคิดดอกเบี้ยคุณเท่าไหร่ฮะอีกปัจจัยนึงที่เราจะพิจารณาดูฮะก็คือดอกเบี้ยในช่วงโปรโมชั่นเนี่ยคือตอนที่คุณรีไฟแนนซ์ไปมาใช้บริการกับเขามาผู้ยืมจากเขาฮะดังนั้นเราก็ต้องเทียบไหมดอกเบี้ยปกติเขาคิดเรากี่เปอร์เซ็นต์ดอกเบี้ยช่วงโปรโมชั่นเนี่ยเขาจะคิดให้เราเท่าไหร่ใช่ไหมแล้วต้องเปรียบเทียบอีกคิดนานหรือคิดสั้นบางที่อาจจะคิดโปรโมชั่นดอกเบี้ยโปรโมชั่นเนี่ยนะสูงหน่อยแต่ว่าให้นานบางที่ดอกเบี้ยโปรโมชั่นเนี่ยต่ำก็จริงแต่ว่าให้น้อยระยะเวลาสั้นถูกไหมแล้วนอกจากนั้นดอกเบี้ยก็จะสูงขึ้นเป็นดอกเบี้ยปกตินะฮะนอกจากนั้นก็ต้องดูอีกว่าเมื่อเรารีไฟแนนซ์ไปแล้วเงื่อนไขในสัญญาใหม่นี่นะเขาให้รีไฟแนนซ์ได้อีกไหมบางที่ก็บอกผมให้โปรโมชั่นคุณดีนะดังนั้นผมไม่ยอมให้คุณรีไฟแนนซ์แล้วนะถ้าคุณจะรีไฟแนนซ์เนี่ยต้องเสียค่าธรรมเนียมเยอะบางที่บอกไม่เป็นไรคุณรีไฟแนนซ์มาที่ผมแล้วผมให้คุณรีไฟแนนซ์ต่อได้ถ้าคุณต้องการอะไรเงี้ยไม่มีข้อจำกัดไว้เราก็ต้องเอาเงื่อนไขพวกนี้มาเปรียบเทียบด้วยนะครับหวังว่าความรู้ที่ได้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับในการเอาไปตัดสินใจรีไฟแนนซ์เพื่อจัดค่าใช้จ่ายให้มากที่สุดครับอย่าลืมติดตามรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะครับ

0: รัฐมนตรีบอกข้อเท็จจริงในคดีนี้มีว่านายดำเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งขับรถขนขยะมูลฝอยสังกัดสำนักงานเขตแห่งหนึ่งมือหนึ่งนายดำได้ขับรถขนขยะที่เปียกซุ่มน้ำมาเต็มคันรถเพียงผู้เดียวซึ่งรถมีน้ำหนักบรรทุกหลายโดยบ่มีคนซอยบางทางและต้องขับรถลงสะพานสูงสั้นโดยเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับรถไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะใส่ความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติเฮ็ดให้โค้งเลี้ยวของรถที่ยกตัวถังเก็บขยะไปเกี่ยวกับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปดึงเอาเสาไฟฟ้าเฮ็ดให้เสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่ซึ่งสะพานหักล้มทับหัวเก๋งรถยนต์ขนขยะยุบเสียหายสำนักงานเขตจึงได้มีคำสั่งให้นายดำชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความรับผิดถ้าละเมิดให้แก้กรุงเทพมหานครจำนวน 100,000 บาทภายใน30มื้อนับแต่มื้อที่ได้รับแจ้งคำสั่งนายดำจึงได้มาฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขตดังกล่าวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อผ13/2566ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการที่ผู้ฟ้องคดีขับรถขนขยะมูลฝอยที่เปียกซุ่มน้ำมาเต็มคันรถซึ่งมีน้ำหนักบรรทุกมาเพียงลำพังโดยบ่มีคนซอยเบิ่งทางและต้องขับรถลงสะพานสูงสั้นเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติเฮ็ดให้แขนยกถังขยะของรถได้เกี่ยวเข้ากับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปหลังเสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่ซึ่งสะพานหักล้มทับหัวเก๋งรถยนต์ขนขยะยุบเสียหายถือเป็นการกระทำโดยประมาทแต่เมื่อพิเคราะห์สภาพการติดตั้งสายโทรศัพท์บริเวณที่เกิดเหตุซึ่งว่างพาดข้ามถนนเหนือบริเวณทางโค้งอันบ่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนพฤติการของผู้ฟ้องคดีจึงบ่ถึงขนาดเป็นการกระทำโดยความจงใจหรือประมาทเลื่อนเลออย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดีจึงบ่ต้องรับผิดในผลแห่งการกระทำละเมิดดังกล่าวตามมาตรา8วรรค1ประกอบกับมาตรา10วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดถ้าละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขต
1: เดี๋ยวจะไปแล้ว

Ha ha ha!

0: สวัสดีครับรายการซีรีส์วิถีคนวันนี้เดินทางมาที่อำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราบ้านที่เรามานี้มีแม่น้ำบางปะกงแม่น้ำสายสำคัญของชาวบ้านที่นี่ไหลผ่านนะครับพวกเขาบอกกับเราว่าการขึ้นลงของน้ำบางปะกงนั้นมีผลต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนที่นี่ทั้งในลำคลอง
1: ได้ปลาดุกทะเลตวงครับ
0: แปลงนา
2: ปลาข้าวอันนี้ไม่ชอบน้ำลึก
0: และป่าจากนะครับ
3: เฮ้ยอันนี้เนื้อดีนี่นี่เนี่ยกว่าจะได้มันหนักมันยาก
4: ครับนี่ก็คือชุมชนบ้านปากคลองอ้อมใหญ่ครับถ้าเข้ามาที่นี่ครับก็จะเจอคลองกับแม่น้ำติดกันครับจะไปเชื่อมต่อกับแม่น้ำบางปะกงครับ
0: ผู้ใหญ่ออฟคนนี้พาเราเดินชมในชุมชนเราเจอว่าคนที่นี่โชคดีหลายเรื่องเลยนะครับ

0: อันนี้ปนิน
1: โดยเฉพาะการทำมาหากินซึ่งสามารถทำได้หลากหลายรูปแบบ
2: พี่อันนี้ทำอะไรคะ
3: ดักกุ้งครับ
4: ก็พอประหยัดค่ากับข้าวของชาวบ้านได้หนึ่งมื้อครับ
1: ส่วนหนึ่งก็มาจากการที่มีน้ำบางปะกงซึ่งยังมีความอุดมสมบูรณ์นั้นไหลผ่านนั่นเอง
3: ก็น้ำนี่เราทำประตูล้มลุกก็เข้ามาจากน้ำแม่น้ำบางปะกงอ่ะถ้าเวลาเราจะเอาน้ำออกก็ดันไปให้น้ำระบายออกไปพอน้ำได้จำนวนเราก็เกี่ยวเหล็กขึ้นมาแค่นี้เสร็จเรียบร้อยพวกกุ้งพวกปลามันก็มาตามน้ำ
2: ทำอะไรกันอยู่คะ
1: เราไปบ้านของลุงสุชาติสามีป้าละอองคนนี้นะครับ
2: ลุงสุชาติสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
2: วันนี้ลุงสุชาติกับป้าอองจะไปไหนกัน
5: เดี๋ยวจะไปเปิดน้ำตั้งนาน
6: จะไปตัดจานต่อค่ะ
7: ตอนเที่ยงๆน้ำมันจะขึ้นเราต้องรีบเปิดก่อน
1: ที่บ้านของลุงทำให้เราได้รู้ครับว่าแปลงนาของคนที่นี่นั้นมีความพิเศษมากนั่นคือการทำนาร่วมกับการเลี้ยงสัตว์น้ำในที่ผืนเดียวกันดังที่เราเห็นในภาพชาวบ้านที่นี่เรียกว่านาขาวังนะครับ
7: ตอนก่อนเนี่ยมันน้ำเค็มมันท่วมเราก็ต้องขุดเป็นคันอย่างเงี้ยเพื่อกันน้ำเค็มไอ้ตรงนี้มันเลี้ยงปลาได้
2: ระหว่างที่เราปลูกข้าวก็มีปลาอยู
7: ่มีปลาอยู่เราเลี้ยงปลามะเทศอ่ะแล้วก็เลี้ยงปลากระพงอะไรเงี้ยอันนี้เรียกท่าน้ำท่าน้ำหรือประตูน้ำอะไรอย่างเงี้ย
2: แล้วเวลาเอาน้ำออกทำยังไง
7: นี่เปิดออกเลยกระดานกั้นออกก็น้ำก็จะออกวันนี้เอาออกแค่30เซนก่อนจากพื้นนาน่ะเดี๋ยวพวกนี้เอาออกอีก10เซนทยอยเอาออกเพราะว่าปลากุ้งมันมีเนี่ยมันปรับตัวไม่ทันถ้าเปิดแห้งเลยอ่ะมันก็จะลอยดอยแล้วนกเข้ามานกเข้ามาแล้วนกก็จะมาย่ำข้าวถ้าเราค่อยๆปล่อยค่อยๆปล่อยกุ้งปลามันก็จะปรับตัวได้
1: ลักษณะการทำนาขาวังอย่างนี้มีทั่วไปในพื้นที่บ้านเขาดินในนาของลุงสุชาตินอกจากข้าวจะรวงโตแล้วปลาก็มีมากทีเดียวลุงบอกกับเราว่าเกี่ยวข้าวเสร็จก็จะจับขายลุงโชว์ให้เราดูด้วยล่ะครับ
7: ก็มีก็นั้นมีน้อยเนี่ยไม่เยอะเหมือนหวานนะหวานยังได้ 2-3 กิโลอยู่ทั้งนาเงี้ยมันมีความสุขอากาศเราเกิดแล้วเราก็ดีอาหารการกินเนี่ยก็กินปลากินกุ้งกินปูไงมันก็ไม่ยาก
1: ส่วนน้าประสิทธิ์คนนี้บ้านและที่นาของน้าก็อยู่ใกล้กับลำคลองเหมือนกันนะครับแกกำลังเชิญชวนเราลงน้ำไปกับแกเพื่อไปดูการหาปลาครับ
8: ไปตักรอบกับพี่เขาเนี่ย
2: ตักรอบ
8: ไปเปล่าไปเลยเฮ้ยจะไม่ทัน
2: คนรีบด้วยประสิทธ
8: ิ์น้ำมันมิดหลังรอบน้ำมันจมแล้วมันตักไม่ได
9: ้แม่น้ำบางปะกงเราไม่ว่าจะเป็นระดับไหนเราก็สามารถหากินกับมันได้ส่วนน้ำที่แห้งเลยชาวบ้านก็จะไปลงงมกุ้งงมปลาถ้าน้ำขึ้นอยู่ระดับกลางเนี่ยเราก็สามารถดักโป๊ะดักรอบสามารถหากินได้
1: เครื่องมือหากินของชาวบ้านก็คือที่เราเห็นอยู่นี้เรียกว่าลอบนะครับจะวางไว้ในน้ำริมฝั่ง
8: อันนี้ว่าตักกุ้งตักปลาครับจะมีบ้างหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะน้ำมันท่วมรอบแล้ว
1: ความพิเศษของเครื่องมือชนิดนี้ก็คือเมื่อน้ำลดเจ้าของลอบก็จะเอาที่ช้อนปลาแบบนี้มาตักปลากันอย่างที่เห็นนะครับซึ่งส่วนใหญ่ปลานั้นเป็นปลาทะเล
8: ได้ปลาดุกทะเลตัวครับ
9: ครับอันนี้เป็นโป๊ะครับที่ชาวบ้านทำไว้ดักปลาครับก็จะมีปลาสารพัดครับทั้งปลาทั้งกุ้งทั้งปูจะมีปนอยู่ครับ
8: ระวังอยู่ปลาดุกทะเลปลาดุกทะเลระวังนะครับระวังนะครับ
2: อันนี้มันผิดกฎหมายไหมครับพ
9: ี่ไม่ผิดครับ
8: ลูกเดียวก็พอกินแล้วครับเนี่ยปนินปนินน่ากลัวเลยปนินไปดูลูกอื่นบ้างอันนี้น้ำมันท่วมแล้วจะตักไม่ทัน
9: ลูกนี้หมดแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูลูกอื่นครับ
8: เดี๋ยววิ่งข้ามไปฝั่งนู้นแล้วตรงนู้นตรงบ้านเก่าตรงนกไปดูมา ท่วมหมดแล้วตักไม่ทัน
0: มีกี่ลูกคะ
10: มีอยู่ประมาณ 15-20 ลูก
0: จำได้ยังไงว่าอยู่ตรงไหนอะคะ
10: ก็อันนี้มันก็ทำกันมาตั้งแต่สมัยโบราณโบราณก็รู้เลยว่าเขตใครแค่ไหนแค่ไหนก็จะแบ่งเขตกันทำแถบเนี่ยของผมทั้งหมดยันถึงปากคลองบ้านนู่นนะยาวขึ้นไปเนี่ยสองฝั่งแม่น้ำ
11: นี่ได้อะไรฮะ
10: อันนี้ปลากระพงขาวครับน่าจะช้อนได้แค่สองรอบเท่านั้นแหละไม่มีแล้ว
12: อันนี้หมดแล้วเหรอคะ
10: มันยังไม่หมดแต่มันตักไม่ได้จมน้ำหมดแล้วเรามาไม่ทันน้ำ
0: ช้อนตักได้ทั้งปีไหมคะ
10: ก็ทั้งปีหลังจากนี้ไปก็ทีนี้ปลาพวกนี้ก็จะไม่ค่อยมีทีนี้ก็จะเป็นพวกปลาที่ส่งปลาสวยงามเป็นปลาตู้แล้วเราก็จะเก็บปลาพวกนั้นขายต
1: ่อแม่น้ำบางปะกงนั้นสมบูรณ์นะครับไม่ว่าเราจะผ่านไปตรงไหนก็จะเห็นการหาปลาอยู่ทั่วไป
10: อันนี้ก็วางเป็ดลาวครับ
1: เมื่อมองไปรอบๆนอกจากผืนน้ำบางปะกงที่กว้างแล้วต้นไม้เขียวๆที่เราเห็นอยู่นั้นก็คือป่าจากผู้ใหญ่บอกกับเราว่าป่าจากนั้นมีประโยชน์เป็นอย่างมากช่วยไม่ให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งและก็ยังเป็นแหล่งรายได้ของคนที่นี่มาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายาย
9: ใบจากเราก็มาทำเป็นหลังคามุงจากได้ส่วนก้านเราก็จะมาทำเป็นขนาดเย็บจากส่วนดอกเราก็มาทำแกงทำกับข้าวอะไรได้ส่วนลูกมันเราก็มาผ่าขายได้อีกครับมีประโยชน์ทุกอย่างครับ
13: ป้าสวัสดีค่ะ
14: สวัสดีค่ะ
13: อยู่ตรงไหนคะ
14: อ
13: ัน
14: นี้ตัดใบอย่างเดียวเหรอคะ
13: ค่ะ
15: เขาเรียกเอาข้าวแกงแล้วเดี๋ยวเราก็ลิด
1: ป้าเอียดและป้าอองอายุใกล้70ปีแล้ว
13: ไม่ขี้เกียจอยู่เฉย
1: ๆอ่ะป้าๆบอกกับเราว่าสุขภาพไม่ค่อยดีนะครับ
13: ปวดหลังเนี่ยแบกจานไม่ได้นะอายุเยอะแล้วอ่ะหลังมันก็เลยไม่ดี
1: แต่ว่าเวลาอยู่กับจากแล้วสบายสบาย
16: ทำมันก็เพลินดีแล้วมันก็ได้ตังค์ด้วย
17: เวลาลิดมันเพลินดีแกรกแกรกยิ่งใบดียิ่งเพลิน
1: ป้าบอกว่าทำไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พัก
18: เหนื่อยแล้วก็หนักไม่มีใครบังคับเราน
0: ี่คือท่าที่สบายที่สุดเหรอคะ
18: สบาย
13: พักทุกระยะ
1: ทั้งสองคนนั้นตัดจากเพื่อนำไปเย็บตับจากนะครับ
13: ไปเย็บแล้วก็ไปมุงบ้านนั่นน่ะเดี๋ยวนี้เขาไม่มุงบ้านแล้วก็มุงซุ้ม
19: ใบมันเป็นยังไงถึงใช้ไม่ได้คะ
13: มันเล็กแล้วมันรู
20: เล็กรูไม่เอา
1: ป้าป้าบอกว่าทางจาก1ทางตัดมาแล้วใช้ประโยชน์ได้แทบทุกส่วน
13: พอลิดนี่เสร็จเราก็ต้องมัดแล้วให้เขาขนไปบ้านจ้างเขาเนี่ยหลังมันเนี่ยเอามีดเฉาะแล้วก็ถกมาก็ไว้มัดมาไง
1: จริงๆนะครับเราเห็นว่าป้านั้นไม่ทิ้งส่วนไหนเลย
13: เนี่ยไปผ่าเดี๋ยวจะผ่าให้ดูนะเขาเรียกเอาไปทำขนาดเนี่ย
0: ท่อนนี้เราผ่าเป็นกี่ชิ้น
13: 3มั่ง2มั่งมันแห้งแล้วเราก็เอาไอ้เนี่ยไปทอนแล้วก็มาเย็บ
19: มีเทคนิคการเรียงไหมอะคะ
13: เนี่ยคือว่าผมมันตกก็ต้องคว่ำแบบเนี้ยเนี่ยมันจะอมน้ำเนี่ย
20: มันจะเน่าเหรอครับ
13: จะเน่า
20: อ๋อเราเลยคว่ำใช่ไหมครับ
13: คว่ำแล้วน้ำไอ้ตรงนี้มันแข็ง
19: พื้นที่วางราวจะต้องเลือกยังไงคะ
13: ที่ว่างไงแต่ส่ง
19: ได้กี่มัด
1: สองพี่น้องตัดจากอยู่ด้วยกันก็จริงนะครับแต่ว่าไม่ได้อยู่ใกล้กัน
19: ก็มันก็ต้องหาอย่างนี้แหละค่ะเพราะมันจะมีบริเวณที่เราตัดไงบางทีก็แบบเสร็จก่อนเขาก็ไปก่อน
1: ต่างคนต่างตัดป้าบอกว่าอยู่แซงใครแซงมัน
0: ไม่ต้องช่วยกันหรอคะต่างคนต่างทำเหรอพี่น้อง
13: ต่างคนต่างทำต่างคนต่างกิน
14: ทำตลอดเลย
1: เห็นป้า

0: าตัดจากฉับๆแบบนี้หลายคนอาจจะไม่สบายใจกลัวว่าป่าจากจะหมดไปแต่ผู้ใหญ่บอกกับเราว่าการตัดนี่แหละครับคือวิธีดูแลของคนที่ทำมาหากินกับต้นจาก
1: ก็เท่ากับเราบำรุงมันเสร็จเนี่ยถ้าเกิดเรา

0: เห็นว่าต้นจากนั้นชาวบ้านสามารถเอามาทำอะไรได้หลายๆอย่าง
1: เย็บก็ยี่ผ้าตับ
0: ไม่เว้นแม้แต่ลูกจากซึ่งต้องไปเจอกับคนที่เก่งเรื่องนี้นั่นก็คือลุงดิษฐ์นะครับ
2: ครับเดี๋ยวผมจะพาไปหาลูกประดิษฐ์ครับ
0: ลูกจากนั้นสำคัญมากๆต้องใช้รองเท้าที่เรียกว่านินจาร
3: องเท้านินจานี่ขาดไม่ได้เลยกันหนามกันเพียงกันหอยบาด
0: การไปหาลูกจากนั้นก็เข้าไปในป่าจากนี่แหละครับ
4: เรียกมันกินนะพาเข้าป่าเด็ก
0: ลุงดิษฐ์กับน้องแบงค์กำลังเดินลุยโคลนเข้าไปหาลูกจากนะครับ
5: ไม
0: ่
5: ม
0: ี
5: วิธีสังเกตนะพี
4: ่มาลงตรงนี้นะจะได้มีที่ยึด
5: มันจะมีกิ่งไม้ด้วยนะครับถ้าไม่อยากกิ่งไม้จะพัง
0: ซึ่งทีมงานของเราก็ต้องฝ่าฟันกับดินโคลนไปกับลุงด้วย
6: วิธีการเหรอครับผู้ใหญ่อันนี้ทำเป็นที่จับ
7: เราจับครับ

0: มันเป็นของเสียของฟันทิ้ง
1: เป็นเนื้อแบบนี้กินได้ใช้ได้อ่ะเดี๋ยวเราได้หลายๆมุงแล้วเราก็วางไว
2: ้มุงจากที่แบงค์และลุงดิดเอามานั้นก็คือผลจากหลายๆลูกที่รวมกันอยู่เป็นช่อหรือว่าเป็นทลายอย่างที่เราเห็นนะครับภายในผลก็มีเมล็ดลักษณะเป็นรูปไข่มีสีขาว
1: ๆนี่2อันนี้ดีนี
2: ่ซึ่งเราเรียกกันว่าลูกจากนั่นเองครับลุงดิดก็จะเดินหาไปเรื่อยๆแล้วก็จะค่อยๆเฉาะดูว่าอันไหนใช้ได้บ้างนะครับ
1: นี่ลูกอ่อนอันนี้ใช้ไม่ได้มีเนื้อบางไม่เอา
3: แล้วเราก็ปล่อยไว้อย่างงี้
1: แล้วปล่อยไว้อย่างงี้
3: แล้วมันจะเสียมั้ยครับผม
1: ไม่เสียแต่มันจะเสียลูกเสียแค่ลูกนึงอ่ะเนี่ยมันเล็กอันนี้เอาไว้ก่อนไม่เอาอีกอาทิตย์นึงเนื้อจะเต็มเลย
2: ลุงดิดเดินเฉาะเลือกมองจากตัดและวางให้แบงค์แบกไปกองนะครับ
1: ตัดแล้วก็วางไม่ให้มันถูกดินอ่ะผมก็ตัดไปเรื่อยๆไปแล้วก็เรียกหลานให้มาหิ้วไปกองไว้นี
4: ่ถ้าปู่ตัดได้เยอะบางที3กอนึงมี3หม่งครับก็ยกไปทั้ง3นะครับ
2: รวมแล้วก็น่าจะหลาย10โมงทีเดียวครับ
4: ได้อยู
2: ่ลุงดิดตัดโมงจากได้มากได้เวลาผ่าแล้วล่ะครับ
1: ตัดใบมาปูก่อนแค่การตัวที่เราผ่าไม่ให้มันเปื้อนเนื้อเยอะเกินไปถ้าไม่งั้นมันไปล้างลำบาก
5: ลุงอันนี้เรียกว่าทำอะไร
1: อันนี้คือทำที่ที่รองไม้หมอนผ่าลูกจากต้องรองถ้าไม่รองเดี๋ยวตัวนี้มันดื้อมันดิ้นมันนี่ทุบออกก่อนทุบออกจากมุงมันพอเราต่อยออกจากมุงแล้วก็ผ่าแล้วมันจะนี่เนื้อไม่เต็มร้อยก็ใช้ได้อยู่นี่อันนี้เนื้อดีนี่กินเนื้อหมดเลยเหลือแต่กะลานี่ภาษาบ้านเขาดินนี่เขาเรียกว่าเอือนเอือนหมดแล้วอันนี้เนื้อไม่ค่อยดีเนี่ยมันเป็นเนื้อเป็นหลุมๆอยู่ตรงนี้เดี๋ยวชิมเอาผู้ใหญ่เอา
6: สุดยอดครับตัดจากปลาเลยครับกินแทนน้ำได้ครับเวลากระหายน้ำ
1: แม่งมันฮุดด้วยเด็ด
2: ลุงบอกกับเรานะครับว่าถ้าเข้ามาผ่าลูกจากจะขาดแบงค์ไม่ได้เลยครับ
1: คนเดียวผมไม่มาหรอกคือมันช้านะแล้วอีกเรื่องของเรื่อง

0: ผมแค่ไม่ค่อยเป็น
1: เพราะลุงนั้นถนัดกับการหาและการผ่าเท่านั้น
0: ผ่าด้วยแคะด้วยผมไม่มา
1: ส่วนถ้าเป็นการแคะก็ต้องยกให้กับน้องแบงค์เป็นผู้ช่วยล่ะครับ
0: ต้องมีคนมาแคะ
1: ลุงดิดบอกกับเราว่าการมาตัดลูกจากทำได้ทั้งเวลาน้ำขึ้นและน้ำลงซึ่งก็จะสนุกไปคนละแบบ
0: น้ำขึ้นเนี่ยขึ้นเต็มนี่มานี่จากมันลอยมันจะลอยขึ้นมาเราก็เก็บผ่าแต่ผมว่าผ่าง่ายสบายดีมันไม่ลื่นมือ
2: มีรายได้จากลูกจากวันละกี่บาท
0: เอาเป็นพื้นฐานต่อวันวันละ300ไหมค่ะ2คนนี้ก็600แล้วนี่ปู่หลานพอแล้ว
2: เนื้อสวยไหมคะลุง
0: โอ้เนื้อไม่ค่อยสวยเท่าไหร่พอแล้ววันนี้พอ
1: ลูกจากนั้นสามารถนำเอาไปเชื่อมหรือว่าทำลอยแก้วอร่อยทีเดียวครับ
0: ดูดอกจากว่ามันอยู่ลักษณะไหน
1: เข้าป่าจากทั้งทีไม่ได้มีแค่ลูกจากเท่านั้นนะครับ
0: ดอกนี
1: ่ลุงบอกกับเราว่าถ้าเจอดอกจากก็ต้องเก็บไปด้วย
3: ดอกนี่เราไปทำอะไรครับ
0: เอาไปเนี่ยไปแกงส้มไปต้มใส่กะทิแล้วก็จิ้มน้ำพริกเผาจากใช้น้ำแบบเนี้ยมันจะไม่ฝาด
1: การเก็บดอกจากนั้นยากเหมือนกันนะครับเพราะว่าฝังอยู่ลึกทีเดียว
4: ทำอย่างนี้เพื่ออะไรคะ
5: ทำโยกคุณได้ถอนออก
0: นี่คือได้สุดนี่คือได้สุดดอกเลย
4: ดอกจากครับ
1: ปู่กับหลานได้ลูกจากและดอกจากตามความตั้งใจแล้วนะครับแต่ว่าในป่าจากยังมีของมากกว่านั้นนั่นก็คือปูแสมที่สองคนนี้กำลังจะดัก
4: นี่คืออุปกรณ์การดักปู
6: กินเหยื่อมันกินยังไงครับ
0: ก็พอมันเข้าไปแล้วมันก็ไปดึงเหยื่อตัวนี้ดึงมาทางนี้มันก็ปิด
4: เราใช้อะไรเป็นเหยื่อคะ
0: ใช้หัวใช้ปูครับ
6: ดูนี่มีปูดูจากอะไรครับ
0: ดูจากรอยมันนี่
7: จะเป็นรอยเข้ารอยออก
4: บางทีก็จะเป็นขี้มันครับ
6: เราวางไว้กี่วันครับ
0: วางวันนี้พรุ่งนี้เช้าผมมากู้มาเก็บ
1: ลุงดิดกับแบงค์ขนโมงจากและลูกจากกลับบ้านแล้ว
8: เดี๋ยวเราจะไปตัดโมงจากทางเรือ
1: ในขณะที่น้าประสิทธิ์ขับเรือออกไปขนใบจากและโมงจากที่สวนนารุ่งสวนจากนี้อยู่ติดริมน้ำและน้ำก็ขึ้นสูงแล้วล่ะครับ
2: ถึงแล้วหรอคะ
9: ถึงแล้วป่าเนี่ย
2: แถวนี้จากหนาแน่นไหมคะ
9: จากมันก็แน่นนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีคนทำ
2: สมัยก่อนคนทำเยอะไหม
9: เยอะครับสมัยก่อนเยอะ
2: แต่มาทางเรือเหรอคะ
9: ทางเนี้ยมันก็ต้องใช้เรืออย่างเดียว
1: การใช้เรือเข้าไปตัดจากนั้นต้องอาศัยเวลาน้ำขึ้นและน้ำลงและขนาดของเรือที่ต้องพอดี
9: ทางเรือมันลำบากตอนช่วงน้ำแห้งอ่ะ
2: เขาเข้าร่องนี้เหรอ
9: ใช่เรือเราเข้าไม่ได้หลอดนิดเดียวเอง
1: วันนี้เรือของน้าประสิทธิ์ที่มากับทีมงานมากันลำค่อนข้างใหญ่ไม่สามารถเข้าไปในคลองซอยได้ก็เลยต้องจอดและเดินเข้าไป
10: มดแดง

0: ใส่ที่เจครับ
1: อันนี้เป็นคอหรือหอบ
0: หอบมัดละสองหอบก็จะเป็นมัดหอบมัดคือใช้สองหอบ
2: นารุ่งตัดจากได้แค่2มัดแบกมาขึ้นเรือที่จอดอยู่ไม่ไกล
3: ช่วงนี้น้ำกำลังเริ่มขึ้นครับก็เราก็จะใช้เรือถ่ายการได้เรือเราก็มาจอดรอ
0: ขันปลาย
2: หาโมงจากกลับบ้านได้อีกนิดหน่อย
0: นิดหน่อย

0: าได้เลยลูกนาย
1: เยอะๆเราก็ล่องออกไปหาเรือข้างนอก
2: เราไม่ต้องยกครับซึ่งเป็นวิธีที่ประหยัดแรงฝ่าคิ้วครับ
3: ค่ะตอนที่น้ำไม่ขึ้นมันจะเป็นยังไงคะ
1: มันก็จะเป็นหลอดออกไปครับแล้วพอน้ำขึ้นเราก็จะเอาเรือเข้ามาถ่ายจากได
3: ้
1: เราจะตัดจากอยู่ปลายปลา
0: ไหวไหมลุงไหวไหม
1: ไหวลุงยังเฟี้ยวอยู
3: ่พอแล้วเหรอคะวันนี
1: ้พอแล้วครับเอาเท่านี้ก่อนครับ
4: การใช้ชีวิตของผู้คนที่นี่นั้นเราสังเกตนะครับว่ามีคนบางส่วนที่พึ่งป่าจากเป็นหลัก
1: เราทำมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายรุ่นพ่อรุ่นแม่ก็ทำต่อเนื่องอะไรเงี้ยมันก็มีความสุขนะครับทำไปได้เหื่อออกได้สนุกไป
5: ที่มันติดในข้าวหมูทุกกระป๋องเลยแบงค์อ
4: ย่างแบงค์และปู่ที่เมื่อได้ปูแสมมาจากป่าจากแล้วภารกิจต่อมาก็คือการรับจ้างขนใบจากให้กับป้าเอียดและป้าออง
6: ลุงดิดรู้ได้ไงว่าจากของใครเป็นของใครครับ
5: คือเราดูลักษณะที่เขาปลูกอ่ะมันไม่เหมือนกัน
4: เราสังเกตนะครับว่าป่าจากนั้นน้ำเริ่มจะขึ้นลุงต้องเดินอย่างระมัดระวังทีเดียว
5: อันนี้ของยายอองอันนี้ของยายเอียด
3: เวลาแบกเปียกๆแบบนี้มันหนักขึ้นไหมคะ
5: ครับถ้าแบกอันนี้ถ้าเป็นน้ำหรือยาไปส่งที่บ้านยายเอียดนู้นเข้าวัดไปนู
7: ้
5: น
7: อ๋อครับ
8: นอนโลกนี้มีความแตกต่างอย่าลืมว่าโลกเป็นแบบนั้น
4: เรารู้มาอย่างหนึ่งว่าป่าจากที่นี่ใหญ่นั้นชาวบ้านเช่ากันเป็นปีๆนะครับแต่คนที่นี่ก็ช่วยกันดูแล
9: ถ้าเราอยู่ทุกวันนี้ถ้าไม่มีการโดนไล่ที่ไม่มีนายทุนไม่เอาคืนเราก็จะใช้ชีวิตธรรมชาติของเราอยู่แบบนี้อยากให้มันอยู่ไปนานจนชั่วลูกชั่วหลานอีกทีครับป่าพึ่งคนคนพึ่งป่าท้องนาพึ่งคนคนพึ่งท้องนาครับ
8: เราจะเปลี่ยนอะไรต้องไม่ลืมตัวตนความสุขของคนนั้นก็แตกต่าง
4: ขอบพระคุณสำหรับการติดตามสำหรับวันนี้

ผู้ต้องหาโทกไฟคลอกเสียชีวิตในห้องขังเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องรับผิดไม่ข้อแท้จริงในคดีนี้มีอยู่ว่าราวๆตีเซ่หัวรุ้งได้เกิดเหตุไฟไหม้ห้องแก๊ปข้องกลางที่อยู่ข้างหลังของสถานีตำรวจแห่งหนึ่งเปลวไฟได้ลามไปที่ห้องข้างบนชั้นสองทำให้ผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมอยู่ในห้องข้างถูกไฟคลอกเสียชีวิตทั้งเม็ดรวมถึงในวันเททกจับในข้อห้ามเมาแล้วครับจากเหตุการณ์นี้โลกเศร้าในวันเห็นว่าตัวเองและครอบครัวได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประมาทเลินเล่อปล่อยให้ในวันถูกไฟคลอกเสียชีวิตโลกเศร้าในวันจึงนำคดีมาฟ้องศาลปกครองแล้ววะแล่ตานาคนเราน่ะโทกจับติดร่างแล้วยังมาโทกไฟคลอกตายแล้วหายว่าเวทนานนัดนี้คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ57ทับ2562ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้ในห้องขังบนสถานีตำรวจนะเป็นการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยที่ว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่เวรยามประจำสถานีตำรวจเป็นผู้ควบคุมดูแลผู้ต้องหาตามระเบียบข้อบังคับขณะแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าเวรยามมันต้องมีหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและอนามัยของผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างการถูกควบคุมตัวตลอดเวลาก็ถือว่าเป็นไปตามตำแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละนายที่จะต้องทำแทนหรือทำในนามของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจข้าวเวรในขณะที่เกิดไฟไหม้ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและร่างกายของผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องขังแทนที่ว่าอีแคบแจ้งกุญแจเปิดปักตัวให้ผู้ต้องหาออกมาอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วไม่สนใจไรพืชนี้ทำให้ผู้ต้องหาทั้งแม็ดถูกไฟคลอกเสียชีวิตการทำผันนี้นะถือว่าเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล้าชาเกินสมควรแล้วว่าเหตุที่เกิดขึ้นนี่แหละเป็นผลโดยตรงทำให้นายวันถูกไฟคลอกเสียชีวิตในห้องขังสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานตอนสังกัดต้องรับผิดต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทำในการปฏิบัติตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับมาตรา5วรรค1แห่งพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ.2539คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมบ้านครับผม
1: ก็มาอยู่กันที่จังหวัดอะไรฮะ
2: จังหวัดระยอง
1: อีกทีนึงอีกทีนึง
2: จังหวัดระยองระยองได
0: ้แล้วเดียว
2: จังหวัดระยอง
0: จังหวัดระยองจังหวัดระยองนะฮะซึ่งวันนี้ก็มาที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งเขาผ่านน้ำท่วมมา
2: ไอ้ยา
0: ไอ้ยา
2: ไอ้ยา
0: เป็นเสียงแห่งความเรียกว่าเห็นอกเห็นใจกันแล้วกันนะฮะก็มีปัญหาความชื้นเป็นปัญหาหลักเลยแล้วถ้าเกิดเป็นบ้านที
2: ่
0: แน่นอนแน่นอนเลยนะฮะความชื้นยังคงค้างอยู
2: ่
0: อะไรเงี้ยแล้วมันก็ส่งผลกับเรื่องของพื้นเรื่องของสิ่งตกแต่งต่างๆในบ้านซึ่งวันนี้เราก็จะมาช่วยเหลือแล้วกัน
2: พูดเปิดสิ่งตกแต่งต่างๆในบ้าน
0: แล้
2: วมาดูแล
0: ก็เข้าไปดูกันเลยดีกว่าว่าข้างในมีอะไรสวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับ
0: ขออนุญาตบุกบ้านฮะพี่กุ้งเป็นเจ้าของบ้านนะฮะนี่โอเคบ้านก็ดูปกติดีนะพี่กุ้งครับ
3: ไม่อะไม
0: ่
3: ปกติ
0: ไม่ปกติ
2: ไม่
0: คือดูเผินๆอาจจะปกติดีแต่ถ้าดูดีๆจะไม่ปกติทำไมมันยังไง
3: ดูตู้เย็นพี่เห็นไหมพี่ต้อง
0: เป็นตู้เย็นใช้ใหญ่มากสูงจัดเลยพิเศษ
3: ฐานยกขึ้นมา
0: โอ้ฐาน
2: มีเก้าอี้ด้วย
0: อ๋อคือมีฐานแล้วก็มีเก้าอี้ไว้หยิบของตู้เย็นด้วยไม่ปกติแล
2: ้วคือหนีขึ้นไปแล้ว
0: ปกติมันท่วมเหรอ
3: ปกติมันก็ไม่ท่วมเข้าบ้านเนาะแต่ว่าคราวนี้มันท่วมเยอะ
0: เยอะเลย
3: ใช่พี่ก็เลยต้องเนี่ยต้องทำหนีน้ำ
0: อุ้ยอุ้ยอุ้ยผมเห็นมีบัวอะไร
2: ใช่ค่ะ
0: หลุดด้วย
2: นี่เดี๋ยวจะชี้ให้ดู
0: เชิญเชิญตามมาก็ตามมาน
2: ะ
0: ขออนุญาตนะครับขออนุญาตครับ
2: นี่
0: โอเค
2: หลุดล่อน
0: นี่คือ
2: นี่ค่ะ
0: บัว
2: เก่า
3: บัวเก่า
2: ที่เราพูดถึง
3: ใช่ๆที่ว่าน้ำมันท่วมเนาะแล้วมันมีความชื้นมีอะไรแล้วก
0: ็จากผนังออกมาแล้วมันก็เลยหลุดล่อน
3: แล้วก็ประกอบกับช่างทำไว้ไม่ได้มาตรฐาน
0: มากอ๋อโอเค
2: หลุดง่ายเลย
0: เปลี่ยนซะเลยนะเดี๋ยวเปลี่ยนซะเลยนะฮะไม่ต้องห่วงพี่พงศ์เดี๋ยวเราจัดการเรื่องของบ
3: ั
0: วซึ่งเดี๋ยวเราจะไปที่ร้านบัวเลยเห็นได้ข่าวว่าแถวๆนี้มีร้านบัวแบบมีให้เลือกเยอะแยะมากมายแล้วก็เป็นบัวแบบไม่กลัวน้ำด้วย
2: ดี
0: นะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันเป็นอย่างไรนะครับไปด้วยกันครับ
2: โอเคค่ะ
0: แวบนี่แป๊บเดียวเรามาโผล่ตรงนี้เลยนะครับเราโผล่ที่ระยองทำไมลงมาอยู่ข้างล่างอ่ะอ๋อลงอยู่ข้างล
2: ่
0: างอ๋อ
2: ล
0: ็อก
2: ไว้ตรง
0: นี้อ๋อรู้นะด้วยกล้องแบบใช่ตรงนี
2: ้
0: โอเคก็คือเราจะมาร้านบัว
2: ก็คือจะซื้อไปปลูกใช่ไหมคะ
0: ครับผมก็มีบัวสายบัวหลวงไม่ใช่ฮะบัวพื้นบัวผนังนั่นแหละเออนะต้องไปดูซิว่ามีแบบไหนให้เลือกบ้างนะฮะได้ข่าวว่ามีแบบใหม่ๆมาให้ดูเยอะเลยแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็อัปเดตหมดแล้วแต่ก่อนอาจจะเป็นวัสดุแบบเอ้ย MDF อะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้คือมีความนิยมแบบใหม
2: ่ดูจากหน้าร้านซะก่อนโมเดิร์นแค่ไหน
0: เรา
2: เข้าไปดูข้างในกัน
0: ค่ะวันนี้เราใช้เป็นบัวอะไร
4: เป็นบัว PVC
0: PVC
4: ใช่ค่ะติดตั้งรวดเร็ว
0: ติดตั้งรวดเร็วตัดง่าย
4: โดนน้ำได้ผมไม่กี่ใบ
0: เฮ้ยเจ๋งว่ะ
2: มันก็จบแล้วล่ะในตัวของ
4: ใช่แล้วค่ะ
0: ราคาเป็นไง
4: ถ้าในตัวของวัสดุรวมติดตั้งนะคะถ้าประมาณ2นิ้วก็อยู่ประมาณ150 บาทต่อเมตร
0: เฮ้ยเหรอ
4: ใช่ค่ะ

0: โอ้สวยงามมากเลย
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: พี่มิง
2: พี่มิง
1: พี่มิงนี่คือเป็นร้านบัวจริงๆเลยแหละนะ
2: ใช่
1: ก็คือเข้ามาก็คือบัวบานสะพรั่งเลยไปหมดเลยสวยงามนะครับโอเคเราจำหน่ายอะไรมั่ง
2: ของที่บริษัทจะมีจำหน่ายพวกผืนกระเบื้องหยาดนะคะแล้วก็พวกบัวคิ้ววัวผนังนี่แหละค่ะในการขายบ้านค่ะ
1: ส่วนใหญ่เป็นระบบนะเป็นระบบเดียวกันนะคือก็คือมีทั้งกับเรื่องของกระเบื้องหยาดด้วยแล้วก็มีเรื่องของการปิดความเรียบร้อยด้วยพูดถึงเรื่องฟังก์ชันก็ดีเลยตัวบัวผนังบัวพื้นนี่คือเราเอาไว้ทำอะไรบ้าง
2: จริงๆบัวผนังใช้สำหรับเป็นวัสดุนะคะในการปิดขอบพื้นรอยต่อพื้นประมาณนี้ค่ะเพราะว่าบางทีเวลาเราปูพื้นไปบางวัสดุอาจจะต้องมีการเว้นระยะห่างในการติดตั้ง
1: ใช่
2: ไหมคะดังนั้นตัวบัวผนังเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการปิดขอบรอยต่อให้มีความสวยงามมากขึ้น
1: โอเคคือให้มันเห็นว่ามันมี
2: ร่องมีช่องว่าง
1: หน่อยนึง
2: ใช่ค่ะเพราะอย่างเช่นวัสดุที่แบบอาจจะต้องมีระยะพวกพื้นกระเบื้องยางพื้นลามิเนตประมาณนี้ค่ะแล้วพวกพื้นไม้พวกนี้ค่ะ
1: โอเค
2: แล้วนอกจากนั้นบัวผนังมันยังช่วยในเรื่องของการกันเปื้อนได้ด้วยหรือจะเรียกว่าบัวผนังกันเปื้อนก็ได
1: ้เออ
2: ค่ะ
1: ยังไงมันกันเปื้อนยังไงฮะ
2: จริงๆกันเปื้อนในที่นี้หมายถึงว่าถ้าสมมติว่าบางบ้านที่เราไม่ได้มีบัวผนังทำความสะอาดไปมันอาจจะเป็นคราบสกปรกตาม
1: ผนังนึกภาพเวลาถูพื้นดีกว่าน้ำมันจะมีแบบว่าไอตัวน้ำที่แบบว่าถูฝุ่นจากพื้นแล
2: ้
1: วถูไปชิดผนังปั๊บมันก็แกะเข้าไปมันก็ดำ
2: ดำค่ะตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการแบบป้องกันการถูพื้นชนผนัง
1: และ
2: จะทำตัวทำความสะอาดง่ายด้วย
1: โอเคมาพูดถึงเรื่องของวัสดุกันมากดีกว่าวัสดุอะไรว่าที่เขาใช้ผลิตทำบัวผนังในปัจจุบันนี้สมัยก่อนเนี่ยจะเห็นเยอะพวก MDF พวกอะไรเงี้ย
2: ใช่ค่ะ
1: มันยังมันคงใช้อยู่ไหม
2: คือจริงตอนนี้ยังมีหลากหลายวัสดุให้ลูกค้าเลือกนะ
1: ครับ
2: ไม่ว่าจะเป็นบัว PVC ที่เราเห็นอยู
1: ่
2: ข้างหลังนี้แล้วก็ตามท้องตลาดทั่วไปจะมีบัว MDF ส่วนใหญ่ MDF เนี่ยจะใช้กับพวกพื้นไม้ลามิเนตจะมาคู่กันแล้วก็จะมีพวกบัวเชื้อรา
1: โอเค
2: ไม้
1: เทียม
2: ใช่ค่ะไม้เทียมทำสีอีกทีนึง
1: ครับ
2: แล้วก็จะมีบัวไม้จริง
1: โอเคอ
2: ันนี้ข้อจำกัดเขาก็คือราคาเขาอาจจะสูงแล้วก็อาจต้องใช้ช่างเฉพาะในการติดตั้ง
1: โอเค
2: นะคะแล้วก็อาจจะมีพวกบัวยางที่เห็นในออฟฟิศโรงพยาบาลใช่ไหมคะน่าจะเคยเห็นบ้างแล้วก็จะมีบัวที่ใช้จากพื้นกระเบื้องแล้วมาตัดเป็นชิ้นงาน
1: โอเคเข้าใจคือเนื้อเดียวกับกระเบื้องเลย
2: ใช่
1: เป
2: ็
1: นแบบบัวทำเป็นบัว
2: ใช่แล้วค่ะอันนั้นก็อะแดปต์
3: มันมีวัสดุหลากหลาย
2: เยอะมากค่ะ
3: อย่างนี้เรามีวิธีการเลือกยังไงหรือว่ามันจำเป็นว่าอันนี้จะต้องใช้อันนี้เพราะอย่างนี้อะไรอย่างเง
2: ี้
3: ย
2: จริงๆตอนนี้ถามว่าส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความชอบของลูกค้ามากกว่าแล้วก็ของที่หาง่ายในตลาดตอนนี้ก็จะเป็นพวกบัว PVC ซึ่ง okay. เขาจะมีสีให้เลือกเยอะมาก okay. ตามที่แบบลูกค้าชอบเลยประมาณนี้ค่ะ
3: ตอนนี้นิยมที่สุดคือบัว PVC
2: ใช่แล้วค่ะ
3: มันดีกว่าบัวอ
2: ื่นจริงๆดีนะคะก็อย่างที่บอกเป็น PVC ก็ผลิตจากพลาสติกทีเนี้ยการใช้งานมันมีความเหนียวมีความทนไม่เป็นมอดไม่ผุกร่อน
1: ไม่มีมอดมากินเราเนี่ยดูส
2: ิใช่แล้วก็พวกไม่กินอันนี้ที่สำคัญดูดน้ำได
1: ้
2: ค่ะ
1: เล่าสู่คนฟังนะไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีมันดีอะไรแต่ว่า MDF เนี่ยมันมีเรื่องของรา
2: ใช่ค่ะ
1: คือถ้าเกิดว่าบ้านคุณเนี่ยมีความชื้นหรือว่าเป็นบ้านชั้นไหนชั้น1ติดพื้นเนี่ย
2: ใช่
1: แล้วมันมีความชื้นตามร่องกระเบื้องหรืออะไรก็ตามขึ้นมาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเป็นเชื้อราภายในเยอะมาก
2: ด้วยค่ะบางทีอาจจะเป็นแบบดอกเห็ดขึ้นมา
1: ก็น่ากลัวน่ากลัวทีเดียวนะเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกให้ใช้ถูกโซนไม่ได้บอกใช้ไม่ได้แต่ว่า
2: ให
1: ้ใช้ในโซนแห้ง
2: ใช่ค่ะอาจจะเป็นชั้นบนบ้าน
1: ถูกต้องก็เป็นเรื่องการเลือกใช้แต่ว่าอย่างที่พี่มีบอกว่า PVC มีเลือกเยอะแยะมากมายเลย
2: ใช่สีก็มีให้เลือกเยอะมากแล้วก็จริงๆตัว PVC เนี่ยมีขนาดให้ลูกค้าเลือกด้วย
1: อ๋อ
2: จะเป็นความ
1: บัวมันมีขนาดมาตรฐานเท่าไหร่ครับพี
2: ่ความสูงของบัวจะมี2นิ้วนะคะ3นิ้วแล้วก็ 3.8 นิ้วแล้วก็4นิ้ว
1: 4นิ้ว
2: ใช่ส่วนความหนาก็มีอีกนะม
1: ี
2: ความหนา8มิลค่ะหนึ่งเซนครึ่งแล้วก็2เซน
1: โอ้2เซนก็มีหนาๆนะ
2: ใช่ค่ะ
1: ส่วนใหญ่มาแบบเยอะเลยขอบเลย
2: ใช่ใช่ค่ะก็จะให้ความสวยงามตัดขอบเลยว่าอย่
1: าง
2: น
1: ั้นแต่ส่วนใหญ่ก็จะตัดขอบเทราเนาะ
2: ใช่
1: ไม่ได้แบบตัดเป็นเหลี่ยมๆตรงๆอย่าง
2: น
1: ี้
2: ใช่ตอนนี้เดี๋ยวนี้อาจจะแบบนิยมตัดแล้วก็ปิดหัวเพื่อซ่อนมุมบวกประมาณนั้นค่ะแล้วก็ในส่วนของสีก็แล้วแต่ว่าลูกค้าอาจจะเลือก1ตามความชอบ2อาจจะดูจากสีพื้นสีผนังหรือว่าสีวงกบประตูบ้าน
1: ครับ
2: ก็อาจจะเลือกแบบใกล้เคียงหรือตามชอบได้เลยค่ะ
1: โอเคซึ่งที่นี่เขามีให้เลือกเยอะแยะมากมายมาดูได้ครับ
2: ใช่แล้วค่ะ
1: โอเควันนี้เราจะใช้เป็นบัวอะไร
2: วันนี้ที่จะเลือกไปใช้เปลี่ยนที่บ้านคุณกุ้ง
1: ระ
2: ยองนะคะจะเป็นบัว PVC
1: PVC อย่างที่บอกมันมีอะไรนะทนทานใช่ไหมทนทานน้ำหนักก็ไม่ได้หนักเลย
2: ใช่ค่ะติดตั้งรวดเร็ว
1: ติดตั้งรวดเร็วตัดง่ายทำงานง่าย
2: สะดวกแล้วก็
3: ให้เลือก
2: โดนน้ำได้ผูกไม่กิน
1: โดนน้ำได้
2: ใช่
1: จ๋งว่ะ
3: มันก็จบแล้วล่ะในตัวของม
1: ัน ใช่ราคาเป็นไงอ่ะ
2: ราคาตอนนี้จริงๆถ้าในตัวของวัสดุรวมติดตั้งนะคะถ้าประมาณ2นิ้วก็อยู่ประมาณ150บาทต่อเมตร
1: เอ้ยเหรอ
2: ใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเป็น3นิ้วก็อยู่ประมาณ170 3.8 นิ้วก็ประมาณ190ประมาณนี้ค่ะส่วน4นิ้วก็ประมาณ200 200นิด
1: ๆตัวบัวเนี่ยเวลาติดตั้งคือเราเป็นการติดตั้งแบบแห้งเลย
2: ใช่ค่ะ
1: แห้งแล้วแห้งไม่มีการแบบมาเลอะเทอะแล้วก็คือตัวตะปูมันก็จบในตัวมันอ่ะ
2: ใช่แล้วค่ะ
1: โอเคแล้วก็ไม่ทำให้เขาเรียกอะไรไม่ทำให้ผนังเสียหายเข้าไปในเนื้อปูด้
2: วยค่ะจะเป็นแบบนั้นด้วยค่ะแล้วก็จริงๆการแก้ไขงานในอนาคตก็อาจจะง่ายด้วย
1: โอเคถ้าอย่างนั้นเราก็เอาของแล้วก็ไปจัดการบ้านคุณกุ้งกันดีกว่า
2: ได้ค่ะ
1: คุณผู้ชมหลายท่านอาจจะสงสัยว่าอุ๊ยบัวพื้นบัวผนังนี่เขาติดตั้งยังไง
2: ในกรณีของบ้านคุณกุ้งเราอาจจะต้องรื้อในส่วนของบัวผนังเดิมออกก่อนโดยการใช้คัตเตอร์กรีดมุมบนมุมล่างนะคะเพื่อไม่ให้สีผนังเนี่ยมันหลุดมาพร้อมกับตัวบัวที่เราจะมาจะรื้อออก
1: ไม่งั้นถ้าเกิดเราไปแซะออกกระ
2: แทกไปแล้วผนังจะสีเลยประมาณนั้นค่ะและจากนั้นก็อาจจะต้องดูว่าอันเก่าที่เขาติดตั้งไปมันติดตั้งด้วยวิธีการแบบไหนเราอาจจะต้องทำความสะอาดนิดหน่อยประมาณนี้ค่ะเสร็จทีนี้ในเรื่องของการติดตั้งตัวบัว PVC นะคะช่างเขาจะใช้ในเรื่องของตัวเครื่องตัดสับก็คือเครื่ององศา
1: โอเค
2: ค่ะก็วัดชิ้นงานมาแล้วก็ตัดเข้ามุมเข้าเท่า45องศาหลังจากนั้นก็อาจจะใช้ในส่วนของวัสดุในการแบบติดตั้งเข้าชิ้นงานอีกทีก็คือพวกอาจจะเป็นตะปูกาวตะปู
1: ตอนนี้กาวตะปู
2: ใช่ค่ะแต่ถ้าสมัยก่อนก็อาจจะใช้พวกกาวลาเท็กกาวคิวหรือกาวยางอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันอาจจะใช้กาวตะปูในการติดตั้งแล้วก็ใช้ตัวกาวร้อนช่วยประยุงตัวชิ้นงานเสร็จแล้วก็อาจจะทำความสะอาดแล้วก็เก็บชิ้นงานด้วยอะคริลิกซีแลนซึ่งอาจจะเป็นสีใกล้เคียงพื้นใกล้เคียงผนังก็ดูดล้างหน้างานอีกทีประมาณนี้

0: ตีเป็นโค้งอย่างนี้เลยนะ
1: ตีเป็นโค้งเราเสริมขึ้นไปเพื่อป้องกันเรื่องความชื้นจากพื้นแล้วก็น้ำ
0: โอ้นี่เทสทาเรียบร้อย
1: เรียบร้อยครับ
2: ทาเครื่องแล้ว
1: เรียบร้อยครับเดี๋ยวค่อยขยับเอา

0: มันก็จะมีเฟอร์นิเจอร์ของพี่บางชิ้นมันแช่น้ํามันก็เกิดการบวมน้ําพี่ก็เลยอยากให้แก้ไขให้นิดนึงมีการเปลี่ยนฐานให้พี่เนาะมันจะได้แข็งแรงขึ้นแล้วก็จะมีเคาน์เตอร์ชงกาแฟค่ะอยากจะให้เพิ่มฐานให้สูงกว่าเดิมอีกนิดนึงจะได้เวลาน้ําท่วมพี่จะได้ไม่ต้องยกขนของอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: หลังจากปัญหาเรื่องของบัวฟื้นผ่านไปนะครับเราก็จะมากันถึงเรื่องของเฟอร์นิเจอร์กันบ้างซึ่งเฟอร์นิเจอร์ก็ได้ผลกระทบจากน้ำท่วมเหมือนกัน
2: เยอะ
1: ใช่ไหมครับคุณธนศักดิ์ครับ
2: เยอะเลยครับถ้าเฟอร์นิเจอร์พวกไม้จริงก็มี
1: แต่คุณก็มาอยู่ระยองด้วยเหมือนกัน
2: ครับผม
1: มาอยู่หลายวันแล้ว
2: อุ้ยหลายวันแล้ว
1: มาอยู่หน้าบ้านเลย
3: มาอยู่ก่อนเราอีกนะคะนี่เตรียมอะไรเธอทำอะไรเต็มไปหมดเลย
2: ไม้ทำเสือเดี๋ยวอยู่หลายวันเสียงแห้งไม้
3: เขาไม่พี่กินน้ำ
2: มันร้อนพี่ไม่ได้กิน
1: ประมาณนั้นยังไงมันคือยังไง
2: ไม้พวกนี้จะทำเสริมขาพวกเฟอร์นิเจอร์พวกตู้ชั้นโชว์อะไรพวกนี้
1: เสริมขาหรือว่าเราจะยกเฟอร์นิเจอร์เหล่านั้นไว้บนนี้เหรอ
2: ใช่ครับจากของเดิมที่ขามันชำรุดจากน้ำท่วมมันเป็นไม้พวกไม้ MDF ที่กุผิววิเนีย
4: เนี่ย MDF อีกแล้วนะ
2: เพราะว่าเขาข้างบนมันไม่เสื่
1: อม
2: ด้านล่างที่เจอน้ำเจออะไร
1: มันยุ่ย
2: ถูกต้อง
1: คืออย่างนี้มาพูดเรื่อง MDF กันมาเยอะนะฮะคือหลายๆคนอาจจะคิดว่าเรามาทำ MDF ดูเป็นตัวร้ายหรือเปล่า
2: ไม่
1: ดูแบบว่าเป็นอะไรที่แบบว่าไม่น่าใช้หรือเปล่า
2: อ
1: ันนี้เรียนตามตรงว่าใช้ได้นะครับแล้วก็ในโซนที่เหมาะสมในโซนที่เหมาะสมหมายถึงอะไร MDF เนี่ยมันคือ medium density fiber นะครับมันคือเส้นใยที่อัดด้วยกาวแล้วก็ความดันนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่เหมาะหรอกครับกับการที่มาใช้ในโซนที่มีความชื้น
2: หรือที่
1: กระดาษนะ
2: ใช่ครับ
3: มาเป็นฐานมารับ
2: เป็นกระดาษเศษไม้อะไรพวกน
3: ี้
1: ลาขึ้นนะอันนี้ถึงไม่ยุ่ยก็ลาขึ้นลาขึ้นเกิดอะไรขึ้นบ้างพวกระบบทางเหนือใจเราสุขภาพเราทำยังไงอยู่ในห้องใช่ไหมอากาศวนเวียนไปหาหมอแกจะไปหาหมอโอ้โหแนะนำคุณผู้ชมอยู่
3: ทำยังไงเอ้า
1: ไปหาหมอลาขึ้นไปหาหมอไม่ได้แต่ระบบทางเหนือใจจะต้องไปหาหมอเลยนะครับเพราะฉะนั้นMDF ใช้ได้แต่ว่าต้องใช้ในโซนที่เหมาะสมนะครับอย่างเฟอร์นิเจอร์ที่เป็น MDF ก็ต้องเลือกใช้ในโซนที่แบบเป็นชั้นบนหรืออะไรก็ตามที
3: ่
1: อาจจะเรียกว่าไม่ค่อยสัมผัสความชื้นโดยตรงสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็หลีกเลี่ยงยากเพราะฉะนั้นอันนี้ที่เราใช้เป็นไม้จริง
2: ไม้จริงครับเราจะเปลี่ยนฐานล่างมันเลยช
1: ิ้
2: นที่ชำรุดเราก็จะเปลี่ยนตัวนี้ออกก็จะมีอยู่ประมาณ3ชิ้นเพราะนอกนั้นเฟอร์นิเจอร์ส่วนมากของที่บ้านหลังเนี้ยเขาเป็นไม้จริงเลยก็ซึ่งเจอน้ำท่วมเหมือนกันแต่ปัญหาตรงนั้นทำความสะอาดได้
1: ครับโอเคก็คือเรียกว่าในพื้นที่พื้นผิวจะมีการเลอะเทอะมีลงลาดำแล้วก็ค่อยขัดออก
2: ขัดออกได้
1: ขัดออกใสออกให้ได้เนื้อไม้แล้วก็
3: ทาสีใหม่ให้มันเหมือนเดิม
1: รักษาเนื้อไม้ให้เรียบร้อย
2: ใช่เราก็จ
1: ะมีขาใหม่
2: เรา
1: จะรูปแบบเป็นไงฮะรูปแบบ
2: ก็ขาฐานเดิมเราจะประกอบขึ้นมาสี่เหลี่ยมแล้วก็เข้ารูปตามฐานเดิมทั้งหมดเลย
1: ก็คือเอารูปเฟอร์นิเจอร์มาดูเลยแต่ละที่ว่าฐานเดิมเป็นยังไง
2: ฐานเดิมเป็นยังไงแล้วก็วัดขนาดเท่านั้นแล้วก็ประกอบแบบฐานขึ้นมาแล้วก็จับยึดด้วยสกรูแล้วก็
3: แทนที่ไปเลย
2: ใช่ครับป้องกันแล้วเผื่อเวลาเขาต้องใช้งานอยู่เยอะเพราะเขาวางของไว้เยอะมาก
1: วางของเยอะมากซะด้วย
3: ต้องแข็งแรง
1: แล้วเรายกขึ้นทำไงฮะ
2: เราก็จะยก
1: เฟอร์นิเจอร์ขึ้น
2: เฟอร์นิเจอร์เก่ายกออกมาแล้วก็ดูแล้วก็จะตัด
1: อ๋อคือเราต้องเอาเฟอร์นิเจอร์เอาของออกจากตู้แหละ
2: ใช่ครับต้องเอาของออก
1: ถูกไหม
2: ใช่ครับ
1: อ๋อแล้วก็มาทำใหม่ซะ
2: ใช่ครับ
1: โอเคกี่ตัวนะฮะ
2: สามชิ้น
1: ฮะก็เป็นสาเหตุที่ทำไมพี่สาต้องมาค้างคืนที่นี่ก็คือกว่าจะยกกว่าจะอะไรคือหรือของ
2: เอาเรื่องอยู่เหมือนกัน
1: สุดยอดเลยนะฮะทั้งหมดจะมากก็ทำสิ่งนี้เพื่อคุณได
4: ้
1: สุดยอดไปเลยนะฮะโอเคแล้วอย่างนี้มันก็คือเป็นฐานสี่เหลี่ยม
2: เป็นฐานสี่เหลี่ยมเดี๋ยวประกอบไม้ด้วยยึดด้วยสกรูเนี่ยไม้พวกนี้
1: ไม้ประสาน
2: ไม้ประสาน
1: ก็สุดทิศของเรา
2: ใช่ครับสุดทิศเลย
1: แล้วราคาไม่แพง
2: ราคาไม่แพง
1: ใช้ตลอด
3: ใช่
2: แล้วเราเชื่อเรื่องความแข็งแรงเราใช้ความหนาของไม้มันก็โอเคใช
3: ้
2: ได้ไม่ได้ใช้แบบบางๆ10มิล12ม
1: ิลก็คือตัวขามันหนาพอที่เป็นโครงสร้างในตัวมันเองอยู่แล้ว
2: ใช่ครับ
1: ส่วนแล้วตัวนี้ฮะที่เจาะยึดเนี่ย
2: ตัวนี้ยึดสกรูด้านนี
1: ้สกรูเลย
2: ใช่ครับสกรูยึดไปเลยเพราะว่าเราจะไม่ปืนลมพวกนี้ยิงแล้วไม่ค่อยแข็งแรง
1: โอเค
2: ตะกูหรือว่าตอกริมตอกเดือยจะแข็งแรง
1: ปืนยิงตะปูลมเนี่ยปกติใช้สำหรับพวกแบบตกแต่งผิวงานที่ไม่ต้องรับแรงรับน้ำหนักมากไม่ได้เครื่องย้ายบ่อยไม่ได้มีการเลื่อนนู่นนี่แต่ถ้าเป็นเลื่อนแบบนี
2: ้
1: ยังไงก็ต้องสกรูเพราะมันแข็งแรงกว่า
2: แข็งแรงครับ
1: นะครับมีกระโครงสร้างไปเลยอ่ะโอเคลุยครับ

0: มาดูขาแต่ละตัวจะยังไงพี่โอ้นี่คือเดี๋ยว
1: นะฮะ
0: อันนี้คือพี่ออกมาเหรอ
2: พี่ถอดจากตัวพื้นฐานขาตู้โชว์ตัวเดิม
0: อ๋อนี่คือตู้เดิม

0: ิมนี่ขาตู้เดิม
1: ขาตู้เดิมเพราะว่าเราไม่ได้เสริมแบบเหมือนแบบขาพวกเคาน์เตอร์พวกอะไรเพราะว่าตัวเนี้ยเค้ามีขาสแตนเลสอยู่แล้วก็ถอดจากของเดิมมาซึ่งของเดิมมันเป็นไม้ชันอ้อยโหหนักกว่า MDF อีก
0: คือมันคือแน่นอนยุ่ยแน่นอน
1: ยุ่ยเลยเปลือกชิ้นเลย
2: เหมือนกระดาษดีๆนี่
0: ใช่คือกระดาษ
1: ก็เลยไปรื้อเปลี่ยนเป็นไม้แผ่นเต็มๆให้
0: อ่ะโอเค
1: หนักตู้ได้สบาย
0: ก็เรียกว่าอันนี้แข็งแรงแน่นอนนะครับแล้วก็ไม่น่าจะผุง่ายๆ
1: ไม่ครับเรื่องความชื้นเรื่องอะไรรับได้สบาย
0: แน่นอนเลยนี่คือเรื่องของขาตู
1: ้
0: และไอขาเคาน์เตอร์อะไรเงี้ยพี่เตรียมไว้ฮะ
1: เตรียมไปแล้วครับนี่ไงขาเคาน์เตอร์
0: อ๋อเราตีเป็นโครงอย่างนี้เลยนะ
1: ตีเป็นโครงเราเสริมขึ้นไปเพื่อป้องกันเรื่องความชื้นจากพื้นแล้วก็น้ำ
0: โอเคโอ้นี่เททาเรียบร้อย
1: เรียบร้อยครับ
2: ทาเรียบแล้ว
1: เรียบร้อยครับนี่เลยตัวนี
2: ้เก็บน้ำเคาน์เตอร
0: ์กี่เซนนะนี
1: ่10เซน
0: โอ้ก็เยอะนะ
1: เยอะครับเสริมมา10เซนแต่ว่าสูงมากกว่านี้เคาน์เตอร์มันใช้งานยาก
0: มันใช้ไม่ได้ต้องปีน
1: ใช่แล้วต้องปีน
0: เ
2: พราะบาร์ที่เขามีตอนนี้มันคือบาร์แบบสูงแล้วมันไม่ใช่บาร์แบบโป๊ะอย่างน
0: ี้
2: ถ
0: ้
2: าสูงกว่านี้ก็คือต้อง
0: เสริมกว่านี้ก็ไม่ไหวแล้ว
1: ใช่เสริมตัวนี้ก็เป็นตู้โชว์ชั้นทีวี
2: เป็นตู้โชว์
1: ธรรมดา
0: ตู้โซ
2: ตู้โชว์
1: ตัวนี้ก็ยกให้พ้นความชื้นจากพื้นและเรื่องน้ำท่วมด้วย
0: โอ้โหเ
1: ขาต้องการอย่างนั้น
0: เป็นเซตเดียวกันนะก็เรียกว่าทำทีเดียวเลย
1: ใช่ครับ
0: เรื่องราวของการเสริมเฟอร์นิเจอร์ให้สูงขึ้นนะฮะหลายท่านอาจจะแบบอุ้ยทำยังไงมันทำได้เหรอทำได้นะครับ
1: ได้
0: แล้วก็ต้องดูวัสดุที่เป็นพื้นของตัวเฟอร์นิเจอร์เดิมด้วย
1: ใช่อ
0: ย่างที่พี่สาบอกว่าบางอันมันชานอ้อยอย่างเงี้ย
1: โอ้โหเนี่ยตัวนี้ต้องเปลี่ยนเลย
0: เ
1: นี่ยไอ้ตัวหลัก
0: ที่บอกว่ามันไม่ใช่ไม่ดีแต่ว่าพื้นที่
2: มันต้องใช้งานให้ถูกใช้งานให้เหมาะกับมัน
0: ถูกต้องถูกต้องแล้วความแข็งแรงอันนี้แข็งแรงกว่าแน่นอนเพราะว่าเป็นไม้จริงเป็นไม้ประสานจริงแต่ว่าเป็นไม้จริงนะฮะก็เรียกว่าอายุการใช้งานน่าจะนานกว่าทนทาน
1: ใช่ครับ
0: นะครับต่อไปก็คือการติดตั้งแล้วเราจะเอาไปติดตั้งในพื้นที่แล้วนะครับไปดูดีกว่าครับ

0: เดี๋ยวค่อยขยับเอา
1: ของพี่สาวต้องเดิน
0: นะเดินนะ
1: นิดเดียวนิดเดียวหนึ่งเซนสองเซนโอเคพอแล้วพ
0: ี่ไปลองไปเดี๋ยว
1: ได
0: ้ป่ะสไลด์ทำ
1: ได
0: ้เอาเสมอเลยนะเอาขอบเสมอนะ

0: เรียบร้อยนะฮะสำหรับภารกิจช่างประจำบ้านวันนี้นะครับทั้งเรื่องของการเปลี่ยนบัวใหม่หมดเลยนะฮะ
1: สะอาดเรียบร้อยเนียนกริบเลย
0: จากบัวที่เป็น MDF เป็นอะไรเงี้ยก็คือมีความชื้นไม่ได้แล้วต้องเป็น PVC นะครับก็จริงๆบัวมีหลายวัสดุมากก็เลือกใช้ให้ถูกต้องกับพื้นที่และความต้องการของคุณรวมถึงงบประมาณด้วย
1: ใช่แล้ว
0: มีหลายความหนามีหลายความกว้างด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของเฟอร์นิเจอร์ยังไง
1: นี่ค่ะเราก็มีการยกระดับขึ้นมาแล้วนะเผื่อว่าน้ำท่วมครั้งหน้าอะไรก็จะได้ไม่ต้องกังวลแล้วนะคะวัสดุก็แข็งแรงทนทาน
0: ใช่นี่ยกขึ้นมาแต่ยกมาไม่เยอะมาก
1: เพราะว่ายังใช้งานได้อยู
0: ่ถูกต้องถ้ายกเยอะกว่านี้เนี่ยก็ต้องยืนรับประทานกันดี
1: แล้ว
0: นี่แล้วนะฮะไม่ได้นะฮะก็ยกขึ้นมาพอประมาณ10เซนนะกำลังดีกำลังใช้งานเลยแล้วก็เป็นวัสดุที่เรียกว่าน่าจะทนต่อน้ำท่วมได้ดีกว่า
1: ใช่แล้วก็รับแรงได้เป็นโครงสร้างได้นะคะนี่ก็พี่สาจัดการในเร
0: ื่องการให้ทั้งหมดเลยนะครับโอเคถ้าเกิดว่าใครที่มีปัญหาแบบนี้นะฮะหรือว่ามีปัญหาอย่างอื่นที่อยากจะให้เราไปลองช่วยแก้ปัญหาดูก็สามารถส่งเรื่องมาได้ในเพจ
1: ใช่คำว่าลองช่วย
0: ลองช่วย
1: ลองดู
0: บางทีไปหน้างานบางทีเราอาจจะแก้ไม่ได้ก็ได้เพราะว่า
1: ใช่มันก็ต้องมันมีดีเทลยิบย่อยเยอะแยะปัญหามันไม่ได้แก้ง่ายๆนะนี่เราต้องใช้ช่างผู้เชี่ยวชาญ
0: ถ้าเกิดเขาร
1: ายการเราต้องกี่ปี
0: ถ้าเกิดไปบ้านเขาเงี้ยแล้วบ้านเขาผนังร้าวตั้งแต่ชั้น2มาชั้น1คุณจะช่วยเขาได้ยังไง
1: ทุบค่ะ
0: เอออ
1: ะไรอย
0: ่
1: างง
0: ี้
1: ใช่ใช่ถูกต้อง
0: ขอความกรุณา
1: ส่งเข้ามา
0: เออส่งเข้ามาดีกว่านะครับโอเควันนี้ผมกับนางทิพย์ลาก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหานี้ปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจเฟซบุ๊กช่างประจำบ้านติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางอารินทีวี HD ช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน
2: อารินทีวี
3: วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็

0: ลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
1: รู้หรือไม่การฟ้องคดีปกครองที่มีผู้เดือดร้อนเสียหายหรือผู้ฟ้องคดีหลายคนซึ่งแต่ละคนจะฟ้องคดีด้วยเหตุอย่างเดียวกันผู้ฟ้องคดีทุกคนอาจจะยื่นคำฟ้องร่วมกันเป็นฉบับเดียวก็ได้โดยลงชื่อผู้ฟ้องคดีทุกคนท้ายคำฟ้องหรือผู้ฟ้องคดีทุกคนจะมอบหมายให้ผู้ฟ้องคดีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้แทนของผู้ฟ้องคดีทุกคนในการดำเนินคดีต่อไปก็ได้โดยต้องระบุชื่อของผู้แทนคนนั้นไว้ในคำฟ้องและไม่ต้องทำใบมอบอำนาจหรือใบมอบฉันทะแยกต่างหากข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
0: คดีที่ยื่นฟ้องทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ตอน e-litigation รวดเร็วแม่นยำแจ้งเตือนทุกขั้นตอนในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันศาลปกครองได้พัฒนาระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-litigation portal เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสในกระบวนการยุติธรรมระบบนี้ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยรองรับการใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาทั้งยังช่วยลดภาระการเดินทางและลดขั้นตอนที่ยุ่งยากหนึ่งในตัวอย่างที่สะท้อนถึงประโยชน์ของระบบ e-litigation คือคดีระหว่างเจ้าของบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอาคารขององค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นฟ้องคดีและยื่นคำขอวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาต่อศาลปกครองได้อย่างง่ายดายผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์โดยระบบนี้ช่วยให้การยื่นเอกสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำเพราะมีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติในทุกขั้นตอนคดีนี้เริ่มต้นจากการก่อสร้างอาคารสูง5ชั้นขององค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งอยู่ใกล้กับบ้านพักอาศัยของผู้ฟ้องคดีในชุมชนแห่งหนึ่งการก่อสร้างทำให้เกิดเสียงดังฝุ่นละอองและแรงสั่นสะเทือนส่งผลให้บ้านของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายและชุมชนโดยรอบได้รับผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตผู้ฟ้องคดีทำหนังสือร้องเรียนไปยังนายกอบต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขความเดือดร้อนจึงยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผ่านระบบ e-litigation เพียงแค่กรอกข้อมูลในระบบและแนบเอกสารหลักฐานระบบช่วยประมวลผลคำฟ้องให้อัตโนมัติทั้งยังสามารถติดตามสถานะของคดีและรับการแจ้งเตือนผ่านอีเมลได้นอกจากนั้นผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอให้ศาลกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาโดยร้องขอให้ระงับการก่อสร้างไว้ชั่วคราวจนกว่าศาลจะพิจารณาคดีเสร็จสิ้นพร้อมทั้งขอให้มีมาตรการควบคุมการก่อสร้างเช่น

การจำกัดเวลาทำงานและการลดผลกระทบจากฝุ่นและเสียงหลังจากคู่กรณีทั้งสองฝ่ายได้ทำหนังสือชี้แจงประเด็นต่างๆเกี่ยวกับข้อพิพาทดังกล่าวผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์และศาลได้รวบรวมข้อเท็จจริงเพียงพอต่อการพิจารณาคดีแล้วศาลวินิจฉัยว่ากรณีข้ออ้างเรื่องแบบก่อสร้างอาคารไม่ถูกต้องตามกฎหมายนั้นเป็นกรณีที่ศาลจะได้วินิจฉัยในประเด็นเนื้อหาของคดีต่อไปจึงยังไม่มีเหตุเพียงพอที่จะสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีระงับการก่อสร้างอาคารจนกว่าจะมีการพิจารณาคดีข้อเท็จจริงจนเป็นที่สุดในส่วนของมาตรการควบคุมการก่อสร้างนั้นศาลเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีมีได้ดำเนินการอย่างเคร่งครัดจึงได้กำหนดมาตรการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ชุมชนในระหว่างที่คดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติตามมาตรการเกี่ยวกับวันเวลาในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดเช่นให้ทำการก่อสร้างได้เฉพาะวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาและในการนำวัสดุเข้ามายังสถานที่ก่อสร้างให้กระทำได้เฉพาะช่วงเวลากลางวันระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-litigation portal ของศาลปกครองทำให้เห็นว่าเทคโนโลยีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรมได้จริงทั้งผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีต่างได้รับประโยชน์จากระบบนี้เพราะการยื่นฟ้องคดีเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสเพียงคลิกเข้ามาที่เว็บไซต์ศาลปกครองและเริ่มต้นก้าวแรกสู่กระบวนการยุติธรรมที่ง่ายกว่าที่เคยอยู่บ้านก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิก

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการกฎหมายเพื่อประชาชนช่วงบัลลังก์คุณธรรมเปิดประตูดูศาลผ่านบัลลังก์คุณธรรมมสธ.ในวันนี้เราก็ยังคงอยู่กันที่ศาลเยาวชนและครอบครัวครับจากคราวที่แล้วที่เรามีการพูดถึงกันเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการพิเศษต่างๆเราก็คงได้ทราบแล้วนะครับว่าในกระบวนการที่จะดำเนินการเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นผู้กระทำความผิดนั้นเนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องใช้มาตรการเฉพาะนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยก็คือจะต้องเน้นในเรื่องของการแก้ไขบำบัดและฟื้นฟูซึ่งเราได้เคยพูดกันไปแล้วในตอนที่แล้วนะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้ลงไปในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกิจกรรมที่เรียกว่าการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นผู้กระทำความผิดและวันนี้ครับผู้ที่จะมาให้รายละเอียดและข้อมูลก็ยังเป็นบุคคลท่านเดิมนะครับนั่นก็คือคุณเนตินันท์สุขชุมนิติกรโครงการสนับสนุนการบังคับคดีประกันกลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมวันนี้เราก็คงจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมที่เราค้างกันไว้เมื่อคราวที่แล้วนะฮะว่าเราก็ยังไม่ได้คุยกันในเรื่องของรายละเอียดเราก็เลยจะเก็บมาพูดกันในวันนี้ว่าในลักษณะของกิจกรรมที่พูดว่าการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเนี่ยมันมีกิจกรรมประเภทไหนบ้างครับ
1: ครับผมสำหรับกิจกรรมนะครับกิจกรรมเนี่ยที่มาของกิจกรรมเนี่ยเริ่มจากการที่ศาลใช้มาตรการ100ตามมาตรา132
0: ของพระราชบัญญัติที่ว่าได้เรื่องของอะไรนะพระราชบัญญัติ
1: ศาลเยาวชน
0: และครอบครัว
1: ครับซึ่งในมาตราดังกล่าวเนี่ยได้ให้อำนาจว่าศาลจะต้องจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูซึ่งจะต้องมีกิจกรรมที่เป็นไปในการส่งเสริมสถาบันครอบครัวความสำคัญความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดานะครับแล้วก็รวมทั้งการแก้ไขการให้ความรู้การให้โอกาสการให้หนทางกับเด็กไปเพื่อเป็นการส่งเสริมฟื้นฟูให้เขากลับมาสู่สังคมได้อย่างเต็มภาคภูมินะครับซึ่งโดยศาลเยาวชนนะครับโดยทุกๆกิจกรรมที่จะได้นำเสนอเนี่ยได้ผ่านการคิดแล้วก็กั่นกรองโดยศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
0: ครับ
1: ซึ่งกิจกรรมพวกนี้มันเป็นกิจกรรมที่ไม่ว่าท่านจะไป
0: ศาลไหน
1: ใช่
0: ก็เป็นรูปแบบเดียวกัน
1: ถูกต้อง
0: เป็นกิจกรรมกลาง
1: ใช่กิจกรรมในชื่อเดียวกันแต่ว่าก็ได้ผ่านการคิดวิเคราะห์มาแล้วทีนี้กิจกรรมแรกนะครับซึ่งจะขอแนะนำก็คือก็จะมีกิจกรรมต้นกล้าความดีฟื้นฟูจิตใจด้วยธรรมะนะครับชื่อนี้เราก็จะเห็นแล้วว่าเป็นการนำธรรมะเข้ามาเพื่อให้เด็กช่วยธรรมะช่วยขัดเกลาจิตใจของเขาซึ่งกิจกรรมตัวนี้ก็จะดำเนินโดยคณะผู้พิพากษาสมทบของศาลนั้นๆซึ่งจะเป็นการทำกิจกรรมให้เด็กสวดมนต์รวมทั้งการให้เด็กพูดว่าสมมติการสมมติเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งขึ้นมาเนี่ยให้เขาวิพากษ์วิจารณ์ว่าเหตุการณ์นี้มันถูกมันผิดมันถูกบางครั้งมันอาจจะถูกตามทั่วไปแต่มันก็ผิดทางหลักศาสนาหรือบางครั้งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเด็กๆก็จะได้คิดซึ่งเป็นการกระตุ้นให้เขาคิดขึ้นมารวมทั้งกิจกรรมที่เด็กจะต้องทำกับคุณพ่อคุณแม่เขาอาทิเช่นเด็กบางคนนะครับหลงผิดก็ได้กระทำความผิดไปก็มีความรู้สึกลึกๆในใจนะครับว่าตัวเองผิดแต่ก็ไม่ได้มีโอกาสขอขมาคุณพ่อคุณแม
0: ่
1: เราก็เปิดโอกาสให้เด็กได้เขียนความรู้สึกบอกเล่าความในใจบอกรักบางคนอยู่กันทุกวันไม่บอกรัก
0: กิจกรรมเปิดใจกัน
1: ใช่แล้วก็เราก็จะพยายามปรับทางคุณพ่อคุณแม่ด้วยว่าต้องให้อภัยลูกนะเพราะว่าเนี่ยเข้ากิจกรรมนี้ลูกมันจะมีกิจกรรมที่ให้เด็กล้างเท้าล้างเท้าคุณพ่อคุณแม่เอาเกลือขัดเท้าคุณพ่อคุณแม่กราบเอาหน้าผากไปที่เท้าคุณพ่อคุณแม่เพราะว่านั่นคือที่สุดถามว่านั่นคือที่สุดแล้วก็ให้เด็กเก็บผ้านั้นไว้เป็นขวัญกำลังใจว่าเนี่ยต่อไปฉันจะเป็นคนใหม่ต่อไปฉันจะเป็นคนดี ฉันได้ขอโทษคนที่ให้กำเนิดฉันมาเนี่ยครับซึ่งผมว่าทุกๆครั้งที่เข้ากิจกรรมนี้มันขนลุกนะนี่ขนาดผมเล่าผมยังขนลุกเลยนะครับว่าเออทำให้เด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวก็คือกิจกรรมแรกครับผมแล้วก็กิจกรรมต่อไปก็จะเป็นกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ดังกล่าวเนี่ยจะเป็นกิจกรรมที่มีโปรแกรมที่แบ่งเป็น2ช่วง
0: ครับ
1: เหมือนกับต้นเดือนกับปลายเดือนกิจกรรมเนี่ยช่วงต้นเดือนเนี่ยเราก็จะให้ทางด้านผู้ปกครอง2ท่านเนี่ยมาอย่างเดียวหลายละ2ท่านมาเพื่อที่ทางศาลเนี่ยผู้พิพากษาสมทบรวมกับนักจิตวิทยาของศาลนะครับก็จะช่วยกันว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าบางครั้งการที่เอาคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกมาประจันหน้ากันการที่จะจี้ให้เขาพูดในสิ่งที่เขากลัวว่าเขาพูดออกไปแล้วลูกจะรับไม่ได้เนี่ยเราก็จะได้ตัดปัญหาตัวนี้เราก็ให้พ่อแม่ว่าเออเรามาเปิดอกคุยว่าลูกมีพฤติกรรมยังไงแล้วเราก็จะมานั่งล้อมวงคุยกันว่าลูกท่านคนนี้เป็นยังไงแล้วเขามีวิธีปฏิบัติกับลูกเขายังไงหรือว่าลูกคนนี้ยังไงแล้วเขาปฏิบัติยังไงแล้วเราก็จะได้แชร์กันว่าอ๋อคนนี้ที่ทำเนี่ยเขาทำผิดนะแต่ว่าคนนี้ที่ทำถูกแต่ว่าอาจจะได้ผลกับลูกเขาแต่เราก็เอามาแชร์กันว่า
0: วิธีการมันอาจจะไม่เหมือนกันแต่ก็ได้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
1: ทีนี้อีกกิจกรรมนึงนะครับอันนี้เป็นการที่ว่าถ้าเด็กท่านไหนนะเด็กหรือเยาวชนนะครับ

0: ประสงค์ที่จะบรรพชาสามเณรนะครับเราก็จะติดต่อกับทางวัดไว้แล้วล่ะครับก็จะมีเป็นรุ่นปีหนึ่งก็จะมีอยู่ประมาณสัก2รุ่นนะครับซึ่งเด็กเหล่านี้ก็จะได้บรรพชาเป็นสามเณรตามพระพุทธศาสนานะครับซึ่งเขาก็จะได้รับการอบรมจากท่านเจ้าอาวาสซึ่งเราก็ไม่ได้จำกัดว่าปีนี้ต้องวัดนี้คือหลายๆที่มีความพร้อมในการที่จะอบรมเด็ก
1: แล้วในเรื่องของงบประมาณนะครับจะได้มาจากไหน
0: ก็ในงบประมาณส่วนหนึ่งนะครับก็จะมาจากศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเขาก็จะจัดสรรงบประมาณนี้เพื่อจัดทำกิจกรรมรวมถึงทางด้านคณะผู้พิพากษาสมทบซึ่งเป็นผู้ที่มีความพร้อมแล้วก็มีความเสียสละท่านก็จะมาช่วยในส่วนนี้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการลงแรงหรือว่าการสนับสนุนพวกของใช้ต่างๆก็เป็นท่านก็ให้การช่วยเหลือเป็นอย่างดีครับผ
1: ม
0: ทีนี้กิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งซึ่งเป็นกิจกรรมที่เด็กบางคนมันเคยมีนะครับสมัยก่อนเด็กแว้นเด็กแว้นทีนี้ถูกดำเนินคดีเป็นจำนวนมากทีนี้เราก็คิดว่ากิจกรรมไหนถ้าเกิดเรามาทำกิจกรรม40 50คนแล้วเป็นเด็กแว้นทั้งหมดเราจะเอาอยู่มั้ยหรือว่าเราต้องการที่จะให้ได้รับการขัดเกลาโดยใช้การเข้าระเบียบวินัยก็เลยเป็นที่มาของโครงการครอบครัวอุ่นใจนะครับครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืนซึ่งก็คือการให้เด็กๆเนี่ยไปเข้าค่ายนะครับค่ายทหารก็อาจจะเป็นหลายๆที่เพราะว่ามันจะมีทั้งค่ายทหารหรือค่ายของตชด.หรือแล้วแต่พื้นที่ที่มีพร้อมซึ่งแล้วก็อาศัยความสมัครใจของเด็กๆนะครับเขาก็จะได้รับประโยชน์ด้วยก็เป็นกิจกรรมที่ให้ทางด้านหน่วยงานเหล่านี้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างระเบียบวินัยทำให้เขาได้รู้ว่าการที่พ่อแม่ดูแลเขาเนี่ยให้เขาตื่นกี่โมงก็ได้อะไรอย่างเงี้ย
1: แต่พอถึงเวลาที่จะมีระเบียบวินัยมากขึ้น
0: ใช่มีกรอบว่าคุณต้องตื่นตรงนี้นะคุณต้องทำอย่างนี้นะคุณต้องอยู่ในระเบียบในวินัยคุณมีเพื่อนนะต่อให้เพื่อนคุณไม่ดีแต่ว่ายังไงระเบียบก็ต้องคุมพวกคุณให้อยู่อย่างเงี้ยซึ่งว่าได้ประโยชน์มากครับเด็กๆหลายๆคนพอจบค่ายเนี่ยจะ7 วัน
1: ครับ
0: หรือว่าอาจจะหลายวันตามงบประมาณเด็กๆชอบหลายๆคนจะอยากเป็นทหารหรืออยากเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะสร้างแรงบันดาลใจให้เขาได้ด้วย
1: ก็เรียกว่าให้รู้จักการมีระเบียบวินัยกับชีวิตบ้างนะคร
0: ับ
1: ไม่ใช่ว่าทำอะไรตามแต่ใจตัวเองแล้วก็ไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเขานะครับ
0: ใช่ครับผม
1: และนอกจากนี้เนี่ยอยากจะทราบเกี่ยวกับเรื่องของผลที่ได้จากการทำกิจกรรมเกี่ยวกับการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเนี่ยฮะที่ปฏิบัติตามแผนต่างๆเนี่ยมันจะนำไปสู่กับกระบวนการอะไรต่อไปไหมครับหลังจากที่เขาเสร็จกระบวนการพวกนี้เรียบร้อยแล้ว
0: ครับผมซึ่งแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูนะครับก็จะประกอบด้วยกิจกรรมอย่างที่เราได้เล่ากันมาพร้อมกับการที่เด็กต้องมารายงานตัวเป็นจำนวน3เดือนครั้งส่วนมากจะประมาณนี
1: ้
0: ในรอบระยะเวลา1ปีก็จะเป็น4ครั้งต่อปีนะครับแล้วก็รวมทั้งการนำผลการเรียนมาแสดงหรือแม้แต่กระทั่งการกำหนดในแผนว่าให้ชำระค่าเสียหายเป็นจำนวนเท่าไหร่ต่อเดือ นนะครับซึ่งเมื่อเขาปฏิบัติครบถ้วนทั้งหมดเนี่ยศาลก็จะนัดฟังผลแล้วก็จะมีคำสั่งยุติคดีก็จะนำไปสู่การที่ส่งผลของการยุติคดีดังกล่าวนะครับไปลบประวัติการกระทำความผิดแต่เราอาจจะคิดว่ามันจบแล้วนะครับแต่จริงๆกระบวนการหลังจากนั้นทางศาลเยาวชนมีการติดตามผลนะครับโดยการที่เราได้ประสานความร่วมมือนะครับไปกับหน่วยงานทางปกครองในพื้นที่ที่เด็กอยู
1: ่
0: อาทิเช่นกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับว่าหลังจากที่เด็กยุติคดีไปแล้วเนี่ย1ปีนะครับจะมีการส่งจดหมายเนี่ยไปให้ทางผู้นำชุมชนนะครับแจ้งกลับมาว่าเด็กเป็นอย่างไร
1: ครับ
0: เพื่อเป็นการที่ว่าไม่ใช่ว่าเราต้องการที่จะหันเหเขาออกไปว่าโอ้ให้ออกไปไม่ใช่นะครับเรายังเป็นห่วงเป็นใยลูกหลานท่านแล้วก็เป้าประสงค์เราอยากให้ลูกท่านกลับไปอยู่ได้โดยอย่างปกติสุขสังคมเป็นปกติสุขครับประมาณนั้น
1: ครับผมและนั่นทั้งหมดเลยก็คือเรื่องของบทบาทและหน้าที่นะครับของศาลเยาวชนและครอบครัวที่มีบทบาทอย่างยิ่งนะครับในเรื่องของการมุ่งที่จะแก้ไขฟื้นฟูตัวผู้ที่กระทำความผิดและก็รวมถึงการอำนวยความยุติธรรมให้กับเรื่องของบุคคลต่างๆที่จะต้องการใช้สิทธิ

เรียกร้องต่างๆในเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวและก็สิทธิในทางแพ่งนะครับและทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ได้รับความรู้ครบถ้วนนะครับจากคุณเนตินันท์สุขชุมก็วันนี้ทางรายการและทีมงานก็ต้องขอขอบพระคุณคุณเนตินันท์สุขชุมเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับขอบพระคุณครับ

0: ึงขั้นอาจารย์แนนบอกเด็ดเลยทีเดียว
1: ใช่ไหมคะได้ยินบ่อยเนาะเราต้องมาดูกันนะคะว่าเรื่องนี้ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วนะคะเราจะทำยังไงดีนะคะวันนี้เราก็มีคลิปละครสั้นๆนะคะมาให้ชมกันค่ะชื่อตอนว่าสามีขโมยเงินค่ะไปติดตามชมกันได้เลยค่ะ
0: ค่ะ
2: คุณนายตกลงจะแต่งสวยไปถึงไหนละจ๊ะเนี่ยตกลงจะไปฉลองที่ไหนกันแล้วเนี่ย
3: ก็ที่คุยกันไว้อ่ะก็ร้านอาหารแถวๆราชพฤกษ์นั่นล่ะค่ะมีร้านอาหารให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะคะอาหารอร่อยพี่ไปด้วยกันไหมคะ
2: โอ้ยตามสบายเลยจ้า
3: เดี๋ยวเพื่อนๆก็มารับ
2: ดีดีดีดี
3: เดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะ
2: จ้าเชิญเลยจ้าเชิญเลยจ้าที่รักแหมกี่เดือนกี่ปีก็สวยไม่เคยสั่ง

0: พี
1: ่อุ้ยโอ้ยมาซะเสียงดังเลย
2: เป็นไงบ้างลูกพี
1: ่เรียบร้อยเรียบร้อย
0: เรียบร้อยก็อย่ารอช้าไปเลย
3: ทำไมกระเป๋าเปิดเนี่ยเงินฉันหายด้วยเนี่ยพี่ไม้แอบขโมยเงินไปอีกแล้วแน่เลยอ่ะนิสัยไม่ดีคราวก่อนก็ทีนึงแล้วคราวนี้จัดการถึงขั้นเด็ดขาดเลยพี่ไม้
4: มีอะไรกันน่ะเสียงดังไปถึงข้างนอกเลยนะ
5: นั่นน่ะสิ
3: ก็สามีตัวดีฉันน่ะสิแอบขโมยเงินฉันไปอีกแล้วคราวนี้ฉันจะจัดการถึงขั้นเด็ดขาดเลย
5: โอ้ยใจเย็นๆก่อนคือยังไงเราก็ควรเคลียร์กันในครอบครัวนะแล้วอีกอย่างนึงถ้าเราไปแบบเป็นเรื่องเป็นราวหรือไปฟ้องเนี่ยมันจะได้เหรอพี
4: ่นั่นน่ะสิแล้วอย่างนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาจะรับแจ้งความด้วยเหร
3: อคราวนี้ฉันต้องจัดการให้ถึงขั้นเด็ดขาดจะได้ไม่ทำผิดซ้ำๆอีก
5: แล้วกรณีแบบนี้สามีขโมยเงินภรรยาหรือการที่ภรรยาขโมยเงินสามีมันมีความผิดทางข้อกฎหมายยังไงเหรอพี
6: ่ค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะคะทุกท่านคงทราบอยู่แล้วว่าการขโมยเงินของผู้อื่นเนี่ยมีความผิดอยู่แล้วนะคะตามประมวลกฎหมายอาญานะคะแต่กรณีนี้มันพิเศษตรงที่เป็นเรื่องระหว่างสามีภรรยากระทำต่อกัน
7: เป็นลักทรัพย์นะคะ
6: ค่ะ
7: อันนี้เป็นลักทรัพย์แต่ว่าเป็นลักทรัพย์ระหว่างสามีภรรยานะคะจันออยค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็มีคำตอบคือว่าจริงๆแล้วเนี่ยการลักทรัพย์เนี่ยเป็นความผิดเหมือนที่อาจารย์ออยบอกนี่แหละค่ะแต่ว่าถ้าเป็นการลักทรัพย์ระหว่างสามีภรรยานะคะตามกฎหมายเนี่ยเขาถือว่าเป็นเหตุยกเว้นโทษหมายความว่าอย่างไรคะหมายความว่าเป็นความผิดแต่กฎหมายเนี่ยยกเว้นโทษให้ก็คือไม่ต้องได้รับโทษ
6: ค่ะ
7: นะคะทีนี้เราต้องมาดูกันก่อนนะคะว่าไอ้ความผิดที่ได้รับการยกเว้นโทษเนี่ยนะคะต้องเป็นเรื่องที่มันเกี่ยวกับทรัพย์สิน
6: ทรัพย์สินเท่านั้น
7: นะคะระหว่างสามีภรรยา
6: ใช่
7: นะที่นี้เนี่ยถ้าตามละครนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าเขาเป็นสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมาย
6: ค่ะ
7: เพราะฉะนั้นถ้าเป็นเรื่องแฟนขโมยเงินกันอย่างนี้ได้ไหมคะจันออย
6: ไม่ได้
7: ไม่ได้นะคะนะคะทันทีเพราะฉะนั้น
6: ผิดปกติ
7: ถ้าเป็นแฟนกันแล้วขโมยเงินอย่างเงี้ยลักทรัพย์อย่างเงี้ยนะ
6: คะ
7: เปลี่ยนข้อเท็จจริงนิดนึงนะคะก็จะถือว่าผิดกฎหมาย
6: อาญารับโทษเต็มๆตามปกติเลยนะคะแต่ว่าถ้าจดทะเบียนกันสักนิดนึงแล้วมีการกระทบกระทั่งกฎหมายคงมองว่าการหยิบโดยไม่บอกไม่กล่าวแล้วทรัพย์สินของเธอของฉันบางทีปะปนกันอะไรเงี้ยบางทีก็เลยแบบให้มีกฎหมายข้อนี้ไว้นะคะในประมวลกฎหมายอาญามาตรา71วรรคแรกนะคะก็เขาเขียนไว้เลยนะคะว่าสำหรับเป็นการกระทำระหว่างสามีภรรยาเท่านั้นนะคะ
7: เพราะฉะนั้นกฎหมายก็มุ่งให้แบบออมชอมกันในครอบครัวนะคะเพราะว่ามันถือว่าน่าจะยอมความได้เนาะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะทีนี้นอกเหนือจากเรื่องลักทรัพย์แล้วนะคะความผิดที่ถือว่าเป็นเหตุยกเว้นโทษเนี่ยนะคะก็จะมีเกี่ยวกับทรัพย์ได้บอกไปนะคะก็คือจะมีในเรื่องของยักยอกทรัพย
6: ์วิ่งราว
7: ช
6: ่อโกงนะคะต่างๆรับของโจรทำให้เสียทรัพย์เนี่ยฐานความผิดเหล่านี้นะคะถ้าเป็นการกระทำระหว่างสามีภรรยาเนี่ยก็คือมีความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษ
7: ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์นะคะแล้วมีการใช้กำลังประทุษร้ายเช่นชิงทรัพย
6: ์ถ้ามีเรื่องเนื้อตัวร่างกายเพิ่มขึ้นมาแล้วชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์นะคะหรือเป็นการบุกรุกที่เป็นเหตุฉกรรจ์เช่นเป็นการบุกรุกในเวลากลางคืนอย่างเงี้ยนะคะอันนี้กฎหมายก็ยังคงเอาผิดตามปกติอยู
7: ่สำหรับวันนี้นะคะเราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
1: กระดิ่งลั่นบ้านทนาย
0: ขายไอติมค่ะอาจารย์คะ
1: ไม่ใช่
0: ไอติ มมานะคะ
1: ฟังเสียง
0: ฟังเสียงค่ะ
1: พี่น้องประชาชนท่านผู้ชมมีปัญหา
0: ค่ะได้ยินเสียงกิ้งกิ้งนี่แปลว่ามีปัญหาแน่นอนค่ะอาจารย์คะ
1: อ
0: ้
1: าววันนี้มีเรื่องอะไร
0: วันนี้ท่านผู้ชมที่ถามมาบอกว่าเรื่องที่ถามมาเนี่ยดูจะไม่ค่อยเป็นเรื่องใหญ่เท่าไหร่แต่ถ้าใครเจอปัญหานี้เองเนี่ยนะคะท่านผู้ชมบอกจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ค่ะอาจารย
1: ์ผมอยากจะรู้เรื่องใหญ่ๆของท่านผู้ชมแล้วนะ
0: น
1: ั่
0: นแหละ
1: อะไร
0: นั่นเลยสิคะอาจารย์เรื่องใหญ่ๆท่านผู้ชมเล่ามาอย่างนี้ค่ะท่านผู้ชมบอกว่าท่านผู้ชมเองเนี่ยมีบ้านอยู่ติดกับอีกคนหนึ่งนะคะซึ่งที่ดินเนี่ยติดกันเลยใกล้กันมากเลยนะครับปรากฏว่าบ้านนั้นเนี่ยบ้านที่ติดกันเนี่ยเขาปลูกต้นไผ่ค่ะอาจารย
1: ์
0: ไอ้ตอนที่มันยังเล็กๆมันก็ไม่เป็นไรค่ะอาจารย์แต่ปรากฏว่าพอมันเป็นกอไผ่ใหญ่ๆมันก็สร้างความเดือดร้อนให้ท่านผู้ชมเลยล่ะค่ะเนี่ยครั้งแรกเลยก็มีใบไผ่สิคะอาจารย์ร่วงลงมาเต็มหลังคาบ้านท่านผู้ชมเลยและไอ้รางระบายน้ำอ่ะบนหลังคามันก็ตันค่ะอาจารย
1: ์
0: ใบไผ่มันร่วงมาเต็มไปหมดเลยอ้าววันดีคืนดีงูเงี้ยวเขี้ยวขอนขึ้นมาจะมาฉกท่านผู้ชมเอ้ยลูกหลานท่านผู้ชมเอ้ยจากกอไผ่ค่ะอาจารย์คะและยังมีนกเอี้ยงขึ้นไปอยู่บนกอไผ่อีกมูลถ่ายมูลออกมามูลนกเอี้ยงก็ปลิวเข้ามาในบ้านซึ่งเรื่องนี้ค่ะท่านผู้ชมบอกว่าได้ไปบอกกับเจ้าของบ้านแล้วว่าเดือดร้อนยังไงบ้างแล้วก็ขอให้เจ้าของบ้านเนี่ยช่วยตัดต้นไผ่ทิ้งเถอะแต่เจ้าของบ้านก็ไม่ใส่ใจค่ะอาจารย์คะแล้วไม่ยอมตัดค่ะอาจารย์ท่านผู้ชมก็เลยบอกว่ากรณีอย่างนี้ท่านผู้ชมจะสามารถไปตัดต้นไผ่เขาได้ไหมถ้าไปตัดเขาเนี่ยเขาจะมาเล่นงานฟ้องร้องท่านผู้ชมไหมหรือว่าท่านผู้ชมควรจะไปแจ้งความดำเนินคดีได้ไหมยังไงนะคะเลยอยากจะปรึกษาอาจารย์ว่าจะทำยังไงดีอาจารย์คะ
1: เออผมเข้าใจอาจารย์แล้วนะ
0: ค่ะ
1: ว่าเรื่องนี้ถ้าเราเป็นคนอื่นเนี่ยมองเป็นเรื่องเล็ก
0: เออดูเหมือนเรื่องเล็กแต่ถ้าเราเจอเอง
1: ใหญ่สิอาจารย
0: ์ใช่ค่ะอาจารย์เจอทุกวันค่ะอาจารย
1: ์เออ
0: ถ้าเราเจอทุกวันทุกวัน
1: เข้าใจเลย
0: ค่ะ
1: มันเป็นเรื่องที่อยู่ในใจจริงๆนะ
0: ค่ะ
1: แล้วถ้าย้ายบ้านอีกหลังที่ปลูกต้นไผ่นะมาอยู่หลังนี
0: ้ค่ะ
1: เขาจะรู้เลยว่าม
0: ันเป็นเรื่องใหญ
1: ่นรกมีจริง
0: ใช่ค่ะอาจารย์ใช่ค่ะ
1: เรื่องต้นใหญ่แต่แนะนำเลยนะ
0: ค่ะ
1: การแก้ปัญหาในทางกฎหมายซึ่งผมจะอธิบายต่อไปเนี่ยทำได
0: ้อ๋อเหรอคะอาจารย์ดีจังเลย
1: แต่อยากจะบอกก่อนว่าอยู่ใกล้กันอย่างนี้ความที่มีมิตรจิตมิตรใจผูกมิตรกันไว้ได้แล้วคุยกันได้ด้วยสันทวะไมตรีเนี่ย
0: ก็น่าจะดีกว่านะคะ
1: จะแก้ปัญหาได
0: ้ค่ะ
1: แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วอกเขาอกเรา
0: ค่ะ
1: อันนี้ถ้าสามารถทำได้นะ
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยู่บ้านหรือใกล้เคียงกับใคร
0: ค่ะ
1: อย่าทะเลาะกันอย่ากินแหนงแข่งใจกัน
0: ค่ะ
1: พยายามอารุ่มอร่วยแล้วเอามาเป็นกำแพงใจซึ่งกันและกัน
0: อ
1: ันนี้จะแก้ปัญหาได้แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแต่ถ้าทะเลาะกันมีเรื่องอย่างกรณีนี้ในทางกฎหมายทำยังไงถ้าต้นไผ่ลุกล้ำเข้ามาในบ้านเรา
0: เ
1: ลื้อยเข้ามาหรือมันโอนเอ็นเข้ามาในบ้านเราแน่นอนในทางกฎหมายเนี่ยแจ้งให้เขาตัดถ้าเขาไม่ตัดเราตัดได้ในบ้านเราแต่อยู่ในบ้านเขาอาจารย์ไอ้ต้นไผ่มันปลิวมาเนี่ยไอ้เฉพาะเลื้อยมาเหมือนต้นมะม่วงมันก็โอเค
0: เออค่ะ
1: แต่นี่มันต้นไผ่นี่ใบมันปลิวเนี่ย
0: ค่ะอาจารย
1: ์โอนเอ็นมาตัดได้ถ้ามันลุกล้ำ
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าอยู่ในบ้านเขาโมโห
0: ทำยังไง
1: ปีนเข้าไปแล้วไปตัดไปฟันเลย
0: ได้เหรอคะอาจารย
1: ์ทั้งบุกรุกทั้งเสียทรัพย์
0: ใช่ค่ะอาจารย
1: ์หลายข้อหาเลยโดนคดีอาญาเลย
0: ค่ะ
1: อย่าทำโดยเด็ดขาด
0: ค่ะ
1: นะผมมีข้อแนะนำดังต่อไปนี
0: ้ค่ะ
1: หนึ่งเปิดฉากเจรจาก ับเขาแบบดี
0: ๆค่ะ
1: อย่าทะเลาะกัน
0: ค่ะ
1: สอง
0: ค่ะ
1: ขอความกรุณาเขาว่าช่วยทีเถอะ
0: ค่ะ
1: ชีวิตไม่ไหวแล้ว
0: ค่ะ
1: นะ
0: ค่ะ
1: แล้วถ้าในที่สุดเขายังดื้อยังรั้นอยู่เพราะว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันผิดกฎหมาย
0: ไม่ยอมตัด
1: เออมัน

0: ็นการละเมิดต่อคนอื่น
1: ค่ะ
0: เราก็สามารถใช้สิทธิ์ฟ้องร้องต่อศาลได
1: ้
0: ศาลก็จะมีคำพิพากษาและวินิจฉัยให้ตัดให้รื้อให้ถอนแล้วถ้าไม่ตัดไม่รื้อไม่ถอนกฎหมายก็อาจจะใช้การบังคับคดีให้มีการตัดว่ากันไปตามขั้นตอนได้แต่ถ้าทำเองผิดกฎหมายครับ
1: อย่างนี้เป็นละเมิดได้ไหมคะเนี่ย
0: เป็นละเมิดสิครับอาจารย์ทำอย่างนี้มันละเมิดกับชาวบ้านอยู่แล้ว
1: เรียกค่าเสียหายสินไหมทดแทนก็ได้
0: ได้ใช่ไหมอาจาร
1: ย์ได้ท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงได้รับคำตอบแล้วนะคะท่านผู้ชมก็ลองคุยดูก่อนนะคะลองคุยดูก่อนให้เขาเห็นความเดือดร้อนแต่ถ้าคุยแล้วเนี่ยเราอาจจะขู่เขาก่อนก็ได้ว่าเออถ้าสมมติว่าคุณไม่ยอมเนี่ยฉันจะไปฟ้องแล้วนะเผื่อเจ้าของบ้านกลัวอย่างน้อยก็ได้ยอม ใช่ไหมคะอาจารย์ก็จะได้ไม่ต้องไปเสียค่าทนงทนายกันวุ่นวายนะคะค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ภาษากฎหมายในวันนี้เสนอคำว่าสินสมรสสินสมรสหมายถึงทรัพย์สินใดๆที่คู่สมรสได้มาในระหว่างสมรสซึ่งหมายถึงทรัพย์สินอื่นๆอันนอกเหนือจากสินส่วนตัวไม่ว่าอะไรก็ตามถ้าหากคู่สมรสไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นได้รับมาก็ให้ถือว่าเป็นสินสมรสระหว่างสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายเช่นเงินเดือนเงินโบนัสเงินรางวัลจากลอตเตอรี่

0: ท่านสามารถขอเข้ารับการไกล่เกลี่ยได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: รู้หรือไม่ตอนผู้เยาว์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้หรือไม่กรณีผู้เยาว์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองนั้นจะต้องได้รับการอนุญาตหรือความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมหรือให้ผู้แทนโดยชอบธรรมเป็นผู้ฟ้องคดีแทนเว้นแต่ผู้เยาว์ซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่า15ปีบริบูรณ์ศาลอาจอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรในกรณีนี้พนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลจะแจ้งให้ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์ดังกล่าวทราบและศาลอาจมีคำสั่งให้ผู้แทนโดยชอบธรรมนั้นหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องให้ข้อเท็จจริงต่อศาลเพื่อประกอบการพิจารณาได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่านปัจจุบันปัญหาการกระทำความรุนแรงในครอบครัวนับวันที่จะเพิ่มทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆและผู้ที่มักจะเป็นผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวนั้นมักจะเป็นผู้หญิงและผู้หญิงที่ว่านี้ก็เป็นผู้ที่เป็นภรรยาในครอบครัวนั่นเองนะครับภรรยามักที่จะต้องทนทุกข์กับความเจ็บปวดรวดร้าวยอมทนทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อหวังว่าชีวิตในครอบครัวจะดีขึ้นหากวันใดวันหนึ่งท่านที่ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวหมดความอดทนอดกลั้นในสภาพที่ท่านจะต้องทนดูอีกต่อไปและท่านกำลังมองหาช่องทางที่จะขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐต่างๆท่านสามารถเข้าถึงการบริการของรัฐได้หลายช่องทางอาทิเช่นสำหรับผู้ที่ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวหากท่านประสงค์ที่จะดำเนินคดีอาญาท่านสามารถที่จะดำเนินการตามขั้นตอนได้ดังนี้หากท่านที่ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวและต้องการที่จะดำเนินคดีอาญาขอให้ท่านไปพบเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อที่จะลงบันทึกประจำวันหรือแจ้งความร้องทุกข์เพื่อเอาผิดในคดีนั้นๆซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้รวบรวมพยานหลักฐานส่งพนักงานอัยการและพนักงานอัยการก็จะได้ส่งฟ้องศาลเพื่อให้ศาลพิจารณาลงโทษต่อไปอีกช่องทางหนึ่งก็เป็นช่องทางเกี่ยวกับคดีอาญาเช่นเดียวกันแต่เป็นช่องทางที่ผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวสามารถที่จะยื่นคำร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพอันเนื่องจากการถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวซึ่งจะมีรายละเอียดและขั้นตอนดังต่อไปนี้สำหรับท่านที่มีความประสงค์ที่จะขอคุ้มครองสวัสดิภาพอันเนื่องจากการกระทำความรุนแรงในครอบครัวนั้นท่านสามารถนำเอกสารจากทางตำรวจเช่นบันทึกประจำวันหรือบันทึกการแจ้งความร้องทุกข์หรือใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลต่างๆมายื่นความประสงค์ขอคุ้มครองสวัสดิภาพ